0: ร้อยใส่ประเด็จการหรืออะไรสารพัดหนึ่งนั่นคือโลกกระแสหลักแล้วก็ทุกคนก็จะถามว่าลดตัวไปคบกับพม่าแล้วหรือแล้วข่าวไปมากกว่านั้นเดี๋ยวมีออนไลน์ก็จะมาเมืองไทย
1: ค่ะ
0: เดือนสิงหานี้ถ้าเป็นโลกที่ไม่วุ่นวายนะประเทศไทยก็จะตกเป็นเป้าให้ถูกกระทำย่ำยีตลอดเวลานี่แหละครับคือเกมการเมืองระหว่างประเทศมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วคือถ้าใครพังใครพลาดนะก็จะตกเป็นเป้าถูกกระทำพอตกเป็นเป้าแล้วนะครับการที่จะทำให้ตัวเองไม่ตกเป็นเป้าก็จะต้องเอออหอบกตามกระแสหลักนั้นการเอออหอบกตามกระแสหลักก็คืออะไรส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณก็ต้องยอมฉันฉันก็จะมีอินวอยซ์มาเรียกเก็บนะครับว่าฉันอยากได้ตรงนั้น
1: เหมือนถูกดิกเทตไกลๆเลยนะอาจารย์เนาะถูกไหม
0: มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
1: อย่างนั้น
0: นี่แหละคือการ
1: ไปแย่งเขาหรือไปขัดเขาก็แหมมันก็ไม่ได้เนาะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสังเกตไม่ทราบว่าทำไมอเมริกาเงียบจัง
1: นั่นเลยสิคะอาจารย์
0: เขามาดมมาตุ้มอยู่กับโดนัลด์ทรัมป์นะมาดมมาตุ้มอยู่ที่อิหร่าน
1: อิหร่านตอนนี้ใช่ค่ะผลประโยชน์ทั้งนั้นนะคะอาจารย์สารัต
0: ก็พอมันเป็นอย่างนี้นี่แหละครับกำลังจะบอกว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่งานบุญประเพณีอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าเรามีเพื่อนใช่ไ
1: หม
0: เรามีเพื่อนที่ใครจะไม่จะทำย่ำยีผู้ยี่ผู้ยำกับเรา
1: ค่ะมีความจริงใจด้วยนะอาจารย์ค่ะ
0: นี่แหละคือกลุ่มประเทศผมเห็นวิถีมันเกิดขึ้นในเวทีที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ามาที่กรุงเทพด้วยคือมันมาถึงจุดหนึ่งนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเริ่มมองเห็นว่าการที่จะยังคงยืนกระต่ายขาเดียวว่าฉันต้องการแบบนั้นฉันต้องการแบบนี้เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วการที่จะไปตั้งมาก็เลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตย 100% มันจะต้องให้ใครเป็นคนตัดสินว่าเลือกตั้งอันไหนมันคือ 100%ถ้าจะบอกว่าในอาเซียนนี้มีประเทศไหนที่สมอ้างตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยหน่อยไม่มี
1: ไม่มีอ่ะไหมนะค่ะ
0: ไม่มีอ่ะครับแต่ก็จะมีมหาอำนาจเป็นผู้ตัดสินให
1: ้ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้มหาอำนาจมันอ่อนตัวเกียจอยู่ก็เลยฉันไม่มีเวลาตัดสินนะไปคุยกันเองเนี่ยเพราะว่าฉันกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นอยู่เมื่อวานก็ประชุมอะไรนะที่เซนไ
1: ฮใช่ค่ะประชุมเรื่องของ intelligence artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์แล้วไปนู่นแล้วปัญญาประดิษฐ์ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกกระแสนึงเป็นไปครับ
1: ค่ะ
0: เรื่อง AI มันต้องเป็นเรื่องของทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่แค่ใครผู้ขาด
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมมันก็จะเห็นกระแสจริงๆถ้าให้แปลแบบง่ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าสีจิ้นผิงกำลังจะบอกว่าสิ่งที่อเมริกาทำมาโดยตลอดนั้นมันผิดนะครับมันทำให้เกิดมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยแล้วก็เลือกปฏิบัติได้ใช้เป็นบิ๊กกับฉันก็เอาไปเลยใช้จ่ายในราคาบิ๊กภาพใครที่ไม่ยอมฉัน

0: นอกจากฉันจะให้ใช้ในราคาแพงแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเสริมเข้ามาถ้าอยากจะได้ก็ต้องมาเอานะตรงแรกอันนี้มาแลกฉันอะไรตัวนี้นี่แหละครับโลกที่เป็นจริงเห็นการทูตเวลาเขายืนถ่ายรูปเมื่อวานไหม
1: เห็นค่ะ
0: เห็นอันนี้คือเจตนาที่จะสื่อสารด้วยนะ
1: นั่นน่ะสิคะดิฉันก็เห็นท่านนายกของเราเนี่ยนะอยู่เคียงข้างท่านสีจิ้งผิงนะยืนติดกันเลยฮะ
0: นั่นแหละแต่ทีนี้บางคนก็มองว่ามันบังเอิญไหมไม่นะนี่แหละคือการทูต
1: การทูตจีนเขาจัดอะไรดีมันเป็นการทูตหมดแม้กระทั่งเวลารับประทานอาหารเนี่ยเขาจะวาง position นะตามตำแหน่งเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่เนื้อหาสาระออกมาดีนะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่ดีมากแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็คือชัดเจนเลยนะว่าฉันจะไม่เป็นเหมือนมหาอำนาจอื่นๆถึงทุกคนจะมองว่าฉันเป็นมหาอำนาจอะไรประมาณนั้น
1: แล้วเขายังบอกว่าให้ต้องโครงการ 5,000 โครงการนะแก่กลุ่มต่างๆทั้งอาเซียน สันนิบาตอาหรับแอฟริกาด้วยแล้วก็ยังกลุ่มความร่วมมือเสี่ยงไฮ้อะไรพวกนี้เนาะค่ะสหรัฐเห็นทำแบบนี้นี่เนาะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละครับคือวิธีคิดที่เขาเรียกว่าเซาเซา
1: เซาเซาคอร์ปอเรชั่นค่
0: ะก็คือประเทศที่ได้โอกาสทั้งหลายและเคยเสียเปรียบมาแล้วจะไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมมาแล้วนะครับพอประเทศล่าอาณานิคมห้ามหันกันมันก็ภาพลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่พอเขารวมกลุ่มกันได้ฉันมีโน้ตฮาวฉันมีเทคโนโลยีฉันมีทรัพย์สินทางปัญญามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยกติกาฉันก็ต้องเป็นคนบาปอยู่เช่นเดิมนะฮะแม้แต่ที่มีกลุ่ม G7
1: ใช่ค่ะกลุ่ม20ด้วย
0: กลุ่ม G7 นะถ้าเป็น G7 ก็เอาไปเสริมให้ตัวเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็อีกเช้าๆก็จะมี G77
1: เออเน
0: ี่ยก็คือฉันก็บอกG7 คือกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องที่สุดในโลกด้วยนะครับแม้ไม่ใช่ร่ำรวยเฉยๆG77 ก็คือประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
1: ค่ะ
0: เขา
1: ไม่ใช่เนื้อจานนั่นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะ under develop นะก็ไม่เอาแล้วไม่เอา under develop เป็นคำไม่ดีเลยให้เปลี่ยนเป็น developing country
0: ก็มีลิสต์ develop เนี่ย
1: ค่ะเออมีลิสต์ develop the whole
0: แล้วอยากเป็นอะไรระหว่างลิสต์กับ developing นะฮะก็นั่นแหละครับโลกเนี่ยทั้งหลายก็คือแต่ถ้าโลกนี้ไม่มีกติกาอันนี้น่ากลัวเมื่อโลกไม่มีกติกาแล้วเราอยู่ในยุคนี้ก็คือว่ามีกติกาไหมมีจะเป็นกติกาตามใจฉัน
2: คร
0: ับ กติกาตามใจฉันคืออะไรก็เนี่ยอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์กำลัง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับกับอีกคนหนึ่งก็คือพยายามจะสร้างกติกานะฮะที่ดึงคนมาร่วมแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับเพราะนั้นกระแสโลกตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันกำลังอยู่ในห่วงเวลาหัวเดียวหัวต่ออย่างยิ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงจะเป็นหัวเดียวหัวต่อแต่ประเทศมหาอำนาจใหญ่ที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาจะไม่เดินชนกันโดยตรงแต่จะใช้วิธีสร้างเงื่อนไขสร้างผลกระทบดึงกลุ่มคนนั้นดึงคนนี้มา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแกะดำเนี่ยก็จะถูกลงโทษนะฮะอย่างกรณีสเปนใช่ไหมจะเป็นโดนทำเล่นแบบอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนั่นแหละครับตอนนี้มันเป็นโลกในยุคที่ว่าฉันกติกาเดิมฉันไม่เอาละเพราะว่าฉันกำลังจะเสียผลประโยชน์นะครับแล้วกติกาเดิมที่มันหมดอายุแล้วฉันก็อยากจะต่อมัน นะครับแต่ถ้าจะบอกไปบางครั้งเท่าเสด็จต่อเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้

0: ยะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าฉันเป็นผู้หลายแต่ยังไงฉันก็ต้องเป็นพระเอกต่อไปอะไรพวกนี้นะฮะนี่คือกระแสที่เป็นอยู่กลับมาที่บ้านเราเรื่องพม่าพม่าเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอยู่นะครับอยู่หลายประการที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นการแสดงบทบาทครั้งแรกของอาเซียนที่ใช้คำว่าเกือบจะเป็นเอกภาพนะฮะแล้วทำไมถึงว่าเยี่ยงนั้นเป็นเด็กสักครู่ครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับอาจารย์วีระวันและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับคุยกันต่อเลยครับอาจารย์ครับ
3: ครับต้องถือว่าเป็นก้าวย่างของประเทศไทยในทางการทูตนะครับที่เต็มไปด้วยประสบการณ์จริงๆ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ต้องใช้คำนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในยุคที่การเมืองนำการทูตการเมืองนำการทหารยากมากที่เราจะเห็นสภาวะแบบนี้นะฮะสาเหตุจำได้ไหมว่าในวันที่มินอองไลยึดอำนาจตอนนั้นบรูไนเป็นประธานอาเซียนนะครับแล้วถือว่าใช้วิธีทางการทูตเนี่ยออกมาได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าองค์สุลต่านโบเกียนัสนันโบเกียเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนได้เรียกประชุมด่วนนะฮะในวาระพิเศษของผู้นำแต่การเรียกประชุมนั้นไม่ได้ประชุมที่บูนาย
2: ครับ
3: นะแต่ไปประชุมที่จาการ์ตา
4: ค
3: ่ะทำไปละเพราะว่าเนื้อหาใจความก็คือว่าการเรียกประชุมครั้งนั้นก็คือไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังอำนาจทางทหารในการยึดอำนาจนะครับในคนในประมาณแล้วก็เนื้อหาสำคัญก็คือว่าถ้าอาเซียนจัดประชุมคุยด้วยดึงมาจำได้ไหมมีหลากหลายเข้าไปนั่งร่วมประชุมด้วย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะฮะแล้วถ้าท่านสุนทานโบเกียบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนจัดการเลือกตั้งเถิดใครจะฟังท่านไหมเพราะประเทศของท่านเองก็ไม่มีเลือกตั้งเห็นไหมฮะก็เลยต้องโยนไปให้โยโกวิโดโด
4: ตอนนั้นที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ค่ะ
2: ประธานาธิบดีที่เลือกตั้ง
3: เลือกตั้งโดยตรง
2: ครับ
3: เลยนะไม่ใช่เลือกตั้งธรรมดานะก็คือมีสอง

0: ประเทศนะครับที่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีได้โดยตรงก็คืออินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
1: ์
0: ก็สามารถพูดได้ว่าประชาชนเป็นคนเลือกโดยตรงโดยไม่ต้องมาเลือกในสภาครั้งที่สองใครชนะเลือกตั้งก็เป็นประธานาธิบดีได้เลยอะไรก็มีอะไรแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยไปจัดที่จัดตามันก็เลยมีฉันทามติ5ข้อมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือหยุดความรุนแรงหยุดยิงกันนะฮะแล้วก็กลับคืนสู่เวทีเจรจาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลับคืนสู่ระบอบธรรมเนียมทางการเมืองปกติซะอะไรประมาณนั้นอีก5ข้อเนี่ยแต่มันก็ทำไม่ได้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วจริงไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังยิงกันอยู่
1: ก็ใช่เขาบอกยุติการแต่ทำที่รุนแรงก็ยังรุนแรงอยู่ใช่ค่ะ
0: จริงๆถ้าเรียงลำดับตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยก็คือมันคงไม่เกิดอะไรเลยนะ
2: คร
0: ับ เพราะว่าข้อแรกคุณก็แหกกันแล้ว
1: แหกกฎไปแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ก็เมื่อแหกกันแล้วเนี่ยปกติมันก็จะไม่มีข้อต่อมาที่มันจะปฏิบัติได้จริงไหมฮะเจรจาด้วยสันติมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตามใจที่ยังจริงกันแต่จำได้ไหมว่าประเทศไทยเราเคยกระโดดไปใช้ข้อ3
1: ค่ะ
0: ที่เราเอาเสบียงอาหารเอายารักษาโรคเป็นใจสีเนี่ยไปส่งมอบให้
1: ในด้านมนุษยธรรม
0: แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: นะในบ้านเราเองด้วยกันอยู่แหละ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันไปถึงมือของผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่กองทัพเอาไปกินคนเดียวเลยประมาณนั้นเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องนั้นเสมอเพราะมันเป็นเรื่องนั้นเสมอเนี่ยมันก็เลยต้องหาวิธีไม่งั้นมันก็ต้องคิดอีกแบบนึงครับก็คือ1นะฮะตั้งแต่ปี2021มาเนี่ยพม่าก็ยังคงเป็นสมาชิกของอาเซียนอยู่นะจริงนะฮะไม่มีใครไล่พม่าออกเพียงแต่ว่าไม่มีใครเชิญผู้นำสูงสุดไปร่วมประชุมอาเซียนสมิตนะฮะมันก็คือการสู้นั่นแหละในขณะที่ปัญหามันก็ยังคงเป็นแบบเดิ
1: ม
0: แล้วมันก็เดินก้าวมาจนถึงจุดที่ว่าเอาก็บอกว่าฉันไม่มีเลือกตั้งใช่ไหมฉันก็เลยจัดเลือกตั้งมีนางหลายก็จัดเลือกตั้งให้นะครับโลกตะวันตกก็ว่าละครกลายเป็นละครนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้ามองในแง่ของความบริสุทธิ์ยุติธรรมการเลือกตั้งอย่างเสรีมันไม่เกิดสาเหตุที่มันเกิดไม่ได้ก็เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแปลงร่างมาเป็นฝ่ายต่อต้านที่อยู่กับกองกำลังต่างๆแล้วเนี่ยต่อยนะครับมันก็ม้วนกลับไปที่ข้อหนึ่งเช่นเดิมนะฮะแต่การประชุมครั้งล่าสุดที่เราจัดเนี่ยนะฮะต้องถือว่าเป็นก้าวย่างที่ดีขึ้นนะก้าวย่างที่ดีขึ้นก็คืออะไรก็คือว่ามันเริ่มมีเสียงที่อ่อนลงจากทางพม่าเพราะเราเรียกร้องว่าขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนเนี่ยไปเจอนางองซานซู
1: ค่ะ
0: พม่าก็มีกระแสเสียงนั้นออกมาแล้วผมเชื่อว่าเขายอมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คู่ขนานกันไปประชุมอยู่เมืองจิตทะเลด้วยนะครับก็คือเอาตัวแทนของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยมานั่งคุยด้วยจากนอกรอบไม่เป็นทางการมันก็มีการขยับนะครับปกติเชิญแล้วจะไม่ค่อยมากันเพราะว่าถึงมาแล้วก็เสียเวลาบ้างอะไรสารพัดนะแต่ตอนนี้มานะฮะตอนนี้มาเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงนะฮะการที่จะไปเคารพกฎเกติกาแบบตะวันตกหรือโลกมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจกำหนดเนี่ยมันได้ถูกทำลายไปอย่างระยะแล้ว
2: ครับ
0: ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเอ้าอเมริกาทำอะไรอยู่แถวๆฮอร์มุสเดินไปทำพูดเองนะถ้าอิหร่านจะเก็บค่าทางผ่านฉันก็จะเก็บทุกประเทศไม่มีข้อยกเว้นฉันก็จะเก็บนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย

0: ก็เลยไม่มีกฎกติกาที่ได้มาตรฐานมาเอาตามใจฉันแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแล้วจะได้รับผลกระทบในด้านพลังงาน
1: จริงค่ะอาจารย์
0: นะครับน้ำมันน้ำมันไอ้เนี่ยมันของจริง
1: แพงขึ้นเยอะเลยค
0: ่
1: ะ
0: มีมอเตอร์ไซค์แต่ขี่ไม่ได้อะทำไงมันไม่มีจริงจริงน้ำมันมันแพงแต่สำคัญยิ่งกว่าน้ำมันแพงคือไม่มีน้ำมันนะฮะเขมรก็ยังมีเติมนะครับขนาดว่าเราไม่ส่งให้เขมรมีเติมเพราะอะไรครับมันก็ยังมีการลักลอบกันอยู่ที่ทะเลใช่ไหมมันไม่มีอะไรหยุดหรอกครับในโลกของความเป็นจริงเพียงแต่ว่ามาตรการที่ใช้มันบรรลุผลหรือไม่ไม่บรรลุผลหรือไม่เนี่ยในโลกของความเป็นจริงเขาจะรู้กันเห็นไหมน้ำมันประเทศไทยก็หายไปตั้งหลายล้านลิตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นหายไปตรงไหนฮะไม่ต้องสรุปนะฮะหายไปให้กัมพูชาเลยแหละ
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนนะฮะเพราะมันได้ราคาที่ดีกว่าขายในบ้านตัวเองแล้วทีนี้ก็เริ่มมีกระแสเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งอันนี้ผมอัปเดตให้นะฮ
1: ะ
0: อัปเดตให้ก็เกี่ยวกับเรื่องปากท้องเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการกระจายผลประโยชน์อย่างยุติธรรมต่างหากเรามันมีความสำคัญกว่าสิ่งที่สมแพ้ว่าอันไหนคือประชาธิปไตย
1: จริงค่ะอาจารย์
0: เราก็ต้องถามประเทศไทยด้วยนะว่าเราคิดว่าเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือยังประชาธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะ
2: ครับ
0: ซึ่งมีแต่วันเลือกตั้งจริงไหม
2: มีอำนาจแค่วันเลือกตั้งวันเดียว
0: แล้วหวงแหนไหมเวลาไปเลือกตั้งให้ความสำคัญกับอำนาจสูงสุดที่ตัวเองมีหรือไม่ถ้าจะตอบว่าให้ความสำคัญสิครับถ้าให้ความสำคัญแล้วทำไมการเมืองไทยมันก็ยังย่ำอยู่รายเดิมมันไม่เด่นสักทีจริงไหมฮะทุกวันนี้ข่าวออกมาก็ยังดัดแค่เหลือสากันอยู่ทุกวันพลาดไม่ได้นะครับก็คือฉันจะสั่งนะครับฟ้องกันไปฟ้องกันมาอยู่นั่นแหละเอาแล้วขนาดเลื่อนงบประมาณจะเอาไปทำอันนั้นเอาทำอันนี้เนี่ยก็คือดัดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วที่ผมแปลกใจมากไอ้ข้าวแกง40 บาท
2: ค
0: ่ะเล่นกันมาลุมมาตุ้มเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาลุมมาตุ้มเลยนะฮะแม้กระทั่งคนที่บอกว่าโอ้ยฉันขายถูกกว่า40 บาทมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ติถ้าคนประกาศตัวว่าฉันถูกกว่า40 บาทมาตั้งนานแล้วฉันทำได้เนี่ยผมจะให้ผู้คนคนนี้เป็นนายกเลยนะถ้าทำได้ทั้งประเทศจริงไหมฮะ
1: จริงค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือแทนที่จะมาบอกว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นจริงได
1: ้
0: หาทางร่วมกันดีไหมมันถึงจะช่วยทำให้ปากท้องของประชาชนเนี่ยไม่เดือดร้อน
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือจะทำไม่ได้หรอกพอเขาทำไม่ได้ก็เห็นไหมมีแต่คำพูดอีกน้องไปทางนั้นเองว่าอะไรครับเพราะบ้านเราเนี่ยไม่มีนักการเมืองอาชีพครับเรามีแต่คนเล่นการเมืองเหมือนกับเด็กเล่นไร้ขายขนมกันนะครับเพรา
1: ะ
0: เขาไปชุมสภาก็อยากจะโชว์ว่าฉันพูดเก่งเพราะฉันภาษาเด็ดขาดเด็ดมากว่าดีเด็ดตรงนั้นตรงนี้พอพูดเสร็จไปเอามาดูเรตติ้งไล่เต็มเลยอะไรอย่างเป็นต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นแค่อย่างนั้นเราไม่เคยคิดจะสัมผัสกับโลกที่เป็นจริงนะฮะที่ผมบอกว่าเรื่องพม่าเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับไปสัมผัสชีวิตที่เป็นจริงมากขึ้นก็เพราะอะไรเพราะตลอดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเรื่องพม่าเนี่ยมันไม่ไปไหนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมแล้วคุณจะยังคล่องอยู่ที่5 ข้อผมว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกหลายชาติมันก็ยังไม่มีอะไรดีนะเพราะว่าข้อแรกมันก็ไปไม่ได้แล้วจริงไหมพอมันมาคุยกันมันก็ต้องหาเงื่อนไขอย่างที่คิดเจกันได้จริงไห
1: ม
0: ก็คือว่าเอาซะว่าถ้ายังอยากจะยิงก็ยิงกันไปนะครับแต่ก็คุยไปด้วยดีไหม

0: รือหามาตรการอื่นเข้ามาเสริมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะมันเปิดทางคุยแต่อันหนึ่งนะที่ผมเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเห็นอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นที่รัฐยะไข่
1: ครับ
0: แล้วรัฐยะไข่อ่ะเราเคยได้ยินคำว่าอลกันอาม
2: อลกันไว้ก็โลหิตยาค่ะ
0: อลกันอามนี่เนี่ยไม่ใช่โลหิตยานะครับยังไม่ออกเป็นชาติพันธุ์พม่านี่แหละแต่เขาเป็นชาติพันธุ์ชาวพม่าที่เกิดอยู่ที่นั่นก็คือรัฐยะไข่แล้วก็เป็นพุทธด้วยนะฮะ
1: จะต้องมาตอบพรุ่งนี้แล้วครับอาจารย
0: ์โอเคครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ขอบคุณมากอาจารย์ให้ข้อมูลปูพื้นฐานไปก่อนแล้วเรามาต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะและพิมพ์พิชชนิดนามเจริญนะคะวันนี้มีน้องใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังในรายการ9ทันข่าวด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวน้องใหม่ด้วย
0: ฝากตัวด้วยนะคะ
1: ค่ะก็จะได้เจอกันนะคะในรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราก็มาติดตามข่าวกันเช่นเคยหรือถ้าหากว่าอยากเห็นหน้านะคะเข้ามาดูกันได้ผ่านทาง Facebook Live Mcot News FM 100.5 เลยนะคะวันนี้ค่ะมีประเด็นใหญ่ที่เราต้องมาติดตามกันต่อนะคะก็คือเรื่องของการสอบค่ะทุจริตสอบเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าออกมาแล้วนะคะโดยเรื่องของการสอบเมื่อวานนี้ค่ะในเรื่องของการประชุมนะคะก็มีการรายงานค่ะโดยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

0: โดยได้มีการรายงานนะคะว่าจำนวนของผู้ที่พบคะแนนผิดปกติกลุ่มแรกค่ะ 3,621 คนซึ่งมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ข้อมูลสำคัญมาตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและก็ซบเข้าสู่การประชุมจากข้อมูลคะแนนที่เห็นก็คือมี 279,000 กว่าคนจากผู้สมัครประมาณ 400,000 คนนะคะในจำนวนผู้เข้าสอบ 200,000 กว่าคนนี้ค่ะเห็นคะแนนผิดปกติก็คือ 5,924 คนมีการบรรจุไปแล้วซึ่งทางกสทค่ะก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เห็นชอบมีมติยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นที่ได้บัญชีไปแล้วทั้งหมดเลยค่ะรวมไปถึงยกเลิกการบรรจุในส่วนของ 5,924 คนซึ่งก็บรรจุไปแล้วโดยประธานกสทค่ะจะลงนามในประกาศบัญชีใหม่ภายหลังจากที่มีคณะมีการตรวจสอบคะแนนใหม่ทั้งหมดแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้าประธานกสทก็จะลงนามยกเลิกประกาศดังกล่าวแล้วก็ลงนามขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นะคะก็ในประกาศใหม่โดยที่จะไม่มีการสอบใหม่ค่ะในบัญชีทั้งหมดที่คนเข้าสอบลดทิ้งหมดเลยค่ะแล้วก็นำบัญชีใหม่ที่นับคะแนนใหม่แล้วมาเรียงลำดับใหม่ทั้งหมดแต่ในจำนวนผู้ได้รับการบรรจุ 5,924 คนพบความผิดปกติในช่วงแรกๆเยอะมากแต่ก็ยังมีช่วงหลังๆที่มีความผิดปกติมากแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะเมื่อถามว่าที่ประชุมหารือถึงอำนาจกสทในการเพิกถอนบรรจุเนื่องจากว่าหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ากสทไม่มีอำนาจซึ่งนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีสทก็ชี้แจงนะคะว่าหน่วยงานไหนเป็นคนผูกหน่วยงานนั้นต้องเป็นคนแก้ค่ะถ้ามตินั้นเกิดจากกสทแล้ววันนี้เราพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องกสทก็มีหน้าที่ในการที่จะพิจารณาในมติตัวเองให้มันถูกต้องก็มีหน้าที่มีอำนาจที่จะทำตรงนี้ค่ะพาดหัวนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์เลยนะคะกสทมีมติยกเลิกบรรจุเชือด 5,924 รายเอี่ยวขบวนการโกงสอบหลักฐานชัดคะแนนผิดปกติไล่พ้นราชการจัดทำบัญชีใหม่มติกสทสรุปชัดฟันยกเลิกบรรจุ 5,924 คนย้ำชัดพบคะแนนผิดปกติสั่งยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีทั้งหมดปลดพ้นราชการเริ่มนับคะแนนจัดลำดับประกาศบัญชีใหม่ค่าต้นสัปดาห์หน้าเริ่มดำเนินการด้านรักษาการอธิบดีท้องถิ่นยันกสทมีอำนาจเพิกถอนลั่นใครผูกก็ต้องแก้ขณะที่วันชัยแจงยิบขั้นตอนตามกฎหมายทำได้แนะผู้คิดว่าเสียหายหากไม่พอใจผลสามารถร้องศาลปกครองได้ทางฝั่งกองปราบปรับแผนชนแหลกมุ่งดำเนินคดีอาญาทันทีแก๊งโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่รอขั้นตอนปปช.หลังบุกจับ11ทรชนคาบ้านนนทบุรีด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยแย้มแนวคิดอาจสั่งพนักงานสอบสวนทั่วประเทศระดมเช็คบินผู้สอบผ่านกว่า 5,000 รายพบเอี่ยวฟันไม่เลี้ยงค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นในส่วนของความคืบหน้าในการกระชากผู้อยู่เบื้องหลังโกงคะแนนสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นปี68หลังมีการจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้3คนเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยความคืบหน้าคดีโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือสทว่าวันนี้ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าสั่งให้กองปราบรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องหากพบมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมส่งสำนวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการไปให้ปปช.ดำเนินการต่อไปค่ะส่วนผู้ที่สอบผ่านและบรรจุเป็นข้าราชการ 5,000 กว่าคนทั่วประเทศหากมีความจำเป็นต้องสอบปากคำทั้ง 5,000 กว่าคนตำรวจสอบสวนกลางได้เตรียมเสนอตำรวจให้ออกคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศเป็นผู้สอบในประเด็นเดียวกันหลังเสร็จสิ้นก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่ส่วนกลางหรือปปช.ค่ะแต่ขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งลงมาอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะระบุว่าโละยกแผงบัญชีสอบท้องถิ่นพ้นจากราชการทันทีรอไปประกาศผลใหม่กสทมีมติเอกฉันท์โละยกแผงยกเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดและเตรียมประกาศบัญชีใหม่สัปดาห์หน้าส่งผลผู้ที่โกงคะแนนทั้ง 5,924 คนพ้นสภาพจากข้าราชการทันทีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งกองปราบล่าตัวการใหญ่หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวฟัน

0: ไม่เลี้ยงค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศผลออกมาให้ไปเช็คสิทธิ์กันถ้าหากว่าใครที่ไม่ผ่านสิทธิ์ก็ให้ไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทบทวนยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดรวมไปถึงในกรุงเทพมหานครค่ะก็จะพบว่ามีประชาชนหลายคนเดินทางไปที่ธนาคารนอกจากที่จะให้เช็คสิทธิ์แล้วนะคะก็ให้ทบทวนสิทธิ์ด้วยบางคนก็เช็คจากที่บ้านมาและพบว่าตัวเองไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปที่ธนาคารเพื่อดำเนินการยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์บางคนก็บอกว่าดีใจนะคะที่ได้แต่บางคนก็รู้สึกว่าเมื่อโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วก็อยากจะให้ได้รับสิทธิ์เพราะว่ายังเป็นคนจนอยู่แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่องของการลงทะเบียนไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อโชว์ออกมาเหตุผลที่ไม่ได้คือมีรถยนต์หรือมีรถจักรยานยนต์เกินกว่าที่กำหนดทั้งที่ไม่มีอยู่จริงนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐจะต้องไปตรวจสอบแล้วก็ทางฝั่งของผู้ที่ไปตรวจสอบแล้วพบความไม่ตรงกับความเป็นจริงก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งทางผู้อำนวยการสสค.ค่ะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมจะเสนอครม.สัปดาห์หน้าค่ะพิจารณาเพิ่มเติมอีกเรื่องของการให้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้กับกลุ่มที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแต่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่เพราะกลุ่มนี้เคยถือบัตรแต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์สวัสดิการรวม6ล้านคนด้วยกันโดยย้ำนะคะว่าไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ค่ะเพียงแค่ไปกดยืนยันสิทธิ์โดยจะใช้สิทธิ์ได้ในเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนเดือนละ 1,000 บาท2เดือนก็เท่ากับ 2,000 บาทนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนกลุ่มที่อยู่เดิม13ล้านกว่าคนไม่ว่าจะสมัครรอบนี้หรือสมัครรอบที่แล้วไม่ได้ในวันใช้สิทธิ์นะคะก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะไปขอใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้เหมือนกันนะคะเริ่มต้นวันที่1สิงหาคมค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะคลังซับน้ำตาช่วยชวดบัตรคนจนเข้าโครงการไทยช่วยไทยใช้สิงหาคมถึงกันยายนคลังเสนอครม.สัปดาห์หน้าช่วยถือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเดิมหลังหลุดโผล่รอบใหม่กลุ่มที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์กว่า6ล้านคนโยกเข้าไทยช่วยไทยพลัส60 40ย้ำไม่ต้องลงทะเบียนแค่กดยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังเริ่มใช้สิทธิ์สิงหาคมถึงกันยายนนี้รับเดือนละ 1,000 บาทรวม 2,000 บาทยืนยันเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อคัดกรองทำให้ผู้ที่มีความลำบากที่สุดเปราะบางที่สุดรายได้น้อยที่สุดในสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้รับการช่วยเหลือบัตรไม่ได้กำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแม้ธนาคารโลกประเมินสัดส่วนผู้มีความยากจนของไทยราว 12% โดยยึดตามหลักเกณฑ์และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะเราไปติดตามประเด็นนายกรัฐมนตรีเยือนจีนกันค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะแต่ก็เป็นการเมืองของไทยที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปจีนนะคะซึ่งสิ่งที่จับตากันค่ะก็คือเรื่องของการที่จะไปคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะว่าวันที่เดินทางไปเนี่ยนะคะในฝั่งของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเองก็เดินทางไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็จะเห็นภาพนะคะว่านายกรัฐมนตรี รีจับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ก็มีช่วงจังหวะหนึ่งอะค่ะที่นายกรัฐมนตรีลงมาจากเวทีหลังจากที่แสดงวิสัยทัศน์เรื่องของ

0: ไอแล้วนะคะลงมาก็ได้จับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานายฮุนมาเด็ดด้วยเช่นเดียวกันแต่นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านเสนอตัวค่ะเป็นผู้อำนวยการความสะดวกเพื่อให้ทั้งสองประเทศรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีแสวงหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยเองก็เน้นย้ำจุดยืนของไทยว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งแต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยและประชาชนนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการพูดอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับการส่งยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะรถถังจากจีนไปกัมพูชาทางการจีนชี้แจงว่าเข้าใจถึงความกังวลของรัฐบาลและประชาชนคนไทยเป็นอย่างดีค่ะแต่คำสั่งซื้อนี้เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีความขัดแย้งกว่าก่อนที่จะมีการสู้รบซึ่งในช่วงที่การสู้รบจีนก็ทราบถึงความอ่อนไหวได้มีการชะลอการส่งมอบไว้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างไรก็ตามค่ะจีนให้ความมั่นใจในเงื่อนไขที่มีต่อกันได้มีตกลงกันว่าจะไม่นำยุทธภัณฑ์เหล่านี้มาก่อความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนส่วนการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างเดิมประเทศไทยจะต้องเป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมแต่เพื่อป้องกันความไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาหากต้องการเดินทางมายังประเทศไทยทางจีนก็จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้แทนนะคะซึ่งในเรื่องของไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่ทางเสทบค่ะระบุว่ามีการยิงปืนของฝั่งกัมพูชาเข้ามาใกล้กับฐานไทยนะคะได้เจรจาคุยกันกับผู้บังคับบัญชาในฝั่งนั้นเรียบร้อยแล้วโดยระบุว่าเป็นการเสียวินัยซึ่งเราเองก็ยืนยันยอมรับค่ะว่าไม่เชื่อกับอีกประเด็นนึงคือมีเรื่องของทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดนะคะแต่เป็นทุ่นระเบิดเก่าก็เลยทำให้ทำงานไม่เต็มที่กำลังของไทย2นายก็ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเรื่องนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะแล้วก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีจับมือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะสีจิ้นผิงอาสาก้าวใจไทยเขมรแจ้งซื้อรถถังก่อนรบพร้อมรับไม้ต่อเจ้าภาพประชุมแม่โขงล้านช้างนายกอนุทินแจ้งผลหารือสีจิ้นผิงอาสาก้าวใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแจ้งยิบปมส่งรถถังคำสั่งซื้อมีก่อนการสู้รบยืนยันไม่กระทบความมั่นคงจีนพร้อมรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่โขงล้านช้างหากไทยมีปัญหาเสนอดันกรอบธรรมาภิบาลคุม AI บนเวทีโลกค่ะ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของ AI ค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ที่ประเทศจีนนะคะโดยในเวทีดังกล่าวค่ะประเทศไทยก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำหลายประเทศโดยเห็นพ้องต้องกันว่าในโลกยุคเทคโนโลยีทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือกันเนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างมหาศาลดังนั้นสิ่งที่ผู้นำทุกประเทศเห็นตรงกันคือความจำเป็นต้องควบคุม AI ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเท่านั้นค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีในเรื่องของการเยือนจีนเช่นกันค่ะหนูถกสีจิ้นผิงชื่นมื่นรถถังเขมรคำสั่งซื้อเก่าอนุทินปลื้มกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนจับมือชื่นมื่นผู้นำจีนยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจสีจิ้นผิงยาหอมมิตรภาพสองประเทศคือครอบครัวเดียวกันแจงยิบส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นคำสั่งซื้อเก่า
0: แล้วก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะในข่าวสดเองก็มีภาพเช่นเดียวกันค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีจับมือกันกับผู้นำจีนในโอกาสที่เยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางด้านเศรษฐกิจด้วยประเด็นการเมืองอื่นๆค่ะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับ AI Passport รวมไปถึงเรื่องของฝ่ายค้านค่ะแท้งมั่นใจเสียงฝ่ายค้านล้มรัฐบาลได้ซัดระบอบน้ำเงินไร้เสถียรภาพบอกอยู่ได้ไม่นานรอจังหวะเหมาะสมยื่นซักฟอกทันทีด้านไอซ์รัชนกเดือดฟาดคอควายเหอะพาวุฒกลับลำค่ะหนุนไทย AI Passport ถามไม่อายตัวเองหรือไงโดนคดีแล้วลืมอดีตนะคะนอกจากเรื่องของการเมืองแล้วค่ะไปดูกันที่โรงเบียร์นลาดพร้าวกันบ้างเพราะว่าก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคดีความการจะทำอย่างไรในการ

ที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้สั่งการสน.พหลโยธินพร้อมพนักงานสอบสวนร่วมดำเนินการกับการไฟฟ้าไปตรวจสอบร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยจากการตรวจสอบค่ะต้องไปดูนะคะว่าทางร้านนั้นมีการใช้กำลังไฟเกิน

0: ก่อนที่ทางการไฟฟ้าจะมาเปลี่ยนให้มอบแปลงให้หรือไม่นะคะส่วนผลการตรวจต่อเติมภายในร้านที่มีระบบไฟเนี่ยนะคะจนทำให้กระแสไฟฟ้าเกิดการลัดวงจรหรือไม่นั้นจะต้องนำพยานหลักฐานจากการไฟฟ้ามาสรุปในการประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำกับพนักงานสอบสวนหลายคนนะคะกับผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์หลังได้รับการรักษาจนออกจากโรงพยาบาลได้แล้วบางคนก็มาเปิดเผยนาทีชีวิตนะคะว่าในช่วงเวลาของการหนีตายนั้นก็หนีตายไปหลังร้านแล้วก็ฝากอุทาหรณ์ขาเที่ยวให้สังเกตทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าไปใช้บริการค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในข่าวสดค่ะเหยื่อเข้าให้การเร่งเอาผิดโรงเบียร์คปภ.รุดติดตามเยียวยาดูแลสิทธิ์คนตายและบาดเจ็บตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล2การไฟฟ้ารุดตรวจสอบแผงไฟฟ้าโรงเบียร์มรณะปมใช้ไฟเกินจนลัดวงจรคปภ.ชี้แจงโรงเบียร์ทำประกันไว้40ล้านแต่คุ้มครองเฉพาะอาการทรัพย์สินภายในร้านส่วนผู้เสียชีวิตพบ11รายมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อเร่งประสานบริษัทประกันออกเช็ครอจ่ายให้แล้วแม่น้องดินทิติวัฒน์นักร้องวงทศกัณฐ์เผยตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้รับการประสานใดๆจากทางร้านและช่วยเหลือเรื่องศพค่ารักษาพยาบาลเลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ที่ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือเหยื่อพบพนักงานสอบสวนเผยนาทีชีวิตที่รอดออกมาได้ด้านตำรวจถลางภูเก็ตลุยตรวจสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำรอยโรงเบียร์กรุงสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของกทม.นะคะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกทม.เผยว่ากทม.กำลังเดินหน้าตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพค่ะโดยผู้ว่ากทม.สั่งให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการหากพบข้อบกพร่องที่แก้ไขได้จะให้ดำเนินการทันทีส่วนกรณีที่ต้องใช้เวลาปรับปรุงจะกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมีสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการที่อยู่ในฐานข้อมูล919แห่งกระจายอยู่ทั้ง50เขตค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะระบุว่ากทม.ระดม50เขตตรวจดู919ร้านเหล้าเน้นระบบทางหนีไฟให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผบ.ชน.สอบท้องที่ปล่อยปละโรงเบียร์กทม.สั่ง50สำนักงานเขตปูพรมตรวจร้านเหล้า919แห่งให้เสร็จสิ้นใน1เดือนเน้นตรวจระบบไฟทางหนีไฟและโครงสร้างอาคารรวมเพิ่มฟีเจอร์บนทัฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนถ่ายภาพและพิกัดแจ้งจุดอันตรายตลอด24ชั่วโมงโวเปิดแค่วันเดียวประชาชนแจ้งเบาะแสแล้วกว่า30แห่งขณะที่คปภ.ระบุยอดเสียชีวิต33รายยืนยันตัวตนได้แล้ว28รายเบื้องต้นพบ11รายมีประกันภัยค่ะ
0: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่ของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะคือเรื่องของประธานกสทช.นะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามในมาตรา8ค่ะวงเล็บ2แห่งพ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่จึงถือว่าได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.นะคะซึ่งการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรเพราะว่ามีลักษณะต้องห้ามในคุณสมบัตินะคะพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News ด้วยค่ะบอร์ดสรรหาชี้นายแพทย์สรณะบุญชัยขออภัยค่ะบุญใบชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์นะคะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.มีลักษณะต้องห้ามถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกสทช.ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นของยาเสพติดกันบ้างนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์แอร์สาวมีนาขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย

0: แล้วก็ถูกจับก็นึกว่าบรรดาแก๊งค้ายาเสพติดจะเกรงกลัวนะคะแต่ไม่เลยค่ะล่าสุดมาเจออีกแล้วเป็นอีกแก๊งนึงค่ะให้สาวไทยหิ้วไปที่ประเทศญี่ปุ่นแต่โชคดีค่ะว่าสาวไทยรายนี้เกิดหวาดระแวงนะคะก็เลยเปิดดูว่าสิ่งของข้างในมีอะไรจนพบความผิดปกติว่ากระปุกใส่มะขามเปียกค่ะทำไมถึงหนักมากกว่าปกติก็เลยแกะดูจนรู้ว่าข้างในซุกยาไอเอาไว้เธอก็เลยไม่หิ้วไปญี่ปุ่นแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะสามารถจับกุมตัวนายสมพงษ์แก้วผาดีชาวปทุมธานีเจ้าของบัญชีรับโอนเงินค่าหิ้วของได้แล้วค่ะที่บ้านบนถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีก็แจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก่อนคุมตัวไปสอบปากคำซึ่งเรื่องนี้นะคะทางนายสมพงษ์ให้การว่าคบหากับแฟนสาวชาวเวียดนามมากว่าปีนึงค่ะขณะนี้เนี่ยแฟนสาวเองก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามแจ้งว่าจะกลับมาเดือนสิงหาคมเขาเคยให้แฟนสาวนำบัญชีธนาคารไปทำธุรกรรมเพื่อให้เกิดความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ไม่รู้ว่าค่ะว่ามีการเอาบัญชีของเขาไปทำอะไรบ้างแต่ตำรวจบอกจากการสอบสวนสืบสวนขยายผลไม่พบว่าตัวนายสมพงษ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุชิ้นนี้ค่ะพาดหัวข่าวในข่าวสดค่ะตามรวบแล้ว1ล่าตัวเพิ่มอีก4แก๊งซุกไอให้สาวหิ้วไปญี่ปุ่นบุกรวบหนุ่มใหญ่เอี่ยวซุกไอซ์2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกฝากหิ้วไปญี่ปุ่นได้คาบ้านพักย่านปทุมธานีเค้นสอบปมเจ้าของบัญชีรับโอนเงินอ้างให้แฟนสาวเวียดนามยืมไปทำธุรกรรมแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรตำรวจขยายผลออกหมายจับเพิ่มเติม4มีชาวเวียดนามด้วยคาดเครือข่ายข้ามชาติมีไม่ต่ำกว่า15คนค่ะ
1: ค่ะในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องของการจับหนุ่มบัญชีม้าในเรื่องของแก๊งเวียดนามที่เป็นเรื่องของมะขามเปียกเช่นเดียวกันแต่ว่าของไทยรัฐพาดหัวแบบนี้ค่ะจับหนุ่มบัญชีม้ายึดไอซ์2โลแก๊งเวียดนามใช้มุกแอร์มีนาสาวนักฮิ้วเอะใจก่อนบินญี่ปุ่นผบช.น.แถลงจับหนุ่มวัย50ปีขอโทษค่ะผบช.น.แถลงจับหนุ่มวัย50บัญชีม้าแก๊งยาเสพติดข้ามชาติหลังพบชื่อโอนเงินจ้างสาวรับจ้างหิ้วกระปุกมะขามเปียกเข้าญี่ปุ่นแต่สาวนักฮิ้วเกิดเอะใจหนักผิดปกติเปิดดูเจอยาไอซ์2กิโลกรัมอยู่ข้างในโร่แจ้งตำรวจขยายผลเป็นฝีมือแก๊งเวียดนามใช้มุกอวตารสั่งตัดตอนผ่านไรเดอร์พบปลายทางส่งที่โตเกียวล่าสุดออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว4รายค่ะ
0: ค่ะนามีรัสเซียค่ะก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าทางตำรวจไปบุกลุยที่จังหวัดชลบุรีไปเจอหมู่บ้านที่เขาขายแล้วก็โฆษณาว่าเป็นหมู่บ้านรัสเซียมีคนไทยเป็นนอมินีด้วยนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะบุกทลายใหญ่นอมินีรัสเซียบิกรานนำลุยค้น41จุดชลบุรีบิกรานพร้อมนพศินนำตำรวจบุกค้นชลบุรี41จุดทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติให้กับคนต่างด้าวเป้าหมายหมู่บ้านหรูบางละมุงพัทยาใช้คนไทยจดทะเบียนบริษัทเป็นชาวบ้านต่างชาติถือครองบ้านและที่ดินความเสียหายกว่า235ล้านพบกลุ่มชาวรัสเซียใช้เว็บไซต์ในประเทศรัสเซียประกาศขายและให้เช่าบ้านพร้อมเรียกว่าหมู่บ้านของชาวรัสเซียพบค่ะร่วมกันกับคนไทยผู้ทำบัญชีตั้งบริษัทถือครองบ้านเดียวในโครงการสอพัทยา6โครงการรวม775หลังมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะในเรื่อง
0: ส่วนประเด็นต่อไปนะคะมากันที่เรื่องนี้เลยค่ะเรื่องของบอลโลกเราก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเองค่ะก็มีประเด็นบอลโลกให้ติดตามกันนัดชิงเดือดสเปนอาร์เจนตินาเวสซี่ยามานแย่งแชมป์สิงโตตราไก่ลุ้นอันดับ3สเปนอาร์เจนตินาสุดศึกชิงบอลโลกเมสซี่นำฟ้าขาวล่าแชมป์สมัย4หวังป้องกันแชมป์ได้ทีมแรกใน64ปีด้านยามานนำทัพกระทิงดุลุ้นแชมป์สมัย2มีใครดูฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะเพราะว่าก็ยังต้องติดตามกันค่ะไปลุ้นแชมป์กันระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
1: มาดูในส่วนของสาธารณสุขบ้างค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นร้อนเช่นเดียวกันในเรื่องของอสพ.นะคะว่ามีดราม่าอสพ.แย่งงานพยาบาลค่ะจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ในสังคมเป็นวงกว้างนะคะเมื่อกระทรวงสาธารณสุขจะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรมจ้างเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.นะคะก็มีกระแสตามมาว่าจะ

0: เป็นการแย่งงานอสมหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการรับสมัครอสพนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการจ้างเพื่อปฏิบัติทดแทนพยาบาลวิชาชีพเป็นเพียงกำลังเสริมของทีมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องในการดูแลประชาชนในชุมชนและไม่สามารถนำเปรียบเทียบจำนวนการจ้างระหว่างกันได้ค่ะ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะหมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้คู่เดิมนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินนำทัพ บุกเฉิงตูหนุน153นักธุรกิจไทยลุยตลาดจีนรันรัฐบาลพร้อมเป็นกำแพงหนุนเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4สร้างโอกาสลงทุนจับคู่ธุรกิจนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งวันนี้จะเดินทางไปที่นครเฉิงตูและพบกับนักธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมงานเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่นครเฉิงตูว่าไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมาเพราะนักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และล้วนมองเห็นโอกาสและช่องทางในการเติบโตการที่ภาคเอกชนไทยกว่า100รายมาร่วมงานแสดงว่าเห็นโอกาสและเห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่รัฐบาลทำดีจะพูดว่าดีได้ไหมกรวีขอฝ่ายค้านค้านด้วยเหตุผลไม่ใช่อคตินายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่าค้านโดยอคติแต่ต้องตรวจสอบตามข้อที่จริงทำการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหมการเมืองบ้านเราการเป็นฝ่ายค้านคงเหนื่อยหน้าดูเพราะต่อให้รัฐบาลทำเรื่องที่ดีจะพูดว่าดีได้ไหมหรือหน้าที่ของฝ่ายค้านคือต้องมองทุกเรื่องผ่านแว่นที่เคลือบด้วยอคติว่าผิดเลวโกงล้มเหลวไม่ดีเอาไว้ก่อนตนคิดว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบและด้วยการตรวจสอบที่เข้มข้นสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลทำงานอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลายครั้งฝ่ายค้านท้วงติงรัฐบาลก็กลับไปแก้ไขโครงการดีขึ้นจุดอ่อนน้อยลงงบประมาณคุ้มค่าขึ้นสุดท้ายประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์จากการตรวจสอบและนี่คือความสำเร็จของฝ่ายค้านการเมืองไม่ควรเป็นการแข่งขันว่าใครพูดแรงกว่าใครโจมตีเก่งกว่าสร้างวาทกรรมดีกว่าแต่ควรแข่งขันใครทำให้ประเทศดีขึ้นได้มากกว่ารัฐบาลไม่กลัวการตรวจส

0: อบและอยากเห็นการตรวจสอบที่เข้มข้นจริงจังไม่ใช่การตรวจสอบที่เริ่มต้นด้วยอคติตั้งธงไว้ก่อนว่ารัฐบาลทำอะไรก็ต้องผิดเพราะเมื่ออคตินำหน้าข้อเท็จจริงสุดท้ายประชาชนก็จะเหลือเพียงการเมืองที่จะเอาชนะกันแทนที่จะได้การเมืองช่วยกันแก้ไขปัญหาตรวจสอบให้หนักยืนอยู่บนหลักข้อเท็จจริงไม่ใช่บนความเกลียดชังกลับมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองแผ่นดินไหว 7.3 เม็กซิโกแจ้งเตือนสึนามิชายฝั่งแปซิฟิกเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเม็กซิโกโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองอากิเลสเซดันราว48กิโลเมตรลึก18กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนถึงกัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์สำนักงานบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐประกาศเตือนภัยสึนามิตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่ทางการเม็กซิโกขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชายหาดเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะก่อนทักท้วงพับโครงการดีๆทำชาวบ้านเสียประโยชน์หากรัฐบาลมั่นใจว่าดีก็ทำต่อนายกรจาติกมนิตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุกรณีรัฐบาลยกเลิกโครงการข้าวแกง40บาทเหตุเพราะฟังเสียงวิจารณ์โดยระบุว่าไม่เข้าใจตรรกะไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบวิธีการทักท้วงอย่างไรทำไมด่าคนทักท้วงแต่ไม่ตั้งคำถามคนมีหน้าที่ทำว่าเลิกทำไมยิ่งหากเชื่อว่าการเลิกโครงการทำให้ชาวบ้านเสียโอกาสและยังต้องจ่ายแพงต่อไปจริงน่าจะยิ่งต้องถามรัฐมนตรีว่าทำไมเลิกแค่เพราะเซนซิทีฟกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หน้าที่อยู่ที่การช่วยเหลือประชาชนถ้ารัฐบาลมั่นใจจริงว่าคิดถูกก็ทำต่อแต่ถ้ายอมรับว่าที่คิดอาจไม่ใช่ก็ต้องขอบคุณเสียงทักท้วงมีโครงการใหญ่กว่านี้อื่นๆอีกมากที่ควรทบทวนถ้าพร้อมรับฟังจริงๆก็น่าจะดีกรมอุตุเตือนภาคตะวันออกฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศโดยทั่วไปในวันนี้ว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
9: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลงพลางประจำเช้าวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: วันนี้
10: วันนี้ข่าวใหญ่
9: วันนี้เราต้องเล่น

0: เรื่องจีนจีนคอมเมนต์ไทยก่อนเลย
1: เป็นไปตามคาดจริงๆเลยนะแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่คอมเมนต์เขาหวังเอาไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คอมเมนต์เขาตั้งใจไว้เลยนะว่าเขาจะให้จีนนะลงมา
0: เออ
1: จีนคือต้องยอมรับนะในฝีไม้ลายมือของเขมรจริงนะ
0: ไอเรื่องการงานการทูตอะไรเงี้ยนะการเมืองระหว่างประเทศเนี้ยนะ
1: เอองานเสี้ยมเนี่ย
0: งานเสี้ยม
1: เอองานเสี้ยมที่แบบโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะคือบทบาทเขาเหมือนแบบตีหน้าเศร้าเล่าความเท
0: ็
1: จ
0: เออใช่
1: ตุ๊กเก่งอ่ะแล้วก็จะแบบโน้มน้าวอะไรอย่างเงี้ยจำได้ใช่ไหมครั้งก่อนผมฟังครั้งที่แล้วเนี่ยก็อันวาอิบราฮิมในฐานะประธานอาเซียนก็ลงมาใช่ไหมเป็นตัวกลางแล้วอันวาอิบราฮิมไม่พอยังไปดึงครัมลงมาอีก
0: อ่าใช
1: ่
0: ที่ไปเจอกันที่มาเลลงนามสี่ฝ่าย
1: เนี่ยแล้วก็ทรัมลงมาโอ้โหก็เขาก็เอาไอ้เนี่ยผลงานเนี่ยไทยกับเขมรเนี่ยที่ลงนามกันเนี่ยไปเป็นผลงานของเขาเลยเห็นไหมเขาสามารถยุติสงครามได้ระหว่างไทยกับกัมพูชาโอ้คุณมเนตเนี่ยออกมายกยอปอปั้นพรัมซะตอนนั้นน่ะนี่เอาอีกแล้วดึงจีนลงมาอีกแล้วสุดยอดจริงๆเขมร
0: ซึ่งถ้าพูดถึงการดึงจีนลงมาก็ต้องบอกว่าเขาน่าจะคุยตั้งแต่ตอนหวังอี้จำได้ไหมพี
1: ่
0: ที่หวังอี้ไปเขมรก่อนแล้วก็มาเราแล้วก็มาคุยกับคุณอนุทินบอกว่าจีนเนี่ยพร้อมเป็นคนกลางนะก็คือเหมือนแจ้งเตือนแล้วอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาก็ต้องแสดงว่าเขาพูดแบบนี้มาเขาก็ต้องคุยกับเขมรมาแล้วก็เขมรก็คงนี่แหละหวังที่จะใช้จีนด้วยแหละ
1: ก็คืองานนี้ก็ทางจีนเขาหวังแสดงบทบาทนะเพราะว่าในไทยแล้วก็กัมพูชาเองก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเขาอะ
0: ใช่แล้วอย่างนึงคือมันจะเป็นการเสียฟอร์มของสหรัฐเลยนะเพราะว่าอย่างที่พี่เด้งบอกว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยที่กัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมที่ลงนามสี่ฝ่ายที่มีทรัมป์มาด้วยก็เหมือนกับว่าทรัมป์มาลงมาช่วยเต็มที
1: ่
0: ก็เหมือนในนามสหรัฐด้วยแหละแม้ว่าจะผ่านในนามประธานอาเซียนของอันวาก็ตามแต่ก็ถือว่าอะไรลงนามกันไม่กี่เดือนก็ยิงกันแล้วก็เท่ากับเขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์สิ้นไม่มีผลก็คือสหรัฐหย่าศึกนี้ไม่ได
1: ้
0: ขนาดว่าทรัมป์เนี่ยแบบขู่ทั้งตอนนั้นด้วยภาษีใช่ไหมพี่ทั้งด้วยภาษีทั้งด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเมื่อมันต้องรบมันก็ต้องรบตอนนี้ก็เลยมาเป็นบทบาทของจีนดูซิว่าถ้าทำสำเร็จนี่ทรัมป์อายเลยนะไม่ต้องได้นี่แล้วนะNobel Prize
1: ไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งอ
0: ะ
1: คือเขมรเนี่ยคือเขาจะเดินไปทางไหนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้แล้วเขาทำสำเร็จทุกทีเลยนะอย่างตอนที่เรายกเลิก MOU 44เห็นไหมเขาเดินพาเราดึงไปจนเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับได้อะ
0: ใช่
1: คือเขาตั้งเป้าไว้อะด้วยอะไรเนี่ยเขาก็มักจะเดินไปสู่จุดนั้นได้ทุกครั้ง
0: แสดงว่าเขามองแบบมองล่วงหน้ามองไกลวางแผนแล้วก็อาจจะประสบการณ์ด้วยนะ
1: ยกให้เลยอ่ะคุณเซนเพราะยังไงทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนคนเดียว
0: เพราะฉะนั้นในที่สุดก็มาถึงวันที่สีจิ้นผิงได้เอ่ยปากกับคุณอนุทินนะเมื่อวานนี้ว่าพร้อมที่จะเป็นจะเรียกว่าผู้อำนวยความสะดวกก็ได้คนกลางก็ได้นะในการที่จะ
1: กลางนั่นแหละ
0: ที่จะพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อสงบศึกนะซึ่งครึ่งเดียวการพูดคุยก็อาจจะมีขึ้นเดี๋ยวเขาคงมีการนัดกันอีกทีแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าคุณอนุทินกับคุณมเนตที่ได้เจอกันจับมือกันอ่ะมันก็เป็นในบริบทของการที่มาร่วมในงานเดียวกันแต่ยังไม่ได้มีการคุยอย่างเป็นกิจจลักษณะแบบ3คน
1: ขนาดยืนเขายืนห่างกันเลยนะเห็นปะแล้วก็ยืนคนละด้านด้วยไม่ได้ยืนด้านเดียวกัน
0: แต่ก็ยังอยู่ในเฟรมใช่ไหมแต่ก็งงว่าเขาเอาประธานาธิบดีคาซัคมากั้นระหว่างคุณมเนตกับสีจิ้นผิงทำไมความจริงอะถ้าเอาแบบซ้ายขวาเป็นคุณอนุทินซ้ายเป็นคุณมเนตเนี่ยโอ้โหแบบเท่ากับจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยนะแต่นี่เอา
1: เขาคงไม่อยากจะแบบให้มันมองแบบชัดเจนเกินไป
0: ไม่แต่การจัดแถวด้วยไงพี่ให้3คนนี้มายืนให้3คนนี้ยืนแถวหน้าพี่ใช่ไห
1: ม
0: คือจีนเขาก็คิดอะไรอยู่เหมือนกันแหละเรียกว่ากระแสในประเทศเราอะมีผลมากนะว่าช่วงที่เราด่าจีนกันหนักในห่วงหลังแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์ไปในสถานทูตแล้วก็มีม็อบที่หน้าสถานทูตไปยื่นอะไรด้วยก็น่าจะมีส่วนที่ทำให้จีนเนี่ยกระตุ้นทำเรื่องนี้ด้วยผสมกับไอ้แรงกดดันเขาเรียกว่าอะไรการร้องขอเดินเกมกับจากทางกัมพูชา
1: เพราะกัมพูชาเนี่ยโอ้โหเขา need มากเลยอะต้องใช้คำนี้เลย need มากสุดๆฮิตดูก่อนที่จะเป็นข่าว

0: ออกมาจำได้มาว่าสื่อกัมพูชาเองก็เล่นประเด็นประเด็นเนี้ยพนมเปญโพสต์ไงนะที่เขาเล่นข่าวซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเรามองดูในแง่ของความต้องการของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะเห็นได้ว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเดินเรื่องนี้มาตลอดนะว่าเขาต้องการจะเจรจากับไทยพยายามที่จะเปิดการเจรจาให้ได้ถามว่าทำไมแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยแค่2ประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องการนะ
1: เขาต้องการมี
0: เพราะว่าเขาต้องเสียเปรียบแน่ๆเขาต้องการให้มีประเทศที่3ก็อย่างที่บอกนะว่ากัมพูชาเขาถนัดอยู่แล้วในการที่แบบจะดึงประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพื่อกดดันทางการไทยเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาต้องการเหตุผลของเขาก็คือในเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจความมั่นคงเรื่องของข้อพิพาทดินแดนเพราะสิ่งที่กัมพูชาต้องการเนี่ยแม้ปากของคุณเซนจะบอกว่าอุ้ยจะปิดด่านไปเป็นร้อยปีอ่ะคือปากกับใจไม่ตรงกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการมากเพราะตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการค้าอย่างรุนแรงเพราะนั้นเขาต้องการให้ไทยเนี่ยเปิดด่านแล้วก็จุดผ่อนปรนต่างๆเพราะถือว่าเป็นความสำคัญต่อรายได้ของฝั่งกัมพูชาเลยและขณะเดียวกันในกัมพูชาเองเขาก็ต้องการหาข้อยุติในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อที่จะร่วมกันหาผลประโยชน์นะในแง่ของพลังงานซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะว่ามันมีผลประโยชน์พลังงานใต้อ่าวไทยเนี่ยจำนวนมหาศาลก็คงจะเห็นได้จากที่คุณเซนเนี่ยโอ้โหเขาพูดคุยกันกับทางคุณทักษิณเนี่ยมาอย่างเนิ่นนานถึงขนาดโอ้ยอมทุกอย่างกับคุณทักษิณเนี่ยจึงเป็นที่มาที่ทางคุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดเนี่ยเปิดประเด็นเลยทำให้เป็นทำให้ทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าคุณไปคุยกับคุณเซนมาเพื่อต้องการจะแบ่ง50-50
1: ที่งาน
0: เนชั่นนั่นแหละก็เลยเปิดโลกให้ได้รู้กันเลยว่าอ๋อคือคุณไปตกลงกันมาแล้วใช่ไห
1: ม
0: กับทางคุณเซนเนี่ย50-50นี่แหละแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะจนตอนนี้เราก็ยกเลิก MOU 44แต่ว่าเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยนะคะกับทางฝั่งกัมพูชาอีกประเด็นนึงที่กัมพูชาเขาต้องการก็คือเรื่องดินแดน
1: จะทวงคืนน่ะทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเอง
0: แต่ว่าไม่ใช่ของตัวเองแต่ว่าเขาเองเขาก็เคยมีสิทธิ์ในการครอบครอง
1: อะเคยอยู่มาก่อน
0: ใช่คือฉันเคยอยู่ในพื้นที่เนี้ยแล้วอยู่ดีเนี่ยฉันไม่สามารถจะอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่ได
1: ้
0: ก็จะแบบไม่พอใจก็มาจากการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยแหละที่เราสามารถยึดไอ้พื้นที่ต่างๆเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของเราโดยปริยายแล้วก็ไปเนี่ยไปสร้างความไม่พอใจให้กับทางฝั่งกัมพูชาเพราะนั้นกัมพูชาเองเขาต้องการไอ้พื้นที่เหล่านี้ที่เขาอ้างสิทธิ์ว่ามันเป็นของเขาเนี่ยกลับคืนไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยต้องการแต่ทีเนี้ยมาถึงวันนี้นะเชื่อเลยนะว่าพอจีนเนี่ยเขาประกาศว่าเขาอะจะเป็นคนกลางหลายคนตั้งคำถามเลยว่าให้ทายซิว่าจีนจะเข้าข้างใครให้ทายซิTikTok ว่าจีนจะเข้าข้างใครนี่ไม่ต้องอะไรน
1: ะ
0: ไปถาม AI
1: โอ้พี่ช่วงหลังนี่คุยกับ AI บ่อยนะเนี่ยอะไร Gemini ChatGPT
0: ใช่พวกนั้นถามมานี่ปุ๊บเนี่ยโอ้ยคิดดูขนาด AI ยังบอกเลยนะว่าจีนเข้าข้างกับกัมพูชา
1: อุ้ย
0: เออ
1: เหรออ
0: ้าวนี่เขาบอกเลยอะในเชิงนโยบายทางการทูตเนี่ยจีนเนี่ยยังไงเขาต้องใช้แนวทางในการรักษาสมดุลแล้วก็วางตัวเป็นกลางโดยเรียกร้องทั้งสองประเทศเนี่ยโอ้ยคือข้างนอกเนี่ยเราบอกโอ้ยให้สองประเทศแบบเจรจาสันติภาพอะไรเงี้ยแต่ในมิติทางยุทธศาสตร์เนี่ยคือจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอยู่แล้วระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ไหมเขาขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกับกัมพูชาทั้งในแง่ของความช่วยเหลือทางทหารแล้วก็การลงทุนระดับเมกะโปรเจกต์อ่ะเนี่ยมันก็คือแสดงให้เห็นถึงความโน้มเอียงไปทางฝั่งของกัมพูชาที่เขาเนี่ยช่วยเหลือคือขออะไรก็ได้อ่ะเออใช่ไหมทำไอ้ท่าเทียบเรือเรียมก็ได้อย่างมาขอทางฝั่งไทยเนี่ยโอ้โหมันนะมันมีขั้นตอนมีอะไรแต่ว่านี่คือเขาจัดการเบ็ดเสร็จคนเดียวฮุนเซนจัดการปุ๊บได้ปั๊บไม่ต้องอะไรมากเพราะนั้นเนี่ยจีนเองเนี่ยแน่นอนนะคือเขายังไงก็ต้องโน้มเอียงไปทางฝั่งกัมพูชาแต่ว่าเขาก็อาจจะใช้วิธีหลีกเลี่ยงในการแสดงท่าทีเข้าข้างกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดก็ต้องใช้วิธีแบบแอบๆอ่ะเลี่ยงๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้เสียความสัมพันธ์กับทางการไทยเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่ว่าไทยเองเนี่ยก็มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็บทบาททางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนเพราะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยคิดดูแล้วกันขนาด AI ยังบอกเลยอะว่าจีนอะเข้าข้างกัมพูชาแน่ๆแต่ว่าในภาพรวมข้างนอกอะที่แสดงออกเนี่ยก็คงจะพยายามที่จะดึง ภาพไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับทางฝั่งไทยด้วย

0: ่ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่าการที่คุณอนุทินเปิดเผยว่าช่วงที่คุยกับสีจิ้นผิงเขาก็ชี้แจงเรื่องรถถังใช่ไห
1: ม
0: ก็คือมันเราก็เดาไว้แล้วอ่ะเขาก็ต้องบอกว่าเป็นออเดอร์เก่าซึ่งเขาอ่ะได้พยายามดึงเขาเรียกว่าพยายามชะลอไม่ส่งเพราะว่าช่วงนั้นเห็นลบการแต่ว่าช่วงเนี้ย
1: ก็ชะลอไม่ได้
0: มันชะลอไม่ได้แล้วมันต้องทำตามสัญญาก็เลยต้องส่งรถถังให้
1: แต่เขาก็สัญญาว่า
0: จะไม่เอามาใช
1: ้ถ้าเกิดว่าเกิดการสู้ร
0: บแล้วถึงเวลาคิดว่าเขมรจะไม่เอามาใช้เหรอสมมุติว่าถ้าต้องลบกัน
1: อ
0: ่ะเพราะว่านี่เขาก็เอามาป้วนเปี้ยนห่างจากชายแดนไม่เยอะอ่ะเอามาฝึกอะไรประมาณเนี้ย
1: แต่ขำอย่างนึงอ่ะที่แบบเขาถึงขนาดที่ว่าที่เนี่ยเดี๋ยวจะมันจะมีการประชุมไอ้การประชุมหนึ่งไอ้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจะต้องจัดการประชุมอ่ะ
0: อันนี้มันสำคัญนะถ้าเรายอมที่จะไม่ประชุมหรือว่าไปประชุมที่จีนมันจะส่งผลตอนเราเป็นประธานอาเซียนนะพี
1: ่
0: ก็คือว่าเดี๋ยวพอปีหน้านู้นใช่ไห
1: ม
0: พอคิวเราเป็นประธานอาเซียนอ่ะถ้าเขมรเนี่ยยื่นแบบประมาณว่าคัดค้านว่าคนเป็นประธานอาเซียนจะต้องแบบเป็นกลางหรือว่าไม่มีปัญหากับลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพลาดหรือว่าวงที่เราต้องเป็นประธานอาเซียนเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนออกไปเนี่ยถ้าอันเนี้ยเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่แต่ว่าไอ้ที่สำคัญอีกอย่างนึงอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราจัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมปุ๊บถามว่านายกกัมพูชาจะเข้ามาในบ้านเราได้ไหมในเมื่อโดนออกหมายจับ
0: ก็ใช่คือเรื่องมันอยู่ระหว่าง
1: ย
0: ังอยู่คดีย
1: ังเป็นคดีอยู
0: ่ก็นี่ไงถึงบอกไงว่าอ่ะถึงพอสมมุติอ่ะอย่างเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเคสตัวอย่างเลยว่าในปีหน้านู้นต่อจากสิงคโปร์เนี
1: ่
0: ยเราจะเป็นประธานอาเซียนได้ไหม
1: เดี๋ยวค่อยว่าอีกที
0: มงั้นเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วมันจะมีผลเลยถ้าเราไปประชุมที่จีนเท่ากับเรายอมรับว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะว่าต้องไปให้เขมรเขมรจะไม่สามารถมาที่นี่ได
1: ้ก็เขมรก็ไม่ต้องมา
0: ใช่
1: เราก็จัดประชุมไปเนาะเพราะว่าตอนนี้จีนนะคุณผู้ฟังคือจีนนะเขาจะขอเป็นเจ้าภาพแทนไทยเขารู้ว่าเราเนี่ยกระอักกระอ่วน
0: ซึ่งเล็กเชื่อว่าเรื่องนี้เขาต้องปรึกษาก
1: ับเขมรคือเขมรเองคงไปบอกจีนว่าเนี่ยช่วยเป็นเจ้าภาพหน่อย
0: เ
1: พราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้แบบกระอักกระอ่วนอะไรไงแต่เขมรนั่นแหละจะกระอักกระอ่วนก
0: ับ
1: การที่ต้องมาไทย
0: คือไทยสถานภาพของเรานะเวลานี้เราอยู่นิ่งๆเหมือนผู้หญิงนั่งสวยๆฉันไม่จำเป็นต้องไปวิ่งเจรจากับเธออะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเขมรเนี่ยพยายามทุกทางทุกอย่าง
1: วิ่งหูสู้หูซุน
0: ใช่คือตอนนี้ถามว่าเราไม่เจรจาเราก็ไม่เดือดร้อนนะพี่โอเคเราก็เตรียมพร้อมอะไรไปแต่ว่าด้วยแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าในบริบทของต่างประเทศของจีนอะไรเงี้ยเขาก็ต้องพยายามด้วยแหละมหาอำนาจอะ
1: เรื่องนั้นเรื่องเกี่ยวกับนานาประเทศเนี่ยโอ้โหเขมรเขาเก่งมากก็เนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะที่ว่าไปก็ต้องรอดูนะว่ารัฐบาลจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าประชุมมันจะเกิดขึ้นปลายปีนี้แล้ว
0: ใช่อ่ะ
1: ว่าจะยอมให้ทางเขาน่าจะคุยกันแล้วมะอันนี้คือพูดเหมือนว่าทางจีนเขาจะเป็นเจ้าภาพเองอ่ะ
0: คุยกันแล้วล่ะ
1: น่าจะยอมให้จีนเป็นเจ้าภาพเองหรือเปล่าเพราะไม่งั้นจีนก็คงไม่ออกมาพูดหรอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นเจ้าภาพเอง
0: แล้วเขาก็คงอาจจะใช้โอกาสนี้แบบคุยเรื่องเขมรเลยหรือเปล่าแบบแต่เขมรคงเร่งอ่ะพี่เพราะว่าปลายปีเขาคงคิดว่าช้าไปใช่ไหมคือหมายถึงว่าที่จะให้จีนเป็นคนกลางอ่ะตอนแรกถ้าสมมุติไม่รีบอ่ะเราก็อาจจะพอตามมารยาทว่าอ่ะเดี๋ยวเจอกันแม่ของล้านซางเลยแล้วกันคุยกันนอกคุยกันวงอีกวงนึงอ่ะใช่ไหมแต่เชื่อได้ว่าเขมรน่ะต้องไปเร่งจีนว่าให้นัดคุยแน่นอนภายในเดือน2เดือนเนี่ยเลยกว่านะอันนี้เดานะ
1: คือไปมาเนี่ยคือตอนนี้นะว่าไปอ่ะไอ้การเจรจาที่ใช้จีนมาเป็นตัวกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเนาะเป็นความเสี่ยงของเราที่เรากำลังตกอยู่ในเกมของทั้งจีนแล้วก็ทั้งกัมพูชาเลยอ่ะ
0: ใช่หรืออีกทีนึงเราก็เจรจาตามมารยาทแล้วดิฉันก็ไม่ยอมอะไรเลยทั้งสิ้นเช่นไม่ให้ไม่คือเราอ่ะได้เตรียมแผนไว้แล้วว่าไอ้ที่เรายึดเกินไว้อ่ะก็คือจะเอาไว้เจรจาเนี่ยแหละว่า
1: ไว้ต่อรอง
0: ไว้ต่อรองว่าอันเนี้ยก็คือคืนให้พอเป็นมารยาทไอ้ตรงที่ไม่ใช่ของเราคืออย่างที่บอกไงว่าคนไทยเราอ่ะอันไหนไม่ใช่ดินแดนเราเราก็ไม่เอาแต่ที่ทหารยึดเกินมาไว้เนี่ยก็คือเพื่อไว้ป้องกันฐานเรากับเพื่อเอาไว้เจรจาในอนาคตจะคืนเฉพาะไอ้ส่วนนี้
1: แต่ทีนี้มันจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์นะอย่าลืมนะว่าไทยกับจีนเนี่ยคือเป็นมหามิตรที่ดีต่อกันมาแบบเนิ่นนานอ่ะ

0: มางานนี้เนี่ยนะที่จีนเนี่ยจะลงมาเป็นตัวกลางเนี่ยนะมันมีความสุ่มเสี่ยงในแง่ของความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศมากเลยนะ
1: ซึ่งมันกระทบแล้วด้วยความรู้สึกของคนไทยนะเวลานี
0: ้เนี่ยจากที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยในมุมของคนไทยที่มีความรู้สึกต่อคนจีนเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนเป็นประเทศที่ชิดใกล้เหมือนยิ่งกว่าพี่น้องอ่ะที่เวลามีปัญหาอะไรปุ๊บจีนเนี่ยเขาจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยที่เราไม่เคยเอ่ยปากที่จะขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็แบบมีน้ำจิตน้ำใจแต่พอมาวันเนี้ยที่เขาลงมายุ่งเกี่ยวกับประเด็นที่มันเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในใจของคนไทยอ่ะที่มีต่อกัมพูชาซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าเออกัมพูชาเขาทำอะไรกับเราบ้างอ
1: ่
0: ะแต่ว่าคุณลงมาเพื่อพยายามที่จะเอ็นเอียงไปทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหา
1: ก็เมื่อวานเนี้ยสแกนดูในคอมเมนต์ข่าวหลังนายกให้สัมภาษณ์ว่าจีนพร้อมเป็นคนกลางเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยประมาณ 80% นะที่ระบุว่าเกี่ยวอะไรด้วยทำไมต้องคุยใครอยากคุยก็คุยไปอะไรประมาณนี้ประมาณว่าไม่เห็นด้วยกับการเจรจากับอีกอันหนึ่งไม่เห็นด้วยกับบทบาทจีนแต่พวกที่สนับสนุนก็มีอยู่เหมือนกัน
0: เออเนอะเพราะหลายคนก็เห็นคือก็จะต้องมองว่ามันมีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปคุยอยู่กันไป
1: เ
0: พราะเราก็ไม่ได้ปะทะอะไรกันนะตอนนี้เนาะ
1: ใช่
0: ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็จบแล้วอะ
1: คือจะปะทะก็พอประมาณนั้น
0: แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งพูดคุยกันไงว่าไปเนาะมันมีโอกาสไหมอะในการที่จะแสดงท่าทีว่าเราไม่เจรจา
1: แต่เล็กมองว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างวันนั้นอะที่ถามนายกก่อนเดินทางไปจีนก็บอกว่าก็เราไม่ปิดกั้นก็คือพร้อมที่จะคุยคือเท่าที่เล็กคุยกับพวกทบนะเขาบอกว่าก็คุยตามมารยาทแต่เราไม่ยอมใด
0: ๆ
1: เราก็จะอ้างนู่นอ้างนี่ตามเรามีเหตุผลในการที่จะประกอบการพูดอยู่แล้วล่ะแต่อย่างที่บอกไงว่าถ้าอันไหนมันไม่ได้จริงๆอะเช่นเราก็คืนไอ้ที่เรายึดเหลื่อม
0: ๆไม่แต่ทีนี้เราจะหนีเขาเรียกว่าอะไรจะหลีกเลี่ยงไอ้แรงกดดันน่ะหรือว่าแรงปะทะจากจีนได้หรอ
1: ใช่ก็ดูวัดกันสักตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงลับลวงพราง
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: อัปเดตช่วงลับลวงพราง
1: มาช่วงที่
2: อันนี้สงสัยอะเล็ก
1: ว่าน
2: ี่คุณไพศาลเขาบอกมาเขมรมีชื่อถนนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเหรอ
1: ก็ไอ้นี่นี่ไงไอ้นี่ตั้งให้ไงไอ้ฮุนเซนเพิ่งมาตั้งให้ช่วงที่หลังลงนามอ่ะ
2: เหรอ
1: เออหลังจากนั้นประมาณเด
2: ือนกว่าอ๋อแสดงว่าก็ยังมีอยู่นะเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มีเอาใจเขาที่เขาเอาใจไงหนึ่งที่เขาเอาใจเรื่องสนับสนุนให้รับโนเบิลไพรส์ใช่ไหมกันที่สองคือตั้งชื่อถนน
2: เออ
1: แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะยังไม่รู้สร้างเสร็จยังนะไม่รู้ปักป้ายยังนะแต่ยังไม่เห็นในโซเชียลนะแต่ตอนนั้นอะฮุนเซนเป็นคน
2: จำประเด็นนี้ไม่ได้จำได้แต่ว่าเขาสนับสนุนให้ทรัมป์ได้โนเบิลไพรส์เสียงเดียว
1: มีตั้งชื่อถนน
2: นี่นี่คุณสารวุฒิก็ถามบอกว่าไทยรบกับเขมรมหามิตรฝั่งไหนจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธตะวันออกหรือตะวันตก
1: ได้หมดเลยเพราะไทยกับกัมพูชากับเขมรเนี่ยนะซื้อทุกประเทศเลยตอนนี้เนี่ยช่วงนี้คือมันถ้ามองอีกมุมนึงนะช่วงนี้เราก็คือต่อให้สมมติว่าการลบรอบต่อไปเนี่ยจะยังไม่มีแต่อีกเป็นปีอะไรก็ตามเนี่ยเรากับเขมรนะต้องต่างฝ่ายต่างสะสมอาวุธเลยนะเพื่อเราก็ไม่รู้ไงว่าอนาคตมันจะลบกันอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จัดซื้อยุทโธปกรณ์เพียบเขมรก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเนี่ยเขาเรียกว่าการสะสมอาวุธมันก็จะเริ่มขึ้นก็เหมือนอย่างที่ผอ.ปทบ.เมื่อวานพลเอกพนาแถวปลอดทุกเนี่ยช่วงหนึ่งแกเข้าไปที่ชี้แจงต่อกรรมาธิการงบด้วยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าคือยอมรับว่าคือช่วงที่ก่อนรบกับเขมรน่ะเราไม่พร้อม
2: คือ
1: ประมาณเหมือนว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะรบแล้วก็บอกว่าเราไม่เคยมีภัยคุกคามด้านนี้คือท่านอาจจะลืมไปว่าปี54เคยรบแต่ทหารต้องยอมรับนะเท่าที่ติดตามมาทหารเราก็ไม่คิดว่าตั้งแต่ปี54เราจะลบกับเขมรอีกนะจึงทำให้เราไม่ได้แบบพัฒนาชายแดนอะไรเท่าไหร่โอเคจะซื้อยุทโธปกรณ์ก็ซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้อแบบพุ่งเป้ามาเพื่อการ
2: ลบ
1: ใช่แล้วยิ่งเรื่องโดนเนี่ยผบ.ทบ.บอกเลยว่าไม่มีในอัตราเลยพอถึงเวลาลบรอบลบจริงก็ต้องดึงอ่ะพอดีว่าทหารปืนใหญ่เนี่ยพวกคือเขาเตรียม
2: พวกภาคเอกชนป่ะ
1: คือเดิมอ่ะพี่คือทหารปืนใหญ่เขาจะมีผู้ตรวจการหน้าเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้โดรนเล็กๆของเขาเอาบินไปใช้ในการฝึกนะมีโดรนแค่ตรงนั้นซึ่งเป็นโดรนเขาที่เขามีกันเองพอถึงเวลาตรงนั้นเราต้องเอาโดรนอันนั้นอ่ะซึ่งไม่ได้อยู่ในอัตราเอามาใช้จากนั้นก็รีบดึงขอเอาเอกชนไหน
2: เอกชน
1: เนี่ยแหละบอกว่ามันเป็นความไม่พร้อมโดยเฉพาะเรื่องของโดรนเลยแต่พอช่วงลบรอบ2อ่ะมันมีเวลาเราก็พร้อม
2: คือโชคดีแหละหนนั้นน่ะคือถึงแม้ว่าเราจะลบกันนะแต่ไม่เคยมีช่วงไหนที่มันเห็นภาพถึงความเป็นหนึ่งเดียวอ่ะของคนไทยได้มากเท่านี้มาก่อน
1: ที่สุดแล้ว
2: ตอนนั้นคือเป็นที่สุดของคนไทยเลยอ่ะคือไม่มีคำว่าทะเลาะกันน่ะคือเราแบบหนึ่งเดียวรวมโตเป็นหนึ่งกันมากมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราชนะในที่สุดอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนั้นก็อาจจะมีบางเขาเรียกอะไรนะบาง
2: เสียงต่อต้านแต่ว่ามันก็เป็นเสียงส่วนน้อยไง
1: ใช่ซึ่งเขาก็แบบว่าไม่อยากให้รบอะไรประมาณนี้ก็มีอยู่
2: เนี่ยเห็นไหมก็เริ่มแบบมีการแสดงความไม่พอใจก็บอกว่าจีนเนี่ยลำบากเหมือนกันนะม
1: ัน
2: จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคนไทยจริง
1: ๆ
2: กับการตัดสินใจครั้งนี้ของจีนเนี่ย
1: ในคอมเมนต์คุณผู้ฟังเราก็หลายท่านนะที่แบบ
2: แต่เขาเองอะเราก็เข้าใจได้สำหรับประเทศมหาอำนาจอย่างเขานะเขาก็ต้องเลือกประโยชน์ของเขาแหละ
1: ใช
2: ่เพราะว่าการเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเนี้ยมันเป็นการแสดงถึงบทบาทความเป็นพี่เบิ้
1: ม
2: ว่าต่อไปเนี้ยเวลาที่เกิดปัญหาอะไรเนี่ยหน้าที่ฉันนะจะต้องเคลียร
1: ์
2: อะไรแบบนั้นน่ะ
1: ใ
2: ช่เขาก็ต้องเนี่ยแสดงความเป็นประเทศมหาอำนาจแต่ในขณะที่คือคุณได้คุณก็ต้องเสียในแง่ของความรู้สึกของประเทศมหามิตรประเทศหนึ่ง
1: แล้วยิ่งสมมุติว่าถ้าจีนทำได้คือหนึ่งเอาเรากับไทยเอาเรากับเขมรเนี่ยมาคุยกันได้อันหนึ่งได้ภาพแล้วโอ้ยแจ๋วกว่าสหรัฐอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าทำสำเร็จเนี่ยยิ่งแบบโชว์
2: แต่ลำบากนะมันยังไม่ใช่เวลา
1: ใช่ไงมันต้อง
2: คือเขาไม่รู้ถึงความรู้สึกอ่ะว่ามันยังไม่ใช่เวลานี
1: ้
2: และด้วยนิสัยของเขมรน่ะที่ทั้งโซเชียลเอ่ยทั้งตามแนวชายแดนที่ยุยุเอ่ยทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่เวลาคือตราบใดที่คุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้คือคนไทยนะรับไม่ได้หรอก
1: คือเหมือนกับว่าถ้าใช้ภาษาบ้านๆก็เหมือนยังไม่สลดอ่ะยังไม่หนึ่งยังไม่สลดสองไม่แสดงถึงความที่ว่าอยากจะคืนดีมีระ

0: มีแต่ยั่วยุคือทั้งทุกระดับเลยนะไม่ว่าจะทหารในพื้นที่หรือแม้แต่ประชาชนคือจริงๆอ่ะฝั่งเราอ่ะคือมีเป้าหมายที่ดีนะว่าเราไม่ต้องการให้ประชาชนไทยกับกัมพูชาเนี่ยถึงขั้นแบบทะเลาะเกลียดชังกันยาวนานแต่ไปมาคือเราจะเห็นว่าเฮ้ยไปมาระดับประชาชนเนี่ยก็ไม่เอากันนะคือหมายถึงว่าในโซเชียล
1: คือเชื่อคือเชื่อเลยนะว่าถ้าเกิดว่าทางกัมพูชาเนี่ยนะเลิกพฤติกรรมไอ้แบบเดิมๆที่ทำมาเนี่ยอุ้ยทางไทยเนี่ยเรายอมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาดีแล้วเราไปก่อให้แบบเราจะไปแบบแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไปด่าเขาเนี่ยรับรองโดนสังคมรวมด่าโซเชียลด่าเพราะนั้นมันต้องห่วงเลยถ้าเกิดคือคุณมีพฤติกรรมที่ต้องการจะเป็นมิตรนะคนไทยก็พร้อมจะเป็นมิตรด้วยอยู่แล้วแต่เนี่ยพฤติกรรมของคุณยังไม่เปลี่ยนไง
0: เนี่ยจะครบปีอยู่แล้วนะอีกไม่กี่เดือนจะครบปีอยู่แล้วก็แบบมันก็ยังไม่มีแบบถึงความแบบมุมดีๆออกมาเลยอะระหว่างสิ่งที่กัมพูชาแสดงต่อเราอะคือแต่บางทีก็แอบยิ้มนะเวลาเราฟังคลิปที่ทหารเขมรถ่ายเวลาทหารไทยตะโกนด่า โอ้ยอะไรนะ แบบที่แบบมีบัฟกันอะโอ้ยมีอินเทอร์เน็ตเราฟังนู่นอะโอ้ยแบบคือว่าแล้วก็บอกว่าอะไรแต่ประโยคนึงอะมันดูว่าสันติภาพมันจบลงแล้วตั้งแต่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดพวกมึงแบบคือแบบพี่ฟังแล้วขนลุกนะทหารชายแดนที่เขาตะโกนแบบแต่ว่ามันเป็นคลิปฝั่งเขมรถ่ายไงเราก็แบบรู้สึกได้บางทีแบบคือทหารเราก็อดทนแหละพี่นะอดทนที่สุดแต่บางทีมันก็ต้องมีบ้างเขมรก็เลยเนี่ยอย่างประชุมกองเลขา RBC ถึงไปบอกว่าทหารไทยพูดไม่เพราะพูดหยาบก็คือแค่เนี่ยคือจริงๆอะเราฟังภาษาเขมรไม่ออกไงคือเราฟังเรามีคนแปลมาก็แปลแค่ความหมายแต่มันไม่ได้ใส่อารมณ์ไม่ได้ใส่แบบคำว่าเฮ้ยไอ้เฮ้ไอ้อะไรมาเงี้ยไม่ได้ใส่เราก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยเขมรมันฟังออกมันก็บอกว่าเราอะพูดหยาบพูดคำว่ามึงอะคือแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะก็คือทหารไทยจะเรียกคุณนะคุณมันก็ดูแปลกๆว่าทหารคุยกันคุณคือตลังอะทหารไทยรู้ไงว่าทหารเขมรนะถ่ายคลิปก็จะพูดว่าคุณอะไรแต่บางคนก็มึงเลยประมาณนี้นี่แหละเพราะฉะนั้น
1: แหมแต่ก็ไปถามชาวบ้านนะเราแวกนั้นต่ำแนวชายแดนเขาก็รู้หรอกเนอะว่าฝั่งเขมรอะไรยังไง
0: ใช่นี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูวันนี้เชื่อได้ว่าเดี๋ยวก็คงเพราะว่ามีนักข่าวตามนายกไปด้วยใช่ไหมทีมพูอ่ะก็คงสัมภาษณ์นายกอีกทีแหละว่าเรื่องว่าจะพูดคุยไหม
1: คุณอ้อเขาไป
0: อ้อ
1: สองเนี่ยที่จัดรายการต่อจากเนี้ย
0: ใช
1: ่อ้อเขาเวิร์กอยู่แล้ว
0: ใช่เดี๋ยวเขาก็ต้องถามแน่นอน
1: อ่ะก็รอตามกันดูนะว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะดูท่าทางก็คงหนีไม่พ้น
0: อ
1: ่ะก็คงต้องมีการเจรจาแต่นี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็จะเป็นยังไงกันต่อไปเพราะว่าเชื่อเลยอะว่าไอ้การพูดคุยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวอยู่แล้วล่ะมันต้องเกิดขึ้นหลายครั้งจนกว่าจะต้องมีข้อตกลงคือยังไงก็ต้องไปสิ้นสุดกันที่ข้อตกลงอะ
0: ใช่แล้วเราก็ดื้อๆเขาเรียกว่าอะไรนะยื้อๆดึงๆไปตามเกมอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: คือไอ้แต่คืน
1: นั่งยุ่งวุ่นวายกับเรื่องเนี้ยนะเรื่องเขมรเนี่ย
0: เรียกว่าอีกเป็นปีๆอะ
1: เนี่ยเดี๋ยวเจรจากับจีนอีกเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้กระบวนการไอ้ประนอมภาพบังคับอีกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ยุ่งวุ่นวายจริง
0: ๆความจริงอ่ะนายกต้องไม่ลืมนะเพราะว่านายกเคยบอกไว้แล้วใช่ไหมบอกว่าถ้าจีนอ่ะไอ้ถ้าเขมรอ่ะเลือกที่จะไปอันคอสประนอมภาพบังคับมาเราจะไม่คุยด้านอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปบีบจีนใช่ไหมก็ต้องไปบอกจีนว่าเนี่ยก็ไปคุยกับเขมรก่อนเรื่องนี้เอาไงให้มันชัด
1: เอาให้จบ
0: เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
1: ไม่ไหวอ่ะเรื่องของจีนเรื่องของเขมรมีอะไรอีกไหม
0: ไม่แต่ว่าอีกอันนึงเมื่อวานเนี้ย แหมเสียดายนายกแม่ถามเรื่อง PHL03 ไปด้วยนะเมื่อวานถามแต่เรื่องรถถังนะแต่เชื่อได้ว่าเขมรเขาก็อาจจะตอบเหมือนเดิมแบบว่าเอ้ย PHL03 อ่ะแบบอาจจะไม่ได้ให้รหัสเหมือนที่อาจารย์ที่เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ดุลยภาพบอกว่าได้ไปคุยกับทูตจีทูตทหารจีนแล้วเขาบอกว่าเขมรเนี่ยเคยมาขอแต่เราอ่ะไม่ให้ไม่ปลดล็อกไม่ให้รหัสเข้าดาวเทีย
1: ม
0: เพื่อใช้เรดาร์อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ PHL03 เราก็น่าจะเบาใจไปได้หน่อยนึงแต่ก็ประมาทไม่ได้อยู่ดีแต่นายกไม่ได้คุยเรื่องนี้คุยเฉพาะ

0: เรื่องรถถัง
1: อืมอ่ะมาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็วันนี้เป็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วมั้งเรื่องของมติกสท. อ่ะ
0: อ๋อที่แบบไอ้ย้อนหลังไม่ได้ไอ้เขายกเลิกเขาเรียกว
1: ่
0: า
1: ใช่ใช
0: ่5,000กว่าคนหรือเท
1: ่
0: าไหร่
1: 5,900อ่ะ
0: โอ้โหกว่า6,000
1: จากตอนแรกอ่ะที่บอกว่าจะเพิกถอนเนี่ย3,621ไปมากลายเป็น5,924ราย
0: พี่แล้ว
1: คือเยอะมาก
0: แล้วพวกที่สอบได้เองแล้วได้รับบรรจุทำงานรับเงินเดือนไปแล้วทำไงเนี่ยต้องฟ้องก็ต้องฟ้องนะ
1: ก็นี่คือกสทเองเขาก็คงคุยแบบละเอียดในแง่ของข้อกฎหมายแล้วล่ะเขาคงกันไว้ไม่ให้เกิดการฟ้องคือสามารถฟ้องได้แต่ว่าเขาก็กันไม่ให้ข้าราชการน่ะต้องได้รับผลกระทบไง
0: เ
1: นี่ยเมื่อวานเขาก็มีการแจกแจงในแง่ของข้อกฎหมายด้วยนะคือในที่ประชุมกสท.นึงผู้ฟังก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวเขาจะมีประชุมอีกรอบนึงที่ท่านนายกเป็นประธานด้วยอ
0: ่
1: ะเขาเรียกกกลางเลยเขาว่าโอ้แบบสับราชการนี่สุดยอดมากเลยอ่ะตอนแรกเนี่ยผู้ฟังคงจะจำกันได้ว่าเขาตอนแรกเขาจะคือทุกคนก็รอฟังนะว่าจะเพิกถอน 3,621 ไหมไปมาก็เป็น 5,924 นะคือเป็นการยกเลิกแบบประกาศการขึ้นบัญชีราชการท้องถิ่นนะที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วนะคะก็ประกาศยกเลิกแบบทั้งหมดเลยแล้วเห็นว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมเนี่ยแล้วพอต้นสัปดาห์หน้าเขาก็จะมีการจัดลำดับกันใหม
0: ่
1: คือเลาะเลยเลาะบัญชีทั้งหมดเนี่ยแล้วเอามานั่งเรียงลำดับกันใหม
0: ่
1: โดยนะตามตัวเลขเนี่ยคือจะมีผู้สมัครทั้งหมดนะคะ 438,277 คนมาสอบเนี่ยนะ 279,949 คนสอบผ่านเนี่ยแล้วก็ขึ้นบัญชีเนี่ย 55,753 คนแล้วเรียกบรรจุเนี่ยไปแล้ว3รุ่น 14,988 คนซึ่งในจำนวนเนี้ยนี่แหละที่เมื่อวานเพิกถอนกันไปเนี่ยคือเขาพบว่ามีผู้กระทำผิดเนี่ย5,924 คนซึ่งเมื่อวานไม่รู้เขาคิดบวกลบคูณหารตัวเลขยังไงเนี่ยเมื่อวานในการแถลงเขาบอกว่าตัวเลขตอนนี้คือเหลือคนอยู่ในบัญชีเนี่ย 49,829 คนซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการลงนามเนี่ยในบัญชียกเลิกแล้วก็บัญชีประกาศใหม่แล้วก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ซึ่งโอ้โหคือเขาต้องแจ้งเป็นลำดับเลยนะคืออย่างในแง่ของข้อกฎหมายวันก่อนเนี่ยอ่านความเห็นของทางอดีตผู้พิพากษาคุณวัตติงสมิธเนี่ยเขาบอกเลยว่าเอ้ยควรจะต้องแจ้งนะเป็นขั้นตอน1 2 3 4 5โอ้พวกนี้เขาต้องตามทำตามลำดับมากไอ้พวกระบบราชการอ
0: ่
1: ะเนี่ยขั้นตอนเขาจะกำหนดเอาไว้อย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะเขากำหนดแบบหลักเกณฑ์เอาไว้เลยว่าคือคุณจะต้องแจ้งหลังจากนี้อ่ะพอมีมติยกเลิกเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ลงนามบัญชียกเลิกแล้วบัญชีประกาศใหม่เขาก็แจ้งค่ะต้องแจ้งไปที่คณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นประจำจังหวัดว่าจะต้องมีการยกเลิกนะแล้วก็แจ้งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คนที่มีรายชื่อทั้งหมดเนี่ยที่กระทำความผิดเนี่ยให้พ้นจากราชการอันนี้เป็นขั้นตอนและทีนี้ในแง่อำนาจในการดำเนินการเพิกถอนนะเพื่อป้องกันการฟ้องร้องอ่ะที่ตามมาซึ่งเชื่อแน่ว่าเมื่อวานเนี้ยคงจะถกกันในประเด็นเนี้ยมากที่สุดเลยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมากับบรรดาคณะกรรมการทั้งหลายแหละที่มีมติเพิกถอนเมื่อวานเนี้ยเพราะไม่งั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบกันทั้งหมดถ้าเกิดว่ามีเนี่ยผู้ที่สมัครไปแล้วเขาได้รับผลกระทบแล้วก็ไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยมีการยึดตัวบทกฎหมายคือพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอะนำเอามาใช้คือในกฎหมายฉบับนี้เขาจะระบุเอาไว้เลยว่าเมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีใหม่เนี่ยจะต้องส่งบัญชีเนี้ยนะคะไปให้กับคณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นของจังหวัดเนี่ยเป็นคนดำเนินการอีกทีหนึ่งคือแจ้งไปที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและก็เป็นเพราะว่าที่ต้องยื่นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเป็นเพราะว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นผู้ออกคำสั่งให้ข้าราชการคนนั้นๆเนี่ยออกจากราชการและนอกจากนั้นเนี่ยทางกสท.เนี่ยนะคะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะใช้อำนาจในการเพิกถอนจากระเบียบที่มีอยู่คือเหมือนหน่วยงานไหนเนี่ยที่เป็นคนผูกขึ้นมาหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้คือถ้ามตินั้นเนี่ยเกิดมาจากกสท.แล้วมาพบว่าข้อมูลนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะนั้นกสท.เองเนี่ยเขาก็ใช้เนี่ยตามระเบียบเนี่ยกสท.เองก็เลยมีอำนาจค่ะที่จะพิจารณามติที่ตัวเองเนี่ยได้มีมติไปว่ามันไม่ถูกต้องก็แก้มันถูกต้องซะซึ่งในระเบียบนะหรือว่าประกาศของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะจะมีกำหนดเอาไว้ค่ะ

จะมีกำหนดเอาไว้ในหมวด8ในหมวด8กรณีของการพบการทุจริตหรือว่ามีพฤติการเนี่ยสอบไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนะข้อ30เขาจะกำหนดเอาไว้อย่างนี้บอกว่ากรณีพบการทุจริตหรือพฤติการที่สอบไปในทางทุจริตจนอาจเสียความเป็นธรรมในขั้นตอนก่อนหรือระหว่างดำเนินการสอบแข่งขันเนี่ยให้กสถ.นะคะมีอำนาจ

0: ยกเลิกการสอบแข่งขันหรือระงับการประกาศผลสอบแข่งขันได้และรายงานให้กอบต.ทราบกอบต.คือใคร
1: ค
0: ือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลและกรณีการสอบแข่งขันครั้งเนี้ยได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วเนี่ยและให้อำนาจตามวรรคหนึ่งเป็นของกอบต.ร่วมกันกับกจ.และกท.กจ.คืออะไรกจ.คือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกท.คือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลค่ะเพราะฉะนั้นคือทางกสท.เนี่ยต้องส่งเรื่องไปที่3กกลางเนี่ยเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งนี่คือระบบราชการยุ่งยากมาก
1: แล้วก็จะตัวย่อเยอะ
0: ไปแล้วนี่ขนาดคือระบบคนนะแบบยุ่งยากขนาดนี้นะแต่ก็ยังทุจริตก็ยังโกงกันได้คือโคตรเก่งอะ โคตรเก่งจริงๆนี่แหละค่ะคือกสทเขาจะใช้อำนาจปฏิบัติตามเนี้ยสุดแล้วตอนเนี้ยคือถ้าเราเกิดว่าเราดูว่าอะตอนนี้หลายคนเนี่ยเหมือนไม่ค่อยจะสนใจขั้นตอนนี้เท่าไหร่หรอกคุณจะทำอะไรยังไงแต่เนี้ยทุกคนพุ่งตรงไปที่คนผิดว่าจะจับได้ไห
1: ม
0: ตอนนี้คือจะมีแค่3คนนะคะที่ตอนนี้ก็ไปอยู่ในเรือนจำหมดเรียบร้อยแล้วเพราะเขานำตัวไปฝากไปฝากขังในกระทั่งศาลและศาลก็อนุญาตให้ฝากขังได้ก็จะมีจ่าพิชิตหลายคนคงจะจำกันได้นะจ่าพิชิตอ่ะแล้วก็มีดร.วินอัศวินธนพัชรโพคินน่ะกับน้องสาวนะคะคือสัตพรธนพัชรโพคิน
1: ที่วันนั้นเดินผ่านหน้านายกอ่ะที่มีคิด
0: เลยว่าเออๆๆๆใช่ๆๆนั่นแหละนั่นแหละเนี่ย3คนเนี่ยค่ะตอนนี้ถูกฝากขังไว้เรียบร้อยในเรือนจำแล้วก็ยังมีข้าราชการนะจำได้มั้ยที่เขามีแถลงออกมาเนี่ยมี5คน5คนเนี่ยตอนนี้เนี่ยถูกให้พ้นจากหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปช่วยราชการเป็นการชั่วคราวเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยได้สอบอย่างเต็มที่ก็ประกอบไปด้วยคุณธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งเป็นอธิบดีซึ่งตอนนี้ก็พ้นไปแล้วตอนนี้นายกก็ตั้งรักษาการมาเรียบร้อยและอีกคนหนึ่งก็เป็นอดีตอธิบดีอันนี้คือทั้งคู่สอถอทั้งคู่เลยนะอดีตอธิบดีเนี่ยคือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์อันนี้มีตำแหน่งอยู่ในช่วงประมาณวันที่29กรกฎาคมไม่ประมาณน่ะช่วง29กรกฎาคมปี68ถึง11พฤศจิกายนปี68กับอีกคนหนึ่งคือคุณธนนท์พันพีพาดเป็นรองอธิบดีสถและอีกคนก็คือคุณบุรณีแผ่โรธอันนี้คนนี้เป็นผอ.กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นและอีกคนหนึ่งคือคุณปิยะคังกันคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเนี่ย5คนเนี้ยกำลังโดนสอบอยู
1: ่
0: ซึ่งต้องรอผลสอบนะคะว่าจะออกมายังไงแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็รอดูไงว่าเฮ้ยมันจะจบแค่นี้เหร
1: อ
0: คือ3คนกับอธิบดีเหรอมันหยุดแค่นี้จริงอะเพราะว่าไอ้การทุจริตเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เป็นการทุจริตคือไปถามนะกับประธานองค์กรแบบพวกต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วยอมรับเลยว่าไอ้การทุจริตการโกงครั้งนี้มันเป็นครั้งใหญ
1: ่
0: และครั้งโมโหลานเท่าที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: อ
0: ่ะคือครั้งนี้มันใหญ่มากคิดดูไอ้การโกงคนได้400,000กว่าคนเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะแล้วถามว่าคือคนระดับแค่อธิบดีเท่านั้นเหรอทำมันเป็นไปได้อ่ะถึงแม้ว่าอะถ้าเกิดว่าคนระดับอธิบดีถามว่าคนระดับพวกนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีอ่ะคุณไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเหรอว่าอธิบดีคุณกำลังโกงอ่ะกำลังทุจริตครั้งใหญ่อ่ะโกงคน400,000กว่าคน
1: อ
0: ่ะคุณนั่งไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เรื่องเลยเหรอเรื่องมันไม่มาเข้าหูคุณบ้างเหร
1: อ
0: มันก็น่าแปลกใจมากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้นะหลายคนกำลังตั้งเป้ามองอยู่ว่ามันจะจบแค่ปลาซิวปลาส้อยและเรื่องนี้มันจะจบแค่นี้จริงเหรอและจะไม่มีนักการเมืองเข้ามาเอี่ยวจริงเหรอสำหรับกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่ามันจบแค่นี้นะเชื่อเลยเหอะว่าคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบส่งผลอะไรแบบคืออ่ะจะบอกว่าไงอ่ะคือเรื่องนี้มันจะส่งผลในแง่ของความรู้สึกของผู้คน
1: น่
0: ะแล้วมันจะมีผลต่อรัฐบาลโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ในแง่ของความรู้สึกอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิกฤตศรัทธาที่มันจะเกิดขึ้นในอีกชั้นหนึ่งอ่ะ
1: แล้วฝ่ายค้านก็รอจ้องเรื่องนี้อยู่ด้วยที่เขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนอะไรเปิดสภามัน
0: เปิดสภาก็มาสิงหา
1: โอ
0: ้โหแล้วต

0: ตามดวงชะตาบ้านเมืองสิงหาเนี่ยนี่ก็เพิ่งคุยกับหมอดูมาคือสิงหาจะเป็นดวงแรงค่ะ
1: ช่วงหลังเห็นมีหมอดูออกมาเยอะนะในหลายสื
0: ่อไม่แล้วหมอดูคือไอ้ที่แบบมันเป็นปรากฏการณ์ตรงที่ว่าหมอดูไม่ได้ดูคนเดียวนะคือทุกคนออกมาดูดวงเหมือนกันหมดว่าปีนี้มันเป็นปีแรงหลายคนก็ดูเลยเนี่ยตั้งแต่สิงหาไปเนี่ยเตรียมตัวได้เลยคือมันจะเป็นปีแรงปีเขาบอกว่าในรอบเหมือนในรอบ12ปีอ่ะมันจะมีสักแบบขนนึงอ่ะที่มันจะเวียนมันจะเวียนมาเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะมีแรงเขาบอกว่าดูได้จากอะไรเขาบอกว่าดูได้จากเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเทพีป่ะสงกรานต์
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อที่นาง
0: กินเลือดอ่ะ
1: ดูนะ
0: ปีนี้เห็นป่ะกินเลือด
1: เออใช่มีคนพูดตั้งแต่ตอนเมษาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ฉุกคิด
0: แล้วปีนี้ปีแรงแล้วบอกว่าสอดประสานกับดวงนายกก็บอกว่าดวงนายกก็ไม่ดี
1: ต้องไปทำบุญต้องไปแก้กรรมนะ
0: เขาบอกว่าให้ไปทำบุญกับเนี่ย
1: ใคร
0: ศาลหลักเมือง
1: เหรอเฮ้ยนายกไปมั้ยยังวะ
0: ไม่เห็นนะหมอเนี่ยคือถามว่าจะช่วยได้ไหมคือมันจะช่วยบรรเทาแบบให้เบาไปได้เพราะหมอดูก็จะบอกไว้เลยนะว่านี่คุยแบบเบาๆหมอดูก็ดูเพราะเดี๋ยวทุกคนบอกคุณบ้าเปล่าเนี่ยเลยหมอดูอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนไงแต่ว่ามันน่าแปลกตรงที่ว่าคือหมอดูไม่ได้ดูคนเดียวคือบางครั้งเนี่ยพอเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาทุกคนมักจะพูดถึงหมอดูคนเดียวใช่ไหมแต่บุรดมเนี่ยฟังทุกคนไงแล้วเราก็จำได้เรื่องมันผ่านหูมาทุกคนแล้วชอบฟังอ่ะให้เรารู้ประกอบกันกับไอ้สัตว์เอามาบวกกันกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองสถานการณ์ข่าวคราวอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยคือหมอดูทุกคนค่ะดูเหมือนกันหมดไม่ได้ดูคนเดียวคนใดคนหนึ่งนะหมอดูทุกคนดูเหมือนกันหมดว่ามันจะมีเหตุแล้วมันจะเป็นเหตุใหญ่แล้วก็ปีนี้จะเป็นดวงที่แบบแรงมากมันเป็นปีแรงแล้วบอกว่ามันไม่ได้เกิดแค่ปีนี้ปีเดียวมันลามไปปีหน้าด้วยนะคือมันจะเป็นมันเป็นช่วงวัฏจักรของมัน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อจำได้แล้วคุณอนุทินเคยไปไหว้ศาลหลักเมืองไหมที่ไปยืนที่จุดไม่เหมือนคนอื่นอ่ะเป็นยืนจุดที่อยู่ด้านฝั่งกระทรวงกลาโหม
0: เอาเคยไปแล้วใช่ไหม
1: แต่ว่าเหมือนไปไหว้ตอนแรกๆที่เป็นนายกแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นแบบบุญใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเมษาเหมือนทางนายกไม่ได้ไปแต่ว่าทางกลาโหมเขาทำพิธีแทน
0: นี่ก็เนี่ยคุยวันก่อนคุยกับสินแสเข่งคือสินแสเข่งแล้วเขาบอกว่านายกอะตกดวงกาลกินีเราก็บอกอันนี้คือสัตว์โหราศาสตร์ใช่ไหมใช่
1: มันจะเป็นสัตว
0: ์แต่ว่าคือเราบอกว่าอ้าวคือดวงกาลกินีแต่ว่าอย่างคุณนุ้งอิงอะเขาบอกแรงกันดวงนายกอทวินิกนะตอนนั้นนะคือดวงตกดวงกาลี
1: ซึ่งมันต้องมีเขาเรียกอะไรมันต้องมีวิธีแก้ใช่ไหม
0: แล้วมันก็จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นแบบพวกสัตว์แสงอะไรรู้แกก็อธิบายมาเนี่ยคือเป็นว่าดวงตกอ่ะดวงไม่ดีอ่ะมันก็เลยทำให้เนี่ยส่งผลแบบพร้อมๆกันไปอ่ะแถมนะ
1: แถม
0: อันนี้มันเมาเกินเมาเกินเหตุไปไหม
1: แถมอะไร
0: แต่ไม่เรื่องคือไม่น่าเชื่อไงคือตอนแรกเนี่ยจินแสเข่งเนี่ยเขาดูเอาไว้เราก็แบบไม่อยากจะทักไงว่าแกเคยดูไว้ว่านายกอ่ะอนุทินเนี่ยจะไม่ได้เป็นนายกแล้วบอกว่าก็เนี่ยดวงแกไม่ได้เป็นนายกแต่ประชาชนอ่ะคนไทยอ่ะเลือกเข้ามาเพราะนั้นมันก็เหมือนแบบเป็นวิบากกรรมอ่ะเป็นวิบากกรรมที่ต้องเผชิญอ่ะ
1: ทุกขลาภแต่พี่ฟองเคยพูดนี่นะว่าคุณอนุทินอ่ะจะเป็นนายกจำได้ไหมตอนโน้นอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าก็จะเนี่ยมีปัญหาพี่ฟองก็ดูไว้ว่าแกดวงแตกแล้วจำเป็นเหมือนว่าคือเหมือนมีคนขัดแกล้งกัดขามีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็จำเป็นต้องแบบต้องออกอะไรอย่างเงี้ย
1: ต้องเอาดวงคนบุรีรัมย์ไปดูด้วยนะ
0: ดวงไม่ดีค่ะถามมาแล้ว
1: โอ้โหนี่ดูหน้า ขอรีเพย์ภาพนิดนึงค่ะทีมงานคะขอรีเพย์ภาพหน้าพี่เด้งอีกสักนิดนึงเมื่อกี้แบบว่าได้อารมณ์มาก
0: ดวงไม่ดีถามมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องไปฟังข่าวกันแล้ว
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเพลิงไหม้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ย่านธนบุรีเสียชีวิต2คนเมื่อเวลาประมาณ 5:59 นที่ผ่านมาศูนย์วิทยุผ่านฟ้าและสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสมเด็จเจ้าพระเจ้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแขวงสำเรเขตธนบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลับพลูกำลังไปที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านตึกแถว3ชั้นเหตุเกิดบริเวณชั้นที่1เพลิงกำลังลุกไหม้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำดับเพลิงและพบผู้เสียชีวิต2คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแมวจำนวน18ตัวที่ติดอยู่ภายในบ้านบางตัวมีอาการสำลักควันหมดสติสุภจีเร่งเจรจาART กับสหรัฐหวังได้ข้อสรุปโดยเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยไปหลังการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีได้แก่หัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐและรองผู้แทนการค้าสหรัฐว่าการเดินทางในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้ามากที่สุดควบคู่กับการติดตามประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301และการกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศสำหรับบรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดีโดยไทยได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐพร้อมย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุผลทั้งนี้ไทยได้แจ้งความคืบหน้าการเจรจาว่าได้พิจารณาและแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเสนอของสหรัฐอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลในขณะที่ฝ่ายสหรัฐขอบคุณไทยที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการเร่งสรุปการเจรจาและชื่นชมความพยายามของไทยในการปรับสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอย่างไรก็ตามฝ่ายสหรัฐยังคงใช้เวลาพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อลดช่องว่างในประเด็นที่ยังเห็นต่างและจะเร่งหารือร่วมกันในระยะต่อไปชายหนีตายว่ายน้ำข้ามคลองกลับประเทศหลังถูกหลอกทำงานเว็บพนันในกัมพูชากองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศชุดปฏิบัติการข่าวที่2กองกำลังบูรพาและกองร้อยทหารพรานที่1203ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนในพื้นที่รับผิดชอบจึงจัดกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานเฉพาะกิจอรัญญประเทศเข้าซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณจุดตรวจอ้างอิงที่24บ้านวังมนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายไทยกำลังเดินลัดเลาะข้ามมาตามช่องทางทางธรรมชาติจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ทราบชื่อคือนายธนวัฒน์อายุ47ปีชาวตำบลน้องบอนอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วจากการสอบสวนทราบว่าถูกเพื่อนที่รู้จักผ่านเฟซบุ๊กชักชวนไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชาโดยอ้างว่าจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทเมื่อไปถึงสถานที่ทำงานกลับพบว่ามีหน้าที่คือการตอบแชทลูกค้าในเว็บพนันออนไลน์แต่หลังทำงานได้เพียง7วันไม่สามารถทำงานต่อได้จึงถูกหัวหน้างานทำร้ายร่างกายทำให้ตัดสินใจหลบหนีโดยว่ายน้ำข้ามคลองกลับเข้าฝั่งประเทศไทยก่อนเดินลัดเลาะมาตามช่องทางทางธรรมชาติหวังกลับบ้านที่จังหวัดสระแก้วกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบและควบคุมตัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะคนร้ายฉกสร้อยทอง2บาทกลางห้างพัทยาอ้างติดหนี้พนันบอลเมื่อช่วงค่ำวันนี้พันตำรวจโทสุเดชอิ่มใจสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองพัทยารับแจ้งเหตุวิ่งราวทรัพย์เหตุเกิดบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบพนักงานของร้านทองเยาวราชบางกอกโกยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อยืดได้สร้อยคอทองคำหนัก2บาท1เส้นวิ่งหลบหนีออกไปทางด้านหน้าทิ้งไว้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่พนักงานของร้านได้ข้อมูลว่าคนร้ายทำทีเข้ามาขอลองสร้อยคอทองคำเส้นแรก3บาทแล้วหยิบคืนก่อนจะขอลองสวมเส้นน้ำหนัก2บาทแล้วพูดกับพนักงานว่าอย่าส่งเสียงดังผมไม่อยากฆ่าใครผมเป็นหนี้พนันฟุตบอลต้องนำเงินไปใช้หนี้เท่านั้นแล้ววิ่งหนีออกไปทางด้านหน้าพนักงานจึงกดสัญญาณเตือนในขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าไม่ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากพนักงานร้านทองว่าเกิดเหตุร้ายทราบภายหลังเมื่อคนร้ายวิ่งหลบหนีไปแล้วเบื้องต้นพันตำรวจโทอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาได้วิทยุสกัดจับคนร้ายตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีผ่านไปแต่ยังไร้วี่แววอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไล่ล่าคนร้ายเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียง

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: มาชั่วโมงที่2 9 นาฬิกา 10 นาทีนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live นะฮะคุณนพก้าวบอกว่าฟังข่าวเพื่อนบ้านประเทศนี้ทีไรรู้สึกคันอวัยวะช่วงล่างเท้านะหมายถึงเท้าน
4: ี
3: ่กวนโอ้ยกวนโอ้ยภาษาเรียกว่ากวนโอ้ยไงหมายถึงว่าเขมรชอบกวนโอ้ยเรา
4: ที่คุณไพศาลบอกว่าถ้านายกดวงไม่ดีก็คงไม่มีโอกาสคุย3ฝ่ายกับเขมรนะเราได้ยืดเวลาประชุมออกไปเนาะ
3: คิดว่านายกก็ต้องเพราะว่าเชื่อได้ว่านายกเองเขาก็ต้องฟังกระแสประชาชนด้วยใช่ไหมก็ว่าถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็แต่ถ้าแบบสู้แรงกดดันจากจีนไม่ได้ก็คือคุยตามมารยาทแต่ว่ายังไม่ตกลงอะไรคือวิธีการยื้อมันง่ายอยู่แล้วว่าเดี๋ยวรอให้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ตั้งเงื่อนไขดีว่าถ้าจะอย่างนี้เขมรต้องเรื่องทุนระเบิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งนั้นเราตั้งเงื่อนไขได้อยู่แล้ว
4: ไม่ก็อย่างที่เล็กบอกไงลืมไปแล้วว่าที่นายกพูดอ่ะบอกว่าให้ประชุมให้เจรจาอย่างนั้นขอจะเรียบร้อยก่อนจำได้เลย
3: เพราะว่านายกเคยสัมภาษณ์ได้แล้วก็เดี๋ยวบอกกับจีนประมาณนั้นก็ได
4: ้อันนี้เขาพูดถึงเรื่องไอ้ปัญหาแม่น้ำกกด้วยไงที่จริงๆฝ่ายเนี่ยเขาก็ออกมาบอกให้นายกพูดไม่รู้นายกพูดไหมเนาะเดี๋ยวรอไปพูดกับนายกของจีนมั้ง
3: ใช่แล้วก็ใช่ใช่เดี๋ยวเจอกะหรี่เฉียงแล้วเดี๋ยวต้องเรื่องพม่าด้วยเนอะเดี๋ยวมินออนไลน์มาต้นเดือนหน้า
4: ใช่ใช่เดี๋ยวมินออนไลน์มาปกติพม่ามาเขาพักไหนอะ
3: ตอนนั้นที่เล็กเคยไปสัมภาษณ์เขาก็อยู่แถวลาดดำรี
4: พอพวกนี้เวลาเขาพักโรงแรมเราก็จะพักประจำไง
3: แถวๆ
4: เขาไม่ค่อยเปลี่ยนโรงแรม
3: เดี๋ยวไปบอกโรงแรมไม่ได้เดี๋ยวมีม็อบไป
4: นี่แค่เล็กบอกว่าอยู่แถวลาดตำลีก็รู้แล้ว
3: ก็รู้แล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเดี๋ยวย้ายโรงแร
4: ม
3: คุณนิดหน่อยบอกว่าอยู่แบบนี้ไม่เอาอะไรทั้งสิ้นไม่เอาเพื่อนบ้านที่เป็นภาระไม่พอใจก็จัดไปไม่กลัวก็จัดมาไม่กลัว
4: นี่เอถ้าพูดถึงไอ้คดีไอ้โกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยว่าไปมันยังมีโยงไปถึงนั่นด้วยนะ
3: ใคร
4: รัฐมนตรีช่วยมหาไทยอะอะไรนะวรสิทธิ์ไอเลี้ยงประสิทธิ์อะไรนั่นน่ะ
3: กำนันอะไรเขาเร
4: ีย
3: กอะไร
4: เขาเรียกอะไรนะ
3: โก
4: อะไรนะ
3: ใช่ไหม
4: ใช่ใช่อะไรโกอะไรของเขานั่นน่ะชื่ออะไรนะไม่รู้เราก็ไม่ได้สนิทด้วยไงแต่เพิ่งรู้นะว่าเขาเป็นสสตูล
3: อ้าวเหรอ
4: เขาเป็นสอง
3: เขาเป็นลูกใครนะเห็นว่าเขา
4: เป็นอะไรเฮียอะไรของเขานั่นน่ะแล้วก็โดนปปช.นี่ไงคือทั้งพ่อทั้งลุงเลยโดนปปช.ชี้มูลความผิดอ่ะ
3: ในกรณีนี้เหรอ
4: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้มาเป็นรัฐมนตร
4: ีนี่ไงมันก็เลยโอ้โหมันก็เกิดปัญหาคือลูกนะก็กำลังเดี๋ยวตอนนี้หายไปเลยเห็นไหมหายไปเลยน้ำตีช่วยหายไปเลยเนี่ยหลังจากที่เนี่ยพ่อลุงเจอปปช.ชี้มูลและตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยโอ้โหกำลังนั่งอยู่บนกองการทุจริตเนี่ยโอ้โหส่งผลไม่น้อยเลยก็เลยทำเป็นให้ไปนั่งดูประวัติเขานะเป็นส.ส.มาเนี่ย3สมัยติดกันเลยอ่ะแล้วก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่กว้างขวางในจังหวัดสตูลเลยนี่ตระกูลเนี่ยถือถ้าเกิดว่าไปอ่านดูนะในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตระกูลเนี้ยถือเป็นตระกูลผู้ผูกขาดทางการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสตูลเลยอ่ะถ้าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยต้องพูดถึงเนี่ยต้องตระกูลนี้เท่านั้นถึงจะได้มาเป็น

0: พวกนายกอบจพวกอะไรเนี่ยพวกการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคือกินเรียบสำหรับตระกูลนี้และจังหวัดสตูลนะเป็น1ใน20จังหวัดที่พรรคภูมิใจไทยได้แบบยกจังหวัดค่ะเออนี่แหละวันนั้นประเด็นเนี้ยมันก็เลยถูกผูกโยงกันไงกับเรื่องไอ้เรื่องของการทุจริตเนี่ยที่เกี่ยวข้องอ่ะพ่อกับลุงเจอเข้าไปแล้วแถมน้ำตีช่วยเนี่ยยังนั่งอยู่บนไอ้กองปัญหาการทุจริตอีกโอ้เรื่องนี้ลามไม่น้อยแล้วที่สำคัญน่ะคือตอนนี้การทุจริตครูนะที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดภาคใต้นะ
1: อ้าวเหรอ
0: เออไม่ได้ครูขออภัยเอาเปลี่ยนใหม่ข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของผู้ทุจริตอะสูงที่สุดคือภาคใต้ค่ะคิดดูเนี่ยมันถึงได้บางทีมันก็ส่งผลไม่น้อยอะพอถึงพูดถึงเรื่องนี้นะ มันต้องต่อมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นี่แหละเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นะลาดพร้าวที่ต้องพูดถึงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยอะจากเหตุนะพอเวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะย้อนกลับไปว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยมันจะเป็นครั้งสุดท้ายมั้ยเนี่ยเพราะมันเกิดเหตุมาแล้วเนี่ย2ครั้งคือที่ซันติก้าผับกับที่เมาเทนบีและครั้งนี้เป็นครั้งที่3และครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้33รายและณปัจจุบันนะคะและทุกครั้งเนี่ยเวลาที่มีเหตุเนี่ยผู้ที่จะโดนคดีแล้วก็โดนโทษเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของผู้ประกอบการซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วแหละในเมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการคุณก็ต้องรับผิดชอบใช่มั้ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทุกครั้งอ่ะสังเกตมั้ยอ่ะเจ้าหน้าที่รัฐไม่เคยเจอเลยไม่เคยได้รับความผิดเลยทั้งที่ถามว่ามันเป็นความดูแลและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐไหมมันก็เป็นความดูแลและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐนะคือถ้าเกิดว่า
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าคุณตรวจสอบอ่ะแบบเข้มข้นน่ะแล้วคุณไม่ยอมให้เกิดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยถามว่าไอ้เหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไหมมันไม่เกิดนะคือต่อให้บอกว่าพอไปตรวจแล้วอย่างนึงแต่พอถึงเวลาพอรับหลังข้าราชการแล้วคือคุณก็ผู้ประกอบการก็ไปทำอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยเอ้ยแล้วคุณจะตรวจแค่นั้นแล้วจบเหรอ
1: ตรวจปีเขาเรียกอะไรนะปีละครั้งหรือสองครั้งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ป่ะคือไม่ไปตรวจคือจะไม่ไปตรวจอีกเลยเหรอแล้วก็แบบคือตรวจแล้วจบกันแล้วคือหลายคนก็มองกันว่าเอ้ยมันมีแค่เรื่องของการตรวจสอบเท่านั้นไหมมันมีเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนั้นหรือเปล่า
1: ตามความเชื่อของคนในสังคมไทยเรามันก็ต้องมีบนโต๊ะใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าม
0: ีขนมถุงขนมอะไรกันเนี้ย
1: คือความจริงอะนะแบบแนะนำสำนักงานเขียนจริงเขาก็ทำได้แหละคือไอ้ตรวจก็ตรวจแบบเปิดเผยอะแต่ก็คือเช่นไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ไปดูเดี๋ยวว่าเวลาจริงอะเขาเป็นแบบไหนก็คือไปนั่งสักชั่วโมงนึงก็ได้ก็จะเห็นแล้ว
0: คือถ้าเกิดว่านะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำงานนะอย่างเข้มข้นในหน้าที่ที่คุณเนี่ยได้รับผิดชอบนะปัญหาเราเนี่ยมันจะไม่เกิดเลย
1: หรือก็น้อยลงหรือเบาบางลงหรือเบาเขาเรียกว่าอะไรไม่รุนแรง
0: คือไม่ต้องมานั่งโอ้โหเขาเรียกอะไรนะต้องไม่ต้องมานั่งแบบคอยศึกษาเขาเรียกอะไรนะอะไรเขาใช้คำอะไร
1: บทเร
0: ีย
1: นอะไร
0: เนี่ยศึกษาพวกบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำต้องมานั่ง
1: ลองคอก
0: ไม่ต้องมานั่งศึกษาอะไรเนี่ยคือถ้าทุกคนนะทำหน้าที่ของตัวเองที่มีอยู่ให้มันจริงจังและรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะไม่ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่มันจะไม่เกิดปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาย้อนดูกันว่าใครรับผิดชอบกับพวกสถานบันเทิงบ้างหนึ่งเลยคือสำนักงานเขตนี่แหละคือคุณสำนักงานเขตในพื้นที่ที่มีสถานบันเทิงนั้นๆอยู่เนี่ยคือคุณต้องตรวจสอบในแง่ของการขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างดัดแปลงตัวอาคารการตรวจสอบไอ้พวกการรับรองระบบความปลอดภัยของตัวอาคารและกฎหมายควบคุมตัวอาคารและกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะมีหน้าที่รับผิดชอบนะตามพรบสถานบริการโดยทำหน้าที่อนุญาตตรวจสอบและสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหากพบการฝ่าฝืนเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นคำถามเหมือนกันนะว่าเอ้าแล้วเนี่ยไอ้โรงเบียร์นาลาดพร้าวเนี่ยคือขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารแล้วทำไมถึงมาเปิดเป็นเหมือนสถานบันเทิงได้คุณไม่ไปตรวจสอบเลยเหรอไม่รู้เลยเหรอ
1: แล้วเยอะด้วยนะไอ้แบบเนี้ยคือเขาก็
0: ใช่ไงเป็นความรับผิดชอบ

0: ของใครอ่ะกรมการปกครองอ่ะเนี่ยก็เป็นคนออกใบอนุญาตนะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นผู้ออกใบอนุญาตและสำนักงานเขตอ่ะสำนักงานเขตก็ต้องรู้ว่าผิดชอบด้วยเน
1: า
0: ะ
1: เขตอะไรลาดพร้าวเขตอะไร
0: วะอันนี้เหร
1: อ
0: จตุจักรค่ะ
1: อ๋อเขตจตุจักร
0: เขตจตุจักรค่ะบ้านบุรดมค่ะเขตจตุจักรค่ะต้องรับผิดชอบเนี่ยเออแล้วยังมีเนี่ยเรื่องตำรวจในท้องที่อีก
1: เ
0: นี่ยคือพวกเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคือคุณก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคือถ้าเกิดว่ายังละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ปัญหาแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งไป
1: มันไม่มีอันนี้พี่หมายถึงว่าคือมันไม่ได้มีแบบหรือว่าจริงๆกฎหมายมันมีแต่ว่ามันจะมีช่องไหมว่าถ้าอันนี้คนที่รับผิดคือคนที่เซ็นอนุมัติหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เซ็นอนุมัติแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ถ้าผิดสมมติว่าผิดจริงๆก็คือโดนย้ายแค่นั้นจะไม่มีรับผิดทางอาญาหรือแพ่ง
0: ปกติที่ผ่านมาเวลามีเหตุใหญ่ๆแบบนี้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยจะโดนก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่รัฐล่ะคุณจะไม่รับผิดชอบเลยเหรอกับเหตุการณ์ทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วตอนนี้คือคนเริ่มคิดแล้วนะเป็นครั้งแรกเลยนะที่คนเริ่มมีความรู้สึกว่าไอ้การทุจริตและคอร์รัปชันน่ะซึ่งสังคมเนี่ยยอมรับกับมันไปแล้วอ่ะเพราะถือว่ามันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าไม่หลายคนก็แบบไม่ค่อยสนใจไม่ใส่ใจนี่แหละสิ่งที่คุณไม่ใส่ใจอ่ะมันกำลังส่งผลใกล้ตัวกับเราทุกคนแล้วว่าวันหนึ่งอ่ะเราอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับผลจากไอ้การทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์นี่แหละ
1: หรือบางทีอาจจะญาติพี่น้องคนรู้จัก
0: เพราะเราปล่อยให้มันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันแบบซ้ำซากไงเกิดทุกหัวละแหงเกิดทุกหย่อมย่าเนี่ยก็เตรียมพร้อมเป็นชะตากรรมร่วมค่ะที่เราปล่อยให้มันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผลที่เห็นชัดเจนเลย
1: แล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นเนี่ยช่วงเฉพาะช่วงเนี้ยตัวตอนนี้สำนักงานเขียนไปต
0: ัวใช่ใช่แล้วเดี๋ยวก็หายไป
1: แล้วเสร็จก็หายไปแล้วบางทีนะกลายเป็นว่าพออย่างนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเบิ้ลเป็นสองเท่าเลยนะเฮ้ยช่วงนี้มันตรวจหนักต้องจ
0: ่ายใช่ใช่ใช่เป็นช่องในการรับเงินรับทองเพิ่มขึ้นแล้วยิ่งนี่ไงที่นายกบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมานั่งปรับไอ้โซนนิ่งกันใหม
1: ่
0: แล้วช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการวิ่งเต้นแล้วก็เปิดช่องให้เกิดการทุจริตอีก
1: โอ้โหใช่แล้ว
0: คือทุกอย่างเนี้ยมันโอ้โหทั้งหมดบ้านเราอ่ะ
1: ตอนน
0: ี
1: ้คือเราปล่อยปะไอ้เรื่องโซนนิ่งอ่ะมันคือนอกโซนอ่ะก็
0: เต็มไปหมดเลย
1: แล้วตอนนี้จะจัดยังไงในเมื่อเขาตั้งร้านลงทุนทำร้านทำอะไรไปแล้วโอ้โหงานใหญ
0: ่
1: เดี๋ยวคอยดูพี่ถ้าเรื่องนี้พองเงียบนะ
0: เดี๋ยวหายไป
1: นั่นแหละ
0: เนี่ยว่าไปก็ถือโอกาสเลยนะสังคายนาเนี่ยนะแต่ว่าดูท่าทางมันยากอะ
1: อ๋อไม่แน่เดี๋ยวนายกเขาเป็นมหาดไทยใช่ไหมเขาต้องคือตอนนี้นายกก็ต้องแบบทำอะไรที่แบบให้เห็นว่าเอาจริงเอาจังอะ
0: ลำบาก
1: ต้องแบบเชือดไก่ให้ลิงดูอะไรประมาณนี้หรอ
0: คนเวลาคนนี้มันจะเอาจริงเอาจังแบบทำไอ้เรื่องนี้จริงจังมันลำบากตรงที่ว่าจับไปตรงไหนก็เจอไง
1: อ
0: ่ะจริงจริงไหมล่ะคือจับไปคือต่อให้จับไปตรงไหนเจอหมดอ่ะแล้วคุณกล้าทำเหร
1: อ
0: กล้าแก้ปัญหาเหรอเนี่ยมันลำบากตรงเนี้ยบ้านเราอ่ะปล่อยมาจนแบบเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วอ่ะยากพูดตรงนี้ยากเอาแค่ความรู้สึกของคนอ่ะพวกเรายังยอมรับกับเรื่องของการทุจริตอยู่เลยใช่ไหมล่ะก็อยู่กันเต็มไปหมดเนี่ย
1: ยิ่งแบบคนรวยรวยแล้วไม่รู้ทำอะไรมารวยอ่ะ
0: อ่ะไม่คุยแล้วเรื่องนี้มาเรื่องของรัฐบาลดีกว่าคุยหรือสิ่งมาเรื่องของรัฐบาลนะตอนนี้นะมันมีข่าวแบบโอ้ระเบงเซ็งแซ่กันมากเลยว่าจะมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคีย์แมนคนสำคัญคนหนึ่งอ่ะจากผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังอ่ะเขาจะเดินสายเรียกพวกอินฟลูพวกนักวิชาการคนดังมาแบบทำความเข้าใจมาเพราะด้วยสารพัดปัญหาไงตอนนี้รัฐบาลหูต้องเผชิญปัญหาหนักมากนะ
1: อ๋อรู้แล้วอันนี้เห็นมีพี่คนหนึ่งที่เป็นในวงการสื่อเขาโพสชื่อเลยนะ
0: เหรอโพสชื่อเหรอ
1: ใครได้รับการประสานจากคุณจุดนี่บ้างก็คือหมายถึงในวงการสื่ออะไรเงี้ย
0: เนี่ยมันโอ้โหมีข่าวออกมาเนี่ยล่ำลือลั่นกันมากเลยว่าเนี่ยกำลังมีการเดินสายเพราะด้วยปัญหาที่รัฐบาลเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ คือใคร

0: จะคิดนะว่ารัฐบาลอยู่มาไม่กี่เดือนนะ 3-4 เดือนนะแต่ปัญหามันเหมือน 3-4 ปีเนาะ
1: เออแล้วเล็กก็รู้สึกเหมือนว่าเออเหมือนรัฐบาลนี้อยู่มานาน
0: เอออ
1: าจจะเป็นเพราะว่าอะไรเออมันแปลกนะ
0: เพราะมันอยู่ต่อมาไง
1: เออสองสมัยทั้งที่สมัยแรกก็ไม่กี่เดือน
0: เพราะมันช่วงในการเลือกตั้งด้วยไงช่วงรอเลือกตั้งด้วยมันก็เลยนานไงเออมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนนานแต่จริงอ่ะถ้านับไปแล้วอ่ะรัฐบาลอยู่ไม่กี่เดือนเอง
1: สามเดือนกว่า
0: ใช่ประมาณสามเดือนกว่าแต่โอ้โหพวกเรานึกว่าโอ้โหสักสามสี่ปี
1: มันต่อจากรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ห่วงเลือกตั้งแล้วก็ห่วงรอระหว่างจะแต่งตั้งรัฐบาล
0: เนี่ยวันนั้นก็หนักคือมันหนักมากจนตอนนี้เนี่ยคือทางรัฐบาลเองก็ต้องหาทางแก
1: ้
0: นี่ไม่ต้องอะไรนะวันก่อนได้คุยกับน้องอ่ะที่เป็นรองโฆษกน้องพลอยทะเลสัมภาษณ์ไอ้สัมภาษณ์แล้วก็เมาบอกคือตอนนี้ปัญหามันหนักมากนะแม้แต่นายกเองก็ลงมาจี้อ่ะให้แต่ละคนอ่ะได้แบบทำหน้าที่ของตัวเองคือแก้ข่าวบ้างชี้แจงบ้างก็โฆษกอ่ะถามถึงว่าโฆษกเป็นไงบ้างพี่รัชดานะคะตอนนี้ก็ผมงอกเต็มหัวแล้วค่ะคือตอนนี้บอกว่าคือรัชดาเขาก็จะบ่นว่าจะไปโกรกผมมีเวลาไปโกรกผมไหมเนี่ยคือผมงอกเต็มหัวแล้วเนี่ยอยากจะไปฉีดโบท็อกซ์แล้วเนี่ยเพราะหน้าเหี่ยวไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันแสดงได้ถึงปัญหาไงแต่ว่าไปนายกเขาก็ยังดูสดชื่นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: คือนายกอ่ะเคยสัมภาษณ์นายกแล้วนายกเขาบอกเขาจะมีคือเหมือนเราอ่ะเราจะมีกลไกในการคลายเครียดของตัวเองเ
0: ช่นนายกเขาก็เล่นดนตรี
1: เขาก็จะมี
0: ไปชิลๆของเขาคือนู่นกินนี
1: ่เขาบอกว่าเวลาเขากลับบ้านอ
0: ่
1: ะก็ว่าคือเหมือนข้าราชการเหมือนทหารหลายคนนะพอเข้าบ้านก็คือเป็นอีกคนนึงเลยไอ้แบบงานก็เอาไว้ข้างนอกก่อนนอกบ้านก่อนแล้วกลับไปก็จะกินข้าวอะไรก็เหมือนบ้านอ่ะเป็นการพักผ่อนคลายเครียดแค่นั้นแล้วเดี๋ยวพอนั่นเสร็จก็คือออกมาสู้ใหม่ก็เครียดต่อ
0: ไม่แต่ลักษณะของนายกอ่ะเหมือนเป็นคนชิวๆไงแล้วไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่อ่ะอย่างวันนั้นที่เขาแบบไม่พอใจนักข่าวอ่ะหน้าเขายังไม่แสดงออกเลยนะเขาพยายามสังเกตดูหน้าไงว่าหน้าแบบตาแบบออกแบบอาการโกรธไหมก็เฉยๆนะ
1: เขาก็จะตอบแบบหน้าตานิ่งๆ
0: เฉยๆตาไม่ออกไงแบบว่าโกรธเกลียวมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แกเจอแบบแกคือแกคุ้นชินกับนักข่าวมาเยอะไงการสัมภาษณ์เนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ปีก็เทคนิคเยอะ
0: และด้วยลักษณะนิสัยไงคือนายกเป็นคนแบบชิลๆมากเล่นดนตรีตลอดเดี๋ยวไปโผล่งานนู้นงานนี้เล่นดนตรีร้องเพลงไปกินร้านนู้นร้านนี
1: ้
0: อันนี้มั้งคงเป็นเนี่ยด้วย
1: เป็นการเหมือนคลายเครียดอ่ะก็เมื่อพอกลับจากฝรั่งเศสมั้งแกก็ไปร้านมนอีก
0: เนี่ยร้านมนนี่นะเป็นร้านประจำที่สุดเลยของนายกเนาะ
1: เท่าที่
0: เป็นนายกมาเนี่ยคือร้านเนี่ยคือเป็นที่สุดของแกเลยอะ
1: ว่าจะไปกินหลายครั้งในมีโอกาส
0: เนี่ยว่าจะไปกินหรือไปกินเลยมะ
1: มีนัดหาหมอด้วยสาวหน้า
0: เอามาสาวหน้านะเออ
1: ที
0: ่อ
1: ะไรวะ
0: สาวหน้าที่เท่า
1: เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อน
0: สาวหน้าวันที่เอ้ยสาวหน้าเออใช่25
1: อ๋อ25มีนัดแล้วพุทธมณฑล
0: ไปไหนทำไร
1: พี่นักข่าวรุ่นเก่าๆนัดกินข้าวแถวพุทธมณฑลสาย7
0: ไปไกลจังเลยอู้สาย7เลย
1: บ้านอยู่แถวไม่ร้านก็อยู่แถวนั้น
0: จะไปนครปฐมแล้วมั้งนั่นน่ะ
1: จะไปโทรไม่รู้
0: คือจริงพุทธมณฑลนั้นก็นครปฐมแล้วนี
1: ่ต้องไปอีกเสา
0: เนี่ยแต่ว่าร้านมณฑลเนี่ยคืออยากไปมากแล้วเพราะเห็นนายกเขาไปกินบ่อยๆแสดงว่าต้องอร่อยมาก
1: อร่อยๆพี่ก็เมื่อก่อนเราก็ไปกินกันแต่ว่าช่วงหลังเขาไม่ได้กินหลายปีแล้ว
0: เ
1: ขาปรับปรุงร้านใหม่แล้วแต่หาที่จอดรถยากอ่ะต้องไปจอดถนนสุโขทัยแล้วก็เดินมา
0: อ่ะเนี่ยแหละก็มีความเคลื่อนไหวออกมานะจากเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญตั้งแต่ก่อนใช้ลำบากมากเลยคีย์แมนคนสำคัญของคนที่อยู่เบื้องหลังคือถ้าเอ่ยถึงคนนี้นะถ้าอยากจะเรียกแล้วอ่ะบางคนเขาเรียกเลขาธิการนายกว่าเป็นนายกน้อยอ่ะแต่จริงๆนะว่าไปคนนี้เป็นนายกน้อยมากกว่าอีก คนนี้แหละนายกน้อยตัวจริงเสียงจริงเลยคือกำลังเดินสายมากในการทำความเข้าใจแล้วก็แบบเหมือนกำลังจะบอกกล่าวว่าเนี่ยคือรัฐบาลพร้อมจะเปิดให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่เกิดมีปัญหา
1: ประกอบกับจังหวะที่นายกก็เรียกว่าอะไรนะเตือนพวกรัฐมนตรีด้วยไงว่าอย่าให้โลกลืมอ่ะก็คือต้องออกสื่อต้องมีกิจกรรมต้องอะไรอย่างนี้ด้วยก็เป็นไปได้ประสมก
0: ันแต่แก๊งลูกเทพเนี่ยดูจะมีปัญหามากเลยเนาะ
1: นี่ไงก็ฝ่ายค้านเขาก็เล็งแล้ว
0: เนี่ยโดนแน่ๆ
1: เล็งอ่ะพี่ปรา
0: คุณชัยชนกอ่ะคุณชัยชนกอ่ะกลับมายังเนี่ย
1: อ๋อไปก็ไปจีนอ่ะนายกอ่ะ
0: อ้าวก็ไปด้วยเหรอ
1: ก็เมื่อวานอยู่ในรูป
0: ไม่เห็นไม่เห็น

0: มีคุณชัยชนกคุณท็อปวราวุฒิเอกนิติ
1: เขาไปอู่ก็ไปขนาดใหญ่เลยเนาะ
0: เ
1: พราะนอกเหนือจากนักธุรกิจแล้วก็มีบรรดานี่เนาะก็ขำมากเลยอ่ะเพราะด้วยความที่แก๊งลูกเทพเนี่ยยังไม่ได้แสดงบทบาทอะไรออกมาให้เห็นเด่นชัดอ่ะก็ทำให้คุณเทพไทยเขามาตั้งชื่อไงไม่ใช่แก๊งลูกเทพแล้วแก๊งลูกเจี๊ยบ
0: ทำไมอ่ะฮะยังไม่แก่กล้ายัง
1: แบบเป็นแบบกุ๊กอยู่มั้งแล้วก็คุณอาจจะก็ไม่ใช่นะคุณชัยชนกเขาชื่อเล่นชื่อนกมันเกี่ยวกับเจี๊ยบเนอะน่ะคงมาจากเนี่ยแบบเด็กๆอ่ะเป็นเด็กๆไง
0: แต่ว่าย
1: ังไม่ได้แบบแสดงผลงาน
0: ในแก๊งลูกเทพหลายคนเขาเหมือนเป็นสสมาแล้วด้วยไงเหมือนกับว่าชิมลางแต่ว่ามันเป็นการเมืองแต่ว่ายังไม่เคยเป็นรัฐมนตร
1: ีก็ยังไม่ได้แสดงบทบาทอะไรที่มันชัดเจนเนี
0: ่
1: ยเหมือนกันเนี่ยใครจะคิด
0: ใคร
1: ฮะลำตีพานิชอ่ะคุณสุภจีอ่ะใครจะคิดเนาะจากคนซึ่งแบบมีบทบาทที่โดดเด่น
0: อ
1: ่ะแล้วมาวันนี้โหโดนถล่มยับเลยอ่ะเหมือนเป้าเป็นเป้านิ่งเลยนะ
0: ที่คุณผู้ฟังคนหนึ่งเขาบอกว่าเจอข้าวแกงเจอก๋วยเตี๋ยวแล้ว30-35 บาทไม่รู้จำไม่ได้แถวไหนเขาบอกว่ามีเนี่ย35 บาทยังมีก็มีก้อนเดียวอ่ะ
1: มันมีอยู่แล้วถ้ามันเป็นร้านอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อ
0: เ
1: บรกหน้
0: า
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
5: ช่วงสุดท้ายแล้วเหรอ
6: เดี๋ยวนะ
7: ขำอ่ะ
5: ฮะ
7: ทหารเพิ่งแจงเองนะเรื่องเหยียบทุ่นระเบิดอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
5: เออของทัพภาคสองไง
7: เออแล้วนี่โคศกกองทัพบกเพิ่งแจงเอง
5: อ๋อแต่เมื่อวานไอ้ของเพจทัพภาคสองเขาแจงแล้วแต่ว่าวันนี้ทบอาจจะเพิ่งชี้แจงความคืบ
7: หน้าอ่านี
5: ่
7: คุณติ๋วก็ถามมาเลยอ่ะผู้ที่รู้ดีที่สุด
5: อะไรอ
7: ธิบายล้านมนหน่อยสิเพราะถ

0: มาบอกว่าร้านอาหารอะไรคะที่บอกว่านายกชอบไปทานอธิบายร้านมนหน่อยเล็ก
1: คุณเนนภาก็บอกว่าให้เอาถ้าไปร้านมนให้รถไปจอดตรงหลังโบสถ์พราหมณ์แล้วเดินไปร้านมนได
0: ้
1: มนมีโบสถ์พราหมณ์อยู่ไม่มีนะตรง
0: แถวนั้นไม่น่าจะมีโบสถ
1: ์อันนี้อยู่ตรงสอนอดุสิตนะ
0: เออ
1: มนส้มตำนะคะไม่ใช่มนนมสด
0: เออใส่ก็คิดว่าใส่ก็คิดว่าอะไร
1: มนนี่หลายสาขาเลยนะ
0: อันนี้มนที่นายกไปกินเนี่ยคือร้านข้าวเหนียวส้มตำค่ะ
1: ใช่อยู่ตรงสอนอดุสิตเลยเขาเรียกว่าเส้นวัดสุคันธารามมันเป็นเหมือนตรอกอ่ะเออแต่ว่ามันก็ตรงนั้นมันจะไม่มีที่จอดเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยอู่ซ่อมรถเขาก็จะจอดรถเต็มเลย
0: แต่หาไม่ยากหรอก
1: เออแต่จอดถนนนี่ได้จอดถนนสุโขทัยแล้วเดินไปหน่อยหนึ่งได
0: ้นั่นแหละค่ะเป็นร้านที่นายกไปถี่ที่สุดเห็นกี่ทีเนี่ยขึ้นมาอีกแหละไปอีกแหละ
1: อ๋อนี่คุณนิดหน่อยบอกว่าอ๋อมนร้านมนเสาชิงช้าอร่อยสุดคืออันนี้ร้านมนนมสดเออใช่แต่ร้านนั้นน่ะดูแบบบรรยากาศดีมากแบบนะห้องกระจกกว้าง
0: นี่ไม่ต้องอะไรหรอกมีเคยมีน้องนักข่าวไปเจอแม้กระทั่งร้านนั้น
1: อ
0: ะอยู่ในแถวก่อนถึงไทยพีอะมันจะมีไอ้ทางเข้าเดี๋ยวก่อนนะดูขอก่อนถึงไอ้สโมสรตำรวจที่มันจะเป็นตลาดที่มันเป็นทางไปทะลุ
1: การบินตลาดการบินไทยเหรออะไร
0: ไอ้ตรงวิภาวดี
1: อ
0: เออทางเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ตรงนั้นทางไปทะลุไอ้หลุยส์ซาเว่นใช่ไหมใช่หลุยส์ซาเว่นป่ะหรือว่าอะไรวะมันจะมีเนี่ยมันจะมีร้านไอ้พวกข้าวเหนียวส้มตำแบบเล็กๆอ่ะเนี่ย
1: ที่อร่อย
0: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกไงแกก็จะไปทานที่นี่เหมือนกันพาเนี่ยพาคุณจ๋า
1: ก็มีแถวเรียกว่าอะไรนะร้าน
0: แกคงชอบกินข้าวเหนียวส้มตำ
1: ร้านตากลมอ่ะร้านตากลมอยู่ตรงปูนซีเมนต์ไทยตรงไอ้เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็โอ้ยนักข่าวก็ไปกินแถวนั้นเยอะ
0: เนี่ยก็ไปกินเยอะมากนิ้วบอกว่าอ๋อคุณติ๋วบอกว่าอ๋อไปมาแล้วค่ะแล้วก็หัวเราะ no comment อะไรเนี่ยหมายความว่าไงเนี่ย
1: เฮ้ยอันนี้เราเปลี่ยนในนี่แล้วเหรอ
0: ฮะทำไม
1: ไม่ใช่ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะอันเมื่อกี้มันตัดไปแล้ว
0: คืออะไร
1: ไลฟ์สดอันเมื่อกี้แล้วคอมเมนต์ก็เลยหายนี่เขาปล่อยมาเปิดมาใหม่แสดงว่าเมื่อกี้มันตัดไป
0: อ้าวเหรอ
1: ก็คอมเมนต์ก็หายก็ต้องไปดูอีกอันนึงก่อน
0: คุณนิตินายบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าชัยชนกคือคนที่ทำให้เรตติ้งพักสีน้ำเงินตกอีกด้านก็มีชัยชนะที่อาจจะทำให้เรตติ้งปักวักตก
1: ช
0: ั
1: ยชนะ
0: ไหนชัยชนะเดดิโชไงที่ออกมาพูดไอ้เรื่องนี้แหละ
1: เ
0: รื่องไอ้ข้าวนี่แหละข้าวรัดแกงอ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวบอกโอ๊ยไปหาจากไหนเนี่ย40 บาท30 บาทก็หากินได้แล้วพอคนก็ไปถามว่า30 บาทตกลงหากินได้ที่ไหนที่ต่างจังหวัดกับตามโรงเรียนใครก็จะไปคือสุดๆมากเลย
1: แต่ตอนนี้เช่นก๋วยเตี๋ยวรถเข็นน่ะก็30 40นะ
0: คือมันจะเป็นร้านเฉพาะไงเล็กที่มันจะแบบราคานี่มันต่ำกว่า40เนี่ยทางไทยรัฐมั้ง
1: เขาไปสำรวจ
0: เขาไปสำรวจเนี่ยราคาเฉลี่ยเลยราคาเฉลี่ยของพวกไอ้ข้าวราดแกงอ่ะจะพบว่าราคาเฉลี่ยในกรุงเทพนะในกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ประมาณ65.30 บาทค่ะ65.30 บาทนี่คุณคริส King of Palo เนี่ยเขาบอกเลยวิภา62ทะลุ64ใช่มั้งในซอยนั่นแหละใช่ใช่ใช่มันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งแล้วมันก็เข้าไปหลังตลาดอ่ะรู้นี่นาคุณคริสเนี่ยร้านนี้ก็ดังเหมือนกันนะอ่ะแต่ว่าเนี่ยข้าวแกงเนี่ยจะอยู่ที่65.30 บาทค่ะซึ่งจะแตกต่างกันไปตามทำเลที่ตั้งอย่างย่านชานเมืองหรือว่าตลาดทั่วไปเนี่ยจะอยู่ประมาณ30-40 บาทต่อจานในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจเนี่ยราคาอาจจะสูงหลัก60 บาทถึง 100แต่เขาแบ่งย่านเลยนะนี่เขาแบ่งย่านเลยบอกว่าอย่างย่านชานเมืองตลาดชุมชนทั่วไปราคาจะประมาณ35-50 บาทอย่างย่านใจกลางเมืองออฟฟิศเนี้ยสีลมสาทรราคาจะตกประมาณ65-80 บาทถ้าข้าวแกงใส่ถุงเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่20-40 บาทเนี่ยก็เรื่องนี้นะถ้าว่าไปอ่ะก็คิดดูคืออย่างคุณสุปจีนะท่านไล่มาเลยนะไล่มาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยคือจะเป็นบุคคลที่เป็นดาวเด่นมากเนื้อของทางพรรคภูมิใจไทยอ่ะคือไปที่ไหนเนี่ยคนก็กรี๊ดกราดตอนช่วง

0: ช่วงที่แบบไปพูดดีเบตอะที่ไปดีเบตเนี่ยก็โอ้โหพูดอะไรปุ๊บเนี่ย อีกฝ่ายนึงก็โอ้โหลำบากอะไรเงี้ยตอบโต้ได้เก่งมากแต่ว่าวันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะเป็นดาวเด่นอยู่แป๊บๆกลับเป็นดาวตกซะงั้นน่ะร่วงกรูแบบรวดพลาดมากเลย
1: พี่ด้วยความที่ว่าพอเป็นดาวเด่นมันก็โดนจับจ้องเยอะไงโดนตรวจสอบโดนจับจ้องโดนแซะโดนทัวลงอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณสุปฏิเขาก็ที่บอกว่าหายไปเขาก็ไม่ได้ไปไหนก็ทำงานแต่เพียงแต่สื่อ
0: ไม่แต่ว่าอ่ะต้องยอมรับนะว่าถ้าเทียบกันอ่ะกับคุณเอกนิติกับคุณศิริศักดิ์เนี่ยมันยังเห็นผลงานที่เด่นชัดไงในขณะที่คุณสุปฏิเนี่ยนะคือมีปัญหาเอาตั้งแต่ตอนช่วงที่เกิดสถานการณ์สงครามจำได้ไหมเรื่องของราคาน้ำมัน
1: อ
0: ะแล้วแกก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเรื่องของอาหารการกินเรื่องอะไรที่มันเป็นผลพวงจากสงครามเขาก็ไม่ออกมาจัดการกับปัญหาเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยโดนโฟกัสว่าเฮ้ยตกลงคุณทำงานเป็นหรือเปล่าม ันไม่มีผลงานเนี่ยที่ชัดเจนอะและบวกรวมกันไปกับการตอบโต้ทางการเมืองหรือว่าการชี้แจงอะไรต่างๆอ่ะที่มันเป็นประเด็นปัญหาที่พุ่งเป้าโจมตีไปที่ตัวของคุณสุปจีคือคุณสุปจีเองก็ไม่มีทีมงานแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะสามารถชี้แจงในเรื่องที่เขาโจมตีได้แล้วแถมไปทำดราม่าอีกเรื่องทุเรียนอีกใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องที่คนออกมามหาวิทยาลัยห้องแถวอีกนี่คือเป็นสารพัดที่แบบมันลุมประดังประเดไปที่ตัวของคุณสุปจีอ่ะก็เลยทำให้ตอนนี้นะคือถูกวางเป็นเป้าหมายที่สำคัญเลยว่าโดนแน
1: ่
0: ๆการซักฟอกเนี่ยอภิปรายไม่วางใจเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกอภิปรายไม่วางใจแน่นอน
1: แต่ว่าที่ไปออกรายการพี่สรยุทธ์อ่ะก็ดูเขาเรียกว่าไงนะเหมือนชั่วโมงบินสูงนะพี่ดูไหมที่แบบโหแล้วเป็นไวรัลมีคนเอาไป cover เต็มเลย
0: แต่ cover แบบล้อเลียนไง
1: ล้อเลียน
0: มันไม่ได้ cover แบบดีอ่ะมัน cover ล้อเลียนน่ะ
1: แต่ว่าเสียงเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากนะคะ
0: แต่ยอมรับว่าร้องเพลงเพราะมากยอมรับว่าร้องเพลงเพราะมากแต่ว่ามันยังไม่เห็นไงคือยังไม่เห็นผลงานที่เด่นชัดอ่ะแล้วแถมเนี่ยไอตอนช่วงที่เงียบไปนะคือแกก็เงียบแบบเงียบเป็นเป่าสากเลยนะต้องบอกแบบเนี้ยแล้วเงียบไปปุ๊บอ่ะแต่มันไม่มีผลงานไงไม่มีอะไรให้เห็นอ่ะคนมันก็เลยโจมตีได้ง่าย
1: ก็วันนั้นไงที่นักข่าวเจอเขาถามว่าเนี่ยโซเชียลเขาตามหาการก็แบบก็แถมอยู่นี่ค่ะแต่ไม่ได้ไปไหนแต่มันก็ทำงานค่ะ
0: คือตอนนี้ทำให้ฝ่ายค้านนะเขารู้แล้วว่าจุดอ่อนอยู่ที่ไหนจุดอ่อนเนี่ยอยู่ที่แกนี่แหละแกไม่สามารถจะตอบโต้หรือชี้แจงอะไรใดๆได้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: แต่กล่องดวงใจอยู่ที่คุณชัยชนกนะพี่ใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าฝ่ายค้านจะแบบเผด็จศึกโจมตีเช่นอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลอ่ะจนมีคนถามเลยนะว่าคิดว่าเขาจะปรับครม.ก่อนหรือว่าจะเรียกว่าอะไรอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนเขาจะยอมรัฐบาลจะยอม
0: จะปรับเลยเหรอจะปรับก่อนเอาไว้ล้ำหน้าเพื่อจะให้
1: ด
0: ู
1: ทามมิ่งแล้วดูทามมิ่งแล้วไม่น่าใช่เพราะว่าที่มีข่าวจากในทำเนียบมันก็คือประมาณพฤศจิกายนจะปรับครม.แต่ถ้าเขายื่นอภิปรายอ่ะมันก็เปิดสภาสิงหาใช่ไหมก็น่าจะสิงหากันยามันก็ต้อง
0: นี่ก็มีข่าวออกมาไงพูดถึงปรับครม.เนี่ยเรื่องพรรคราษฎรอ่ะเพราะว่าพรรคราษฎรเนี่ยเงียบแบบผิดสังเกตมากไม่เคลื่อนไหวอะไรเลย
1: แล้วก็ดู
0: แล้วก็ดูแบบวิแววแล้วแบบจะเข้าแบบคือเข้าไปทางฝ่ายของรัฐบาลซะมากอ่ะ
1: คือไม่ค่อยแสดงบทบาทของเป็นฝ่ายค้านเป็นที่นะ
0: คือสนับสนุนเนี่ยอยู่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลแบบเชียร์รัฐบาลนะคือเวลาในสภาเนี่ยจะเห็นบทบาทได้เลยแบบชัดเจนเริ่มจะมีข่าวออกมานะแล้วข่าวที่ว่าเนี่ยเห็นบอกว่าคือเนี่ยบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนี่แหละที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญคนนี้ที่แบบไปคุยกับคนนู้นคนนี้ก็ไปหลุดพูดเรื่องนี้ด้วยว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเขาจะพรรคกล้าทำเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะให้เข้ากลับเข้าไปอยู่ในกระทรวงเกษตรแต่จะไม่ปรับพรรคเพื่อไทยออก
1: ใช่
0: เพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเอาเพื่อไทยออกปุ๊บมันจะมีปัญหาไงเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยยังอยู่แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาพรรคกล้าทำไปอยู่กระทรวงเกษตรได้ตีกันตายนะเนี่ยแล้วคิดดูดิแล้วจะให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วคุณสุริยะอยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่พี่เห็นบอกว่าเห็นน้องที่สนิทและน้องนักข่าวบอกว่า
0: เป็นรัฐมนตรีกีฬาเหรอ
1: จะไม่รับตำแหน่ง
0: ใคร
1: ก็คือร้อยเอกธรรมนัสไม่รับตำแหน่งก็คือเอาพรรคเข้าอย่างเดียวถ้าจะเข้านะก็คือเอาพรรคเข้าอย่างเดียวอันนี้กรณีว่าถ้าเข้านะ ก็คือจะไม่รับต

0: ำแหน่งเพราะว่ากลัวจะไปติดเรื่องคุณสมบัติ
1: ไม่แต่เขาบอกไงบอกว่าจะให้กระทรวงเกษตรก็แสดงว่าอาจจะให้คนในพรรคเนี่ยไปอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยแทนมั้ง
0: เออคงงั้นอ่ะอาจจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยไม่น่าจะไม่น่าได้ว่าการหรอก
1: ก็คงได้เข้าไปอยู่ในเป็นรัฐมนตรีช่วยอ่ะเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่แทนคนใดคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยอ่ะที่ครองทั้งหมดอยู่ในกระทรวงอ่ะ
0: เพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็คงจะผันตัวไปสายกีฬาแล้วล่ะก็เห็นไปงานกีฬาบ่อยเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วไม่อาจจะไปเอากระทรวงกีฬาก็ได้เพราะตอนนี้เขาแยกออกมาแล้วไง
0: แต
1: ่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยคนที่อยู่เบื้องหลังเขาจะยอมเหรอ
0: เออใช่
1: กระทรวงกีฬาดูท่าทางคงใหม่บ้านปั้นมืออยู่แหละ
0: เออใช่ใช่นั่นแหละต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็ไปแนวเขาเรียกว่าอะไรนะแนวแบบ
1: ละลาทีเนี้ยยังสงสัยอยู่นะเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างภรรยาคุณกรุณาชิดชอบก็อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ครอบครัวของร้อยเอกธรรมนัสก็อยู่ที่ฝรั่งเศสเขาไปดูเนี่ยไอ้ดอกอะไรนะดอกอะไรนะลาเวนเดอร์อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทุ่งลาเวนเดอร์
1: เขาไปอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์ทั้งคู่เลยเนี่ย
0: เขามีไปมีบ้านอยู่ฝรั่งเศสด้วยไงธรรมนัสร้อยเอกธรรมน
1: ั
0: สอ่ะ
1: โอ้บ้านเขาแบบสะสวยเลยเห็นป่ะติดริม
0: เขาถ่ายมานั่นแหละเขาอาจจะไม่เจอกันก็ได้รอดูแล้วก็มีฉบับไหนนะในโซเชียลเขาไปปล่อยเริ่มปล่อยข่าวเขาเชื่อมโยงแล้วว่ากับการที่คุณทักษิณเริ่
1: ม
0: เคลื่อนไหวไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีนัยยะอะไรทางการเมืองไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: มันน่ากลัวตรงที่คุณทักษิณเงียบผิดปกติไอ้การบางทีเงียบแบบเนี้ยก็อ่ะเดี๋ยวพอคนบอกว่าแม้พอตอนเขาเคลื่อนไหวก็ว่าเขาอะไรเงี้ย
0: เพราะเขาเงียบ
1: อันนี้ก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าแต่ว่าเงียบเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าโฉงฉางมาข้างนอกนะใช่ป่ะล่ะเพราะก็ไม่รู้ว่ากำลังถามว่าอ่ะเงียบก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณไม่เคลื่อนไหวนะแล้วมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่ากลัวยิ่งกว่าโฉงฉางอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณกำลังทำอะไร
0: แต่คงไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะเตรียมย้ายขั้วคือมีคนปล่อยข่าวอันนี้ปล่อยข่าวในสื่อนะเพราะว่ามีเห็นมีคลื่นคลื่นเรานี่แหละสัมภาษณ์นักวิชาการว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าคุณทักษิณน่ะจะแยกตัวแบบคือไปจับขั้วใหม่กับอีกขั้วหนึ่งเลยเราว่ายากไหม
1: ไม่หรอก
0: เพราะว่าไงคุณทักษิณ
1: ก็ยัง
0: ต้องนะไหนถ้าคุณยิ่งลงยิ่งรักอะไรอีก
1: อ่ะนี่คุณคริสก็บอกให้อ่านอะไรอ่านอะไรมีนีส่งสติกเกอร์ออนวอนมาด้วยนะบอกหนักกว่านั้นคือพอคุณพาวุฒเป็นฝ่ายค้านเหรอมาตรฐานโลกติงAI passport นำเสนอการแก้ไขที่ดีต่อรัฐบาลเจ๊คนนั้นก็ไปด่าเขาหาว่าเอาตัวรอดอ้างว่าตรวจสอบการคอร์รัปชันพยายามจะล้มโครงการเขามันเป็นการค้านแบบไม่ดิเนอเชียร์รัฐบาลละสิคุณคริสจะให้อ่านเชียร์ใช่ไหม อ่ะคุณส้มชัยคุณส้มชัยก็ส่งสติกเกอร์เซฮัลโหลมาอ่ะมีทหารอะไรบ้าง
0: อันนี้เนื่องจากว่าคุณผู้ชมนะเราเปลี่ยนเรียกว่าอะไรนะโพสต์ใหม่นะตามไปอีกโพสต์นะโพสต์สดอ่ะเพราะว่ามันน่าจะหลุดอ่ะคอมเมนต์เดิมก็เลยหายหมดคอมเมนต์เดิมก็เลยหายหมดนะถ้าเอาเรื่องของกองทัพนะแหมช่วงนี้ฤดูการโยกย้ายสิครับพี
1: ่อ๋อ
0: โอ้โห
1: นี่เดือนอะไรแล้วกรกฎาน
0: ี่เขาจัดโผกันแล้วนะเดี๋ยวไปต้นเดือนหน้าเขาจะประชุม
1: ผบตรเนี่ยเขาก็จะประชุมเลือกผบตรใหม่กันแล้ว
0: นี่เขาก็บอกว่าสำรานนอนมาใช่ไหมครับพี
1: ่
0: จริงๆเขา
1: สำรานนวลมาแต่นี่นอนมา
0: เขาบอกพี่แล้วนอนมายาวเลยนะ
1: เ
0: ขาเกิด16แล้วพี่เกษียณ7ก็ต้องเกษียณ76ใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าคุณพลตำรวจพลตำรวจโทรอยู่ใช่ไหม
1: นี่บางทีต้องดูด้วยว่าเขาเกิดวันไหนเพราะบางทีไอ้การเกิด
0: หนึ่งหกอ๋อเขาเกิดอ๋อมันต้องไอ้นี่
1: ถ้าเกิดปลายปีมันได้เบิ้ลอีกไง
0: ใช่แต่อันนี้น่าจะเกิดมิถุนามั้งเห็นแวบนั่นแหละแต่ว่าถือว่าเป็นคนเก่งเก่งแล้วก็แบบคือไม่ได้สนิทนะแต่เคยเจอในงานทหาร
1: ตอนนี้เขาก็แสดงบทบาทน่าดูนะสารพัดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นคนที่พี่เรียกว่า มีทหารที่สนิทกับเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็แบบมองที่แบบมองในมุมที่แบบบางทีเพื่อน
1: อ
0: ่ะมองไม่ถึงอาจจะด้วยความเป็นตำรวจของเขาด้วยไงใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ตรงตรงอันเนี้ยถึงบอกว่าถึงแล้วก็อาจจะโดยเขาเรียกว่าอะไรนะมีเขาเรียกว่าอะไรมีแบ็กอัพดีด้วยพี่เด้งนะเพราะฉะนั้นมันก็ดีอย่างนึงนะ

0: แต่การมีผบตรยาวมันก็ทำอะไรมันก็มั่นคงแล้วก็มีบารมีใช่ไหม
1: แต่ว่าคนใน
0: แต่คน
1: ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาคงไม่คิดแบบนั้นนะ
0: ใช่แต่บรรดาตำรวจที่เป็นรุ่นเดียวกันใกล้ๆกันก็ปิดประตูไปนะในการไม่แต่
1: เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายไปเป็นเลขาสมช.อีกเหรอ
0: เออไม่พี่แต่ผบตร.เนี่ยเป็นแล้วมันเหนื่อยนะเพราะว่าอะไรป่ะพี่มันก็จะคือต่อให้มีอายุราชการยาว

0: ก็อันนั้นเขาก็คาดกันว่าเป็นท่านสำราญนวลมานะคะจะได้เป็นผบ.ตร.คนต่อไปส่วนของโยกย้ายกองทัพที่เล่าให้ฟังแต่ว่าเอาแค่สรุปภาพรวมเนี่ย
1: มีตำแหน่งสำคัญอะไรบ้าง
0: คือที่เปลี่ยนเนี่ยคือแค่เปลี่ยนปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งตอนนี้ก็มีความชัดเจนนะว่าก็น่าจะเป็นรองปลัดกลาโหมก็คือพลเอกสรัญเพชรานนท์ซึ่งเป็นเตรียมฐานรุ่น26คือตอนเนี้ยเขาจะจ้องกันว่ามันจะเป็นยุคที่เตรียมฐานรุ่น26เนี่ยจะเป็นผบ.เหล่าทัพครบเลยนะก็คือถ้าปลัดกลาโหมคนใหม่เป็นท่านพลเอกสรัญเนี่ยก็เป็นเตรียมฐานรุ่น26ส่วนผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะว่าท่านจะเกษียณก็มีแคนดิเดตเป็นเตรียมฐานรุ่น26เช่นกัน2ท่านแต่ว่า2ท่านเนี้ยคนหนึ่งอายุราชการเหลือ1ปีคนหนึ่งอายุราชการเหลือ2ปีถ้าเอาจากเตรียมฐานรุ่น26เนี่ยผบ.ทร.ก็จะเป็นเตรียมฐานรุ่น26ตอนเนี้ยก็ครบเลยนะเพราะผบ.ทร.อ๋อจะขาดจะมีแค่ผบ.สูงสุดที่ยังเป็นเตรียมฐานรุ่น24อยู
1: ่
0: แต่ผบ.เหล่าทัพและปลัดกลาโหมเนี่ยจะเป็นเตรียมฐานรุ่น26แต่ว่าต้องรอดูนะว่าผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยระหว่างท่านพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลนะผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือซึ่งมีอายุราชการเหลืออีก2ปีกับท่านพลเรือเอกกรวิชฉายรถีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเนี่ย1ปีเนี่ยใครจะได้แต่ว่าเขามีการเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของเรือฟริเกตนะเพราะว่าท่านพลเรือเอกกรวิชเนี่ยผบ.กองเรือยุทธการเนี่ยเป็นประธานโครงการก็เหมือนกับว่าการได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกองทัพเรือ
1: ม
0: ันก็เป็นการสะท้อนทั้งเรื่องของความไว้วางใจจากผู้บัญชาการทหารเรือทั้งในเรื่องคอนเนคชั่นนะเพราะฉะนั้นก็รอดูไม่แน่ว่าเขาอาจจะสลับกันเป็นคนละปีก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามภาคประชาชนนะเราก็อยากให้มีผู้บัญชาการเหล่าทัพที่มีอายุราชการอย่างน้อยก็2ปีอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นปีเดียวมันแป๊บเดียวไงเดี๋ยวปุ๊บเอ้าเกษียณแล้วมันก็อย่างที่ว่ามันก็ทำงานไม่ต่อเนื่องแต่บางทีด้วยเงื่อนไขของรุ่นของอายุราชการเนี่ยบางทีในบางเหล่าทัพหรือแม้แต่ทร.เนี่ยก็จะเป็นแบบคนเดียวแต่เตรียมไว้เลยนะในส่วนของกองทัพบกเนี่ยปีนี้เข้มข้นมากแม้ว่าผบ.ทบ.จะยังไม่เกษียณนะคะพลเอกพนาแต่ว่าต้องเตรียมวางคนที่จะเป็นผบ.ทบ.ต่อแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นการวัดพลังกันพี่เด้งคือทั้งเตรียมฐานรุ่น26ก็คือรุ่นของพลเอกพนาเนี่ยแหละซึ่งเขาก็มีข่าวนะว่าเขาก็วางตัวท่านบิ๊กเต้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระผู้ช่วยผบ.ทบ.ซึ่งเป็นสายรบพิเศษเนี่ยที่จะเป็นผบ.คนต่อไปแต่ว่ามีอายุราชการเหลือ1ปีกับอีกอันนึงก็คือเตรียมทหารรุ่น27เนี่ยเขามีนี่อยู่พี่อดีตแม่ทัพภาคหนึ่งคนก่อนคือท่านบิ๊กใหญ่พลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นสายทหารเสือราชินีก็คือเป็นน้องเป็นลูกเลิฟของลุงอ่ะใช่ไหมแต่คนนี้เตรียมทหารรุ่น27แต่คือเขาต้องสู้กับคือถามว่าเขามีความชอบธรรมที่จะขึ้นเป็นผบ.ทบ.เพราะว่าเดินเติบโตมาในสายของคอมแมนเดอร์ตลอดเลยแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมาสู้กับรุ่นเตรียมทหารรุ่น26ใช่ไหมเพราะว่ารุ่น26เขาขึ้นเพราะอายุราชการเกษียณ71พร้อมกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการวัดพลังกันเกิดขึ้นนะว่าใครจะได้อันนี้แค่ว่านะพลเอกอมฤทธิ์เนี่ยต้องสู้หรือว่าแบ็กอัพเนี่ยต้องสู้เพื่อให้ได้อยู่ในกองทัพบกต่อไปก่อนนะคืออยู่ใน5เสือนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าถูกไม่อย่างนั้นจะถูกเตะออกไปอยู่กลาโหมอยู่ทัพไทยเลยยกเว้นว่าเขามีข้อตกลงกันว่าอ่ะสมมติถ้าท่านโดนย้ายไปเป็นรองปลัดแล้วก็ไปต่อคิวปีหน้านู้นค่อยขึ้นเป็นปลัดกลาโหมในปีสุดท้ายก่อนเกษียณก็ได้นะส่วนอีกข่าวนึงเนี่ยก็คือเตรียมทหารรุ่น28ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แรงแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นรุ่นที่จะจ่อคุมกองทัพและทุกเหล่าทัพในอนาคตต่อจากในอีกปี2ปีนี่แหละซึ่งก็มีข่าวว่าเขาก็จะดันสมาชิกเขาเนี่ยขึ้นผบ.ทบ.เหมือนกันเพราะฉะนั้นในโผเนี้ยก็ต้องเอาขึ้นสู่5เสือกองทัพบกเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าเช่นพลโทวรยศแม่ทัพภาค1เนี่ยท่านจะขยับขึ้น5เสือจริงไหมหรือท่านจะต้องเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยยาวในเรื่องของโครงสร้างหน่วยเฉพาะกิจคอแดงอาจจะอันนั้นก็คือจะไปอีกเส้นหนึ่งเลยจะไม่มาขึ้นในสู่ตำแหน่งผบ.ทบ.แล้วเพราะฉะนั้นก็รอดูความชัดเจนตอนนี้เนี่ยเขาถึงบอกว่าพลเอกพนาเนี่ยจะรับศึกหนักนิดนึงจะเผชิญกับ

0: แรงกดดันหลายอย่างในห่วงของฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายนี่แหละ
1: นี่คุณผู้ฟังคุณเทียงเขาบอกว่าพี่รานเนี่ยคงอยู่ไม่ครบอายุราชการหรอกพี่ก้องคงต้องขึ้นมาต่อ
0: โอ้โหใช่ใช่ใช่เขาวางกันไว้แล้วเขาวางกันไว้แล้วต่อ
1: พลตำรวจโทจิรภพภูริเดช
0: แล้วก็เชื่อได้ว่าเหล่านี้เขาก็จะไปสายเขาเรียกว่าอะไรนะไปสายจะไปพูดตรงอะไรแบบคือไปอีกสายนึงอ่ะก็คือมีที่รองรับอยู่แล้วล่ะประมาณนั้นนั่นแหละ
1: เพราะตอนนี้เขาเริ่มไงถ้าเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยเขาจะลงกันแบบโอ้โหวิเคราะห์กันหน้าดูเลยเรื่องเก้าอี้ผบ.ตร.เนี่ย
0: คิดว่าไม่น่าจะพลิกโผนะเพราะว่าก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าก็คือวางเอาไว้แล้วถ้าเอาอีกสมมุติเอาบิ๊กหวานขึ้นเนี่ยก็มันก็จะไปอีกสายนึงเลยเพราะฉะนั้นในสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมาสายนี้แหละ
1: แกวุฒิสูงสุดไหม
0: ใคร
1: บิ๊กลานของเธอเนี่ย
0: ไม่น่าจะไม่ใช่มั้งเพราะว่าน่าจะบิ๊กหวานหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะอันนี้ไม่ได้ไม่ค่อยสันทัดเรื่องตำรวจแต่อันนี้แบบแค่เจอ
1: เดี๋ยวต้องถามน้องเนี่ย
0: อะไรนะเดี๋ยวฝาก
1: จัดรายการ
0: น้องบอยใช่ไหมน้องบอยนี่สายตำรวจโดยตรงเลยเดี๋ยวเราก็เจอเดี๋ยวเราถามเลยนอนมาหรือเปล่านั่นแหละส่วนอีกเรื่องนึงนะก็เรื่องกองทัพเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการเตรียมเรื่องของการจัดซื้
1: อ
0: พวกยุทโธปกรณ์นะที่เมื่อวานนี้ที่มีการชี้แจงในสภาโดยผู้บัญชาการเหล่าทัพปลัดกระทรวงกลาโหมอะไรเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้อันนึงอ่ะบางครั้งเนี่ยพี่เด้งในเรื่องของจะว่ามันเป็นความลับทางราชการมันก็ไม่เชิงนะเวลากรรมาธิการถามแล้วมันเป็นถ่ายทอดสดใช่ไหมอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ย
1: งบประมาณ
0: อย่างเช่นเมื่อวานนี้กรรมาธิการถามว่าเนี่ยกองทัพเนี่ยมีกระสุนสำรองสงครามเนี่ยล้นคลังจริงหรือเปล่าแบบซื้อสั่งมานู่นนี่มาเสทอบอบอกว่าล้นที่ไหนไม่ล้นคือถ้าโดยมาตรฐานของกองทัพทั่วโลกเนี่ยกระสุนสำรองสงครามเนี่ยอย่างน้อยต้อง90 วันแต่ของกองทัพไทยอ่ะกองทัพเราอ่ะแค่45 วัน
1: กองทัพรู้ไหมเนี่ยว่าเขาไลฟ
0: ์น่าจะคิดว่าน่าจะรู
1: ้เดี๋ยวเหมือนอาจารย์วันนออาจารย์วันนอผมไม่รู้ว่าเขาไลฟ์อะไรพูดซะ
0: เล็กว่าบางเรื่องอ่ะมันต้องรับนะคือโอเคเราเข้าใจแหละในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของการรับรู้ของประชาชนมันดีแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เช่นอย่างเช่นสมมติเขมรแต่เชื่อว่าเขาก็เดาถูกแหละว่าเราก็คงมีกระสุนประมาณ45 วันก็คือถ้าลบจริงๆก็ได้เดือนครึ่งใช่ไหมแต่ก็เหมือนอย่างคราวที่แล้วอ่ะพี่ลบรอบสองอ่ะเราลบ20 วันถามว่าเหตุผลหนึ่งอ่ะที่เราต้องหยุดการสู้รบอ่ะมันก็มีเรื่องกระสุนนี้ด้วยเพราะว่าโอเคเรามี45 วันก็จริงแต่เราลบไปจะเกือบเดือนแล้วอ่ะคือถ้าจังหวะเราไม่สามารถที่จะหยุดลบหยุดยิงนะเวลานั้นน่ะเราอะตอนนั้นพี่โหทหารอะวิ่งหากระสุนกันควักเลยนะซึ่งมันเป็นห่วงที่เราวัดใจหลายประเทศเลยคือที่เล็กเคยเล่าไงบางประเทศอะเห็นสนิทสนมกับเราดีอย่างงู้นอย่างนี้อะพอถึงเวลาไปขอซื้อกระสุนกับเขาอะเขาไม่หายเขาไม่ขายให้นะอันนี้ไม่ใช่
1: มันก็เลยเป็นที่มาที่เรายังไงเราก็ต้องมีกระสุนรองรับไว้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็นี่ไงช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่ากลาโหมเนี่ยไปที่ศูนย์สร้างอาวุธของกลาโหมอ่ะไปบ่อยอ้าวหมดเวลาอ้าวหมดเวลาลืมดูเวลาไปบ่อยมากเลยไปเร่งเลยเรื่องของการผลิตกระสุนเนี่ยนะเพราะว่าเราถึงเวลาเราต้องพึ่งตัวเองนะฮะกูตายนั่งเอียงข้างไม่ได้ดูเวลาเลยอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะวันนี้ขอบคุณมากลาไปก่อนเหลือ30 วินะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐราชีหุ้นไทยฟื้นแรงสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาเดเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กสื่อด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนปีนี้และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรเป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนตามรายงานระบุว่าดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปีทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียนขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 67,000 ล้านบาทและมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์หรือราว 42,000 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากเสถียรภาพทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางและการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกเผชิญกับความผันผวนสูงทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาพลังงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศรัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลกรรมสิทธิ์ฟรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถนั้นโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถฟรีที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่มีผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่17-30กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้4ช่องทางที่รัฐบาลจะเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทางนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใน16สิงหาคมไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงเพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาบัณฑิตจบใหม่ตกงานผนึก35ภาคเอกชนพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า 311,000 อัตราแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนอยู่ระหว่างการหางานสะท้อนปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานภาวะสังคมไทยของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่ที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้ว่างงานระยะยาวจำนวนมากเป็นคนอายุ 20-29 ปีสะท้อนว่าการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่เป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ปัญหาจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่มีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถเติบโตในสายอาชีพได้นอกจากการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วกระทรวงแรงงานยังเดินหน้ายกระดับแพลตฟอร์มไทยมีงานทำให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งงานและความต้องการทักษะของภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่งานลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่คุณผู้ฟังเข้าสู่คนในข่าวนะครับวันนี้กับผมดีเจบอยสมศรีพันธ์แล้วก็น้องเปิ้ลพรศินีนะครับวันนี้รับหน้าที่แทนพี่อ้อบุษยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: เปิ้ล
4: สวัสดีค่ะพี่บอยค
3: ่
4: ะ
3: วันนี้คออาชญากรรมมายึดโต๊ะการเมือง
4: พอดีพี่อ้อติดภารกิจตาม
3: ไปต่างประเทศ
4: ตามนายกไป
3: ใช่ไปจีนใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: ก็เลยส่งน้องเปิ้ลมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังเช้านี้ก็อาจจะไปแนวเขาเรียกว่านองเลือดนิดนึงจะไม่การเมืองจ๋าออกตัวไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าก็โซนนี้ด้วยกันทั้งคู่คุณผู้ฟังฮะแต่ก็จะคุยเรื่องที่มันกึ่งๆที่เป็นกระแสสังคมก็ว่ากันไปเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าว
4: ล่าสุดก็มีผลตรวจสอบออกมาแล้วเนาะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
3: ก็จะคุยกับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงคุยกับทางตำรวจเขาบอกว่าจะจัดระเบียบซึ่งผมก็พูดบ่อยๆถ้าถอดบทเรียนเนี่ยถ้ายกให้เป็นบทเรียนเป็นตุ๊กตาหนึ่งตัวมีเสื้อมีผ้าใส่ก็ถอดจนไม่เหลือจะอะไรจะถอดแล้วคุณผู้ฟัง
4: ครั้
3: งแรกถอดเสื้อครั้งสองสองเกงครั้งสามถอดถุงเท้าครั้งสี่ถอดหมวกครั้งห้าถอดแว่นนี่ถอดจนไม่เหลืออะไรจะถอดอะ
4: ตั้งแต
3: ่ตัดคอ
4: ใช่ไหมคะตั้งแต่ซานติก้าไปยนไปจนที่สัตหีบ
3: เมาเทนบี
4: แล้วก็มานี
3: ่ระยะแค่สิบกว่าปีก็เกิดเหตุเนี่ยฮะสังเวยชีวิตไปหลายคนก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียนะจุดนี้เอาไว้เหมือนเดิมทุกๆครั้งที่จัดรายการแต่ว่าสิ่งที่ต้องคุยมันก็ต้องคุยกันต่อไปเรื่องของประเด็นแวดล้อมอื่นๆเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของประกันตามมาด้วยช่วงแรกต่อสายเลยไหม
4: ต่อสายได้เลยค
3: ่
4: ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณบุษกรแสนสุขนะคะประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะหรือที่เรารู้จักวสท.ค่ะว่าท่านได้ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ด้วยนะในวันนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าก็มีอยากจะบอกว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะมายกเครื่องมาตรฐานอัคคีภัยในสถานบันเทิงกันว่าควรจะเป็นลักษณะยังไงและเดิมเนี่ยที่การขออนุญาตสำนักงานเขตเนี่ยมันมีมาตรฐานยังไงเขาถึงให้ผ่านมาได้เนาะ
3: ใช่
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณคุณสกรยังไม่มาสักครู่คุณนุวังนะครับเดี๋ยวรอสายท่านสักครู่นะครับเช้าๆแหล่งข่าวอาจจะมีภารกิจก็เหมือนเราท่านๆนี่แหละผมเองก็วันนี้นะคุณนุวังไม่รู้ดาวอะไรเคลื่อนลืมกุญแจห้องกุญแจรถไว้ในห้องหมดเลยนี่กลับบ้านไม่ได้นะคุณบุษกรมาแล้วสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะคุณบุษกรครับจากที่เราได้ลงพื้นที่เกิดเหตุไปเนี่ยค่ะวิเคราะห์พฤติกรรมการเกิดเพลิงไหม้ในสถานบริการเนี่ยค่ะจากที่เราเห็นเนี่ยค่ะเป็นในส่วนไหนยังไงบ้างอะคะที่เราพบว่าเหมือนมีความผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค
4: ่
5: ะคือต้องบอกว่าครั้งนี้ที่เราเห็นเลยนะคะเปลวไฟเนี่ยมันพุ่งออกมานะคะจากตรงประตูเนี่ยเป็นเหมือนเจ็ตเฟรมเลยก็คือพุ่งเป็นลำออกมาจากในอาคารเนี่ยนะคะอันนั้นแสดงถึงความผิดปกติจากกรณีเกิดเพลิงไหม้ทั่วไปนะคะอาคารทั่วไปที่เราเห็นแสดงว่ามันจะต้องมีแรงดันมหาศาลนะคะเกิดเยอะมากนะคะที่จะดันพวกเปลวเพลิงเนี่ยออกมาได้อย่างรวดเร็วประเด็นสำคัญที่เราสนใจก็คือว่ามันเป็นเชื้อเพลิงอะไรนะคะแล้วทำไมเหมือนแล้วก็

0: ำไมมันถึงได้เกิดแรงส่งนะคะที่ออกมาถึงขนาดแบบทำให้คนกระเด็นแล้วก็พุ่งไปไกลซึ่งจากที่เราไปดูเนี่ยเปลวเพลิงอ่ะจากประตูเนี่ยพุ่งไปได้ถึง 6-7 เมตรเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เลยเข้าไปดูในสิ่งที่เห็นก็คือว่าอันดับแรกเลยเราเข้าไปเราก็เห็นว่าอ้าวสภาพของตัวอาคารเองเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกับอับทึบปิดทุกด้านเลยนะคะก็คือมีทางออกจำกัดนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเพดานก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าตรงส่วนที่เป็นลานที่นั่งเนี่ยนะคะก็สูงประมาณ3.15 เมตรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาคารมันไม่ใหญ่มากเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับไม่คับแคบนะคะแต่เนื่องจากว่าอาคารพื้นที่ใช้งานที่เป็นคนนั่งกินดื่มเนี่ยน่าจะประมาณสัก500 ตารางเมตรถ้าสภาพแบบนี้เรามองแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบอึดอัดแล้วก็เพดานเตี้ยและประกอบกับพวกเชื้อเพลิงนะคะที่ตกแต่งเข้าไปในอาคารประเภทสถานบันเทิงเหล่านี้มันเป็นวัสดุที่มันติดไฟได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวัสดุซับเสียงนะคะแล้วก็วัสดุตกแต่งประเภทพวกพลาสติกที่มาตกแต่งเพื่อความสวยงามเป็นดอกไม้พวกใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือประเด็นที่มันนำมาสู่การเกิดเหตุในลักษณะที่เราเห็นว่ามันเกิดรุนแรงนะคะค่ะแต่ว่าในสิ่งที่เราไปพบนะคะหลังจากที่เราลงพื้นที่นะคะก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้จากด้านล่างนะคะการลุกไหม้เนี่ยมันก็จะต้องไหม้จากด้านล่างแล้วก็ขึ้นด้านบนแล้วก็ลามไปตามเพดานแล้วก็เชื้อเพลิงเนี่ยถามว่ามันจะมีแรงดันแล้วก็เร็วขนาดนี้ไหมมันก็เร็วเพราะมันเป็นเชนนิ่งเจ็ตแต่มันเชื้อเพลิงมันไม่ได้มากมายถ้าทีเดียวในการที่จะเกิดที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เป็นลูกไฟออกไปนะคะมันจะต้องมีลูกไฟจากที่ไหนเราก็ไปเจอนะคะหลังจากที่มีการเจาะฝ้าเพดานเราก็มองขึ้นไปบนฝ้าเราเจอว่าในฝ้าเพดานเราเจอว่าโครงสร้างหลังคาเนี่ยถูกเคลือบนะคะถูกเคลือบด้วยวัสดุที่เป็นสีเหลืองนะคะก็คือเราก็มีแนวโน้มว่าโอเคแหละมันเป็นโครงสร้างเหล็กมันน่าจะเป็นพวกฉนวนกันความร้อนนะที่เป็น PU โฟมอะไรต่างๆที่เราพ่นนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยตามพวกที่เป็นโครงสร้างนะคะต่างๆก็จะถูกพ่นเคลือบหมดเลยและก็จะเจอว่าที่ฝ้าเพดานเนี่ยก็มีพ่นเคลือบหนาอีก3 นิ้วน่าจะไว้หนึ่งแหละวัตถุประสงค์หลักเลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเสียง
1: คร
0: ับนะคะการเสียงเพราะว่าการพ่นตรงนี้ถ้าเป็นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นั่งทั่วไปเนี่ยนะคะก็พ่นแค่ชั้นเดียวก็คือพ่นหมายถึงว่าพ่นภายในเพดานอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นบริเวณที่เป็นตรงเล่นดนตรีเนี่ยเวทีเนี่ยจะพ่นด้านล่างด้วยก็คือพ่นหนา2 ชั้นเลยนะคะทั้งบนฝ้าแล้วสภาพที่เห็นก็คือมันมีสีดำนะคะมีรอยเผาไหม้นะคะเราขึ้นสำรวจดูก็เจอรอยเผาไหม้เต็มพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันนำมาสู่แนวความคิดที่บอกว่ามันต้องเกิดนะคะการลุกไหม้นะคะที่ในฝ้าเพดานก่อนนะคะเกิดในลักษณะของการที่ความร้อนสูงนะคะแล้วก็พวกวัสดุพวก PU โฟมเนี่ยนะคะเขาเกิดนะคะการเขาเรียกว่าไพโรไลซิสก็คือเกิดการหายไอเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้ในลักษณะที่มีอากาศมันจำกัดแต่ว่ามันก็ลามไปได้เรื่อยๆนะคะลุกลามไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมเป็นไอก๊าซเชื้อเพลิงที่จำนวนมากแล้วก็ดันลงมาที่ด้านล่างนะคะนี่แหละคือสิ่งที่มันต้องบอกว่ามันต่างจากการเกิดเพลิงไหม้ทั่วไปเพราะมันเกิดในพื้นที่ที่เราไม่รู้เลย
1: คร
0: ับแล้วเราก็นั่งอยู่ใต้อาคารในอาคารใช้อาคารโดยที่มันมีไฟมันมีการลุกไหม้นะคะอยู่ข้างบนเพดานแล้วพอมันหลุดลงมาเนี่ยมันก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเราไปกำลังไปดูสวนสัตว์แล้วมันมีเสือหลุดออกมาได้แล้วเราหนีไม่ทันคือแบบมันก็เป็นเหมือนกับอันตรายที่มันพุ่งเข้ามาทันทีนะคะเนี่ยก็เป็นการทำให้หนีไฟเนี่ยยากมากนะคะในถ้าเกิดการเกิดเหตุในลักษณะนี้นะคะ
1: คุณบุษกรนี่ก็คือหมายความว่ามันปะทุอยู่บนเพดานแล้วมันก็ลุกลามอยู่บ้านบนถูกไหมฮะ
0: ค่ะก็คือมันใช่ค่ะมันก็คือ
1: มันขยายวงอยู่แค่ไหนจนมันทำให้มีควันหรือมีไฟหรือเพดานทะลุแล้วจึงเห็นว่าไฟไหม้มันไม่มีความร้อนเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในนั้นเลยนะหรือว่าแอร์มันเย็นมากจนเราไม่สึกร้อนร้อนนิดหน่อยแต่ก็นึกว่าคนเยอะมันยังไงอ่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่านะคะโครงสร้างอาคารที่เป็นเพดานเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากนะคะแล้วเขาก็ออกแบบในเรื่องของคือฉนวนแล้วก็ฉนวน3นิ้วเนี่ยที่พ่นเนี่ยมันเสียหายเฉพาะผิวบนตัวเขาก็ยังแบบดูสีขาวพอเราตัดมาก็ดีคือการผลิตการป้องกันความร้อนที่จะส่งผ่านจากข้างบนลงล่างเนี่ย

0: ดีมากถูกไหมฮะ
1: ดีมากใช่ต้องบอกว่าตรงนี้ดีมาก
0: คนที่อยู่ด้านล่างก็อาจจะไม่รู้สึกสัมผัสเลยนะด้วยความที่มันอยู่เหนือเรามันก
1: ็
0: ร้อนขึ้นด้านบนซะมากกว่าถูกไหมฮะ
1: ค่ะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความร้อนสูงมากถึงขนาดทำให้โครงสร้างพังถล่
0: ม
1: มันยังไม่ถึงจุดที่โครงสร้างวิกฤตมันเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าไฟเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาความเรื่องของความร้อน
0: แล้วกลิ่นนะครับท่าน
1: ค่ะกลิ่นเนี่ยมันมีอยู่แล้วกลิ่นน่ะนะคะมันก็คือพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นแล้วก็การแสบจมูกแสบตาด้วยสารที่เป็นโปรดักต์แต่ว่ามันยังอยู่ข้างในนะคะเนื่องจากว่าเพดานเขาผนึกดีมากคาดว่ามันจะมากกว่า7นาที10นาทีที่มันเกิดอยู่ข้างบนโดยที่เราไม่รู้นะคะแล้วก็พอเขามีคือเขาเกิดเต็มพื้นที่เลยนะพอไปเปิดฝ้าเพดานนะคะทีมวิศวกรรมสถานกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปเปิดฝ้าเพดานก็เข้าไปดูหลังจากที่เปิดแล้วเนี่ยก็พบว่ามันขยายวงเต็มพื้นที่เลย
0: คือมันกินด้านบนจนหมดแล้วถูกไหมฮะมันกินพื้นที่ด้านบนจนแบบ
1: คือมันไม่ได้ทำลายพวกโฟมหรืออะไรจนหมดนะคะแต่ความหมายคือว่ามันได้พวกผิวหน้านะคะหรือ
0: ส่วนที่บางตัวไปแล้ว
1: ใช่เขาก็ไปนะคะเขาก็ไปจนหมดแล้วนะคะลามไปก็คือเขาก็จะเอาผิวหน้าเนี่ยไปนะคะอะไรที่มันสลายนะคะสลายได้นะคะเป็นลักษณะเป็นไอเชื้อเพลิงเกิดเป็นไอขึ้นมาสะสมจนความร้อนเยอะเนี่ยก็คือเต็มพื้นที่เลยทีนี้จุดที่เขาออกได้อะมันมาออกได้บริเวณที่เป็นโซนเวทีเนื่องจากว่าเพดานเนี่ยดีแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากนะคะหนาแข็งแรงทีนี้จุดที่ออกได้เนี่ยเป็นจุดที่มีการยึดพวกลำโพงยึดพวกไฟตกแต่ง
0: แล้วก
1: ็มีรูที่เพดานในคลิปวิดีโอเราเห็นมันมีควันแล้วมีคนบอกว่าเป็นนึกว่าเป็นเอฟเฟกต์ด้วยนะคะ
0: คนไม่รู้แ
1: หละใช่มีผู้หญิงที่เขารอดออกมาเนี่ยเขาพูดนะคะว่าเขาเห็นแล้วเขาว่าเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต
0: ์
1: เนี่ยมันเป็นอันตรายที่ทำให้คนอ่ะคือไม่รู้เลยนะคะเป็นมันซ่อนอยู่แล้วมันก็จากนั้นพอมันลงมาได้ในระดับหนึ่งนะคะมันได้ออกซิเจนแล้วเพราะว่าอยู่ข้างบน
0: ไปเร็วเลย
1: ใช่มันก็เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็พอลุกไหม้แล้วก็ระเบิดเสียงก็คือมันทะลุจากเพดานมาเป็นจุดๆนะคะแต่มันพุ่งลงมาเป็นเปลวเพลิงและทีนี้พอจากนั้นเขาก็พอเขาลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็พุ่งไปนะคะพุ่งไปตามเพดานแล้วก็ประตูประกอบกับการเปิดประตูนะคะที่ด้านหลังที่ตอนหนีไฟอะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการเล่นเติมอากาศเข้าไปใช่แล้วมันก็ทำให้พุ่งไปด้านทุกทิศทางจริงๆแล้วมันออกทุกทิศทางพอมาดูคลิปวิดีโอที่มีคนถ่ายจากด้านบนนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยไฟมันออกไปทุกทิศทางนะคะเมื่อประตูเปิดนะคะค่ะ
0: อันนี้ก็ค่ะครับเชิญครับเชิญต่อฮะ
1: นักกำลังจะบอกว่าในลักษณะนี้แหละที่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจว่าการเกิดในลักษณะนี้นะคะมันหนีไฟยากมากเลยนะคะค่ะเราจะต้องมีการออกแบบและป้องกันตั้งแต่ต้นเลยนะคะไม่ใช่มองเรื่องของการหนีอย่างเดียวแล้วมันต้องอยู่ที่อาคารมันต้องปลอดภัยก่อนนะคะถึงจะไปออกแบบทางหนีไฟให้มันสัมพันธ์กันกับการใช้อาคารค่ะ
0: ย้ำอีกสักทีได้ไหมจุดที่มันเป็นตัวต้นเพลิงหรือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากตรงไหนสาเหตุอะไรฮะ
1: ค่ะก็ในส่วนนี้นะคะที่ถ้าเป็นสาเหตุที่ชัดเจนเลยว่าเกิดจากตรงไหนอย่างไรนะคะอันนั้นก็ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานนะคะแต่เดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบไม่นานแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นแล้วกันในบนเพดานอ่ะมันก็มีเพียงสายไฟแล้วก็จุดต่อพวกบล็อกกองสายไฟต่างๆนะคะที่เดินสายในลักษณะที่แบบพาดไปตามเพดานเลยน่าจะเป็นการทำแล้วก็มีการมาพ่นฉีดทีหลังมันถึงจะเพราะว่าปกติก็ทำกันอย่างนี้แล้วพวกดังนั้นการฉีดโฟมเนี่ยมันอาจจะไปอุดไปเคลือบพวกสายไฟซึ่งปกติสายไฟพวกนี้นะคะเขาก็ต้องมีการระบายความร้อนได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: มันก็เป็นเหมือนกับรอระยะเวลาหนึ่งละตัวสายไฟเองอะนะมันเกิดความร้อนในการใช้งานอยู่แล้วนะคะมันก็ระบายความร้อนไม่ได้สารก็จะเสื่อมเร็วขึ้นอันนี้ก็คือจุดหนึ่งอันที่สองก็พวกบ่องก็กล่องไฟบล็อกไฟต่างๆนะคะมันก็จะเป็นรอยต่อต่างๆมันจะมีการอาร์คได้ไหมนะคะเพราะว่าพวกอาร์คพวกนี้มันก็ไม่ได้ทำให้ไฟตัดไฟดับซะทีเดียวนะรวมไปถึงการใช้กระแสไฟที่มันมากเกินไหมเพราะว่าล่าสุดเห็นมีข่าวออกมาแล้วว่ามีการไปตรวจแล้วว่ามันเกิดภาวะการใช้ไฟเกินจาก
2: ตกตลอด
1: ใช่เพราะว่ามันมีไฟตกนะคะประเด็นเหล่านี้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันเป็นที่มานะคะของการเกิดเหตุครั้งนี้ซึ่ง ระบบไฟฟ้านะคะเราก็มองไปเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะที่มีการใช้งาน

0: โดยอาจจะหนึ่งละออกแบบถูกต้องก
1: ับ
0: การที่งานจริงไหมนะคะสองละตรวจสอบดูแลแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดผลตามมา
1: ถ้าย้อนไปที่7ถึง10นาทีที่ลุกไหม้อยู่บนเพดานถ้าเรารู้นะมันเป็นทุกคนปลอดภัยผมมองอย่างนั้นเลยนะพี่แล้วเรารู้ตั้งแต่นาทีที่1ที่2หรือว่าที่3เนี่ยทุกคนก็ยังปลอดภัยนะเพราะมันสามารถออกจากร้านได้ไวภายใน3ถึง5นาทีน่าจะออกได้หมดทุกคนแต่ที่เรามารู้เลยเมื่อไฟมันลงมาแล้วข้างบนมันลามไปซะจนเหมือนไฟลามทุ่งมันหมดแล้วอ่ะแล้วพอเติมอากาศเข้าไปมันก็ไอตัวไฟที่พุ่งมันเกิดจากอากาศเหรอครับหรือมันมีแรงดันยังไงที่เราเห็นแบบแก๊สพุ่งอย่างนั้นเลย
0: อ๋อจริงๆมันเป็นพฤติกรรมของเขาอยู่แล้วนะคะไฟที่มันสะสมนะคะพวกก๊าซเชื้อเพลิงที่มันสะสมอยู่ในพื้นที่จำกัดนะคะก็คือมันอยู่ในฝ้าเพดานนะคะแล้วก็มันก็ขาดออกซิเจนนะคะออกซิเจนมันไม่เยอะมากนะคะขณะที่เขาก็ดันออกมาได้เนี่ยนะคะมันก็มาเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาเมื่อสัมผัสกับอากาศด้านล่างคือมันคือไอเชื้อเพลิงที่มีความร้อนที่มันพร้อมจะลุกติดไฟอยู่แล้วใช่เพราะมันพร้อมติดไฟอยู่แล้วพอมันลงมันมาได้อากาศได้อาจจะมาได้อะไรข้างล่างปะทะไฟความเสี่ยงต่างๆมันก็เลยเกิดทีนี้พอเกิดปุ๊บสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันก็นะคะมันก็ปะทุลงมาอย่างรวดเร็วนะคะค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นสถานบริการอย่างเนี้ยค่ะตัวโฟมโพลียูเทนเนี่ยค่ะมันยังสามารถใช้ได้ไหมคะมันยังได้มาตรฐานไหมคะหรือว่าควรจะมีลักษณะยังไงอะคะ
0: ค่ะคือในเรื่องของลักษณะการป้องกันนะฮะในเรื่องของพวกหนึ่งแหละพวกเอากันเสียงก่อน
1: อ
0: ย่างกันเสียงเนี่ยมันมีวัสดุทางเลือกตัวอื่นนะคะพวกที่ใช้ที่ใช้เนี่ยมันมีโพลียูรีเทนที่ผักมาฉีดเนี่ยหนาเนี่ยก็คือคิดว่าไม่เหมาะสมนะคะถ้าใช้เนี่ยมันต้องมีการป้องกันที่ดีก็คือปิดทางด้านที่มันจะสัมผัสไฟนะคะก็ด้วยยิปซัมบอร์ดนะคะแต่ทีนี้การเขาปิดด้านล่างเนี่ยนะคะได้แต่ว่าด้านบนไม่ได้ปิดไงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันยังไม่สามารถป้องกันได้นะคะหรือจะเลือกไปใช้พวกที่วัสดุที่เป็นพวกถ้ากันเสียงนะมันก็จะมีพวกที่เป็นไฟเบอร์กลาสพวกฉนวนชนิดอื่นนะคะที่มันดีกว่าที่เขามีคุณสมบัตินะคะในการที่ติดไฟยากนะคะแล้วก็มีการใส่สารหน่วงต้านไฟอะไรต่างๆคือต้องคำนึงถึงในการใช้งานที่ถูกต้องก่อนถ้าเกิดมองอีกอันนึงก็คือที่เราเห็นที่มันลุกวาบติดไฟกรณีคล้ายกับ Mountain Bee เลยก็คือพวกรับใช้กันเยอะมากก็คือพวกฟองน้ำแบบที่มันเป็นรูปทรงรังไข่แหละนะคะที่เป็น
2: เสียงอะไรแบบนี้ใช่
0: ไหมเสียงอ่ะใช่ตัวนี้เนี่ยคือแค่เอาไฟแช็กอ่ะนะคะจุดนิดเดียวมันติดแล้วมันก็ลามแล้วก็หยดนะคะค่ะคือตัวนี้เนี่ย
1: เ
0: ราติดไปตามเพดานใช่ติดไปตามเพดานท
1: ุ
0: กสองเคสได้เหมือนกันเลยคนที่ออกมานี่คือได้รับนะคะนอกจากได้รับการพิษเพราะว่ามันพวกตระกูลพวกฟองน้ำพวกพลาสติกอะไรพวกนี้มันให้การพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ว่าจะเป็นพวกไฮโดรเจนไซยาไนด์หรืออะไรพวกนี้มันออกมาเนี่ยเราสูดเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้การเขาเรียกว่าสภาวะของการหายใจหรืออะไรพวกนี้มันก็เริ่มที่มีผลต่อการเคลื่อนที่แล้วนะคะค่ะทีนี้พอมันแล้วมันรับมันลามเร็วด้วยแล้วมันก็หยดลงมานะคะหยดลงมาทำให้แบบเราเบิร์นตามผิวตามอะไรพวกนี้นะคะค่ะ
1: อาจารย์ครับคือโดยปกติเราที่อยู่อาศัยมันจะมีลักษณะของเพดานที่มันต้องสูงในระดับหนึ่งเนาะแต่ร้านอาหารนี่ไม่มีควบคุมใช่ไหมว่าเพดานต้องสูงกี่เมตรเพื่อให้อากาศมันลอยตัวอยู่ด้านบนโดยไม่มาแออัดแบบนี้อ่ะ
2: ค่ะมาตรฐานสถานบริการเนี่ยค่ะ
0: จริงๆมีหมดนะคะพวกกฎหมายเนี่ยเข้ากำหนดกฎหมายที่ออกมานะคะกฎกระทรวงฉบับที่55เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางผังเชิญก็จะมีข้อกำหนดเลยว่าเพดานต้องสูงเท่าไหร่นะคะลักษณะอาคารที่พักอาศัยอาคารลักษณะแบบไหนอาคารสาธารณะมีหมดเลยแล้วก็จะมีเรื่องของช่องความกว้างด้วยทางหนีไฟอะไรพวกนี้ความกว้างไปถึงทางออกเป็นยังไงมีข้อกำหนดหมดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย
1: แล้วผ่านเหรอฮะความเพดานเตี้ยๆอย่างนี้ผ่านเหรอฮะเพราะว่าทางกทม.บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุสักไม่นานแล้วก็ส่งเจ้าที่ไปตรวจ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่อันนึงก็คือเรื่องของอาการเกิดก่อนเกิดหลังอะไรพวกนี้ค่ะต้องเข้าใจนะคะว่าบางทีเนี่ยนะคะแนวทางการปฏิบัติที่ถ้าอาคารทุกหลังอะยึดว่าโอ้อาคารเราเนี่ยนะออกแบบมาก่อนกฎหมายมันจะออกเพราะกฎหมายตัวนี้มันออกมาเมื่อปี2543หรืออะไรพวกนี้เนาะ
1: คร
0: ับ แต่เราสร้างตึกมาตั้งแต่2513แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจารย์แต่ตัวนี้มันไม่ใช่อาคารเกิดก่อนเกิดหลังนะเข้าใจว่าฝ้าเพดานเหมือนกับตกแต่งใหม่ถูกไหมแล้วก็ทางมันเตี้ยลงมาพอแต่งใหม่เหมือนกับโป่งข้างบนอาจจะโป่งเยอะตรงที่จุดไฟไหม้แต่ว่ามันก็ทำให้

0: จานมันต่ำอันนี้มันตกแต่งใหม่นะจานไม่ใช่โครงสร้างเดิมนะ
1: ค่ะนั่นแหละก็คือกำลังอาจารย์กำลังจะบอกว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่ต้องไปเราเป็นนักวิชาการเราพูดมากไม่ได้นะว่าเรื่องของการเรื่องของการ
2: ตรวจสอบใช่ไหมคะให้ได้มาตรฐาน
1: อาจารย์บอกไว้เลยว่าคือในบทบาทหนึ่งที่ทำงานก็คือพิจารณาเกี่ยวกับโครงการที่ยื่นเข้ามาเนี่ยในการขออนุญาตด้วยนะในส่วนที่ไปช่วยงานเขาเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปถึงกทม.เนี่ยอาจารย์ก็จะดูในระดับที่เป็นผลกระทบอะไรทางด้านความปลอดภัยด้านป้องกันและประดับสารอะไรท่านก็จะทักตลอดเลยว่าอาคารที่ออกแบบมาเนี่ยนะต้องให้ดูตามลักษณะการใช้งานเราอย่ามาดูตัวเลขตามกฎหมายว่าไอ้กฎหมายเนี่ยไม่ใช่อาคารสูงเราก็เลยไม่ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งที่เรามาสูงปิ่มๆมา 22.95 แล้วจะ23อยู่แล้วหรือไม่ใช่ใหญ่พิเศษ
0: เหมือนจะสีถนนชัยแล้ว
1: 9,000 กว่าแต่อยากให้ดูเรื่องของอาคารนั้น
2: อ
1: ่ะเป็นอาคารที่มันมีความเสี่ยงไห
2: ม
1: ถ้ามันเสี่ยงปุ๊บนะถ้าเราไปใช้มาตรฐานเลยเพราะกฎหมายระเบียงข้อกำหนดขั้นต่ำที่ออกมารวมอาคารหลายๆแบบเข้าด้วยกันแต่การออกแบบความปลอดภัยต้องออกแบบตามการใช้งานจริงความเสี่ยงจริงประมาณนั้น
0: จริงๆถ้
1: าเป็นปลอดภัยค่ะ
0: เวลาอาหารสารบันเทิงต้องกำหนดนะอาจารย์ว่าเพดานต้องสูงเท่าไหร่ถ้าคุณสูงเท่านี้คุณให้คนเข้าได้แค่กี่คนอะไรอย่างนั้นเพราะเป็นเรื่องของเรื่องการหายใจอ่ะเรื่องของการมีชีวิตอยู่ในนั้นนะอาจารย
1: ์
0: ถูกไหมว่าการใช้อากาศอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ก็คือเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องเพดานอย่างเดียวมันหมายถึงเรื่องของ
2: การใช้สอยพื้นที่
1: การใช้สอยพื้นที่การตกแต่งนะคะเรื่องของวัสดุนะคะแล้วก็การที่เราจะต้องมีการตรวจสอบนะออกแบบพวกระบบไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์มองว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยจะต้องออกแบบติดตั้งโดยที่คนที่เขามีความชำนาญโดยเฉพาะมีเป็นวิศวกรเป็นอะไรที่เขามีใบประกอบวิชาชีพจริงๆนะคะก็คงจะต้องปรับตรงเนี้ยช่วยด้วยว่าจากสเกลที่ว่าอาจจะต้องเป็นอาคารควบคุมนะควบคุมการใช้เนี่ยมันเป็นต้องเป็นอาคารใหญ่ขนาดไหนขึ้นไปเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่อาจจะมันอาจจะเกณฑ์มันอาจจะสูงเกินไปไหมวันนี้เราอาจจะต้องมาทบทวนเกณฑ์ในเรื่องของการออกแบบการควบคุมการใช้อาคารที่มันเสี่ยงแบบนี้นะคะให้มีการปฏิบัติมากขึ้นอาจารย์มองว่าต้องบูรณาการทุกด้านเลยด้านเกณฑ์ในการบังคับใช้เกณฑ์ในการออกแบบเกณฑ์ในการกำกับดูแลนะคะการขออนุญาตนะคะในแต่ละช่วงจะต้องดูอะไรบ้างไม่ใช่ขออนุญาตครั้งเดียวแล้วก็ยาวไปเลยแต่การตรวจสอบเพื่อต่อเนี่ยมันต้องขออนุญาตมันต้องเอาเกณฑ์ปัจจุบันมาใช้ไม่ใช่เป็นเกณฑ์ตั้งแต่ตอนก่อสร้างใช่เราต้องมองตามสภาพการใช้งานจริง
0: เพราะว่าสถานที่เพราะว่าสถานที่เดิมอาจจะไม่ได้เป็นสถานบริการเดิมเป็นอาจจะเป็นอาคารพาณิชย์ทำอย่างอื่นแต่ว่าจู่ๆก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันนี้หมายถึงที่อื่นๆด้วยถูกไหมอาจารย์มันก็จะเกณฑ์มันจะแตกต่างกันแล้ว
2: ค่ะอาจารย์ครับมีคุณผู้ฟังสอบถามมาว่ามีไฟมีไฟอะลาร์มหรือว่าการป้องกันเตือนหรือเปล่าคะส
0: ั
2: ญญาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือระบบดับเพลิงเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะคะก็คือมีถังดับเพลิงเครื่องดับเพลิงมือถืออย่างเดียวที่มีเพราะว่าก็อย่างที่บอกพอไปมองเรื่องกฎหมายอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มีนะคะทีเนี้ยพอไปดูเรื่องระบบพื้นฐานพูดถึงระบบพื้นฐานทุกอาคารต้องมีก่อนก็คือเราไม่พบนะในส่วนของไอ้พวกระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟแสงสว่างฉุกเฉินเองก็ตามนะคะก็คือมีน้อยนะคะเท่าที่เดินคือจันดูนะอาจจะถูกทำลายไปก็ตามหรือยังไงนะเห็นมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นตรงบริเวณที่จะไปเดินส่องมาหาคนก่อนที่จะไปห้องน้ำแต่ว่าไม่ใช่เส้นทางในห้องน้ำนะจะเป็นเหมือนบริเวณส่องมาตรงที่ที่นั่งของคนแล้วก็ป้ายทางออกหนีไฟเนี่ยนะคะก็มีเฉพาะตรงจุดที่เป็นประตูทางออกนะคะสามด้านแต่ว่าฝั่งที่เป็นของห้องน้ำไม่มีแล้วมันก็ไม่มีป้ายที่จะแสดงให้เห็นว่ามันไปตรงทางหนีไฟได้ยังไงเพราะเขาก็จะไปติดเหนือบางทีก็อาจจะถูกบังด้วยอะไรต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะที่คิดว่าน่าจะต้องมาปรับปรุงในเรื่องของการเข้มในการตรวจสอบเรื่องพวกนี้จริงๆว่ามันต้องมีอะไรบ้างเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
2: อาจารย์คะถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุจริงๆแล้วเราวิ่งหนีไปในห้องน้ำเนี่ยถูกต้องไหมคะ
1: อาจารย์ว่าไม่ได้เลยนะคะคืออาจารย์ยังเข้าใจอยู่นะว่าการเข้าห้องน้ำของการที่เราไปเจอผู้เสียชีวิตแล้วเขาเข้าห้องน้ำเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายของเขามากกว่านะคะเขาไม่ได้ตั้งใจวิ่งไปในห้องน้ำหรอกอาจารย์คิดว่า
0: ไม่ได้ถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ไม่มีทางออกแล้วก็น้ำเนี่ยมันช่วยลด

0: ความร้อนโรคอะไรพวกนี้ได้นะคะคืออาจารย์เคยเจอเคสที่ไฟไหม้ในอาคารบ้านเรือนเหมือนกันนะคะแล้วไปพบเสียชีวิตในห้องน้ำอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าเขาไม่มีทางออกอ่ะคือเขาออกไม่ทันแล้วอ่ะแล้วพอออกไม่ทันเนี่ยมันถูกไฟมันถูกความร้อนสูงไม่รู้จะไปไหนอ่ะนะคะอันนั้นส่วนหนึ่งนะคะก็เลยคิดว่าในเรื่องของการไปติดกับดักในห้องน้ำเนี่ยในลักษณะนี้มันมีสองอย่างเนา
1: ะ
0: ก็คือในซอยที่ไปของห้องน้ำนั้นอ่ะนะคะในด้านข้างผนังอ่ะตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนซับเสียงที่เป็นฟองน้ำแล้วตัวนี้คือก๊าซพิษเลยนะคะคือพอมันแล้วมันสลายตัวได้เร็วมากเจอความร้อนเนี่ยมันสลายตัวทันทีคือคนที่เข้าไปตรงนั้นอาจจะไปมีล่าสุดที่ออกข่าวมาบอกว่าพี่สาวเขาไปเข้าห้องน้ำ
2: คือ
0: ไม่ได้นี่ก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่กำลังไปใช้ห้องน้ำอยู่ไห
2: ม
0: แต่ทีนี้พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งประตูตรงนั้นมีเลยนะมีประตูแต่มันไม่มีป้ายให้ออกแล้วมันมีลักษณะการใช้งานที่มีโต๊ะวางไว้มันไม่เหมือนเป็นทางออกนะคะมันมีโต๊ะขายลูกอมตรงนั้นอ่ะ
2: คร
0: ับ เขาก็อาจจะไม่สังเกตเวลาไปไม่ได้สังเกตว่าตรงนี้เป็นทางออกแต่ถ้าเกิดมันมีป้ายนะถ้าเกิดมีป้ายเนี่ยถ้าฉุกเฉินยังไงเขาสามารถที่จะไปตรงนั้นได้นะคะแต่ทีเนี้ยปัจจัยที่บอกว่าพอเขาไปแล้วเนี่ยนะคะเขาทำไมไม่รีบออกมาให้ทันด้วยความที่มันเป็นวัสดุซับเสียงที่อยู่ผนังอ่ะมันติดไฟเร็วมากแล้วมันมีก๊าซพิษเนี่ยพอเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วตัวนี้ลามไปแล้วได้สูดกลิ่นพวกนี้นะคะไอก้าต่างๆนะคะจะมีโอกาสที่จะสำลักควันได้ทันทีนะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะคะที่เราเห็นว่าทำไมมีพบผู้เสียชีวิตอยู่เยอะนะคะในโซนห้องน้ำก็คือแต่ว่าเห็นช่วงแรกคนที่ออกนะคะหลังจากนั้นก็คือมีการออกทางนี้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะค่ะ
2: นะอาจารย์นะพูดไปก็อย่าให้เสียงดังๆวันนี้ที่คุยกันเนี่ยอาจารย์คุยถ้าใครฟังอยู่ก็ได้ยินนะให้มันอยู่ต่อไปอาจารย์ไม่ใช่ว่าพอหมดเหตุการณ์ที่ผ่านไประยะนึงมีข่าวอื่นมาลืมอีก
0: คือคนที่ทำงานคือจริงๆนะคะอาจารย์พูดไปนี้ก็สู้ตรงๆนะคนลุกในความรู้สึกคนลุกอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าเป็นลุกเพราะว่าเหตุการณ์นะแต่ด้วยความที่อาจารย์ทำงานตรงนี้มา20กว่าปีเป็นวิศวกรมาตลอด30กว่าปีเนี่ยแล้วก็ทำงานด้านไอทีไปมา20กว่าปีเนี่ยเราเห็นอะไรมาเยอะเห็นเคสนะเห็นการออกแบบเห็นการทำอะไรอาคารแล้วอาจารย์ก็เป็นส่วนในการตรวจสอบด้วยนะคือทำก็พยายามไปพัฒนาทั้งมาตรฐานไปเอาตัวเองเข้าไปทำในเรื่องของมาตรฐานไปพัฒนากฎหมายนะคะไปทำในทุกๆส่วนแต่พอลงไปในพื้นที่เราก็ยังเห็นเหมือนเดิ
1: ม
0: ทุกคนพยายามที่จะออกแบบโดยใช้เกณฑ์ขั้นต่ำแล้วก็เวลามีการอาคารพร้อมเขาเรียกว่าพอคันเก่าอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: คะ
0: เวลาเราไปแนะนำว่าให้เพิ่มเขาก็จะพูดว่ากฎหมายไม่บังคับนะคะว่าอาคารที่เหมือนกับเกิดก่อนกฎหมายปัจจุบันเนี่ยก็จะบอกกฎหมายไม่บังคับนะหรือแม้แต่อาคารใหม่ถ้าเกิดเราจะให้ใส่ความปลอดภัยเพิ่มเติมเพราะเรามองแล้วว่านี่อาคารคุณจะมีการใช้งานที่มันเสี่ยงนะคนจำนวนมากเลยนะคะแล้วลักษณะอาคารเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเรารู้แล้วด้วยประสบการณ์ด้วยมาตรฐานที่เราศึกษามามันเสี่ยงนะเราให้ใส่เพิ่มคำตอบที่ได้ก็คือกฎหมายบังคับไหมเนี่ยคือก็ยังอยากว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต
2: ่กฎหมาย
0: จิตสำนึกไม่ใช่อาจารย์มองว่าใช่กฎหมายไม่จะออกมาเท่าไหร่นะคะอาจารย์มองตรงนะจะให้เขียนกฎหมายดีแค่ไหนนะคนที่ศึกษากฎหมายเพื่อรอด
2: อ
0: ่ะ
2: ชอบ
0: แล้วถ้าเกิดทำกฎหมายเข้มมามากคนที่ร้องเรียนคนที่เขาเรียกว่าอาจจะแบบไม่เป็นอย่างนั้นมันก็มีอีกมันค่อนข้างยากมันต้องทุกอย่างแล้วนะคะกฎหมายก็อาจจะต้องทำให้ชัดเจนขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทแต่ละอาคารเลยไม่ต้องเขียนกฎหมายแบบรวมทั้งหมดแต่ต้องเจาะจงไปเลยอาคารแบบนี้ต้องเป็นแบบไหนอาคารประเภทนี้นะคะอย่างจริงๆสถานบริการเนี่ยเขามีกฎหมายมาแล้วความปลอดภัยแต่พอไม่ใช่สถานบริการอย่างเงี้ยมาจดเป็นสถานร้านอาหารอย่างเงี้ยแต่การใช้งานเหมือนสถานบริการเลยเหมือนสถานบันเทิงเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยมันหลุดเลยอ่ะเพราะว่าไปหลุดเกณฑ์อยู่แค่นิดเดียวอย่างเงี้ยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับในเรื่องของเกณฑ์ที่มันดูที่ลักษณะการใช้งานตรงให้ตรงไปเลยว่าใช้งานแบบเนี้ยไม่ใช่จะต้องเป็นอาคารสูงใหญ่พิเศษหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้อาจารย์ก็ต้องปรับหมดเลยค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: เอาละอาจารย์รู้เรื่องขอให้สิ่งที่คุยไม่สูญเปล่านะอาจารย์เน
0: าะค่ะก็อยากให้ใช่ๆอยากให้ทุกคนนะคะตระหนักนะคะคือฝากอีกนิดนึงนะคะ
2: ครับ
0: คือเราเนี่ยเรา

0: ยากให้ประชาชนทุกคนในฐานะนะคะเราที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องไปใช้อาคารนะคะเราก็ต้องรู้จักนะคะในเรื่องของการเรื่องความปลอดภัยนะคะขีดภัยทุกอย่างนะคะความปลอดภัยของอาคารทั้งหมดเราต้องศึกษาว่าอาคารที่เราเข้าไปอยู่นั้นน่ะมีทางออกยังไงนะคะมีทางออกหนีไฟไหมเราเอาบทเรียนครั้งเนี้ยนะคะไปเตือนตัวเองเลยนะคะว่าต่อไปฉันจะเข้าไปใช้อาคารไหนฉันจะดูทางออกหนีไฟนะฉันจะต้องดูเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยมีอะไรยังไงไหมสภาพมีความเสี่ยงยังไงคือเราต้องประเมินด้วยตัวเราเองด้วยแล้วก่อนที่เราจะไปซื้ออาคารที่ภาคอาศัยอาจารย์อยากจะฝากนะคะว่าเขามันมีหลากหลายมันมีอาคารในระดับที่มองในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญกับอาคารที่ใช้เกณฑ์กฎหมายขั้นต่ำเราต้องเลือกอาคารนะคะที่มันมีความปลอดภัยนะคะหนึ่งอ่ะถ้าเรานอนหลับอยู่ในห้องอ่ะเราจะตื่นด้วยเราจะตื่นไหมเสียงสัญญาณเตือนภัยจะไปปลุกเราถึงที่นอนไหมนะคะแล้วก็ทางหนีไฟที่มีน่ะบันไดอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วมันลงไปจนออกจากตึกได้ไหมหรือว่าลงไปแล้วเป็นบันไดลิงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราตระหนักแล้วก็เข้าไปทวนสอบของตัวเองเลยเรามีสิทธิ์ที่จะถามว่าอาคารหลังเนี้ยที่เราจะซื้อหรืออาคารที่เราอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยมากแค่ไหนมันต้องคุ้มครองชีวิตเราแล้วหาเราทำงานหาเงินมาเราก็ต้องมีชีวิตที
1: ่ได้ใช้เงินอ่ะได้ใช้เงินอาจารย
0: ์ได้ใช้เงินเงินที่เราลงทุนมันก็ต้องสร้างความปลอดภัยให้เราด้วยนะคะโอเค
1: นะครับอาจารย์ขอบพระคุณนะครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ีครับอาจารย์บุษกรแสนสุนะครับประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าวสท.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหาก

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
5: สิบนาฬิกา45

0: นาทีนะครับช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านอาลีพักเงินบำรุงนะฮะรองเลขาธิการปปส.มาอัปเดตคดีจับกลุ่มลูกเรือสายการบินไทยที่ไปหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียล่าสุดถึงไหนอย่างไรเดี๋ยวคุยกับท่านอาลีพักทั้งส่วนของการขยายผลแล้วก็เรื่องของตัวผู้ต้องหาที่นู่นไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าน่าจะใกล้ขึ้นศาลแล้ว
1: ใช่ค่ะเห็นบอกว่าเครือข่ายนี้ที่หนีไปอยู่ลาวแล้วก็ที่โยงกับตัวการใหญ่ขายาใช่ไหมคะ
0: พี่แอนมาแล้วสวัสดี
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนเพิ่งเจอกันเมื่อเร็วๆนี้เลย ไปหาพี่แอนที่ตามไปสัมภาษณ์ที่อะไรนะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยนะฮะเชิญจ่าเปิ้ลจ๋า
1: ค่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีเป็นยังไงแล้วบ้างคะ
2: ตัวคดีเนี่ยมันเราต้องแบ่งการทำงานนะคะเพราะว่าการทำงานตอนนี้เราจะมีในเรื่องของคดีที่เป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติซึ่ง DSI รับผิดชอบก็เป็นคดีที่จะเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากแล้วก็เครือข่ายใหญ่นะคะกับส่วนที่อยู่ติดตามในประเทศก็จะเป็นของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็จะเริ่มดำเนินการนะส่วนในปปส.ก็จะอยู่ร่วมด้วยกับทุกๆหน่วยงานเป็นส่วนตัดส่วนกันไปแต่ในส่วนของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยเราติดตามเรื่องนี้มาเป็นเวลานานจนถึงกระทั่งว่าปปส.ต้องเชิญ DSI มารับเป็นผู้รับผิดชอบในโปรเจกต์นี้เพราะว่ากฎหมายของ DSI เนี่ยสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับคดีได้นะคะตอนนี้ในส่วนของคดีที่เป็นของ DSI ดูแลก็ได้ประกอบกำลังกันระหว่างบชปสปปสนะคะสิงคโปร์ร่วมมือกันก็พบว่าเครือข่ายที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่เครือข่ายใหญ่ก็จะมีกลุ่มคนที่อยู่ที่สำเนียงทองคำนะคะส่วนการจับกลุ่มที่ชาวลาวที่เป็นข่าวกันเนี่ยก็จะเป็นแค่มือในการดำเนินการทั้งนั้นเองค่ะยังไม่ใช่เครือข่ายใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวการใหญ่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เรากำลังสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อจะสาวไปถึงตัวการที่เป็นผู้สั่งการนอกประเทศค่ะ
0: แล้วคนที่นามสกุลอะไรนะธีระเดชหรืออะไรอะฮะวีรศักดิ์จะรดาอะไรเนี่ย
2: หมื่นจดา
1: หมื่นจดาใช่ติดอยู่ที่ปากใช่
2: ค่ะก็เราคิดว่าน่าจะเป็นเครือข่ายของอาจจะมีอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นคนที่เราอยู่ในเครือข่ายเราตามจับอยู่ก็คือเครือข่ายเดิมนะคะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเหมือนเขาจะเป็นพี่น้องกัน
0: เป็นพี่เป็นน้องสะใภ้ไหมเหมือนกับยายจันทาเนี่ย
2: คนผู้หญิงคนผู้หญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยจะเป็นน้องสะใ
0: ภ้ยายรถ
1: ร
0: ถแต่ถูกไหมฮะ
1: จันทาใช่ไหม
2: จันทา
0: แล้ววีระสังหมื่นจดาเนี่ยเป็น
1: วีระหมื่นจดา
0: วีระใช่ไหมฮะเรามีความคืบหน้าตัวเขาบ้างไหมพี่สมมติเราสมมติแม้ไม่มีกรณีนี้แต่เราไล่ตามเขาเนี่ยเรารู้ไหมเขาเคลื่อนไหวที่ไหนอย่างไรนะตอนนี
2: ้เรารู้อยู่ค่ะว่าเขาเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนเพียงแต่ว่าการเข้าที่จะเข้าถึงหรือการจับกุมเนี่ยมันต้องมีความพร้อมนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ของทั้งฝั่งที่เราขอความช่วยเหลือนะมันเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ฝั่งไทยเนี่ยเขาอยู่ฝั่งจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ต้องใช้คือการเข้าถึงตัวเนี่ยมันไม่ง่ายเขามีการหลบซ่อนเขามีการอยู่เขาเป็นที่นะมันก็จะเป็นจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลานะในการที่จะหาข้อมูลที่มันแน่นแล้วก็จับกลุ่มซึ่งเราก็ดำเนินการร่วมกันกับเขาเรียกความสัมพันธ์เราดีระหว่างทั้งตัวเมียนมาตัวสปป.ลาวก็ดีเนี่ยก็เราก็มีการส่งข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานกันอยู่ตลอดเวลาค่ะ
0: เขาเคลื่อนไหวอยู่แถวไหนครับพี่แอน
2: ก็ตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำไล่มาเลยค่ะประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งสิ้น
0: แต่ก็ไม่อยู่ที่เลยฮะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะใช่เขาก็ต้องระวังตัวอย่างมากเลยค่ะ
0: ปกติคนเหล่านี้เนี่ยเวลาไปอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านก็จะต้องไปอาศัยอำนาจของคนในพื้นที่บารมีคนในพื้นที่ปกป้องคุ้มกันเขาไปอยู่กับกลุ่มใครฮะ
2: คาดว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละตัวบารมีเองเพราะว่าเขาเป็นเครือข่ายใหญ่ที่ค่อนข้างมีเครือข่ายเป็นไม้เป็นมือเขาค่อนข้างเยอะค่ะ
0: เอาหมายความว่าไปเป็นเจ้าพ่อขายใหญ่อยู่ฝั่งคณุนเองเลย
2: ใช่ใช่ใช่
0: อ๋อไม่ได้ไปขึ้นกับคนในพื้นที่หรือว่ากองกำลังในพื้นที่ถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ
2: เขาถึงเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย
0: ระดับตัวหมื่นจดาเนี่ยเขาระดับไหนนะท่านอยู่ในแถวของขบวนการยาเนี่ยฮะ
2: สูงสุดเลย

0: ไหมหรือว่า
1: ตัวการใหญ่สำหรับผู้ที่เป็นผู้จำหน่ายนะครับไม่ใช่ผู้ผลิตผลิตนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นตัวจัดจำหน่ายตัวใหญ
0: ่เขาเร
1: ียก
0: เขาจะค้าอะไรลักษณะยาบ้าเป็นหลักหรือว่าเฮโรอีนเป็นหลักยังไงครับพี่แอน
1: ค้าทุกอย่างอะที่เป็นยาเสพติดที่เขาผลิตได้จากทางสำเนียงทองคำอะค่ะเพราะสำเนียงทองคำเนี่ยไม่ได้ผลิตแค่เฮโรอีนก็ผลิตยาบ้าผลิตไอซ์ได้ด้วยค่ะ

0: พืชนะก็คือฝิ่นตัวยางฝิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวยางฝิ่นที่ได้มาเนี่ยฝิ่นก็จะปลูกอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำก้อนเหนือขึ้นไปทางลัดฉานซึ่งอยู่ติดกับทางใต้ของจีนอันนี้จะเป็นจุดสำคัญเพราะว่าพื้นที่นี่มีความเย็นอากาศเย็นฝิ่นต้องเป็นอากาศเย็นกับมีน้ำถึงสองอย่างนี้ก็ถึงจะปลูกฝิ่นได้นะฮะซึ่งในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยก็มีความเอื้ออำนวยกับภูมิประเทศในการที่จะปลูกฝิ่นแล้วก็ตั้งโรงงานเฮโรอีนไม่อยู่ไม่ไกลนะค่ะ
1: เราเคยใช้ดาวเทียมไปส่องดูบ้างไหมพี
0: ่โอ้อันนี้ให้พูดถึงเลยค่ะรายละเอียดเยอะ
1: เริ่มซะคือที่จะถามต่อว่า
0: เราหมดว่าเราทำอะไรนะนี่ก็ต้องมัดระวังนิดนึงค่ะ
1: ที่ถามเนี่ยเพราะจะถามต่อไปว่าเอ๊ะพี่แล้วไม่มีใครหรือหน่วยงานใดที่เอื้อมือเข้าไปถึงเพื่อปราบปรามตรงนี้ได้เลยเนาะ
0: เรียนตรงๆว่ามันมีการทำงานอยู่ตลอด
1: อย่างตำรวจโลก
0: ข้อมูลอยู่ตลอด
1: ตำรวจโลกในสหรัฐเนี่ย
0: โหอันนี้ลึกและลึกและ
1: ยังปลูกกันได้เนี่ย
0: หลายประเทศเกินไปนะ
1: คือยังปลูกกันได้นี่คือไม่ธรรมดานะพี่แอนถ้ายังสามารถปลูกได้ยังสามารถเอายางฝิ่นมาเป็นสารตั้งต้นได้เนี่ย
0: บริเวณที่ปลูกเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่แบบพื้นราบที่เราเห็นนะคะคือการปลูกเนี่ยมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่สลับซับซ้อนของภูเขา
1: ค
0: ่ะการที่จะเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปจะเดินเท้าเข้าไปถึงได้ง่ายๆงั้นการที่จะเข้าถึงพวกนี้เขาจะรู้ว่าไหล่เขาไหนมุมไหนหลืบไหนถึงจะปลูกได้หลบเลี่ยงได้มีการทำท่อน้ำไปถึงได้พวกเขาก็มีการดำเนินการเขาโดยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณนั้นเป็นการจ้างอะทำซึ่งเดี๋ยวนี้มาทางฝั่งของบ้านเราเนี่ยใกล้ๆทางเหนือของบ้านเราก็ไม่ค่อยนิยมแล้วเพราะว่าชาวเขาของเราก็หันมาปลูกอย่างอื่นทำรายได้ทั้งปีได้นอกจากจะมีแค่รับจ้างเฝ้ารับจ้างอะไรก็เหลืออีกไม่มากนะ
1: คือบ้านเราเนี่ยแก้ปัญหาสำเร็จแบบลุล่วงเยอะมาก
0: ก
1: ็แก้ปัญหาได้หมดนะ
0: โครงการหลวงก็50กว่าปีแล
1: ้
0: วแม่ฟ้าหลวงก็ยาวนานมากก็ถือว่าทำงานได้ประสบความสำเร็จงานค
2: ่ะอย่างนั้นในส่วนของคดีของแอมีนาคะทางตำรวจโลกเขาตำรวจทางออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะเราต้องส่งข้อมูลประสานกันยังไงคะเพราะว่าจะขึ้นศาลแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือการทำงานของเราเนี่ยเราทำในหน้าที่ของปปส.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งตำรวจทั้ง DSI อะไรต่างๆเนี่ยเราทำงานร่วมกันเนี่ยเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟกต์ที่จะเอาไปดำเนินการกับกลุ่มผู้ค้าที่ตอนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ในเมืองไทยที่เป็นมือขนมือค้ามือหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยค่ะอันนี้เราพยายามทำข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะปกป้องคนที่อยู่ในประเทศเราว่าอย่าให้ตกเป็นเครื่องมืออันนี้คือประเด็นหลักนะคะส่วนประเด็นที่สองในส่วนของเครือข่ายที่อยู่ในประเทศหรือนอกประเทศการทำงานเนี่ยเราทำงานกับออสเตรเลียเพื่อที่จะให้เขาได้จับกุมในส่วนของเขาที่อยู่ในประเทศเขาด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเขาก็เป็นกังวลในกลุ่มก้อนที่ไปเติบโตอยู่ในประเทศเขานะคะส่วนในประเทศเราก็ถือว่าเราทำข้อมูลซึ่งข้อมูลทั้งสองด้านเนี่ยเราจะเอามาเชื่อมต่อกันเพื่อที่จะดูว่าเครือข่ายมันกินเข้ามาถึงในประเทศไทยเป็นวงใหญ่ขนาดไหนเข้ามาตั้งแก๊งอยู่ในเมืองไทยใหญ่ขนาดไหนนะส่วนข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทีมทนายของเขาที่จะจัดการในเรื่องของคดีซึ่งมันจะแยกส่วนกันเราไม่ได้ทำข้อมูลเพื่อไปสนับสนุนการแก้ต่างของคดีนะคะเราทำข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงที่เป็นประเทศของเราว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่เขาจะมาพักยาเราต้องจัดการกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเป็นหลักค่ะอันนี้
2: ค่ะ
0: ส่วนทนายจะเอาไปองค์ประกอบไหนก็จะเป็นเรื่องของคดีแยกส่วนกันไปค่ะ
2: แล้วเบื้องต้นพอมีข้อมูลไหมคะว่ากลุ่มไหนคะที่มารับยาที่ให้แอมีนาหิ้วไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เดินผู้ใจย่อยที่จะเดินยาเป็นการกระจายเพื่อให้แต่ละคนที่ได้รับจ้างเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เพจอวตารเชิญชวนคนนู้นคนนี้ว่าสนใจไหมเข้าไปในกลุ่มนะฮะในแพลตฟอร์มของกลุ่มคนที่เดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆเพื่อที่จะเชิญชวนให้กลุ่มนี้เขาก็กลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่เป็นผู้กระจายแล้วก็ส่งออกอันนี้ถือว่าเป็นทีมทำงานมากกว่าเขาก็จะแบ่งเป็นช่วงๆซึ่งช่วงแต่ละช่วงเนี่ยก็เป็นช่วงที่ได้รับค่าจ้างโดยที่ไม่เจอผู้จ้างก็อันนี้เป็นเรื่องยากที่การสืบสวนเพราะว่าแต่ละช่วงเขาก็ทำในหน้าที่ของเขาเอง

0: เงินก็โอนมาไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้เราก็ต้องมานั่งดูเองว่าโอนชื่ออะไรผู้โอนบัญชีไหนมันก็ต้องมานั่งใช้วิธีสืบสวนกันค่ะว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร
1: เรายังมีโอกาสไหมพี่แอนที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วที่เกิดเรื่องใหม่ๆว่าเราจะขอตัวมารับทูตที่ไทยหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรยังไงในกรณีอย่างนี้กรณีนี้ฮะ
0: เรามีส่วนที่สัญญาการทำงานอย่างนี้ลักษณะนี้อยู่กับประเทศออสเตรเลียก็คือ เขาต้องคือตอนนี้เหตุมันเกิดที่ออสเตรเลียการรับโทษก็รับโทษที่ออสเตรเลียการตัดสินจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าเราไม่สามารถก้าวล่วงเข้าไปได้เพียงแต่ว่าข้อมูลที่เขาทางทนายจะได้ไปเนี่ยก็คือได้จากการสืบสวนต่างๆเดี๋ยวเขาจะมาขอไปก็เอาไปช่วยเหลือได้แต่ในกรณีที่ถูกตัดสินเนี่ยเราไม่ทราบว่าตัดสินแล้วเนี่ยถ้าสมมตินะคะสมมติว่าโทษจำคุกแต่ไม่มากโอเคศาลเห็นว่าเจตนาไม่มีอะไรก็แล้วแต่พอจำคุกที่นู่นเนี่ยเรามีสัญญาที่สามารถจะส่งเป็นการที่ส่งผู้ที่จำคุกเนี่ยมาขังคุกในเมืองไทยได
1: ้
0: มาจำคุกในเมืองไทยได้นะแต่ว่าไม่ได้ลดโทษนะคะหมายถึงว่าเปลี่ยนที่จำคุกจากที่ออสเตรเลียมาจำคุกที่ประเทศไทย
1: แล้วกติกาต้องเป็นเหมือนที่เขาต้องการไหมครับเรื่องเอามาในไทยนะปกติบ้านเราต้องเข้าใจโดยเราอาจจะมีเรื่องของนักโทษชั้นดีอย่างเงี้ยก็จะมีการลดหย่อนอย่างเงี้ย
0: เราต้องใช้กติกาเขาค่ะเพราะว่าเป็นการลงโทษของเขา
1: แต่ว่าขังบ้านเรา
0: แต่ว่าเปลี่ยนที่จำคุกมาเพราะว่าอยากจะให้ใกล้ครอบครัวสามารถมีการเยี่ยมได้เพราะว่าเขาก็มองถึงสิทธิมนุษยชนว่ามันก็เป็นประโยชน์กับคนเนี่ยนะคะว่าสามารถยังไงส่วนจะขอลดโทษไปจะโทษอะไรก็ไปว่ากันในเรื่องของส่วนของกรมราชทัณฑ์แล้วว่าเขาจะมีส่วนที่สัญญากันในลักษณะไหน
1: คือแยกส่วนกันไปค่ะ
0: แยกส่วนกันไปค่ะการรับผิดชอบก็จะเป็นพอถึงเวลาตรงนั้นแล้วก็ต้องเป็นกรมราชทัณฑ์แล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วฮะพี่แอดรู้เรื่อง
0: ชัดเจนนะคะ
1: ชัดเจนเดี๋ยวรอดูเพราะช่วงนี้มีคดีอื่นเลยดูเงียบๆไปนะเรื่องคดีนี้เหมือนกับยังหรือขยายผลกันอยู่นะทำงานกันเงียบๆนะพี่แอดเน
0: า
1: ะ
0: ทำงานค่ะทำงานกันอยู่ค่ะเพราะว่ามันจะมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องขยายผลไปนะคะส่วนในเรื่องของคดีอื่นๆเนี่ยก็เป็นห่วงอย่างเดียวว่าไม่อยากให้คนของเราตกเป็นเหยื่อกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้อีกนะกลุ่มรับหิ้วก็ที่ว่ายังคึกคักอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่อาชีพเดียวที่เดินทางบ่อยๆใช่ไหมฮะแล้วว่าเรามองถึงภาพลูกเรือเดินทางบ่อยลูกเรือเดินทางบ่อยไกด์ก็เดินทางบ่อยบริษัททัวร์ก็ออกเดินทางบ่อยต่างๆเหล่านี้เราก็พยายามอยากจะให้เขาตระหนักกันนะคะว่าถ้าเริ่มต้นมาผิดเนี่ยมันก็ผิดแล้วนะผิดพอผิดแล้วเนี่ยมันแก้ไขเนี่ยกฎหมายแต่ละประเทศให้ความรุนแรงแตกต่างกันไปนะคะอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าไปถูกจำคุกที่นู่นออกไปถูกลงโทษที่นู่นหรือไปถูกดำเนินคดีที่นู่นเนี่ยการช่วยเหลืออะไรต่างๆก็ยากเย็นกว่าจะพิสูจน์ทราบกันได้ก็ต้องใช้เวลานะเจตนาไม่เจตนาเนี่ยโอ้มันแต่ละประเทศเขาก็ดูกันไม่เหมือนกันดูก็ต้องฝากเตือนไปค่ะว่าอย่าตัดสินใจเพียงแค่อยากได้รายได้เพิ่มเติมน่าจะหาอย่างอื่นที่มันเห็นชัดถูกต้องกว่าปลอดภัยกว่าน่าจะดีน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับท่านอาริพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.นะครับขอบคุณครับพี่แอนครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: คุณฟังฮะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันไฟไหม้ใหญ่ในนอร์เวย์บ้านถูกเผาวอดนับร้อยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในย่านทาวน์โฮมใกล้เมืองดราเมนทางตอนใต้ของนอร์เวย์ห่างจากกรุงออสโลไปทางตะวันตกประมาณ50กิโลเมตรโดยกระแสลมแรงทำให้ไฟลุกลามไปยังพื้นป่าโดยรอบมีบ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายไปมากกว่า100หลังทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า60นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนพร้อมสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนออกจากพื้นที่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วนสาเหตุและต้นเพลิงยังอยู่ระหว่างการ

0: ตรวจสอบโฆษกทบแจ้งเหตุทหารเหยียบทุ่นเก่ากันทรรักษ์ส่งทหารช่างเก็บกู้พบ PMN1 อีก19ทุ่นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในห้วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการรุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายโดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่พร้อมทั้งเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดสื่อจีนมองประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นประเทศเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนชี้การเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิตินางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศโดยหนังสือพิมพ์ China News Diaryวิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ในหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรการท่องเที่ยวการผลิตและบริการสุขภาพซึ่งล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงจีนกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของภูมินอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะหมูเด้งขอแก้มือฟันธงอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นายณรงค์วิชชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาภายในกิจกรรมงานโภชนาการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรมพร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ ESP และ ARG อย่างสวยงามและปักธงชาติของทั้ง2ประเทศบนชุดผลไม้ขณะที่พี่เบนผู้ดูแลฮิปโปแครกร่วมจัดเตรียมอาหารเสริมพฤติกรรมก่อนปล่อยให้หมูเด้งฮิปโปแครกขวัญใจมหาชนเป็นผู้เลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกเมื่อเริ่มกิจกรรมหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาหรือ ARG อย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานส่งผลให้คำทำนายของหมูเด้งในครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินา

0: จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026ทั้งนี้ไม่ว่าผลการแข่งขันจริงจะตรงกับการเลือกของหมูเด้งหรือไม่กิจกรรมดังกล่าวจะสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและรอยยิ้มให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงแฟนฟุตบอลทั่วโลกโดยการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดทรัมป์เสนอให้สหรัฐเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีกครั้งโดยไม่มีเม็กซิโกและแคนาดาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องการให้สหรัฐได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกครั้งในอนาคตอันใกล้โดยข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับที่นครนิวยอร์กในวันศุกร์ก่อนหน้าการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนผู้นำสหรัฐกล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับภายในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ระบุว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าควรเลือกสหรัฐอีกครั้งและการเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปจะไม่มีแคนาดาและเม็กซิโกร่วมด้วยสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้สหรัฐได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไปถึง78นัดจากทั้งหมด104นัดรวมถึงการแข่งขันทั้งหมด12นัดนับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2038ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ถัดไปที่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อประเทศเจ้าภาพซึ่งแม้ว่าการเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในระยะเวลาเพียง12ปีจะดูรวดเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาขณะนี้มีการกำหนดเจ้าภาพปี2030และ2034ไปแล้วล่วงหน้าโดยฟุตบอลโลกปี2030เป็นการฉลองครบรอบ100ปีจัดขึ้นใน3ทวีปได้แก่แอฟริกาโมร็อกโกยุโรปสเปนและโปรตุเกสและอเมริกาใต้อุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยส่วนฟุตบอลโลกปี2034จะจัดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียในทวีปเอเชียส่งผลให้อเมริกาเหนือและโซและโอเชียเนียเป็นเพียง2ทวีปที่มีสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพปี2038ตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันของฟีฟ่าทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟัง

0: ได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 น
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: 11:11 นนะฮะเลขสวยเนาะอ่ะคุณผู้ฟังฮะก่อนจะไปคุยกันแหล่งข่าวท่านต่อไปมีสิ่งดีมานำเสนอนะครับคาชิว่าหม้อหุงข้าวแรงดัน 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะครับถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ตัวนี้ไม่มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์5ใน1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดไฟและเวลาลงไปคือลดเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคุณผู้ฟังครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆได้หม้อหุงข้าวแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทร02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cot ครับอาคุณฟังครับช่วงนี้ต่อสายท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผบตรไปดูเรื่องมาตรการที่จะตรวจร้านค้าเนี่ยสถานบันเทิงเนี่ยกว่า1,000 แห่งทั่วกรุงเทพ
3: ใน1เดือน
2: ตั้งเป้าว่าต้องให้เสร็จให้จบและต้องปลอดภัยด้วยหมายถึงว่าทุกร้านต้องได้มาตรฐานใน1เดือนทำได้ไห
3: ม
2: ถ้าร่วมมือเนี่ยคงทำได้หมายถึงว่าร่วมมือกันทุกๆหน่วยและผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือเต็มที
3: ่88สน.เนาะในพื้นที่นี้
2: แต่การปรับปรุงเนี่ยมันก็มีผลกับผู้ประกอบการเขาก็มีภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไงก็ต้องดูว่าเขาจะยอมไหมแต่ถ้าไม่ยอมก็ต้องยกเลิกอ่ะพี่ว่าใบอนุญาตอ่ะคงให้ต่อกันไม่ได้นะ
3: แล้วตรงสำนักงานเขตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ครับตอนนี้ท่านทัชชัยมาแล้วสวัสดีครับพี่หวานครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับเมื่อวันก่อนไปประชุมหลายหน่วยนะพี่นะจะกทม.เป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับใช่ครับทางเราแอพโรชเข้าไปขอญาติพบกับทางท่านผู้ว่าแล้วก็ทีมครับ
2: อ๋อเราขอไปด้วยถูกไหมฮะ
4: ครับครับ
2: เอ๊ะแล้วทีแรกเขาไม่ได้เชิญทางตร.หรือว่าเขามองว่ามันต้องคุยกันอีกกรอบหนึ่งเวทีหนึ่งหรือว่ายังไงฮะถึงไม่ได้เชิญตำรวจแต่แรก
4: อันนี้ไม่รู้ว่ากทม.ประชุมก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับแต่เราก็ approach เพราะว่าเราเห็นว่าปัญหานี้คงจะต้องแก้ร่วมกันระหว่างตำรวจและกทม.ก็เลยติดต่อทางกทม.ไปเพื่อเข้าไปขออนุญาตเข้าพบผู้ว่าแล้วก็พูดคุยกันครับหารือร่วมกัน
2: วันนั้นได้คุยกันมีหลายหน่วยเลยหลายฝ่ายเลยได้อย่างไรบ้างฮะผลสรุปแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์กับภาพรวมของเนี่ยคนไทยเราเนี่ยฮะ
4: คืออันแรกเนี่ยเรื่องเร่งด่วนก็คือเราต้องบูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบร้านสถานบริการกับสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกับสถานบริการซึ่งมีอยู่ในกรุงเทพมหานครในประมาณสัก1,200 แห่งนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสถานประกอบการซึ่งท่านผู้ว่าก็บอกว่าน่าจะต้องเสร็จให้ภายในน่าจะเสร็จประมาณสัก60ภายใน60วันครับซึ่งจะบูรณาการร่วมกันก็เน้นเฉพาะเน้นเรื่องอัคคีภัยเป็นหลัก
2: ถ้าท่านช่วยแยกหน่อยระหว่างสถานบริการสถานประกอบการตรงไหนมันคือสถานประกอบการมันมีอะไรที่ก้ำกึ่งหรือว่ามันต่างกันยังไงฮะ
4: คือสถานบริการเนี่ยต้องอยู่ในโซนนิ่งสถานประกอบการเนี่ยก็นอกโซนนิ่งได้แต่สถานบริการเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษอย่างเช่นเปิดเกินเวลาเที่ยงคืนก็จะเป็นตีสองนะครับหรือบางพื้นที่อย่างเช่นในโรงแรมอาจจะเปิดถึงตีสี่หรือประมาณตีสองประมาณนี้ครับโซนนี้ประมาณตีสองอันนี้ตรงนี้ก็คือความแตกต่างแต่เวลาเข้าไปสถานบริการเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวเรื่องของระบบ security เยอะการเข้าแอปคีย์ภัยต้องมีผนังต้องมีลักษณะการมีสปริงเกอร์น้ำอะไรพวกนี้แต่สถานประกอบการจะเงื่อนไขจะต่ำกว่าเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์คุณจะ

0: เป็นลักษณะของการเปิดเป็นร้านอาหารทั่วไปเป็นหลัก
1: ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างจุดที่เกิดเหตุล่าสุดโรงเบียร์นราธิวาสอันนี้คือสถานอะไรฮะ
0: สถานประกอบการครับ
1: ประกอบการเองนะ
2: ไม่ใช่สถาน
1: แล้วมันได้มาตรฐานประกาศประกอบการไหมในสิ่งที่มันทำเกินจะกลายเป็นก้ำกึ่งเป็นสายบันเทิงไปแล้วฮะ
0: คือในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับรวบพยานฐานต่างๆของทางด้านของทางทั้งกทม.และทางของตำรวจแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ได้รับใบอนุญาตถูกต้องเป็นสถานประกอบการแล้วก็มีดนตรีเล่นแล้วก็เลิกตอนเหตุเกิดคือเหตุเกิดในก่อนเที่ยงคืน
1: อ
0: ันนี้ก็ยังในเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยไม่มีความผิดอะไรนะครับ
1: เขาอยู่นอกโซนนิ่งได้เพราะว่าเขาแค่สถานประกอบการ
0: สถานประกอบการใช่ครับ
1: ใบอนุญาตไม่มีปัญหาอยู่นอกโซนนิ่งไม่เป็นปัญหาคือสถานประกอบการแต่อื่นๆเรื่องของอัคคีอาภัยเนี่ยครับมันกำหนดไม่เหมือนกันไหมระหว่างสถานบันเทิงกับสถานประกอบการนะท่านรองครับ
0: คือหลักๆเนี่ยจะคล้ายๆขึงกันนะครับแต่ว่าในหลักการเนี่ยคือร้านค้าเนี่ยปกติก็จะกำหนดว่าให้มีเส้นทางออกทางหนีไฟเนี่ยที่มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนคนที่เข้าไปอยู่ในร้านนะครับอันนี้ก็จะถูกกำหนดไว้แต่เพราะร้านนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็จะพบว่าป้ายทางหนีไฟไม่มีจะไม่มีดูซึ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเราทางตำรวจเองก็คงจะรอให้ทางเจ้าของเนี่ยสามารถที่จะให้คำให้การได้ก็คงจะมีการพิจารณาความองค์ประกอบความผิดต่างๆว่ามีความผิดเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ท่านรองครับถ้ายกตัวอย่างในสิ่งเราจะตรวจสถานประกอบการถูกไหมครับพันกว่าแห่งทั่วกรุงให้มันได้มาตรฐานสถานประกอบการที่ทำได้แล้วทำไม่ได้บ้างแล้วก็ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพื่อปลอดภัยใน1เดือนเนี่ยต้องยังไงฮะ
0: คือหลักๆเนี่ยเช็คลิสต์ที่ทางกทม.ออกมานะครับแล้วก็ออกของตำรวจแล้วก็มีของทางผู้จัดการแห่งชาติก็กำหนดมา11ข้อซึ่งก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันก็เอามาบูรณาการร่วมกันมันก็จะมีตรวจเรื่องสาธารณสุขตรวจเรื่องความมั่นคงของอาคารแล้วก็ตรวจเรื่องความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยทั้ง3ส่วนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันนะครับก็ทางก็คงจะตรวจพร้อมๆกันแล้วถ้าตรวจแล้วเนี่ยพบก็จะระเบียบลักษณะการให้รีบแก้ไขให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นอะไรซีเรียสที่มันอันตรายก็อาจจะให้หยุดแล้วก็ไปทำการแก้ไขนะครับอันนี้ที่ประชุมที่ตกลงกันไว้อย่างนั้นครับ
1: คือปิดชั่วคราวก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ทำให้
0: ถูกต้องหลักๆจะได้ปิดชั่วคราวยกเว้นอะไรที่มันดูแล้วถ้าทิ้งไว้มันจะอันตรายมากก็อาจจะต้องมีการให้หยุดไว้ก่อน
1: ครับแล้วใน 1,200 แห่งเนี่ยพวกนี้อยู่นอกโซนนิ่งทั้งหมดเลยไหมหรือบางส่วนก็หลุดไปอยู่ในโซนนิ่งบ้างแม้จะไม่ใช่สถานบันเทิงก็ตามท่าน
0: เป็นสถานบริการประมาณทั้ง200กว่าแห่งครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น900กว่าแห่งก็จะเป็นสถานประกอบการ
1: เขาบอกว่าเป็นสถานบริการประมาณ200กว่าแห่งเท่านั้น200 แห่งนี้อยู่ในโซนนิ่งทั้งหมดไหมฮะ
0: อยู่ในโซนนิ่งครับสถานบริการอยู่ในโซนนิ่ง
1: วันนั้นมีการคุยเรื่องกฎหมายบ้างไหมพี่หวานว่าเอ๊ะบางทีกฎหมายบางฉบับบางตัวมันดูเหมือนกับมันใช้มานานแล้วมันอาจจะล้าสลังไปหรือเปล่า
2: ต้องมีปรับปรุงบ้างไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับจริงแล้วท่านนายกก็เคยให้สัมภาษณ์นะท่านเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวเรื่องนี
1: ้
0: ว่าเรื่องโซนนิ่งกับเรื่องของหรืออย่างเช่นเราไปเที่ยวไปทานอาหารมีเพลงฟังก็อยากลุกขึ้นเต้นใช่ไหมครับแต่ถ้าลุกขึ้นเต้นเนี่ยผิดเลยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบริการ
1: ใช่ไหมครับ
0: มันอย่างเงี้ยมันไม่เ
1: ม
0: คเซนส์หรือการจัดโซนนิ่งเนี่ยคือการจัดโซนนิ่งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันธุรกิจเกี่ยวเรื่องร้านค้าหรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยหรือเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันจะเป็นไปตามสภาวะของเศรษฐกิจแล้วสภาวะของสังคมในช่วงเวลานั้นในปัจจุบันเนี่ยคนนิยมเที่ยวสถานที่ที่เป็นที่เก่า
1: ๆ
0: ตอนนี้เราก็เห็นที่บรรทัดทองที่ทรงวาดหรือที่ในแถบเก่าๆแถวยาวราชอย่างเงี้ยนะครับคนก็นิยมไปเที่ยวกันหรือแม้กระทั่งอย่างแถวจุฬาตรงแถวสามย่านนะครับที่ตึกเก่าๆก็มารีโนเวทก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนนิย
1: ม
0: เที่ยวในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เก่าแก่ในกรุงเทพก็มีการไปเปิดร้านอาหารมีการบางร้านก็มีการจำหน่ายสุราปะปนกันไปนะครับบางร้านก็มีดนตรีแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่เนี่ยเป็น

0: คือลักษณะของการท่องเที่ยวในปัจจุบันเพราะพอเราไปกำหนดโซนนิ่งเนี่ยโซนนิ่งมันเปลี่ยนไม่ได้ครับมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นแต่นี่การกำหนดโซนนิ่งเนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งที่คิดว่าคุณต้องมาพิจารณาว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยเราไม่ใช้โซนนิ่งได้ไหมเราไปใช้พวกเทคโนโลยีด้านอื่นเช่นเราสามารถกำหนดให้มีเครื่องมือวัดเสียงเดซิเบลได้ในการเสียงออกมาข้างนอกหรือการใช้AI ในการตรวจสอบเกี่ยวเรื่องของการปิดเปิดร้านอย่างเงี้ยนะครับใช้กล้องนะครับใช้กล้องในการตรวจสอบการปิดเปิดร้านหรือเสียงดังเสียงในร้านก็สามารถตรวจสอบได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งหรือว่าการเด็กที่เข้าไปอย่างเงี้ยเราสามารถควบคุมเรื่องพวกนี้ได้ด้วยเทคโนโลยีด้านการโซนนิ่งอาจจะไม่มีความ
1: จำเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
0: ในปัจ
1: จุบันแล้ว
0: ใช่แล้วผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวเกาหลีเราก็จะรู้ว่าไปย่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับ คนไทยก็รู้ว่าจะไปย่านนี้ย่านนี้ย่านนี้คือเป็นย่านแหล่งท่องเที่ยวของเขาอ่ะเราอาจจะต้องแมนเมดตัวนั้นขึ้นมาว่าอย่างเช่นต่อข้าวสารตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วนะครับ ต่อข้าวสารทองหล่อนี่อาจจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนิดนึงเพราะมีที่พักอาศัยเยอะแต่ปัจจุบันนี้ทองหล่อก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวคนระดับบนต่างชาติก็นิยมมาเที่ยวกันก็มีร้านค้าเต็มไปหมดนะครับอย่างเงี้ยมันเราอาจจะต้องไปดูว่าเราจะแมนเมดจะชุดอันไหนที่จะเป็นแหล่งจุดท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติเข้ามาเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือเราคงต้องให้ระบบเดินไปตามทิศทางของการเติบโตของเมืองให้สามารถที่จะเปิดร้านอาหารได้ว่าทั่วอย่างเงี้ยนะครับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าจำเป็นก็สามารถทำได้โดยที่ว่าไม่ไปขัดหรือว่ามันไม่ทำให้ยากจนกระทั่งเขาขออนุญาตยากปั๊บเขาก็จะเลี่ยงที่จะขอพอเลี่ยงที่จะขอปั๊บการควบคุมเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงของอาคารหรือสาธารณสุขมันก็ทำได้ยากแต่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายระเบียบต่างๆซึ่งในที่ประชุมก็คุยกันว่าอันเนี้ยท่านนายกเองเนี่ยท่านนายกเองก็เป็นห่วงเรื่องนี้ว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มันสอบข้อความเป็นจริงเราก็จะมีก็เสนอก็คุยที่ประชุมว่าคงจะต้องเสนอให้ทางท่านนายกตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่วมกันก็จะต้องมีมหาไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นกิจการที่ประชุมครับก็คงจะต้องมีการแก้ไขครับให้มันเป็นไปได้ตาโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมในปัจจุบันครับ
1: จริงๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันเรื่องของสถานบันเทิงสถานบริการสถานประกอบการมันจะมีกฎหมายประมาณ3ฉบับไหมที่มาเกี่ยวข้องกัน
0: ครับ
1: ตรงนี้จะแก้ทั้งหมดเลยไหมฮะท่านทดลอง
0: ครับครับต้องดูทั้งหมดครับต้องดูทั้งหมดเลยในภาพรวมผมคิดว่าประเด็นคือต้องสะดวกต้องสอดคล้องความเป็นจริง
1: สะดวกปลอดภัย
0: ในขณะเดียวกันเรื่องความปลอดภัยเรื่องความมั่นคงของการหรือเรื่องสาธารณสุขต่างๆพวกนี้จะต้องไปด้วยกันมันต้องมิติมันต้องบาลานซ์กันแต่ไม่ใช่ว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยสถานบันเทิงเนี่ยเขาจะต้องไปขอที่กรมชาการตำรวจนครบาลเป็นนายทะเบียนเนี่ย
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยการมาขอเพิ่มเนี่ยน้อยมากหรือไม่มีเลยเพราะว่ามันยากครับมันยากมากที่จะไปขอเพราะเงื่อนไขมันเยอะแล้วประเด็นนั้นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคนที่จะเข้ามาตรงโซนนิ่งเนี่ยมันก็ไม่หมายความว่าเขาจะมามันอาจจะไม่ใช่จุดแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมไปเหมือนจะเกิด
1: แต่ก่อนทางลำบากบรรยากาศมันไม่ดีพออะไรเขา
0: อย่างเงี้ยนะครับผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขทั้งหมดเลยทั้งระบบเลยครับ
2: โซนนิ่งในพื้นที่กรุงเทพนี่ส่วนมากโซนไหนมากคะที่กฎหมายเดิม
0: โซนนิ่งก็ยกตัวอย่างเช่นตอกข้าวสารเนี่ยครับหรือว่าพัดปงเนี่ยครับพัดปงแถวสีลมเนี่ยครับคือมันเป็นโซนนิ่งเดิม
2: เก่า
0: ๆแต่ว่าการกำหนดโซนนิ่งเนี่ยการที่จะเข้าไปเปิดใหม่หรือเข้าไปทำใหม่เนี่ยมันมีเงื่อนไขค่อนข้างละเอียดครับ ผมยกตัวอย่างที่ RCA เราเพิ่งไปตรวจมาร้านที่ตั้งเปิดมา28ปีเลยครับพอเราไปตรวจเนี่ยเขาเนี่ยมีครบถ้วนเลยแต่เขาใช้เวลาค่อยๆทำนานมาก
1: ไม่ได้เสร็จทีเดียว
0: ไม่ได้เสร็จทีเดียวเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยต้นทุนที่ทำเนี่ยสูงเพราะนั้นคนเนี่ยเลือกที่จะเลี่ยงมากกว่าเพราะว่าต้นทุนถูกกว่า
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเราจะต้องไปคิดเรื่องของการจูงใจในเรื่องภาษีอาจจะต้องถ้าเกิดใครทำก็อาจจะขอภาษีย้อนหลังได้ขอภาษีคืนภาษีได้ย้อนหลังพวกนี้ก็จะทำให้เขาจูงใจให้ทำเพราะไม่งั้นเป็นต้นทุนที
1: ่
0: ถ้าผมเลี่ยงอ่ะผมเลี่ยงผมเปิดปั๊บผมชนะเลยเพราะว่าต้นทุนผมต่ำกว่
1: า
0: แต่เนี่ยผมดูแล้วเขามีทั้งระบบสปริง

0: มีระบบวัดเสียงเดซิเบลด้านใดด้านนอกมีทางหนีไฟครบถ้วนแล้วก็มีระบบดูถ้าเกิดมีควันเดินดูข้างล่างยังไงคือทุกอย่างเนี่ย
1: มัน
0: ถูกออกแบบมาตรฐานดีมากครับระบบกันไฟอะไรต่างๆแต่ทำอย่างนี้เนี่ยประเด็นคือสมมติถ้าร้านเปิดอีกร้านหนึ่งแจ้งเป็นสถานประกอบการเรื่องมาตรฐานต่างอาจจะไม่เท่ากับตรงนี
2: ้
0: แล้วก็การขอใบอนุญาตต่างอันนี้ว่าจะทำให้เขาเนี่ยเสียเปรียบในเรื่องต้นทุนนาทีเลยการแข่งขัน
1: อ
0: ันนี้ผมว่ามันจะต้องไปหามาตรการอย่างเช่นจูงใจเรื่องภาษีการคืนภาษีเพื่อทำให้เขาเนี่ยสามารถคนอยากจะเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเป็นต้น
2: แสดงว่าจะไม่มีคือต้องให้นายกท่านตั้งกรรมการแต่ว่าไม่ได้มีกทม.หรือว่าใครเป็นเจ้าภาพหลักแต่ว่าทุกๆคนจะโดยกรรมการที่นายกตั้งก็จะร่วมกันถูกไหม
0: คือท่านนายกมองเรื่องผมฟังท่านนายกแล้วผมเข้าใจว่าท่านนายกเข้าใจว่าท่านนายกเนี่ยคือต้องการแก้ไขให้มันสอดคล้องความเป็นจริงเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของเรื่องพวกนี้เราไม่ได้มองว่าเป็นร้านเหล้าเมาเต้นแบบเหมือนอบายมุขอะเขาจอดอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยที่ก็เปิดบางทีก็เปิดดนตรีเบาๆหรือก็มีดนตรีเบา
1: ๆ
0: ครับอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่เป็นแบบตื้อๆอะไรเงี้ยนะว่าแบบอะไรพวกเนี้ยมันก็น้อยมันไม่ถึงเยอะอย่างที่ความเข้าใจแต่จริงๆแล้วร้านส่วนใหญ่เป็นร้านค้าอาหารร้านอาหารทั่วไปนั่งเล่นบางทีก็มีกังเฮามาเสิร์ฟมาดื่มอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านนายกต้องการให้แก้ไขให้เป็นสอดคล้องความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถไปเรียกรับผลประโยชน์ได้ด้วยเป็นช่องว่างอย่างหนึ่งเวลาขอได้ยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งต้องตั้งไปคณะงานครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยด้วยอันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติก็มองตรงนี้ด้วยครับว่าจะต้องทำร่วมกันมันถึงจะเวิร์ก
2: แล้วในส่วนของพรบควบคุมอาคารล่ะครับมีปัญหาตรงไหนบ้างที่คิดว่ามันยังล้าสมัยแล้วเราต้องน่าจะต้องหยิบมาจับมาแก้กันแล้วเนี่ยท่านฮะ
0: คือมันมีรายละเอียดเยอะครับมันมีรายละเอียดเยอะซึ่งเราบางคนจะพูดเรื่องที่จอดรถอย่างเงี้ยสอดคล้องกับมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตรงเนี้ยก็คุยในที่ประชุมท่านผู้ว่าชาติก็เห็นด้วยว่าเรื่องพวกนี้เป็นรายละเอียดที่มันจะมีเยอะมากพอเราตั้งเป็นคณะทำงานแล้วเนี่ยเราจะได้มาดูให้มันครบทุกมิติที่จะมาดูพร้อมกันครับในทุกเรื่องครับความมั่นคงอาคารเรื่องสาธารณสุขเรื่องของอัคคีภัยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมยกตัวอย่างเวลาเราไปร้านอาคารเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวพื้นที่สถานที่เก่าๆพวกเนี้ยอาคารพวกเนี้ยเป็นอาคารดั้งเดิมการที่ไปจะจัดแปลงหรือจะไปทำอะไรมากให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันเนี่ยมันทำได้ยากคร
2: ับโครงสร้างไม่ได้นะ
0: เราเนี่ยมันเหมือนอิตาลีเหมือนญี่ปุ่น
2: ครับ
0: คือเป็นเมืองเก่าเราไม่ใช่เมืองที่สร้างใหม่อย่างอเมริกาเป็นเมืองที่สร้างใหม
1: ่
0: ค่ะลักษณะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราเป็นเมืองเก่าเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปดูว่ากฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องความเป็นเมืองเก่าเราเป็นประเทศที่มีร้านค้าเล็กๆซอยย่อยเต็มไปหมดเลยเป็นห้องแถวหรือเวลาที่พักอาศัยก็จะเป็นซอยย่อยจะอยู่รวมกันเป็น density ของความหนาแน่นมันจะสูง
2: คร
0: ับ อย่างถ้าอย่างตัวอย่างเช่นตอกข้าวสารเนี่ยทุกตอกซอยในตอกข้าวสารเนี่ยจะมีร้านเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ซึ่งการที่เราจะพูดถึงเรื่องทางหนีไฟหรืออาคารแบบเก่าแบบเนี้ยให้มันสอดคล้องกฎหมายปัจจุบันเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากมันจะต้องไปอาจจะต้องไปคิดใหม่อย่างเช่นอะไรที่มันร้านซอยย่อยเล็กๆเนี่ยการทางหนีไฟอะไรอาจจะคิดเป็นภาพรวมของพื้นที
2: ่
0: ไม่ใช่เป็นแค่ร้านใดร้านหนึ่งเพราะคิดเป็นร้านใดร้านหนึ่งมันเกิดขึ้นยากแต่ถ้าเกิดพื้นเป็นภาพรวม
2: ยก
0: ตัวอย่างเช่นทางเดินผมเห็นทางเดินในต่อข้าวสารบางที่เป็นเดินสวนไปมาได้สองสามเป็นทางเดินเล็ก
2: ๆเป็นตรอก
0: แล้วก็มีร้านค้าสองเป็นตรอกขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเขาซึ่งอย่างเงี้ยเราวิธีการทำหลาจะออกระเบียบมาว่าในทางเดินพวกนี้ต้องไม่มีการวางของขายเปิดโล่งเพราะได้ร้านค้าทุกคนเขามาใช้ทางร่วมทางดีไฟอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันผมคิดว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้สอดคล้องกับความเป็นเมืองเก่าของเรา
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์ที่พอมีคณะทำงานแล้วคงจะพูดคุยลงรายละเอียดทั้งหมดเลยครับ
2: คือของเรา

0: บางทีมันแยกคิดแยกทำของใครของมันมันก็พอทำกันเองมันก็ไม่พร้อมแต่ถ้าทำร่วมๆกันก็อาจจะมีทุนทรัพย์ที่มากขึ้นถูกไหมพี่หวายมันก็ทำให้มันเพอร์เฟกต์ 100% ได้ในคราวเดียว
1: ผมว่ามันต้องมองเป็นที่เดียวมองเป็นแถวมองเป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วอย่างไปออกไปตรวจด้วยกันเนี่ยซึ่งทางตำรวจเนี่ยร่วมกับทางกทม.เนี่ยตำรวจก็เหมือนเป็นหน่วยกำลังคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยส่วนรายละเอียดการตรวจเนี่ยก็คงจะต้องเป็นทางทางกทม.เป็นคนตรวจนะครับเราก็ร่วมในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการดูในจุดบางส่วนของที่ตำรวจคอนเซิร์นเช่นการเรื่องยาเสพติดเรื่องเด็กเรื่องของอาวุธปืนเรื่องอย่างเงี้ยต้นนะครับผมว่าเป็นซึ่งพอเราตรวจบริการร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้ไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ตรวจพร้อมกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราเร่งรัดรีบทำนะครับแล้วผมเชื่อว่าพอเราตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคงไปรีบในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ที่ท่านนายกต้องการด้วยนะครับ
0: เรือนหนึ่งเสร็จทันใช่ไหมพี่หวานะ
1: 2เดือนครับคือวางไว้2เดือน
0: สุดท้ายเป็น2เดือน
1: ครับวางไว้60วันที่จะตรวจ
0: แล้วมันมีบางถ้าอย่างนี้เราถ้าไปตรวจแล้วเจอแบบว่ามันไม่มีใบอนุญาตก็เลิกสั่งหยุดเลยใช่ไหมพี่ลงโทษด้วยมันมีมาตรการลงโทษแล้วใช่ไหมพี่ตรวจอย่างเดียวต้องลงโทษด้วยไหมพี
1: ่คือผมคิดว่าก็ถ้าไม่มีใบอนุญาตก็สับเลยเข้าไปข
0: อ
1: หรือเขาก็ให้ทำให้มันถูกต้องตามใบอนุญาตที่เขามีนะครับไม่อย่างเช่นไม่ปิดเกินเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับ
0: คือให้โอกาสตรวจด้วยนั่นเถอะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับให้ไปแก้ไขเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกระทบเดือดร้อนกันไปหมดนะครับเพราะว่ามันต้องไปดูแต่ว่าอะไรที่มันเรื่อง
0: เ
1: ซเรียสที่อย่างเช่นมันจะกระทบเรื่องปักกีภัยอย่างเงี้ยเช่นไม่มีทางหนีไฟเลยแต่เป็นร้านอย่างที่เกิดเหตุเนี้ยครับเป็นร้านใหญ่แต่ไม่มีทางหนีไฟเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคงทาง
0: ปล่อยไม่ได้เนาะ
1: คงจะปล่อยไม่ได้
0: เอาพี่หวานครับแล้วจะมีประชุมนัดสองกันเมื่อไหร่อย่างไรครับติดตามผลนะครับ
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับจะเป็นคิกออฟออกตรวจร่วมกันกับท่านผู้ว่านัดกันไว้ประมาณช่วงหัวค่ำครับทุ่มสองทุ่มเนี่ยครับ
2: พี่หวานครับพอดีมีคุณผู้ฟังเขาส่งความคิดเห็นมาค่ะว่ายังมีเรื่องต้องจ่ายสวยอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีเรื่องจ่ายสวยอาจจะเอาไปปรับปรุงร้านให้มีมาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเราออกระเบียบกฎหมายที่มันง่ายสำหรับประชาชนที่จะขอใบอนุญาตแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมในกระดาษเดียวกันเราไม่ไปลดหย่อนเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยการที่เจ้าหน้าที่จะไปเรียกรับอย่างเช่นดึงให้ช้าติตลอดเวลาเลยตรวจเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะไม่
2: ม
1: ีผมว่าตรงนี้เป็นเป้าหมายหลักเลยที่เราไม่อยากให้มีก็คือการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละครับ
2: ใช่ค่ะทั้งการปรับปรุงอาคารการตรวจผังใช่ไหมคะ
0: คือบางคนก็อย่างที่พี่หวานบอกแล้วมันต้องใช้ต้นทุนสูงในการที่จะติดตั้งทุกระบบให้มันพร้อม 100% ก่อนจะเปิดใช้งานแต่เมื่อมันไม่สามารถขนาดนั้นก็ไปใช้วิธีการอื่นหลบเลี่ยงแล้วก็ติดสินบนเอานะฮะเอาละพี่หวานวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฮะ2เดือนดูกันไม่ใช่1เดือนนะพอสินี2เดือ
2: น
0: แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มคิกออฟและใครเวรบ่ายล่ะพักกันสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและ

0: พลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีนะครับคุณฟังครับยังอยู่กับสน100.5อยู่กับบอยสมศักดิ์กิจประภัทรแล้วก็คุณเปิ้ลพรศินีนะครับก็เดี๋ยวขอดูข้อความคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งส่งข้อความเข้ามาคุยกันหลายท่านเลยพี่เอกไร้พร้าวสวัสดีครับพี่เอกสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเลยบอกว่าปีหน้าหรือครั้งหน้าก็เกิดขึ้นอีกเชื่อเถอะโอ้นะพี่เอกเนาะผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเลยพี่สุขสงบบอกว่าชอบรายการคนในข่าวฟังประจำแต่ไม่ได้เข้ามาบอกค่ะขอบคุณครับพี่สุขสงบพี่ปริชาติแซวบอกว่าวันนี้ได้ฟังข่าวแต่อาชญากรรมแน่ๆบอกได้แต่หัวเราะไป ส่วนคุณลุงเพียรท่าฉลอมแต่งกรเข้ามาบอกว่าคนในข่าวกล่าวดีมีให้ฟังรายการดังเปิ้ลบอยคอยสร้างสรรค์ข่าวที่ดีมีฟังยังผูกพันใจมุ่งมั่นเสมอเสนอข่าวพี่คิสบอกว่าพี่เปิ้ลพรศินีสวยมากครับนั่นแน่ตอนนี้คุณเปิ้ลลุกไปห้องน้ำนะพี่คิสเดี๋ยวจะบอกให้แล้วกันนี่บอยได้อยู่คนเดียวถ้าใครดูทางไลฟ์สดจะเห็นพี่โดยสวัสดีครับพี่บรรณวิศสวัสดีครับพี่บรรณวิศบอกว่าคุณสวัสดีครับคุณพรศินีคุณบอยส่วนพี่รินบอกว่าเสื้อแดงไฮโซขอบคุณฮะพี่รินขอบคุณนะครับบอกว่าอยากทราบข่าวเรื่องนี้ใช่ไหมนี่ๆๆพี่นี่บอกว่าอาจารย์บอยแม่นมากค่ะต้องผ้าสีผูกแล้วให้724ออกจริงด้วยแต่พี่ไม่ได้กลับ รู้เลยว่ากดกระเป๋าตังค์แค่724ใช่ไหมพี่บอยนี่จุกๆนะบอยขวาดนะพี่รินนะงวดหน้าก็มีแล้วด้วยนะไม่บอกหรอกนี่กักไว้ก่อนพี่อ่อน59สวัสดีครับพี่อ่อนบอกว่าสวัสดีน้องบอยน้องเปิ้ลพ
5: ี่
4: สุภชัยที่ดินสวัสดีครับเอาละนี่ฮะที่ทักทายเรามาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายคุณวีรศักดิ์ฮาดดานะฮะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหรือได้มากกว่ากันในมุมของคนทำงานในมุมขององค์กรและหน่วยงานในมุมของประชาชนนึกออกไหมที่ต้องมีคนเหล่านี้เข้าไปซัพพอร์ตเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของกระบวนการทำงานดูแลประชาชนก็ไม่รู้ละเดี๋ยวคุยกันนี่ฮะ
5: 5,000 กว่าตำแหน่งเนาะ
4: 5,924 ตำแหน่งไหมถ้าพี่บอยจำไม่ผิดอ่ะมาแล้วด้วยสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์ฮาดดานะฮะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยหรือว่านายกสมาคมอบต.วันนั้นเจอท่านอาจารย์ที่งานแถลงข่าวสปสช.ก็เลยขอเบอร์ไว้ก็มีโอกาสได้คุยกันจริงๆด้วยอาจารย์สรุปว่านี่แหละให้ชะลอแล้วต้อง 5,940 กว่าคนนะ
6: ครับ
4: ใช่มั้ยมันแค่ชะลอในกลุ่มนี้ใช่มั้ยไม่ชะลอทั้งหมดใช่มั้ยอาจารย
6: ์ก็คงตามที่ท่านปลัดกระทรวงนะท่านได้แถลงนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ในระเบียบกฎหมายการที่จะอะไรต่ำมาต้องผ่านกองกลางก่อนนะ
4: ผ่านอะไรนะพี่ท่านรองขออภัย
6: กองกลางอ่ะกองกลาง
4: ถ้าท่านรองท่านรองปิดวิทยุนะเดี๋ยวเราจะสะท้อนท่านรองฟังบอยทางโทรศัพท์นะครับ
6: เดี๋ยวปิด
4: ได้ท่านรองปิดวิทยุนิดนึง
6: เดี๋ยวจะสัมภาษณ์ครับผมครับ
4: เชิญท่านรองฮะยังไงฮะเชิญเลยครับอธิบายได้เลยครับ
6: จริงกทเนี่ยเขามี

0: ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการจัดสอบการอะไรต่างแต่เรื่องการบริหารงานบุคคลทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่กองกลางซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่ส่วนใหญ่ท่านก็จะมอบหมายท่านมทที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องไอ้ท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีอายุอธิบดีเป็นเลขาอะไรเงี้ยครับแต่มันก็จะเป็นระบบขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็กองกลางเนี่ยก็จะมีสั่งการมายังไปคอจังหวัดแต่ละจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานอย่างเงี้ยทุกสิ่งจำจะติดตามระบบตรงนี้ครับแต่ที่ผ่านมาก็มีแต่ได้ข่าวว่าปลดอย่างนั้นปลดอย่างนี้ไอ้อำนาจอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ระเบียบจริงๆแล้วมันต้องดูระเบียบด้วยว่าระเบียบการบริหารการบุคคลของท้องถิ่นเนี่ยมันแตกต่างไปจากในสภูมิภาคครับซึ่งการบริหารท้องถิ่นมันก็ในกอการมันก็แยกออกเป็น3กอน่ะกอของอบจของของบริหารจังหวัดก็กอนึงกอของเทศบาลก็กอนึงก็อบตก็กอนึงอะไรเงี้ยซึ่งผมเคยเป็นไอ้หมวดบริหารตรงนี้อยู่ด้วยมาหลายปีแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแต่ตอนนี้มาเป็นกระจายอำนาจซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
1: คร
0: ับดังนั้นการทำงานการอะไรต่างๆมันควรจะให้หน่วยงานต่างๆก็ควรจะศึกษาในระบบของระเบียบของกฎหมายของการบริหารงานท้องถิ่นซึ่งมันแปลกนะมันแตกต่างกับไอ้กระทรวงทบวงกรมอื่นมากๆเลยครับผมแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายของท้องถิ่นเองก็แปลกอีกนะฮะเวลาจะโยกย้ายของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยต้องไปขอความสมัครใจขออะไรเงี้ย
1: คุณจะ
0: ย้ายได้เนี
1: ่
0: ยแต่ถ้าเป็นของกระทรวงอื่นนะ
1: ต้องฟันเลย
0: ผู้ว่าเนี่ยนะสั่งย้ายในอำเภอสั่งย้ายนั่นได้ปลัดกระทรวงสั่งย้ายผู้ว่าอธิบดีได้อะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปถามอะไรเลยเนี่ยแต่ของท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหจะต้องไปถามนี่อะไรต่างนะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นเองเนี่ยนะก็อึดอัดพอสมควรนะครับเพราะเราเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะโยกย้ายถึงแม้ว่าถือว่าข้าราชการของที่อยู่กับเราเนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สนองนโยบายของเราเราไม่สามารถที่จะย้ายเขาได้เลยปัญหามันก็อยู่ตรงนี้แหละครับ
1: ครับแล้วอย่างกรณีนี้ล่ะจะบรรจุให้เราถูกไหมเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องถามพี่วิรศักดิ์ก่อนว่าถ้าสมมุติไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นเลยสอบได้บรรจุเสร็จเขาจะไปทำหน้าที่อะไรกันบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยสิฮะ
0: คือตอนนี้ก่อนที่จะมีการบรรจุการอะไรต่างๆแล้วนะคือกกกลางเนี่ยครับเขาจะสำรวจอัตราว่างของท้องถิ่นทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลอบต.ก็จะสำรวจนะสำรวจตำแหน่งว่างทั้งหมดเลยนะฮะอย่างคลองสามเนี่ยมีตำแหน่งว่างมีผลดอมีกี่ตำแหน่งก็ส่งไปแล้วเสร็จแล้วพอส่งไปทั้งหมดทั่วประเทศแล้วมันก็จะมีตำแหน่งว่างประมาณ 6,000-7,000 แห่งนะฮะมันว่างทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วทางกกลางเนี่ยทางกรมเนี่ยก็จะมีการจัดสอบนะจัดสอบแข่งขันเนี่ยแต่ที่ทำปัจจุบันเนี้ย
1: ที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ย
0: ใช่แล้วพอสอบเสร็จเรียบร้อยนะขึ้นบัญชีนะหลังจากที่สอบเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นบัญชีไว้สองปีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะพอขึ้นบัญชีเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะทยอยในการที่จะจัดสรรลงมาในแต่ละจังหวัดที่ตำแหน่งว่างเขาก็จะจัดสรรมาเลยอย่างห้องสามนี่10ตำแหน่งเขาก็จะจัดสรรมาให้บัญชีมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะสมัยก่อนนะมันไม่มีปัญหาอย่างนี้นะมันไม่มีการตำแหน่งว่างเนี่ยมันจะน้อยมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าท้องถิ่นสามารถที่จะสอบเองเลย
1: จัดเองเลย
0: สอบเองเลยจัดสรรเองในแต่ละจังหวัดแล้วมันก็จะมีเป็นปัญหาแต่พอทางกรมเนี่ยเอาไปสอบโดยใช้อำนาจของคชช.ในหนังสือว.8/60เนี่ยรวบมาสอบเองทั้งหมดเลยพอรวบมาสอบเองทั้งหมดเลยโอ้โหคือระบบที่ทำเยอะๆเนี่ยมันก็ใช้เวลานานพอใช้เวลานานเสร็จเรียบร้อยในการบรรจุต่างๆมันก็นานด้วยและบรรจุแต่ละทีเนี่ยมันก็ไม่ตรงสเปคตามที่ท้องถิ่นเขาร้องขอด้วยเราร้องขอตำแหน่งวิศวะตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้แต่พอคนมาอยู่กับเราแค่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนะก็ต้องขอย้ายไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะแต่ให้ทั้งท้องถิ่นเนี่ยสอบเองทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ในคนอยาก
1: คนท้องถิ่น
0: อยู่ใกล้เคียงแล้วมันก็ไม่ย้ายไปไหนเพราะว่าเราต้องเข้าใจแล้วว่าระบบท้องถิ่นกับระบบส่วนภูมิภาคมันแตกต่างกัน
1: ครับ
0: ระบบภูมิภาคนี่คุณจะย้ายไปเป็นแดนเพื่อย้ายไปไหน

0: ็นอันนี้คือเป็นภารกิจของไอ้ส่วนภูมิภาคแต่ภารกิจของท้องถิ่นนะท้องถิ่นต้องดูแลท้องถิ่นนะครับและข้าราชการท้องถิ่นถ้าอยู่ในท้องถิ่นแล้วเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาบ้านเมืองของเขาให้ดีนะแต่เอาคนอื่นมาพัฒนาในท้องถิ่นของเขาอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ต้องไปในยังบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเองทั้งหมดเลยปัญหามันเป็นอย่างนี
1: ้พี่เท่ากับว่าถ้าฟังดูมี3สเต็ปสเต็ปแรกคือแต่ละท้องถิ่นเซอร์เวย์อยากได้ตำแหน่ง1ตำแหน่งที่ต้องการกี่ตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ไหนอย่างไร2เอาเราชื่อเหล่านั้นส่งมาให้ส่วนกลางเพื่อมาดำเนินการเปิดสอบบรรจุให้ตรงกับตำแหน่งที่ท้องถิ่นต้องการถูกไหมแต่ประเด็นคือปัญหาในอดีตมันไม่มีเพราะว่าสอบกันเองแต่ปัจจุบันกลับพบว่าคนที่ส่งมาโอเคตรงบ้างเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ตรงก็มีแต่พอส่งมาแล้วอยู่ไม่ทน
0: ถูกครับเพราะว่าเขาต้องการที่อยากจะกลับบ้านของตัวเองครับ
1: พี่
0: แต่ว่าเขาก็อยากจะได้ตำแหน่งราชการเพราะว่าในบ้านของตัวเองน่ะมันไม่มีกรอบมันไม่มีกรอบไม่ตำแหน่งครับเขาก็ต้องมาลงตำแหน่งไหนก็ได้ในจังหวัดไหนก็ได้ก่อนนะครับพอได้เสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปให้นายกในท้องถ
1: ิ่นเอา
0: ไปเปิดตำแหน่งเปิดตำแหน่งเพื่อจะเอารองรับให้เขาดีย้ายกลับไปในบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอย่างเงี้ยทำให้ตำแหน่งที่บรรจุครั้งแรกที่เขาที่ทางเขาต้องการก็ขาดอีกม
1: ัน
0: ก็เลยขาดแล้วขาดอีกขาดแล้วขาดอีกอย่างเงี้ยบรรจุมากก็ย้ายไปบรรจุมากก็ย้ายไปอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็ไม่จบสักทีไงแล้วทำไมไม่เอาท้องถิ่นตรงนั้นเขาสอบของเขาเองทั้งหมดเลยไม
1: ่
0: ใช่สอบว่าแค่ตำบลนะสอบในจังหวัดนายกจังหวัดปทุมธานีเนี่ยมีตำแหน่งที่มันว่างอยู่กี่ตำแหน่งทั้งหมดเขาก็สอบในจังหวัดปทุมธานีเองทั้งหมดเลยมันก็จะไม่หายไปไหนไงจังหวัดใครจังหวัดมันทั้งหมดแต่กระบวนการในการสอบเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้มาตรฐานของกรมอยู่แล้ว
1: อ
0: ันหนึ่งมันก็มีมหาลัยที่มาสอบสองก็มีผู้สูงอาวุธมีกรรมการแต่งทุกอย่างมันก็เหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ที่มาสอบตรงกลางสมัยก่อนนู้นอ่ะสมัยที่ผมเป็นกองกลางอยู่เป็นบอร์ดของกองกลางอยู่น
1: ะ
0: มันเกิดมีปัญหาที่จังหวัดสองจังหวัดน่ะอยู่ภาคอีสานน่
1: ะ
0: ที่มันมีทุจริตอย่างเงี้ยคล้ายของส่วนกลางเงี้ยนะฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยพอไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมาแค่2จังหวัดนะทางกระทรวงเนี่ยก็เลยทำเรื่องไปที่คสช.ตอนนั้นมันอยู่ในระบบของคสช.บอกว่ามันมีการทุจริตในเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นให้ส่วนกลางรวบประเทศทุกอย่างไปส่วนกลางทั้งหมดเลยตั้งแต่คสช.มาทั้งหมดก็ส่วนกลางก็สอบมาทั้งหมดเลยครับ
1: สอบกันทุกปีไหมพี่อาจารย์แบบนี้สอบกันทุกปีไหมผมไม่ค่อยได้ยินข่าวขออภัย
0: คือมันอยู่แล้วแต่ตำแหน่งครับคือเขาจะหยุดแต่หน่อยถ้ามันมีเขาจะมีการเนี่ยทางกรมเขาจะแต่ละปีเนี่ยนะเขาจะให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยแจ้งไปยังกรมว่าตำแหน่งในอบต.ในเทศบาลของมีตำแหน่งอะไรว่างค
1: ุ
0: ณจะต้องส่งไปนี่คือตามระเบียบว่าปีหนึ่งคุณจะต้องส่งไปถ้าส่งไปเสร็จเรียบร้อยน่ะถ้าจำนวนนะจำนวนตำแหน่งมันยังไม่มากเพียงพอนะฮะเขาก็จะรวบรวมไว้ก่อนนะอาจจะ2ปีค่อยมาเพราะว่าตำแหน่งมันเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตำแหน่งแค่ระดับพันอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มกับการสอบอะไรอย่างเงี้ย
1: การจัดสอบใช่ไหม
0: ครับตำแหน่งฉะนั้นเขาก็ต้องรวบรวมอย่างคราวนี้น่ะตำแหน่งที่มันว่างอยู่ประมาณ 6,000 8,000 ตำแหน่งอย่างเงี้ยอันนี้พอมันเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องคนที่จะมาจัดสอบอย่างนั้นอย่างที่จะต้องจ้างมหาลัยเนี่ยก็ต้องเป็น100 ล้านกว่าอย่างเงี้ยเขาก็เพียงพอที่จะมีการบริหารจัดการในการที่จะมาดำเนินการในการจัดสอบนะ
1: ครับอาจารย์แล้วสมมติตอนนั้นตอนเนี้ยมันถูกเอามาดึงไปส่วนกลางให้จัดสอบในอนาคตมันจะกลับไปอยู่ภูมิภาคได้ไหมแต่มันก็เจอปัญหาทุจริตอย่างที่อีสานที่อาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ฟังอยู่มันจะแก้ยังไงอ่ะ
0: คือตอนนี้นะทางสามสมาคมนะฮะทั้งปปช.แห่งประเทศไทยเทศบาลแห่งประเทศไทยและอบต.แห่งไทยผมเนี่ยได้ทำหนังสือเสนอท่านมทส.ตอนนั้นท่านทรงศักดิ์ทรงศรีเอาหนังสือไปยื่นเพื่อที่จะให้มีการสอบนะฮะอยู่ในท้องถิ่นเหมือนเดิมครับให้กลับสู่สภาพเดิ
1: ม
0: และจากนั้นก็กระบวนการนี้นะครับก็มันก็เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าหนังสือว.6/60เนี่ยของคำสั่งคช.เนี่ยมันเทียบได้เป็นเหมือนเป็นพ.ร.บ.
1: คร
0: ับ ถ้าเป็นพ.ร.บ.มันต้องแก้ด้วยพ.ร.บ.ครับดังนั้นทางกรมเนี่ยก็ทำเรื่องเสนอไปยังกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นกรรมาธิการดูอยู่ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็

ลยก็มีการที่จะแก้เรื่องนี้นะแล้วก็เสนอเข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรไปครั้งแรกครับ

0: ให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าคุณจะไปอยู่ที่ท้องถิ่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ในความคิดของท้องถิ่นเขาบอกว่าเอาถ้าเกิดมันมีการทุจริตหรือโกงกันเนี่ยนะ76จังหวัดเนี่ยนะมันก็ไม่กี่จังหวัดหรอกครับนะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะถามว่ามันมีมันก็มีอยู่แล้วนะแต่มันก็ความเสียหายมันก็แค่ระดับแค่จังหวัด2จังหวัดแต่ถ้าให้กรมนะตอบอย่างเงี้ยเสียหายทั้งประเทศนะครับนะแต่ว่าวิธีการที่อยากจะให้มันแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องการสอบตรงนี้นะครับทางสมาคมนะมีข้อเสนอว่าในบัญชีภาคกคือการสอบทั่วไปเนี่ยควรที่จะให้ทางปคหรือว่าอะไรเนี่ยขึ้นบัญชีไว้เลยครับสอบบริหารทั่วไปคือให้ทางส่วนกลางสอบไปเลยแต่ภาคคเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความจำนำการในแต่ละตำแหน่งหรือความรู้ความสามารถตรงนี้ทั้งหมดนี่นะควรจะให้ท้องถิ่นเป็นคนสภาพเพราะเขาจะเป็นคนใช้งานไงนะดังนั้นมันจะไม่มารวมอย่างที่ปัจจุบันมันรวมครับภาคคอมันรวมกันทั้งหมดเลยนะครับ แต่ตอนนี้เราควรจะแยกบริหารเรื่องทั่วไปทั้งหมดเนี่ยนะประมาณกี่คะแนนทั้งหมดเนี่ยคุณสอบได้ทั้งหมดคุณก็ขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมดเลยแล้วส่วนเรื่องเฉพาะตำแหน่งกับความสามารถนี่นะให้ท้องถิ่นคนที่เขาจะใช้คนเป็นคนในพิจารณาอย่างนี้มันจะตรงและจะเป็นแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตได้ปัจจุบันนี้ถ้าทุจริตทั้งหมดเนี่ยมันก็เอาภาคกอภาคขอมารวมกันใช่ไหมถ้าภาคกอได้ภาคขอไม่ได้มันก็ตกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะแต่นี้ภาคกอเนี่ยความรู้ทั่วไปเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยให้ส่วนกลางเขาสอบไปเลย
1: คร
0: ับ เราไม่ต้องไปยุ่ง
1: แล้วมาแยกทีหลัง
0: สอบก็ใช่ว่าคุณจะบรรจุเป็นข้าราชการได้คุณต้องมาผ่านแล้วของท้องถิ่นพวกนี้ก่อน
1: คือสอบ2รอบว่างั้นเถอะ
0: มันต้อง2รอบอย่างเงี้ยมันถึงจะโปร่งใสได้ถ้าคุณไปวิ่งไปเสียเงินในภาคกทั้งหมดนะเอาภาคขอคุณคิดเลยว่าคุณจะได้ใช่มั้ยล่ะดังนั้นน่ะมันจะเป็นการที่แก้ไขปัญหาเรื่องการที่จะซื้อตำแหน่งซื้ออะไรต่างๆทั้งหมดที่ผมคิดว่าอย่างเงี้ย
1: คือแยกการสอบระหว่างส่วนกลางไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาสอบในท้องถิ่น
0: ก็พออย่างเงี้ยก็พอเขาก็ทำอย่างนี้ครับก็พอเขาก็สอบภาคกอกไว้รอทั้งหมดขึ้นบัญชีไว้แล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปสอบภาคขอภาคคอใช่ไหมคือคุณมีสิทธิ์คนที่จะมีสิทธิ์สอบภาคกอเพราะคุณต้องผ่านภาคกอตรงนี้ไงอย่างคุณจะไปสอบตำรวจสอบทหารคุณมีภาคคุณขึ้นบัญชีคอพอไว้ยังอะไรเงี้ย
1: เข้าใจแสดงว่าคือถ้าสอบ3ผ่าน2ที่ก็สำเร็จแต่ว่าผ่านที่1แล้วคุณผ่านด้วยวิธีการเราไม่รู้แต่ถ้าคุณมาในจุดของเราเนี่ยถ้าตรงนี้มันไม่ได้เอื้ออำนวยคุณอาจจะไม่ผ่านถึงจุดนี้ก็ได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ถ้าเข้าไปอย่างนี้ผมว่านะเหมือนแยกกันแหละแยกกันนะใช่ไหมถ้าคุณอยากจะเสียเงินเราเสียเป็นภาคกองเมื่อเสียไปคุณมาเสียอีกรอบเนี่ยแต่ว่ามันยากอ่ะ
1: อาจารย์แต่ว่าพอยื่นเรื่องไปถูกตีตกใช่ไหมที่ว่าจะขอให้กลับไปใช้การสอบที่ท้องถิ่นเคยทำกันมาในอดีตเราก็ยังไม่สำเร็จ
0: ใช่
1: มีเหตุผลอะไรไหมทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้เห
0: ตุผลอะไรคือตอนนี้เขาจะคือเขาให้มาแก้ระเบียบว่าถ้าท้องถิ่นน่ะมันจะอยู่ที่กอจังหวัดหรือยังไงอะไรต่างแล้วก็อะไรต่างทั้งหมดมันมีรายละเอียดเยอะอ
2: ่
0: ะแต่จริงๆทางท้องถิ่นเสนอว่าให้ยกเลิกไอ้หนังสือว่า8/60ให้ยกเลิกปึ๊บมันจะกลับสู่สภาพเดิมทันทีเลยแต่เนื่องจากว่าคณะกรรมการหลายคนก็ว่าในไหนที่จะแก้เรื่องกฎหมายแล้วก็ควรจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าไปเรื่องนี้เข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยตีตกเพราะมันไม่เป็นตามหลักการของสภาผู้แทนราษฎรที่เขาให้หลักการว่าการสอบควรจะให้ท้องถิ่นนะแต่ทางกรรมธิการก็ไปเขียนเพิ่มเติมเข้าไปมันก็ไม่เข้ากับหลักการที่สสเขามีมติออกมาครับก็เลยตกมาแล้วก็ให้มาแก้ไขใหม่คร
1: ับ อ๋อแต่ยังมีโอกาสถ้าแก้ไขเนาะถ้าอย่างนั้นถ้าฟัง
0: เดี๋ยวเขาต้องมาแก้ไขใหม่ต่อไปเนี่ย
1: โอเคอาจารย์แล้ว
0: ผมคิดว่าอย่างนี้นะตอนนี้ส่วนกลางเองตอนนี้ถ้าเจอสภาพนี้เขาไม่อยากจะทำแล้วอ
1: าจารย์นิดนึง
0: มาในจังหวัดเนี่ยมาในจังหวัดท้องถิ่นเขาไม่อยากทำแล้วตอนนี้หนาวร้อนจะหมดแล้วถ้าเป็นอย่างนี้
1: อาจารย์แล้วพอบรรจุมันไม่ทันที่จะต้องใช้อ่ะมันกระทบอะไรบ้างอาจารย์ยกตัวอย่างหนึ่งสองสามให้ฟังหน่อยเพราะว่าสุดท้ายมันต้องชะลอไปละบางส่วนเนี่ย
0: คือจริงๆแล้วปกตินะก็คือว่าตำแหน่งพวกนี้มันก็เป็น

0: ่มันว่างอยู่แล้วมันก็ว่างหลายปีและท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็มีคนเขาก็ทำงานได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีตำแหน่งที่เขาขอไปถ้ามาบรรจุเขาก็ประสิทธิภาพในการทำงานมันก็จะดีขึ้นแค่นั่นแหละนะฮะเพราะปัจจุบันมันก็ว่างอยู่แล้วเขาก็ทำงานในปัจจุบันเนี่ยปลัดก็รักษาการคลังบ้างธุรการมารักษาการปลัดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้มันก็มีปัญหาของท้องถิ่น
1: มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะมันขาดบุคลากรนะครับบางทีเขาก็ต้องไปจ้างพนักงานจ้างเหมาบ้างไปจ้างภารกิจมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยในชุมชนแต่ว่าในของราชการเองเนี่ยมันก็มีน้อยบางแห่งนะมีข้าราชการอยู่แค่สองสามคนนอกนั้นจะเป็นจ้างเหมานอกนั้นจะเป็นพนักงานหมดเลย
1: ส่ว
0: นใหญ่มันเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ว่า
0: เขาแต่ว่าพวกนี้มันจะในการที่จะเป็นสมการส่วนลับเป็นอะไรต่างมันก็จะทำไม่ได้ไงนะเพราะมันไม่มีข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีข้าราชการมันก็จะเซ็นในการส่วนลับมันเพราะมันมีระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบตรงนั้นว่าจะต้องมีข้าราชการกี่คนกี่คนแต่ตอนเนี้ยเมื่อไม่มีปลัดก็จะเซ็นเองหมดเลยทั้งเป็นอะไรต่างทั้งหมดเลยนะมันก็เป็นอย่างนี
1: ้ครับครับรู้เรื่องหลายๆท่านแสดงความเห็นนะพี่วิรศักดิ์ถือก็แชร์กันนะพี่วิรศักดิ์นะตรงมากไม่ตรงมากกับความคิดของแต่ละบุคคลอย่างบางท่านบอกว่าให้ภาคกเนี่ยให้สำนักงานกพ.ผู้จัดสอบภาพรวมแล้วให้แต่ละหน่วยงานสอบภาคขอเฉพาะตำแหน่งน่าจะเหมาะสมนี่คุณผู้ฟังแสดงความเห็น
0: ถ
1: ู
0: กต้องนี่ถูกต้องอ
1: ย่
0: าง
1: น
0: ี้ถูก
1: ส่วนอีกท่านนึงบอกว่าก็อยากจะให้ส่วนกลางเนี่ยแหละเป็นเหมือนกับว่าดำเนินการจัดสอบแล้วก็แต่วิธีการเนี่ยก็แยกภาคออกเดี๋ยวก่อนนะขออภัยข้อความเยอะคือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้ถอยไปให้ท้องถิ่นสอบเพราะว่านายกอบต.เนี่ย ก็มีอำนาจเหนือใดๆอันนี้ก็พูดกันในพื้นที่อันนี้พอเราก็นึกภาพตามนะพี่วิศาทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้นะไม่ว่ากันเรื่องของข้อสอบรั่วง่ายที่สุดเลยถ้าเป็นท้องถิ่นเขาว่าอย่างนั้นที่ส่วนกลางนี่แหละแล้วใช้วิธีการสอบภาคแยกต่างหากส่วนสอบภาคขอก็ต้องตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมการปกปิดข้อสอบอันเป็นความลับออกข้อสอบหลายๆชุดนี่คุณฟังบางท่านก็ผมก็เห็นด้วยนะหลายในมุมมองของคุณผู้ฟัง
2: เหมือนแนวสอบครูอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ลักษณะนั้นนะฮะ
0: ก็จริงๆแล้วอย่างเงี้ยอีกแนวทางที่ผมอยากจะคือเนื่องจากว่าเราต้องเข้าใจนะบริบทของ
1: อาจารย์ฮะขอ20วินาที20วินาทีหมดเวลาจริงเชิญฮะ
2: ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะ
1: อ้าวอาจารย์ไปเลย
0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับอาจารย
2: ์เวลาหมดพอดีค่ะ
1: หมดเวลาอาจารย์จะเข้าข่าวเที่ยง
0: หมดเวลาแล้ว
1: เวลาคุยกันอาจารย์
2: เดี๋ยวรอบใหม่ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณก่อนค่ะ
1: อาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
1: ท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิรศักดิ์ฮาดดาท่านนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะฮะอ่ะคุณผู้ฟังครับหมดเวลาแล้วเจอกันที่สน. 100.5 ตอนบ่ายสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ลงทุนไทยจีนจัดปาฐกถาใหญ่ดึงทุนเสฉวนลุยเจรจาวันออนวันดึง6บิ๊กธุรกิจจีนลงทุนในไทยหุ้นไทยฟื้นแรงสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลดันความเชื่อมั่นต่างชาติกลับเข้าลงทุนไทยด้านสื่อจีนมองประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนรัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17-31 กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมเพื่อรักษาสิทธิ์ซูเปอร์จีเร่งเจรจาการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหวังได้ข้อสรุปโดยเร็วรักษาขีดแข่งขันไทย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายทีเดียวข่าวที่เราจะต้องมาติดตามกันโดยเฉพาะภารกิจของ

0: นายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางถึงเฉิงตูแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุอราวันรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็ไปติดตามภารกิจนะคะก็เรื่องของกิจกรรมของกิจกรรมสำคัญนะคะในเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เดินทางไปที่ประเทศจีนนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นการหารืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงยานยนต์ประกอบด้วยการพบปะนะคะกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีแล้วก็สมาร์ทโฟนระดับโลกนะคะไปพบปะกับผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของจีนที่มีฐานการผลิตในไทยแล้วก็ผู้นำด้านนวัตกรรมอุปกรณ์ต่างๆนะคะรวมทั้งพบปะกับผู้นำผู้เชี่ยวชาญด้านระบบส่งสัญญาณแสงแล้วก็ความเร็วสูงด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปเดินทางไปที่เฉิงตูนะคะสำหรับในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็บริการนายกรัฐมนตรีหารือกับเที่ยวบินนะคะแล้วก็เส้นทางการบินตรงเชื่อมเมืองรองก็เมืองหลักของไทยรวมถึงพบปะกับแพลตฟอร์มบริการไลฟ์สไตล์แล้วก็อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนด้วยเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพสูงให้เดินทางมายังประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในช่วงค่ำเวลาท้องถิ่น 18:30 นค่ะเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนนายหวังเสี่ยวหุยก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะหารือข้อราชการแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคณศูนย์การประชุมนานาชาติเฉิงตูนอกจากนี้นะคะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเสฉวนได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้แทนไทยด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็บอกว่าไปเฉิงตูพบปะนักธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมเปิดสำนักงานใหญ่แห่งที่4ที่เฉิงตูบอกว่าไม่อยากให้มองว่าใครพาใครมาเพราะว่านักธุรกิจจะไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และล้วนมองเห็นว่าโอกาสแล้วก็ช่องทางในการเติบโตการที่ภาคเอกชนไทยกว่า100รายมาร่วมงานแสดงว่าเห็นโอกาสและเล็งเห็นถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งในการแสวงหาพันธมิตรและเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลพร้อมยืนเป็นกำแพงคอยสนับสนุนและให้คำยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่นักลงทุนอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็เปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีได้แก่คณะหัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรองผู้แทนการค้าสหรัฐโดยนางสุภจีระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป้าหมายหลักเพื่อผลักดันการเจรจาทางการค้าต่างตอบแทนให้มีความคืบหน้ามากที่สุดค่ะควบคู่กับการติดตามประเด็นการไต่สวนตามมาตรา301และการกระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศสำหรับบรรยากาศผ่านไปด้วยดีค่ะไทยแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐแล้วก็ยังย้ำบทบาทของไทยในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยืนยันความมุ่งมั่นในการผลักดันการเจรจาการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุผลทั้งนี้ไทยได้แจ้งความคืบหน้าการเจรจาว่าได้พิจารณาและแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเสนอของสหรัฐอย่างเต็มที่ค่ะภายใต้กรอบกฎหมายนโยบายของรัฐบาลขณะที่ฝ่ายสหรัฐก็ขอบคุณไทยที่แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการเร่งสรุปการเจรจาชื่นชมความพยายามของไทยในการปรับสมดุลการค้าระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งฝ่ายสหรัฐก็ยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอของไทยเพิ่มเติมเพื่อลดช่องว ว่างในประเด็นที่ยังเห็นต่างและจะเร่งหารือกันในระยะต่อไปค่ะ
0: ไปกันที่นางสาวลลิดาเพลิงวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบว่าสื่อจีนให้ความสำคัญ

0: ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศด้วยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าหนังสือพิมพ์ China Youth Daily ได้วิเคราะห์ว่าประเทศไทยนั้นมีพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ในหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวการผลิตและบริการสุขภาพซึ่งล้วนมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมระบุว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นประตูสำคัญในการเชื่อมโยงจีนกับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักของมีพักด้วยนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างถึงความเห็นของนักวิชาการจีนด้วยว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI นั้นเป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจจะต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพขอไปค่ะยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนการสื่อและนักวิชาการจีนก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนนะคะจึงสะท้อนให้ถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลนั้นเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ 12:09 เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาดูกันที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางโฆษกกองทัพบกค่ะได้แจ้งเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเก่าจนทำให้มีได้รับบาดเจ็บไป2นายนะคะซึ่งก็เป็นการได้รับบาดเจ็บที่ไม่ได้สูญเสียอวัยวะค่ะวันนี้มีการชี้แจงเพิ่มเติมโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเผยความคืบหน้าจากการที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะกำลังปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความมั่นคงและปรับปรุงฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนค่ะในจุดนี้เป็นจุดพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อวางกำลังและอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดอย่างละเอียดเนื่องจากพื้นที่นี้ในช่วงการเกิดสถานการณ์การสู้รบฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ค่ะจึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่ากลไกการทำงานไม่สมบูรณ์ส่งผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยทหารช่าง

0: หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบค่ะโดยปัจจุบันนะคะหน่วยได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ทางเข้าเก็บกู้ในพื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ที่ยังไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งเป็นสื่อด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกได้รายงานถึงความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในอาเซียนปีนี้และมีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรก็ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นกลับมาอย่างชัดเจนซึ่งตามรายงานระบุว่าดัชนีหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 27% นับจากต้นปีทำผลงานดีกว่าตลาดหุ้นอื่นในอาเซียนในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 67,000 ล้านบาทและมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรไทยอีกประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์หรือราว 42,000 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่าเป็นผลจากเสถียรภาพทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางและการทำงานของรัฐบาลที่พยายามประคองเศรษฐกิจในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะผันผวนสูงทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาพลังงานและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนางสาวรัชดาบอกว่าประเด็นที่สนับสนุนให้เห็นมูลค่าทางตลาดหุ้นไทยไม่ใช่เฉพาะการเมืองที่นิ่งขึ้นแต่ว่ารวมถึงความชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดูแลเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งยังเป็นแรงประคองสำคัญของเศรษฐกิจไทยและนอกจากนี้นะคะยังมีปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มจับตานั่นก็คือการที่ไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน AI ระดับโลกมากยิ่งขึ้นค่ะนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลมองว่าการฟื้นตัวของตลาดทุนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นโจทย์ต่อจากนี้ก็คือการทำความเชื่อมั่นแปลเป็นการลงทุนจริงการจ้างงานจริงและการเติบโตของกำไรของบริษัทไทยนะคะเพื่อที่ให้เศรษฐกิจนั้นหลุดพ้นจากกับดักการเติบโตเฉลี่ยระดับต่ำที่มาอยู่จากระดับต่ำมาอยู่นานโดยรัฐบาลมุ่งเดินหน้ารักษาบรรยากาศการลงทุนที่ดีผ่านความชัดเจนของนโยบายดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการสนับสนุนส่งออกท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพูดถึงการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติค่ะสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ17กรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือน31กรกฎาคมเปิดโอกาสให้ตรวจสอบข้อมูล4ช่องทางด้วยกันที่รัฐบาลเตรียมไว้อำนวยความสะดวกค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือจะเข้าผ่านทางเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะหากได้รับการแจ้งให้แก้ไขหรือว่ายื่นเอกสารเพิ่มเติมสามารถดำเนินการด้วยตนเองตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายใน16สิงหาคมมิฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ค่ะซึ่งการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่คาดยังมีความคลาดเคลื่อนจะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องนะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีการระบุอีกนะคะว่าจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ให้ข้อมูลว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องมาจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์แต่ได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องจนทำให้นำไปสู่การทำให้เกิดการถูกตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีที่เพิ่งจะทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เนื่องมาจากญาติพี่น้องลูกหลานเอาชื่อไปซื้อรถยนต์ซึ่งทางรัฐบาลค่ะระบุว่าทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่ง

0: ดูแลอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลกรรมสิทธิ์ในรถได้ฟรีนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมนอกจากนี้ค่ะบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามายังขนส่งได้เลยค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งจะได้ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะได้ดำเนินการปรับปรุงหรือว่าดำเนินการทางทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบค่ะ
1: ไปกันที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลทองสุรวยกรเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการจ้างงานของบัณฑิตจบใหม่และการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจหลังข้อมูลจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานพบว่าปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างสะสมกว่า300,000อัตราแต่ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 25,000 คนอยู่ระหว่างการหางานสะท้อนปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับความต้องการของตลาดนะคะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับรายงานภาวะสังคมไทยของสำนักงานพัฒนาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่ยังไม่เคยทำงานมาก่อนเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้ว่างงานระยะยาวจำนวนมากเป็นคนอายุ 20-29 ปีสะท้อนว่าการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่เป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทางกระทรวงแรงงานจึงเร่งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการชั้นนำ35บริษัทเพื่อขับเคลื่อนแนวทางรัฐเอกชนร่วมสร้างแรงงานทักษะสูงโดยใช้ความต้องการของสถานประกอบการเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้ผู้หางานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่มีโอกาสได้งานที่ตรงกับศักยภาพและสามารถเติบโตในสายงานอาชีพได้ 12:18 ช่วงนี้ขอพักอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีเหตุการณ์ค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ไปบุกจับผับลับนะคะรอบเปิดสถานบันเทิงเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะแต่ด้านในจัดเป็นสถานบันเทิงและก็มีโปรโมชั่นยาเสพติดให้เสพแบบครบวงจรเปิดบริการตั้งแต่4:00 น.นะคะไปจนถึง3:00 น.โดยเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งนี้อยู่ตรงเหม่งจ่ายค่ะเขตห้วยขวางเพราะได้รับการรายงานว่าเปิดเป็นผับลับจากการเฝ้าดูก็มีนักท่องเที่ยวออกมาในลักษณะมึนเมาพอเข้าไปตรวจค้นพบด้านในมีนักเที่ยวเกือบ20คนกำลังมั่วสุมเป็นลูกค้าประจำค่ะหากเป็นคนแปลกหน้าทางร้านจะไม่เปิดให้เข้าจากการตรวจค้นพบของกลางมีทั้งยาอียาไอซ์โคเคนเคตามีนหัวพอดเคบุหรี่ไฟฟ้ามีเงินสดนะคะแล้วก็มีพระพร้อมกรอบลักษณะคล้ายทอง1องค์ทั้งหมดนี้มูลค่ารวมค่ะทรัพย์สิน 300,000 บาทนะคะโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรับผิดชอบด้านยาเสพติดเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นราพร้าวทางตำรวจก็สุ่มตรวจค่ะสถานบันเทิงที่มีความสุ่มเสี่ยงจนกระทั่งไปเจอทองที่เขตห้วยขวางมีผับเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบทั้งวันทั้งคืนไม่มีทางหนีไฟมีการมั่วสุมยาเสพติดแบบครบวงจรกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาจะเป็นขาประจำกลุ่มบาร์โฮสสาวเอนเตอร์เทนที่มักจะพาลูกค้าคู่ขาของตัวเองมาหลังผับปิดสภาพภายในร้านค่ะปิดฟิล์มทึบจนไม่สามารถทราบกลางวันกลางคืนได้ทำให้ผับลับนี้คนจะหนาแน่นตั้งแต่4:00 น.ไปจนถึง3:00 น.เบื้องต้นจับกลุ่มผู้ต้องหา11รายเป็นเจ้าของร้านกับพนักงาน4รายเป็นนักเที่ยวอีก7รายตรวจพบสารเสพติดทุกคนค่ะซึ่งยาเสพติดไม่ใช่เพียงต้นตอของอาชญากรรมแต่ยังเป็นการที่เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนจึงต้องมีการปราบ

0: ปรามอย่างจริงจังและโดยรอบผับนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนภายในมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดขณะที่ตัวอาคารเป็นอาคารพาณิชย์คูหาเดียวมีทางออกเพียงแค่ทางเดียวไม่มีทางหนีไฟด้านหลังค่ะเป็นห้องครัวปิดทึบหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ที่อยู่ในอาคารแห่งนี้ในสภาพมึนเมาขาดสติจากการเสพยาย่อมเกิดความสูญเสียเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานะคะกับนายสมชายเจ้าของสถานบันเทิงข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท2โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงยาเสพติดชนิดอื่นๆก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามชนิดของยาเสพติดด้วยนะคะมีข้อหาเกี่ยวกับการตั้งสถานบันเทิงไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนการเปิดปิดสถานบันเทิงรวมไปถึงมีนายพัฒนาค่ะแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ครอบครองเรื่องของยาเสพติดและยังมีกลุ่มพนักงานกลุ่มลูกค้าที่ไปพบสารเสพติดอีก9คนหลังเสร็จสิ้นการจับกุมก็นำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางไปที่สน.ห้วยขวางชาวบ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าอาคารนี้เปิดบานลับเพราะว่าย่านนี้มีคนสัญจรไปมาพลุกพล่านแต่ก็จะผิดสังเกตก็คือประตูกระจกทึบมืดนะคะแล้วก็มีผ้าใบปิดดูลึกลับแต่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมารู้อีกทีก็ตอนตำรวจบุกจับนี่แหละค่ะว่าเป็นบาร์ลับค่ะ
1: ไปที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้เปิดเผยความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวขนองเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินที่มีความลึก37เมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมไปถึงเฝ้าระวังการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ30เมตรพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่เป็นนัยยะสำคัญนะคะพร้อมกับจัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของถนนในบริเวณดังกล่าวพบว่าไม่มีการทรุดตัวของถนนเพิ่มขึ้นจึงเตรียมเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้า3ช่องจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกวันที่19กรกฎาคมตั้งแต่เวลา18ขออภัยค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวสำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนได้นะคะก็คือเส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ตรงผ่านแยกบ้านแขกนะคะแล้วก็จากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่นะคะทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0843565211ค่ะ
0: อัครนันท์ทราบปมนักเรียนสกรแห่ละออกหลังจากมีเรื่องของหลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงว่ากรณีนักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขณะนี้กำลังเร่งแก้ไขปัญหานี้ไม่นิ่งนอนใจค่ะโดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขอให้นักเรียนทุกคนสบายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทราบข่าวก็ไม่สบายใจไม่อยากเห็นน้องๆคนไหนต้องตัดสินใจลาออกจากงานจากการเรียนนะคะเพราะว่าความกังวลเรื่องสิทธิและภาระของครอบครัวหน้าที่ก็คือต้องเรียนหนังสือรักษาความฝันไว้ส่วนหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงก็ขอให้อย่าเพิ่งลาออกจากการเรียนค่ะไม่อยากจะให้ต่อสู้อย่างลำพังซึ่งทางผู้บริหารของกระทรวงนั้นจะอยู่เคียงข้างน้องๆเพื่อหาทางออกให้ดีที่สุดค่ะ
1: นายกรวีปริศ

0: นานาทกุลประธานวิรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่าค้านโดยอคติแต่ว่าต้องตรวจสอบตามข้อได้จริงทำการเมืองให้สร้างสรรค์โดยระบุว่าฝ่ายค้านพูดว่ารัฐบาลทำถูกได้ไหมการเมืองบ้านเราการเป็นฝ่ายค้านคงเหนื่อยหน้าดูเพราะว่าต่อให้รัฐบาลทำเรื่องที่ดีก็จะพูดว่าดีได้ไหมหรือหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือต้องมองทุกเรื่องผ่านแว่นที่เคลือบด้วยอคติว่าผิดเลวโกงล้มเหลวไม่ดีเอาไว้ก่อนคิดว่าคงไม่ใช่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบและด้วยการตรวจสอบที่เข้มข้นสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลทำงานอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลายครั้งฝ่ายค้านท้วงติงรัฐบาลก็กลับไปแก้ไขโครงการดีขึ้นจุดอ่อนน้อยลงงบประมาณคุ้มค่าขึ้นสุดท้ายประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์จากการตรวจสอบและนี่คือความสำเร็จของฝ่ายค้านการเมืองไม่ควรเป็นการแข่งขันว่าใครพูดแรงกว่าใครโจมตีเก่งกว่าใครสร้างวาทกรรมที่ดีกว่าแต่ควรแข่งขันใครทำให้ประเทศดีขึ้นได้มากกว่ารัฐบาลไม่กลัวการตรวจสอบและอยากเห็นการตรวจสอบที่เข้มข้นจริงจังไม่ใช่การตรวจสอบที่เริ่มต้นจากอคติตั้งธงไว้ก่อนว่ารัฐบาลทำอะไรก็ต้องผิดเพราะเมื่ออคตินำหน้าข้อเท็จจริงสุดท้ายประชาชนก็จะเหลือเพียงการเมืองที่เอาชนะกันแทนที่จะได้การเมืองที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาตรวจสอบให้หนักยืนอยู่บนหลักข้อเท็จจริงไม่ใช่บนความเกลียดชังกลับมาสู่การเมืองที่สร้างสรรค์ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของชาวบ้านไม่ใช่ค้านเพื่อหวังผลประโยชน์ของการเมืองค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องการให้สหรัฐได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกครั้งในอนาคตอันใกล้โดยข้อเสนอนี้ได้เกิดขึ้นระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับที่นครนิวยอร์กในวันศุกร์ก่อนหน้าการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวในงานเลี้ยงต้อนรับภายในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าควรเลือกสหรัฐอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปจัดแบบไม่มีแคนาดากับเม็กซิโกร่วมด้วยค่ะสำหรับฟุตบอลโลกสหรัฐได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันถึง78นัดจากทั้งหมด104นัดรวมถึงการแข่งขันทั้งหมด12นัดนับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2038ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ถัดไปที่ยังไม่มีการประกาศรายชื่อประเทศเจ้าภาพแม้ว่าจะเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งระยะเวลาเพียง12ปีจะดูรวดเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาขณะนี้ในการกำหนดเจ้าภาพปี2030และ2034ไปแล้วล่วงหน้าโดยฟุตบอลโลกปี2030เป็นการฉลองครบรอบ100ปีที่จัดขึ้นใน3ทวีปค่ะก็คือแอฟริกาโมร็อกโกยุโรปคือสเปนและโปรตุเกสและอเมริกาใต้อุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยส่วนฟุตบอลโลกปี2034ค่ะจะจัดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียในทวีปเอเชียส่งผลให้อเมริกาเหนือและโอเชียเนียเป็นเพียง2ทวีปที่มีสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี2038ตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันของฟีฟ่านอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่านายจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าได้หารือกับเขาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับจีนในอนาคตโดยทรัมป์กำหนดการที่จะเข้าชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนและอาร์เจนตินาที่เมืองอีสต์รูเทอร์ฟอร์ดในรัฐนิวเจอร์ซีย์วันอาทิตย์นี้ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณพจนาธนากุลและดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร

0: 094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
5: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วงของ 100.5 คืบหน้าข่าวนะครับรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569อยู่กับผมพิชัยวรธานีวงศ์และคุณณรงค์สุทธิรักษ์นะครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับเดี๋ยวพี่ต้อมได้ยินผมไหมเอ่ยนะครับสักครู่นะครับประเด็นวันนี้ที่จะชวนคุณผู้ฟังร่วมแสดงความเห็นและติดตาม
6: ได้ยินเสียงมั้ยครับพี่เองคร
5: ับได้ยินแล้วครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีคุณฟังคุณผู้ชมครับ
5: ครับสัปดาห์นี้วันเสาร์นี้นะครับที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะหรือว่าจะมีข้อแนะนำต่างๆก็คือกรณีที่มันเป็นโศกนาฏกรรมถูกต้องไหมครับพี่ต้อมฮะนะฮะ
6: ใช่ใช่ใช่ใช
5: ่ไฟไหม้โรงเบียร์นะร้านลาดพร้าว
6: ร้านต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารนะ
5: นั่นสิครับ
6: ทีนี้ก่อนอื่นขออนุญาตก่อนก็แล้วกันคือหลายคนก็บอกว่ามันเป็นที่อยากโคจรน่ะคุณไปเที่ยวกันทำไมผมว่าคือถ้าใครพูดแบบนี้แสดงว่าไม่เคยผ่านชีวิตวัยรุ่นมานะ
5: แล้วก็มองในมุมนึงที่บางทีความเห็นอกเห็นใจของคนในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นการตั้งคำถามแบบนั้นเหมือนกันได้นะครับ
6: ไม่เพราะอย่างที่บอกกันบอกว่าคือถ้าใครพูดประโยคนี้มาก็แสดงว่าไม่เคยผ่านชีวิตวัยรุ่นมา
5: ครับ
6: เพราะว่าวัยรุ่นเองเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจก็ไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะมันก็สถานที่พวกนี้มันต้องผ่านอ่ะมันต้องมีต้องเคยไปอ่ะถูกไหมแล้วบางทีวัยรุ่นเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสตุ้งสตางค์ก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มถูกไหม
5: ใช่อ่ะ
6: คนที่แบบพ่อแม่มีสตุ้งสตางค์หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะไปเที่ยวที่หรูหราได้นะครับแล้วก็จะมีเงินนะครับไปเพื่อนๆไปเลี้ยงเพื่อนๆไปเลี้ยงสาว
5: ๆ
6: มีเพื่อนบางคนดูซ้ำไปนะครับต่อหน้าต่อตาเลยเขาบอกลูกเขาบอกว่าถ้าแม่รู้ว่าเอาเงินแม่ไปเลี้ยงผู้หญิงแม่จะฟาดให้เลยนะอะไรประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นก็คือแบบแบบหลายครอบครัวก็ไม่ได้มีสตุ้งสตางค์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่นะพวกวัยรุ่นนะหรือว่าคนที่ทำงานแล้วแต่ว่ารายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ย
5: ครับ
6: เขาก็ต้องมีสถานที่ของเขาเลยต่ออะไรของเขาเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นนี้อย่าไปพูดเลย
5: นั่นสิครับ
6: นะเอาเป็นว่าสถานที่ที่ไปเนี่ยนะครับจะอาโคจรไม่อาโคจรอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสถานที่มันควรปลอดภัยอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ได้อะไรนะกองพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมที่ออกมาที่ผมมาบอกที่ผมมาพูดอ่ะ
5: ครับ
6: ครับบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยก็คือการสูดนะครับสูดเอาไว้อะไรนะเอาไว้ควันพิษเข้าไปแล้วควันพิษที่เกิดจากวัสดุนะครับที่ตกแต่งร้านเนี่ยนะครับไอ้วัสดุป้องกันเสียงอะไรต่ออะไรพวกนี้พอไฟมันไหม้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นสารไซยาไนด์อ่ะก็คือคิดว่าเราไปจัดการที่ต้นทางดีไหมไม่ให้วัสดุอุปกรณ์พวกนี้มีขายในตลาดดีไหมหรือยังไงแบบไหนคนที่คุยด้วยเขาก็บอกว่าแหมก็มันถูกไงพวกนี้มันหาง่ายแล้วมันติดตั้งง่ายแล้วต่อแล้วพวกนี้มันก็เลยไปกันใหญ่โตพี่เองแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องกลับมาว่าและการนำเสนอข่าวของสื่อเนี่ยนะครับประเด็นที่เราคุยอยู่ณเวลานี้ก็คือสื่อนำเสนอหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักหรือว่าสื่อบุคคลหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพวกแพลตฟอร์มออนไลน์หรือประมาณนี้ถูกไหมครับ
5: ใช่ครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าสื่อแต่ละสื่อทั้งออนไลน์ทั้งสื่อกระแสหลักและอื่นๆนั้นได้ทำหน้าที่ได้ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวในเบรกแรกนะครับตอนนี้ทางคุณคณิตบุญยพานิชบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมแล้วครับพี่ต้อมครับ
6: ครับคุณคณิตสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณคณิตครับ
8: สวัสดีครับ
6: ครับ ข่าวนี้ตกลงแล้วณเวลานี้สถานการณ์ข่าวชิ้นนี้ไปถึงไหนแล้วครับคุณคณิตครับเรื่องของไฟไหม้ร้านอาหารนะครับโรงเบียร์ณราชพร้าวเนี่ยครับ
8: จริงๆผ่านมาจริงๆก็เหลืออีกวัน2วันก็น่าจะครบสัปดาห์ครบ7วันแล้วนะครับคืออาจจะแยกเป็น 2-3 ส่วนนะครับส
6: ่
8: วนแรกเรื่องกรณีของผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินการไปเรื่องประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อตามศาสนาของเขาผู้เสียชีวิตหลายท่านก็ได้รับการไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วนะครับส่วนผู้บาดเจ็บนะก็ยังมีทั้งเคสที่ยังสาหัสเคสที่ยังต้องดูแลรักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็บางส่วนก็น่าจะกลับบ้านได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบอะครับเคสผู้ป่วยที่สาหัสนี่ก็ดูน่าจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าหลายท่านที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บครับอาการทางการบาดเจ็บที่ผ่านการเบิร์นของไฟไหม้ครับค่อนข้างจะรุนแรงอยู่หลายกรณีอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจว่าแพทย์ก็น่าจะดำเนินการจริงๆมันมีอีกหลายประเด็นมากทั้งในส่วนของค่าแรงค่าแรงของคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างของโรงเบียร์ณราชพร้าวด้วยนะครับว่ามีทั้งลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติมีทั้งลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างประจำมีประกันสังคมหรือไม่ยังไงนะเป็นลูกจ้างรายวันอีกบางคนที่ไม่มีประกันสังคมอีกไอ้กรณีอย่างเงี้ยก็ยังต้องตามต่อนะครับว่าสิทธิสวัสดิภาพสวัสดิการของแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรงเบียร์จากไฟไหม้เนี่ยจะมีความได้รับการเยียวยาหรือว่ายังไงที่ยังไม่นับรวมเรื่องการทำประกันภัยแล้วก็การชดเชยเยียวยาค่าเสียหายอีกครับ
5: ครับนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องกรณีของหมวดนัดใช่ไหมฮะ
8: หมวดนัดก็เป็นเข้าใจว่าเป็นประเด็นข้างเคียงที่มาแทรกเพียงแต่ว่าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าสื่อไปให้ความสัมพันธ์สำคัญมันมากอยู่พอสมควรซึ่งโอเคเลยจริงๆเราก็พอเข้าใจได้ว่าเวลาสถานการณ์แบบนี้มันจะมีคนที่หวังดีเจตนาดีอยากจะช่วยเหลืออยากจะเป็นจิตอาสาอันนี้ก็เห็นความสำคัญนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีวิธีการดำเนินการวิธีการจัดการแล้วก็การเข้าถึงหรือก็การมีพื้นที่ที่จะเปิดเผยผลการทำงานของตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเพียงแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับประเด็นนั้นมากจนเกินไปที่จะมองถึงที่มาที่ไปของการสร้างโรงเบียร์ณราชพร้าวคือปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ไฟไหม้หรือวัสดุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายหรือวัสดุที่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพแต่ปัญหาสำคัญนะครับคือเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการตกแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารจากเดิมเมื่อก่อนเป็นร้านอาหารทั่วไปเป็นร้านขายส้มตำเป็นร้านขายคล้ายๆหมูกระทะเป็น
6: ร
8: ้
6: านหม
8: ู
6: กระทะ
8: ใช่
6: ร้านหมูกระทะ
8: ถ้าย้อนไปดูครับในปี2023หรือปี66เนี่ยครับเขาเริ่มดัดแปลงอาคารแล้วปลายปี66คือพฤศจิกายนเนี่ยในเพจของร้านชื่อว่าณราชพร้าวเนี่ยวันที่1เดือนธันวาปี66เนี่ยครับปี2023เนี่ยเริ่มเปิดกิจการแล้วนะครับแต่เป็นกิจการที่มีลักษณะทั้งอาคารปิดทึบมีการจัดโต๊ะแบบสภาพอย่างที่เราเห็นในช่วงไฟไหม้นี่แหละความสูงของภายในอาคารก็มีลักษณะเดียวกันตกแต่งแสงสีเสียงซึ่งมีลักษณะที่ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นร้านอาหารได้เลยแปลว่าเขาเริ่มกิจการลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี2023หรือปี66แล้วย้อนกลับไปดูใบอนุญาตก็มีใบอนุญาตถึง4ประเภทด้วยกันอย่างน้อยที่เขาควรจะมีใบอนุญาต4ประเภทด้วยกันคือ1แน่นอนใบอนุญาตประกอบร้านอาหารใบอนุญาตประกอบที่มีร้านอาหารแสดงดนตรีได้แต่ต้องปิดเที่ยงคืนเพราะอยู่นอกเขตโซนนิ่ง

0: ใบประกอบอนุญาตเรื่องของการขายสุราอันนี้ต้องขอจากกรมสรรพากรแล้วก็ตำรวจท้องที
1: ่
0: ยังไม่นับเรื่องการดัดแปลงตกแต่งอาคารทั้งหมดนะครับมันมีคำถามว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี6ในลักษณะเป็นร้านอาหารกึ่งผับแบบนี้หรือแทบจะเรียกว่าเป็นสถานบันเทิงแบบผับเพราะมันปิดพึบหมดเลยมาได้อย่างไรถึงเวลาตั้ง 3-4 ปีโดยที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยนะครับให้ต้องตั้งคำถามว่าหนึ่งแน่นอนตำรวจท้องที่ตำรวจนครบาลสองหน่วยงานของสำนักงานเขตซึ่งต้องเป็นผู้ไปตรวจสอบไปสุ่มตรวจใบอนุญาตเหล่านั้นละเลยหรือไม่ยังไงอันนี้อยู่ประเด็นที่ต้องตามต่อว่าแต่ละหน่วยงานจะอธิบายเหตุผลว่าปล่อยให้สถานบันเทิงลักษณะที่ไม่เป็นไปตามใบอนุญาตที่เขามีอยู่เนี่ยดำเนินกิจการได้ยังไงและวันนี้เที่ยงคืนนะครับตามคำให้การทั้งนักดนตรีคนไปเที่ยวลูกค้ายืนยันว่าปิดตีสองเหมือนสถานบันเทิงหรือผับทั่วๆไปเลย
1: อ
0: ันนี้ก็เลยเป็นประเด็นคำถามอีกว่าเราพลาดอะไรไปจะบอกว่าเจ้าของร้านตกแต่งด้วยวัสดุที่ไม่มีคุณภาพอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแน่นอนเราตรวจสอบด้านพิสูจน์หลักฐานเห็นภาพแบบนั้นแต่จุดที่พลาดอีกส่วนหนึ่งคือหน่วยงานรัฐที่ต้องกำกับบังคับใช้กฎหมายเนี่ยปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจนเกิดไฟไหม้ซ้ำซานติก้าซ้ำเมาเทนดีแบบเดียวกันเลยครับมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: อ
0: ันนี้คิดว่าสื่อควรจะต้องหาคำตอบประเด็นแบบนี้ให้มากขึ้นด้วยครับ
1: ก็จริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกแหละเรื่องของหมวดนัดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นข่าวที่แบบคนสนใจแต่ไม่เป็นไรนะครับว่าวางไว้ก็แล้วกันผมก็มีความรู้สึกว่าสื่อให้ความสนใจเยอะไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็แล้วแต่สไตล์ใครก็สไตล์คนนั้นนะครับแล้วแต่สื่อแต่ว่ากลับมาประเด็นที่คุณคณิตพูดถึงเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการนะครับของผู้เสียชีวิตรวมทั้งบรรดาพนักงานนะครับที่ทำงานอยู่ในร้านนะครับประเด็นก็คือว่าเอาล่ะนะครับเรื่องของประกันสังคมนะครับอะไรต่อมีหลายนั่นก็ประเด็นหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็จำได้ว่ามีข่าวตั้งแต่วันแรกเลยก็คือเรื่องของการทำประกันภัยประกันวินาศภัยนะครับเห็นว่าทำไว้40 ล้านนี่40 ล้านนี่นะเวลานี้บริษัทประกันเนี่ยเขาอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็เรื่องของค่าโปร่งศพเรื่องอะไรพวกนี้นะครับความรับผิดชอบนะความรับผิดต่อบุคคลที่3นะครับมันยังไงแบบไหนครับคุณคณิตครับตอนนี้มีความคืบหน้าออกมาบ้างไหมครับ
0: คือชัดเจนนะว่าเจ้าของกิจการคุณชื่อเล่นว่าคุณนายนะครับก็ดำเนินกิจการด้วยการมีประกันภัยมีประกันหน้าสภัยเนี่ยอย่างน้อย40 ล้านกับทิพยประกันภัยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ที่ว่าการจ่ายเงินประกันภัยเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนทำประกันเนี่ยทำประกันสำหรับร้านอาหารหรือสถานบันเทิงประเภท
1: ครับผิดเงื่อนไขหรือเปล่าเลยประมาณนี้ใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้น
0: ถ้าผิดเงื่อนไขเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบริษัทประกันภัยมักจะไม่จ่ายเพราะคือการความเสี่ยงของการทำประกันมันต่างกันครับการทำร้านอาหารเนี่ยแน่นอนมีค่าชดเชยมีความเสี่ยงแบบหนึ่งแน่นอนการเกิดเหตุไฟไหม้จากครัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยผู้เอาประกันหรือผู้ทำประกันผู้รับทำประกันเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยจะมองเห็นว่าเขาจะมีเขายอมรับความเสี่ยงได้ประมาณไหนแต่ว่ากรณีนี้ใบอนุญาตก็ไม่ตรงกับประเภทการประกอบกิจการนั่นหมายความว่าขนาดประกอบกิจการเป็นการประกอบกิจการแบบลักษณะไหนการทำประกันจะสอดคล้องกับการประกอบกิจการจนเกิดความเสียหายหรือไม่ยังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่จะเป็นปัญหาใหญ่อีกก้อนหนึ่งถ้าเราย้อนไปดูคดีเก่าๆครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยให้นักข่าวไปตามที่ Mountain View ที่เกิดไฟไหม้เช่นเดียวกันลักษณะเดียวกันผู้เสียหายหรือญาติหรือครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยยังแทบจะต้องต่อสู้เรื่องเงินสินไหมทดแทนหรือเงินเยียวยาจากประกันภัยอยู่เลยครับบางรายแทบยังไม่ได้เงินเลยต้องสู้ด้วยตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเงินเยียวยาจากรัฐแต่แน่นอนเบื้องต้นเนี่ยได้รับแล้วเงินเยียวยาจากเจ้าของกิจการบางส่วนเนี่ยโอเคก็อาจจะมีส่งมอบให้เพื่อเยียวยาจิตใจในช่วงเวลาหลังจากเกิดเหตุแต่ว่าปัญหามันไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตบางคนเนี่ยเป็นคนทำงานในครอบครัวเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวมีค่าเลี้ยงดูมีค่าใช้จ่ายยังไม่นับผู้ที่ต้องได้รับบาดเจ็บจะต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องคือปัญหาของเหตุการณ์ไฟไหม้ครับ

0: ผลจากไฟไหม้เนี่ยต้องดูแลรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้ออย่างรัดกุมมากเพราะฉะนั้นการรักษาพยาบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายปัญหาแบบนี้ถ้าย้อนกลับมาดูประกันที่ทำมาไว้40ล้านน่ะมันจะครอบคลุมได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะจ่ายหรือไม่เนี่ยยังเป็นข้อถกเถียงนะครับซึ่งวันนี้ตัวแทนประกันภัยก็ยังไม่ได้บอกคำถามว่าเขาจะดำเนินการยังไงหรือเขายังต้องรอการตรวจสอบกรมประกันที่ทางร้านทำไว้กับบริษัทประกันภัยด้วยแล้วจะต้องจ่ายแบบไหนจ่ายยังไงขณะที่เจ้าของกิจการแน่นอนคุณนายซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนดูแลก็เราก็เห็นใจเขานะว่าในวันเกิดเหตุก็ไปช่วยเหลือลูกค้าอะไรต่างๆนานาจนได้รับบาดเจ็บไปด้วยแต่ว่าหลังจากนี้หลังจากหายแล้วเนี่ยเขาจะต้องหาเงินมาเยียวยาทั้งการจัดการเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นการต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาประมาทซึ่งตำรวจก็เล็งไว้แล้วว่าเตรียมจะดำเนินคดีใครบ้างเนี่ยครับรวมทั้งเงินที่ต้องหาเงินมาเยียวยาผู้เสียหายทั้งผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ต้องดูแลรักษาพยาบาลในระยะยาวเนี่ยอันนี้ตามประสบการณ์ที่เราติดตามข่าวลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดนะครับใช้เวลาต่อสู้กันนานแล้วผู้เสียหายมักจะไม่ค่อยได้รับเงินเยียวยาตามความต้องการหรือตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มาช่วยเหลือเยียวยาเงินเยียวยาบางส่วนก็แทบจะต้องสู้กันใช้เวลากันหลายปีทีเดียวครับ
1: นั่นแปลว่า
2: คือสำคัญที่สุดก็คือว่าเจ้าของกิจการสมมติว่าถ้ามีทรัพย์สินยังอยู่ไม่เพียงพอแล้วก็บริษัทเองแล้วที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นมาแล้วเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้แล้วเปลี่ยนแปลงไปนะก็แปลงสภาพไปแล้วต่อไม่เรียกไปพวกนี้คือถ้าไม่มีทรัพย์สินก็ไปเสร็จแล้วก็ล้มละลายไปนะครับก็จบไปนะครับผู้เสียหายก็ไม่ได้รับเงินนะครับอย่างล่าสุดก็บอกว่าเพิ่งจะได้ค่าโปรงศพคนหนึ่งประมาณสัก 20,000 กว่าบาทเลยประมาณนั้น
0: ใช่แล้ว 10,000-20,000 มันก็ฟังแล้วก็เจ็บปวดแทนคนที่เสียหายคนที่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
2: นะครับทีนี้นะครับในมุมของงานข่าวเองน่าสนใจมากที่คุณคณิตนะครับเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะครับเนี่ยจากเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับจริงๆแล้วก็ควรจะสื่อสารไว้ทีนี้พอสื่อสารออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องระมัดระวังยังไงไม่ให้แบบคล้ายๆว่าพอเราสื่อสารเรื่องจริงออกไปปั๊บเนี่ยนะครับคนที่มีความรู้สึกว่าอยู่ในภวังค์ที่แบบมีความเห็นอกเห็นใจนะครับกลุ่มผู้เสียหายหรือแม้แต่นะครับทางฝ่ายผู้เสียหายเองก็จะมีความรู้สึกโอ้โหรู้แล้วเป็นเรื่องจริงแต่อย่ามาพูดได้ไหมอะไรประมาณนี้คุณคิดนิดตรงนี้ยังไงดีครับ
0: คือผมว่าสิ่งแรกคือบทบาทของหน้าที่สื่อคือเราต้องรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบและพิสูจน์ได้ก่อนนะครับต้องแน่นอนต้องเป็นข้อเท็จจริงสองเราต้องรายงานอย่างระมัดระวังเพื่อจะไม่ตอกย้ำเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุนะครับภาพวันเกิดเหตุจริงๆสื่อควรจะระมัดระวังมากในการใช้เว้นแต่จะพูดถึงเรื่องการพิสูจน์สาเหตุภาพจากหน่วยทีมงานพิสูจน์หลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าต้นเหตุของเพลิงไหม้คืออะไรแต่ว่าการจะไปลำดับเรื่องราวจากผู้เสียหายผู้ได้รับผลกระทบเสียงเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้หรือว่ามันผ่านช่วงเวลาวันสองวันแล้วสื่อต้องใช้ความระมัดระวังมากๆที่จะต้องไปตอกย้ำความรุนแรงส่วนหนึ่งความสูญเสียความผลกระทบทางจิตใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับคือหลายคนเท่าที่ไปฟังครับเขาแทบจะไม่อยากเห็นเหตุการณ์วันนั้นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่อยากเห็นภาพซ้ำเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนไม่กล้าที่จะไปอยู่ในที่แคบๆหรือไปอยู่ในที่ที่มันมีลักษณะใกล้เคียงกันอีกเลยหรือคนแม้แต่เป็นคนที่ติดตามข่าวสารนะครับยังรู้สึกว่ายังระแวงมากเวลาจะเข้าไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารหรือว่าไปสถานบันเทิงซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานบันเทิงก็เป็นกิจกรรมการบันเทิงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของคนที่อยากจะพักผ่อนหย่อนใจซึ่งเขาไม่ควรจะได้รับผลกระทบจากเรื่องแบบนี้ครับอันนี้ผมคิดว่าบทบาทหน้าที่สื่อก็ต้องทำอย่างระมัดระวังพอสมควรครับว่าจะต้องรายงานแบบไหนแต่ยังย้อนกลับมาที่เดิมครับคือเป้าหมายของการรายงานข่าวเราต้องตั้งคำถามว่ามันมีความผิดพลาดอะไรบ้างที่สังคมควรจะเรียนรู้จากเรื่องแบบนี้

มันมีกรณีอะไรบ้างที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ครับอย่างเรื่องการจดทะเบียนร้านการทุจริตหรือไม่ยังไงของหน่วยงานภาครัฐการละเว้นหรือไม่ที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งขึ้นในหลายประเทศนะครับบางประเทศคืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยที่บางคนที่เคยไปญี่ปุ่นบอกว่าการจะไปเปิดร้านอาหาร

0: ็รู้แล้วว่ามันยังไงขณะที่หน่วยงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานด้วยกันเดินเข้าไปเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าเขาเป็นสถานบันเทิงอันนี้เป็นเรื่องแปลกที่สื่อต้องช่วยกันที่ในประเด็นนี้ครับเพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้มันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อีก
1: ครับคุณกฤษณ์ครับที่ผ่านมาหลายๆคนก็ใช้คำว่าถอดบทเรียนถอดจนไม่รู้จะถอดยังไงแล้วใช่มั้ยครับ
2: อืม
1: ครับเพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติสำหรับคนที่ทำหน้าที่สื่อผมเข้าใจว่าณขณะนี้คือการติดตามสถานการณ์ถูกต้องไหมครับว่าผู้เสียหายได้รับการเยียวยาหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ออกมาตอบคำถามมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในมิติตรงนี้เนี่ยมันเราควรจะต้องกำหนดกันทั้งวงการไหมครับว่าถ้าเกิดมีข่าวทางด้านสุขนาฏกรรมนี้1 2 3 4จะต้องมีแนวอย่างไรมั้ย
0: ผมว่าวิธีการรายงานสื่อต้องเห็นว่าเรามันมีความผิดพลาดอะไรบ้างในจุดไหนบ้างแค่แน่นอนในช่วงเกิดเหตุเนี่ยเราก็ต้องไปรายงานเหตุการณ์แล้วเราหยุดไม่ได้เราพลาดไม่ได้ต้องรายงานข้อเท็จจริง2เราต้องมองถึงผู้ได้รับผลกระทบผู้เสียหายว่าเขาได้รับผลกระทบต้องดูแลต้องเยียวยาอย่างไรแต่ประเด็นสำคัญที่สื่อไม่ควรทิ้งไปครับคือเรื่องอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่อยากจะเรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนนะครับเพราะว่าเราถอดทุกครั้งอย่างที่พูดเลยตัดสินใจเราก็ถอดกันไม่รู้จะถอดยังไงจนกระทั่งมีมาตรการว่าจะต้องมีทางหนีไฟต้องมีวัสดุกั้นเสียงที่ไม่ลามไฟอย่างเงี้ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ปลอดภัยขึ้นแต่ว่าประเด็นสำคัญต่อให้เรามีทั้งหมดที่ดีขึ้นเนี่ยถ้าเรายังทุจริตถ้าหน่วยงานรัฐยังปิดตาข้างหนึ่งโดยที่ไม่ได้ไปตรวจหรือบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยหรือละเว้นสำหรับคนบางคนที่มีแบ็กอัพดีๆอย่างนี้ครับมันเป็นคำถามที่สื่อต้องช่วยกันพูดเพื่อให้เรื่องแบบนี้มันจบลงได้แล้วก็มันไม่มีใครเรียนแบบในพฤติกรรมแบบนี้ได้อีกหรือใครที่เป็นคนที่ต้องบังคับใช้กฎหมายน่ะต้องถูกจับจ้องครับมากขึ้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างวันนี้เมื่อเช้านี่ครับมันมีตำรวจที่ตำรวจนครบาลเขาไปจับร้านเกมที่ภายในร้านเนี่ย
3: หลังร้าน
0: ดังร้านดัดแปลงอำพรางเป็นขายเป็นสถานบันเทิงแล้วไม่ได้ขาย
3: กันมั่วยากันประมาณนั้นใช่
0: ยายาเคพอร์ตเคยาเสพติดบางประเภทอย่างเงี้ยคือชาวบ้านข้างเคียงมันเป็นอาคารพาณิชย์นะครับชาวบ้านข้างเคียงรู้หมดเลย
3: แต่ตำรวจไม่รู้
0: แต่เจ้าหน้าที่ท้องที่
3: ไม่รู้
0: อันนี้เป็นคำถามตัวใหญ่ๆเจ้าหน้าที่ท้องที่ไม่รู้ชาวบ้านรับรู้ฝั่งตรงข้ามมี 7-Eleven มีถนนขนาดใหญ่พิ้นถนนซอยใหญ่ๆติดอยู่หน้าร้านให้เจ้าหน้าที่ไม่รู้เลยคนเข้าคนออกเปิดเพลงเสียงดังยังไงเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเนี่ยไม่รู้เลยปล่อยให้ตำรวจอีกชุดหนึ่งเป็นชุดสืบสวนที่ต้องเร่งรัดเคร่งครัดจับกุมกวาดล้างเข้มงวดสถานบันเทิงเนี่ยเพิ่งจะไปจับถามว่ามันเปิดมันตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้มันเป็นคำถามจริงๆเป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่ตัวใหญ่ๆที
3: ่
0: เราไม่ควรจะไปเล่นงานเฉพาะเจ้าของกิจการควรจะมีการดำเนินการกับหน่วยงานรัฐที่ปล่อยปละละเลยกับเรื่องแบบนี้ต้องมีคดีตัวอย่างครับว่าหัวหน้าเขตหัวหน้าฝ่ายหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยละเว้นกับเรื่องแบบนี้ได้ยังไง
1: ถ้าเกิดให้เป็นชาวบ้านนะผมก็จะต้องตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้สอบเข้ามายังไงฮะด้วยวิธีไหนฮะใช่ไหมครับ
3: มันก็ไปอีกมันก็ลามไปอีกอะไรประมาณนี
0: ้มันก็ลามไปอีก
3: จริ งๆนะค
0: ุ
3: ณ
0: ธ
3: น
0: ิ
3: ตก็คือครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะได้รับอนุญาตแล้วได้ใบอนุญาตแล้วเขาไปตรวจแล้วอะไรต่ออะไรแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมาตรฐานหลังจากที่ผ่านการตรวจนะครับได้ใบรับรองนะครับได้ใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยนะครับแต่หลังจากนั้นล่ะอย่างร้านอาหารร้านเนี้ยนะครับประตูหนีไฟเนี่ยครับมีโต๊ะ2ตัวเท่าที่ผมเห็นนะจากในข่าวจากในข่าวช่องต่างๆจากในเว็บจากในคลิปอะไรต่ออะไรพวกนี้โต๊ะ2ตัวนี่ไปวางขวางไว้เป๊ะเลยนะครับปิดช่องทางออกนะปิดช่องทางหนีไฟพอดีเลยเป๊ะๆเลยนะครับอะไรประมาณนี้เราก็มีความรู้สึกหลังจากที่ได้ใบรับอนุญาตแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ใบอนุญาตแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงหลังจากนี้ก็ได้ถูกมากเป็นใบอนุญาตที่ไปแปะไว้ที่ร้านเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานราชการนะครับหน่วยตรวจสอบเนี่ย10-20หน่วยเนี่ยเข้าไปทุกวันอันนี้ก็คือเป็นยันกันหน่วยนะที่เขาไปตรวจสอบอะไรประมาณนี้
0: ครับแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือผู้ว่าชัดชาติวันแรกที่เริ่มที่เริ่มงานแรกเลยยืนยันว่าหน่วยงานเขตตำรวจฝ่ายโยธาเคยไปสุ่มตรวจเมื่อตอนเดือนเมษาปี68คือปีที่แล้ว

0: แต่ตรวจแล้วมีเช็คลิสต์เต็มไปหมดเลยแต่ไม่เจออะไรเลยแต่ไม่เจอความผิดปกติเลยอันนี้ยิ่งเป็นเรื่องแปลกแล้วยอมรับไกลๆด้วยนะครับว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้นคือโต๊ะคือถ้ามีใครมีน้องๆที่เคยเข้าไปที่นี่ก็จะเล่าให้ฟังว่าโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะไม้เนี่ยแทบจะวางชิดกันจนแทบไม่มีทางเดินเลยตัวอาคารเนี่ยปิดทึบมาตั้งแต่ดัดแปลงตั้งแต่ปี2023หรือปี66ไปซ้ำกระจกติดตั้งแสงสีเสียงมีเวทีดนตรีลักษณะแบบนี้ประตูก็มีลักษณะอย่างเนี้ยบุกโฟมกันเสียงก็มีลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเน
1: ี
0: ่ยคือหน่วยงานที่ไปตรวจเนี่ยตรวจยังไงถึงไม่เจอเรื่องแบบนี
1: ้
0: หรือว่าระหว่างคือก็เขาก็ให้กับผู้ว่าก็เล่าว่าตอนที่ไปตรวจเขาก็ไปตรวจกลางวันก็คงไม่เจอมันเป็นไปได้ยังไงครับเนื่องจากโต๊ะไม้เป็น40-50ตัวเป็น100ตัวเนี่ยถูกย้ายออกไปในช่วงกลางวันแล้วย้ายกลับมาอีกทีในตอนกลางคืนคือเรื่องแบบนี้มันไม่สมเหตุสมผลกับเรื่องที่มาเล่าให้สื่อฟังเลยพี่หนุ่มว่าเราก็ต้องตั้งคำถามคือสื่อต้องพยายามตั้งคำถามแล้วก็เอ๊ะในสิ่งที่หน่วยงานพยายามอธิบายว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่ถูกต้
1: อง
0: แล้วยังไงต่อเขาจะทำยังไงเขาจะดำเนินการยังไงหรือเขาควรจะดงถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่ยังไงที่ไม่ใช่ไปเล่นงานเฉพาะเจ้าของกิจการอย่างเดียว
1: ได้ครับคุณคณิตแม่จริงๆแล้วก็นะครับที่เชิญคุณคณิตเข้ามาต้องเรียนคุณผู้ชมคุณฟังก่อนว่านะครับไทย PBS ก็ทำงานนะครับตามที่เห็นจากหน้างานแล้วก็จากข้อมูลที่คิดว่าจะต้องสืบค้นนะครับ ลงไปลึกอีกนะครับโดยที่ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจใครก็คือหมายความว่าก็คือทำงานแบบอิสระจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับบนหน้าจอไทยพีบีเอสบนเว็บซงเว็บไซต์อะไรต่างๆพวกนี้ก็นะครับก็ได้ติดตามอะไรกันสำหรับเรื่องนี้นะครับเอาละครับวันนี้คงรบกวนคุณคณิตได้เพียงเท่านี้นะครับคุณคณิตครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับคณิตสวัสดีครับ
0: ใช่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับคุณคณิตใช่ไหม
2: ใช่ครับคุณคณิตบุญญาพาณิชย์บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสพักกันสักครู่นะครับพี่ต้อมครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อใน
1: ช่วงหน้ากลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

า 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุอราวันมท3ชี้กปภ พร้อมเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนายเจษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทำทันที Action 5+ และนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงได้กำชับให้กปภ.เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์แม้แต่รายเดียวต้องตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรัฐบาลจึงเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการได้กำชับให้กปภ.ทุกสาขาเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบงานและช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วสะดวกและทั่วถึงโดยผู้มีสิทธิ์รายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่าง 20 ถึง 25 กรกฎาคมเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำในเดือนสิงหาคม 2569 และจะได้รับการสนับสนุนใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน 2569กรมธุรกิจพลังงานลุยตรวจมาตรฐานความปลอดภัย LNG LPG ชี้การใช้พลังงานสะอาดขยายตัวนายชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยนางสาวุษยานาถนินวงศ์ผู้อำนวยการกองความปลอดภัย

0: ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและนายณัฐพงษ์ปิยวรรณโณผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านก๊าซในจังหวัดราชบุรีได้แก่บริษัทอินโทรดามาโฮลดิ้งจำกัดซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์พร้อมติดตั้งระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่และโซลารูฟท็อปเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบริษัทราชบุรีก๊าซอินดัสทรีจำกัดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในเครือ BCG ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการหลอมแก้วและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสาขาราชบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางกระจายก๊าซธรรมชาติไปยังภาคอุตสาหกรรมและสถานีบริการ NGV ในพื้นที่ภาคตะวันตกการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงรองรับการขยายตัวของการใช้ LNG และ LPG ในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรณีหมาแมวจรกว่า20ชีวิตในวัดน้ำผินจังหวัดน่านและส่งกลิ่นเหม็นล่าสุดเจ้าอาวาสย้ายออกจากวัดแล้วรอรินทร์ธรเพชรเจริญรายงานค่ะ
11: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในวัดน้ำหินตำบลเชียงของอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านกรณีคณะกรรมการวัดมีมติให้เจ้าอาวาสพร้อมสุนัขและแมวจรจัดมากกว่า20ตัวออกจากวัดภายในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสัตว์จำนวนมากที่อาศัยอยู่ภายในวัดและสร้างปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและทำให้ชาวบ้านแบ่งออกเป็น2ฝ่ายทั้งที่เข้าใจและเห็นใจพระที่เมตตาสัตว์กับฝ่ายที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาจำนวนสัตว์ที่อยู่ภายในวัดรวมถึงปัญหาการนำสัตว์มาปล่อยที่วัดจนเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าอาวาสได้ย้ายออกจากวัดไปจำวัดอยู่กับเจ้าคณะตำบลชั่วคราวเพื่อลดความขัดแย้งส่งผลให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นขณะนี้ประตูทางเข้าวัดทุกด้านถูกล็อกด้วยกุญแจไม่สามารถเข้าไปภายในวัดได้และขณะนี้ทุกฝ่ายยังต้องจับตาว่าก่อนจะถึงเส้นตายในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้จะสามารถหาทางออกร่วมกันได้หรือไม่ให้ทั้งวัดพระสงฆ์ชุมชนสุนัขและแมวจรจัดกว่า20ตัวได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดรลินทร์ธรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ทรัมป์

0: โทษแคนาดาปมหมอกควันไฟป่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวโทษประเทศแคนาดาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้หมอกควันจากไฟป่าแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ของสหรัฐพร้อมระบุว่าจะนำมูลค่าความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้จากการจัดการกับมลพิษดังกล่าวไปบวกเพิ่มในอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาที่มีการเรียกเก็บอยู่ในปัจจุบันกลุ่มควันหนาทึบจากเหตุไฟป่าหลายร้อยจุดในแคนาดาลอยเข้ามาปกคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างในสหรัฐตั้งแต่ภูมิภาคแถบมิดเวสต์ไปจนถึงแถบตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีการประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถานทรัมป์ระบุว่าจะต่อสายตรงถึงผู้นำแคนาดาเพื่อสอบถามถึงแนวทางการจัดการกับสถานการณ์ที่เขาเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม True Social โดยระบุว่าสหรัฐกำลังเรียกร้องให้แคนาดารับผิดชอบต่อกรณีที่ไม่ดูแลรักษาพื้นป่าอย่างเหมาะสมจนทำให้สหรัฐต้องเผชิญกับการลุกรานจากสภาพอากาศที่สกปรกเต็มไปด้วยมลพิษและทำลายสุขภาพโดยไม่จำเป็นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม

0: ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: มาสู่รัชุนห้าคืบหน้าข่าวช่วงรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่18กรกฎาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรัฒน์ธานีวงศ์และคุณณรงค์สุทธิรักษ์กับประเด็นที่เรายังตามกันต่อนะครับนั่นก็คือการนำเสนอข่าวไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับในเบรกแรกที่ได้คุยกับทางคุณคณิต

0: บุญยพานิชนะครับบรรณาธิการบริหารของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พี่ต้อมครับก็ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าสื่อที่เอาจริงเอาจังสื่อที่พยายามที่จะค้นหาจุดอ่อนจุดด้อยในการเสนอจากอดีตแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันนี้จะต้องทําอะไรยังไงบ้างก็คงจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนที่จะตามเรื่องราวอื่นต่อไปนะครับพี่ต้อม
1: คือต้องบอกว่าต้องเพิ่มเติมว่าสื่อที่ไม่ต้องพึ่งพานะครับงบโฆษณาจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
1: สื่อที่ไม่ต้องพึ่งพาโฆษณาจากบริษัทเอกชนนะครับอันนี้สื่อแบบนี้คือทำข่าวสนุก
0: ครับ
1: ทำข่าวสนุกมากนะเพราะว่าคือหมายความว่าจะปล่อยจะสามารถปล่อยพลังของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครเลยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รายการของเรานะครับก็ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าเราก็จะนะครับโดยเฉพาะยิ่งสื่อโทรทัศน์เนี่ยนะเราก็จะมีความรู้สึกว่าไทยพีบีเอสเนี่ยเขาก็ถือว่าก็เป็นหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่มีสละในการทํางานตัวเองอย่างแท้จริงอย่างแท้จริ ง
0: ใช่ครับนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงสื่อคุณภาพอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณรวีตะวันพรงค์นะฮะกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์คุณรวีเองนี่ก็ไม่ฟาดไม่ยั้งเหมือนกันเดี๋ยวทักทาย
1: ก็อสมทของเราก็เหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ของอสมทเราก็นะครับก็ไม่มียั้งเหมือนกันในประเด็นที่แบบจะต้องเคลียร์นะครับจะต้องทำประเด็นนะครับเขาก็เลยรายงานข่าวให้เคลียร์อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่มียั้งเหมือนกันนะครับ
0: คุณรวีมาแล้วครับพี่ต้อมฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรวีครับ
2: เป็นที่รักของท่านครับ
0: ครับผม
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าวตอนนี้เรื่องของร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นไงบ้างครับคุณรวีครับ
2: ก็มันเป็นมหากาพย์ที่เสนอข่าวกันยาวมากเลย
0: เน
2: า
0: ะ
2: ทั้งสัปดาห์เลยถามว่าข่าวมันมีสำคัญไหมสำคัญแต่ว่ามันมีหลากหลายมุมมองนะครับ
1: ไม่ทั้งสัปดาห์ยังพอว่านะคุณรวีโทษครับนิดนึงทั้งสัปดาห์ยังพอว่านะเพราะจริงๆมันก็เป็นข่าวใหญ่เนาะแต่ว่าแบบคือโทรทัศน์บางช่องเนี่ยเอาตรงๆเลยนะตรงๆเลยนะครับก็คือนำเสนอเกือบทั้งวันมั้งนะครับถ
0: ึ
1: งขนาดแบบเปลี่ยนตัวผู้ประกาศหญิงอ่ะออกไปแล้วก็ผู้ประกาศหญิงคนใหม่เข้ามาแต่ว่าผู้ประกาศชายยังนั่งอยู่แล้วก็เล่าเรื่องเดิมซ้ำเรื่องเดิมทุกสิ่งอย่างอะไรประมาณเนี่ยเราก็มีความโอ้โหมันประเทศไทยนี่ต้องสนใจข่าวนี้แบบอย่างจริงจังจริงๆหรออะไรประมาณนี้ครับคุณรวีครับ
2: นี่แหละเป็นประเด็นที่ผมเป็นข้อกังวลมากๆเลยถ้าสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังอาจจะพี่ๆหลายท่านหรือคนในวงการสื่ออาจจะได้ยินข่าวบางข่าวที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงเป็นใยก็คือว่าปีสื่อบางค่าย2-3ค่ายเริ่มมีการลดปริมาณพนักงานหรือแม้กระทั่งจะเพิ่มพนักงานแต่ไม่รับพนักงานประจำรับฟรีแลนซ์นะครับทีเนี้ยนั่นแหละที่โจทย์สำคัญว่ามันก็ไปสะท้อนว่าการนําเสนอข่าวมันกลายเป็นการเสนอข่าวแบบทั้งวันก็เล่นอยู่ไม่กี่เรื่องอ่ะ
1: ครับ
2: เล่นอยู่น้อยมากแล้วเปิดไปเนี่ยทีวีเนี่ยบอกเลยเปิดเช้ากลางวันเย็นเจอข่าวเดิมตลอดไม่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องข่าวไม่ใช่แค่เรื่องข่าวนี้นะครับผมว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะเช้ากลางวันเย็นมันจะเป็นเรื่องเดิมตลอดแค่อัปเดตหรือไม่อัปเดตแค่นึงจนรู้สึกว่าเสียดายเวลาเนาะ
1: คือ
2: เราเปิดแล้วเจอเยอะเน
0: า
2: ะ
1: คือจริงๆเมื่อก่อนเมื่อสักประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทำช่องข่าวเนี่ยไปทำทีวีนะครับที่ไปเป็นช่องข่าว24ชั่วโมงเนี่ยเนื่องจากว่าคนเราน้อยคนเรามีเพียงแค่เท่าไหร่168คนมั้งนะครับ เราต้องเมนเทนข่าวให้ได้24ชั่วโมงเนาะ68คนที่เป็นพนักงานประจำนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีจากส่วนโน้นส่วนนี้ส่วนนั้นเขามาช่วยเติมแล้วมาเนี่ยก็ได้มาร้อยกว่าคนรวมๆแล้วเนี่ยนะเมนเทนข่าว24ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคนโอ้โหไม่ไหวก็ใช้วิธีการ3ชั่วโมงมีข่าวใหญ่1ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะรีรันนะก็จะเอาข่าวมาเพิ่มเติมประเด็นมาเพิ่มไอ้โน่นเพิ่มไอ้นี่แต่ต้องเปลี่ยนภาพนะเปลี่ยนภาพหมดทุกช่วงอะไรประมาณนี้เพื่อที่ให้ดูมันสดใหม่หน่อยแล้วต่ออะไรใหม่อันนั้นเราก็มีความแย่แล้วนะเพราะว่าเราไม่มีคนแต่ทุกวันเนี้ยพ่อเจ้าพระคุณเล่นแบบพอจบรายการนี้ไปปั๊บนะครับโฆษณากลับมาก็เป็นข่าวเนี้ยเป็นข่าวโรงเบียร์เนี่ยนะครับแล้วก็จบไปโฆษณาก็กลับมาก็เป็นข่าวโรงเบียร์อีกวันเราก็มีว่าโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนี้ประเทศไทยคุณลุยครับ
2: โอ้ใช่คือเราก็ให้ความสําคัญกับประเด็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าทุกครั้งอย่างพี่ผมก็เคยทําข่าวใหญ่ๆมานะแต่ว่าข่าวใหญ่ๆเนี่ยมันต้อง

0: มันต้องเป็นข่าวใหญ่ที่มีประเด็นต่อเนื่องอย่างเช่นเมื่อก่อนเราทำข่าวน้ำท่วมน้ำท่วมเรื่องใหญ่สำคัญจริงๆรายงานกันได้ทั้งวันแหละเพราะมีข่าวอัปเดตตลอดนะครับหรือแม้กระทั่งเอาไอ้เรื่องหมูป่า13หมูป่า11วันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกาะติดได้ตลอดเพราะมันต้องมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่บางเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่สำเร็จแล้วคือจบแล้วอะครับพอจบแล้วเนี่ยจะสังเกตสัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่รายงานนะฮะมันมี2เรื่องที่มันเพิ่มขึ้นมาคือ1วิเคราะห์วิเคราะห์กันเยอะมากวิเคราะห์กันจนแบบคือข่าวเนี้ยมูลค่าเค้าเรียกอะไร value ของข่าวมันเยอะนะฮะจริงๆแล้วมัน value ของข่าวมันเยอะมั้ยเยอะแต่มันมีบทเรียนที่เราเคยถอดกันมาไม่ว่าจะเป็นมหากาพย์ซานติก้าในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องที่หยิบมานำเสนอได้และมีประเด็นที่รู้ผมว่าคนข่าวเรารู้ว่าเรื่องนี้ปัญหาที่ใครแล้วมันต้องแก้ตรงไหนวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์กัน7วันเลยผมก็ทำไมต้องวิเคราะห์กันเยอะขนาดนี้
1: จริง
0: ๆนะครับ
1: คุณรู้ไห
0: มมันเยอะเกินไป
2: อันนี้ขอความรู้นิดนึงกรณีแบบนี้ถ้าว่าเราเอาอดีตมาสอนปัจจุบันเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตมันก็ได้อยู่จริงไหมครับ
0: จริงๆจริงๆทำได้เป็นเรื่องปกติของสื่อมวลชนแล้วกันผมใช้คำนี้นะครับผมว่าหลายที่เนี่ยแค่หยิบเรื่องราวในอดีตมาแล้วก็มาเล่าใหม่นะครับผมยกตัวอย่างว่าคือสัปดาห์ที่ผ่านมาขออนุญาตผมมีโอกาสได้ชื่นชมสื่อที่ทำคอนเทนต์ใหม่ๆได้ดีผมยกตัวอย่างขออนุญาตเอ่ยนามไทยรัฐทำในออนไลน์แต่ไม่ได้ทำในทีวีนะครับแต่ดันเป็นคนที่ทำเนี่ยไม่ใช่กรมบรรณาธิการเป็นฝ่ายผลิตที่เอาเรื่องในอดีตเช่นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเรื่องรถไฟรถน้ำมันที่เพชรบุรีนะครับที่ไฟไหม้อะไรเงี้ยครับก็นำหยิบมาเล่าแล้วเอาเกล็ดความรู้ความเข้าใจในเชิงว่าการแก้ปัญหาการระมัดระวังเนี้ยมาเล่าอย่างไรนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเก่าที่เอามาพูดถึงปัจจุบันได้วันเนี้ยเกิดไม่ว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้หรือถนนยุบหรืออะไรเนี้ยผมว่าสื่อทุกท่านเนี่ยมองรู้หมดแล้วแหละว่ามันควรจะไปถามใครทางออกอยู่ตรงไหนแก้ปัญหาอย่างไรการรัดกุมยังไงและปัญหาคืออะไรนะครับแต่อีกมุมนึงที่ผมน่าห่วงมากกว่าคือแหมมุมข่าวเชิงมองไม่เห็นข่าวที่มันเป็นไม่ควรหยิบมาออกโทรทัศน์เช่นอาถรรพ์อาถรรพ์เลขเราเล่ามันเล่าแบบขำๆได้นะสมมติผมเป็นผู้ประกาศผมก็บอกว่าตรงนี้มันเคยมีประวัติมากี่ครั้งแล้วแต่ไม่ใช่เล่าเป็นชั่วโมงเรื่องอาถรรพ์มีถ่ายติดไหมมีคนไปเจออะไรตรงนั้นนู่นนี่นั่นคือมันเสียดายเวลาออกอากาศเสียดายแล้วก็ถ้าจะเห็นจริงๆเราถ้าสังเกตดูบางช่องเล่นเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: น
0: ั่
1: นสิครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลแล้วมันไปกระทบนะฮะมันไปกระทบคือผลกระทบก็คือมันคนก็อยากทำข่าวอื่นแหละแต่ว่ามันกลายเป็นว่าข่าวอื่นไม่มีพื้นที่ให้ออกอากาศเช่นผมไปเจอสติงเกอร์นักข่าวต่างจังหวัดเนี่ยปัจจุบันข่าวนอกจากที่เข้ามาเนี่ยน้อยกว่าเดิมแบบลดไปประมาณแบบ 80% อ่ะ
1: อุ๊ย
0: ไม่มีโอกาสขายเข้ามาในช่องโทรทัศน์ได้แล้วเพราะว่าต้องเข้าทับวนข่าวเดิมๆซ้ำเพราะเขาว่าลดต้นทุนอย่างเงี้ยครับ
3: นะครับอันนี้ก็คือเป็นสื่อหลักละนะครับทีนี้สื่อออนไลน์นะที่คุณลวีก็มอนิเตอร์อยู่นะครับเป็นหลักเลยเนี่ยนะครับสื่อออนไลน์กับประเด็นนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับคุณลวีครับ
0: ผมว่าเราต้องแยกเนาะสื่อออนไลน์เอาจริงๆนะครั้งในเหตุการณ์นี้ประเด็นเฉพาะประเด็นนี้นะครับผมมองว่าสื่อออนไลน์เล่นน้อยกว่าทีวี
3: อ๋อเหรอแล้วครับ
0: ถ้าเรา
2: ก็ไปเรื่องอื่น
0: คือมันจะมี Echo Chamber นะถ้าเรากดไปดูสักครั้งอ่ะข่าวเนี้ยมันก็จะวนอยู่ 3-4 วันแหละนะครับแต่ถ้าเราไม่กดไปดูเลยแล้วเรามอนิเตอร์แบบเข้าไปดูจริงๆอ่ะครับปริมาณของการผลิตคอนเทนต์ข่าวอื่นๆที่ไม่ใช่คอนเทนต์เรื่องไฟไหม้เนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องกรรมธิการการตรวจสอบเรื่องอื่นๆค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะสื่อออนไลน์จบแค่ประมาณวันสองวันก็ซาแล้วแต่มันจะมีกรณีศึกษาเช่นกรณีบางกรณีเช่นรายการย้อนหลังหรือคลิปย้อนหลังจากสื่อในโทรทัศน์มาออกออนไลน์มันเราเลยอาจจะเห็นเยอะขึ้นมาแต่การเปิดประเด็นเรื่องอื่นรายวันที่เป็นประเด็นสำคัญเราเห็นมากกว่าผมมอนิเตอร์ดูนะครับเห็นแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเห็น

0: เรื่องกรรมธิการที่เราเปิดประเด็นนี้เรื่องที่น่าสนใจสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันพุธก็มีนายกไปทำความร่วมมือกับรู้สึกจะเป็นเรื่องการเอาเปิดตลาดตะวันออกกลางเรื่องเศรษฐกิจเป็นเมกะฮาราหรืออะไรที่อย่างนะครับ
1: คือ
0: มันมีมุมอื่นมีประเด็นอื่นเรื่องข่าวเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ในต่างประเทศข่าวหุ้นที่ค่อนข้างใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ที่หุ้นตกทั่วโลกนะครับคือออนไลน์เรื่องข่าวพวกนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมากกว่าผมคิดว่าเยอะมากกว่าเท่าที่มอนิเตอร์สัปดาห์นี้ครับ
2: คุณรวีแล้วมันมีเรื่องที่น่าชื่นใจก็คือเปิดพื้นที่ข่าวให้กับน้องๆเยาวชนหลายๆคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
0: ใช่ใช่ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้น่าปลื้มมาก
0: อันนี้เรื่องดีมากแล้วก็ผมดีใจมากเลยว่าน้องผมมีโอกาสได้เห็นน้องผมขอเอ่ยนามน้องเนเน่ชื่นชมน้องเขานะครับน้องเนเน่เนี่ยอเมริกันก็ท็อตทาเลนต์เนี่ยมาวันที่ผมเป็นคนติดตามรายการนี้อยู่แล้วที่อเมริกานะครับพอเห็นปุ๊บผมก็รู้สึกว่าในมุมเซนส์ข่าวเราเนาะเราน่าจะเปิดประวัติน้องเขาเนาะแต่วันรุ่งขึ้นเราก็ได้เห็นสื่อทำผมดีใจที่น้องได้ออกผลกระแสผมรู้สึกว่าผลกระแสเนี่ยเป็นกระแสและเป็นกระแสดีด้วยต้องออกแล้วเขาก็ให้พื้นที่อันนี้เราก็ต้องเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ดีใจกับเขาที่เขาให้มีแล้วก็เราได้เห็นน้องคนอื่นๆมีเด็กที่ทำอะไรดีๆสื่อออนไลน์ก็เปิดพื้นที่ได้เยอะแต่เราไม่ค่อยเห็นในโทรทัศน
2: ์ใช่อ
0: ันที่น่ากังวลตรงนี้แหละฮะ
1: จริงๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับคิดว่าทิศทางนะครับของการนำเสนอข่าวนะครับร้านอาหารโรงเบียร์น่าลาดพร้าวเนี่ยมันจะไปยังไงต่อครับคุณรวีครับดูแล้ว
0: มันควรจบตั้งแต่วันก่อนนี้แล้ว สิ่งที่มันต้องตามต่อคือ ผมว่าประเด็นเดียวที่เหลือตอนนี้ที่ต้องตามต่อไม่ใช่ประเด็นเดียวสองประเด็นประเด็นหนึ่งการเยียวยาผู้สูญเสียนะครับทั้งผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บสรุปใครเยียวยานะครับคือมันจะมีน้อยข่าวมันจะมีน้อยเช่นคนนี้ให้ความเห็นอย่างนั้นคนนั้นให้ความเห็นอย่างนี้แต่หลักการสื่อสารคือความสำคัญทางกฎหมายเนี่ยใครต้องเยียวยาเนี่ยเราต้องให้ความรู้ประชาชนไม่ใช่ให้น้อยมาให้ความรู้ประชาชนนะครับน้อยคือความหลักการพื้นฐานนี่คือเจ้าของนะครับอันที่สองคือพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันมีการคอร์รัปชันหรือเปล่าคือผมต้องเรียนว่าผมมีโอกาสได้เคยทำงานอยู่ตึกสปริงนิวอยู่ตรงเล่าเป็นงวนตรงนั้นนะฮะแยกลาดพร้าวพอดีเลยและไอ้ร้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ผับมันเป็นร้านอาหารเนื่องจากมันเป็นพื้นที่คล้ายๆของการรถไฟที่เป็นที่ BTS ที่ MRT ขึ้นมานะครับมันก็เป็นที่ว่างๆโล่งๆแล้วมันก็สามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ถาวรผมใช้คำนี้แล้วกันไม่ถาวรได้แล้วให้เช่าเป็นร้านค้าที่เปิดโล่งได้ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เริ่มมีคนขุดหลายๆคนแล้วแหละว่าแล้วใครให้เช่าได้ยังไงจดทะเบียนอย่างไรนู่นนี่นั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ได้เอฟเฟกต์ที่ดีก็คือว่าท่านผู้ว่าก็มีโอกาสสั่งให้ผอ.ทุกเขตไปตรวจสถานที่แบบเนี้ยมันมีใครล้ำเส้นหรือเปล่า
2: ครับ
0: มันก็เหลือ2เรื่องละที่มันจะมีเอฟเฟกต์ต่อสังคมดีๆแค่2เรื่องนี้ดังนั้นเรื่องอื่นมันเป็นน้อยเอาเวลาเนี่ยผมว่ามีเวลาไปนำเสนอข่าวอื่นที่เอาจริงไว้ต้องใช้สรรพกำลังมากเลยมีข่าวที่จับตาหน้าจับตาเยอะมากในสัปดาห์นี้ครับและสัปดาห์หน้าด้วยผมว่าดังนั้นถามผมการไปต่อของเรื่องนี้มีแค่2เรื่องดังนั้นมันไปเป็นการอัปเดตละมันไม่ใช่การเปิดประเด็นในทุกวันหรือมานั่งคุยมานั่งทอล์กละครับ
2: แล้วในกรณีที่เขาวิวาทะกันระหว่างอินฟลูตอนนี้ก็กับทนายแล้วก็กับนู่นนี่เรื่องมุมมองที่มันมีการเห็นต่างกันเยอะๆแบบนี้นะครับเป็นประโยชน์อะไรมากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้บริโภคครับคุณรวี
0: ผมก็ต้องเรียนว่าในประสบการณ์ผมทำโทรทัศน์กับออนไลน์เราก็ต้องแยกว่าวิวาทะผมใช้คำว่าเป็นน้อยหรือเป็นความคิดเห็นเชิงท่านหรือความคิดเห็นภาพรวมนะครับนำเสนอในออนไลน์เนี่ยมันไม่มีพื้นไม่คือมันไม่มีเวลาให้จำกัดดังนั้นถ้าคุณอยากจะนำเสนอออนไลน์มันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกผมก็ว่าก็นำเสนอได้เพราะมันมีเวลาเหลือเฟือแต่ถ้าจะเอาเวลาเนี้ยมาวิวาทะกันบนโทรทัศน์ผมเสียดายเวลาบนโทรทัศน์ที่จะนำเสนอให้กับประชาชนเพราะว่าเวลาจำกัดแกเวลาจำกัดเนี่ยมันก็เลยถ้าเวลาบนโทรทัศน์เนี่ยแน่นอนเรามีข่าวอื่นให้ทำได้อีกหลาก

0: หลายแล้วผมเชื่อว่าคนทำก็อยากทำข่าวอื่นๆมากกว่าแค่วิวาทะนะครับ คือผมว่ามันเป็นเครื่องเคียงข่าวเคียงข่าวที่มันเสนอก็ได้ไม่เสนอก็ได้อะมันอยู่ที่ว่าเราจะบริหารเวลานั้นอย่างไรอะครับ
1: ครับแต่จริงๆมันได้เรตติ้งนะคุณลวีนะมันได้เรตติ้งนะ
0: ผมว่าถ้าไปจับดีๆตอนนี้เรตติ้งสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เรตติ้งมาจากทีวีนะไอ้แบบนี้แน่นอนจะยังต้องเรียนทุกท่านจริงว่าจริงปัจจุบันเรตติ้งไม่ได้ดีนะเรตติ้งแม้กระทั่งออนไลน์เรตติ้งเกี่ยวกับวิวาทะพวกนี้เนี่ยคนก็ไม่สนใจแล้วเพราะคนเขาจับจากต้นตอหรือ primary source เขาไม่ได้จับจากสื่อเอาสองคนมาพูดคุยกันเขาจับจากว่าคนนี้พูดอะไรเขาก็ไปคอมเมนต์คนนั้นคนอีกฝ่ายหนึ่งพูดอะไรไปคอมเมนต์คนนั้นทีวีก็เหมือนกัน
1: อ
0: ่ะมันทูดีเลย์มันช้ากว่าที่เขาซอฟต์พาร์มิสซอฟต์เขาพูดไปแล้วอ่ะครับดังนั้นเขาเราต้องไปดูว่าเขาดูจริงหรือเปล่าถ้าไปวัดเรตติ้งจริงๆชั่วนาทีต่อนาทีเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ดูนะฮะเรตติ้งที่รายการข่าวมันไม่ได้โตขนาดนั้นนะเอาผมสังเกตบางรายการนะผมยกตัวอย่างบางช่องเลยตอนพักข้ามข่าวค่ำเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเล่นเรื่องนี้เต็มเป็นชั่วโมงเลยแต่บางช่องที่เป็นแมสเหมือนกันนะเล่นเรื่องนี้เหมือนกันแต่เล่นแป๊บเดียวแล้วก็เล่นข่าวอื่นต่อแล้วก็เริ่มให้น้ำหนักข่าวอื่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรตติ้งดีกว่าถ้าดูเรตติ้งจริงเรตติ้งดีกว่าครับ
1: ได้ครับถ้าเช่นนั้นก็นะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะเป็นปรากฏการณ์ใหม่หรือเปล่านะครับที่บอกว่าเรื่องของร้านอาหารนะครับโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวนะครับปรากฏว่าสื่อหลักนะครับคือสื่อทีวีนะครับนำเสนอมากกว่าสื่อออนไลน์เอ๊ะนี่น่าสนใจมากคุณระวีนะน่าสนใจจริงนะผมเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ ใช่
0: ครับ
1: ได้ครับถ้าเช่นนั้นถ้ายังไงมีโอกาสคงจะได้พูดคุยนะครับคุณระวีครับวันนี้ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ค
2: ุ
0: ณ
2: ระ
0: ว
2: ี
0: คร
2: ับสวัสดี
0: คร
2: ับ สวัสดีครับ
0: คุณครับ
2: สวัสดีครับคุณระวีตะวันทรงครับกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับและที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์เพราะฉะนั้นก็จะได้ครบมุมทีเดียวครับพี่ต้อมครับ
1: นี่น่าสนใจนะแล้วจริงๆนะน่าสนใจจริงนะแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ที่บอกว่านะครับข่าวเรื่องของร้านอาหารนะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะครับสื่อหลักนำเสนอมากกว่าสื่อออนไลน์โอ้นี่น่าสนใจมากเลยพี่เอกนะ
2: จริงครับ
1: นะครับ
2: ครับ
1: นะไว้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าคุยนักวิชาการใช่ไหมครับพี่เอก
2: ใช่ครับผมถ้างั้นเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: เราจะคืบหน้าข่าวในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติประจำวันเสาร์นะครับ18กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และพี่ต้อมณรงค์สุทธิรักษ์ครับก็ประเด็นที่เราตามแล้วก็จริงๆมันก็มีหลายท่านแนะนำว่าน่าจะจบไปได้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องของการนำเสนอข่าวไฟไหม้โรงเบียร์ในลาดพร้าวนะครับพี่ต้อม
2: คืองี้ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดวันอาทิตย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็รายการของเราเนี่ยชื่อรายการรู้ทันสื่อเนี่ยก็ต้องพูดประโยคเดิมอีกอะเราไม่ได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับแต่เรากำลังมามองนะครับเรากำลังเชิญบุคคลที่อยู่ในวงการนะบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามองว่าเออสื่อการที่สื่อนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้มันเยอะไปไหมหรือมันน้อยไปหรือมันพอดีแล้วนำเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสังคมไทยได้อะไรหรือเปล่านะครับกับการที่ใช้เวลานะครับการใช้หน้าสื่อการใช้พื้นที่สื่อเนี่ยเป็นนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประชุมกรรมธิการงบประมาณนะครับกรรมธิการวิสามัญงบประมาณพิจารณานะครับเรื่องงบปี70เนี่ยมันก็มีเรื่องนึงนะครับมีกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร
1: ครับ
2: ก็ปรากฏว่ากองทุนฟื้นฟูนะครับและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยนะครับมีตัวเลขค่าใช้จ่ายประมาณสักโอ้ยกี่แสนล้านอ่ะหลายแสนล้านอ่ะครับสักเป็นแสนละ 6-7 แสนล้านอะไรประมาณนั้นแต่ปรากฏว่านะครับรายจ่าย 7,000 กว่าล้าน 7,000 กว่าล้านประมาณ 1% ของ 7 แสนเนี่ยนะครับมันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะหาที่มาที่ไปได้นิดนึงนะครับได้นิดหน่อยที่เหลือแบบไม่มีที่มาที่ไปเลย
1: ฮะ
2: อันนี้ก็คือเงินภาษีเรานะ
1: ใช่
2: นะปรากฏว่าข่าวนี้ก็ไม่ได้รับความสนใจสักเท่าไหร่นะครับดูแล้วก็เหมือนกับว่าแบบเป็นเรื่องไกลตัวเลยแต่มันไม่ใช่นะครับมันก็คือมันเป็นข่าวที่นะครับคนที่เห็นข่าวนี้แล้วควรจะต้องตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัย
1: ใช่
2: เพราะเกิดอะไรกันขึ้นแม้กระทั่งบัญชีเงินฝากเนี่ยพี่เอง
1: ครับ
2: คือยังปิดยังไม่บาลานซ์อ่ะแค่บัญชีเงินฝากอ่ะยังไม่บาลานซ์อ่ะนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะตัวเกษตรกรว่าแบบหายไปแต่มีอยู่จริงหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยข่าวพวกนี้คนไม่ค่อยสนใจ
1: น
2: ั่
1: นแหละ
2: นะแต่ว่าข่าวแบบข่าวอะไรข่าวที่แบบข่าวมโนสาเล่ห์อะไรโอ้ยคนไทยสนใจมากประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
2: ว่ากันไป
1: มาฟังมุมมองของนักวิชาการกันบ้างนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ดร.ณัฐกาลแก้วขำอาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณรงค์คุณวิชัยค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปขออนุญาตถูกปิ่นโตกันนะครับอาจารย์ครับ
3: ยินดีมากๆเลยค่ะ ถ้าเกิดพอจะเป็นประโยชน์กับรายการแล้วก็คุณผู้ฟังได้นะคะ
2: อาจารย์ติดตามข่าวเรื่องของร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวมาตลอดใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ใช่ค่ะติดตามมาโดยตลอดค่ะ
2: ในมุมมองของนักวิชาการอาจารย์มองการนำเสนอข่าวนี้ของสื่อทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์นะครับรวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอะไรต่อมีอะไรพวกนี้มองยังไงบ้างครับอาจารย์ครับมันมากไปมันน้อยไปมันพอดีแล้วนะครับยังไงแบบไหนครับอาจารย
3: ์ค่ะเมื่อกี้ก็ได้แอบฟังคุณรวีด้วยนะคะก็ค่อนข้างเห็นด้วยเหมือนกันว่าสื่อหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นข่าวนี้เนี่ยยาวนานมากเลยเปิดไปตรงไหนก็เจอนะคะแต่ว่าก็ยังชื่นใจอยู่นิดนึงนะคะว่าเมื่อวานนี้ข่าวเริ่มซาดูแล้วค่ะต้องแบบไปกดย้อนดูบ้างแล้วค่ะไม่ได้แบบว่าเยอะเหมือน
2: ช่วง
3: ในสัปดาห์ที่ผ่านใช่ค่ะช่วงที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในครั้งนี้ค่ะคิดว่าไม่ค่อยเจอภาพที่ไม่ควรจะมานำเสนอมากเท่าไหร่สำหรับสื่อหลักเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าปริมาณข่าวที่เริ่มลดลงนะครับอันนี้เกิดจากอะไรกับอันที่สองก็คือว่าการที่แบบภาพข่าวนะครับที่เมื่อก่อนนี้เราโอ้ยอย่านำเสนอเลยอย่านำเสนอเลยม
3: ัน
2: ลดลงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรสองประเด็นครับอาจารย์ครับเชิญครับ
3: ค่ะประเด็นแรกใช่ไหมคะปริมาณข่าวที่ลดลงน่าจะเป็นเพราะว่ามีข่าวอื่นๆมากมายโดยเฉพาะข่าวที่เป็นที่จับตามองของสังคมหรือว่าถ้าจะให้เรียกก็คือข่าวที่แบบพวกเรารวมถึงตัวดิฉันเองก็ชอบด้วยนะคะก็คือข่าวชาวบ้าน

0: ข่าวทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีมากขึ้นด้วยตอนนี้ก็มีประเด็นอยู่ใช่ไหมคะที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่แล้วก็สำหรับเรื่องที่สองเองนะคะเกี่ยวกับอะไรนะคะขออภัยค่ะ
1: เรื่องที่สองก็คือเรื่องของภาพข่าวนะครับอาจารย์ที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราโอ้ยอย่านำเสนอเลยภาพพวกนี้ขอได้ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเห็นแล้วมันขอต้องใช้คำว่าคือหนึ่งอุจจาตากับอันที่สองนะครับก็คือยิ่งซ้ำเติมนะครับผู้เสียหายเข้าไปอีกอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับ
0: ถูกต้องค่ะก็คือในเรื่องของภาพข่าวนะคะที่อาจจะแบบไม่ชวนมองสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเนี่ยก็มีการตื่นตัวกันเรื่องนี้มากเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสภาการสื่อมวลชนเองเนี่ยก็ได้ออกนะคะเหมือนกับว่าเป็นความเป็นห่วงในการระมัดระวังในการนำเสนอข่าวในครั้งดีด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สื่อเนี่ยระมัดระวังในการนำเสนอภาพหรือเปล่านะคะรวมไปถึงเรื่องอิโมชันแนลเองด้วยค่ะถ้าเกิดสมมติว่านำมาเสนอละซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการตอกย้ำใช่ไหมคะทั้งผู้ที่ประสบภัยแล้วก็ญาติพี่น้องเองค่ะ
2: อาจารย์ครับแสดงว่าเสียงของผู้บริโภคหรือเสียงของประชาชนถ้าสะท้อนไปยังสื่อก็เปิดใจรับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าครับ
0: แน่นอนค่ะในยุคปัจจุบันนะคะดิฉันมองว่าเมื่อการสื่อสารเป็นสองทางนะคะเมื่ ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยดิฉันมองว่าสื่อเองก็รับฟังตรงนั้นแล้วก็พร้อมนำไปปรับนะคะแต่ว่าบางทีก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าเรื่องเกี่ยวกับเรตติ้งแล้วก็โฆษณาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผลกับการอยู่รอดของสื่อด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับอาจารย์ทีนี้ถ้างั้นก็ขออนุญาตกลับไปที่ไอ้ปริมาณข่าวที่มันลดลงเนี่ยครับอาจารย์ครับมันเข้าสู่ด้วยว่าข่าวใหญ่มักจะถูกข่าวที่ใหญ่กว่ากลบเสมอๆเลยประมาณนี้ครับอาจารย์สังคมไทยหรือว่าสื่อไทยทุกวันนี้ก็ยังยึดถือหลักคิดนี้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของข่าวมันก็ต้องเป็นเรื่องของความสดใหม่ด้วยนะคะบางทีข่าวเก่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเรารับรู้ข้อมูลครบแล้วทุกอย่างถูกไหมคะมันก็ควรที่จะแบบไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนั้นมากแล้วแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องใหม่กว่าเรื่องสดกว่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าค่ะดิฉันมองแบบนั้นนะคะ
1: อาจารย์แล้วตอนนี้ณเวลานี้น้องๆที่อยู่ในห้องเรียนนะครับเขามองประเด็นนี้ยังไงหรือว่าอาจารย์ตั้งประเด็นให้น้องๆนะครับถกกันแบบไหนครับอาจารย์ครับสำหรับเรื่องนี้ครับอาจารย
0: ์สำหรับเรื่องจริยธรรม
1: เรื่องโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยครับอาจารย์อ๋อ
0: โรงเบียร์ลาดพร้าวใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็จะถกกันเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอข่าวเพราะว่าดิฉันเองเนี่ยสอนการสื่อสารดิจิตอลคอนเทนต์ใช่ไหมคะก็จะมีน้องๆที่ทำช่องเป็นของตัวเองด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังในการนำเสนอเรื่องพวกนี้ด้วยเราก็จะสอดแทรกในการสอนวิชาจริยหลักจริยธรรมสื่อด้วยเหมือนกันค่ะว่านำเสนอยังไงได้บ้างแบบไหนได้นะแบบไหนไม่ได้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นในห้องเรียนมากกว่าค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วพอบอกว่านะครับประเด็นนี้นำเสนอได้ประเด็นนี้นำเสนอไม่ได้ผมเชื่อไว้แน่นอนน้องๆจะบอกว่าอาจารย์ถ้าเราบิดนิดนึงถ้าเรานะครับเลี่ยงไปหน่อยนึงแล้วเราแบบเนี้ยแบบนั้นจะได้ไหมอันนี้มีไหมครับอาจารย์มีแน่ๆแหละ
0: มีค่ะมีแน่นอนค่ะอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องบอกให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยยึดถือประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักค่ะว่าสิ่งเนี้ยถ้าหนูลงข่าวไปเนี่ยหนูเขียนไปเนี่ยสังคมได้อะไรลูกสังคมต้องการจริงๆสังคมอยากรู้จริงๆหรอหรือว่ายังไงหรือว่าประโยชน์ของการต้องรู้เรื่องเนี้ยคืออะไรเราต้องเห็นใบหน้าของผู้เสียชีวิตไหมเห็นแล้วเกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
1: เช่นประเด็นไหนบ้างครับอาจารย์ที่น้องๆอาจารย์ครับอาจารย์คะขอบิดนิดนึงได้ไหมขอเลี่ยงหน่อยนึงได้ไหมประเด็นไหนครับอาจารย์ครับ
0: ขอเลี่ยงนิดนึงใช่ไหมคะบางทีก็อันนี้อาจจะยังไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้โดยตรงนะคะแต่ว่าสมมุติว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นประมาทละกันนะคะหรือว่าเป็นพรบ.คอมอะไรต่างๆเช่นนักศึกษาก็จะถามตลอดว่าอ้าวทำไมเราถึงพูดถึงเจ้านี้ไม่ได้ล่ะเช่นผลิตภัณฑ์ A ทำไมเราถึงพูดชื่อไม่ได้ล่ะคะอาจารย์ในเมื่อเขาก็ไม่ดีจริงๆ
1: ใช่อะไรแบบนี้ครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะเราก็ต้องสอนให้รู้ว่ามันเป็น

0: การโฆษณานะแล้วเราก็ต้องจับหลักอะไรต่างๆมาให้ความรู้เขาอะค่ะเพราะว่าบางทีเด็กๆเขาก็จะไม่เข้าใจว่าอ้าวมันก็เป็นความจริงนี่นาเราทำไมเราถึงพูดถึงไม่ได้ล่ะ
1: เหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับบางทีเวลาจับคนร้ายคนร้ายจริงๆเนี่ยคือจับได้คาหนังคาขาวนะครับไปเบอร์หน้าแต
0: ่
1: ทีมสายสืบเนี่ยทีมสายลับเนี่ยนะครับยืนอยู่หน้ากล้องยิ้มแต่แบบ10คนแล้วถามว่าคุณเป็นสายลับเนี่ยทำไมคุณไม่ปิดบังหน้าคุณไม่เปิดแล้วคุณมาเปิดเผยหน้าเงี้ยครับถามว่าคุณยังเป็นสายลับอยู่ต่อไปได้เหรออะไรประมาณนี้อาจารย์การบังหน้าผู้ต้องหาที่กระทำผิดแบบคาหนังคาขาวอย่างเงี้ยมันยังไงครับอาจารย์ในมุมวิชาการเนี่ยครับอาจารย์
0: คือในมุมของดิฉันเองมองว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าเขายังเป็นผู้ต้องหาเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการตัดสินลงโทษอะไรที่เป็น
1: ถือเป็นผู้บริสุทธิ
0: ์ใช่ใช่ใช่ค่ะยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นเองเนี่ยการที่เปิดเผยใบหน้าเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระทำนะคะแต่ว่าแต่แตกต่างกับที่ต่างประเทศเหมือนกันนะคะดิฉันเพิ่งดูข่าวเมื่อเช้าเองนะคะมีการเปิดเผยใบหน้าเลยนะคะว่าอ่ะคนนี้กระทำความผิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องเวิร์กกันต่อไปนะคะว่าต่อไปทิศทางกฎหมายของบ้านเราจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
2: ครับอาจารย์ครับในกรณีการเสนอข่าวไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวนั้นถ้าว่าขอความรู้ในมุมของคุณค่าของข่าวซึ่งผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ครับอาจารย์แนะนำพวกเขายังไงบ้างครับเพราะยิ่งเขามีปฏิบัติด้วยในการมีช่องทางส่วนตัวด้วยอันนี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยครับอาจารย์
0: ค่ะก็คือในการนำเสนอข่าวนะคะมันก็ต้องแน่นอนละหนึ่งสดใหม่เร็วใช่ไหมคะแต่ว่าในการนำเสนอให้มันเร็วนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยฉันได้ข่าวมาฉันต้องโพสทันทีฉันต้องลงทันทีนะคะเพราะว่าข่าวเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยค่ะมันอาจจะไปกระทบอะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็มันเป็นดิจิตอลฟูดพริ้นท์เนาะถึงแม้ว่าเราแชร์ออกไปแล้วเนี่ยถ้ามันผิดสมมติว่าเราแชร์ข่าวที่มันผิดไปมันก็ยังจะอยู่ในนั้นตลอดไปนะคะถึงแม้ว่าเราจะไปโพสใหม่ว่าอุ๊ยขอโทษนะที่แชร์ไปเนี่ยผิดแต่ว่าคนที่ไม่ได้มาเห็นอันนี้ล่ะหรือคนที่เขารู้สึกไปแล้วล่ะสูญเสียไปแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบก่อนทุกครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะรวมไปถึงศักดิ์ศรีของผู้เสียหายเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตญาติของผู้ที่เสียชีวิตก็ตามนะคะก็ต้องควรที่จะคุ้มครองตรงจุดนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประโยชน์ของสาธารณะค่ะว่าจำเป็นต้องรายงานเรื่องนั้นไหมนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะรายงานได้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่ว่ามันต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำอีกนะฮะหรือว่าความล้มเหลวของระบบต่างๆรวมไปถึงการตรวจสอบอำนาจรัฐเองนะคะว่าอ่ะมีเรื่องของเจ้าหน้าที่ไหมที่เข้ามาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายจริงหรือไม่นะคะ
2: เรื่องหนึ่งที่สนใจและผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่คนในวงการสื่ออาจจะต้องหันมามองก็คือการขยี้ประเด็นข่าวว่ากันไปยาวๆอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เบรกแรกครับอาจารย
0: ์
2: ก็อย่างที่บอกว่ามีบางช่องเนี่ยโอ้โหกี่เบรกก็กลับก็มาเรื่องเดิมเนี่ยอาจารย์บอกลูกศิษย์ลูกหาไหมครับว่าอย่าเอาตามแบบพี่เขาเลยนะฮะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องสอดแทรกเหมือนกันนะคะว่าในการที่เราจะนำเสนอข่าวที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงแต่ว่าก็พอเข้าใจเหมือนกันค่ะว่าเรตติ้งมันก็มาจากการขยี้นี่แหละเนาะ
2: oh.
0: คนก็จะชอบอีโมชันนอลนะฮะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะคนก็จะชอบอะไรแบบนี้นะคะ แบบชอบเห็นการถกเถียงการดราม่าอะไรต่างๆนะคะมันขายได้นะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สื่อควรนำเสนอเนี่ยมันคือเรื่องของความจริงมากกว่า จะเป็นเรื่องของการทำให้คนเนี่ยเกิดการโต้เถียงหรือโต้แย้งกันในสังคมค่ะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวจะนำไปสอนเด็กค่ะ
2: ครับอันนี้ฝากกันด้วยนะครับเพราะว่า
0: ค่ะได้เลยค่ะ
2: ตัวนี้สื่อ ว่าเราบางทีมันก็เป็นปัญหาแบบนี้ซ้ำๆซากๆครับ
1: ใช่ไหมครับจริงๆแล้วที่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกันวันนี้นะครับก็เพราะว่าคือคณะกรรมการจริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยนะครับออกแถลงการมาเรื่องนี้ครับอาจารย์ก็คือบอกว่าขอให้สื่อมวลชนเนี่ยระมัดระวังการนำเสนอข่าวนะครับขออนุญาตอ่านนะครับนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าก็คือบอกว่าจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตจตุจักรจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเนี่ยค คณะกรรมการ

0: จริยธรรมของสภาการสื่อมวลชนเนี่ยก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจก่อนนะครับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แล้วก็บอกว่าคณะกรรมการจริยธรรมของสภาการเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงเหลือเกินเป็นห่วงในการนำเสนอข่าวของสื่อเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการนำเสนอภาพและคลิปเหตุการณ์ความรุนแรงขณะเกิดเหตุนำมาเสนอซ้ำแล้วซ้ำอีกสเตอริโอไทป์นะครับผมดูทีวีทุกช่องก็เป็นงี้หมดนะครับเอาไหนดูหน่อยสิผู้หญิงนะครับใส่กางเกงสีขาวได้ไง2คนน่ะวิ่งออกมาตกลงวิ่งออกมาจากในร้านหรือวิ่งออกมาจากข้างๆไหนขอดูหน่อยดูอยู่10กว่าครั้งดูอยู่10กว่ารอบอันนี้คือสเตอริโอไทป์ละแน่นอนนะครับแล้วก็เราบอกว่าสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมีแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตอันนี้จริงนะครับเพราะมีกรอบการทำงานอยู่แล้วแล้วก็แนวปฏิบัติเนี่ยนะครับการได้มาและการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสื่อโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ตกเป็นข่าวก็เลยขอให้องค์กรสมาชิกอันนี้เฉพาะองค์กรสมาชิกนะครับตระหนักและยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติดังกล่าวโดยเคร่งครัดนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือนะครับเป็นแถลงการออกมาเมื่อ13กรกฎาคมนะครับก็คือ1วันหลังจากที่นะครับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับอันนี้ก็จริงๆแล้วก็ถามว่านะครับมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าย้ำตอกย้ำนะครับว่ากรอบการทำงานของสื่อนะครับภายใต้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับมีได้แค่ไหนยังไงกับอันที่2ก็คือนะครับพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วสภาการสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็บอกได้นะครับเฉพาะองค์กรสมาชิกนะครับองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกนะครับส่วนองค์กรสื่อที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอ่ะก็สื่อข่าวส่งความไปก็แล้วกันประชาสัมพันธ์ไปนะครับเวลามีกรอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้ไอ้ตรงนี้ครับอาจารย์ครับหลายคนก็ที่ไม่เข้าใจก็มีคำถามบอกโอ้ยเราดูแลกันเองนะครับแต่ว่าเอาความจริงแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะไปควบคุมสื่อทั้งหมดได้เลยประมาณนี้นะครับซึ่งหลายคนก็ไม่เข้าใจหรอกว่าจริงๆนะครับที่เราดูแลกันได้เนี่ยก็เฉพาะองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะประมาณนี้ครับอาจารย์ทีนี้กับภาพรวมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่สังคมไม่เข้าใจว่าเราจะต้องครอบคลุมได้ทั้งหมดเราต้องดูแลกันได้ทั้งหมดไอ้ตรงนี้นี่ยังไงแบบไหนดีครับอาจารย์ครับ
1: คือจริงๆแล้วนะคะก็แต่ดิฉันว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคอ่ะเขาทราบนะคะว่า ใครบ้างที่อยู่ในการควบคุมหรือการดูแลกันเอง
2: ครับ
1: หรือกับสื่อหรือกับสื่อที่เป็นแบบเป็นใครก็ได้ที่อยากทำข่าวนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าสังคมเขาก็น่าจะรู้อยู่นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่รู้เองเนี่ยเราก็อาจที่จะต้องอาจจะต้องถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรปฏิวัติหรือว่า
2: ปฏิรูปครับ
1: ปฏิรูปก็ได้ค่ะขออภัยค่ะใช้คำผิดปฏิรูปนะคะในการที่จะมากำกับดูแลนะคะองค์กรผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามนะคะให้อยู่ในเรียกว่าอะไรเดียวจะว่ากฎก็ไม่ได้เนาะเป็นแบบว่าแนวปฏิบัติละกันค่ะแนวปฏิบัติที่ควรที่จะกระทำเมื่อเกิดภาวะอะไรต่างๆหรือว่าการนำเสนอข่าวในรูปแบบต่างๆนะคะก็คิดว่าควรที่จะมีการทำสิ่งนั้นด้วยเช่นกันเพราะว่าเมื่อเช้านี้เลยค่ะดิฉันเห็นเลยค่ะมีคนเอารูปมาแต่คิดว่าน่าจะเป็น AI ค่ะเหมือนกับว่าเป็นภาพติดวิญญาณค่ะถ่ายณสถานที่เกิดเหตุแล้วก็มาเล็งแสงปรับแสงเห็นเป็นภาพคนอะไรต่างๆใช่ค่ะและเขาคนนี้ก็มักจะดังด้วยในโซเชียลค่ะ
0: อาจารย์คิดว่าใครควรจะเป็นเรกูเลเตอร์เรื่องนี้ครับอาจารย
1: ์จริง
0: กสทช.ดีไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆก็น่าจะเป็นกสทช.นะคะ
0: ก็เพิ่งจะเป็นข่าวไปเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: เมื่อวานนู้นก่อนนะครับอาจารย์
1: ค่ะจริงก็น่าจะเป็นกสทช.ที่จะเป็นคนที่จะมาคอยดูแลในส่วนนี้นะคะเกี่ยวกับพวก OTT อะไรต่างๆด้วยนะคะ
0: นะครับนะก็เพราะฉะนั้นนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็นะครับอาจารย์คิดสุดท้ายครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่านะครับเรื่องนี้นะครับก็ข่าวก็ซาลงแล้วแหละนะครับหลังจากที่ข่าวซาลงแล้วอาจารย์คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมครับอาจารย์ครับในประเทศไทยหรือมันจะไม่มีแล้วครับอาจารย
1: ์เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าเรตติ้งเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการดำรงชีวิตของในการขององค์กรสื่อใน

ในบางองค์กรนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยในเมื่อสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่คนชอบนะคะก็คิดว่าเขาก็ยังจะทำต่อไปแต่ว่าพวกเราเนี่ยอาจจะต้องใส่ในเรื่องนี้ให้กับสังคมมากกว่าค่ะว่าบางอย่างที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เราก็ไม่ต้องรู้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปขุดไป

0: ดิฉันอยากฝากอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะสำหรับแบบผู้สื่อข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเหตุการณ์เลยที่เกิดขึ้นจะชอบไปถามญาติหรือผู้ที่สูญเสียว่ารู้สึกยังไงคะกับเหตุการณ์นี้ดิฉันก็งงทุกครั้งว่าเอ๊ะมันจะต้องมีคำถามนี้จริงๆหรอจะต้องการคำตอบอะไรจากสิ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมว่าถ้าพวกเราย้อนไปดูในโซเชียลครับแล้วเวลาที่ประชาชนเขาตอบกลับนักข่าวที่ถามคำถามแบบนี้โอ้เจ็บแสบมากเลยนะครับ
0: จริงค่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่มากค่ะ
2: เขาก็สวนว่าถ้าเป็นคุณอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเป็นคุณคุณจะยังไงอะไรประมาณนี้ครับคือเขาสวนเลย
0: ถ้าเกิดเป็นคุณเป็นญาติพี่น้องคุณจะรู้สึกยังไงบางทีก็ต้องถามตัวเองก่อนเหมือนกันเนาะว่าแต่ละคำถามที่เราจะถามเขาออกไปเนี่ยมันมีประโยชน์มันเกิดคุณค่าอะไรกับชีวิตของใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับอาจารย์พออาจารย์พูดแบบนี้มา
0: ค่ะ
2: พออาจารย์พูดประโยคนี้มาจบไม่ลงเลยใช่ครับอาจารย์ครับเพราะว่าผมก็เลยนึกขึ้นได้เดี๋ยวนี้เองว่าคือทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับอาจจะทั่วโลกด้วยก็ได้คือพยายามที่จะแบบโอ้ยหารายได้จากแพลตฟอร์มฉันจะเป็นอินฟลูแล้วนะโน่นนั่นนี่นะคือพยายามทำทุกอย่างก๊อปปี้คอนเทนต์ชาวบ้านเข้ามานะครับหรือคนที่เก่งหน่อยก็โอเคมีความสามารถเนี่ยก็ทำดีเฟกเพราะทุกวันนี้ AI ทำทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่แบบสมัยก่อนเราเรียกว่าเป็นคลิกเบตอะไรประมาณนี้ครับก็คือกับดักกระบืออะไรประมาณนี้อาจารย์ก็ทำแบบนี้นะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับพอคนรู้ว่ามันเฟกนิวเป็นดีเฟกเพราะคนไทยทุกวันนี้นะครับไม่ได้รับประทานหญ้าเขารับประทานข้าวกันอะไรประมาณนี้เขาก็รู้แล้วว่ามันเป็นเฟกมันเป็นดีฟอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พวกเขาไม่ดูนะครับผู้คนกลุ่มนี้คนแบบนี้ที่พยายามจะเป็นอินฟลูจะหารายได้จากแพลตฟอร์มเนี่ยก็เลิกไม่ทำเพราะจริงๆไม่ใช่อาชีพของตัวเองมันไม่ให้เวงตัวเองก็เลิกไปแต่ว่าไอ้ดีเฟกกับเฟกนิวส์เนี่ยมันยังคงอยู่มันกลายเป็นดิจิทัลฟุตปรินต์เนี่ยครับอาจารย์ครับไอ้ตรงนี้มันจะจัดการกันยังไงดีอาจารย์ไอ้ดีเฟกกับเฟกนิวส์กลุ่มนี้ครับ
0: ค่ะดีเฟกกับเฟกนิวส์นี่ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องนี้มันนานแล้วเนาะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้จริงๆมันนานมากแล้วมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีมันมีแต่ว่าล้ำขึ้นเรื่อยๆนะคะ
2: เกิดจากคนกลุ่มนี้ครับอาจารย์ครับเป็นหลักนะเกิดจากคนกลุ่มนี้ที่พยายามหารายได้จากแพลตฟอร์มแล้วก็ล้มเหลวแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็ไม่ลบนะครับไอ้เนื้อหาของตัวเองออกไปด้วยอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆก็โหจะกวาดล้างยังไงดีเนาะกวาดล้างก็ไม่น่าจะกวาดล้างไหวนะคะแต่ว่าจริงๆก็ทำได้แค่พยายามกวาดล้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะรวมไปถึงที่ฉันบอกก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นนะคะดิฉันคิดว่าอ่ะบางทีมันก็แก้ที่ตัวเราได้ส่วนหนึ่งก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยรู้เท่าทันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะบางกลุ่มเองเนี่ยนะคะกลุ่มพ่อแม่ดิฉันก็ได้ค่ะนะคะบางทีก็อาจจะยังไม่เข้าใจพวกเรื่องเฟคนิวอะไรต่างๆนะคะก็อาจจะต้องให้ความรู้นะคะลูกหลานเองก็อาจจะต้องที่จะใกล้ชิดนะคะแล้วก็คอยสอดส่องดูแลนะคะคนที่อยู่ในบ้านจริงๆก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุหรอกค่ะทุกเพศทุกวัยก็เหมือนกันโอ้ถ้าเราพูดเรื่องนี้นี่มันจะไปได้ถึงโรแมนต์สแกมได้อีกนะคะเปิดไปได้อีกหลายเรื่องเลย
2: ใช่ใช่ใช่นะครับอาจารย์ได้ครับถ้างั้นก็ยังไงมีโอกาสนะครับคงได้รบกวนอาจารย์อีกนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดี
3: คร
0: ับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับครับ
3: โดยนักการแก้วขำครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ครับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับ
2: พี่เฮงคิดว่ายังไงเนี่ยพวกนี้พวกกลุ่มคนที่แบบอยากจะเข้ามามีรายได้จะทำตัวเป็นอินฟลูแล้วก็มาสร้างเฟกนิวส์ไว้สร้างดีเฟกไว้อะไรต่ออะไรพวกนี้เบ็ดเสร็จพอล้มเหลวก็หนีไปพอไปแล้วก็คือออกไปนะครับก็ไม่ใช่หนีก็ออกไปอ่ะพอไปแล้วเนี่ยครับไอ้ก็ไม่เอาไอ้ข่าวลวงไม่เอานะครับคลิปลวงออกไปด้วยอะไรประมาณนี้พี่เองคิดยังไง
3: คิดว่าเขามาเพราะความมาเพราะว่าความอยากแล้วก็จากไปพร้อมกับความไม่รับผิดชอบดังนั้นสิ่งที่พี่ต้อมเล่ามามันก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนะฮะ
2: ชัดไหม
3: ชัดแจ๋วเลย
2: ชัดมากชัดมากนะครับทักทายคุณฟังกันหน่อยแล้วก็วันนี้มีเวลาเหลือนะครับก็สวัสดีคุณสุภชัยนะครับสวัสดีคุณเสือนอนไม่หลับนะสวัสดีคุณโจมิเตอร์นะครับบอกว่ามันไม่ใช่ที่อโคจรหลอกแหล่งบันเทิงเหมือนที่อื่นทั่วไปนั่นแหละถ้าคิดเช่นนั้นคนทำธุรกิจแบบนี้ก็ตายหมดเลยทีก็ใช่นะผมเนี่ยสมัยเรียนหนังสือจะบอกให้ ผมเล่นดนตรีอยู่บนซัปเปอร์คับอ่ะอยู่บนซูเปอร์คับอ่ะ
3: โอ้โห
2: แล้วก็มองเห็นแบบวัยรุ่นทั้งนั้นอ่ะ

0: นะคร
1: ค
0: ับ
1: รั
0: ถ
1: บ
0: ามว่าใครไม่เคยก็ไม่มีหรอก
1: อืม
0: ไม่มีหรอก
1: อ
0: น
1: ื
0: ะคร
1: ม
0: ับนะคุณสุรเดชบอกว่าเจ้าของที่มาทําร้านเบียร์ในลักษณะนี้เขาไม่ใช่เศรษฐีเงินถุงเงินถังมาจากไหนถูกไหมครับใช่นะอันนี้ถูกถ้าเขามีเงินจริงเขาคงไม่ทําธุรกิจแบบนี้หรอกนะก็แล้วธุรกิจแบบนี้นะก็เข้าใจว่าคุณสุรเดชคงจะรู้ใช่ไหมนะครับว่าถ้ามีแบ็กอัพถ้ามีหุ้นส่วนนะครับนะในพื้นที่เนี่ยยากอ่ะทํายาก
1: ยาก
0: ไม่มีทางหรอก
1: จริง
0: นะครับ
1: ใช่
0: อ่ะแล้วก็คุณชาติชายบอกว่ารายการรู้ทันสื่อฝากบอกสื่อช่องหนึ่งให้หน่อยครับทำไมเมื่อวานถึงปล่อยให้พิกัดทางทหารหลุดออกไปได้เสนอข่าวแบบนี้พี่ทหารอันตรายนะอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงแล้วเรื่องพิกัดเรื่องพวกนี้บางทีเขาเรียกอะไร
1: ละเอียดอ่อนมากมันต้องระมัดระวังใหญ่ที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะยังไงต่อ
0: นะ
1: ครับ
0: คุณรถนิยมคุณรถนิยมแบ่งปันรถนิยมเอาหน้านะครับก็เอาหน้านะครับนะคุณไพโรจน์ก็นะครับทักทายนะบอกดีครับคุณศักกลินนะครับก็ทักทายเข้ามานะคุณหนุ่มนะครับสวัสดีเข้ามานะครับอ่ะก็ได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้ครับพี่เองครับ
1: ครับผมเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการทำงานของสื่อสารมวลชนกันต่อนะครับทุกวันเสาร์ทาง 100.5 แห่งนี้นะครับกับรายการที่เราทำกันอยู่เนี่ยครับรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อมครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับครับครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง 23:00
4: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีผนึกกำลังเอกชนไทยให้คำมั่นรัฐบาลเป็นลู่ทางสร้างโอกาสใหม่ดันสินค้าไทยบุกตลาดจีนประกาศลุยเจรจา FTA หนุนเอกชนก้าวสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้แทนภาคเอกชนไทยที่นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยทีมไทยแลนด์มีภาคเอกชนไทยที่เดินทางมาร่วมการเจรจาธุรกิจที่เฉิงตู140ผู้บริหารระดับสูงไทยเป็นภาคเอกชนไทยที่มาลงทุนในจีนจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้แก่ธุรกิจการเงินอาหารพลังงานนิคมอุตสาหกรรมการแพทย์สาธารณสุขท่องเที่ยวและเข้าร่วมประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรี110คนนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าดีใจที่ได้มานครเฉิงตูครั้งแรกรู้สึกยินดีที่พบปะกับภาคเอกชนไทยซึ่งในการพบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันจากประธานาธิบดีจีนว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันที่จะหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงในวันพรุ่งนี้จะฝากให้ช่วยดูแลผู้ประกอบการชาวไทยในประเทศจีนด้วยกิจกรรมในวันนี้ได้เปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูเป็นการปักหมุดและประกาศว่าไทยจริงจังในการยกระดับความร่วมมือทางการค้าในระดับท้องถิ่นย้ำความพร้อมของไทยสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกและเป็นลู่ทางการลงทุนของภาคเอกชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องเร่งเจรจา FTA กับคู่ค้าที่สำคัญต่างๆกองทัพเรือตรวจสอบแล้วเรือสินค้าที่ถูกโจมตีไม่ใช่เรือสัญชาติไทยพลเรือตรีปารัตน์ อัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานจนทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ VTS กรมเจ้าท่าพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใด

0: นอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานปัจจุบันมีจำนวน1ลำโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามกองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหนุ่มรปภ.พระตกวังเลี้ยงหอยจักรยานยนต์ล้มทับจมน้ำเสียชีวิตตำรวจประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำขึ้นจากน้ำบริเวณถนนสายบางขุนเทียนชายทะเลลูกบัวซอยเทียนทะเล25หมู่9แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกทม.ตรงข้ามวังเลี้ยงหอยแครงและเลี้ยงกุ้งของชาวบ้านพบร่างของนายนุกูลอายุ55ปีถูกรถจักรยานยนต์ล้มทับเห็นมือขวาโผล่พ้นผิวน้ำเล็กน้อยสอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นรปภ.ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากซื้อกับข้าวเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตำรวจฝ่ายสืบสวนเร่งลงพื้นที่ดูวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมบัญชีกลางออกแนวปฏิบัติผู้เสนอราคาต้องจ่ายค่าซื้อซองในเวลา e-bidding เท่านั้นจ่ายช้าตัดสิทธิ์นางพระติเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยกำหนดให้ผู้ยื่นขอเสนอชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายใน5วันทำการนับจากวันเสนอราคาซึ่งพบว่าเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอทราบว่าตนไม่ใช่ผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนั้นจึงไม่ชำระเงินค่าซื้อเอกสารส่งผลให้การประกวดราคาครั้งนั้นเหลือผู้ยื่นขอเสนอเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นผลให้หน่วยงานของรัฐต้องยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ประกอบกับแนวทางปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงานรัฐยกเลิกการประกวดราคาและไม่มีการประกวดราคาใหม่ผู้ซื้อเอกสารมีสิทธิ์ขอคืนเงินได้จึงยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่หน่วยงานรัฐยกเลิกการประกวดราคาและมีการประกวดราคาใหม่อีกครั้งดังนั้นคณะกรรมการวินิจฉัยจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายและการคืนเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีสาระสำคัญคือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้ผู้ยื่นขอเสนอชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาเสนอราคาและยื่นเอกสารหลักฐานในการชำระเงินภายในวันที่เสนอราคาเท่านั้นการชำระเงินผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลต้องชำระเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารนิติบุคคลของผู้ยื่นข้อเสนอเท่านั้นกรณีหน่วยงานของรัฐยกเลิกการประกวดราคาจะไม่มีการประกวดราคาใหม่ผู้ซื้อเอกสารมีสิทธิ์ขอคืนเงินได้ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประมูลลูกบอลหัดพระเจ้าสำนักประมูล Heritage Auction เตรียมนำลูกบอลประวัติศาสตร์จากฟุตบอลโลกปี1986รอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษซึ่งโด่งดังจากประตูหัดพระเจ้าของดิเอโก้มาราโดน่าออกประมูลด้วยราคาเริ่มต้น 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 87.5 ล้านบาทโดยคาดว่าอาจทำราคาได้สูงใกล้เคียงกับเสื้อแข่งในตำนานของมาราโดน่าที่เคยถูกประมูลไปในราคากว่า 9.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ322ล้านบาทเมื่อปี2022ผู้เชี่ยวชาญของสำนักประมูลระบุว่าลูกฟุตบอลได้รับการยืนยันความถูกต้องแล้วซึ่งจังหวะเวลาการประมูลนี้ประจวบเหมาะกับการที่ทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับสเปนนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในวันอาทิตย์นี้โดยการประมูลจะเริ่มขึ้นในเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of

0: อาเซียนรุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEOOf อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันนะคะวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะวันเสาร์18กรกฎาคมค่ะ2569วันนี้อยู่กับติ้งหนุ่ยนะคะจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทักทายแฟนๆของเราทาง MCOT News FM 100.5 ของเรานะครับรวมถึงทุกช่องทางออนไลน์ของเรากันด้วยบ่ายวันนี้อากาศร้อนนะครับคุณเก
3: ๋
4: ก็คงจะต้องเปิดแอร์เย็นๆนอนฟังเราสองคนติดตามข่าวสารในช่วงบ่ายวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่วันนี้เห็นว่าคุณเก๋ก็พยายามที่จะหาแนวทางป้องกันเรื่องของโศกนาฏกรรมผับบาร์ที่จะเกิดไฟไหม้ด้วยใช่ไหมครับคุณเก๋
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงนะคะเดี๋ยวเราได้เกาะติดกันด้วยนะคะแล้วก็อยากจะมาเล่าแล้วก็อยากจะบอกด้วยนะคะถึงเรื่องของกรณีเรื่องของการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้เขาประกาศใช่ไหมคะสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะอยู่ที่จ
4: ากการ ตรวจสอบคนเอง
3: ใช่คนรอบใหม่เนี่ยผ่านการตรวจสอบประมาณ 9,500,000 คนแยกเป็นคนเก่าประมาณสัก 7.2 ล้านคนแล้ว
4: จากเดิมเนี่ย13ล้านกว่าคนเลยนะ
3: ก็หายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาเนี่ยประมาณสัก2,300,000คนทีนี้เนี่ยก็มันก็มีปัญหาเยอะนะ
4: ครับ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเจอเกี่ยวกับเรื่องของการโอนลอยซากรถที่ขายไปแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ
4: อันนี้คือเงื่อนไขสำคัญสำหรับคนจนต้องไม่มีรถยนต์อันนี้คือใครมีรถยนต์แม้ว่าจะเก่าแค่ไหนเคยซื้อไว้เมื่อ30ปีที่แล้ววันนี้เราเป็นคนจนแต่เมื่อเขาตรวจสอบพบว่ามีรถยนต์อยู่ในกรรมสิทธิ์ของเรานี่คุณก็ไม่ผ่านเงื่อนไขเลยนะคุณเก
3: ๋แล้วก็บางส่วนเองเนี่ยเขาบอกว่าอายุก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่าไปเจอเรื่องของการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนแบบนี้ค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเขารับทราบแล้วก็เห็นถึงปัญหาแล้วนะคะ
4: ครับ
3: ถึงประเด็นหลักๆสองปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออย่างวันนี้เนี่ยทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาบอกเลยแล้วก็พยายามที่จะอธิบายนะคะบอกว่าคือในรอบนี้เนี่ยเราต้องการเพื่อที่จะคัดหาหรือค้นหาคนที่จนที่

0: สุดจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็คนจนใหม่ที่ได้เข้ามาเนี่ยก็ถือว่ามีความยากจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากกว่าคนจนเดิมที่หลุดออกไปก็บอกว่าณวันนี้เนี่ยคืออยากให้มีการไปกดนะคะยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยยอมรับว่าข้อมูลอ่ะที่มันบรรจุเข้าไปอ่ะในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆถือว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะเป็นขนาดที่ใหญ่มากแต่ก็ยืนยันนะคะยืนยันว่าในส่วนของการคัดกรองเนี่ยอยากให้ไปเดี๋ยวคือตรงไหนที่มันมีความคลาดเคลื่อนตรงไหนที่มันมีความผิดพลาดเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีการเข้าไปแก้ไขนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างเช่นปัญหาที่เจอเนี่ยอย่างเช่นไปมีการไปจดทะเบียนเป็นบริษัทนอมินีไปถือครองทรัพย์สินประเภทที่ดินรถยนต์เปิดบัญชีธนาคารอันเนี้ยก็คือถ้ามองว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะเหมือนกับตรวจสอบอะว่าชื่อของตัวเองอะมีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบหรือเปล่าแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยอันเนี้ยก็ยอมรับแหละเดี๋ยวจะเข้าไปแก้ไขไปปรับปรุงข้อมูลอะไรต่างๆที่มันไม่ตรงให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็อยากให้มีการตรวจสอบความถูกต้องทุกคนยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือไปอุทธรณ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะคืนสิทธิ์ให้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปด้วย
1: ก็อันนี้คือเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้หลายคนต้องไม่ผ่านในการยื่นรอบแรกแต่ว่ายังคงสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับต
0: ั้
1: งแ
0: ต
1: ่วันที่17ที่ผ่านมาแล้วนะครับที่เปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึงสิ้นเดือนนี้ก็จะมี4ช่องทางหลักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ16สิงหาคมก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมาแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่14กันยายนครับท่านผู้ฟังครับจะมีการประกาศผลรอบอุทธรณ
0: ์
1: สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่เรียกว่าเคยได้และรอบนี้ไม่ได้ก็ต้องไปอุทธรณ์กับหน่วยงานนั้นๆแต่ว่าที่เป็นปัญหาล่าสุดก็คือเรื่องของพาหนะคลาดเคลื่อนนี่แหละครับซึ่งระบบเนี่ยแจ้งว่ามีกรรมสิทธิ์รถยนต์เกินเกณฑ์บ้างละทั้งที่ความเป็นจริงมีเพียงมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถเก่ามูลค่าต่ำอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่วันนี้เองกระทรวงการคลังเขาก็เปิดช่องทางกระทรวงคมนาคมครับขออภัยก็เปิดให้กรมขนส่งทางบกทั่วประเทศอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีปัญหาเรื่องครอบครองรถสามารถมาแก้ไขข้อมูลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับ
0: เห็นกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ก็ออกมาแอคชั่นเหมือนกันนะคะว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ
1: อันนี้เนี่ยอุทธรณ์ได
0: ้ใช่ๆๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ค้างประเด็นเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะแต
1: ่
0: ว่าช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจริงๆถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามไม่ใช่เพียงแค่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างเดียวนะแต่ว่าเราจะคุยกันไปถึงเรื่องของช่องว่างของกฎหมายสถานบริการที่ทำให้การประกอบการจำนวนมากเนี่ยเอาจริงๆลักษณะการใช้งานอ่ะเหมือนเป็นผับเหมือนเป็นสถานบริการเลยทั้งที่ไปจดใบทะเบียนใบอนุญาตอะไรต่างๆเป็นแค่ร้านอาหารนะ
1: นี่คือการเลี่ยงบาลีจดทะเบียนเป็นแค่ร้านอาหารแต่ว่าแอบดัดแปลงเป็นผับเปิดทึบปิดทึบแบบนี
0: ้
1: พอไฟไม่ปุ๊บระบบไฟตัดไฟฉุกเฉินก็ไม่มีทางหนีไฟก็มีน้อยแถมไม่ได้มาตรฐานอีกนะครับจะมีกฎหมายไหนมาอุดช่องโหว่เรื่องของร้านเลี่ยงบาลีเหล่านี้ได้ไปวิเคราะห์สอบถามกับท่านนายกสมาคมวิศวกรรมโครงสร้างแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศกันดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์หลุดไปซะแล้วอ
0: าจารย์หลุดไปแล้ว
1: รอเรานานไปหนึ่งก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าครับคุณเก
0: ๋
1: สำหรับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่บริเวณซอยลาดพร้าวซอย1ของเขตจตุจักรก็ตอนนี้พุ่งไปแล้ว33รายบาดเจ็บอีกกว่า71รายนะครับท่ามกลางคำถามที่สังคมกระหน่ำถามเป็นอย่างยิ่งว่านี่คือร้านอาหารหรือว่าผับเถื่อนที่เปิดประตูรอรับโศกนาฏกรรมกันแน่ครับคุณเก๋ครับ
0: นะ
1: ไปสอบถามกับศาสตราจารย์ดร.อมรกันดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์อมรครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์อมรคะ
2: อ๋อโอเคได้ได
0: ้ค่ะอาจารย์อมรคะถามในมุมมองของวิศวกรรมก่อนนะคะในแง่ของการขอความรู้อย่างเรื่องของสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าลักษณะการใช้งานจริงอ่ะคือจะเห็นว่าทั่วไปเนี่ยมีความใกล้เคียงกับสถานบันเทิงค่อนข้างที่จะมากถ้าเราดูเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารต่าง

0: างมันแตกต่างกันมากใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับเพราะว่าอาคารแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อขีดภัยไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: สมมติถ้าเราไม่พูดถึงสถานบันเทิงเนี่ย อย่างพวกอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงภัยต่อขีดภัยมากกว่าดังนั้นเนี่ยกฎพรบควบคุมอาคารก็จะกำหนดในลักษณะของมาตรการป้องกันขีดภัยที่เข้มงวดตัวอย่างเช่นต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องมีหัวสปริงเกอร์นะครับคราวนี้เนี่ยพอในส่วนของร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงเข้ากับสถานบันเทิง
2: ครับ
1: เพราะนั้นร้านอาหารเนี่ยมาตรการเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ได้เข้มงวดเท่านะครับทีนี้พอเป็นสถานบันเทิงเนี่ยสถานบันเทิงเนี่ยมีกฎกระทรวงเฉพาะเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะกฎกระทรวงเรื่องของกำหนดประเภทสถานบันเทิงแล้วก็มาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเนี่ยโดยตรงเลยซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ออกมาตั้งแต่ปี2555ครับ
0: ซึ่งถ้าเราดูข้อแตกต่างเนี่ยอันนี้มันมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเรื่องของวิศวกรรมด้านอัคคีภัยร้านอาหารกับสถานบริการเนี่ยแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นวัสดุตกแต่งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สติงเกอร์ระบบระบายควันหรือทางหนีไฟเนี่ยค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยพอการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบางอย่างที่สถานบริการจะต้องมีการกำหนดเอาไว้เหมือนที่อาจารย์บอกแบบนี้ค่ะมันจะกลายเป็นช่องว่างที่ส่งผลต่อความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์
1: ผมว่าเป็นช่องว่างที่มีผลอย่างมากเพราะว่าถ้าดูจากสารเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเคสของนาราพาวเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเคสของมอลเทนบีมอลเทนบีก็คือไม่ได้จดเป็นสถานประกอบการเพราะอยู่นอกเขตโซนนิ่งนะครับพอไม่ได้จดเนี่ยก็ทำให้เกิดมาตรการความปลอดภัยอัคคีภัยก็ไม่ได้ถูกบังคับใช้เลยนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุไปจริงๆเราเคยมีเหตุการณ์ซันติก้าแต่ว่าเคสซันติก้านี่คือเคสที่หนักที่สุดก็คือจริงๆเนี่ยเขาไปลักษณะของอาคารเขาเนี่ยมันเป็นอาคารที่ขออนุญาตเป็นลักษณะของที่พักอาศัยแต่ว่าเวลาประกอบการจริงเนี่ยเป็นสถานบันเทิง
2: อ
1: ันนั้นหนักที่สุดเลยนะแล้วก็มาเคสของ Mountain View ที่สัตหีบอันนี้ก็คล้ายๆกับของนาราทาวนะครับงั้นผมคิดว่ามันก็มีความแตกต่างกันอย่างมากอย่างที่ผมเรียนก็คือพอจบเป็นร้านอาหารเนี่ยมาตรการความปลอดภัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพรบควบคุมอาคารซึ่งมันไม่เข้มงวดนะครับมันไม่เข้มงวดเท่ากับลักษณะของสถานบันเทิงซึ่งจะต้องใช้ตามกฎกระทรวงสถานบันเทิงซึ่งมันจะเข้มงวดกว่า
0: ฉะนั้นมันก็จะเกิดความเสี่ยงใช่ไหมคะเมื่อเกิดเรื่องของเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐไม่เร่งแก้ปัญหานี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่4ที่5ที่6ตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารเนี่ยแต่ว่าประกอบกิจการจริงเป็นสถานบันเทิงแน่ผมว่ามีนับเป็นพันๆแห่งเลยนะอาจจะมากกว่านั้นนะ
0: ถ้
1: าไม่นับเฉพาะกทมเนี่ยถ้านับทั่วประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีหลายพันที่เลยนะครับ
0: โอ้โหนั่นน่ะสิอาจารย์มีอยู่มากแบบนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของการในมุมมองของอาจารย์นะคะถ้าจำเป็นจะต้องแก้กฎหมายจริงๆนะคะจะต้องปรับในลักษณะไหนอย่างไรบ้างคะ
1: ตอนนี้ผมมองเป็น3ประเด็นเนาะ
2: ครับ
1: ถ้าในคืออันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเขาคือผมไม่สนใจว่าจะจดรูปแบบไหนแต่ผมมองว่าถ้าคุณประกอบกิจการตามความเป็นจริงแบบไหนคุณก็ควรจะมีมาตรฐานความปลอดภัย
0: แบบนั้น
1: ในแบบนั้นที่เหมาะสมกับมันก่
0: อ
1: นเพราะนั้นถ้าภาครัฐมองภาพนี้ออกเนี่ยภาครัฐก็จะต้องพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือมันมีช่องโหว่อยู่จริงๆนะทีนี้การแก้ไขกฎหมายเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ทำได้2แบบเนา
0: ะ
1: ก็คือ1ขยายโซนนิ่งให้เพิ่มพื้นที่โซนนิ่งมากขึ้นนะเพราะว่าบริบทมันเปลี่ยนไปละไอ้กฎกระทรวงกำหนดโซนนิ่งสมัยก่อนว่ามีเปิดสถานบันเทิงได้เพียงแค่3โซนเนี่ยก็คือสีลม
0: ค่ะ
1: รัชดาแล้วก็พัดพงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับสภาพการปัจจุบันละ
2: ครับ
1: แต่ถ้าไปขยายโซนนิ่งเยอะเกินไปมันก็เป็นปัญหาสังคมอีกแบบนึงเหมือนกัน
2: ใช่อาจารย์
1: เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องมองจุดลงตัวที่ให้มันเป็นจุดสมดุลที่เหมาะสมพอเราขยายโซนนิ่งได้กระทรวงสาธารณสุขมันก็จะบังคับใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือว่าเอากระทรวงสาธารณสุขตรงเนี้ยซึ่งมีอยู่แล้วนะมาตรการทางวิศวกรรมเนี่ยมันดีอยู่แล้วเอามาขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ข้อ

0: ร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายๆสถานบันเทิงก็จะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบร้านอาหารตรงกลุ่มนี
1: ้ครับ
0: นะเพราะนั้นวิธีที่สองเนี่ยไม่ได้ขยายโซนนิ่งเพียงแต่ว่าเอากฎหมายที่มีอยู่แล้วมาใช้บังคับกับรูปแบบร้านอาหารที่เป็นที่มีสถานบันเทิงแบบนี
1: ้คือทุกร้านที่แสดงดนตรีสดใช้เสียงอันนี้เราก็เอามาใช้เลยไม่ต้องสนว่าอยู่นอกหรือในโซนนิ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ใช่อันนี้เป็นวิธีที่สอง
2: ค่ะ
0: แต่ว่าคราวนี้กฎหมายปกติเนี่ยมันจะเดินไปข้างหน้ามันเวลาที่เราจะเอากฎหมายย้อนมาบังคับใช้กับอาคารที่ขออนุญาตก่อนเนี่ยมันก็ต้องมีกฎกระทรวงอีกฉบับนึงก็คือกฎกระทรวงที่ปรับปรุงอาคารเก่าคือจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีกฎกระทรวงที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะถ้าไปพบว่าอาคารมีความอันตรายไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างเช่นกันศาสตร์ที่มันเก่าชำรุดมากหรือว่าสภาพไม่ปลอดภัยต่อขีภัยเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือกทม.หรือว่าหน่วยงานอื่นอบต.ต่างๆในพวกนี้สามารถเปลี่ยนหน้าที่สั่งให้แก้ไขปรับปรุงได้ถ้าเขาไม่แก้ไขปรับปรุงแล้วก็ต้องไม่ให้เขาเปิดแบบสถานบันเทิงก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อน
1: ครับ
2: อันนี้คือ
0: โดยสรุปแล้วถ้าไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าหลักประกันทางวิศวกรรมที่เรื่องของความปลอดภัยอาคีภัยเนี่ยถ้าร้านอาหารประเภทนี้เนี่ยถ้าไม่สามารถจะปฏิบัติได้ก็ต้องปิดไปก่อนครับ
2: ก็ต้องเด็ดขาดไปเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่ถ้าหากเรารอเรื่องของการแก้กฎหมายบางทีอาจจะใช้เวลานานใช่ไหมคะมาตรการที่ภาครัฐเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการแก้กฎหมายอาจารย์มองว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างเป็นรายการเร่งด่วนที่สุดอะค่ะ
0: ก็ตอนนี้ผมว่ามี3ส่วนเนาะก็คือ1ต้องถามรัฐก่อนว่าถ้าเขาจดร้านอาหารเนี่ยรัฐอยากจะให้เขาเปิดสถานบันเทิงแบบคือเปิดเลี่ยงแบบนี้ไห
2: ม
0: ถ้ารัฐบอกว่าทำอย่างนี้แล้วอันตรายก็ต้องปิดหมด
1: ครับ
0: ต้องปิดไว้ก่อนเสร็จแล้วพอปิดไว้ก่อนเนี่ยก็ค่อยมาใช้กฎกระทรวงปรับปรุงอาคารเก่าสั่งให้แก้ไขเลยกำหนดระยะเวลาเช่นภายใน30วันภายในอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูมาตรการจำเป็นจริงๆต้องทางออกต้องเปิดได้มีระบบระบายควันไฟต้องไม่มีวัสดุตกแต่งที่ลามไฟได้
2: ค่ะ
0: ถ้าเขาปรับปรุงได้แล้วผ่อนปรนให้เขาอนุโลมก็อนุโลมให้เฉพาะอาคารที่มันปรับปรุงแก้ไขแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วข้อ3ก็คือรัฐก็ต้องส่งสุ่มตรวจตามเวลาจริงนะคือหลักๆก็คือต้องมีมาตรการในการนับจำนวนคนเข้าสถานบันเทิงเพราะถ้ามันแออัดเกินไปเนี่ยยังไงมันก็อันตราย
1: ครับ
0: แล้วรัฐก็ต้องเรียกว่าสุ่มตรวจจริงๆก็คือเดินเข้าไปปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยประตูเปิดได้ไหมประตูใช้งานได้จริงหรือเปล่าแล้ววันข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องมีการกำหนดบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนด้วย
1: ครับ
0: นะหมายเอาว่าไม่ใช่ว่าให้ใครมาคุมสถานบันเทิงก็ได้แต่ว่าจะต้องมีบุคคลที่ต้องผ่านการอบรมได้รับการขึ้นทะเบียนนะเขาก็ต้องมีหน้าที่มานับคนถ้าเกิดว่ารัฐเข้าไปตรวจสอบเอาไม่พบคนที่ถือใบทะเบียนมาคุมสถานบันเทิงเนี่ยอันนี้ก็ปิดได้เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาต้องอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือคนต้องรู้จักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นต
2: ้
0: องคอยตรวจตาว่าประตูไม่ถูกล็อกผมว่าอันเนี้ยมันมีมาตรการหลายๆอย่างที่จะนำมาใช้ได้แต่ว่าสุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะมีกี่มาตรการก็ตามทีเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
2: ค่ะน่าจะเป็นหัวใจสำคัญมากสำหรับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะอาจารย์
1: ครับก็คือถ้าจะให
0: ้หัวใจหลักที่สุดเลยครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าจะเห็นผลจริงว่าเอาจริงกับเรื่องนี้เห็นผู้ว่ากทม.สั่งเอ็กซเรย์สถานบันเทิงทั้ง50เขตภายใน7วันในมุมมองของอาจารย์เองอาจารย์มองว่าแผนระยะยาวที่จริงมันควรจะเป็นยังไงหรือแบบนี้อาจจะมีตัวอย่างให้เห็นว่ามีร้านถูกปิดไปบ้างแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ถูกต้องครับสั่งการแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นเนาะไม่ใช่ผมอยากเห็นคนเดียวก็คือแล้วไอ้ผลที่ได้จากการสั่งการคืออะไรคือมันต้องติดตามการสั่งการนะแล้วเราก็ต้องไม่ใช่ว่าเราแค่บอกเอาสั่งไปแล้วแต่ว่าเราสั่งแล้วเนี่ยเอามารายงานได้ไหมว่าผลของการสั่งการเนี่ยแต่ละสัปดาห์มันเป็นยังไงม
2: ี
0: อาคารไหนถูกปรับปรุงแก้ไขแล้วปรับปรุงแก้ไขยังไงมีอาคารไหนที่ถูกปิดไม่ให้มีการใช้งานเราอยากเห็นแบบนี้แล้วเราไม่อยากเห็นการสั่งการที่มันเกิดขึ้นภายใน2สัปดาห์แรก

0: ราอยากเห็นการสั่งการที่มันมีผลต่อเนื่องไปจนกระทั่งว่ากฎหมายที่เราอยากที่จะปรับปรุงให้เป็นการถาวรเนี่ยมันได้มีผลบังคับใช้ขึ้นมาครับ
1: อาจารย์แต่ว่าในแง่ของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจากบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เองก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบด้วยนะคะอย่างเรื่องของมาตรฐานวิศวกรรมที่เราควรจะต้องยกระดับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่อาจารย์มองเห็นบ้างคะ
0: มี3สิ่งเลยครับง่ายๆอัคคีภัยป้องกันได้1โครงสร้างต้องทำจากวัสดุที่ทนไฟค
1: ือ
0: โครงสร้างต้องไม่ถล่มระหว่างที่เกิดไฟไหม
1: ้ค่ะ
0: 2วัสดุที่ใช้ในอาคารไม่ว่าจะเป็นวัสดุตกแต่งวัสดุฉนวนต่างๆต้องเป็นชนิดไม่ลามไฟไม่ปล่อยก๊าซพิษไม่ปล่อยควันพิษเพราะควันพิษหรือก๊าซพิษเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดและ3อาคารลักษณะนี้ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยซึ่งประกอบด้วย3สิ่งสิ่งแรกก็คือระบบระบายควันไฟ
1: ค
0: ือเรานึกถึงในครัวเนาะร้านในบ้านเราเนี่ยบางทีมีฮูด
2: ครับ
0: อันนั้นเนี่ยมันเป็นพัดลมดูดอากาศที่มันจะช่วยระบายควันไฟแล้วก็ไม่ทำให้ไฟสะสม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ที่เราเห็นในคลิปที่ไฟมันพุ่งออกมาอย่างแรงนั่นคือไม่มีทางไปใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีการระบายควันไฟ
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ทางไปแล้วถูกถ้าเขามีการเจาะช่องข้างบนเปิดให้มีระบายอากาศออกไปเนี่ยมันก็จะระบายมันก็จะไม่สะสมแล้วคนก็จะมีโอกาสรอดตาย
1: ค่ะ
0: ระบบที่2ที่คุณมีก็คือระบบดับเพลิงอัตโนมัติก็คือพวกสปริงเกอร์ซึ่งถ้ามันโดนความร้อนเนี่ยหัวมันจะปล่อยน้ำทันที
2: คร
0: ับ ระบบเนี้ยมันจะช่วยหน่วงเวลาไม่ให้ความร้อนมันสะสมแล้วก็หน่วงควันอาจจะทำให้ไม่ได้ถึงจุดที่ว่าเกิดการว่าไฟอย่างรุนแรงและคนรอดชีวิตได้มาก
2: ครับ
0: แล้วก็ระบบที่3ก็คือระบบเรื่องของตัวระบบไฟฟ้าเพราะว่าจุดตั้งต้นเนี่ยแต่หลายกรณีเนี่ยมันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าพวกนี้บางทีทำโครงสร้างอย่างแบบง่ายๆไม่ได้มีมาตรฐานในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแล้วแถมให้อีกระบบหนึ่งก็คือระบบเรื่องของการหนีไฟคือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยของน้าลาดพร้าวเนี่ยทุกตรงที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยคือเสี่ยงอันตรายเท่ากันหมดด
2: ัง
0: นั้นการที่จะทำให้รอดชีวิตได้ก็คือออกนอกอาคารได้อย่างเดียวเพราะนั้นเรื่องของการออกนอกอาคารก็คือ1ประตูหนีไฟต้องเป็นประตูหนีไฟที่ใช้การได้และต้องมีสัญญาณบอกได้ว่าตำแหน่งนี้คือประตูหนีไฟถ้าคุณมีประตูแต่คุณไม่มีป้ายสัญญาณที่มันติดไฟตอนเวลาว่าคือ exit เนี่ย
1: พอไฟดับ
0: ม
1: ัน
0: ก็ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ประโยชน์คนก็จะไม่รู้เพราะว่ามันไฟปันเต็มไปหมด
2: คร
0: ับ งั้นผมคิดว่าก็คือ3ส่วนแล้วก็4ระบบตรงเนี้ยผมว่าจริงๆที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มันอยู่ในกฎกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ แต่ว่ามันไม่ได้ถูกนำมาบังคับใช้แค่นั้นเองครับ
1: ก็คือร้านแต่ละร้านเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีระบบที่มันตรงตามกำหนดตามมาตรฐานในลักษณะที่จะต้องใช้งานจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเราไปดูในพื้นที่อะค่ะสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตหรือข้อสันนิษฐานเนี่ยอะไรที่ทำให้เป็นกลไกในการลุกลามของเพลิงแล้วก็รุนแรงมากขนาดนี้ค่ะ
0: คือถ้าผมมองในเชิงของมุมมองของวิศวกรโครงสร้างเนี่ยผมสังเกตได้เลยว่าเพดานต่ำ
1: ค่ะมีเพดานต่ำค่ะ
0: เพดานต่ำสองก็คือว่าสถานที่เนี่ยมันปิดทึบหมดเลยการที่เพดานต่ำและสถานที่ปิดทึบเนี่ยอย่าลืมว่าวัสดุที่มีเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะเมื่อมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซเป็นพวกก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ติดไฟได
1: ้
0: ก๊าซพวกนี้ไม่มีทางไปและเป็นก๊าซพิษแล้วมันสะสมตัวแล้วถ้ามันอยู่ในที่ที่เพดานต่ำก็คือปริมาตรของอาคารน้อยและอับอากาศคือถ่ายเทไม่ได้เนี่ยมันจะสะสมแรงดันมากขึ้นเพราะมันสะสมแรงดันมากขึ้นเนี่ยแปลว่ามันรอออกซิเจนออกมาถ้าออกซิเจนที่เกิดจากลักษณะของการหน้าต่างแตกออกซิเจนพุ่งเข้ามาปั๊บพวกนี้จะกลายเป็นแรงดันทำให้เกิดเป็นลูกไฟชัดเจนเลยอันนี้คือทำให้เป็นความร้อนอย่างมหาศาลแล้วก็คนเสียชีวิตได้เพราะนั้นคือต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของอาคารหลังเนี้ยมันมีรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านวิศวกรรมโครงสร้างปัจจัยด้านของวิศวกรรมเครื่องกลการระบายอากาศปัจจัยในด้านของระบบไฟฟ้าว
1: ิ
0: ศวกรรมไฟฟ้าที่อาจจะไม่ได้ถูกต้อง
2: ครับ
0: เพราะนั้นคือถ้าจะพูดว่าในเชิงวิศวกรรมเนี่ยเสี่ยงครบทุกด้านเลยแล้วเราลองดูว่าลักษณะสถานบันเทิงคล้ายๆกันแบบเนี้ยมันก็มีอีกเยอะแยะเลยที่เปิดแบบเนี้ยฮะคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันทรงเดียวกันเลย
2: เป็นพันๆแห่งเลยนะกทม.เลยนะครับอาจารย์
0: ก็รอก็ใช้คำว่ารอ

0: อวันนะครับว่าถ้าเราไม่รีบแก้ไขก็รอวันอีก
1: ครับอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยครับว่าผลชันสูตรชี้ชัดว่าคนตายเพราะว่ามีสารไซยาไนด์จากโฟมซับเสียงแล้วก็หญ้าเทียมในทางวิศวกรรมและก็การควบคุมอาคารครับเราให้อนุญาตให้ใช้วัสดุแบบนี้ไปอยู่ในร้านแบบนี้ที่คนแออัดได้ยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ถ้าเขาจดเป็นสารบันเทิงแล้วถ้าใช้กฎกระทรวงสารบันเทิงเนี่ยกฎกระทรวงสารบันเทิงเนี่ยมันพูดถึงวัสดุเลยว่าวัสดุเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟแล้วก็ไม่ปล่อยควันพิษไอ้ควันพิษเนี่ยที่เราพูดถึงที่เขาไปเจอเนี่ยก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์กับไฮโดรไซยาไนด
2: ์ค่ะ
1: ครับ
0: สารพวกนี้นะครับสูดเข้าไปเต็มเลยเนี่ยนะ 2-3 นาทีก็เสียชีวิตแล้ว
2: อาจารย
0: ์มัน
2: เชิญค่ะ
0: ครับ
2: เชิญค่ะอาจารย
0: ์มันอันตรายมาก
1: ใช่
0: เพราะนั้นแต่ประเด็นก็คือพอมันจดไปร้านอาหารปั๊บกฎกระทรวงสารบันเทิงไม่ได้ถูกบังคับใช้ไปใช้พรบควบคุมอาคารซึ่งเบากว่ากันเยอะไอ้เรื่องของมาตรการวัสดุลามไฟอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกบังคับใช้เลยเพราะร้านอาหารมันไม่ได้มีความเสี่ยงไฟไหม้เหมือนกับสารบันเทิงมันอาจจะมีความเสี่ยงตรงครัวอย่างเดียวแล้วพอไปจดไปร้านอาหารเนี่ยมันไม่ตรงประเด็นเลยครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยมันเน้นเรื่องของพรบสาธารณสุขพรบรักษาความสะอาดมันอาจจะเรื่องอัคคีภัยมันก็ไม่ได้เน้น
2: ค่ะแล้วมันมีเรื่องของต้นทุนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเรื่องของวัสดุลามไฟไม่ลามไฟทนไฟไม่ทนไฟเนี่ยมันก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะที่เอามาใช้
0: ต่างแล้วราคาก็แตกต่างกันเยอะเพราะว่าวัสดุที่มันทนไฟที่เป็นฉนวนเนี่ยเอาเป็นว่ามันไม่ปล่อยควันพิษมันไม่ติดไฟเนี่ยมีครับพวกใยหินใยแก้วล็อกบูก๊าซบูเนี่ยมันเป็นวัสดุระดับแบบเกรดดีเลย
1: ครับ
0: อันนี้จริงๆเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นวิศวกรเนี่ยผมก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าเราฝากเจ้าหน้าที่รัฐไปละนะแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีสำนึกที่ดีนะฮะว่าคือไอ้เรื่องของคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการเนี่ยคือหัวใจหลักเลยครับ
1: ใช่
0: เพราะนั้นถึงแม้จะเป็นการลงทุนเนี่ยเราก็จะต้องจำเป็นต้องลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเรามีความผิดเลยนะฮะทางอาญาทางแพ่งทางอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นตาบาปตลอดชีวิตเลยครับ
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับในระหว่างที่กฎหมายยังไม่อัปเดตถ้าคืนนี้คุณผู้ฟังของเราต้องไปในร้านอาหารกึ่งผับอาจารย์มีหลักการสังเกตโครงสร้างอาคารด้วยตาเปล่าแบบง่ายๆบ้างไหมครับว่าร้านไหนจะเป็นโรงศพจำแลงจะได้ไม่เข้าไปครับอาจารย์ครับ
0: คือผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เนาะผมเราก็คงไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณอย่าไปเที่ยวอะไรมัน ผมคงไม่ได้พูดอย่างนั้นแหละแต่ผมว่าเราเลือกสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่มันดูจะมีความปลอดภัยหรือว่ามันมีความเสี่ยงน้อยคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือความหมายของผมก็คือว่ามันไม่มีใครช่วยเรานะเราต้องช่วยตัวเองในตอนนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วมันมีคนที่บ้านเราอยู่นะ
1: คร
0: ับผมคิดว่าอันดับแรกเลยพอเราเข้าไปถึงนะครับผมคิดว่าอันดับแรกเลยก็คือคนมันแน่นเกินไปไห
1: ม
0: แล้วคุณต้องก่อนที่คุณจะไปเที่ยวสนุกสนานดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเพราะตอนที่คุณดื่มแอลกอฮอล์แล้วคุณจะไม่มีสตินะ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: คุณไปดูก่อนดิว่าไอ้ประตูทางออกมันอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: มันมีไฟ exit ติดอยู่ไห
1: ม
0: มันหาเจอไหมถ้ามันไม่มีประตูที่มันเขียน exit เนี่ยออกเลยดีกว่าครับเสี่ยงมากแต่ถึงเจอประตูที่มี exit เขียนไว้นี่นะครับก็อย่ามั่นใจว่าเวลาไฟดับเนี่ย exit มันจะติดอยู่เพราะมันอาจจะใช้ไฟฟ้าก็ได้ลองเดินไปดูดิว่าเราจะเปิดประตูได้ไหมใครออกเราจะดันออกไปได้ไห
1: ม
0: เพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยครับบางทีมันไฟมืดหมดเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะนั้นบางทีมันใช้ความรู้สึกใช้สัมผัสมากกว่าเราต้องรู้ว่าเราเดินประมาณไหนเนาะ
1: ครับ
0: เรานั่งตรงนี้เราจะเดินไปถึงทางออกได้ยังไงผมคิดว่านี่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสถานบันเทิงนะครับอย่างเวลาเราไปเที่ยวไปพักโรงแรมอะไรพวกนี้ก็ต้องไปดูทางหนีไฟก่อนเพราะว่าผมบอกได้เลยครับว่ามันเสียวินาทีจริง
2: ๆ
0: ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยในระยะเวลาทองคำเนี่ย30วินาที1นาทีเนี่ยถ้าเราไม่หนีออกจากอาคารเนี่ยมันหมดโอกาสจริงๆ
2: เพราะทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยนะคะจนไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยขอบพระคุณอาจารย์อมรมากเลยนะคะ
1: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับขอบคุณครับสว
1: ั
0: สด
1: ีครับศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศครับนายกสมาคมวิศวกรรมโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ชัดเจนเห็นภาพเป็นอย่างยิ่งและก็หวังว่า33ชีวิตที่สูญเสียไปจะเป็นแรงกระเพื่อมที่แรงพอนะฮะให้ผู้ที่มีอำนาจลุกขึ้นมาเรียกว่าปรับปรุงกฎหมายเอาความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถคุ้มครองชีวิตคนมาได้จริงๆสักทีเถอะนะคุณเก๋นะ
2: ค่ะ เดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งเคสนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบุกเข้าไปนะคะเป็นผับลับที่อยู่ในห้วยขวางด้วยนะ
1: นั่น
2: แต่ว่าผับนี้เนี่ย

0: ขาไม่ได้เน้นขายเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายเรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ว่าเน้นในเรื่องของการขายยาเสพติดให้เสพยาเสพติดนะคะแล้วก็เปิดเป็นร้านเกมบังหน้าด้วยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาบอกเลยว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยโอ้โหคือถ้าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์นาลาดพาวเนี่ยเหมือนกันเลยปิดทึบไม่มีทางหนีไฟแล้วอันตรายมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่กันนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ14:41 นะคะแม่เสียงแหบอ่ะ
1: ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคุณเก
0: ๋
1: นี่ยังไม่หายดีใช่ไหมครับ
0: นั่นน่ะสิตอนแรกอยู่ข้างนอกก็เสียงดีๆอยู่นะแต่ว่าพอเข้ามาเจออากาศเย็นๆเป็นอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟัง
1: ต้องยาเยอะๆนะครับ
0: อาจจะเสียงแหบแห้งไปหน่อยนะคะขออภัยคุณผู้ฟังล่วงหน้าไว้เลยนะคะเมื่อสักครู่ติดค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของที่ทาง
1: ลับอัพยาใช่ไหม
0: ใช่ๆ
1: ก็เรียกว่าไปอีกหนึ่งจุดนะครับที่รองจอรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับก็ลูกพี่ของสารวัตรแจ๊นั่นเองนะครับก็นำกำลังของตำรวจนครบาลร่วมกับปปส.ของกรุงเทพมหานครก็ไปทลายผับลับอัพยาคือไม่เน้นขายเหล้าแต่เน้นขายยาคุณเก๋
0: ใช่ค่ะเป็นการเหมือนแบบว่าโอ้โหเขาบอกว่าใช้คำแบบนี้เลยเน้นจำหน่ายเรื่องของการเสพยาเสพติดมากกว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของการจับกุมในครั้งนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละเป็นสถานบริการเถื่อนแน่นอนแล้วก็สะท้อนว่าการปัญหาการเปลี่ยนรูปแบบของแหล่งมั่วสุมยาเสพติดในเมืองใหญ่เนี่ยมันมีการใช้เรื่องของการอำพรางธุรกิจถูกกฎหมายหลบเลี่ยงในการตรวจสอบด้วยแล้วยังจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยของอาคารด้วยนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยล่ะค่ะอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านเกมบังหน้า

0: ข้าไปตรวจค้นเป็นอาคาร4ชั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่แถวๆริมถนนประชาอุทิศนะคะในเขตห้วยขวางใช้ร้านเกมบังหน้าแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาหมายอะค่ะหมายค้นนะคะไปขอเข้าตรวจสอบนะคะแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้11รายเลยทีเดียวนะคะแบ่งเป็นเจ้าของร้านพนักงาน2รายถูกแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบเปิดสถานบริการแล้วก็เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยแล้วก็ยังมีลูกค้าแล้วก็พนักงานนะคะไปตรวจสอบก็เจอสารเสพติดในร่างกายก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเลยของกลางนี่เยอะมากคุณผู้ฟังเป็นยาอีไอโคเคนเคตามีนหัวพอดผสมคีตามีนบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เจออีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเนื่องจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอะค่ะเขาสั่งตรวจเข้มสถานบริการทั่วกรุงเทพหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะที่ลาดพร้าวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปค้นหาสถานบริการที่มีการเปิดผิดกฎหมายลักลอบเปิดเกินเวลาแล้วยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยทีนี้เนี่ยไปเจอนะคะคือภายนอกเนี่ยเหมือนร้านเกมธรรมดาเลยคุณผู้ฟังแต่ภายในเนี่ยเปิดเป็นสถานบันเทิงเต็มรูปแบบเลยนะคะแล้วก็เรียกกันว่าร้านลับซอย1จะเข้าได้เฉพาะคนที่รู้จักลูกค้าประจำและก็ผู้ที่ได้รับการแนะนำนะคะ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแฝงตัวเข้าไป
1: คือหลายคนบอกว่าผับนี้เนี่ยมักจะมีหนุ่มสาวที่เรียกว่าอาจจะเป็นลูกค้าจากร้านอื่นแล้วก็มาต่อหลังผับปิดที่ตรงนี้นะครับก
0: ็
1: เรียกว่าที่นี่จะมีทั้งเคตามีนพอดเคยาอีที่เรียกว่าซื้อขายกับพนักงานร้านได้ด้วยเหรอคุณเก๋
0: เนี่ยแล้วเทคนิคในการอำพรางนะคะก็คือภายในร้านเนี่ยจะติดฟิล์มดำเลยนะปิดทึบทุกด้านเลยคือลูกค้าเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นกลางวันหรือกลางคืนถ้าเข้าไปอยู่ในร้านแล้วนะคะเพราะว่าใช้เวลาอยู่ในร้านเนี่ยหลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ตำรวจบอกเลยว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยออกมาข้างนอกเนี่ยถึงขนาดแบบว่าหลงเวลาเลยนะคะ
1: คือเขาบอกว่ามันจะแน่นตอนประมาณ4:00จนไปถึงเที่ยงเลยก็ยังคนเข้าไปกันอยู่นะ
0: เผลอๆบ่ายๆด้วยถึง15:00 นเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยตรวจสอบนะนอกจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแล้วนะคะเขาบอกว่าไปตรวจสอบอาคารก็ผิดมาตรฐานด้วยนะไม่มีใบอนุญาตสถานบริการนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนนะคะกับสิ่งที่เราคุยไปเมื่อช่วงที่แล้วอะค่ะแล้วก็มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟด
1: ้
0: านหลังเป็นห้องครัวปิดทึบมีการใช้ไฟแช็กภายในร้านด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเลยบอกว่าถ้าหากเกิดเพลิงไหม้โอกาสในการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงมากโดยเฉพาะคนที่เขาเข้าไปใช้บริการเนี่ยก็กำลังเสพยาด้วยแล้วก็กำลังเมาด้วย
1: ครับก็เห็นว่าตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา11รายนะครับเห็นว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็พนักงาน2คนชื่อว่านายสมชายกับนายพัฒนาก็แจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบเปิดสถานบริการฝ่าฝืนเงื่อนไขเวลาเปิดผิดโอ้โหอ่วมเลยนะคุณเก๋นะส
0: ่
1: วนอีก9คนครับเป็นพนักงานแล้วก็ลูกค้าที่ตำรวจตรวจสอบพบสารเสพติดในร่างกายอันนี้ก็ส่งไปที่สน.ห้วยขวางดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะครับก็เรียกว่านายสมชายเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านนี่มาประมาณ2ปีแล้วครับคุณเก๋แล้วก็ยอมรับว่ายาที่เอามาเนี่ยเป็นของตัวเองจริงซื้อมาเสพเองแล้วก็เอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวครับเบื้องต้นรองจ๋อพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าผับนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าแอบขายยาและตัวอาคารมีแค่คูหาเดียวทางออกหลักมีแค่ทางเดียวไม่มีทางหนีไฟอีกด้วยข้างหลังก็เป็นครัวปิดทึบอีกโอ้โหถ้าคนมึนคนเมาขาดสติแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดมาจะออกกันยังไงครับคุณเก๋
0: คือเหมือนเป็นระเบิดเวลาเลยนะคะแล้วก็คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเหมือนที่โรงเบียร์นราธิวาสด้วยนะคะ
1: ค
0: เห็นว่าคำรับสารภาพของเจ้าของร้านเนี่ยก็ให้การว่าเปิดมาประมาณ 1-2 ปีแล้วนะแล้วก็ซื้อยาเสพติดมานะคะแล้วก็เอามาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเอาผิดหลายข้อหาเลยเมื่อสักครู่ที่ทางคุณติ๊งหน่วยรายงานคุณผู้ฟังนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องไปดูด้วยนะคะว่าประเด็นเรื่องของการเชื่อมโยงการติดตามเรื่องของเครือข่ายเรื่องของยาเสพติดอะไรต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยโอ้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะเร
1: ื่อง
0: ของยาเสพติดที่อาจจะต้องมีการกวาดล้างนอกจากเรื่องของผับสถานบริการอะไรต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
1: ก็นี่คือเรื่องของอบายมุขทั้งสิ้น

0: ครับทางแห่งความเสื่อมที่มาจากเหล้าแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของยาเสพติดนั่นเองนะครับโดยเฉพาะบทเรียนที่เรากำลังพูดถึงนี้33รายต้องมาจบชีวิตในสถานที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงเพลงและก็แรงเหวี่ยงของแอลกอฮอล์ครับหลายคนก็เลยตั้งคำถามครับคุณเก๋ว่านี่คือความซวยหรือว่าความประมาทหรือว่าแท้จริงแล้วมันคือปลายทางของสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเตือนไว้เสมอว่าอบายมุขนั้นเป็นสิ่งไม่ดีโศกนาฏกรรมครั้งนี้สะท้อนอะไรในสังคมความเห็นแก่ตัวของนายทุนหรือเปล่า ความละหลวมของเจ้าหน้าที่หรือไม่หรือว่าความลุ่มหลงในกิเลสของมนุษย์อย่างเราครับก็เดี๋ยวเราจะเจาะลึกเรื่องนี้กันให้ทะลวงเห็นภาพมองทะลุความตายผ่านแว่นตาธรรมของหลวงพ่อพยอมพระราชธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันนะครับก็คืออยากจะให้สังคมเราเรียกว่าได้สติไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เองก็มีดราม่าเกิดขึ้นมากมายอย่างอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมก็ยังโดนทัวร์ลงเลยคุณเก๋ก็พูดถึงเรื่องของการเยียวยาผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมว่าถ้าไปเที่ยวไปเสี่ยงเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปเยียวยารัฐจะไปเสียภาษีทำไมแต่ถ้ามองในแง่กฎหมายอันนั้นคือเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนคนไทยต้องได้รับแม้จะสูญเสียจากการไปเสี่ยงเอาชีวิตไปอยู่ในสถานที่อับโคจรก็ตามนะครับเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนเรื่องของหลักธรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขอย่างไรเราไปสนทนาธรรมกับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันดีกว่าครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
1: นมัสการค่ะ
2: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะหลวงพ่อคะวันนี้อยากให้หลวงพ่อนะคะเทศในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอบายมุขซึ่งเป็นหนทางแห่งความเสื่อมเนี่ยค่ะคือตามหลักแล้วเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาถ้าจะชี้ให้เห็นถึงโทษอย่างชัดเจนเนี่ยเรื่องของอบายมุขในแต่ละข้อเนี่ยหลวงพ่อจะสอนยังไงดีคะ
2: ทั้งหมดมี6ข้อข้อแรกคือดื่มน้ำเมา
0: ครับ
2: ดื่มน้ำเมาเนี่ยก็คือทำให้สติปัญญาเสื่อมทรัพย์เสื่อมสุขภาพเสื่อมมีเหล่านี้เป็นโทษเป็นภัยของมันถ้าเที่ยวกลางคืนก็อย่างที่เห็นนี่แหละมันมีเรื่องมีเราโดนลูกหลงไม่โดนไฟไหม้ก็โดนปืนก็มีไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยนะ
0: คร
2: ับ สมัยก่อนเนี้ยมันมีงานเที่ยวกันวัดงานกลางคืนถ้ามีการยิงกันฟันกันเราโดนลูกหลงเข้าก็ตายเราเนี่ยสิ่งเราเนี่ยไอ้เที่ยวกลางคืนเนี่ยตอนนู้นสมัยนู้นเนี่ยมันไม่ได้มีไอ้แก๊ผับคาบาแบบสมัยนี
0: ้ครับ
2: มันแก่ไปงานวัดงานมีหนังมีดนตรีมาเล่นมาแสดงคนก็ไปดูแต่ตอนนี้มันเกิดมีคำว่าต้องเก็บถ้าคนดูคนเที่ยว
0: ครับ
2: ถ้าไม่ทำให้มิดชิดเดี๋ยวหนีรอดกลัวกลัวคนเที่ยวจะหนีไม่จ่ายค่าสถานที่ก็เลยต้องทำให้มันติดมันทึบประตูช่องออกประตูออกน้อย
0: ครับ
2: แล้วบางทียังกลัวนะอย่างที่เขาพูดกันว่ากลัวว่าจะหนีไม่จ่ายก
0: ็
2: เลยต้องล็อกประตูไว้ก่อน
0: นั่นสิครับ
2: อะไรอย่างนี
0: ้
2: รวมแล้วเป็นเรื่องการเที่ยวกลางคืนตอนนี้มันมีเรื่องอย่างไฟไหม้เขาเนี้ย
0: ครับ
2: จะมาว่าคนไม่เข้าใจธรรมะกับอบายมุขเช่นไปพูดว่าแม้มีเด็กกตัญญูคนหนึ่งดีจังเลยยอดกตัญญูไม่น่าจะมาตายด้วยยอดกตัญญูนี่คืออะไรเขาเป็นคนบ้านนอก
0: ครับ
2: แต่แล้วเขามาหางานทำเพื่อจะหาเงินเนี่ยไปสร้างบ้านให้แม่ให้พ่อให้ตาให้ยายเนี่ย
0: ครับ
2: เขาเป็นยอดกตัญญูนะ
0: หาเงินใช้หนี้ให้แม่ครับ
2: ใช่ตอนนี้ไปแล้วไปเที่ยวนี่คือปัญหาว่าแต่ถ้าสมมติว่าเขาเกิดไปทำงานที่บาเบียอย่างนั้นนะ
0: ครับ
2: แล้วเขาตายมันก็ยังเป็นอาชีพที่เสี่ยงอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องรู้ว่าที่ทำมาหากินก็ไม่ควรจะเสี่ยงมากนัก
0: นะหรือเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าครับหลวงพ่อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่มุมคิด
0: ครับ
2: วิบากกรรมก็คือคิดได้น้อยนะฮะหาที่ไปได้น้อย
0: โอ้ครับ
2: จริงๆจะมีทางไปลงไปได้เยอะนะฮะฝักฝนฝายฝักไฟที่จะไปหางานที่ปลอดภัยทำเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะมีเยอะเขาจึงเรียกที่ทันเบียร์ทันเบียร์เรียกว่าที่อโคจร
0: ครับ

0: พระเนตรมิตรที่ไม่ควรไปโรงเหล้าโรงยาร้านเบียร
1: ์
0: หรือบ้านแม่ไม
1: ้
0: บ้านนี้เป็นบ้านแม่ไม้พระไม่ควรไปเลยอกโคจรเขาไปแล้วเขาก็จะคิดกันอย่างงี้คิดกันอย่างนี
1: ้
0: ถ้าโกรธพระจะมาติดแม่ไม้อะไรอย่างเงี้ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วต้องทำเป็นว่าพี่ไม่ควรไปและอกโคจร
2: ค่ะแต่ว่าอบายมุขก็ยังมีข้ออื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อ

0: ที่ว่าเป็นมิตร
1: ครับ
0: เกียรติการในการทำงานนี่ก็อาการหนักอะยุคเนี้ยยุคเนี้ยคนค่อนข้างจะไม่อยากทำงานต่างด้าวก็เลยมาโกยเงินเราไปลาวมั่งพม่ามั่งเขมรมั่งมาเอาเงินไทยไปปีนึงเป็นแสนแสนล้านเพราะคนไทยไม่ค่อยชอบทำงานหนักบ้างไม่ชอบบางทีหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู
2: ้
0: ก็เลยต่างชาติเขาก็มาหากินได้สบายมันร่ำมารวยในประเทศไทยได้ไม่ต้องรอเงินอะไรเบี้ยรัฐบาลเนี่ยเขามาหากินเอาก็ไม่ส่วนมานั่งยื่นไปยื่นบัตรคนจนอะไรตรงนี้เราเนี่ยต้องรอบัตรคนจนกันอยู่เรื่อย
2: ค่ะฉะนั้นเองอบายมุขเนี่ยถ้าสรุปภาพรวมคร่าวๆนะคะก็จะมีเรื่องของการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันช
0: กคบ
2: คบคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็เรื่องของการเกียรติค้านการทำงานโอ้โหอันนี้ก็จะเป็น6ข้อที่จะนำไปสู่ในทางความเสื่อมนะคะหลวงพ่ออย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อมีหลักธรรมหรือมีแนวทางในการที่จะหลีกเลี่ยงหรือเป็นวิธีในการป้องกันตัวเองจากอบายมุขไหมคะจะได้ฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เตือนสติกันด้วยค่ะ
0: มันมีเบี้ยแก
1: ้
0: เบี้ยแก้อยู่3ตัว
1: ครับ
0: ถ้าคนเรานะมีการพัฒนาชีวิต3หลักหลักแรกพัฒนาระเบียบวินัยคือพัฒนาวินัยชีวิตให้มีศีลมีธรรมมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
2: ค่ะ
0: อีกไม่เท่าไหร่ก็จะเป็นวันเข้าพรรษา
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องมาพัฒนากันดูไหมพ
2: ั
0: ฒนาว่าพรรษานี้ไม่กินเหล้าไม่ดื่มเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยอย่างนี้ก็เริ่มพัฒนาวินัยชีวิต
2: ค่ะ
0: พัฒนาจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้ชีวิตได้มีกับเขาบ้างถ้าไม่มีวินัยไม่มีจารีตประเพณีศีลธรรมที่ดีงามชีวิตก็ต่ำทรามเสื่อมเสียอ้าวตอนนี้สองพัฒนาจิตใจอย่าให้จิตใจไหลลื่นลงต่ำคิดแต่พยาบาทคิดแต่จะเบียดเบียนคิดแต่จะบ้ากามหลงไหลไฟต่ำความสุขทางเนื้อหนังถ้าจิตใจมันต่ำมากไม่พัฒนาขึ้นไม่ยกระดับจิตขึ้นไม่รู้จักอัปเดตจิตใจเนี่ยจิตใจก็จะต่ำไปต่ำไปจนกระทั่งความเป็นมนุษย์ไม่มีเพราะมนุษย์มาจากคำว่ามนะบวกอุศยะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้มีใจสูงมนุษย์ผู้มีใจสูงนั้นข้อที่สองนี้ต้องพัฒนาให้สูงบ้างจะปล่อยต่ำไปจนกระทั่งโอ้ยเขาเรียกไฟต่ำกันมากเกินไป
1: คร
0: ับข้อที่สามนี่ตัวนี้สำคัญที่สุดพัฒนาปัญญาถ้าสามพัฒนานี้มีแก่ใครอบายมุขมันไม่ชอบมันไม่กล้าเข้ามาด้วยมันล็อกเราไม่ได
1: ้
0: เพราะเรามีสามพลังพัฒนาเนี่ยพัฒนาวินัยพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาถ้ามีปัญญาเสร็จแล้วมันก็จะรู้จักเลือกไปทางไปที่จะไปแล้วเป็นสุขไปแล้วเจริญไปแล้วรอดปลอดภัยถ้าไม่มีปัญญาแน่นอนมันก็ไปของมันเลยเปื่อยไปแบบคนหลงทางไปแบบคนไม่รู้ทิศรู้ทางทางไหนเจริญทางไหนเสื่อมไม่รู้ต่อไปแบบดุยๆไปแล้วก็ไปตกหลุมตกบ่อทางที่ไม่ดี ทางนี้เดี๋ยวนี้ก็มีทางลัดทางตรงใช่ไหมไอ้ทางลัดเนี่ยบางทีไม่ไหวมันเป็นหลุมเป็นบ
2: ่
0: อแล้วก็ไปทางที่มันตรงที่มันสมบูรณ์เรียบร้อยลาดยางลาดคอนกรีตเลือกดูสิเลือกทางเลือกมีทางเลือกทำไมต้องเลือกไปแต่ไอ้ที่ร้านเบียร์ร้านเหล้าร้านยา
1: ครับ
2: ค่ะ
1: สุดท้ายครับหลวงพ่อครับที่วัดเราเตรียมกิจกรรมในช่วงของวันเข้าพรรษารวมถึงวันนี้บรรยากาศที่วัดเป็นยังไงบ้างครับ
2: เข้าพรรษาวันที่30เนาะ30กรกฎาคมอาทิตย์ถัดไปค่ะเมื่อสักครู่กี้บอกว่าอาทิตย์หน้าอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นอาทิตย์ถัดไป
1: ครับ
2: สิ้นเดือน
0: สิ้นเดือนพอดี
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ทางวัดก็เตรียมแล้วที่จะเข้าพรรษากันยังไงซ้อมพระซ้อมเนนต้องลงปาฏิโมกข์ทุกวันพระ15ค่ำ
1: ครับ
0: กี่ค่ำแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีคนนำต้นเทียนมาถวายแล้ว
2: อ๋อค่ะ
0: ตอนนี้มา 3-4 ต้นใหญ่ๆ พราะสมัยก่อนไม่มีไฟ

0: พระก็จุดเทียนตั้งแต่ปากทางเข้าวัดเพราะสมัยนู้นคนจะต้องมาเข้าวัดทุกวันพระถ้าทางเข้าวัดรกงูตะขาบงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็จะขบกับเขาจึงจุดเทียนตั้งแต่หน้าวัดแต่สมัยก่อนจุดเทียนก็เรียกจุดใต
1: ้
0: จุดใต้คือมันเป็นขี้ยางต้นไม้เนี่ยเอามาจุดมีกระบอกไม้ไผ
2: ่
0: ตั้งเป็นแถวเข้ามาวัดคนเดินก็เห็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่ไปเหยียบมันก็ไม่ขบไม่กัดได้รับความปลอดภัยนั้นต่อไปนี้ญาติโยมก็อยากจะฝากว่าพรรษานี้ใช้ปัญญาหน่อยนะจะซื้อต้นเทียนใหญ่ๆต้นตั้ง700 600เนี่ยแล้วพระจุดยังไงไหวอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะ
0: มาตั้ง50ต้น
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: ว
1: ัน
2: นี้ต้องกราบนมัสการหลวงพ่อไปอย่างสูงครับ
1: นมัสการค่ะ
0: เจริญพรจ้ะ
2: ครับผมและขออนุญาตพักกันก่อนครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อครับ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลกทม.เตรียมเปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณมูวินใหญ่19กรกฎาคมนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่และประชุมร่วมกับกฟม.ผู้รับจ้างหน่วยงานด้านวิศวกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์เริ่มทรงตัวเติมน้ำเข้าอุโมงค์ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำใต้ดินเรียบร้อยแล้วไม่มีน้ำรั่วเพิ่มและไม่พบการสุดตัวของถนนเพิ่มเติมในช่วง2วันที่ผ่านมาดังนั้นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาจะมีการเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้า3ช่องจราจรเพื่อทดสอบเดินรถส่วนฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรสำหรับเส้นทางเลี่ยงแนะนำให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพและห้ามจอดรถกีดขวางในซอยลาดย่า1เพื่อช่วยระบายรถทางนี้กทม.ได้สั่งติดเครื่องมือวัดผลเพิ่มเติมรายงานทุกวันและตรวจอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเตรียมร่วมมือกับปสท.และกรมโยธาธิการลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยให้กับประชาชนที่พักอาศัยทางนี้คาดว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังในระยะเบื้องต้นจะใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกทม.ยกเรื่องสอบข้าราชการใหม่ยกเลิกสัญญาจ้างมสว.ทบทวนความโปร่งใสทั้งระบบรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสการจะสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากรณีเช่นการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดสำหรับการจัดสอบรอบต่อไปเดิมจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคมแต่กรุงเทพมหานครได้ประกาศเลื่อนการสอบไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าจะเลื่อนสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายน2569เพื่อทบทวนระบบการจัดสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนทั้งนี้ก่อนหน้านี้ผู้ได้รับการคัด

0: เลือกได้ดำเนินการจัดสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.แต่กรุงเทพมหานครเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ซึ่งได้มีการหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการจัดสอบซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจไม่ขัดข้องสำหรับความคืบหน้าการจัดสอบนั้นคาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมจะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบนายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงาน BOI เฉิงตูชวนภาคธุรกิจเสฉวนลงทุนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเมื่อเวลา 14:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงที่นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นทักทายสวัสดีเป็นภาษาจีนพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนรัฐบาลมณฑลเสฉวนและสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนสาขามณฑลเสฉวนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงาน BOI เฉิงตูซึ่งถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือระดับท้องถิ่นมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายการลงทุนมายังประเทศไทยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการค้าที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างการเติบโตและความสำเร็จร่วมกันในระยะยาวของทั้งสองประเทศและกล่าวเป็นภาษาจีนที่แปลได้ว่าสู้สู้ประเทศไทยสู้ๆประเทศจีนสู้สู้เสฉวนสู้สู้เพื่อนรัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการหลวงห้วยน้ำขาวจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ม้งสร้างรายได้ยั่งยืนนาวาอากาศเอกจงเจตวัชรนันท์รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาวตำบลเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ดำเนินงานของโครงการ128ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 79,907 ไร่มีประชากรในพื้นที่เป็นชาวชาติพันธุ์ม้งรวม12หมู่บ้าน 3,000 ครัวเรือนประชากรทั้งหมดราว 20,000 คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักพันธกิจหลักของโครงการจึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่มีปัญหาที่สำคัญที่ต้องแก้ไขได้แก่การบริหารจัดการน้ำการใช้สารเคมีในพื้นที่รวมถึงปัญหาด้านพื้นที่ทำกินและพื้นที่อยู่อาศัยเนื่องจากพื้นที่นี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนด้านความเชื่อและที่การปกครองตั้งแต่อดีตโดยนำโครงการหลวงมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ผ่านแนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนจากภูเขาสู่ชุมชนซึ่งปัจจุบันผลผลิตทางการเกษตรมีตลาดรองรับที่แน่นอนตลอดทั้งปีโดยส่งจำหน่ายทางตลาดชุมชนตลาดจังหวัดตลาดสี่มุมเมืองและบางส่วนมีศักยภาพถึงขนาดส่งจำหน่ายเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศเช่นสิงคโปร์สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนในปีที่ผ่านมากว่า35ล้านบาททรัมป์ตั้งคำถามถึงแท็กติกทูเคิล ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวติดตลกในงานเลี้ยงต้อนรับของฟีฟ่าที่นครนิวยอร์กในวันศุกร์โดยตั้งข้อสังเกตว่าทีมชาติอังกฤษอาจตัดสินใจพลาดที่เปลี่ยนบทบาทของแฮร์รี่เคนกัปตันทีมไปเป็นกองหน้าโดยลงไปเล่นเกมรับในแมตช์

ที่พ่ายแพ้ให้อาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศผู้นำสหรัฐชื่นชมเคนที่เคยเล่นกอล์ฟด้วยกันเมื่อต้นปี2025แต่แสดงความคลางแคลงใจต่อการวางหมากในช่วงท้ายเกมของโทมัสทูเคิลโค้ชทีมชาติอังกฤษโดยระบุว่าแม้เขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลแต่การที่อังกฤษนำผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมไปเล่นเกมรับถือเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นในนั้นที่ทูเคิลถูกวิจารณ์อย่างหนักที่ส่งผู้เล่นเน้นเกมรับลงสนามเปิดโอกาสให้อาร์เจนตินาเอาชนะและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบสเปนในที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 น Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาสิบสองนาทีครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์และผมติ้งหนุ่ยจักเพชรนะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังที่หน้าเพจของเราวันนี้หลายท่านเข้ามาตามกันต่อหลังจากที่หลุดไปนิดนึงต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่ฟังทางเพจของเรานะครับก็ทักทายหลายท่านครับนี่พี่จิรศักดิ์บุญเสน็ตบอกตามต่
5: อ
4: เพราะว่าจะมารอฟังคุณเก๋ติดตามคุณเก๋ตลอดเลยครับ
5: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามานะคะมีทั้ง
4: พี่สักกะเรนกอโพพี่นิรันด์พี่จินตนาเฟื่องฟูพี่เสือนอนไม่หลับรวมถึงพี่เอื้อมพรกรีบเมฆของเราก็ส่งข้อความมาทักทายทางหน้าเพจเราด้วยนะ
5: พี่นิรันด์ด้วยนะ
4: หลากหลายนะครับ
5: พี่นิรันด์บอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านขอให้อยู่จัดรายการไปนานๆนะครับอันนี้อวยพรใช่ไหมคะ นะคะแล้วก็ช่องทางไลน์

0: นะคะมีพี่มณีรัตน์นะคะพี่มณีรัตน์ก็ส่งเป็นข่าวเข้ามานะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางอิหร่านด้วยนะคะแล้วก็มีพี่จิวจอนมาเมื่อสักครู่นะคะข้อความเด้งขึ้นมาเลยนะคะบอกว่าตามอยู่นะคะโอ้ยขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่มายุรีนะคะก็บอกว่านมัสการหลวงพ่อค่ะแล้วก็ส่งเป็นสติกเกอร์ให้กำลังใจเรา2คนเข้ามานะคะแล้วก็ทักทายด้วยแล้วก็รวมไปถึงส่งข้อความมาบอกว่าเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะพี่โจมิเตอร์อันนี้ส่งข่าวเข้ามานะคะเข้าใจว่าน่าอยากพี่โจมิเตอร์เนี่ยน่าจะอยากฟังเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะส่งข้อความมาเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้ครั้งนี้ไม่ผ่านแต่จะให้ไปอุทธรณ์ใหม่ผมก็ไม่ไปครับเสียเวลาทำมาหากิน
1: มันหลายหน่วยงานหรือเปล่าพี่โจ เพราะว่าตอนนี้ติดเงื่อนไขหน่วยงานไหนก็ต้องไปหน่วยงานนั้นถ้าติดเงื่อนไขมีรถต้องไปกรมขนส่งติดเงื่อนไข
0: เรื่องของเกณฑ์รายได้อะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะ
1: ก็ต้องไปที่กรมที่ดินไปสำนักงานที่ดินใกล้บ้านอีกนี่นะครับ
0: ถ้าเป็นรายได้ก็น่าจะต้องติดต่อสัมภาระ
1: โอ้โหเหนื่อยที่ต้องไปใช่ไหมพี่โจก
0: ็
1: เดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาแล้วก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสอย่างไรนะครับที่จะทำให้ข้อมูลมันเชื่อมต่อและมีระบบรองรับการอุทธรณ์ที่ดีในอนาคตกันด้วยครับแต่ว่าท่านผู้ฟังของเราครับถ้าใครเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าวันนี้โลกหมุนเร็วจนเราตามไม่ทันเลยนะครับ MCOT News FM 100.5 ของเราวันนี้ครับมีหลักสูตรที่ชื่อว่า MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3กลับมาเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยเรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกเรียกว่าตลอด15สัปดาห์เต็มต
0: ั้
1: งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมในปีนี้จะได้ไปเปิดมุมมองใหม่เรียกว่าเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านทักษะผู้นำเทคโนโลยีสุดล้ำและกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกนะครับจะเรียนกันที่ CW Tower และ C ASEAN รัชดาใกล้ๆกับอสมทของเรานี่เองนะครับค่าลงทะเบียนครับ 65,000 บาทบอกเลยนี่ว่าไม่ใช่รายจ่ายที่ต้องเสียแต่ว่าสำหรับ CEO เขามองว่านี่เป็นการลงทุนเพื่อจุดเปลี่ยนขององค์กรที่คุ้มค่าที่สุดนะครับวันนี้เรามีที่นั่งจำกัดมากๆเลยนะครับใครสนใจครับโทรมาได้ครับที่หมายเลข0944803076และยังมีอีกเบอร์ครับ0944803034และเบอร์สุดท้าย0943966649เรียกว่า3เบอร์นี้ครับให้ท่านผู้ฟังของเราเมมเอาไว้เลยนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649นี่คือโอกาสเปลี่ยนอนาคตธุรกิจที่รอท่านผู้ฟังของเรากันอยู่รีบโทรมาเลยครับเพราะว่าที่นั่งค่อนข้างจำกัดทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะนะคะสำหรับเรื่องของเครื่องครัวนะคะที่ตอนนี้เนี่ยใครกำลังมองหาเครื่องครัวนะคะแล้วก็เป็นชิ้นเดียวนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูนะคะชิ้นเดียวแล้วจบเลยทำได้ทุกอย่างเนี่ยแนะนำเลยค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์ที่สามารถทำนะคะไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยแล
1: ้
0: วหม้อเขาเนี่ยโอ้โหให้ความจุมาใหญ่มากค่ะ5ลิตรเลยทีเดียวนะคะคือพูดง่ายๆว่า1หม้อเนี่ยทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เป็นพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงด้วยนะคะช่วยประหยัดเรื่องของค่าไฟค่ะช่วงนี้อะไรประหยัดได้ต้องประหยัดนะคะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะเพราะว่ารับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากราคาปกติ 2,990 บาทนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยนะคะสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีนะคะแล้วก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าอีก100บาทค่ะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
1: มาติดตามเรื่องของสถานการณ์เรื่องชายแดนไทยกัมพูชาและก็การเยือนจีนของนายกอนุทินนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ท่านนายกอนุทินก็ยังอยู่ที่แดนมังกร ไปคุยเรื่อง

0: AIEV เทคโนโลยีโลกอนาคตอยู่ครับคุณเก๋เห็นว่าล่าสุดท่านนายกก็นำทัพเศรษฐกิจเบิกไปบุกที่เฉิงตูเปิดฟอรัมลงทุนไทยจีนและเห็นว่าจะไปปักหมุดตั้งสำนักงาน BOI แห่งใหม่เรียกว่าจะดึงบิ๊กขอบขนเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยเลยครับคุณเก๋ครับอันนี้คือภารกิจล่าสุดของท่านนายกอนุทินที่เรียกว่าไปพร้อมกับคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยในการเยือนและก็ปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ท่านจะอยู่จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เลยนะครับแต่ว่ายังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่เรียกว่าเรื่องนี้เองคนไทยเราก็ระแวงกันมาหลายสัปดาห์นะครับก็ครั้งนี้เห็นท่านนายกอนุทินเลือกใช้จังหวะนี้เนี่ยไปเปิดอกคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยเรื่องของการที่จีนส่งรถถังให้กัมพูชากันด้วยนะครับและงานนี้เนี่ยพี่สียังขอรับบทเป็นกาวใจเสนอตัวเป็นคนกลางลดความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาและจะรับเป็นเจ้าภาพประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างแทนประเทศไทยเพื่อลดความอึดอัดที่กัมพูชาจะต้องมาไทยอีกด้วยครับเรื่องนี้เองสะท้อนถึงบทบาทของนายกในเรื่องของการเดินเกมทางการทูตกระชับความสัมพันธ์กับจีนในมุมมองของนักวิเคราะห์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จะมองอย่างไรไปวิเคราะห์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนักวิเคราะห์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกันครับสวัสดีครับอาจารย์เชษฐาครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณเก๋คุณติ้งหนุ่ยท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยเราเห็นท่านนายกอนุทินรอบนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนจะแน่นแฟนเป็นญาติเป็นครอบครัวเดียวกันกับประธานาธิบดีสีเลยใช่ไหมฮะทำไมเราถึงแน่นแล้วเขายอมให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับอาจารย์รอบนี้เนี่ย
2: ผมว่ามันเป็นการเดินเกมทางการทูตก่อนหน้านี้นะที่ทางตัวของนายกอนุทินเนี่ยได้เคยไปพบทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาก่อนแล้วนะครับโดยเฉพาะในเวทีเอเปกนะเมื่อไม่กี่เดือนมานี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยองค์พระประมุขของเราอะครับก็คือกษัตริย์ของเราเนี่ยก็ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับก็เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและไทยแล้วพอมารอบนี้โดยอาศัยกรอบความร่วมมือที่ต้องไปประชุมอยู่แล้วที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ AI เซมิคอนดักเตอร์ทำนองนี้นะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าการพบปะระหว่างนายกอนุทินกับท่านประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งพอเกิดขึ้นบ่อยครั้งมันก็กลายเป็นคนคุ้นเคยจากคนแต่งหน้าอันนี้แหละที่มาทำให้ความรู้สึกความเป็นเพื่อนเนี่ยเริ่มค่อยๆก่อร่างขึ้นมาครับมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่ามีมิตรภาพอันดีเกิดขึ้นมันเป็นวิธีทางเจรจาทางการทูตเนาะและอย่างนึงมันเป็นเรื่องของบุคคลที่ผู้นำครับถ้าเกิดผู้นำประเทศนั้นๆเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกนะครับว่าการที่ไปพบปะผู้นำประเทศอื่นนั้นคิดแต่ว่าพบอย่างเป็นทางการในตำแหน่งหัวหน้าประเทศกับหัวหน้าประเทศเนี่ยมันก็จะแข็งๆแต่ถ้าคิดซะว่าเวลาไปพบปะแล้วเติมมิติความเป็นมนุษย์มีมนุษยสัมพันธ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะทำให้บรรยากาศของการพูดคุยระหว่างส่วนตัวระหว่างผู้นำสองประเทศจะเป็นกันเองขึ้นผมว่าอันนี้ที่เห็นได้จากการที่นายกอนุทินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขามีความเป็นมนุษยสัมพันธ์สูงมากนะก็เลยทำให้บรรยากาศมันดีครับ
1: ค่ะในเมื่อเชิญ
0: นายกอนุทินก็เลยหักดิบกลางเวที AI ถามเรื่องรถถังเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าสนิทกันมาก
2: ใช่ใช่คือจริงๆเนี่ยโดยธรรมชาติที่เราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาประชุมเวทีกรอบความร่วมมือในประเด็นอะไรเขาก็จะคุยกันแต่ในหมวดประเด็นนั้นนะต
0: ั
2: วอย่างเช่นถ้าเรื่องความมั่นคงก็คุยกันเรื่องความมั่นคงเรื่องกรอบเศรษฐกิจก็คุยกันกรอบเศรษฐกิจประมาณนี้นะกรอบวัฒนธรรมก็คุยกรอบวัฒนธรรมแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการคุยเรื่องของกรอบความร่วมมือทางการพัฒนาเศรษฐกิจไงดิจิทัลอะไรแบบนี้เนาะแต่ปรากฏว่าผมว่าเผอิญว่านายกอนุทินเนี่ยเขาคงวางแผนไปว่าแม้จะมีการประชุมเซตติ้งที่ไม่เกี่ยวข้องความมั่นคงก็ตามแต่เผอิญเรื่องที่จีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาเนี่ยมันค่อนข้างร้อนแรงในประเทศไทยแล้วทำให้ไปจุดอารมณ์คนไทยขึ้นมาถูกต้องไหมครับ
0: คร
2: ับแล้วก็เมื่อเลยทำให้รู้สึกว่าตัวของนายกอนุทินซึ่งเป็นผู้นำประเทศต้องทำอะไรบางอย่างก็เลยคิดว่าแม้จะประชุมกรอบความร่วมมือด้านของเศรษฐกิจการค้าก็ตามแต่ถ้ามีจังหวะเวลาส่วนตัวบ้างเนี่ยหรือไม่ส่วนตัวบ้างเนี่ยก็ต้องพูดบ้างแหละทีนี้พอจังหวะมันมาถึงนายกอนุทินก็เลยพยายาม

0: การที่จะพูดสิ่งที่นอกเหนือจากกรอบหลักคือกรอบเศรษฐกิจมาเป็นกรอบทางความมั่นคงก็เลยถามเลยว่าเนี่ยเกิดความกังวลนะในประเทศไทยเรื่องรถถังก็ได้ผลเห็นไหมเพราะในที่สุดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของประเทศไม่ใช่เบอร์สองเบอร์สามจากนายกรัฐมนตรีจีนนะเบอร์หนึ่งบอกเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายที่มีมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเพิ่งได้มารับมอบกันแล้วไอ้การรับมอบเนี่ยจีนก็ชะลอด้วยซ้ำเพราะว่าปีที่แล้วไทยกับเขมรเนี่ยกำลังรบกันอยู่ถ้ามอบช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยดีจีนคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของไทยก็เลยขอให้ชะลอมาจนสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ต้องมอบตามสัญญาที่มีการทำการซื้อขายไว้ให้ซึ่งสำหรับผมเองก็ฟังขึ้นนะฟังขึ้นแล้วก็จีนก็ยังอุตส่าห์จีนนี่โดยสีจิ้นผิงพูดเองนะผู้นำเบอร์หนึ่งประเทศจีนนะบอกว่าแต่ก็ให้ความมั่นใจว่ารถถังที่มอบไปนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกับว่าใช้กำชับอะไปทางนู้นเนี่ยประเทศที่ถูกรับมอบกับกัมพูชาเนี่ยจะต้องไม่นำมาเป็นประเด็นที่ทำให้ชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ย เกิดความร้าวฉานขึ้นมาจากกรณีรถถังรถนี้อะไรอย่างนี้นะผมก็เลยคิดว่ามันเป็นการฉวยจังหวะโอกาสทางเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญมากแม้ไม่ได้ไปในเรื่องของเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางการทูตไปในฐานะของกรอบเจรจาเศรษฐกิจแต่การที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีสิ่งที่มันอยู่ในใจที่ต้องตอบแทนคนไทยตลอดเนี่ย คือเรื่องรถถังเนี่ยก็ฉวยโอกาสในการพูดแล้วพอพูดเสร็จแล้วมีการนำเสนอข่าวคนไทยจำนวนหนึ่งก็เข้าใจมากขึ้นมันก็ทำให้ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยไม่ให้ถูกสั่นคลอนไปเหมือนกับ 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ผมเลยคิดว่าเป็นจังหวะที่ใช้บทบาทผู้นำประเทศได้ดีนะในรอบนี้นะอันนี้ต้องขอชื่นชม
1: ค่ะแสดงว่าก็จะช่วยลดความกังวลได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ที่ทางการจีนเขาพยายามจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งมอบรถถังให้ทางกัมพูชาเนี่ยค่ะ
0: ครับผมเช็คจาก2จุดนะเช็คจากตัวผมเองก่อนเพราะตอนแรกผมเองก็มีอารมณ์นะที่ได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ว่าจีนมอบรถถังให้กัมพูชาผมก็มีอารมณ์น
1: ะ
0: แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าพอผมได้ยินคำให้การเป็นทางการเนี่ยจากทางฝั่งท่านนายกรัฐบาลที่บอกว่าคุยอะไรกันมาซึ่งไอ้การคุยแบบเนี้ยถ้ามันเผยแพร่ออกมาต้องเป็นที่ยอมรับของสองประเทศไงนั่นหมายความว่าทางจีนก็ให้เผยแพร่ด้วยที่บอกว่าเป็นล็อตที่ทำสัญญามานานแล้วก็เลื่อนส่งได้ซ้ำและก็มีการกำชับไปว่าจะไม่ต้องให้รถถังรถเนี้ยมาคุกคามประเทศไทยมันทำให้ผมสบายใจขึ้นซึ่งผมอันนี้คือตัวผมเองนะอันที่สองอารมณ์สังคมก็เช่นเดียวกันว่าผมจับอารมณ์สังคมที่มาจากการคอมเมนต์ทางโซเชียลลิสเทนนิ่งทางออนไลน์ก่อนหน้านี้ก็มีอารมณ์เดือดดาลครับแต่พอได้ยินได้ฟังแบบนี้มันก็มีอารมณ์ที่คลายตัวขึ้นมีความมั่นใจว่าสิ่งที่นายกอนุทินได้ไปขอคำตอบจากท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันทำให้เกิดความสบายใจระดับหนึ่งแต่แน่นอนนะครับในทางรัฐศาสตร์นะครับคำพูดคำพ
2: ู
0: ดนะ
2: สัญญาปากเปล่า
0: แต่มันดีกว่าไม่พูดเนี่ยมันดีกว่าไม่พูดเพราะมันเป็นการพูดในระดับที่เรียกว่าโอมปุอารีนาเวทีเป็นทางการเพราะอย่างน้อยมันก็ยังมีความมั่นใจได้ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายทางความมั่นคงของไทยก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น 100% อยู่ดีครับแต่อย่างน้อยมันดีกว่าที่ไม่ต่างเลยครับ
2: ก็เรียกว่าพอมีน้ำหนักให้คนไทยตามแนวชายแดนนอนหลับเต็มตาได้นะฮะ
0: จากนอนหลับได้มากขึ้น
2: ก็เรียกว่านี่คือสถานการณ์แต่ว่าจางครับเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดที่วัน2วันนี้ทางกัมพูชาก็มีทั้งยิงปืนขึ้นฟ้าและเราเองก็เผลอไปเหยียบแต่ว่าเคราะห์ดีไม่ได้เป็นขาที่14ของทหารไทยนะฮะอาจารย์มองสถานการณ์ล่าสุดที่ทางสีจิ้นผิงจะมาช่วยแก้ปัญหาของเราเหล่านี้ได้ยังไงบ้างครับ
0: คือจริงๆสีจิ้นผิงเขาก็อาสาตัวจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยซึ่งผมคิดว่าสีจิ้นผิงออกมาเองรอบนี้นะสังเกตไหมครับรอบที่ผ่านมาคนที่พูดจากจีนว่าจะเป็นตัวการคือท่านนายกรัฐมนตรีนะจำได้ไหมฮะแต่ครั้งเนี้ยตัวประธานาธิบดีเองมาพูดเองแสดงว่าแหละระดับคำพูดของประธานาธิบดีของประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างจีนเนี่ยที่ออกมาพูดเองว่าพร้อมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแสดงว่าเขาต้องเช็คสถานการณ์มาแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยทั้งประเทศไทยและทางกัมพูชามีโอกาสที่จะเป็นทางลงได้อะที่มีโอกาสที่จะเป็นแง่บวกได้ถึงออกมาพูดเองเพราะนั้นการพูดในระดับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่เพราะอย่าลืมนะสีจิ้นผิงเนี่ยผมสังเกตมานานหลายปีไม่ค่อยให้สัมภาษณ์อะไรมากนักถ้าอะไรที่ออกมาจาก วาจาของสีจิ้นผิงผมว่ามีน้ำหนักระดับหนึ่งทีเดียวในทางการพูดครับเพราะนั้นการที่เขาพูดมาว่าจะขอเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามีน้ำหนักแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันคือการเจรจาระดับบน

0: ไงแต่แน่นอนครับระดับบนมันยังไม่ถึงระดับปฏิบัติการหน้าพื้นที่ชายแดนไงเพราะนั้นชายแดนทั้งสองฝ่ายก็อาจจะมีการโยยุกบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าสมมติว่าการเจรจาดับบนขับเคลื่อนได้ดีจนมีน้ำมีเนื้อเดี๋ยวมันจะถ่ายทอดระบบการสั่งการมาถึงบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายเองและที่ผ่านมาเรารู้อยู่แล้วครับว่าทหารที่มีวินัยคือทหารไทยทหารที่ไม่ค่อยมีวินัยคือฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมียิงปืนขึ้นฟ้าบ้างมันมาจากทางอื่นหรือเปล่า
1: ไม
0: ่มีวินัยแล้วว่าเออเราไม่รู้ไงแต่ว่าฝั่งไทยมันไม่มีแน่ๆไทยมีแค่ว่ายิงมาก็ยิงตอบเพื่อเป็นการเตือนไปนะและที่สำคัญก็คือว่าฝั่งไทยเองก็ต้องไม่ลามือนะในเรื่องของภาระของการเก็บกู้ทุนระเบิดต่อให้ชายแดนสงบแต่มันถูกวางมานานไงไม่ถึง10ปีนะอันนี้ต้องระมัดระวังในการลาดตระเวนก็ขอพี่น้องทหารยังระมัดระวังเจอ 100% อยู่ดีนะครับอย่าเพิ่งไปชะล่าใจครับ
2: ค่ะอาจารย์การที่ทางจีนเองเสนอตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาแม้ว่าจะไม่ได้ใช้คำอย่างเป็นทางการแต่ว่าคล้ายๆลักษณะเหมือนเป็นคนอำนวยความสะดวกแบบนี้ค่ะถ้ามองแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของบทบาทของจีนในการเป็นผู้มีอิทธิพลทางการทูตในภูมิภาคอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะ
0: ผมว่ามาจากอันดับแรกก่อนเลยคือตัวจีนกังวลเองเพราะจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นประเทศพ่อค้าแล้วประเทศกลุ่มประเทศที่สำคัญกับเขากลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มที่อยู่ใกล้กับประเทศเขาทางตอนใต้ก็คืออาเซียนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: กลุ่มอาเซียนเนี่ยแถมมีพลังเศรษฐกิจในระดับ10ประเทศ11ประเทศเนี่ยเยอะด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของอาเซียนนะครับอยู่ใน5อันดับแรกของโลกได้ซ้ำทางมูลค่าการค้าการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนจะเรียนเห็นความสำคัญว่าถ้าทำให้อาเซียนซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ตัวเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยปลอดภัยนะครับการค้าการขายของจีนก็จะรุ่งเรืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่ปรากฏที่ผมจะเรียนให้ทราบก็คือประมาณว่าจีนก็คำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติของเขาเองเขาต้องการทำให้อาเซียนสงบทีนี้เขาเห็นไทยกับเขมรไม่สงบเขาก็ต้องการจะทำให้เกิดความราบรื่นจึงอาสามาเป็นผู้ไกลเกลี่ยแทนอันนี้ผมว่าเป็นผลประโยชน์ของจีนด้วย2การที่จีนทำอย่างเงี้ยมันก็จะเท่ากับว่าจีนเนี่ยได้เพิ่มอิทธิพลในการจัดขออาสาเป็นพี่ใหญ่ของเอเชียไง เพื่อเพราะเขาเห็นว่าอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทในทะเลจีนใต้มากขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาและจนขนาดยุทธศาสตร์อเมริกาเนี่ยเล็งแล้วว่าแปซิฟิกคือเบอร์หนึ่งทางยุทธศาสตร์เหนือแอตแลนติกไปแล้วเมื่อก่อนนั้นยุทธศาสตร์ของอเมริกาที่แอตแลนติกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมาอยู่ที่แปซิฟิกแล้วเนี่ยจีนก็เลยต้องการที่จะทำให้ว่าถ้าตัวจีนเองเข้ามามีเป็นตัวการในการไกล่เกลี่ยมีบทบาททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศแถบเอเชียตะวันออกมากขึ้นเนี่ยนะตั้งแต่เกาหลีเหนือเลยมาจนถึงบริเวณอินโดนีเซียเนี่ยฝั่งนี้แหละซึ่งวัฒนธรรมมันก็ใกล้เคียงกันด้วยเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะทำให้จีนเนี่ยมีอิทธิพลในทางการทูตเนี่ยสามารถพัฒนาอเมริกาที่ไม่ให้แผ่ขยายอิทธิพลมาได้ผมว่านี่คือ2ประการที่จีนเขาต้องการทำมากกว่า
1: โอ้โหแหมพี่เบิ้มยังสหรัฐจะมองไทยด้วยสายตาหวาดระแวงหรือเปล่าครับอาจารย์ว่าเราเอ็นเอียงซบซ้ายเกินไปเราจะรักษาสมดุลตรงนี้ยังไงดีครับอาจารย์ครับ
0: ผมว่าประเทศไทยก็ทำได้ดีในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะเพราะประเทศไทยเนี่ยคบหาทั้งกับอเมริกานะครับคบหาทั้งกับจีนดูทางความมั่นคงของเราดิเรามีการซ้อมรบเป็นประจำนะกับทางกองทัพของอเมริกาเองหรือก่อนหน้านี้เนี่ยทหารของเรานะครับผู้บัญชาการของเราเนี่ยก็ได้ไปเยือนถึงฮาวายจำได้ไหมครับหรือล่าสุดผมยกตัวอย่างล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วขออภัยครับเมื่อ 5-6 วันนี้เองทางรัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกของเราท่านศรีทศักดิ์ท่านไปที่ไหนท่านไปที่ฮาวายไปจุดไหนฮะไปเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นฐานทัพเรือใหญ่ที่เป็นจุดกำเนิดแห่งสงครามซึ่งอเมริกาเขาให้ความสำคัญมากแสดงว่าตัวไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันโดยเพราะรัฐมนตรีต่างประเทศไปเยือนถึงเพิร์ลฮาร์เบอร์เพื่อให้เกียรติอเมริกาถัดมาประมาณ 3-4 วันนายกโดยทินก็มาที่จีนแสดงว่าเรากำลังสร้างสมดุลไงระหว่างมหาอำนาจ2ฝ่ายผมยังคิดว่าประเทศไทยยังรักษาสมดุลได้ดีนะเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องให้ความสำคัญกับประเทศมหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปขนาดการเยือนจะต้องเยือนในระดับใกล้เคียงกันในเวลาเพียงไม่นานเลยเห็นไหมครับผมถึงเห็นความผมเพิ่งคิดว่าเรายังรักษาสมดุลได้ดีระหว่างสองประเทศนี้หรืออาวุธเนี่ยเราก็ซื้อทั้งจากจีนและก็ซื้อจากอเมริกาด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีการพยายามสร้างสมดุลกันอยู่ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยเรามีประสบการณ์มานานนะตั้งแต่สมัยโอ้โหผมว่าตั้ง 30-40 ปียุคสงครามเย็นละที่มีภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยตอนนั้นเราใช้นโยบายทางกับประเทศที่เราเรียกว่าไผ่ลู่ลม
1: คือ
0: ว่าถ้าสมมุติว่ามหาอำนาจนั้นมาอย่างไร
1: ร
0: เราก็ลมพัดมาที่ไหน

0: ก็พร้อมที่จะล้อไปตามนั้นแต่ว่าต้นไผ่เรายังยืนอยู่ได้โดยที่ไม่หักลงอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราเนี่ยมีทักษะทางการทูตระหว่างประเทศเนี่ยที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจต่างๆได้ดีตลอดมา 30-40 ปีแล้ววันนี้เรามีโนว์ฮาวตรงนั้นแล้วและผมยังเห็นว่าการที่เรารักษาความสัมพันธ์กับอเมริกากับจีนนักวิทยาศาสตร์ยังสมดุลอยู่ครับ
1: เรียกว่าเป็นศิลปะการทูตยุคใหม่เพื่อรักษาดุลอำนาจที่เปลี่ยนไปแต่ว่าท่าทีของไทยหลังจากนี้จีนออกตัวแรงขนาดนี้ครับอาจารย์เราควรจะแข็งก้าวขึ้นเพื่อให้เราดูอยู่ข้างพี่ใหญ่มากขนาดไหนงี้อาจารย์มองไงครับ
0: คือผมมองอย่างนี้นะจริงๆการที่นายกอนุทินเนี่ยท่านได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนที่ร้อนแรงกรณีรถถังในเวทีกรอบความร่วมมือที่ไปประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยกันเนี่ยเรื่อง AI เรื่องดิจิทัลเรื่องซิมิโคดักเตอร์แบบนี้นะผมถือว่านี่คือความแรงนะยาแรงทางการทูตที่เราสามารถพูดได้แล้วแล้วตรงนี้การส่งสัญญาแบบนี้ผมว่าจีนรับทราบนะพอจีนรับทราบเสร็จจีนก็รู้แล้วว่าเราให้ความสำคัญถึงขนาดกรอบเวทีเศรษฐกิจเรายังมาคุยเรื่องความมั่นคงถูกต้องไหมครับเพราะนั้นหลังจากนี้ท่าทีของไทยในสายตาจีนเนี่ยจีนรู้ว่าไทยเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งเพราะนั้นตัวของไทยเองเนี่ยเราจึงสามารถที่จะทำตามจีนได้บางเรื่องที่เป็นประโยชน์เช่นที่จีนบอกว่าจะมาเป็นตัวกลางไกลเกี่ยเราร่วมเวทีได้เลยเราร่วมเวทีได้เลยแล้วถ้าอเมริกาบอกว่าจะมาความร่วมมือในนี้เราก็ยังลุกอเมริกาได้เพราะประเทศไทยอย่างที่ผมบอกว่าเรามีต้นทุนทางการทูตระหว่างประเทศมาก่อนหน้านี้ว่าเราเป็นลักษณะคบได้กับทุกขั้วเพื่อให้เกิดความสมดุลให้ประโยชน์กับทุกขั้วทั้งขั้วอำนาจ1หรือ2ก็ตามเราเคยชินแบบนี้มาตลอดเพราะนั้นเนี่ยประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกากับจีนก็รู้ว่าเรามีท่าทีแบบนี้ในทางการทูตเนี่ยเขาจะไม่มีการหักดิบครับเขาจะมีการดูว่าอะไรที่ดูแล้วสามารถรอมชอมกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สองฝ่ายที่เราเรียกว่าวินวินสแตติจี้อ่ะได้ผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งได้ร้อยคนหนึ่งเสียศูนย์แบบนี
2: ้ค่ะอาจารย์มีคุณผู้ฟังถามมานะคะพี่สิริบูรณ์นะถามว่าถ้าทางคำพูดของทางจีนที่เขาย้ำว่าอาวุธที่ส่งมาให้ทางกัมพูชาเนี่ยจะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของไทยเนี่ยถามว่าทางกัมพูชาจะกล้าฝ่าฝืนคำพูดของทางการจีนไหมคะ
1: คือ
0: เราว่าตอนนี้จีนเป็นเจ้าหนี้อันดับหนึ่งของกัมพูชานะ
2: ค
0: ือถ้าจีนผมเคยดูตัวเลขที่จีนเป็นเจ้าหนี้ถ้าจีนเรียกเงินจากกัมพูชาทั้งหมดกัมพูชาก็ล้มละลายได้แล้วกันแหละแต่แน่นอนว่าจีนคงไม่ทำเพราะนั้นเนี่ยถามว่าอิทธิพลจีนกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีน้ำหนักที่ทำให้ปรามกัมพูชาได้ดับหนึ่งนะแต่ผมก็ยังพูดในฐานะเป็นคนไทยว่าแต่กัมพูชาก็ไม่ได้ว่าจะไว้ใจได้ไงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางความมั่นคงของไทยทางการทหารก็ต้องเข้มแข็งเหมือนเดิมทั้งเรื่องของการวางกำลังการตรวจตาหรืออาวุธแต่ผมอยากจะบอกอย่างนึงนะผมดูรถถังที่กัมพูชาได้จากจีนมาเรียบร้อยแล้วทั้งสเปคหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นรถถังที่อยู่ในยุคประมาณสัก40ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อาวุธป้องกันของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจาฟลินอาวุธต่อสู้รถถังชั้นนำอะเนาะหรือว่าจะเป็นโทสหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือที่มาจากโดเนี่ยเรายังล้ำหน้ากว่าเยอะเพราะนั้นสำหรับผมเองนะถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยยังกังวลว่ากัมพูชาจะฝ่าฝืนเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าฝ่าฝืนยากเพราะว่าจีนเป็นเจ้าหนี้แต่ถ้าจะฝ่าฝืนเนี่ยประเทศไทยโดยกองทัพเรายังมีศักยภาพในการรับมือได้อย่างดีไม่ต้องไปกังวลเลยนะเพราะว่าผมติดตามเรื่องนี้อยู่ครับ
2: ค่ะอาจารย์สุดท้ายอย่างเรื่องของการเดินทางไปในครั้งนี้ค่ะเราจะสามารถต่อยอดหรือเป็นข้อตกลงอะไรยังไงได้บ้างในการที่จะเห็นผลในภาคของธุรกิจได้ในระยะยาวแบบนี้ค่ะหรือจะเป็นตัวชี้วัดในการประเมินความสำเร็จในการเดินทางที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยจีนในรอบนี้ค่ะ
0: อันนี้สำคัญเพราะประเทศไทยในรอบปี2ปีเนี่ยประเทศไทยเราวางรากฐานหรือ positioning อะเนาะที่อยากจะให้มีภาพของการเป็นประเทศที่น่าลงทุนด้านของเทคโนโลยีชั้นนำเช่น AI จำได้ไหมครับพลังงานสะอาดอย่างนี้เป็นต้นเนาะหรือบรรดาพวกดิจิทัลนะหรือว่า data center ซึ่ง BOI ที่มีตัวเลขออกมาว่าอุตสาหกรรมแบบนี้ที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันมีมูลค่าเป็นแสนล้านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเนี่ยกำลังเนื้อหอมแล้วล่าสุดผมเห็นทางรายงานจากหน่วยงานระหว่างประเทศบอกว่าประเทศไทยนี่ค่อนข้างชั้นนำนะในอนาคตที่จะเป็นเป้าหมายในการมาลงทุนธุรกิจแห่งอนาคตเพราะนั้นการไปจีนครั้งนี้ที่ไปคุยเรื่องธุรกิจแห่งอนาคตเนี่ย AI Digital Data Center Semiconductor รถยนต์ไฟฟ้าประมาณนี้นะครับหรือว่าไอ้ Humanoid Robot เนี่ยไอ้หุ่นยนต์ล้ำหน้าเนี่ย

0: นาคตเนี่ยมันแมชกับทิศทางของแผนที่ประเทศไทยจะพัฒนาธุรกิจไปพอดีผมเชื่อเหลือเกินว่าอีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยเราค่อยๆเติบโตด้านนี้แล้วการไปจีนครั้งนี้เราได้ไปขายของตรงนี้แล้วเดี๋ยวการลงทุนมันจะทยอยลงมาในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบนี้นะผมว่าได้ประโยชน์ครับรอบนี้
1: ครับผมนี่ก็คือความมุมมองของอาจารย์เชษฐานะครับที่เรียกว่าวิเคราะห์ให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนครับเรียกว่าเฉียบขาดเห็นภาพโครงสร้างอำนาจโลกและการทูตของไทยเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เชษฐาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นครับนักวิเคราะห์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จากมอนวมินทราธิราชก็เป็นมุมมองที่เรียกว่าครั้งนี้เราอาศัยการทูตแบบผสมเนาะใช้เวทีเรื่องของเทคโนโลยีแต่คุยเรื่องความมั่นคงได้เป็นความกล้าหาญของท่านนายกอนุทินจริงๆครับ
2: ค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยก็มีหลายความเคลื่อนไหวเลยนะคะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเยือนจีนในครั้งนี้นะคะเห็นว่า อย่างวันนี้เองเนี่ยก็จะเดินทางไปที่นครเฉิงตูด้วยนะเพื่อที่จะพบกับคณะธุรกิจไทย153คนจาก48บริษัทนะคะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI แล้วก็จะมีการร่วมเปิดพิธีสำนักงานใหญ่ BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูด้วยนะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำว่าไม่ได้ต้องการมองว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของใครพาใครมาแต่ว่าต้องการที่จะสะท้อนว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมองเห็นศักยภาพของตลาดจีนเพราะว่านักธุรกิจเขาจะตัดสินใจเดินทางมาก็ต่อเมื่อเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถสร้างผลตอบแทนได้นะคะโดยรัฐบาลก็มองว่าการมีนักธุรกิจไทยเข้าร่วมกว่า100คนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสัญญาณว่าเอกชนไทยเนี่ยมีความพร้อมในการขยายตัวสร้างพันธมิตรการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับภาคธุรกิจจีนด้วยนะคะแล้วก็ยังยืนยันว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนภาคเอกชนโดยจะอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสด้านการค้าและก็การลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมในเรื่องของการต่อยอดด้วยนะคะ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในแชร์เล่าข่าวเด็ดช่วงสุดท้ายครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกา43นาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันเสาร์ที่แชร์เล่าข่าวเด็ดดีที่มีฟัง

0: ิงจริงจังเด่งดังเด่นเห็นติ้งหนุ่ยเข้าดูเก๋เฮฮาพากันคุยช่วยกันลุยข่าวดังฟังไว้ดีขอบพระคุณมากนะครับสำหรับกลอนของพี่เทียนท่าฉลอมแต่งกลอนให้เราฟังทุกสัปดาห์เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการเปิดยื่นอุทธรณ์บัตรเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ออกมาย้ำถึงกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาเหตุจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในเรื่องของรถยนต์นะแต่ว่าได้ทำการขายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเรื่องของการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบนะว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากมีญาติมีพี่น้องหรือลูกหลานนำไปใช้ในการซื้อรถนั้นนะคะล่าสุดเองเนี่ยอย่างทางกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการสั่งการนะคะมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเนี่ยไปช่วยดูแลสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองเรื่องของกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ก็คือวันนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์นะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าให้เข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถเนี่ยฟรีณสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศก็จะไม่มีเรื่องของการเสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบริการที่ต่อเนื่องมาจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการจะตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็เอาบัตรประชาชนละค่ะแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ย walk in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศนะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเขาจะตรวจสอบข้อมูลให้จากฐานระบบข้อมูลกลางนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่ามีข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงข้อมูลหรือการดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถเนี่ยให้ตรงกับข้อมูลณปัจจุบันเดี๋ยวเขาจะรวบรวมนะคะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นของประชาชนเนี่ยนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปด้วย
0: ครับคือตอนนี้เนี่ยหลายคนมีปัญหาคือไม่เคยมีรถยนต
1: ์
0: แต่ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ผ่านเขาก็แจ้งมาว่ามีรถยนต
1: ์
0: อันเนี้ยสามารถไปอุทธรณ์ได้นะครับอย่างคุณป้าบุญยิสาขวัญเพชรอายุ59ปีครับเป็นชาวอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเธอยืนยันว่าไม่เคยมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์เก่า1คันแล้วก็มอเตอร์ไซค์ใหม่อีก2คันที่เคยครอบครองแต่ว่าขายต่อไปแล้วตั้งแต่20ปีก่อนแต่ยังเจอข้อมูลปรากฏในระบบนะครับก็เลยส่งผลให้เธอนั้นถูกตัดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเธอก็เลยออกมาตัดพ้อครับคุณเก
1: ๋
0: ว่าเกิดมาจนอายุ59ปีเพิ่งจะมารวยก็วันนี้แหละคือตื่นมาหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วตรวจสอบว่าตัวเองไม่ใช่คนจนเป็นคนที่มีรถยนต์เกินจำนวนที่โครงการกำหนดนะครับอันนี้คือเขาแจ้งเลยนะเวลาเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยระบบบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีรถยนต์เกินจำนวนที่โครงการกำหนดนั่นก็เลยทำให้คุณป้าบุญยิสาออกมาตัดพ้อครับว่าเกิดมา59ปีอยู่กับความจนมาตลอดชีวิตวันนี้ตื่นขึ้นมากลายเป็นคนรวยมีทรัพย์สินรถยนต์เกินหลักเกณฑ์แต่เธอก็ยืนยันนะครับว่ามีแต่มอเตอร์ไซค์เก่าๆแค่1คันเท่านั้นปัจจุบันก็มีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปก็ทำให้ตอนนี้ก็ลำบากครับอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงก็อันนี้แนะนำคุณป้าบุญยิสาก็ต้องไปที่สำนักงานขนส่งของจังหวัดของท่านนะครับเพื่อที่จะยื่นอุทธรณ์ในส่วนนี้ว่าเราไม่ได้มีรถยนต์จริงๆก็ต้องให้มีการตรวจสอบเธอบอกว่าถ้าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องก็ควรได้รับการแก้ไขเพราะว่าขณะนี้ยังต้องดิ้นรนหาเงินเลี้ยงชีพในแต่ละวันอยู่เลยครับ
1: ค่ะขณะที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีคนไม่ผ่านเกณฑ์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็ในระบบขึ้นว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาเองนะคะเรื่องนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลอย่างทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์นะคะการกิตินันท์เนี่ยบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรับทราบถึงปัญหาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยบอกเลยบอกว่าอย่างกรณีมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สกรบางส่วนเริ่มมีการทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการรับทราบ

0: ปัญหาดังกล่าวแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาแนวทางอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรต้องมีใครต้องเลือกนะคะระหว่างการเรียนกับสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตด้วยนะคะท่านอัครนันท์ก็บอกว่าขอให้นักเรียนทุกคนสบายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าตั้งแต่ทราบข่าวเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าไม่อยากเห็นน้องๆคนไหนต้องถูกตัดสินใจลาออกจากเพราะว่าความกังวลในเรื่องของสิทธิแล้วก็ภาระของครอบครัวหน้าที่ของน้องๆก็คือเรียนหนังสือรักษาความฝันเอาไว้ส่วนหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราขอให้น้องๆเนี่ยอย่าเพิ่งลาออกจากโรงเรียนนะคะท่านอัครนันท์ยังบอกด้วยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาก็คืออนาคตของเรานะกระทรวงศึกษาธิการก็จะไม่ปล่อยให้ต้องต่อสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังนะคะผมและผู้บริหารของกระทรวงก็จะอยู่เคียงข้างน้องๆเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาทางออกให้นะคะทางออกที่ดีที่สุดให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรกระทรวงศึกษาธิการก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดด้วยถ้าหากปัญหาเกิดจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่มันเป็นอุปสรรคก็จะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมนะคะก็บอกว่าไม่อยากให้มีการทิ้งการเรียนนี่ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น2ประเด็นหลักๆนะที่อาจจะต้องมีการทบทวนแล้วก็ยังไงก็ไปยื่นอุทธรณ์ไว้ก่อนนะคะ
1: ใช่ครับในส่วนของประเด็นเกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษาวันนี้เองในส่วนของโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงอย่างละเอียดยิบเลยครับ
0: ค
1: ุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับท่านก็บอกถึงประเด็นที่นักเรียนนักศึกษาถูกตัดสิทธิ์เนี่ยท่านบอกว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการลงทะเบียนของโครงการพบว่านักเรียนนักศึกษาที่มีอายุเกินกว่าวัยเรียนและตามหลักการของโครงการต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแต่นักเรียนนักศึกษาอาจจะยังไม่ใช่กลุ่มคนทำงานหรือเป็นกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดจากโครงการนี้ครับคุณเก๋ชัดไหมนักเรียนนักศึกษาไม่ได้เพราะว่า1เป็นนักเรียนอายุเกินกว่าวัยคือเรียนยังไม่จบอาจจะเรียนปี5ปี6หรืออย่างไรอันนี้เองคือให้ไม่ได้เพราะเป็นนักศึกษาที่อายุเกินกว่าวัย2คือต้องการช่วยคนมีรายได้น้อยซึ่งต้องเป็นคนทำงานไม่ใช่คนศึกษาอันนี้คือคำชี้แจงจากกระทรวงการคลังนะครับรวมถึงรัฐบาลมีงบสนับสนุนให้แก่กระทรวงที่เกี่ยวข้องในภาพรวมแล้วครับโดยเฉพาะงบประมาณเกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนั้นในการลงทะเบียนโครงการสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้จึงได้มีการตัดสิทธิ์กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเพื่อจะได้คัดกรองผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและก็ให้ภาครัฐได้มีโอกาสไปปรับปรุงฐานข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดจะได้ใช้งบให้มีประสิทธิภาพต่อไปนั่นเองครับอันนี้คือประเด็นเกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษานะ
0: คือถ้าย้อนกลับไปดูเรื่องของคุณสมบัติของคนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านู้นที่ทางกระทรวงการคลังเขาออกประกาศมาก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมคะว่าอย่างเกณฑ์ส่วนบุคคลเนี่ยคนที่จะผ่านเกณฑ์ได้เนี่ยก็คือเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้อย่างเช่นภิกษุสามเณรนักบวชอะไรแบบนี้ไม่ได้ผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ถูกกักกันนะคะแล้วก็ผู้ต้องกักขังนักเรียนนักศึกษาอันนี้เขาก็ชัดเจนใช่ไหมคะว่าอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็จะไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่ประมาณนี้แล้วค่ะประมาณสัก9ข
1: ้
0: อข้อใหญ่ๆนะคะ
1: ก็เรียกว่าการตรวจสอบครั้งนี้ครับท่านโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าก็เป็นการดูข้อมูลจากการลงทะเบียนครั้งเมื่อปี65ก็คือคนที่เคยได้กันแล้วใช่ไหมคุณเก๋ก็จะมีข้อมูลการลงทะเบียนเมื่อครั้งนั้นก็เอามาวิเคราะห์กันแล้วนะครับก็พบว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมากเนี่ยมีการถือครองกรรมสิทธิ์ในรถมากกว่า1คันรวมถึงถือครองรถยนต์ที่ราคาแพงดังนั้นในการลงทะเบียนครั้งนี้ครับกระทรวงการคลังก็เลยเอากรรมสิทธิ์ในการถือครองรถมาเป็นเกณฑ์เพื่อที่จะคัดกรองคุณสมบัติเพื่อจะได้คนที่มีรายได้น้อยตัวจริงครับคุณเก๋ครับอันนี้คือสิ่งที่มีการชี้แจงเรื่องของการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่หลายคนก็เป็นกังวล นะครับเพราะว่ากระทรวงการคลังเองก็มีการส่งข้อมูลของคนลงทะเบียนไปให้กรมขนส่งทางบกได้มีการตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาซึ่งรอบที่แล้วเมื่อปี65

ก็ยังไม่มีเกณฑ์นี้มาใช่ไหมคุณเก๋แต่พอมาปีนี้เนี่ยเอามาใช้ก็เลยมีคนถูกตัดสิทธิ์นั่นเองก็เป็นการอธิบายของโฆษกกระทรวงการคลังที่วันนี้เองครับท่านออกมาบอกว่าผู้ที่

0: 200,000 รายและมีคนเข้ามาอีก 2,300,000 รายก็รวมเป็น 9,500,000 รายอย่างที่ทราบนะครับอันนี้เองคือสิ่งที่กระทรวงการคลังออกมาแจงยิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลแต่ละหน่วยงานอาจจะคาดเคลื่อนบ้างไม่เป็นปัจจุบันก็เลยเปิดโอกาสให้ทบทวนสิทธิ์และแจ้งปรับปรุงให้ถูกต้องก็เป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาตรวจสอบข้อมูลของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เขาชี้แจงครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะแต่ว่าในส่วนของคนที่หลุดสิทธิ์ไปนะคะจากเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าเดิมเนี่ยหลุดออกจากสิทธิ์นะคะ อย่างตัวเลขเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก6ล้านกว่าคนแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีเพราะว่าเห็นทางรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของกลุ่มนี้เนี่ยจะนะคะจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ด้วยนะคะโดยอัตโนมัตินะคะก็จะผ่านการยืนยันรับสิทธิ์ในระบบซึ่งจะได้สิทธิ์ในเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักเดือนสิงหากันยาเดี๋ยวกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะต้องมีการเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนนะคะเพื่อที่จะพิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้าก็เข้าใจว่าน่าจะเป็น21กรกฎาคมฉะนั้นประชาชนบางส่วนที่หลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแล้วก็ได้รับ เหตุผลที่ไม่ได้เป็นความจริงก็อย่างที่บอกไปยังสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะอันนี้นะคะซ
0: ึ่
1: งทางรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีธงนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้มีธงในการว่าจะต้องเป็นตัวเลขเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะคือมองว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันนะคะยืนยันว่าคือถ้าสมมติว่าคนที่ผ่านเกณฑ์จริงๆแล้วสำรวจจริงๆนะคะเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆผ่านตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเขาตั้งเอาไว้เนี่ยอันเนี้ยเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเห็นบอกว่าถ้าหากเงินไม่พอเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังเนี่ยที่จะต้องไปดำเนินการต่อนะคะ
0: ครับ
1: อ่ะก็รอดูนะคะ
0: ใช่เลยครับก็เรียกว่าอย่าเพิ่งเครียดนะครับยังมีโอกาสที่จะอุทธรณ์สำหรับคนเก่าและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กันด้วย 2,300,000 กว่ารายเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่านี่คือประเด็นที่มีการพูดถึงกันเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวแต่ว่าถ้ามองแบบไม่ต้องเครียดนะคุณเก๋คุณผู้ฟังครับเหตุผลที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยคุณเก๋คิดว่าเพราะอะไรผมนึกถึงนี่เลยพระยาศรีสุนทรโวหารนะท่านบอกว่าอย่าเกียจค้านการงานเร่งอุตสาห์มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีวิชาหรือเปล่าคุณเก๋มันก็เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจึงไม่เข้าเกณฑ์บัตรคนจนเลยไงคุณเก๋ว่าไห
1: ม
0: อันนี้มองแบบไม่เครียดครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นนึกถึงอาจารย์น้อยอาจารย์ยังกูลหรือว่าพระยาศรีสุนทรโวหารเคยเขียนหนังสือว่าวิชาหนาเจ้าอันนี้ตอนเด็กๆ เคยท่องกันนะจำได้ใช่ไหมมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนก็เลยไม่เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี
1: ้
0: เพราะนักศึกษาเป็นผู้มีวิชาอยู่แล้วครับ
1: ปิดท้ายด้วยเรื่องของการเดินหน้าสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อวานนี้ทางกสทใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: มีมติในการเพิกถอนสิทธิ์สำหรับคนที่เกี่ยวข้องเรื่องของกระบวนการในการทุจริตเรื่องของการสอบอะค่ะสรุปแล้วตัวเลขเนี่ยกลมๆ ก็จะอยู่ที่ 5,924 รายใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลย
1: อันนี้เนี่ยล่าสุดเองนะคะเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองอย่างทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้านะคะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขาได้รับคำสั่งโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีนะให้เร่งรัดเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงแล้วก็จะบูรณาการทำงานกับหลายหน่วยงานเลยเพื่อที่จะคลี่คลายคดีทั้งหมดนะคะหน่วยงานที่ทำนี้ก็หลายหน่วยงานเลยฉะนั้นเองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจมีข้อมูลแล้วก็กลุ่มผู้ที่กระทำผิดบางส่วนและ อยู่ระหว่างดำเนินการในการสอบสวนนะคะเบื้องต้นพบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายก็คือภาคใต้ภาคกลางซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการในการทุจริตด้วยนะคะแต่ว่าตัวเลข5,924รายเนี่ย อันเนี้ยจะยังไม่ถูกดำเนินคดีอย่างทันทีนะแม้ว่าจะตรวจพบว่ามีคะแนนผิดปกติก็ตามนะคะแต่ตำรวจยังรอให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยดำเนินการทางปกครองไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นฐานในการดำเนินคดีอาญาต่อไปด้วยค่ะเพราะว่าเขาต้องให้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปเพิกถอนสิทธิ์ก่อนไปยกเลิกการขึ้นบัญชีก่อนแล้วก็เพิกถอนการบรรจุด้วยฉะนั้นเองก็ต้องรอให้กระบวนการการปกครองเนี่ยเสร็จสิ้นนะคะก็จะ

0: ถึงจะสามารถเอามาใช้เป็นฐานในการดำเนินคดีอาญาต่อไปได้ค่ะ
1: ก็เรียกว่าโละกันไปเลยนะครับสำหรับบัญชีที่เรียกว่ามีการครหาเรื่องของการโกงแล้วก็การตรวจนับคะแนนที่ไม่ตรงกับการสแกนลงไปที่เป็นไฟล์ตัวต้นฉบับนั่นเองนะคุณเก๋ก็เรื่องนี้เองทำให้กรุงเทพมหานครยกระดับความโปร่งใสเลยครับจะมีการทบทวนกระบวนการจัดสอบข้าราชการใหม่เห็นว่าจะมีการยกเลิกสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งด้วยเพื่อที่จะเดินหน้าสอบทุจริตร่วมกับกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมณเวลานี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะพี่อิสราชนนะคะบอกว่าชอบมุกของคุณติ้งหนุ่ยมากเลยค่ะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนะคะ
1: เป็นมุกโซเชียลเขาแชร์กันมาครับพี่ขอบพระคุณไปอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้ติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลอนุทินย้ำนักลงทุนเชื่อมั่นไทยชูจุดแข็งโครงสร้างพื้นฐานเร่งแก้มิสซิ่งลิงก์เชื่อมระนองชุมพรบูรณาการโปรเจกต์แลนด์บริดจ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยพลังการหารือกับนักลงทุนจีนว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยอย่างมากโดยเฉพาะความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่รองรับการลงทุนได้จริงซึ่งระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าถือเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานการผลิตทางนี้ภาคธุรกิจมีความต้องการให้ภาครัฐดำเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็วลดขั้นตอนซ้ำซ้อนซึ่งรัฐบาลดำเนินการมาตลอดในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีความโดดเด่นและยืนอยู่แถวหน้าของการเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของนโยบายด้านความโปร่งใสรัฐบาลจะไม่ยอมให้มีเรื่องค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือการทุจริตโดยเด็ดขาดเพราะเป็นอุปสรรคสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนสำหรับการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่ครบถ้วนทั้ง4แสนซันซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยความเป็นธรรมให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบและยืนยันว่ามาตรฐานความปลอดภัยของไทยนั้นสามารถวัดผลเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วได้อย่างมั่นใจซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์ยังคงเป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะศึกษาต่อไปสิ่งที่สำคัญคือต้องเร่งดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางบกที่เป็นจุดที่ยังไม่เชื่อมต่อรวมทั้งระบบรางเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและเป็นประเทศเดียวที่สามารถลิงก์กับประเทศอื่นๆได้ทั้งทางบกและทางน้ำผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไฟไหม้ตากสิน11สลดแมว73ตัวตายพร้อมเจ้าของความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บ้านแฝด2ชั้นบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิต2รายเป็นลุงและป้าคาดว่าเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าลุงและป้าเสียชีวิตเป็นคนใจบุญเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านรวมกว่า100ตัวภายหลังเพลิงสงบพบแมวตายถึง73ตัวแต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตแมวมาได้19ตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์2ตัวส่วนอีก17ตัวที่เหลือได้ส่งต่อไปยังบ้านน้องหมาน้องแมวประเวศเพื่อดูแลและรอผู้มีจิตเมตตาเข้ารับอุปการะดูแลต่อไปถึงแม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงในที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตได้ทันเนื่องจากปัจจัยหลายประการเช่นควันไฟและความรวดเร็วของการลุกลามของเพลิงขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและญาติเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและผู้ที่สนใจร่วมมอบบ้านใหม่อุปการะน้องแมวทั้ง17ตัวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศโดยสามารถติดต่อได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.โทร 02-328-7460

0: วอชิงตันเผชิญหมอกควันระดับสีม่วงพื้นที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอยู่ภายใต้กลุ่มหมอกควันหนาทึบที่ลอยมาจากเหตุไฟป่ารุนแรงในแคนาดาส่งผลทำให้ทัศนวิสัยลดลงจนบทบังทัศนียภาพของสถานที่สำคัญในเมืองหลวงค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากจนเจ้าหน้าที่ต้องประกาศเตือนภัยสุขภาพระดับสีม่วงพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนงดออกนอกบ้านและปิดหน้าต่างให้มิดชิดวิกฤตการณ์ทางอากาศในครั้งนี้เกิดจากการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารพิษอื่นๆในปริมาณสูงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนที่จำเป็นต้องออกเดินทางออกสู่โล่งแจ้งสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันและกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพบโครงกระดูกมนุษย์วางไว้ในพานใต้วิหารลิมปาพรวัดธาตุทองเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุโครงกระดูกใต้พื้นวิหารวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครหลังช่างกำลังดำเนินการยกและซ่อมแซมพื้นพระวิหารพบช่องปูนผิดปกติอยู่ใต้ฐานพระประธานเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในได้ทันทีเนื่องจากจุดที่พบมีลักษณะเป็นช่องปูนหรือบล็อกสี่เหลี่ยมเพียงอย่างเดียวถูกก่อปิดไว้อย่างแน่นหนาเจ้าหน้าที่จึงต้องเจาะผนังปูนเพื่อเปิดทางก่อนจะสามารถมองเห็นสิ่งของและโครงกระดูกที่อยู่ด้านในพบหีบห่อภายในมีโครงกระดูกมนุษย์อยู่โดยไม่ได้ถูกห่อด้วยผ้าขาวถูกรวบรวมไว้บนพานเก่าคล้ายพานขันโตกเบื้องต้นพบชิ้นส่วนกระดูกหลายส่วนและเจ้าหน้าที่พยายามเก็บให้ครบถ้วนมากที่สุดโครงกระดูกมีองค์ประกอบค่อนข้างสมบูรณ์อาจเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงรูปร่างเล็กแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอผลจากแพทย์นิติเวชอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่จะนำโครงกระดูกส่งให้กับแผนกนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตรวจพิสูจน์รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งเพศอายุโดยประมาณระยะเวลาการเสียชีวิตและการตรวจหาร่องรอยความผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตหากผลการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติและไม่มีญาติหรือทายาทมาติดต่อรับโครงกระดูกตำรวจให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจเป็นโครงกระดูกกลับมายังอาจส่งโครงกระดูกกลับมายังวัดธาตุทองเพื่อให้ทางวัดดำเนินการบำเพ็ญกุศลและประกอบพิธีตามความเชื่อทางศาสนาต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
8: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ

0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50 ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน100.5
3: 16:10 นะครับต้อนรับผู้ฟังสู่รายการสน 100.5 นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
4: สวัสดีค่ะอยู่กับออมทวันกรรัตนมาลาค่ะ
3: สวัสดีครับน้องออม
4: สวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีคุณผู้ฟัง
3: เหมือนลมพัดหวน
4: ใช่หายไปนานคุณผู้ฟังตะกี้ก่อนเข้ารายการน
3: ี
4: ่ถ้าแฟนรายการสน
3: 100.5
4: เนี่ยจะรู้ว่าออมหายไปไหนก็ช่วงนี้เดินทางบ่อยคุณผู้ฟังมีงานที่ต้องไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศบ้างแล้วตะกี้เดินเข้ามาในตึกนะ
3: ครับ
4: คุณพี่รปภ.ถึงกับทักว่ามาทำไมคะ
3: เพราะเธอไม่มานานไง
4: ใช่บอกว่าพี่ตาแล้วที่ฉันไม่มานานจนแบบว่าคุณพี่รปภ.จำไม่ได้แล้วอ่ะ security จำไม่ได้แล้วอ่ะ
3: นั่นแหละฮะดีแล้วกลับมาแฟนๆคิดถึงหลายท่านถามถึงว่าคุณบอยคะคุณออมไม่มาจัดรายการแล้วเหรอคะ
4: ยังอยู่ค่ะออมยังอยู่อะต่อไปก็จะเจอเราในรายการสน 100.5 นะพี่บอยออมแล้วก็เปิ้ลเอาเรา3คนก็จะนี่ละค่ะสลับกันมา
3: เ
4: จอคุณผู้ฟังแต่พยายามแบบจะพยายามมาแบบมีวินัยในการจัดรายการว่าคืน
3: ไว้บอยจะล็อกคิว
4: พูดออกอากาศเลยนะ
3: บอยจะล็อกคิวถ้าวันไหนตรงกับว่าเสาร์ไหนตรงกับวันหวยออกบอยลานะ
4: ค่ะโอเคคือวันนั้นเดี๋ยวออกมาให้เขาเป็นเทพแห่งโชคนี่ขอจับตัวตะกี้ถูกตัวกันเรียบร้อยแล้วประมาณว่าหกคนโชคดี
3: 16 สิงหาคมนี่ขอประกาศออกวิทยุให้เป็นสัญญาประชาคมบอยจะถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่1
4: จริ งป่ะ
3: ดาวเขาบอกแบบนั้น
4: อันนี้เอาดวงไปแจมด้วยได้ไหมขอมีส่วนร่วมได้ไหม
3: ก็ได้เดี๋ยวพี่ซื้อเลขอะไรเธอก็ซื้อไปตามพี่ให้ครบ6 ตัวในกระเป๋าตังค์อ่ะ
4: เออในกระเป๋าตังค์ใช่ไหม
3: น
4: ี่คุณผู้ฟังนะ
3: เมื่อเช้าพี่รินมอบตัวมาเลยบอกว่าค่า3-4ต้องเข้าคุณบอยบอกมาแถวเดียวตรงเป๊ะ
4: เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังเป็นไหม
3: 7, 2,
4: เป็นเหมือนกันไห
3: ม
4: เวลาแบบเวลาช่วงวันใกล้ๆวันที่แบบว่าหวยจะออกลอตเตอรี่จะออกเนี่ยชอบดูดวงใช่ไหมบางทีเราดูดวงไถฟีดในโซเชียลใน Facebook ใน TikTok อะไรเงี้ยมันจะชอบบอกว่าราศีเราเป็นราศีที่มีโชคคือไม่ซื้อแล้วกดเป่าตังค์สักหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าราศีเราจะเป็นราศีมีโชคแล้วเป็นไงล่ะเจ็บมาเยอะกับแบบเนี้ยกับราศีมีโชคเป็นไหมพี่บอยไม่เป็นพี่บอยเขาแบบ
3: มันอยู่ที่สำนักไหนเขาดูให้เธอถ้าให้พี่บอยดูพี่จะดูให้อีกทีอีกแบบนึงไม่รู้เบื่อกันหรือไม่เดี๋ยวว่าต้องดู
4: แต่เอไออ่ะมันชอบแบบว่าพอวันหวยออกใช่ไหม
3: มันหลอกเรา
4: เอไอในอัลกอริทึมในเฟซบุ๊กมันจะชอบหลอกเราพอเรากดเป่าตังค์ปุ๊บมีเวลาลุ้นไม่ถูก
3: พี่แต่ถามมันว่าหวยงวดที่ผ่านมาจะออกอะไรมันก็บอกมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
4: ถูกไหม
3: อ่ะพี่ถามมันแกล้งถามมันอันนี้ก่อนก็ถามอีกแล้วจะออกอะไรอีกก็บอกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพี่ก็ตอบไปว่าบอกไปเรื่อยมันบอกผมบอกไปเรื่อยอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นลุ้นเพื่อความสุขแน่ไม่เถียงเถียงคำไม่ตกว่า
4: ต่อปากต่อคำคุณผู้ฟังวันนี้นะวันนี้หลายเรื่องหลายรสนะวันนี้พี่บอยมีเรื่องอะไรบ้างของพี่บอย
3: แต่นี่ก่อนพี่นิดบอกว่าดาวถูกเลยวันหวยออกบอยจะไม่มา
4: จริงนี่เขารู้ไต่เลยนะว่าคุณหายไปไหนคุณสมศักด
3: ิ์ต่อสายเลยไม่ต้องไปเกินเพราะว่าแขกมา
4: เอาแขกมาแล้ว
3: ท่านธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดี๋ยวอัปเดตเรื่องนี้ก่อนที่ไปจับผับสดๆร้อนๆวันนี้
4: ที่

0: วังใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆใกล้ๆเรา
1: เป็นผ
0: ัก
1: เขื่อนเขาว่าเบื้องต้นไม่มีทางหนีฟงหนีไฟอะไรเลย
0: เดี๋ยวถามก
1: ่อน
0: อยู่มานานหรือยังครับเน
1: ี่
0: ย
1: นั่นท้องที่จะว่าไง
0: นั่นมาแล้วท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะ
1: นั่น
0: ตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมต่อสายอยู่ใช่ไหมฮะน้องกำลังต่อสายอยู
1: ่ต่อสายท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรอผู้บัญชาการนครบาล
0: ช่วงที่3เราจะคุยเรื่องใครจะเป็นผบ.ตร.คนต่อไป
1: นี่พลาดหัวนี้เหมือนเมื่อ2 ปีที่แล้วผบ.ตร.คนต่อไป
0: หัวเดียวกันเลยมันเป็นซีซั่นมันถึงคราวถึงวัน
1: ว่าโพสต์ว่ารอบนี้ใช้แคปชั่นนี้เนี่ยจะใช้ยาวระยะไหนระยะ7 ปีหรือว่ามี
0: โพสต์นี้จะถูกใช้อีก7 ปีข้างหน้า
1: หรือว่า2 ปีใช้ใหม
0: ่หรือว่าปีหน้าก็ใช้แล้ว
1: อะไรอย่างเง
0: ี้ยไม่แน่ไม่นอนเราพูดอย่างนี้มีความหมายไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษ
1: แต่ท่านนี้มาแล้ว
0: แต่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นหน้าตาของตำรวจยุคหน้ายุคหลังบิ๊กต่ายจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ท่านบิ๊กจ๋ออ่ะบิ๊กจ๋อมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสว
0: ั
2: สดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: โหคุณผู้ฟังบอยกับออมนี่คุยกันห้องส่งครับแตกหัวรอบถึงดาวองคาพี่จ๋อมาดับเลยว่าคุยกันแค่จากตรงนี้ดังแค่ห้วยฝางก็พอ
0: พี่จ๋อคะ
1: เมามอยดังมากพี่จ๋อ
2: ครับ
0: พี่จ๋อคะเล่าเรื่องที่ห้วยขวางก่อนว่าไปปฏิบัติการอะไรอย่างไรยังไงคะ
2: ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนนะว่ามันมีผับที่เปิด24 ชั่วโมงแล้วก็มีการอัพยา
0: ใช
2: ่ครับก็จัดชุดลงไปสืบสวนเพราะว่าแค่บอแสไม่พอเนื่องจากว่าการเข้าไปดำเนินการเนี่ยจะต้องมีการขอหมายค้นจากศาล
0: ครับ
2: ก็จัดชุดไปเห็นชุดของแจ้ฮะเข้าไปสืบกว่า7 วันนะฮะ
1: อือ7 วันถือว่าสั้นนะพี่จอใช้เวลาช่วง7 วันผับตรงไอ้ตรงนี้มันเรียกว่าอะไรพี่จ๋อเรียกเป็นสถานบริการสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงอะไรยังไงฮะสภาพของมัน
2: เป็นสถานบันเทิงเถื่อน
1: เป็นผับใช่ไหมผับแบบมิสเปิดเพลงดิสโก้อย่างเงี้ยเหรออ
2: ่าใช่ครับ
0: ลักษณะเป็นสถานบันเทิงแต่เถื่อนเพราะอะไรเถื่อนเพราะไม่มีใบอนุญาตเถื่อนเพราะอะไร
2: ไม่ได้รับอนุญาตใช่ครับ
1: แล้วตั้งอยู่ตรงไหนพี่จ๋อโฟกัสให้หน่อยสิ
2: ถนนประชาอุทิศแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเขตห้วยขวางเลย
1: ใกล้ๆสำนักงานเขตห้วยขวาง
0: นี่จริงๆใกล้ๆที่เรากำลังจัดรายการอยู่เนี่ยพี่บอย
2: ใช่ครับ
1: คำว่าใกล้เขตห้วยขวางหมายว่าใกล้ๆสำนักงานเขตใช่ไหมพี่
2: ใช
1: ่โอ้ my god เขตนี้นี่เคยมีป้ายไวนิลที่ขึ้นอะไรนะเปลี่ยนสัญชาติก็มีนะเลยพื้นที่ที่มันเรื่องมันเยอะ
0: ย่านๆนี้เขาเรียกประชาราษฎร์บำเพ็ญอะไรแถวๆนั้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมองไม่ออกมันจะมีผ้าใบปิดแล้วก็ทำเป็นเหมือนร้านเกม
1: อ๋อเป็นผับลับเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: รู้เฉพาะกลุ่มเลยเหรอพี
2: ่รู้เฉพาะกลุ่มลับเฉพาะลูกค้าที่ต้องมีรู้รหัสลับ
1: โอ้พี่จอดแล้วนิดนึงตรงนั้นสภาพมันเป็นอาคารพาณิชย์ริมถนนหรือว่าอยู่ในซอยหรือว่ามันต้องเข้าหลืบไปนิดนึงอะไรยังไงฮะสภาพตัวอาคาร
2: ติดถนนใหญ่เลย
1: ก็คืออาคารพาณิชย์เหมือนห้องแถวที่เราเห็นถูกไหมฮะ
2: 1 คูหา 4 ชั้น
1: โอ้แค่1 คูหาแต่ว่าเป็น4 ชั้น
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาชื่อลับๆเนี่ยเขาใช้ชื่ออะไรฮะในวงการที่เขาใช้กัน
2: เขาใช้ชื่อผับลับเลยซอยหนึ่ง
0: ชื่อร้านผับลับเลย
1: แสดงว่าหน้าร้านไม่มีป้ายถูกไหมพี
2: ่ไม่มีป้ายอะไรเลย
0: แล้วแฟนๆลูกค้าเข้ามาได้ยังไงคะไม่มีป้ายไม่มี
2: ปากต่อปาก
0: อ๋อเป็นที่รู้กันใช่ไหม
2: เป็นที่รู้กันใช่ครับ
1: แล้วรับเฉพาะ VIP หรือว่าเขาเน้นลูกค้ากลุ่มไหนอย่างไรฮะ
2: เป็นลูกค้าที่ทำงานกลางคืนเมื่อเลิกงานกลางคืนแล้วก็มาผ่อนคลาย
1: เปิดนานยังพี่จ๋อเปิดมานานหรือยังครับผับนี้
2: อ๋อเขาบอกว่าอันนี้คือจากคำรับของเขานะก็ประมาณ2 ปี
1: โอ้โห
0: 2 ปี
1: my god
2: ใช่ครับ
1: แล้วมีพักมีหยุดช่วงไหนบ้างไหมช่วงก็กวาดล้างหยุดไหม
2: ก็ไอ้กำลังขยายผลอยู่ครับตอนนี้กำลังสอบปากคำกันอยู
1: ่ไปจับกลางวันอย่าง
2: คุยกับพี่บอยพี่ออมมียังไม่ได้นอนเลย
1: โอ้ถึงว่าผมหัวล็อกกับออมถึงดาวอังคารพี่จ๋อแบบคุยกันแถวๆตรงนี้พอบอยเสียงแบบโมโนโทนพี่จ๋อบอยถามนิดนึงแล้วปกติผับเขาจับกลางคืนเราไปจับกลางวันเราเจออะไรบ้าง
2: เจอลูกค้าเต็มแน่นทุกโต๊ะเลย
1: หมายถึงเวลาเนี้ยพี่จ๋อเข้าไปตอนกี่โมง
2: 8 โมงเช้าครับ
1: โอ้แสดงว่าตอน
0: 8 โมงลูกค้าอยู่ในสภาพไหนพี่จ๋อที่ไปเจอ
2: กำลังเมาเลยฮะ
0: อือคือน่าจะยาวกันมาตั้งแต่แบบหลังช่วงหลักตีนะตีหนึ่งตีสองอะไรมา
1: คือวันสต็อปอยู่แล้วเนี่ยมันนอนสต็อปแบบยาว24 ชั่วโมงแล้วอย่างพี่จ๋อบอกใช่ไหม
2: ใช่ครับถูกครับ
1: เข้าออกเวียนกันก็ใครคือจะพร้อมตอนไหนมาตอนนั้นเอางั้นเถอะ
2: ครับใช่ครับ
0: อือ
1: จับ

0: ได้กี่คนพี่เบื้องต้น
1: ตอนเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมี26คนแต่ว่าหลังจากตรวจสารเสพติดแล้วเรามีการจับกุมรวมทั้งหมด11คนครับ
0: ทำไมถึงแค่นี้ส่วนที่เหลือคืออะไรฮะ
1: ส่วนที่เหลือคือไม่มีสารเสพติด
0: ก็เป็นแค่นักเที่ยวธรรมดา
1: เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มาดื่มสุราธรรมดาไม่ได้เสพยาใช่ครับ
0: ที่นี่ให้บริการอะไรบ้างฮะใครที่ไปใช้บริการเขามีอะไรเอนเตอร์เทนลูกค้าบ้างพี
1: ่ก็มียาเคยาไอแล้วก็ใช่ครับก็มียาเสพติดเกือบทุกประเภท
2: ค่ะนี่จากข่าวนะพี่จอบอกว่าที่เนี่ยคนจะหนาแน่นตั้งแต่ตีสี่จนถึงบ่ายสาม
1: ใช่ครับเป็นแผนพิธีกรรมเขารอคนลูกค้าที่เลิกงานจากอาชีพของตัวเอง
2: ค่ะคนทำงานกลางคืนทำงานผับบาร์ที่ปกติถูกกฎหมายว่าทั้งวันเถอะพอเลิกงานก็อยากจะผ่อนคลายบ้างที่เที่ยวของเขาก็คือที่นี
1: ่ที่รู้กันในวงการก็คือว่าคูหาเล็กๆแต่ว่าคนเต็มทุกโต๊ะเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยล่ะ
0: พี่จ๋อเจ้าของเป็นคนไทยหรือว่ายังไงฮะ
1: เป็นคนไทยเป็นไทยใหญ่แต่ว่ามีบัตรประชาชน
0: ทำไมไทยใหญ่ถึงกล้าผูกอาจที่จะเปิดอะไรผิดกฎหมายเพราะว่าปกติคนที่ขออภัยนะพี่จ๋อคนที่อยู่ที่ลาบสูงบางทีเขาก็จะระวังตัวเรื่องของการเคลื่อนไหวการมีพฤติกรรมแม้ก็จะได้บัตรไทยใหญ่เป็นคนไทยก็เถอะแต่ว่าบางทีเขาก็ต้องระวังตัวมากๆทำไมคนนี้ถึงกล้านอมินีไหม
1: ไม่ดูแล้วไม่ใช่นอมินีนะครับในเบื้องต้นเพราะว่าเราดูจากการสื่อสารดูจากอะไรหลายๆอย่างนะเป็นเจ้าของตัวจริง
0: เขาจ่ายสวยเดือนมันแพงไหมพี
1: ่โอ้อันนี้ต้องขยายผล
0: ขอไปถามตรงว่าเปิดมาต้องสองปี
1: ต้องขยายอันนี้ต้องขยายผล
0: น่าสนใจ
2: อันนี้พี่จ๋อคะอันเราได้คุยกับท้องที่ไหมว่าผับเนี่ยเขาบอกเขาเปิดมาสองปีท้องที่เคยระแคะระคายบ้างไหมเคยได้กลิ่นบ้างไหม
0: ผ่านแล้วผับเสียงมันดังออกมาไหม
1: ต้องแบ่งเป็นสองกรณี
0: ค่ะเชิญฮะ
1: กรณีแรกแต่พี่รับผิดชอบด้านยาเสพติดไม่ได้รับผิดชอบเรื่องสถานบริการ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็จะเน้นว่ายามายังไงส่งให้ใครอะไรอย่างเงี้ยฮ
2: ะ
1: ส่วนในเรื่องของสถานบริการที่มันมาเปิดมาได้ยังไงอันนี้ต้องส่งให้กองบังคับการนครบาล1เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบครับ
0: ถ้าพี่จ๋อพูดมาถึงจุดนี้แสดงว่าเบาะแสเรื่องนี้มาจากยาเสพติดเหรอพี่
1: ใช่ถูก
0: อันนั้นย้อนบอดแสฟังหน่อยว่าตั้งต้นก่อนจะมาทลายกันเมื่อตอน8โมงเช้าวันนี้มันยังไงฮะ
1: ก็ชุดสืบชุดแก้ไปเฝ้าก็เห็นว่าช่วงที่ลูกค้าออกมาจะเป็นช่วงบ่ายสามโมง
2: ค่ะ
0: มีคนเข้าออกในตึกบ่ายสามโมงอ่ะ
1: บ่ายสามโมงแล้วออกมาลักษณะคือไม่ได้สติไม่เหมือนคนเมาสุราใช่ครับเหมือนเป็นคนเมาเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดใช่ในเบื้องต้นจากคลิปที่อยู่ในสื่อมวลชนนะใช่
0: เห็นอยู่ครับแล้วก็
1: เราก็รวบรวมหลักฐานที่ไปขออนุมัติหมายค้นจากศาลครับ
0: เพราะเราเชื่อว่าไอ้สิ่งที่พฤติกรรมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่การเมาเหล้าที่มันถูกกฎหมายเพราะกินตอนไหนก็กินไปเถอะอย่าจะกินถูกไหมพี
1: ่ใช่คร
0: ับ แต่มันน่าจะเมายาถูกไหม
1: ใช่เพราะว่าถ้าไม่เปิดก็คงต้องมีการทำลายประตูเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีหมายค้นก็การปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ยตำรวจอาจจะเกิดถูกฟ้องหรืออันตรายได
0: ้พี่จ๋อจริงๆแล้วบทแสมันมามากกว่านี้ไหมเพราะว่าแค่เห็นคนเดินออกมาแล้วมีอาการเหมือนเมายาที่ไม่ใช่เมาเหล้าแล้วแค่ขอหมายค้นผมว่ามันน่าจะแม่มันมีอะไรเพิ่มเติมที่เป็นบทแสระดับพี่จ๋อมากกว่านี้ไหมที่ชี้เป้าว่าเฮ้ยที่นี่แหละมันคืออะไรพี
1: ่บอกไม่ได
0: ้ผมก็ว่าอยู่ระดับจอแจ๊คเนี่ยจะมาเห็นคนเมา
2: จู่ๆมาถึงตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรพอจะที่อะไรที่พอจะพูดได้แค่ไหนพี่จอคะมันคืออะไรถ้าพอจะให้คุณผู้ฟังพอเข้าใจหน่อย
0: พอนึกภาพตามได้บ้างนิด
1: ก็เอาเป็นว่าเรามีการสแกนว่าเอาเบื้องต้นว่าใครคือลูกค้าใครคือพนักงานและใครคือเจ้าของ
2: อืมค
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะสแกนจากการเฝ้า7วันเนี่ยก็ถึงมาวิเคราะห์แล้วก็ล็อกเป้าเพราะว่านิ้วเข้าไปทุกคนก็บอกลูกค้าหมดแล้วไม่มีใครบอกเป็นพนักงานหรือไม่มีใครบอกเป็นเจ้าของ
0: ถ้าพี่จ๋อพี่จ๋อคุยถึงจุดนี้ผมโฟกัสเลยว่าเจ้าของคือไทยใหญ่ยามาทางเจ้าของเหรออาถานนะ
1: ใช่ครับถูกครับถูกเขารับสารภาพ
0: เขารับว่าไงพี
1: ่รับสารภาพว่าเป็นคนจัดหายามาแต่ว่าภาคเศษว่าไม่ได้ขายแต่เอาไว้ใช้เอง
0: เบื้องต้นชื่ออะไรพี่คนนี้เอาชื่อเล่นก็ได้

0: ชื่อสอเสือละกัน
1: อันนั้นสอเสือนี่ประวัติเป็นยังไงพี่ก่อนจะมาเปิดผับตรงนี้2ปีเนี่ยเขาไหลมาจากทางเหนือยังไงฮะเส้นทางชีวิต
0: ก็ในเบื้องต้นเจ้าตัวยังไม่ยอมพูดถึงประวัติของตัวเองแต่ตำรวจก็คงต้องตรวจสอบเอง
1: ในสารบบมีประวัติเรื่องของคดียาไหมพี
0: ่ยังไม่พบครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แต่ว่าจะมีคนตอนตรวจสอบมันมีคนจีน2คน
2: ค่ะ
0: เป็นลูกค้าเคยมีประวัติถูกจับยาเสพติดที่ประเทศจีน
2: คนจีน2คนนี้คือคนที่เราก็เหมือนเป็นเป้าหมายของเราด้วยไหมที่เราเคยตามอะไร
0: ไม่ใช่ครับเป็นลูกค้า
2: ที่เรามาเจอโดย
0: ลูกค้าที่ตามมากับสาวกลางคืนเหมือนไปเที่ยวใช้สถานบริการแล้วก
1: ็บินกลับไป
0: แล้วก็ตามไม่ใช่ครับที่เขาทำบริการเสร็จแล้วยังไม่สะใจก็ชวน
1: สาว
0: ๆมาที่สาวๆก็ชวนมาต่อที่นี
1: ่อ๋อแล้วก็แล้วที่คนจีนนั้นโดนจับคือโดนจับที่ประเทศเขาไหมฮะ
0: ที่โดนจับเป็นประวัติที่ประเทศเขา
1: เพราะว่ามีสารเสพติดติดตัวไปอย่างนี้เหรอพี่หรือว่ามีของติดตัวไป
0: เรามีเรคคอร์ดคร่าวๆแค่นี้ในเบื้องต้นที่คุยกับทางการจีนแต่ว่ารายละเอียดพี่กำลังขอฉบับเต็มมาอยู่
1: พี่จ๋อผมถามนิดนึงเรามีเหตุที่โรงเรียนลาดพร้าวที่นั่นก็มีผู้เสียชีวิตเยอะเลยต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวพวกเขาเหล่านั้นจุดนี้เนี่ยสภาพบอกว่านั่นคือที่เปิดนะนี่คือที่ปิดหมายถึงว่าเป็นสถานที่ปิดแล้วก็ลับมากอโคจรสุดๆถ้าเกิดเหตุเช่นเดียวกันสภาพจะเป็นยังไงพี
0: ่โอ้เละเลยดูไม่จืดเลยเพราะว่าไม่ได้เมาเหล้าเมายาด้วย
2: ค่ะ
1: ไม่ต้องหนีเรื่องหนีไม่ออกอ
0: ่ะใช่หนีไม่ออกข้างหลังไม่มีทางออกเลยแล้วก็มีทางเข้าทางเดียวที่เขามีทางเข้าทางเดียวเพื่อสกรีนลูกค้าใช่สกรีนลูกค้าว่าอย่าให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ต้องบอกว่าน่าจะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจำนวนมาก
2: ค่ะพี่จ๋อคือเขาเป็นอาคารพาณิชย์หลายชั้นเนาะ
0: สี่
2: ชั้นที่ให้บริการนี่กี่ชั้นคะ
0: ชั้นเดียว
2: อ่ะคันชั้นล่างชั้นเดียว
1: ให้มันก็ไม่ใหญ่เลยนะพี่จ๋อมันก็แคบๆอยู่เนาะ
0: แคบๆนะครับนั่นแหละครับคนพวกนี้จะชอบมันเป็นแบบตื้นแหละ
1: ผู้พี่จ๋อแสดงว่าท่านนาทีที่พีคสุดๆเหมือนคนเบียดกับรถไฟฟ้าตอนเช้าๆเลยไหม
0: ใช่ถูกต้องก็คือเนี่ยช่วงที่เราเข้าเลยเนี่ย8โมง9โมง
2: ค่ะ
0: ข้างในก็ไม่รู้ข้างในก็ไม่รู้ว่าเป็นตอนเช้าเพราะว่าเขาติดฟิล์มทึบแล้วก็ใช่แล้วก็มีบุที่กันเสียง
2: แล้วเขาใช้อย่างเคสที่ลาดพร้าวตอนนั้นมันเป็นโฟมใช่ไหมที่มีปัญหาที่พี่มองว่าอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้มันเกิดไฟไหม้ขนาดนั้นที่นี่เขามีการบุเสียงอะไรแบบนั้นไหมคะเสียงดัง
0: มีบุเสียงใช่ครับมีบุเสียงด้วย
2: ค่ะเสียงเขาไปกวนบ้านข้างๆไหมเพราะเหมือนเป็นอาคารพาณิชย์เนาะจากข่าว
1: ชาวบ้านว่าไงพี
2: ่ข้างๆเขาเคยได้ยินเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยไหมคะหรือเขาไม่เน้นเพลงเน้นบรรยากาศด้านในอย่างเดียวเมาไม้กันอย่างเดียว
0: ชาวบ้านออกมาดีใจยกหมูท่วมหัวเลยที่ตำรวจเข้ามาจับ
1: เออแล้วทำไมก่อนอันนี้ชาวบ้านไม่ร้องอ่ะพี
0: ่อันนี้พี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน
1: โอ้ได้คุยบ้างไหมพี่จ๋อหลังไมค์กับชาวบ้านได้คุยมาว่าคุณป้าคุณน้าคุณลุงคุณอาทำไมก่อนอันนี้ไม่ไปร้องเขตไม่ไปร้องนั่นชัดชาติเมื่อยุคที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยท็อฟฟี่ฟองดูเขาก็มีนะ
0: ยังไม่ได้คุยครับ
1: โอ้
2: ตอนนี้พี่จ๋อบอกว่าอยากนอนมากเลยเขายังไม่ได
1: ้บอยสออมสังกตาสว่าง
0: ปกติจะไม่ค่อยไม่ใช่เสียงแบบนี
1: ้เชื่อใช่
2: เพราะว่าตะกี้เราร่าเริงกันมาแล้วก็เจอพี่จ๋อคือเข้าใจเลยนี่วันนี้พี่จ๋อต้องยังไม่ได้นอนยังขยายผลอยู่ค่ะ
0: ครับก็พอดีไปนัดพี่บอยเขาไว้ก็เลยต้องรับผิดชอบ
1: พี่จ๋อผมถามนิดนึงเจ้าของคนไทยใหญ่เนี่ยคนเนี้ยเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของที่เดียวหรือมีธุรกิจอื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวกับเรื่องกลางคืนหรือธุรกิจใดๆก็ตามที่เป็นขนานสาขาของเขาเนี่ย
0: อันนี้ต้องตรวจสอบเพราะว่าเข้าไปก็ขนาดเงินสดก็300,000แล้ว
1: โอ้โหเป็นเจ้าของเดียวเลยไหมหรือว่ามีกรรมการมีผู้ถือหุ้นร่วมในตรงนี
0: ้เบื้องต้นเขาให้การว่าเป็นเจ้าของเดียวแต่ว่าเราก็ยังไม่ปักใจเชื่
1: อขอถามคำถามแบบเบสิกที่เขาถามกันเจอโพยสวยบ้างไหมฮะเขาชอบไปเจอกันไงไม่ว่าจะบ่อนไก่บ่อนวัวหรือบกที่แบบจ่ายจ้าคนจ่ายในต่อจ่ายอะไรอย่างนี้เราเจออะไรแบบถามแบบนั้นบ้างไหมพี่
0: ก็ต้องตอบแบบเบสิกว่าขอเวลาตำรวจทำงานสักนิดเพราะว่าถ้าให้สัมภาษณ์ไปก็จะเราก็จะดำเนินการอะไรไม่ได้เลย
1: เข้าใจผมก็ถามไปอย่างนั้นแล้วพี่จ๋อว่าเบสิกเ
2: หรอมาเรื่องหลักของเราพี่จ๋อว่ายังไม่เข้าเรื่องหลักนะที่ล่าสุดนะไอซุกมาถาม
0: พี่ยัง
1: ไอเรื่องที่นัดเรื่องขนยาไปญี่ปุ่น2กิโลคือที่คุยกันเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นแค่เขาเรียกว่าม
2: ันเป็นเคสเฉพาะหน้า
1: แต่ว่าไอ้เมนคอร์สเนี่ยกำลังจะเริ่มนาทีที่28แล้วเนี่ย

0: ทำมาอาหารหลักจะกลายเป็นอาหารรองพี่จ๋อตะกี้เข้าใจรู้เรื่องเดี๋ยวขยายผลต่อขอถามเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ฟังมันขยายผลมันเงี้ยมันเรียกว่าขยายผลก็ไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่องจากกรณีแอร์บ้านเราที่ถูกจับที่ออสเตรเลียฐานหิ้วเฮโรอีนซุกซ่อนในกระเป๋าช้างไปซึ่งอันนั้นเป็นตำรวจออสเตรเลียเขาจับบ้านเราก็ขยายผลจับกลุ่มกันเพิ่มเติมพี่จ๋อก็ไปร่วมจับกับปปส.เนาะแล้วก็ตอนนี้เป็นคดีพิเศษไปแล้วแต่มีอีกเคสหนึ่งมันก็ขนานกันขึ้นมาถูกไหมพี่จ๋อเรื่องนี
1: ้ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นยังไงพี่จ๋อเล่าให้ฟังหน่อยที่ไปจับไอซ์ที่เอาไปญี่ปุ่นเนี่ยฮะ
1: พอมีข่าวเรื่องแอร์เนี่ยก็ทำให้มันจะมีคนที่มีอาชีพด้านนี้โดยตรงเลยที่รับยืมของไปต่างประเทศเนี่ยเขาระวังตัวก็เจ้าตัวก็สนพอระวังก็ตรวจสอบเอง
2: คร
1: ับปรากฏว่าตรวจสอบสิ่งที่กำลังจะต้องหิ้วไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตัวเกียวก็ตรวจสอบเป็นมะขามเปียก
2: ค่ะ
1: เขาเปิดดูแล้วปรากฏว่าเห็นกระดาษแผ่นกระดาษฟอย
2: ล
0: ์ในมะขามเปียก
1: ในมะขามเปียก6อันก็เลยเอามาแสดงความบริสุทธิ์ใจมอบให้กับตำรวจสน.บางยี่ขัน
2: ค่ะ
1: ใช่ครับตำรวจสน.บางยี่ขันก็ตรวจสอบใช้ฐานตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าเป็นสารเสพติดชนิดยาไอซ์
2: ค่ะ
1: ก็รายงานแล้วผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็สั่งทีมที่ลงไปสืบสวนครับ
2: ปลายทางอันนี้เขาให้ส่งที่ไหนคะคือไปส่งที่ญี่ปุ่นหรือส่งใครอะไรเงี้ย
1: โตเกียว
2: เป็นคนไทยส่งคนไทยที่โตเกียวเหรอคะ
1: คนไทยมารับอีกทีแล้วก็จากข้อมูลเบื้องต้นก็คือคนไทยก็จะไปส่งให้คนอีกท่อหนึ่งว่าคือเขาคัดเอาแผนประกอบกรร
2: ม
1: ก็จะคล้ายๆเลยคล้ายๆมีนาเลย
2: ค่ะ
0: พี่จ๋อเขาให้การอย่างไรคนที่มาจ้างเขาให้เอามะขามเปียกล็อตเนี่ยไปส่งญี่ปุ่นเนี่ยมันมายังไง
1: รู้จักกันในเพจซึ่งเป็นอวตาร
0: คือปัจจุบันมันมีเพจรับจ้างหิ้วของแต่เขาไม่ได้รู้จักกันในนั้นถูกไหมพี่
1: รู้จักกันในนั้นนะแล้วก็ทางนั้นก็มีเฟซที่เป็นอวตารนะ
0: อ๋อทักมาหลังบ้านอีกทีว่าจะจ้าง
1: ใช่ก็เป็นอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็จ้างใช่ครับก็ค่าหิ้วครั้งนี้เป็นเงินประมาณ 6,700 กว่าบาท
2: ราคามันเรทใกล้ๆกันเลยนะพี่จอยเนาะ
1: ใช่ถูก
0: พี่ไปส่องมาออมเขามีราคาเฉพาะเลยว่ากิโลเท่าไหร่
2: กิโลละ450อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ถูกครับ
0: คือเขาไม่รับหิ้วแพงนะเขาก็หิ้วกันราคาประมาณนี้เลย
2: คือเพราะว่าใครมาจ้างเราในราคาบอกบางทีก็ไม่เอะใจแต่จากเคสน้องที่ออสเตรเลียมันก็นำมาสู่เคสนี้ก็เป็นแอร์เหมือนกันถูกต้องไหมคะเขาก็ยังคง
1: ไม่ใช่แอร์มีอาชีพหิ้วของเลยหิ้วไปหิ้วกลับ
2: ค่ะ
0: คือเดี๋ยวผมนะพี่จ๋อผมได้คุยกับน้องคนหนึ่งเป็นนักศึกษาไทยอยู่ที่ออสเตรเลียเดี๋ยวค่าคุยกับพี่จอจบเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดเสียงตรงนี้ให้ฟังเขาก็โพสต์หาคนหิ้วแล้วก็มีสแกมเมอร์ไปหลอกเขาโอนเงินอันนี้โชคดีไปเขาจะเป็นคนจ้างเออก็คือกลุ่มเนี้ยมันคึกคักมากนะพี่จอบอยแฝงตัวเข้าไปเป็นสมาชิกเพราะไปกลุ่มเปิดใครก็เข้าได้น้องออมคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
0: เพราะว่าแล้วเขามีการโพสต์ถามอย่างนี้ด้วยพี่จอว่าหลังมีกรณีแอร์เข้าใจคำนี้ราคารับหิ้วเพิ่มขึ้นไหมคะหรือว่าอย่างไรหรือว่าเท่าเดิมคือคุยกันเป็นปกติของสังคมคนในกลุ่มอะ
2: เหมือนไม่ได้หยุด
0: ทั้งที่เขาก็ไม่ได้รู้จักกันนะ
2: อาชีพนี้ไม่ได้หยุด
0: ไม่หยุดเลย
2: แต่ว่าอาจจะอัพราคาอาศัยสถานการณ
0: ์
1: เนี่ยติดคุกได้โดยไม่รู้ตัว
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ออมแล้วว่าเราให้พี่จอไปนอนไหมเหมือนพี่จอแบตเตอรี่มันน่าจะเตือนเหลือ 5% สุดท้ายแล้วล่ะ
1: ทำนองนั้นคร
0: ับ ทำนองได้พี่จอพักผ่อนนะพี่จอ
1: คร
0: ับขอบพระคุณมากเลย
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดี
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
0: ออมคุณผู้ฟังเดี๋ยวบอยขออนุญาตเปิดคลิปเสียงที่บอยได้คุณน้องตอนนี้น้องอยู่ออสเตรเลียนะครับไปศึกษาต่อแล้วก็ขออนุญาตนำคลิปเสียงเนี่ยมาใช้เพื่อทำสกู๊ปออนแอร์เกี่ยวกับเรื่องการเตือนภัยนี่แหละก็เดี๋ยวให้น้องให้ฟังแล้วกันน้องคุยอยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีเออนะว่ามันมีพฤติการแบบนี้แต่ต้องเกริ่นก่อนว่าน้องเนี่ยเขาโดนลักษณะเหมือนอยากจะซื้อของจากไทยเขาบอกว่าส่งไปสนีมันช้าเขาก็เลยจะหาคนหิ้วไปแล้วก็ไปโพสต์สุดท้ายโดนสแกมเมอร์หลอกว่าจะรับหิ้วแล้วก็ให้น้องโอนเงินสุดท้ายก็เสียเงินฟรีอ่ะคุณผู้ฟังต่อเนื่องกันลองฟังเสียงของน้องผู้เสียหายท่านนี้นะครับอ้าวเครื่องโทรศัพท์บอยไม่ทำงานมาแล้วครับ
3: เกิดขึ้นก็คือหนูเนี่ยตัดสินใจเดินทางมาศึกษาต่อที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่ไหมคะแล้วก็

0: หลังจากที่มาอยู่สักพักก็พบว่ามีของที่ต้องการบางอย่างแล้วก็เห็นว่าในกลุ่มคนไทยเนี่ยมักนิยมการใช้บริการการรับหิ้วของจากไทยแล้วก็เนื่องจากมันมีราคาที่ถูกกว่าการส่งทางไปรษณีย์แล้วก็รับของได้เร็วกว่าด้วยก็เลยตัดสินใจจะทดลองการใช้บริการนี้เป็นครั้งแรกนะคะโดยตัดสินใจสั่งสินค้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยไปรวมไว้ที่บ้านที่ประเทศไทยก่อนค่ะแล้วก็ตอนที่กำลังตัดสินใจจะฝากขี้แล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ลูกเรือสายการบินไทยลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาพอดีก็ทำให้เกิดการกลัวขึ้นของกลุ่มผู้รับหิ้วรายเดิมเขาก็จะปฏิเสธการรับหิ้วหมดเลยหรือไม่ถ้าเกิดว่าบางคนที่ยังรับเขาก็คือจะรับเฉพาะที่แบบส่งของจากบริษัทลงที่บ้านพวกเขาเท่านั้นเลยโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะดิฉันเลยจำเป็นต้องโพสต์ประกาศตามหาผู้รับหิ้วรายใหม่ในกลุ่ม Facebook ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็เข้ามาหลอกลวงในครั้งนี้ค่ะส่วนถามว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้วิธีอะไรนะคะก็คือเขาใช้วิธีการพูดคุยตีสนิทแล้วก็เขามีความเป็นมืออาชีพสูงมากค่ะก็คือโดยใช้วิธีการติดต่อผ่านโทรศัพท์ก็คือใช้วิธีการโทรแทนการพิมพ์แล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่หนูเองเนี่ยกำลังยุ่งกับการเดินทางก็คือไปกับเพื่อนต่างชาติด้วยกันกำลังเที่ยวอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็เขาใช้วิธีการทำให้เราตายใจก็คือเขามีข้อมูลที่แน่นมากเขาสามารถตอบคำถามได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการขนส่งที่ไทยหรือฝั่งออสก็ตามแล้วเขารู้เรื่องที่ออสดีแบบเหมือนเขาเคยมาที่ออสจริงๆแล้วก็เนื่องจากการใช้ Facebook สำรองในการซื้อขายของกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติมากของที่ออสก็เราเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจตรงนี้เลยก็คือแบบลืมไปเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่ไทยและที่ไทยอาจจะเป็นมันต้องเอะใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้แล้วตัวมิจฉาชีพเขาก็ใช้วิธีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความแบบรีบร้อนก็คืออาสาจะสั่งสินค้าเองเพิ่มเติมให้หมดเลยแล้วก็แบบเร่งรัดโทรจี้ให้โอนเงินแล้วก็อ้างว่าแบบจะรีบดำเนินการให้เพราะพี่ต้องปิดกระเป๋าวันพรุ่งนี้แล้วนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะให้เราเกิดความวุ่นวายใจแล้วก็ทำให้ตัวหนูเนี่ยเกิดความขาดความรอบคอบแล้วก็โอนเงินไปตอนที่จังหวะกำลังยุ่งๆเลยถามว่ารู้ตอนไหนว่าถูกหลอกใช่ไหมคะก็รู้ทันทีหลังจากส่งสลิปไปให้เขาแล้วก็บอกพี่คะขอการบักหลักฐานการสั่งซื้อด้วยนะคะแต่ตัวเขาก็คือหายพอกดโทรหาเขาก็ตัดสายทิ้งก็เลยมั่นใจว่าถูกหลอกแล้วพอมานั่งทบทวนเหตุการณ์อีกครั้งก็พบว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันก็มีพิรุธทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกแล้วก็คือตัวหนูเองเนี่ยก็ถูกเบียดเบียนความสนใจด้วยความยุ่งธุระของส่วนตัวตัวเองด้วยนอกจากเที่ยวอยู่กับเพื่อนก็คือมีธุระจากที่บ้านอยู่ด้วยค่ะตอนนั้นแล้วก็ประกอบกับการถูกเร่งรัดอย่างหนักก็คือไม่ได้มีเวลาได้ฉุกคิดถึงพิรุธเรื่องพิรุธของเขาเลยซึ่งปกติแล้วเป็นคนที่รอบคอบในการซื้อขายออนไลน์อยู่แล้วตลอดเพราะว่าซื้อของออนไลน์บ่อยซื้อของมือสองบ่อยอะค่ะก็จะดับเบิลเช็คตลอดแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือเป็นการผิดพลาดครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกโมโหตัวเองมากแต่ก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นบทเรียนให้กับตัวเองก็อยากจะมาเตือนภัยคนอื่นๆนะคะว่าทุกครั้งในการทำธุรกรรมออนไลน์หรือสั่งของเนี่ยโดยเฉพาะการฝากหิ้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ตั้งสติใจเย็นๆแล้วก็อย่าปล่อยให้ความรีบร้อนหรือการเร่งเร้าของอีกฝ่ายมันทำให้เราลนลานสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องตรวจสอบข้อมูลของผู้บริการอีกฝ่ายให้ถี่ถ้วนอย่าไปหลงเชื่อเพียงแค่ว่าเขาดูมีความรู้หรือว่าเขาพยายามเร่งรัดให้เราทำอะไรแบบอย่าไปหลงเชื่อเขาหรือถ้าเกิดเขาดูแบบว่าเร่งรัดเราผิดปกติก็คือสันนิษฐานไว้เลยว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพเลยก็ได้ค่ะแล้วก็อยากให้ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยเป็นเช็คทุกๆครั้งก่อนโอนเงินจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อเหมือนกรณีของหนูนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: น้องออมเป็นไงคุณผู้ฟังฟังแล้วเป็นไง
2: ค่ะ
1: มันก็มีเทคนิคของมันเนาะให้เราไปโพสอ่ะเดี๋ยวก็มีคนมาตอบเชื่อไหมพอน้องคนที่ไปโพสต์ว่าเขาถูกหลอกก็มีคนมาบอกว่าหนูก็เพิ่งโดนไปค่ะ1,000-2,000 อะไรแบบเนี้ย
2: มิจี้นี่แบบ
1: ไปทุกวงการรันตลอด
2: เขาอัปเดต
1: นะรันเดี๋ยวไม่ได้
2: อัปเดตข่าวสารเขารู้อะไรกำลังเป็นเทรนด์แล้วเขาเข้าไปทุกช่องนะ
1: แต่ทุกวันนี้กลุ่มนี้ก็ยังคึกคักไม่ได้มีซบเซาเหมือนตลาดสดทั่วไป
2: ใช่ไหม
1: เนี่ยวันนี้เข้าไปดูก็ยังมีจะไปญี่ปุ่นก็หิ้ว
2: เอาเนี่ย
1: มันเป็นช่องว่างมากเลยนะต้องระวังนะ
2: ต้องระวังนะอันนี้ก็เริ่มคิดนะบางทีเดี๋ยวออมเดินทางใช่ไหมต่อไปเวลาใครจะฝากอะไรเริ่มคิดแล้วนะ
1: ฝากซื้อไม่แปลกถ้าเราซื้อจาก
2: ซื้อจากนู้นแล้วก็
1: หรือว่า
2: แต่ฝากเอาไป
1: หิ้วไปยังไม่ได้แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีอ่ะของที่มาฝากออมอ่ะถ้าจะมีคนอีกคนฝากเข้ามาแล้วเขามาฝากออม
2: อะไ
1: รแบบนั้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ่ะวันก่อนอันนี้เดี๋ยวเราช่วงที่4ดีกว่าเรื่องหิ้วเนี่ย
1: ครับเดี๋ยวนี้พักสักครู่ช่วง

0: ถ้าคุยกับท่านผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.นะฮะเรื่องของการไปเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีที่พัทยา
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5
1: 16นาฬิกา41นาทีค่ะอยู่กับสน. 100.5 นะคะ
0: หลังไมค์ก็เป็นเรื่องดาว
1: ยังอยู่กับนะกับพี่บอยนะคะแล้วก็ออมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปต่อสายเลยค่ะท่านพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ท่านไปเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต
0: ่
1: างด้าวเฟส4เขามีเฟส1เฟส2เฟส3เขาไปทำงานมา2เฟสแล้วใช่ไหมเฟส3ที่ไหนนะ
0: ภูเก็ต
1: ภูเก็ตเฟส3ที่ภูเก็ตแล้วเฟส4ที่ชลบุรีก็โอเค cover พื้นที่พัทยาและหลายๆจุดในชลบุรีนะเมื่อวานนี้ก็หลายจุดค้น41จุดไหมถ้าจำไม่ผิด
0: ใช่ก็เจอธุรกิจที่เป็นนอมินีนี่ถ้าผมดูตัวเลขเอาไว้
1: 14กว่า
0: ใช่น้องออ
1: คือนี่คือหมายถึงว่าทั้งชลบุรีนะ
0: 14,264 รายอ
1: ันนี้เป็นข้อมูลที่เขาไปสแกนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเวลาบริษัทจะเปิดต้องจดทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยเขาต้องไปจดทะเบียนบริษัทบ้านห้างหุ้นส่วนจำกัดพอไปจดแล้วเนี่ยมันมีพัทยามีบริษัทเยอะแยะมากมายเพราะเป็นเมืองแบบชลบุรีนะไม่เป็นเมืองธุรกิจเศรษฐกิจ
0: ก็จดละ76,000กว่าทั้งหมด
1: แต่สงสัยนะใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าสงสัยว่าเข้าข่ายนะไม่นี่14,000
0: เ
1: ยอะมากนะ
0: ก็จดเบ็ดเสร็จเนี่ย 76,343 รายแต่ว่ามีเนาะเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาถือหุ้นด้วยเนี่ย 28,000 เศษ
1: เกือบ 20%
0: แล้วก็สแกนเพราะว่าเป็นนอมินีเนี่ย 14,000
1: มากกว่า 20% มั้ย
0: ใช่นี่มาแล้วเดี๋ยวให้ท่านนี้เล่าฮะท่านพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้ไปเองเลยสวัสดีครับพี่นพสินครับ
6: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะอยู่กับพี่บอยและน้องออมนะคะ
0: และคุณฟัง FM 100.5 นะครับ
6: ครับผมครับคุณครับ
0: พี่นพสินครับเชิญเลยฮะเล่าเลยจะปูพื้นตั้งแต่เฟส1 2 3จนมาถึงเฟสนี้ที่ชลบุรีก็ได้เชิญนะ
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความคอนเน็กต่อเนื่องกันยังไง4เฟสเนี่ยค่ะ
6: ก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับคือว่าจากภายใต้นโยบายเร่งด่วนของท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มอบแนวคิดในการดำเนินงานเรื่องการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพ
1: ิ
6: ท
1: ัก
6: ษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อกวาดล้างขบวนการนอมินีนะครับในครั้งนี้นะครับ

0: ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับโดยมอบหมายให้ทางสำนักงานแห่งชาตินะครับโดยท่านพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้ช่วยการตำรวจชาตินะครับและท่านผบ.ตร.เองก็ได้มอบหมายต่อให้ทางพลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและข้ามเมืองหนึ่งกฎหมายและท่านผบ.ตร.ก็ได้สั่งตั้งหัวเป็นชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายโดยมีท่านรองสำราญเป็นหัวหน้าซึ่งเราได้บริการเปิดบริการไปแล้วทั้งหมด3เฟสด้วยกันนะครับครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญในภาคใต้โดยเฟสแรกก็คือฝั่งอ่าวไทยคือพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: คร
0: ับนะครับรวมไป2เฟสที่พะงันนั้นเราทํา2ครั้งนะครับนําเรียนนะครับพี่บอยนะครับ
1: ครับผม
0: แต่กับพี่น้องประชาชนนะครับเฟสที่3เนี่ยเราทําที่ในส่วนของฝั่งอันดามันก็คืออันในส่วนของจังหวัดภู
2: เก็ต
0: นะครับกระบี่พะงานะครับซึ่งปรากฏว่าทั้ง3เฟสที่ผ่านมาเราครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด130ไร่นะครับรวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ 1,671 ล้านบาทศาลได้มั่นหมายจับเกี่ยวกับเรื่องนอมีทั้งหมด107หมายจับนะครับซึ่งมีต่างชาตินะครับที่กระทำความผิดประมาณ67คนนะครับคนไทย29คนซึ่งต่างชาติมีประมาณ13สัญชาติด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าสัญชาติเดียวนะครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครับปรากฏว่าในเฟสที่4นะครับเราก็มาทางภาคตะวันออกเนื่องจากว่าทางตม.ชลบุรีนะครับได้มีการจับกลุ่มคนต่างด้าวและปรากฏว่าจากการขยายผลพบว่ามีการส่งข้อมูลภายในระหว่างกลุ่มคนต่างด้าวด้วยกันเองมีการประกาศขายให้เช่าบ้านพร้อมที่ดินนะครับโดยมีนายหน้าชาวรัสเซียผ่านเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศรัสเซียทั้งมีการเรียกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีนะเป็นภาษารัสเซียว่าหมู่บ้านของชาวรัสเซียอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นที่มาว่าเมื่อมีรายงานให้ต่างกับทางชุดเฉพาะกิจนะครับปราบปรามคนด้าวโดยท่านรองสำราญเป็นหัวหน้าเราได้มอนิเตอร์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็พบว่าในจังหวัดชลบุรีนะครับมีการจดนิติบุคคลทั้งหมด 76,343 รายโดยประกาศเราก็ตรวจสอบกับทาง BBD นะครับก็พบว่านิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างด้าวเนี่ยนะครับมี 28,413 รายนะครับเราก็ตรวจสอบเจาะลึกไปอีกว่าในจำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยนะครับเรามีวิธีการในการตรวจสำรวจตรวจสอบคือว่าถ้าผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยและปรากฏว่าก็มีบัตรประชาสังคมนะครับก็คือเป็นพนักงานลูกจ้างบริษัทเนี่ยแล้วก็แล้วไปเข้าถือหุ้นของบริษัทต่างๆที่ไปจดทะเบียนขึ้นกับสองมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นอย่างนี้พี่บอยมันน่าคิดแล้ว
1: มันตรง
0: เหตุแล้วตรงเหตุแล้วนะครับ
2: คือได้สิทธิ์ผ่านด้วย
0: เหตุที่สามอีกนะครับปรากฏว่าที่ตั้งบริษัทที่เดียวกันมีการจดทะเบียนบริษัทเป็นหนึ่งร้อยบริษัทเลยอ
2: ้
0: าวก็เลย
1: ตั้งข้อมู
0: ลน่าใช่แหละสามส่วนนี้ก็มานักวิเคราะห์ว่าตอนนี้มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิติบุคคลที่นอมินีรางวัล 14,264 รายนะครับและปรากฏว่าพอเรามาพุ่งเป้าในการที่เรามีพบชาวต่างด้าวและจับกลุ่มเนี่ยและมีการโพสต์เรื่องหมู่บ้านชาวรัสเซียก็เลยไปจับปรากฏว่าเราพบกลุ่มชาวที่เป็นบุคคลต่างด้าวร่วมกับคนไทยนะครับซึ่งเป็นชาวรัสเซียเนี่ยไปมีการจดจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อถือครองบ้านในโครงการสอพัทยารวม6ครั้ง6โครงการซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวรวมประมาณ775หลังมูลค่าเกือบ 5,000 ล้านบาท
1: โอ้โห
2: บ้านหรูอย่างนี้เลยใช่ไหม
0: บ้านหรูเลยฮะทีนี้ต้องมาตรวจสอบต่อว่าในจำนวนนิติบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีชาวต่างด้าวถือครองอยู่ประมาณเท่าไหร่ปรากฏว่าเป็นนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับคนไทยเนี่ยทั้งหมด435บริษัทเราก็ตรวจสอบเชิงลึกไปว่านิติบุคคลที่ถือหุ้นแทนและปรากฏว่ามีสับไข้กันไปไข้กันมานะครับแล้วถือหุ้นในตัวคนดังกล่าวเนี่ยมีเท่าไหร่ในงวดนี้เราเลยเข้าไปดำเนินการทั้งหมด19บริษัทนะครับซึ่งนำตัวคนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาสอบปากคำก็ยอมรับสารภาพว่าตัวเองเป็นนอมินีอยู่จริงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนต่างด้าวที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50แล้วถือครองที่ดินในส่วนของโครงการสพัทยาเนี่ยนะครับโครงการอีก14บริษัทเพราะฉะนั้นเมื่อวานเราดำเนินการทั้งหมด33บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออีก400กว่าหลังนะครับที่ดำเนินการต่อนะครับซึ่งในส่วนของ33บริษัทเนี่ยเราดำเนินการจับกลุ่มนะครับชาวรัสเซียทั้งหมดเป็น2ครอบครัวด้วยกันครอบครัวแรกก็ได้คนผู้ชายเป็น1คนและชาวรัสเซียครอบครัวที่2พ่อแม่ลูกเลยนะครับ3รายรวมแล้วหมายจับเมื่อวานออกไป4รายนะครับจับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วก็ขอหมายค้นทั้งหมด41หมายทำการนะครับทำการยึดข้อมูลหลักฐานทั้งหมดทั้งเอกสารการจดทะเบียนเอกสารทางบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะครับและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศนะครับ เพราะเราเชื่อว่า

0: นี่เฉพาะโครงการในสพัทยาแค่6โครงการนะครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานมีการประชุมร่วมกันกับทางกรมการปกครองนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านรองผู้ว่าที่ดินจังหวัดพาณิชย์จังหวัดนะครับและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยท่านรองอธิบดีมาเองนะครับก็ร่วมมือกันในการบูรณาการกำลังกันซึ่งในส่วนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงมากต้องการเห็นภาพว่าทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานชาติกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ว่าและก็ท่านรองผู้ว่านะครับและก็หน่วยงานเฉพาะเลยคือ DBD ก็คือกรมพัฒนาที่ดินการค้าที่ดินจังหวัดอาณิจังหวัดร่วมมือกันนะครับในการที่จะทำไงไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบจากกรมสนับสนุนชาติให้กับคนไทยแต่เราไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับที่เราต้องการให้มีทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในเมืองไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆภายใต้พรบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าถ้าคุณมาทำธุรกิจในบัญชี1 2 3เนี่ยถ้าถูกต้องเนี่ยบัญชี2นะครับคุณก็ไปขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยความเห็นชอบของครม.ก็จบแล้วนะครับส่วนจะทำบัญชี3ก็คุณไปขอจากไหนขอจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้นะครับมันมีช่องทางหนทางที่ทำให้ถูกต้องแต่ปรากฏว่าจากการสืบทราบทั้ง4เฟสดำเนินนะครับ ลอยตั้งแต่กอพังงานมาภูเก็ตมากระบี่พังงาเนี่ยแล้วก็มาถึงชลบุรีเราพบก็คือมันมีบริษัทต้นน้ำที่ผมพูดต้นน้ำตลอดคือบริษัททนายความและการบัญชีเนี่ยไปแนะนำให้ชาวต่างชาติในทางที่ช่องทางที่มีพิษไม่ถูกต้องอ่ะว่าง่ายว่าสามารถเราจดทะเบียนได้โดยการเปลี่ยนชื่อถือหุ้นได้นะครับจากเบื้องต้นเนี่ยเขาจดทะเบียนรอไว้เลยเป็นคนไทย3คนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอจดทะเบียนเสร็จปั๊บผ่านการอนุมัติเป็นนิติบุคคลหนึ่งอย่างถูกต้องแล้วมีคนเป็นคนไทยแต่ว่าโอเคละแล้วระหว่างทางนั้นจนมาถึงเนี่ยก็เปลี่ยนเอาผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติมาสัดส่วนก็ผิดกันแล้วนะครับเป็นว่าไม่ใช่49-51แล้วเสร็จแล้วก็เอาไปถือครองที่ดินซึ่งเมื่อสัดส่วนของต่างด้าวมันเกินกว่านะครับของคนไทยเนี่ยเกินกว่า 50% มันไม่ได้มันผิดแล้ว
2: ถูกไหมครับ
0: สองคนไทยนั้นที่เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับคุณน่ะปรากฏว่าคุณไม่รู้จักมาก่อนเลยอย่างเมื่อวานน่ะที่ท่านรองสำรานสอบถามผู้ต้องหาคนแรกนะครับที
2: ่
0: เป็นชาวรัสเซียถามว่าผู้ถือหุ้นของคุณที่เป็นคนไทยที่ผมเอามาสอบปากคำเนี่ยเคยรู้จักมาก่อนหรือไม่บอกไม่รู้จักมาเลยแต่ว่าเป็นบริษัทการบัญชีเนี่ยจัดทำให้เขา
2: ค่ะ
0: นะครับซึ่งในส่วนเนี้ยเขามาที่มาที่ไปของคนไทยดังกล่าวมาอย่างไรหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัทของพนักงานการบัญชีสองเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นลูกที่เป็นลูกมาจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมว่ามันก็ต้องเตือนกันต้องบอกกันว่าคนที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับแล้วบริษัทการบัญชีต้นน้ำได้เลยหนึ่งพอเขาจดทะเบียนให้เสร็จปั๊บเขาก็ดูแลบริษัทดังกล่าวนี้ต่อเลยทำงบดุลให้ก็คิดค่าจ้างเป็นรายเดือนอีกน
2: ะ
0: ครบค่าดูแลอีกครบถ้วนในบริการวงจรเดียวซึ่งผมว่าในส่วนนี้บริษัทต้นน้ำเนี่ยมันมีความผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการเลียนแบบแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
2: ค่ะเท่าที่ฟังดูมันเหมือนมีสี่กลุ่มใหญ่ๆนะก็คือหนึ่งต่างชาติเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่รู้เพราะว่ามาเจอกับธุรกิจที่ต่างชาติคนที่รับจดเป็นคนไทยที่มาเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่คะและบริษัทจดทะเบียนถูกไหมอีกกลุ่มหนึ่งมันน่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยไหมคะที่เกี่ยวข้องด้วยมันต้องมันทำกันมานานขนาดนี้มันน่าจะรู้เห็นพอได้กลิ่นอะไรกันบ้างแหละใช่ไหมคะ
0: ครับจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลในส่วนนี้นะครับว่าเราก็ต้องการพุ่งเป้าเหมือนกันว่าในการจดทะเบียนเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีส่วนรู้เห็นไหมแต่นี่ปรากฏว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ DBD เนี่ยก็เปิดโอกาสเปิดช่องให้ทางคนที่อยากจดทะเบียนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆมันสามารถทำออนไลน์ได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ดังกล่าวเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบต่อไปเมื่อวานที่เราไปตรวจสอบ14บริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนมากของคนต่างด้าวมากกว่าคนไทยนะครับก็ปรากฏว่าเจอคนไทยเนี่ยพูดง่ายประมาณ12รายเราไม่พบว่ามีรายการของทะเบียนราษฎรก็คือหมายความว่าไม่มีตัวตนเมื่อวานก็ปรึกษากันแล้วกับทางท่านผู้ว่าชลบุรีแล้วก็ทางท่านรองที่ดีกรมพัฒนาสินค้าต้องไปเจาะลึกว่าไอ้คนที่ไปคีย์เข้าข้อมูลออนไลน์ในระบบของกรมพัฒนาสินค้าดังกล่าวนั้นนะครับใครเป็นคนไปขอคีย์เข้านะครับถือว่าเป็นการแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานเลยเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวในเชิงลึกอยู่นะครับครับผมครับ
2: ค่ะมันก็มีกลุ่มที่อย่างแต่บริษัทบัญชีเนี่ยมันในพื้นที่หนึ่งมันมีเยอะไหมคะท่านอย่างที่เราไปเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเนี่ยมันจะเป็นมีความเชื่อมโยงกันบ้างไหมพวกนี้ธุรกิจแบบเนี้ย
0: แต่ละจังหวัดผมเชื่อว่าเขาก็ไปทำแต่ละจังหวัดที่

เกิดเหตุอย่างที่สพงานเนี่ยประมาณ5บริษัทซ่อนน้ำธนาคารแล้วก็ไม่ใช่พวกผมก็ดำเนินการดำเนินคดีหมดเลยที่กระบี่ที่กระบี่ประมาณ3บริษัทนะครับที่ภูเก็ตประมาณ2บริษัทตอนนี้เรายอมมาเจอเนี่ยปรากฏว่าที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาออกจากบริษัทแล้วแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีองค์ความรู้เคยเป็นลูกจ้างในบริษัทธนาคารเป็นการบัญชีพอ

0: เลยก็คือหมายความว่าจัดจดเอง
1: ค
0: นเดียวก็ไปจดถึง172บริษัทอย่างเงี้ยตัวเขาเองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าพอคนใดที่มีความรู้ก็เอาข้อมูลนะครับแล้วก็เอาความรู้ในทางที่ผิดเนี่ยไปบอกกล่าวกับชาวต่างชาติที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
2: พี่ผมถามหน่อยสิแล้วเวลาไปจดอ่ะในเมื่อคนเดียวจดเป็นร้อยเนี่ยทางกรมพัฒนาธุรกิจเขาไม่ได้ตรวจสอบชื่อหรือว่าเอ๊ะทำไมคนเดียวมันจะทำอะไรขนาดนั้น
0: ตอนนี้เราทางกรมพัฒนาธุรกิจช้าก็มีการพัฒนาของฐานข้อมูลนะครับในการเฝ้าระวังว่าอย่างถ้าเกิดว่ามีใครที่มีรายชื่อหนึ่งคนแล้วจดทะเบียนบริษัทสัก5บริษัทขึ้นไปก็มีการแจ้งอันเลิศเกิดขึ้นแล้วสองถ้ามีแบบจดที่ตั้งที่เดียวกันอย่างตามห้าบริษัทขึ้นไปเนี่ยต้องดิจังก็มีอันเลิศแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ปล่อยให้มีการจัดตั้งแค่ทาวน์เฮ้าส์สองชั้นแต่บริษัทมาจดตั้งที่อยู่ที่เดียวกันเป็นร้อยกว่าบริษัทเนี่ยแสดงไม่ใช่แล้ว
1: นั่งยังไงเนี่ยอยู่กันยังไง
0: เ
1: รา
0: บริษัทในจุดนี้ก็เลยเป็นการเขาเรียกว่าได้มาบริการร่วมกันแล้วหาช่องว่างของผู้กระทำผิดมันย่อมหาช่องโอกาสในการช่องว่างของกฎหมายช่องว่างของเจ้าที่นะครับเป็นการที่จะก่อเหตุไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปิดช่องว่างดังกล่าวนี้ให้หมดนะครับ
2: พี่นุ่มตอนนี้พี่นุ่มประเสริฐมันมีอย่างหนึ่งคือการจดมันยื่นออนไลน์ได้ตรงนี้เขาจะแก้ยังไงอ่ะไม่ต้องไปเห็นหน้าเห็นตากันอ่ะ
0: ก็ณตอนนี้ก็นำข้อมูลดังกล่าวในปรึกษาแล้วว่าเห็นไหมครับมันมี12บริษัทที่เราเจอแล้วเนี่ยว่า1ไม่มีคนไทยนี่ไม่มีตัวตนแล้วไปคีย์ข้อมูลเลข13หลัก13หลักอ่ะคีย์ผิดพลาดหมดเลยหมายว่าคีย์ใส่เลขมั่วเลย
1: คีย์ส่งไปอย่างน
0: ั้
1: น
0: ส่งไปไง
1: ก็ได้เหรอ
0: ก็เกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ลองมาต้องมาช่วยกันกรองว่าสิ่งที่คนที่คีย์เนี่ยตั้งใจเจตนาเพื่ออะไรเพื่อต้องการแจ้งเท็จเพื่อให้บริษัทนี้เกิดขึ้นได้โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยให้องค์ภาพครอบองค์กร49กับ5 51ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคนที่คีย์เข้ากับบริษัทกรรมการบริษัทดังกล่าวคุณต้องย่อมรู้นะครับว่าไอ้สิ่งที่คุณแจ้งเท็จกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ย BBD เนี่ยมันเป็นความผิดนะตอนนี้กำลังเจาะเรื่องรายละเอียดตรงนี้ส่วนนี้อยู่ครับ
2: พี่ผมถามนึงแล้วคนที่ถูกคีย์เข้าไปแล้วไม่ซวยเหรอสมมุติวันดีคืนดีคีย์มั่วโดนไปโดนใน A ใน B ขึ้นมา
1: ของพี่บอยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ทำไมอ่ะ
1: ต
2: ร
1: งกับพี่บอยอย่างเง
0: ี้ยอันนี้น่ากังวลครับต่อคือการที่ไปเอาแบบประชาชนคนอื่นมาหรือเอาชื่อรายการนักโทษมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลแบบนี้อยู่แต่ว่าในรายการ12คนเนี่ยปรากฏว่าชื่อนามสกุลไม่มีในสารบบคนไทยเลย
2: มันดูละหลวมจังเนอะ
0: เลข13หลักไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่านั่นคือความต้องการของโจรเลยว่าง่ายนะครับเขาทำระบบแบบนี้ขึ้นมาเราก็ต้องปิดระบบนี้ให้ได้แล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
1: ท่านนพสินคะเอากลับมาที่พัทยานะบอกว่ามันมีบริษัทที่ลักษณะแบบนี้400กว่าบริษัทใช่ไหมที่เราสแกนเจอแสดงว่าเราตรวจไปแค่33หมายความว่าเหลืออีก402บริษัทถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับตอนนี้ก็มอบหมายให้ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2จังหวัดชลบุรีตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาแล้วให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในกลุ่มบริษัทอีก402บริษัทดังกล่าวนี่นะครับเพราะตอนนี้เราก็ทำงานร่วมกันกับทางยึดจังหวัดทำงานร่วมกันกับทางผู้ว่าจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทางที่ดินจังหวัดเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างนะครับก็สอดคล้องต้องกันแล้วก็ดำเนินคดีต่อเนื่องเลยครับครับผมครับ
2: น่ากลัวจังวันดีคืนดีถูกออกหมายจับเพราะว่าไปจดจัดตั้งบริษัททิพย์บริษัทที่เป็นนอมินีสวยนะพี่ธนพสินนะ
1: แล้วจากที่คุยกับต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่รู้ป่ะเฮ้ยฟังดูจากที่ธนพสินพูดเหมือนเขาก็ไม่
2: ร
1: ู้ว
2: ่า
1: ไม่รู้หรือรู้แหละบริษัท
0: ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่รู้แต่ว่าหลังจากนั้นคุณต้องย่อมรู้แล้วว่าในเมื่อการจดทะเบียนคุณดูแล้วสิทธิ์สัดส่วน 49-51 แต่คุณเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติล้วนๆของคุณเองเป็น 99% อย่างนี้คุณอ้างไม่รู้ไม่ได้ถูกไหมครับ
1: คุณก็ต้องรู้กฎหมายก่อนนะมาทำธุรกิจ
0: แล้วมาทำธุรกิจคุณบอกงี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยเป็นเครื่องส่ออยู่แล้วนะครับคุณเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยเอาคนไทยออกเพราะเกรงว่าเมื่อเอามาซื้อบ้านซื้อที่ดินแล้วกลัวคนไทยนั้นจะฮุบที่ดินคุณและคุณก็เปลี่ยนเอาญาติพี่น้องคุณมาใส่แทนอย่างนี้ไม่ได้แล้วถูกไหมแสดงคุณย่อมรู้อยู่แล้วว่าเจตนาคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จริงสองผมก็เชื่อว่านะครับนิติบุคคลที่จะจัดตั้งโดยทางฝ่ายบริษัทต้นน้ำนะครับซึ่งเป็นคนไทยล้วนๆก่อนอย่างน้อยสมมติสักสามคนเนี
1: ่
0: ยแล้วพอเอาฝรั่งมาถือครองหรือต่างชาติมาถือครองปุ๊บได้ไหมครับเสร็จแล้วคุณเปลี่ยนด้วยตัวคุณเองโดยเอาคนไทยออกทั้งหมดเลยอ่ะอย่างนี้คุณต้องย่อมรู้ครับเพราะฉะนั้นผมดูที่เจตนาแต่ละรายแต่ละนิติบุคคลที่มาจดจัดตั้งแบบดีเลยดีครับ
2: พี่สุดท้ายถามนิดนึงแล้วพวกฝรั่งที่นอมินีทั้งหลายสุดท้ายเราทำไงแบ็คลิสต์แล้วเปหีไปเลยหรือว่ายังไงอ่ะพี
0: ่ก็ฝรั่งชาวต่างชาติหรือต่างด้าวชนต่างด้าวที่ถูกจับกุมนะครับก็ให้สิทธิ์ต่อว่าโอเคแล้วครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่นะครับถ้าศาลอนุญาตให้ประกันตัวเนี่ย วีซ่าที่เขาได้มาเช่นวีซ่านักท่องเที่ยวนะครับ

0: ซ่าเกษียณอายุก็มอบฟังให้ต่างทางตม.พิจารณาในการที่จะเป็นวีซ่าเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้คดีอยู่นะครับประมาณนี้ครับ
1: ได้ครับเอาละครับพี่นพสินวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับผมครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านพลตโทนพสินคุณสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.นะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้คุณมีเฟส5
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

า 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลปลัดมหาดไทยสั่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จใน30วันนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอในที่ประชุมครม.เมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียในลักษณะเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบริการย่านถนนลาดพร้าวกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการไปยังกรมจังหวัดและประสานกรุงเทพมหานครรวมถึงเมืองพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศโดยบูรณาการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและอาคารสาธารณะทุกแห่งให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากกำชับนายอำเภอรวมถึงผู้อำนวยการเขตและผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสถานบริการของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานครอบครัวเด็ก11ขวบออกมาขอโทษญาติพระสงฆ์ผ่านสื่อนางสาวสุกัญญาแม่ของเด็กชายวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่ถนนมุกดาหารดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารทำให้พระสงฆ์มรณภาพ10รูปและอาพาธจำนวนมากได้ยกมือไหว้พร้อมกล่าวว่าขอกล่าวคำขอโทษผ่านสื่อให้ช่วยส่งความรู้สึกของครอบครัวไปยังผู้สูญเสียขอโทษขอขมาและขออโหสิกรรมกับพระที่มรณภาพทุกรูปรวมถึงญาติทุกคนเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องเสียคนที่รักและคนสำคัญในครอบครัวไปทางครอบครัวเสียใจกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นและอยากขอโทษแทนลูกชายด้วยขอโทษมากๆส่วนตัวอยากไปขอโทษครอบครัวของพระที่มรณภาพต่อหน้าแต่ด้วยสภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่ไหวแต่รู้สึกเสียใจตลอดขณะที่แม่ยังยืนยันว่าลูกชายขับรถไม่เป็นทั้งรถกระบะรถจักรยานยนต์หรือจักรยานและครอบครัวไม่เคยสอนน้องขับรถด้วยแม้กระทั่งพี่ชายของน้องอายุ13ปีก็ยังไม่เคยมีใครสอนส่วนวันเกิดเหตุนางทองยุ้นยายของเด็กวัย11ขวบชี้แจงว่ากุญแจรถอยู่ในผ้ากันเปื้อนของคุณยายซึ่งเตรียมตัวจะออกไปขายของที่ตลาดแต่หลานมาเอาผ้ากันเปื้อนไปตอนไหนไม่รู้และเปิดเข้าไปในรถพร้อมล็อกประตูขับรถพุ่งออกไปทันทีต่อหน้าต่อตาซึ่งยังไม่หยุดแต่ก็ยังไม่รู้จะหยุดอย่างไรด้านนายชมคุณตากล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีแต่คำว่าเสียใจและขอโทษญาติของพระสงฆ์ด้วยกปง.ตรึงราคา LPG ต่อ3เดือนยกเลิกเพดานคุมราคาน้ำมัน35บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.ซึ่งมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเมื่อวันที่15กรกฎาคมมีมติยกเลิกมติวันที่7กรกฎาคมที่ให้คุมราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ที่ระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรและมีมติต่ออายุตรึงราคา LPG อีก3เดือนกลุ่มผู้ค้าน้ำมันแจ้งว่าได้รับทราบมติกปง.เรื่องยกเลิกการคุมราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สพอที่ระดับไม่เกิน35บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาและต่ออายุตรึงราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG อีก3เดือนโดยมีม

0: ติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซ LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อไปโดยการตรึงราคา LPG รอบใหม่จะสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมจากมติดังกล่าวทางผู้ค้าน้ำมันกำลังติดตามว่าจะมีการประกาศขึ้นราคาหน้าปั๊มอีกหรือไม่หลังเกิดจากโจมตีในตะวันออกกลางระลอกใหม่ทำให้ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นซึ่งหากกปน.ใช้กองทุนอุดหนุนเพิ่มอาจไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาแต่ภาระกองทุนจะขาดทุนเพิ่มขึ้นในขณะที่การตรึงราคา LPG ต่อก็เป็นเหตุผลในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจมีความเปราะบางจากสถานการณ์พลังงานโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ระเบิด3ครั้งไฟไหม้บ้านวอดเกือบทั้งหลังเจ้าของบ้านหนีพร้อมสุนัข2ตัวรอดบุดบิดสภ.เมืองสมุทรปราการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยหมู่บ้านละลินซอยมังกรขันดีตำบลแพร่กษาใหม่จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองแพร่กษาใหม่2คันเข้าระงับเหตุการณ์ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอาศัย2ชั้นพบกลุ่มควันและเปลวเพลิงพวยพุ่งออกจากบริเวณลานจอดรถชั้นล่างโดยเพลิงลุกลามขึ้นไปยังหลังคาโรงจอดรถก่อนที่จะขยายวงเข้าไปยังตัวบ้านชั้นล่างได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จากการตรวจสอบพบว่าขณะเกิดเหตุมีผู้อยู่อาศัยภายในบ้านเพียง1คนคือเจ้าของบ้านสามารถวิ่งหนีออกมาจากตัวบ้านได้พร้อมสุนัข2ตัวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหญิงเจ้าของบ้านให้การว่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดติดต่อกัน3ครั้งจากบริเวณลานจอดรถซึ่งเป็นจุดติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ก่อนจะเห็นเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงจึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุเพลิงไหม้อาจเกิดจากการลดวงจรของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในระบบโซลาร์เซลล์อย่างไรก็ตามต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปทรัมป์โทษแคนาดาปมควันไฟป่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวโทษแคนาดาว่าเป็นต้นเหตุของหมอกควันไฟป่าหนาทึบที่ลอยข้ามพรมแดนมาปกคลุมหลายรัฐในสหรัฐโดยระบุว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างจงใจที่ไม่ดูแลรักษาผืนป่าให้ดีพร้อมประกาศจะนำมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐไปบวกเพิ่มในอัตราภาษีศุลกากรสินค้าเข้าจากแคนาดาที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วนับตั้งแต่เขาเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นปี2025ด้านรัฐมนตรีกระทรวงจัดการภาวะฉุกเฉินของแคนาดาแถลงตอบโต้ว่ารัฐบาลทุ่มงบประมาณไปแล้วกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาในการป้องกันไฟป่ามาตั้งแต่ปี2020ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลัก

0: ือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม

0: ิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้เมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
4: 17:11 นะครับกับสน 100.5 กับบอยและออมนะครับ
5: ค่ะบ่ายโมงวันพุธที่22กรกฎาคม
4: ครับ
5: ดวงดาวเล็งอะไรที่สำนักงานแห่งชาติ
4: ต้องเอาดวงมาดูเน
5: า
4: ะ
5: ต้องเอามาดูดวงมาด
4: ู
5: นะก็จะมีการกตร.เขานัดนะกตร.โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกตร.นัดประชุมวาระสำคัญคือในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องฮอตที่สุดนะตั้งแต่รอบเลือก
4: บิ๊กตู
5: ่ถึงวาระเลือกผบ.ตร.คนใหม่นะเนื่องจากว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านปัจจุบันนี่เกษียณอายุราชการ
4: นึกว่าอายุ45เนาะ
5: น่าใสโอ้โห
4: นึกว่าสัก45 46
5: เดี๋ยวแอบไปถามเคล็ดลับท่านดีกว่าว่าท่านไปหาหมอที่ไหนคะเฮ้ยแต่ท่านนะดูหน้าตาสดใสตลอด
4: ท่านทรงดีมาตั้งหนุ่ม
5: ท่านเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้แต่จริงๆท่าน60แล้วนะเพราะว่าท่านเกิดเดือนธันวา
4: ค
5: มที่2นะ2หรือ8ธันวา
4: ค
5: มนี่นะฮะนะเอาล่ะเดี๋ยวพอมาเรื่องนี้ต้องคุยกับท่านนี้เลยค่ะท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์อดีตกตร.ผู้ทรงคุณวุฒินะกับหัวข้อที่ถามใครคือผบ.ตร.คนต่อไป
4: เอ๊ะกลับจากจีนแล้วเหรอพี่เอกเนี่ยน่าจะมาแล้วมั้ง
5: น่าจะมาแล้วมาแล้ว
4: ต้องแซวซะหน่อยเนี่ยไปเมืองจงเมืองจีนนะ
5: ค่ะ
4: คิดถึงอยู่ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะไม่ได้เป็นกตร.แล้วคุยกับพี่เอกแต่คุยได้เพราะโดยหลักการมันก็เหมือนเดิมแหละ เพียงแต่ว่าจะเช็คโขกใครละออมคราวเนี้ยพี่เอกไม่นั่งในกตร.แล้วนะ
5: เอ้าเขารู้หมดเลยว่าแหล่งข่าวคือใครก็คือปีนี้มีสีสันนะเพราะว่ามีแคนดิเดต4ท่านและแต่ละท่านนี้เรียกว่าแบบว่าแรร์ไอเทมหมดเลย
4: มีของแต่ละคนเล
5: ยอ่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับน้องรองสวัสดีครับน้องบอย
4: คิดถึงพี่เอกเป็นที่สุดเลย
5: ค่ะ
6: ครับขอบคุณมากครับ
4: ไปเที่ยวจีนสนุกไหมครับ
6: ไปหลายที่นะไม่ใช่จีนอย่างเดียว
5: ใช่ท่านเอกก่อนว่าเป็นนักเดินทางเลย
4: ใช่
5: อิจฉาเลยค่ะ
4: ชีวิตที่มีความสุข
5: ค่ะค่ะท่านเอกคะเอาเริ่มเลยนะคะวันที่22เนาะกรกฎาคม22กรกฎาคมเนี่ยนัดแต่งตั้งผบ.ตร.ถามก่อนกระบวนการมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
6: ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี2569นะครับแล้วก็ในปีนี้ท่านผบ.ตร.ท่านตำรวจครับท่านเกษียณจากราชการนะ
4: ครับ
6: ก็มีกฎหมายมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งจะต้องมีการแต่งตั้ง

0: ขอให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เพื่อที่จะได้มีการพิจารณาแต่งตั้งในลำดับถัดไป
1: ค่ะ
0: หลังจากที่แต่งตั้งผบ.ตร.แล้วเนี่ยก็จะต้องรีบดำเนินการแต่งตั้งระดับในคนนะครับ
1: รองผบ.ผู้บัญชาการว่าไป
0: รองผบ.ตร.ผู้ช่วยผบ.ตร.ผู้บัญชาการลงไปจนถึงระดับผู้บังคับการนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโดยถ้าอยากทำรายงานปี2565แล้วก็กดตลอดกดตลอดว่าด้วยการแต่งตั้งเนี่ยได้กำหนดระยะเวลาไว้แน่นอนชัดเจนจะเรื่องให้ล่าช้าที่กำหนดไว้มันไม่ได้นะครับจ
1: ะ
0: ต้องมีการพิจารณาดำเนินการเร่งรัดโดยเร็วดังนั้นกระบวนการที่จะต้องดำเนินการในเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.ก็เป็นไปตามกฎหมายซึ่งเราทราบว่ามีการนัดหมายประชุมล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมในวัน22กรกฎาคมนะครับวันพุธหน้านี้โดยแนวทางทั่วไปนะครับกระบวนการจริงๆแล้วในวาระการประชุมก็ยังมีวาระอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าก็ได้ทราบว่าได้ระบุวาระในเรื่องการแต่งตั้งผบ.เฉพาะในส่วนเรื่องของการแต่งตั้งวาระผบ.นะครับเนื้อทางที่ได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายก็จะเริ่มด้วยการที่ฝ่ายเลขานะครับซึ่งเป็นเลขาเมื่องานกตร.นะครับซึ่งเป็นเลขาที่ผมก็คงจะนำเรียนนะครับในการประชุมของการแน่นอนชัดเจนนะครับรองผบ.ซึ่งยังไม่เกษียณอายุราชการก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็คงจะต่อจากห้องประชุมไป
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการกตร.เนี่ยโดยกฎหมายกำหนดไว้ท่านนายกท่านผบ.รองผบ.เนี่ยมีทั้งหมด16ท่านนะฮะทั้งกตร.กตร.ผู้ทรงคุณวุฒิโดยตำแหน่งกตร.โดยจากการเลือกตั้งก็คงจะออกจากห้องประชุมไป4ท่านนะครับท่านเลขากรรมการ
1: 12ท่าน
0: ประชุมเพียง12ท่านในโปรเซสขั้นตอนการปฏิบัติอันนี้ผมเรียนแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมานะครับก็คงจะมีการฝ่ายเลขาคงจะนำเรียนนะครับมีกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ถือเป็นแบบธรรมเนียมในเรื่องของการในการในเรื่องการมาละการแต่งตั้งกฎระเบียบนะครับก็แน่นอนชัดเจนคุณสมบัตินะครับตอนนี้คุณสมบัติของสถิติเดชก็อย่างที่รับทราบกันนะครับ4ท่านนะครับเป็นคนมียศเป็นพลตำรวจเอกมีตำแหน่งเป็นเจเลหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนหลักเกณฑ์นะครับก็พูดนักปฏิการอธิบายกันอย่างกว้างขวางนะครับเรื่องข้อความเนี่ยกฎหมายที่เขียนว่าให้พิจารณาหลักเกณฑ์โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถนะครับโดยเฉพาะประสบการณ์ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพฤติกรรมนี่ก็เป็นตอบกว้างๆนะครับเมื่อเรียนกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยคงอาจจะให้ท่านปตร.อาจจะได้มีการแรงความคิดเห็นเนี่ยปกติประธานก็จะเปิดโอกาสนะครับว่าอันไหนได้พูดถึงในประเด็นเฉพาะในเรื่องหลักเกณฑ์เรื่องอะไรต่างๆที่นำเสนอนะครับคงไม่ไปจะก้าวร่วงถึงเรื่องตัวบุคคลเพราะว่าตัวบุคคลใครจะเหมาะสมใครยังไงหรือไม่เนี่ยโดยกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของท่านนายกที่เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนะครับท่านก็จะหลังจากที่ได้มีการหากว่ามีนะครับกรรมการกตร.จะสอบถามระเบียบข้อบังคับการดำเนินการอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ท่านนายกจะต้องนำเสนอรายชื่อที่ท่านคัดเลือกแล้วนะครับซึ่งอยู่ในใจท่านแล้วผมว่าอยู่ในใจท่านมาพอสมควรแล้วนะครับท่านคงตัดสินใจแล้วว่าท่านในคณะกรรมการท่านจะเลือกใครนะครับโดยคงมีเกณฑ์

0: มาตรฐานอะไรต่างๆแล้วท่านก็คงจะมีการแถลงไขนะครับในที่ประชุมว่าอะไรท่านจะสมควรที่จะเลือกนะครับรองผบ.ตร.ท่านนี้นะครับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปซึ่งเมื่อได้แจ้งแล้วนะครับก็คงจะต้องมีการสอบถามตามกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าผบ.ตร.นะครับต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับผบ.ตร.นี่ก็จะเห็นชอบตามที่ท่านนายกเสนอหรือไม่เห็นชอบหรือว่าออกเสียงอันนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมนะครับซึ่งเป็นเอกสิทธิ์นะครับสามารถที่จะแสดงความเห็นเฉพาะนะครับเรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือว่าตัดสินตามที่ท่านนายกได้เสนอตัวบุคคลนะครับก็ตลอดไม่มีอำนาจหน้าที่ไปเสนอคนใดคนหนึ่งอะไรเพื่อเป็นคันดิเดตเพื่อไปอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบก็ว่ากันไปถ้าโดยการปฏิบัติถ้าเห็นชอบหมดจบก็นายกก็สรุปนะครับรับรองมติที่ประชุมแล้วท่านก็จะต้องนำรายชื่อนะครับที่กตเห็นชอบเนี่ยทูล9นะครับเพื่อให้ทรงโปรด9แต่งตั้งต่อไปนะครับหากว่าถ้าพูดในข้อกฎหมายหากว่าจะถึงท่านนายกเสนอมีการลงมติแล้วไม่ผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิทธิ์ที่นายกท่านจะเสนอคนเก่าที่ท่านเสนอหรือเสนอใครก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับแต่ผบ.ตร.คงจะไม่มีอะไรอำนาจหรือหน้าที่ไปเสนอหรือไปพิจารณาอภิปรายในเรื่องตัวบุคคลที่ท่านนายกได้พิจารณาในการนำเสนอในขั้นตอนต่างๆขั้นตอนขั้นตอนก็จะประมาณนี้ครับ
2: ค่ะหมายความว่าเราโฟกัสที่ตอนที่นายกท่านเสนอชื่อแล้วถูกไหมคะท่านกฎหมายกำหนดไหมคะว่าต้องเสนอชื่อเดียวหรือท่านอาจจะบอกว่าผมเสนอผมเลือกมา2คนให้กตร.เลือกอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: คืออันนี้ก็เรื่องเป็นประเด็นมาพูดกันนะครับแต่ตามปฏิบัติคงไม่ดีนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนเราเป็นที่เข้าใจได
2: ้ให้คัดเลือก
0: เสนอเพื่อเดียวคัดเลือกเสนอมาเป็นผู้เดียวนะครับ
2: คง
0: ไม่ได้มีการคัดเลือกอะไรยังตั้งข้อสมมติฐาน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตั้งข้อสมมติฐานจะเป็นอย่างนู้นได้ไม่เป็นอย่างนี้ได้ใครแต่ตั้งได้ครับแต่ผมว่าในข้อที่จริงเนี่ยก็คงไม่มีใครทำอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องกระบวนการที่กฎหมายให้อำนาจท่านนายกของเสนอเพียงท่านเดียวละครับ
1: ถ้าจะได้ผบ.ตร.ที่สง่างามนี่มันต้องยังไงครับท่านเวลาคัดเลือกนะครับ
0: เราถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี่มันก็เป็นอะไรเป็นโจทย์ซึ่งมีคำตอบที่ชัดเจนได้โดยตัวเองนะครับซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยของก็จะต้องรอนะครับในเรื่องของการพิจารณานำเสนอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วมันก็ถ้าน้องบอยน้องอ่อนติดตามในเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.มันก็มีดราม่าเกิดขึ้นทุกปีนะครับแล้วแต่บทที่เปลี่ยนไปแต่ปีนี้เท่าที่ได้สำหรับตอบความในอันที่ก็ต้องเป็นคนในเป็นคนคิดดีเด็ดเห็นเป็นคนเป็นเรื่องเขาเองเนี่ยเราไปเห็นความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็มีถ้าใช้คำว่าโซเชียลมีเดียมากมายนะครับมีเพจมีกองเชียร
1: ์
0: ซึ่งกันยังกระแสของเราแต่ซึ่งผมว่าทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการคาดการณ์หรือแม้กระทั่งหลายท่านก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับจะวิเคราะห์ให้ความเห็นผมว่าคงต้องอยู่ในกรอบอย่างที่ได้เรียนนะครับทั้งนี้เราคงจะต้องรอการตัดสินใจนะครับท่านนายกท่านเป็นผู้จ่าสูงสุดท่านเป็นผู้รับผิดชอบนะครับมันก็เคยมีกรณีซึ่งน้องของท่านก็ทราบต
1: ั
0: ดสินใจเลือกผิดพลาดปกป้องไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหา
2: ค่ะ
0: นะครับท่านเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศท่านรับผิดชอบต่อองค์กรตำรวจโดยเฉพาะเนี่ยมันก็มีบทเรียนมาพอสมควรเนี่ยนะครับถ้าได้คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถมีความเหมาะสมขึ้นไปดำรงตำแหน่ง
2: คร
0: ับมันก็ทำให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งสุดท้ายท่านก็ต้องมานั่งปวดหัวแก้ปัญหาเองเหมือนอย่างที่มีกรณีอีกครั้งยังมีกรณีร้องเรียนต่อหาอะไรอย่างมากมายเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ผมมั่นใจว่าคนการต่างๆเลยก็คงจะเป็นไปตามที่ได้เรียนมาแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
2: ค่ะท่านคะในฐานะที่ท่านเป็นอดีตผบ.ตร.รองผบ.ตร.

0: แล้วก็มาเป็นอดีตกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิคืออยู่ตอนนี้ก็ยังแบบว่าคลุกคลีอยู่ในวงการตำรวจนะท่านมองว่านาทีนี้ในยุคนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการผบ.ตร.แบบไหนคะ
1: เรียนนะครับแน่นอนนะเราก็ต้องการผบ.ตร.ที่มีความเป็นผู้นำนะครับแก้ปัญหาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจสำคัญนะครับในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอนนี้บริบทมันก็เห็นได้ชัดนะครับตอนนี้สารจริงไปเรื่องที่เกิดขึ้นมาประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเกิดที่กิจการของภาคขององค์กรอย่างมากมายร้ายแรงคดีความต่างๆมันยังตลาดทางไม่จบนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราท่านอยากท่านครับมีข้อจำกัดในเวลาท่านเกษียณไปเพราะท่านใหม่มาเนี่ยมันก็ต้องคงมารับภาระหน้าที่ในส่วนนี้นะครับที่จะต้องพยายามดูวิธีการที่จะฟื้นภาพพจน์ที่จิตกระทาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ได้นะครับเพราะบริบทสถานการณ์การจัดการที่เห็นเนี่ยอย่างในเวลานี้ติดตามดูน่ากลัวมากนะครับอาจจะข้ามชาตินะครับทั้งชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งรกรากนะครับถึงธุรกิจนะครับแพร่กระจายเราก็ต้องบอกว่าทั้งในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะของตำรวจจริงๆแล้วมันก็ถามว่ามีหน้าที่รับผิดชอบก็อย่างที่เห็นนะมันมีข้อมูลเข้ามาถึงศูนย์ปราบปรามตอนนี้ไล่จับกันในจุดใหญ่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของจะติดตามข่าวนะผมดูก็ยังตกใจนะครับทั้งสมุยเกาะพังงานพัทยาภูเก็ตอะไรต่างๆซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับซึ่งผมมั่นใจนะครับน้องๆรองผบ.ตร.ทั้ง4ท่านที่เป็นคนแรกคนเดิมเนี่ย
0: ค
1: ่ะผมเห็นเขาจะเดินจากตอนก้าวหน้ามาตามลำดับนะครับผมว่าในส่วนตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ย4ท่านเนี่ยก็มีศักยภาพที
0: ่
1: จะเป็นผู้นำหน่วยแล้วก็ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นข้อจำกัดคนนู้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้อะไรทั้งสิ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: หรือวิเคราะห์หรือให้ที่การให้ข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เอาว่ากันไปนะครับ
0: ถ้
1: าว่ามันก็จบไปหรือแม้กระทั่งบางรายมีสมมติฐานบอกว่าถ้ามันจบตรงเป็นตรงโน้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบอกผมยืนยันนะครับก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับถ้ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันก็มีควรการขั้นตอนในการที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมยังเชื่อมั่นในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท
0: ่
1: านคงจะต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบนะครับไม่งั้นก็จะมีคนเฝ้าติดตามจับตาไปร้องเรียนกล่าวหานะครับเหมือนอย่างมีตัวอย่างนะถ้าจำได้ย้อนไปเนี่ยนายกสมัยเดิมที่ท่านได้ตั้งและเกิดปัญหาในเรื่องผบ.ตร.ต่อมาเนี่ยไม่อยากจะติดตามมันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็โอ้ดูแล้วทำให้ตอนเสียละเอียดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรซึ่งเป็นองค์กรที่เรารักนะครับ
0: ค่ะท่าน
1: ประมาณนี้ครับ
0: ย้อนไป2ท่านก่อนหน้านี้เนาะอ่ะมีย้อนไปสมัยท่านพลตรีต่อศักดิ์ก็เหมือนต้องคือมันไม่จบในกตร.เดียวไหมคะครั้งเดียวอันนั้นไม่จบของท่านกิตติรัตน์ก็เหมือนครั้งเดียวไม่จบเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คำว่าจบครั้งเดียวจบนะครับประชุมหมดเดียวก็จบเลยฮะ
0: ค่ะ
1: ทันทีเลยไม่ได้มีเนี่ยไม่ได้มีอะไรขยายระยะเวลาเลยนะครับน
0: ั
1: ดปั๊บประชุมปั๊บก็จบครับท่านกิตติรัตน์เขาตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วท่านรักษาการอยู
0: ่
1: ไม่มีประเด็นในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องการประชุมครับ
0: ค่ะถ้าสมมติว่าวันที่22นี้สมมตินะท่านคะมันแต่งตั้งไม่ได้เนี่ยมันยังไงคะกตร.ต้องขอขยายเวลาถูกต้องไหมคะหรือว่าต้องทำให้เสร็จภายใน
1: ผมในหลักการเนี่ยมันไม่ได้มันต้องแต่งตั้งให้เสร็จนะครับในสำคัญมติจะเป็นการขอย้ายเวลาต้องเป็นมติเอกฉันท์หรืออะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเกิดความเสียหายนะครับมันไม่น่าจะมีปัจจัยอะไรในเรื่องของการที่จะมาแทรกซ้อนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีทำไม่มีข้อจำกัดในการดำเนินการนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ต้องไปสมมติอะไรให้มันเกิดประเด็นแล้วครับผมยืนยันมั่นใจว่าคราวนี้การแต่งตั้งเนี่ยมันคงจะไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะทำให้ดำเนินการไปได
0: ้ค่ะ
1: ครับ
2: ดูว่าน่าจะง่ายกว่าปีก่อนๆหน้าด้วย

0: ไหมครับ
1: จริงๆมันก็ง่ายทุกปีคือมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคร
2: ับ
1: แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับองค์กรตำรวจนะครับผู้นำสำคัญนะครับอย่าว่าแต่ผบ.ตร.เลยเนี่ยขนาดอะไรในระดับล่างๆเนี่ยผู้บัญชาการยังออกมาแล้วอะไรประมาณนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับบอกว่าตำรวจทำงานได้คิดหลายคนยังมาบอกไปบอกว่าเนี่ยรู้จักหมดตำรวจระดับในพลในใครเป็นใครแต่บางทีใต้การหน่วยสังกัดอื่นมียศมีตำแหน่งยังไม่ได้อ่อนให้ใครเป็นผู้จัดการ
3: ตำรวจ
1: ใครเป็นรองผู้ช่วยนะครับตำรวจนี่โอ้รู้หมดเลยมีฉายามีเรื่องอะไรมีนิคเนมสารพัดรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเนี่ยนะครับบ้านอยู่ไหนอะไรโอ้ตอบลึกเข้าไปถึงเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนหมดนะครับก็ในเมืองมือหนึ่งครับก็ดีครับเพราะว่าเมืองก็มีการตรวจสอบโดยทางข้างแต่ไม่มีการโปร่งใสในการพิจารณาของผู้ที่มีอำนาจจะได้ละเอียดถี่ถ้วนขึ้นครับ
2: แต่ถ้าดูจากบุคลิกของแคนดิเดตทั้ง4ท่านก็แม้จะไม่ได้แต่ผมว่าบรรยากาศก็น่าจะชื่นมื่นรอมชอมมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะ
1: มันก็ชื่นมื่นล้อมชองทุกครั้งนะครับแน่นอนนะคนที่ไม่ได้ก็เขารู้สึกเสียใจแต่ผมว่าผมคงเชื่อมั่นนะครับโดยสติสติปัญญาของน้องๆนะครับที่น้องตำรวจที่ทำทุกคนถึงเวลาแล้วพอจบก็จบนะครับคนก็ต้องช่วยกันตั้งหน้าตั้งตาทำงานผมยังยืนยันนะที่มีประสบการณ์ในตนเองนะ
2: และ
1: การตำรวจเรามาถึงเป็นคนตำรวจเองนี่ผมว่าเป็นความภาคภูมิใจมีคุณวัฒนาที่จะได้เป็นผบ.ตร.หรือไม่เนี่ยบางทีมันไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งวันดีมีความรู้ความสามารถมันยังช่วงฐานนิ่งจังหวะชีวิตนะครับแต่ย้อนรอยไปเนี่ยเราก็สามารถจะนาวิเคราะห์ได้ในหลายๆคนเกิดชื่อมาเนี่ยทั้งน้องออฟออยน้องออมเป็นคนรู้จักดีเป็นคนที่เคยเป็นแคนดิเดตเป็นคนดีทุกคนเลยนะครับแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเม
2: ื่
1: อจะต้องให้ผู้มีอำนาจเรื่องหนึ่งเดียวก็เป็นเหตุให้ผู้มีอำนาจเนี่ยเขาก็ต้องใช้ดุลพินิจตามที่เขาได้รับมอบหมายนะที่เขาเป็นผู้รับผิดชอบเลือกคนที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินสูงสุดเป็นที่ตั้งนะครับตรงนี้มันก็เป็นเหตุผลอย่างที่พูดกันมาโดยตลอดก็คงจะเป็นตามที่เรียกนะครับ
3: วันที่22นี้รู้เรื่องก็อย่างที่ท่านเอกบอกนะคะก็มันมีกระบวนการตามและแคนดิเดตทั้ง4ท่านใครก็ได้ท่านเอกบอกก็ดูเหมาะสมนะคะทุกท่านถูกสเปคหมดใช่ไหมคะ
1: คร
3: ับ ค่ะค่ะก็ยังไงก็ยังไงต้องขอบพระคุณท่านเอกมากนะคะ
2: ขอบคุณนะครับพี่เอก
1: คร
2: ับ สวัสดี
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: คร
3: ับ ค่ะท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะท่านเป็นอดีตกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิก็ชัดเจนก
2: ็
3: ถ้าบอกอย่าไปคิดให้มันเป็นประเด็นสมมุติอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะเรียบร้อยไม่มีอะไรก็เหมือนยุคท่านกิตรัตน์ก็คือครั้งเดียวตอนนั้นท่านนายกท่านแพทองธารชินวัตรก็แต่งตั้งผบ.ตร.ครั้งเดียวรู้เรื่องเพราะตอนนั้นแต่งตั้งตุลานะสมัยท่านพลเอกกิตรัตน์เพราะว่าท่านรักษาราชการแทนอยู่นานเลยล่ะนะมันมีเรื่องมีราวตอนนั้นแต่คือท่านเกษียณดีคือที่ท่านได้เกษียณเป็นผบ.ตร.ที่เหมือนแบบอยู่จนครบอ่ะอะไรดีกว่า
2: ราบรื่นด้วยเนาะ
3: ราบรื่น
2: ที่ผ่านมาก็ราบรื่นมีเหตุใหญ่เยอะแยะแต่ว่าก็ไม่ได้มีสะเทือนกับตำแหน่งที่มีข่าวว่าม
3: ีบ้าง
2: บางยุคจะมีแบบว่าชอบแบบแย่แล้วว่าจะต้องย้ายนู่นนี่นั่นผบ.
3: ช่วงปีแรกของท่านมี
2: อาจจะนิดนึง
3: ข่าวขยับเก้าอี้มันต้องมีบ้างไม่งั้นเป็นผบ.แล้วไม่โดนขยับเก้าอี้เลยเนี่ยเหมือนมันยังไม่ได้เป็นไหม
2: แล้วตอนนี้มีไหมพอคันดิเดตสมมติจะเลือกใหม่มียุคนึงมีแลดีอะชอบปล่อยข่าวมาทิ่มแทงกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเนาะดูสะอาดขึ้นไหม
3: ก็อาจจะมีบ้าง
2: เหรออยู่พี่ไม่เห็น
3: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนึง4แคนดิเดตนะเดี๋ยวเราจะเล่าว่า4แคนดิเดตเป็นใครบ้างคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นชื่อแต่บางท่านด้วยท่านทำงานด้านเชิงบริหารเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยแต่ในวงการตำรวจเขารู้กันนะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Life เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคม

0: คมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์ 3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
3: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
5: 17 นาฬิกา 37 นาที
6: ช่วงสายเสียงท้องส่งหนาวมากพี่ไม่ได้เอาเสื้อมาน้องออม
7: นี่ออมแบบเตรียมมาดี
6: เออน้องออมนานมานี่จัดเต็มตลอดเลยคุณผู้ฟังอ่านข้อความนิดนึงพี่ซิสเตอร์คูลสวัสดีนะครับพี่สมานสวัสดีครับคุณนัททวราสวัสดีครับพี่รินพี่สุภัทรก้าวเอี้ยนพี่บากคำน้อยพี่นิดแอนเคทีคุณลุงเทียนท่าฉลอมนี่ส่งกรอนเข้ามาบอกว่าน้องออม
7: ยังไงคะ
6: แป๊บหนึ่งเครื่องมาโหลดช้านะเราก็นึกว่าเน็ตเราแค่หมดโทรศัพท์เน็ตออฟฟิศก็หมด
7: เอ๊หรือสัญญาณเน็ตตรงนี้มันดรอปหรือเปล่า
6: ออมกับบอยคอยสลับจับคู่กันเนี่ยเขารู
7: ้
6: ที่พี่เทียนเอาใหม่ออมมาเสมอออมไอ้บอยมาเสมอออมไม่มาอะไรอย่างนี้ต้องเรียกอย่างนี้นะลุงเทียนลุงเทียนบอกว่าออมกับบอยคอยสลับจับคู่กันเพื่อผูกพันนั่นแน่นนั่นแน่ให้แลเห็นสน 100.5 ว่าโดดเด่นทุกอย่างเน้นเช่นนี้ชี้ว่าดีขอบคุณนะครับพี่มายุรีสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: คุณพี่มายุรีบอกว่าคุณบอยคุณออมมีตังเยอะเที่ยวจังเลยเอาที่สบายใจค่ะใช่น้องออม
7: ขีดเส้นใต้เอาที่สบายใจ
6: พี่โจมิเตอร์บอกว่าไม่เป็นไรครับน้องออมคนเราก็ต้องมีภารกิจกันบ้างและพี่จอไม่ถามพุ่งกับสองห้อยขวางด้วยเหรอครับว่าเปิดตั้งแต่เมื่อไรนั่นแน่พี่โจ
7: นั่นแน่พี่จอเขาตอบแล้วว่าไม่ตอบ
6: เขาบอกว่าทำเฉพาะเรื่องยาเสพติด
7: เรื่องส่วนเรื่องสถานบันเทิงก็ต้องไปว่ากันไป
6: เล็บก็เจ็บเนื้อนี่บอยเติมให
7: ้นี
6: ่พี่ปนวิศสวัสดีครับพี่ชัยยันสวัสดีครับพี่อาทักก้าวสวัสดีครับ
7: ค่ะทาง Facebook นะ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคุณผู้ฟังก็เข้ามาทักทายกันคุณพี่สุภชัยก็เข้ามาทักทายตลอดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ณท่านนัทพรนี่ก็เข้ามาส่งสติกเกอร์ทักทายพี่สมศักดิ์ก็เหมือนกันนะคะพี่ปนวิทย์มาทางนี้ด้วยส่งสติกเกอร์น่ารักทักทายขอบคุณมากนะคะส่วนคุณพี่สมบูรณ์วิมลสมบัตินี่สน.ห้วยขวางยกแผงแล้วครับเอ๊ะอะไรยกแผงคือเราเซ็นเซอร์นะสน.ห้วยขวาง

0: เนี่ยยกแผงแล้วตืดทั้งแผงนี่
1: พี่สุภชัยที่ดินสวัสดีครับพี่สิริบูรณ์สวัสดีครับพี่จิวจิวะจรมาสวัสดีครับคุณป้ามณีรัตน์สวัสดีครับผู้หลายท่านวันนี้อยู่กับเราทักทายเข้ามาเพียบเลย
0: ค่ะนี่คุณชนะชัยขออภัยนะคะชะยุนุชฝนหรือเปล่าขออภัยถ้าอ่านผิดนะบอกว่าสวัสดีค่ะส่วนคุณพี่อะไรนะเหมาใหญ่หรือเปล่าอ่านเอาหมันถูกหรือเปล่านะประชาชนรู้สึกเหนื่อยและเอื้อมระอามากค่ะระบบราชการไทยมีแต่เน่าเฟะน้องแตกไม่เว้นแต่ละวันบางครั้งก็ต้องแบบตรวจกันตอบแบบจริงจังนะตั้งแต่เรื่องสอบท้องถิ่นมานี่นะก็เหมือนวันๆกับระบบราชการกันนะเรียกว่าตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วนะพี่สุภชัยก็ทักทายส่งดอกไม้มาน่ารักตลอดเลยพี่โจมิเตอร์บอกว่าน่าจะเป็นท่านพลตำรวจเอกนิรันดรหรือไม่ก็เป็นพี่หวานนะจะได้ขึ้นผบ.ตร.นี้อ๋อ
1: สุดยอดเลยโผพี่โจเนี่ย
0: โผพี่โจคือท่านสองท่านนี่อาวุโสท่านพลตำรวจเอกนิรันดรหรือท่านไม้ใช่ไหมอาจจะท่านไม้เนี่ยท่านอาวุโสอันดับหนึ่งส่วนท่านพลตำรวจเอกทัศชัยปิตะนิรบุตรหรือพี่หวานเนี่ยท่านอาวุโสอันดับ2ก็ลุ้นไปนะ
1: อาวุโสอันดับ3ใครอ่ะน้อง
0: ค่ะฮะ
1: อันดับ3นี่ใคร
0: อันดับ3ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมา
1: อันดับ4คืออ
0: ันดับ4ท่านพลตำรวจเอก
1: อ
0: ิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ
1: ์ทำไมพี่ไปตามอิทธิพลอิทธิศาลวรชัย
0: ตอนนี้สำนักชาติมี2อิทธิพลระดับตรนะระดับตรหมายความว่าผู้ช่วยผบ.ตรขึ้นไปมีอยู่2อิทธิพล
1: ซึ่งเราก็รู้จักทั้ง2พี่เนี่ยแหละ
0: ฮะก็จะสลับสับสนงงๆกันอยู่แต่ว่าท่านที่เป็นแคนดิเดตรอบนี้นี่คือท่านเจเรตำรวจแห่งชาติหรือท่านแมน
1: ครับ
0: อัจฉริยะอัจฉริยะประดิษฐ์
1: ส่วนพี่อิทธิพลสิทธิ์อิทธิศาลวรชัย
0: อิทธิศาลรณชัย
1: เจอกันตั้งแต่
0: ท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือเจอท่านตั้งแต่โอ้
1: ยเกษียณเมื่อไหร่เนี่ยเจอนานมากเลยเนาะ
0: แต่ท่านยังหนุ่มฟอสแบบเฟี้ยวอยู่เลยอ่ะ
1: ท่านขาวไงท่านได้ขาว
0: รูปอ่ะนะส่วนนี้คุณเกตบอกว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะได้เลือกผบ.ตร.เองก็นะทำไมนะตำรวจเอาจริงๆนะพี่บอยตั้งแต่ปฏิวัติมากี่รอบนะเขาก็จะบอกว่าปฏิรูปตำรวจปฏิวัติรอบปี49ใช่ไหมก็เรื่องปฏิรูปตำรวจปี57ก็มีเรื่องปฏิรูปตำรวจบอกว่าจะให้ตำรวจเนี่ยแบบว่าขาดแบบไม่โดนการเมืองแทรกแซง
1: เลือกตั้งกันเอง
0: แต่หัวก็ดึงเลือกโดยนายกเลยอ่ะ
1: ครับแล้วใช้เวลาไม่นานนะประชุมแต่ละทีแป๊บเดียวจริงๆคุณฟังถ้าเอาเฉพาะวาระเลือกผบ.เนี่ยแป๊บเดียวจริง
0: ๆคืออย่างที่ท่านพลตำรวจเอกบอกไง อยู่ในใจแล้ว
1: ใช่
0: เลือกมาแล้วแล้วก็เอามาให้กตร.เอาละผมเลือกคนนี้เห็นชอบไหมแต่กตร.ก็มีสิทธิ์อภิปรายนะ
1: เท่านั้น
0: ก็คืออภิปรายว่าถ้ามองว่าคนนี้ไม่ก็ว่าไปมีสิทธิ์อภิปรายแต่ไม่มีสิทธิ์เสนอคนอื
1: ่
0: นจะไปบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่เอาแคนดิเดตเบอร์นี้ขึ้นมาล่ะ
1: ไม่ได้อธิบายไปบัฟคนนี้ที่นายกเสนอแล้วไปบอกว่าเอาคนนี้สิด
0: ี
1: กว
0: ่
1: าจะไม่ได้
0: บัฟได้อย่างเดียวภาษาบ้านๆบัฟได้อย่างเดียว
1: เห็นว่าไม่ดีอย่างไรพูดออกมา
0: พูดไปเลยไม่ดีทำไม
1: คนดียังไงว่ากันไปแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ไปเสนอเขานะ
0: แต่ไม่ได้บอกว่าทำไมแค่บอกว่าเฮ้ยคนนี้
1: ชี้ฉายภาพให้เห็น
0: ฉายภาพให้เห็น
1: ใช่
0: แต่ก่อนอื่นเขาบอกว่าเขาก็จะต้องฉายภาพให้เห็นก่อนว่าผบ.ตร.เนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงมันมีหลักเกณฑ์ยังไง
1: อาวุโสที่ข้อหนึ่งเลยไหม
0: เขาบอกเขาไม่ได้เขียนเป็นข้อพี่บอยกฎหมายพรบ.ตำรวจแห่งชาติปี65ซึ่งเป็นปีปัจจุบันเนี่ยเขียนว่าคำแต่เขาเขียนในวรรคแรกนะคำหนึ่งถึงความอาวุโสประกอบกับความรู้ความสามารถใช่ไหม
1: ไม่ได้เป็นข้อแต่อยู่
0: แต่คำแรก
1: ค
0: ำหนึ่งถึงแต่ว่าคำว่าคำหนึ่งถึงไงมันเคยมีประเด็นอยู่ทุกครั้งเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าจะไม่คำหนึ่งถึงก็ไม่ว่า
0: จำได้ไหมสมัยท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เขาบอกว่าก็คำหนึ่งแล้วไง
1: ก็คิดถึงอยู่แต่ว่า
0: คำหนึ่งแล้วแต่ก็โอเคฉันก็คำหนึ่งแล้วไง
1: ก็คำหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไม่คำหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันจะเลือกมาไง
0: ใช่คือกฎหมายไม่ได้บอกว่าจะต้องเลือกตามหลักอาวุโสแต่ย้อนไปสมัยท่านตายท่านอาวุโสเบอร์หนึ่งนะตอนที่ท่านขึ้นเป็นท่านเป็นรองผบ.ตร.ที่อาวุโสเบอร์หนึ่งเอาผู้ฟัง4แคนดิเดตนะไหนๆเอาวันนี้เพราะว่า
1: เอา
0: ให้จบ4แคนดิเดตมีใครคนแรกอ่ะตะกี้เอ่ยชื่อไปแล้วตามที่พี่โจบอกท่านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรี
1: ถามว่าเหมือนกันว่านี่อาวุโสอันดับ1
0: ท่านไหมนะท่านเป็นเตรียมทหาร27ตอนพอ27ทบเขาก็27 28อยู่เหมือนกันนะตอนนี้เขาเหล่าทัพผบ.ทบ.คนใหม่แล้วก็ยังเหมือนกันนะต้องไปฟังพี่เล็กวาสนาพี่เล็กคงเมาเรื่องนี้แล้วล่ะแล้วก็เป็นท่านเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจนรต.รุ่นที่43ผลงานท่านอะไรท่านดูงานด้านกฎหมายและสอบสวนแน่นอนงานนี้มันจะไม่ได้ค่อยเป็นงานโชว์ว่าอย่างนั้นเถอะมันเป็นงานเหมือนแบ็กอัพอ่ะงานฝ่ายสนับสนุนเป็นแบ็กอัพของตำรวจอ่ะ

0: ือเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นท่านไปสืบไปจับอะไรมาแต่ก็เห็นท่านอยู่บ้างเพราะว่าท่านทำมาทำเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเขาก็มีตั้งศูนย์ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าท่านก็เคยออกมาเตือนนะอ่ะเคยจับทลายแบบว่าอะไรนะบุหรี่ซอมบี้ใช่ไหมอะไรก็เห็นข่าวเห็นคราวกันอยู่นะท่านทำเรื่องพนักงานสอบสวนปฏิรูปงานสอบสวนเรื่องของอะแอปโพลิสแคร์ที่เราเคยพูดกันบอกว่าตำรวจมีแอปท่านนี้แหละที่ท่านเป็นคนทำว่าเอาล่ะจริงๆงานกฎหมายดูไม่น่าทำได้ก็ทำได้นะท่านก็ปั้นแอปโพลิสแคร์ขึ้นมาเป็นแอปสำหรับประชาชนนะแล้วก็มีการประสานอะไรอันนี้ก็ว่าไปแต่ถ้างานปราบปรามที่เห็นชัดก็คืองานบุหรี่ไฟฟ้าท่านเคยเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจเคยเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจอันนี้นี่อาวุโสอันดับหนึ่งนะคนที่สองท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรชื่อเล่นบิ๊กหวานบิ๊กหวานอันนี้ท่านก็เป็นเตรียมทหารเหมือนกันท่านเป็นท่านบิ๊กหวานนี่ท่านรุ่น42หรือพี่บอ
1: ไม่แน่ใจจำรุ่นไม่ได้ทุกฝั่ง
0: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวคุยกับท่านนะแต่ว่าไม่ได้ถามถ่ายว่ารุ่นไหนอย่างไรก็มีโอกาสนะท่านบิ๊กหวานเนี่ยเราก็แอบเชียร์อยู่นะ
0: ท่านบิ๊กหวาน
1: เชียร์เชียร์อยู่นะจ๊ะ
0: นี่ข้อมูลในสื่อนี่อาจจะผิดนิดนึงท่านบิ๊กหวานเนี่ยเป็นนรต42เตรียมทหาร26นะเตรียมทหาร26เป็นด็อกเตอร์ท่านเป็นรองศาสตราจารย์ใช่ไหมหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์
1: ใช่ใช่
0: รองเป็นรศ
1: ครับ
0: เรียกว่าคือท่านอะเติบโตมาในโรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นอาจารย์เป็นอาจารย
1: ์ก็เลย
0: แล้วก็เป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จำได้ชอบพูดอํากันเล่นๆว่าเป็นตำรวจยุคนี้ที่ตำแหน่งยาวที่สุดถ้าใช้ตำแหน่งทางวิชาการท่านเป็นแล้วก็ท่านจบด้านอาชญาวิทยานะมาจากสหรัฐอเมริกานะ
1: เร
0: ื่อง
1: ภาษาอังกฤษนี่เป๊ะ
0: อืมว่าเวลาท่านให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ
1: ชอบมาก
0: ท่านทำเรื่องค้ามนุษย
1: ์
0: เมื่อก่อนท่านเคยทำเรื่องสแกมเมอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยท่านก็เปลี่ยนมาดูเรื่องค้ามนุษย
1: ์ครับ
0: ท่านเคยออกมาเปิดเผยเรื่องที่ว่าโอสเมทจำได้ไหมพี่บ
1: อ
0: ลโอสเมทที่บอกว่าท่านไปตรวจเองเลยแล้วพบว่ามันมีการในกระบวนการค้ามนุษย์ที่โยงใยกับสแกมเมอร์เนี่ยมันมีการค้าอวัยวะใช่ไหม
1: ใช่
0: นะอันนั้นท่านก็ทำหลายเรื่องนะ
1: ก็ตั้งแต่เรื่องของนู่นแล้วฮะสแกมเมอร์ตั้งแต่สมัยที่ให้ตรวจสอบกันเองในยุคหนึ่งของตร.แล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนมาหน้างานมาดูเรื่องของค้ามนุษย
0: ์
1: ก็เปลี่ยนมาเรื่อย
0: ๆท่านเป็นรองผบ.ตร.ที่ดูงานด้านป้องกันปราบปราม
1: แล้วมีเนื้องานนะ
0: เอาจริงๆก็ถือเป็นงานโชว์เลยนะ
1: ศูนย์ที่ตร.ก็เกิดยุค
0: ก็คือศูนย์แต่ท่านก็โฟกัสแหละเรื่องค้ามนุษย
1: ์
0: เรื่องค้ามนุษย์เป็นหลักนะ
1: ที่เกิดคู่กับหกศูนย์ของ AOC ที่เชิญทั่ว AIS มือถือวารูมขึ้นมาก็พอท่านนะ
0: ค่ะนะอีกท่านหนึ่งอาวุโสอันดับ3
1: อ่
0: ะคนนี้ว่ากันเลยกองเชียร์เยอะมากกระแสแรงมากท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมา
1: วันก่อนโทรไปรับมือถือน้ำตาจะไหล
0: จริงเหรอ
1: จะขอภาพที่ไปจับไอ้เจ้าไอ้แอดมินลินพี่ลานขอภาพหน่อยครับ
0: ค่ะท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาชื่อเล่นชื่อรานท่านอันนี้นรต. 50
1: เท่าไหร่
0: ห้าสิบ
1: ทั่วเลย
0: เหรอนอต50นะท่านเป็นเตรียมทหาร34เรียกว่าห่างชั้นห่างรุ่นท่านหวาน42ท่านไม้43แล้วพาร์ทมาประมาณ7รุ่นน่ะจนมาเจอท่านสำราญหายไปไหน7รุ่นเนี่ยมาเป็นท่านบริษัทสำราญนวลมานะท่านก็เป็นตอนนี้ล่าสุดเลยที่ทำเป็นข่าวเป็นข่าวตะกี้ท่านเอกพูดถึงทลายโนมินีตะกี้ท่านพลตำรวจเอกขออภัยค่ะท่านพลตำรวจโทนพสินเนี่ยที่ออกมาท่านก็เป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าเป็นผู้กำกับดูแลแบบนำแหละนำปฏิบัติการเรื่องนี้นะท่านดูเรื่องของยาเสพติด
1: อ่
0: ะจริงๆได้งานโชว์นะ
1: ถ้าสมมติเป็นพี่สำราญเนี่ยต้องอยู่ในตำแหน่งไปกี่ปี
0: เขาบอกอีก7ปีเกษียณ
1: ทลายสถิติถ้าอยู่ครบก็ทลายสถิติพี่แปะ5ปี
0: 7ปี
1: พี่แปะนี่5ปี
0: นี่ก
1: ็สุดๆ
0: อย่างที่พี่บอยบอกไงวันนี้หัวข้อเมื่อสักครู่ก่อนช่วงก่อนหน้านี
1: ้จะได้ใช้กี่ปี
0: เราใช้ชื่อว่าใครคือผบ.ตร.คนต่อไปคุณผู้ฟังย้อนไปสน 100.5
1: เมื่อ2
0: ปีที่แล้วตอนที่แต่งตั้ง
1: พ
0: ลตำรวจเอกกิตติรัตน์เพ็ญพันธุ์เพชรเนี่ยเราก็ใช้เหมือนกันใครคือผบ.ตร.คนต่อไปตะกี้พี่บอยเกริ่นบอกว่าอันเนี้ยไอหัวข้อเนี้ยเราจะใช้อันนี้ตลอดเลยนะแต่งตั้งผบ.เนี่ยรายการเราจะใช้อันนี้ตลอด
1: จะใช้กี่ปี
0: อีก7ปีหมายความว่าถ้าเป็นท่านสำราญเนี่ยอีก7ปีค่อยมาว่ากันเรื่องนี
1: ้
0: หรือว่าเอ๊ะถ้าท่านหวานก็ปีเดียวนะท่านหวานปีเดียวแต่ท่านไม้2ปีนะนี่คือเกษียณนะไม่ต้องดูว่าวาระวาระนะเอาวาระครบเกษียณของท่านนะนับตามเกษียณนะส่วนท่านสำราญนี่ก็ดูงานด้านความมั่นคงจริงท่านดูใต้ด้วย
1: ยาเสพติดท่านก็ดู
0: คือจริงๆเรียกว่างานโชว์เลยนะ
1: ครับ
0: งานโชว์งานโชว์ท่านที่

0: 4อันนี้งานเจร
1: เ
0: จรตำรวจแห่งชาตินะ
1: ท่านนี้ไม่ค่อยเห็นนะหลังๆดู
0: ท่านบุรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ชื่อเล่นชื่อแมน
1: ท่านเจรเดิมคือท่านหินใช่ไหม
0: ท่านที่จะดังอ่ะ
1: วิษณุประสาททองโอสถ
0: หลังท่านวิษณุก็มีท่านอื่นอีก
1: แต่ว่าก็ดอบๆไปยุคที่เจรดังสุดเนี่ยคือเจร
0: ท่านพลตรีเอกวิษณุ
1: ใช่แล้วที่มีข่าวโยงข่าวแจ๊สัมภาษณ์เราก็บ่อย
0: ตอนนั้นจำได้ไหมเรื่องที่ TikTok เพิ่งมาตำรวจเล่นเต้น TikTok ท่านนี้ออกมาเตือนอ่ะใช่ไหม
1: นักข่าวไปหาท่านพูดหมดแล้วติดต่อทางไลน์ท่านก็คุยแต่ที่พี่ไลน์ไปหาแต่ท่านไปประชุม FBI ยังไม่ตอบไลน์พี่เลยไม่อ่านด้วยนะลืมบ่อยแล้วล
0: ่ะแต่ท่านสำนักรับโทรศัพท์คุณนะ
1: เจ้าตาอะไรพี่ว่าแต่ก็เมมเบอร์แล้วแล้ว
0: ท่านแมนพูดถึงท่านแมนพูดให้ครบท่านก็เป็นนรต.43รุ่นเดียวกับท่านไม
1: ้
0: ท่านแมนนี่นะท่านก็จริงๆแล้วถ้าเกิดคือด้วยพอขึ้นมาระดับตร.ตำแหน่งเจรอาจจะดูเงียบๆอยู่เบื้องหลังคอยเรียกว่าเป็นฝักครูใหญ่ฝ่ายปกครองอ่ะฝ
1: ่
0: ายปกครองที่คอย
1: เรื่องวินัยปกครอง
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตำรวจเขาไม่ออกมา PR มากหรอกอ่ะแล้วก็แต่จริงๆอ่ะสมัยท่านเคยเป็นผู้การยะลาคือถามว่าคนนี้ชุนจำยุคบิ๊กแปะได้ไหมพลตำรวจเอก
1: อ่
0: ะยุคเขาคือทีมเดียวกันใช่ไหมยุคที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเป็นผบ.ตร.ทีมสืบสวนเนี่ยหลักๆนี่ก็เป็นทีมนี่แหละบิ๊กแมนนี่แหละเอาแม้แต่ท่านขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นอะไรจอนตำล่าแป้งนาโหนดได้ไหม
1: นึกออกฮะ
0: เนี่ยท่านเนี้ยคือคีย์แมนที่อยู่เบื้องหลังเขาเรียกว่าในคดีสืบสวนในสำนักงานแห่งชาติหลายๆคดีทุกวันนี้นะก็ยังเป็นคนนี้นะ
1: โดยเฉพาะทางใต้นี่เก่งเลย
0: ใช่แล้วก็ท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการสพท.สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจด้วยนี่ก็คือนี่คือโปรไฟล์ของ4ท่าน
1: ชอบแบบไหนคุณผู้ฟังแล้ว
0: ชอบแบบไหน
1: แนวไหนแนวอาวุโสตามหลักเกณฑ์เป๊ะหรือว่าเลือกจากหน้าตาเกาหลีเป๊ะจะชอบแบบไหน
0: เดี๋ยวนะอาวุโสกับหน้าตาเกาหลีไม
1: ่
0: คือตามหลักเกณฑ์แค่บอกว่าคำนึงถึงความอาวุโส
1: แต่ไม่จำเป็นต้องจิ้มเอาตรงที่คำนึงถึงมาเป็นนะ
0: แต่ก็ต้องมีประสบการณ์ทุกคนเชื่อว่าเนี่ยจากโปรไฟล์ของแต่ละท่านเนี่ยซึ่งเวลาแอบไปเห็นบางท่านที่เขามีโปรไฟล์ที่นำเสนอท่านนายกนะนั่นแบบสรุปนะแต่น่าจะเป็นสรุปยาวๆนะอันสรุปเป็นเปเปอร์ที่ส่งท่านนายกเนี่ย
1: พอๆกันที่แม้เอกสารเวลาปปงเวลาตำรวจไปส่งสำนวนให้ศาลอัยการหลายๆแฟ้มเป็นกระดาษ
0: ท่านนายกอาจจะไม่มีเวลาอ่านเอาสั้นๆท่านนายกบอกแต่ดูแต่ละท่านเอาเรียกว่าโตมาถึงขนาดนี้อย่างที่ท่านพลตรีเอกบอกคนที่เป็นแคนดิเดตอ่ะมันมีประสบการณ์มันเข้าสเปคทุกคนแหละอยู่ที่ว่านาทีนี้ท่านนายกอ่ะจะตัดสินใจยังไง
1: จากผลงาน
0: บทเรียนมีอยู่จากการแต่งตั้งผบ.ตร.อย่างที่ท่านเอกบอกนะบทเรียนมีอยู่ว่าการแต่งตั้งเนี่ยมันต้องคำนึงถึงอะไรมันไม่ใช่คำนึงแค่4ท่านเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงครบอยู่แล้วล่ะ4ท่านเนี่ย
1: ไม่เป็นปัญหา
0: แต่ว่านาทีนี้มันมองภาพรวมองค์กร
1: เพราะที่ผ่านมามีประสบการณ์เยอะปีแต่งตั้งก่อนบิ๊กต่ายแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้
0: าง
1: แล้วมันพัวพันมาถึงปัจจุบันยังไม่จบ
0: มันจะเป็นแบบนั้นไม่เป็นเรื่องของผู้บริหารแล้วที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกคนไหนถามตำรวจตอนนี้เหรอถามใครก็พอคนนี้เชียร์คนนี้อ๋อแน่นอนสิอันก็ต่านายเขาล่ะ
1: ครับ
0: อ่ะใครก็ได้
1: มีคนเชียร์มีกองหนุนกันทั้งสิ้น
0: เอาใครมาก็เชื่อว่าถ้าคนใดคนหนึ่งขึ้นมาแล้วทั้ง 4-5 คนนี้ยังขึ้นมาแล้วมาช่วยกันขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ครับ
0: มันก็โอเคนะอ่ะคือขึ้นมาใครก็ได้ขึ้นมาแต่พอจบนะเสียใจจบทำงานต่อโอเค
1: ก็แต่ก็คงไม่แรงเท่ายุคก่อนๆที่ผ่านมาแล้วผมว่าแม้จะผิดหวังอกหักอย่างไร
0: ก่อนนู้น
1: คงไม่แตกร้าว
0: ก่อนนู้นใช่ไหมก่อนนู้นนะ
1: แล้วเออว่าใครคงจะนะคงจะไม่ขนาดนั้นแบบเรื่องของผ
0: ิ
1: ดหวังแล้วไม่ร่วมงานผิดหวังก็เดินสายฟ้องร้
0: อง
1: ร้องนู่นร้องนี่มันคงไม่เกิดอะไรอย่างนั้นขึ้นอีก
0: ค่ะนะเออก็เดี๋ยววันพุธนี้รู้เรื่อง
1: จะไม่เลื่อนแล้วเนาะ
0: คงไม่เลื่อนแล้วล่ะ
1: ถ้าไม่มีภารกิจด่วนจริงๆท่านนายกรัฐมนตรี
0: คือดูแล้วมันไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนมันไม่มีองค์บางยุคเราเห็นเลยนะว่าปัจจัยมันดูแบบมันมีคำถาม
1: คร
0: ับ แต่ยุคนี้อยู่ที่ท่านนายกแหละว่าจะในฐานะที่ท่านแบบว่ากำกับดูแลนะสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยการจะนำพาองค์กรเนี่ยมันยังไงมันต้องมองภาพรวมทั้งองค์กรนะว่าถ้าเกิดเลือกคนนี้มาองค์กรมันจะเป็นยังไงระบบมันจะเป็นยังไงภาพรวมโอ้คิดเยอะ
1: ค
0: ิดเยอะแต่คงคิดไว้แล้ว
1: นี่พี่โจบอกว่าพี่สำราญเป็นพี่สำราญได้เป็นแน่แต่ไม่ใช่ปีนี้ครับให้พี่หวานเป็นก่อนนั่นแน่นี่พี่โจฟังพี่หวานสัมภาษณ์บ่อยไงอินพี่เพราะว่าพี่ราญไม่เคยมาให้สัมภาษณ์กับเรา
0: ทุกคนมีความถนัดคนละแบบ
1: ใช่
0: คุณเคยคุยกับท่านไหมไหม
1: ไม่เคยจำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าหลังๆไม่ได้เข้าตร
0: อ
1: ยอมรับในจุดนั้น
0: คือพอไปคุยกับแต่ละท่านเนี่ยโชคดีมีโอกาสได้คุยกับแต่ละท่านก็บอกว่า
1: ขอย้ำหน่อยพี่ไม้เป็นสำนักงานพี่สมยศถูกปะ

0: หัวหน้าเนาะ
1: เคยเป็น
0: อ่ะแล้วพี่โม่งล่ะพี่โม่งไม่ใช่อยู่แล้วพี่มดล่ะ
1: อันนั้นเราค่อยไปคุยกันหลังไมค์พี่นาทีนี้ไม่ว่ากันหลังไมค์
0: บางท
1: ี
0: บางทีจนลืมเหมือน
1: เ
0: รา
1: ออ
0: มเดี๋ยวก็จำแม่นนะแต่ผมเนบางทีก็ลืมฉากสวยอะไรเงี้ย
1: ค่ะนะอ่ะตะกี้ค้างไว้ที่บอกเรื่องแบบว่าจบแล้วนะเรื่องว่าที่ผบ.ตร.นะ
0: อ่
1: ะเดี๋ยวเราสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเมาส์กันเรื่องนี้นะอ่ะเราคุยเรื่องที่บอกว่าหิ้วรับหิ้ว

0: อาหารอะไรเงี้ยไปฝากลูกแต่เราอ่ะก็มาคลี่ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างบางทีแบบคือคุณจะเข้าประเทศเขาดูด้วยนะ อะไรเขาห้ามอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพวกเนื้อสดเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเข้าไปอ่ะเราเข้าไปปรากฏว่าเวลาถ้าคุณผู้ฟังเคยไปญี่ปุ่นนะอย่างสนามบินคันไซแบบนาริตะเนี่ยมันจะมีตัวที่สุนัขดมกลิ่นเป็นบีเกิลตอนไปนี่อธิษฐานเพราะในกระเป๋าเราเนี่ยก็จะมีแบบขนมเยอะที่มันมีรสไทยๆ
1: เผื่อมันชอบ
0: ตอนไปหยิบกระเป๋าดูคุณผู้ฟังนะพยายามบีเกิลอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาดมอย่ามาดมบีเกิลต้องบีเกิลไปไกลๆรอดแล้วรอดแล้วแต่ระหว่างนั้นมันมีสายพานด้านในเราเห็นแล้วคนหนึ่งโดนลื้อกระเป๋าข้างในเขามีไส้กรอกเราก็
1: ชอบสุนัขอ่ะ
0: ไม่คืออันนั้นเขาน่าจะเจอแล้วปศุสุรกากรเขาก็ดึงใช่ไหมพอมาเราในกระเป๋าเรานี่ก็มีเครื่องปรุงของไทยอยู่เยอะนะเราก็กลัวบางอย่างมันผิดโดยที่เราไม่รู้ไงพี่บอยแบบพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงพนักงานผ่านด่านเช็คของคัสตอมศุลกากรคราวนี้ปกติออมออกได้ง่ายๆเลยนะแต่คราวนี้เขาบอกเขาขอเช็คยาเสพติด
1: ออกมาจาก
0: เขาเห็นพัสดุไทยนี่คือ
1: เป็นประเด็น
0: เขาบอกว่าขอตรวจละเอียดเราก็ตอนนั้นกลัวมากเลยว่าอีขนมเราเนี่ยขนมที่มีรสไทยของเราจะโดนพอเขาหยิบมาเขาหยิบปลากระป๋องแห้งมาเขาอ๋อไม่เป็นไรแต่เขาขอเอาที่เช็คยาเสพติดเป็นแผ่นเช็คอะเช็คทุกอย่างเลย
1: แปะ
0: เขาแปะทุกอย่างในกระเป๋าเราเลยคุณผู้ฟังตอนนั้นก็ตื่นเต้นคือกลัวใช่ด้วย
1: ถ้าขึ้นม่วงนี่คือโดนเหรอ
0: ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสีอะไรแต่ถ้ามันเขาคงดูอ่องน่าจะเป็นสีม่วงนะจะโดนแล้วเป็นยาเสพติดช
1: ื่อ
0: ฉันรอดจากบีเกิลแล้วก็มาเจอด่านเนี้ยตอนนั้นใจคอไม่ดีเลยนะแบบว่าโหอะไร
1: ทั้งที่เรารู้อยู่ในใจถูกไหมคือเราไม่มีอะไรหรอก
0: เราไม่มีอะไรแต่เราก็กลัวแต่เราก็กลัวว่าไอ้ของที่เป็นขนมเป็นอาหารเนี่ยมันจะผิดไม่ได้กลัวเรื่องยาเสพติดด้วยนะกลัวจะเป็นอาหารปรากฏว่าปลากระป๋องรอดแต่ฉันโดนเช็คละเอียดเลยนะยาเสพติดก็อย่างที่เขาบอกว่าอ๋อว่าเราเป็นพาสปอร์ตไทยด้วย
1: ไฟที่เธอบินหลายคนไหม
0: ก็โดนเยอะสิเพราะส่วนใหญ่บินจากไทยคนไทยเราไม่รู้เพราะตอนนั้นห่วงบีเกิลอย่างเดียวพยายามหนีบีเกิลพยายามหนีเจอเจ้าหน้าที่ตรวจละเอียดแล้วก็รอดออกมาได้แต่คุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นแบบเรื่องรับหิ้วนี่จริงนะบางคนโดยไม่รู้อ่ะเห็นแต่ค่าตอบแทนเอาต่อให้
1: เราไม่ได้เยอะด้วยนะ
0: ในวงการรับหิ้วที่พี่บอยบอกเขาเริ่มจะอัพราคากันแล้วใช่ไหมไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มไม่คุ้มติดคุกนะเพราะว่า
0: ไม่คุ้มนะ
1: ที่สำคัญอ่ะญี่ปุ่นต้องระวังเรื่องยานะยาบางตัวบ้านเราไม่เป็นอะไรแต่ว่าเอาไปญี่ปุ่นผิดนะครับ
0: ยาดมยาหอมคุณฟัง
1: ต้องระวังนะ
0: ไทยตรงนี้เราคิดยาดมสมุนไพรต่างๆเราไม่รู้แล้วค่ะว่าในส่วนประกอบของยาดมไทยเนี่ยบางครั้งมันอาจจะผิดในบ้านเขาก็ได้นะออมเนี่ยเป็นผลพกน้ำมันเหลืองนี่บอกรู้ว่าแก่นะน้ำมันเหลืองเขียวตียาเหลืองตียาเขียวแล้วเราพกน้ำมันเหลืองอ่ะเราก็แบบว่ากลัวเหมือนกันนะ
1: แต่ผสมของมันถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่ใช่ว่ามันอาจจะมีอะไรแต่พวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พวกยาดมยาหอมที่ฮิตกันนั่นแหละคุณผู้ฟังบางครั้งมันอาจจะมีส่วนผสม
1: ที่
0: ม
1: ันที่นู่นดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขายสารพัดเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ก็ลองไปดมของเขามากแล้วกันนะ
1: ใช่อยากใช้นะ
0: ค่ะ
1: หรือไม่ก็ต้องแต่เคยไปไหมล่ะโปรเซียนบ้านเราเคยไปไหมน่าจะได้เพราะว่าเห็นเวลาเข้าไปก็ยิ้ม
0: แต่ช่วงนี้ไอ้ที่เขาฮิตๆกันอ่ะที่เป็นยาหอมเป็นกระป๋องเป็นอะไรอย่างเงี้ยกระปุกต่างๆเนี่ยคือดูละเอียดนิดนึงคือถ้าเว้นได้ก็เว้นเถอะมันไม่คุ้ม
1: โดยเฉพาะออสเตรเลียเพราะว่ายาหอมบางตัวไอ้พวกกระปุกเนี่ยมันจะมีเมล็ดของเมล็ดหอมอ่ะบางทีพืชพันธุ์ที่เอาเข้าออสเตรเลียเขาติดมากนะคร
0: ับ
1: เพราะท่านเลขารองเลขาปปส.บอกดินก้อนติดรองเท้าก็ยังดูเลยกลัวย่ำอะไรเข้าไป
0: เอาคุณผู้ฟังนะถ้าเกิดเราโชคดีก็ไปแต่ถ้าเกิดเจอตรวจละเอียดเนี่ยน้องบีเกิลถ้าไปญี่ปุ่นคุณจะเจอน้องบีเกิล
1: ตัว
0: น
1: ักบีเกิลบ้านเรานะเจ้าลูก้าตกเกษียณแล้วมั้ง
0: ใช่ไหม
1: สมัยตั้งแต่ท่านนนท์เป็นสารวัตรอ
0: ่ะ
1: ท่านนนท์ไปเป็นผู้กำกับ
0: สุนัขของตำรวจอันนี้ของ
1: ตำรวจท่องเที่ยว
0: นะ
1: เจ้าบีเกิลเป็นเจ้าลูก้าที่เจ้าลูก้า
0: คนฝรั่งมาบ้านเราเขาก็ห่วงลูก้าส่วนเวลาเราไปญี่ปุ่นฉันก็ห่วงน้องบีเกิลเนี่ยค่ะ
1: เอาละหมดเวลาน้องวสันต์หน้ามาไหม
0: มาค่ะ
1: น้องออมอยู่เหมือนเดิมนะครับบอยก็มาเหมือนเดิมยกเว้นเสาร์ที่1และ16ชัดเจนเอาวันนี้ลาคุณฟังท่านลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาณและก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักครับ
6: อาจารย์เร่งเสียงอีกนิดนะคะ
7: ได้ครับ
6: ค่ะนะคะวันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิม6โมงถึง2ทุ่มในทั่วไทยอาเซียนคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ทาง M-Cord News FM 100.5 นะคะอาจารย์คะจะบอกอาจารย์ว่า CEO of ASEAN รุ่นที่3เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะอาจารย์ค่ะก็เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอยนะคะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่1รุ่นที่2เราสำเร็จรุ่งร่วงไปแล้วแล้วก็มีการดีลธุรกิจกันเรียบร้อยนะคะหลักสูตรของเราก็จะเป็นหลักสูตรผู้บริหารที่เปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญนักธุรกิจและนักลงทุนตัวจริงนะคะปีนี้เรามีเรื่องของ AI สำหรับผู้บริหาร

0: ด้วยแล้วก็มีกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและสื่อมวลชนด้วยนะคะอาจารย์พูดง่ายๆคือฝึกการให้ข่าวของ CEO ค่ะว่าเวลาเจอนักข่าวเวลาจะแถลงข่าวเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงลำดับอย่างไรนะคะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือข้อมูลทางด้านอาเซียนที่จะอัดแน่นทั้งหมด11ประเทศเลยรวมถึงประเทศน้องใหม่เราด้วยนะคะอาจารย์ติมอร์เลสเตค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยัน ง
0: ะ
1: ไปยากอยู่
0: ยังไปยากอยู่แต่ว่าก็ดูโอกาสไว้ส่องไว้ใช่ไหมอาจารย์
1: คือไม่ได้หมายความว่าไปไม่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ไปมันไม่มีสายการบินตรงจากบ้านเรา
0: ค่ะ
1: เราไปก็ต้องไปที่กัวลาลัมเปอร์หรือไม่งั้นก็ต้องไปที่สิงคโปร์
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้าจากบ้านเราเนี่ยก็ต้องไปอินโดนีเซียก่อน
0: ค่ะ
1: นะแล้วถึงไปต่อ
0: เราก็จะไปดูว่าความเป็นไปได้จะมีมากน้อยขนาดไหนคุณผู้ฟังเราจะอบรมกันตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมทั้งหมด15สัปดาห์ด้วยกันนะคะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะรู้ว่าหลักสูตรนี้เป็นมากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสเป็นอย่างไรก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะ3หมายเลขนี้ค่ะ0944803076นะคะ0944803076 0944803034-480-3034และ0943966649นะคะ0943966649ค่ะก็จะเป็นเบอร์ที่โทรมาสอบถามรายละเอียดดูตารางโปรแกรมนะคะในการอบรมในแต่ละสัปดาห์นะคะก็มีทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์อัดนะคะวิทยากรที่อยู่ประจำรายการ Good Morning ASEAN ของเราแล้วก็แขกอีกหลายๆท่านที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในการลงทุนแต่ละประเทศนะคะของอาจารย์ก็จะเป็นหัวข้อกัมพูชานะคะอาจารย์ก็จะไปดูกันว่าสถานการณ์แบบเนี้ยนักธุรกิจในกัมพูชาเนี่ยเขาอยู่ยังไงอยู่ได้อย่างไรแล้วก็มองโอกาสในอนาคตว่าไทยกัมพูชาเนี่ยจะมีโอกาสอะไรต่อกันไหมในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวจะพาไปพนมเปญ
0: มันไปไม่ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้แต่ไม่จะไม่ได้เดี๋ยวบอกคุณ
0: ตอนนี้นักธุรกิจไทยยังเดินทางเข้าออกกัมพูชาได้ตามปกติไหมคะ
1: ไม่มีปัญหาครับคน
0: ค่ะ
1: อย่างธุรกิจเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ในกัมพูชา
0: ค่ะ
1: แล้วแต่เป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มแรกตั้งแต่กัมพูชาเปิดประเทศ
0: ค่ะ
1: สู่นานาชาติสู่ระดับสากลมากขึ้นก็นักธุรกิจไทยเนี่ยแหละครับเป็นเขาเรียกไพโอเนียร์เข้าไปก่อนคนอื่นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือยอมเสี่ยงนะฮะแล้วก็ไปวางระบบระเบียบอะไรเนี่ยไว้อีกเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็นแนวหน้าจริง
0: ๆ
1: ก็หลายๆท่านก็ยังคงอยู่ในพนมเปญก็ไม่ได้มีปัญหานะคุณอ้อมเพราะว่ามันก็ต้องแยกกันเนาะว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นการเมืองสิ่งที่มันเอาไปรับใช้อำนาจนะครับกับภาคธุรกิจที่พวกเขาอยู่จริงพวกเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่มาขัดแย้งในทางการเมืองนะครับก็ผมก็เห็นอยู่นะในวันสำคัญที่สถานทูตไทยเราก็ยังจัดอยู
0: ่
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือว่าวาระสำคัญต่างๆของประเทศไทยเราก็สถานทูตไทยก็ยังที่พนมเปญก็ยังคงจัดกิจกรรมก็มีคนไทยไปร่วมเป็นหลายสิบท่านนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็รู้จักคุ้นเคยกันมานานก็เพราะว่าเข้าไปรุ่นแรกๆตั้งแต่ผมเข้าไปทำข่าวตอนเขาก่อนจะเลือกตั้งด้วยซ้ำคุณอ้อมนะครับก็ท่านที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่นานพอสมควรนะฮะถ้าที่ดูจากหลายชื่อนะครับแต่ว่ารายละเอียดยังไงก็ต้องโทรคุยกับฝ่ายรับโทรศัพท์นะฮะบอกได้เลยครับว่าเราอาเซียนณปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอย่างมากแล้วก็ในหลายๆประเทศนะครับก็พยายามที่จะดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติอยู่รอด
0: ค่ะ
1: ถ้า าสังเกตนะครับ

0: ผู้นำของสิงคโปร์เนี่ยเป็นคนที่พูดชัดเจนที่สุดเลยแล้วก็ไม่ได้พูดเพื่อที่จะกบเกลื่อนอันใดนะครับออกมายอมรับเลยก็เพราะว่าเพื่อกระตุ้นคนในชาติของตัวเองนั่นแหละ
1: ค
0: ือถ้าคนสิงคโปร์เนี่ยยังคงไม่ให้ความสำคัญกับโลกที่เปลี่ยนไปสิงคโปร์จะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยแม้แต่ข้าวต้นเดียวก็ไม่มี
1: ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่ออาจารย์พักเบรกก่อนอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังแจ้งมาว่าเสียงอาจารย์เบาแล้วก็มีเสียงลมนิดนึงค่ะอาจารย์อาจารย์ปรับนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะสักครู่ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 6:13 ค่ะอาจารย์นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเจอกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้นะคะในหัวข้อของกัมพูชาแล้วก็อีกหลายๆท่านที่บินมาจากทั้งเวียดนามทั้งอินโดนีเซียนะคะอาจารย์แล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน4-5 ประเทศที่จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ของแต่ละประเทศไปถึงไหนอัปเดตนโยบายทางการค้าการลงทุนของแต่ละประเทศด้วยนะคะ
6: ครับ
5: ค่ะ
6: อย่างลาวเนี่ยต้องก็เป็นน้องชายนะน้องชายร่วมสถาบันไปคุณกิจชลัตนะคุณกิจชลัตเนี่ยไปอยู่ในลาวยาวนานกว่า20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นข้างในเยอะมากสามารถนำพาไปเซ็นได้เลย
5: ค่ะใช่
6: ประมาณนั้นนะครับ
5: ล่าสุดนี้ก็มีชวน CEO รุ่น1รุ่น2ไปเปิดแสดงสินค้าที่ลาวด้วยค่ะอาจารย
6: ์
5: ก็มีติดต่อไปหลายคนนะคะเข้าไปได้ถ้าเกิดผ่านท่านนี้อย่างง่ายดายแต่ว่าถูกต้องนะคะ
6: ถูกต้องครับ
5: ถูกต้องค่ะ
6: เราจะได้คอนเนคชั่นระดับลึกเลย
5: แล้วคุณกิจชรัตน์ก็มาในหลักสูตรนี้

0: ด้วยหัวข้อของสปป.ลาวต้องเป็นท่านนี้นะคะอาจารย์
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: กฎระเบียบทำยังไงระวังยังไงไปยังไงอะไรเนี่ยนะครับเป็น
0: ค่ะ
1: คนที่รู้ระบบดีที่สุดแล้วก็นักธุรกิจลาวรวมไปถึงทางการลาวไว้เนื้อเชื่อใจมาก
0: ค่ะ
1: นะฮะก็บอกได้เลยว่าของจริงนะฮะแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะลาวนะครับ
0: ค่ะ
1: อยากไปจงไปจีนอะไรสารพัดเนี่ย
0: ใช
1: ่ได้หมดเลย
0: เพราะว่าของรุ่นที่สองนี้คุณกิจรัตน์ก็จบแล้วก็พาไปดูงานไปถึงคุณหนิงเลยนะคะได้เจอกับหอการค้าคุณหนิงด้วยซึ่งไม่ใช่เจอกันง่ายๆนะคะ
1: ใช่แล้วก็ให้การต้อนรับอย่างดีเลย
0: ค่ะ
1: ก็เห็นมีดีลกันแล้วเนี่ยดีล
0: มีดีลกันหลายรายแล้วค่ะเหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์
0: โดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะคุณหมิง
1: คุณหมิงเนี่ยขึ้นชื่อด้วยดอกไม้เมืองหนาวสวยนะครับเราสามารถที่จะแล้วอย่าลืมนะฮะรถไฟตอนนี้เรายังไม่เชื่อมกับจีนแต่ว่าเราเชื่อมแล้วเราก็แต่เราเชื่อมกับเราแต่ไม่ใช่รางที่เชื่อมกับจีนก็สามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ได้ทุกวันนี้ทุเรียนเราก็ส่งไปทางลาวนะฮะมากขึ้นผมดูสถิติครึ่งปีทุเรียนส่งไปโดยทางรถไฟส่งไปจีนคุณอ้อมมากกว่า200,000 ตันแล้วนะคือปกติเราส่งทุเรียนไปที่จีนโดยเฉลี่ยประมาณ900,000 ตัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถ้าถึงล้านตันเมื่อไหร่หมายความว่าคนไทยจะเหลือทุเรียนรับประทานไม่ถึง200,000 ตันนะครับคนเดือดร้อนก็คือคนที่ชอบทุเรียนแต่ผมไม่เดือดร้อนนะส่งไปให้หมดเลยก็ได้นะครับคนจีนเขานิยมทุเรียนไทยนะฮะเพราะตกลงกันแล้วเป็นได้ข้อสรุปแล้วนะครับเมื่อเขารับประทานเมื่อเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมาเลเซียทุเรียนเวียดนามนะครับทุกวันนี้เราก็เริ่มส่งไปได้แล้วแต่ยังไงก็ยังหมอนทองของไทยยังเป็นที่หนึ่งก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้จะอธิบายสรรพคุณอย่างไรนะฮะเพราะผมไม่เคยรับประทานทุเรียนเลยแต่ฟังแต่ประสบการณ์คนอื่นมานะฮะเพราะว่าแพ้กลิ่นอย่างรุนแรงต้องถามนักบริโภคทุเรียนอย่างคุณยุทธกรใช่ไหม
0: อ๋ออ้อมกินเป็นค่ะแต่แยกไม่ออกหรอกค่ะว่าพันธุ์อะไรค่ะอาจารย์ไม่มีแยกออกค่ะแยกไม่ออก
1: โอเค
0: แยกไม่ออก
1: เละไม่เละเนี่ยก็ไม่รู้เหรอ
0: เละไม่เละนะรู้ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นก้านยาวหรือเป็นหมอนทองถ้าเกิดแกะมาแล้วนะคะนอกจากคนขายจะบอกแต่หมายความว่ามันแยกพันธุ์ไม่ออกค่ะเละไม่เละเนี่ยรู้ค่ะรู
1: ้ดูภูไม่รู้เหรอภู
0: ไม่รู้หรอกค่ะ
1: ถ้าภูยาวๆจะเป็นก้านยาว
0: ไม่ค่ะมันบางทีมันต้องกดมันไม่ได้สังเกตอย่างนั้นอาจารย์เพราะว่าเรากินเราก็ไม่ได้เลือกพันธุ์เนาะส่วนใหญ่ก็กินที่แกะมาแล้วเขาแกะมาใส่แพ็คอะไรเงี้ยค่ะ
1: ฮะแต่อร่อยอยู่เนาะใช่ไหม
0: อร่อยค่ะ
1: โอเคนั่นแหละครับก็แต่สนุกนะเวลาไปดูงาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปดูงานเนี่ยทุกคนจะปลอดโปร่งคือไม่ได้ไปดูงานแบบว่าเป็นเอาตายนะ
0: ค่ะ
1: ไปดูงานแบบสนุกสนานลื่นเล
0: ยสนุกค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละ
0: ก็คุยกันไปตลอดทางแลกเปลี่ยนกันไปนะคะแล้วก็ได้ไปผ่อนคลายด้วยนะคะอาจารย์ก็มันก็จะมีช่วงดูงานที่จะเครียดหน่อยเพราะต้องไปตรงเวลาเนาะแล้วก็ถ้าไปจีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะระเบียบเยอะด้วยนะคะ
1: ก็แน่นอนแหละ
0: ค่ะ
1: เขาถึงพัฒนาบ้านเมืองเขาได้ถึงขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: ตรงเวลาเป๊ะๆเลย
0: ตรงเวลามาก เราต้องไปเผื่อเวลาเยอะๆ
1: ค่ะแต่ว่าอยากจะนั่งรถไฟเองหรือเปล่า
0: เอาไม่ๆล่ะค่ะอาจารย์รถไฟแล้วเขาเรียกรถไฟไทยไอ้ลาวจีนนะอาจารย์แต่ถ้านั่งในลาวเองก็ได้ค่ะแต่ถ้าข้ามไปจีนมันโหพิธีการเยอะนะคะเหนื่อยมาก
1: ถ้าจะไปก็ใช้วิธีนั่งเครื่อง
0: ไปลงเลย
1: นั่งเครื่องไปลงนะ
0: ค่ะอย่างนั้นดีกว่า
1: ถ้าเป็นนั่งรถไฟในจีนอะไรอย่างนั้น
0: ค่ะซึ่งการดูงานของแต่ละรุ่นนะคะเราก็จะดูสถานการณ์ณเวลานั้นอีกทีว่าตลาดไหนนะคะแล้วก็ ประเทศไหนที่น่าจะไปดูแล้วก็

0: ็เราสามารถที่จะเปิดดีลธุรกิจอะไรได้บ้างก็อยู่ที่วิทยากรของเราแล้วก็ท่านที่มาอบรมด้วยที่จะช่วยกันประเมินนะคะแล้วเราก็จะตัดสินใจว่าจะไปดูงานประเทศไหนคะอาจารย์
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆไปดูเหมืองแร่เอิร์ธนะไปดูแร่เอิร์ธในลาวมีแล้วนะ
0: ในลาวมีแล้วใช่ไหมคะ
1: มีแร่เอิร์ธแล้วก็ทุนจีนล้วนๆนะฮะไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกมาแซมนะครับเดี๋ยวคุณกิจรัตน์ก็จะมาอัปเดตให้ฟัง
0: ค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมหลักสูตรนี้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วเดี๋ยวมาช่วงท้ายๆที่นั่งจะเต็มนะคะตอนนี้เป็นช่วงเริ่มต้นก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ขอตารางเรียนไปดูนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้3หมายเลขที่บอกไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้ำอีกทีนะคะ0944803036นะคะ0944803034ค่ะแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0943966649นะคะโทรได้เลยนะคะค่ะ
1: รีบนะครับเพราะว่าในกลุ่มไลน์เขาจะจองเต็มก่อน
0: ในกลุ่มไลน์ก็จะมีรุ่น1รุ่น2อยู่เนาะ ก็จะแนะนำส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเพื่อนแนะนำคนในบริษัทส่งบุคลากรมาอบรมนะคะค่ะ
1: ถ้าที่ผมไปบรรยายได้หลายที่ก็ขอให้ส่งรายละเอียดไปให้อยู่นะครับก
0: ็
1: ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
0: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ฮะเมื่อคืนนี้ส่งไป20กว่าเจ้าได
0: ้โอ้ค่ะ
1: 20กว่าสถาบัน
0: คุณผู้ฟังต้องรีบนะคะเดี๋ยวจะเต็มก่อน ค่ะเอามาถึงสถานการณ์ข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้นายกอนุทินอยู่ที่จีนนะคะอาจารย์แล้วก็มีการคุยกันหลายประเด็นหนึ่งในประเด็นหนึ่งที่คุยกันก็คือเป็นการหารือในระดับทวิภาคีกับท่านสีจิ้นผิงนะคะประเด็นที่มีการคุยกันก็อันนี้มันเป็นเวที World AI Conference 2026ค่ะแต่มีประเด็นหนึ่งนะคะที่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยพูดถึงการเสนอตัวอำนวยความสะดวกฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีการยืนยันว่าจีนเข้าใจความกังวลของไทยกรณีที่ส่งรถถังให้กัมพูชาแต่เขาก็รับประกันว่าจะไม่ถูกนำมาใช้สร้างความเสียหายต่อประเทศไทยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เห็นไหมเวลาอธิบายเรื่องนี้ก็จะบอกว่าอาจารย์เอียงจีนอีกแหละ ผมไม่ใช่เป็นคนเอียงไปทางไหนนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับไม่ได้บอกว่าอยู่ข้างไหนแต่วิเคราะห์ให้ฟังนะฮะตามสิ่งที่มันเป็นอยู่คือนะครับก็เราก็พูดกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่จีนประกาศวันเบลวันรถปี2013นู่นนะก็พูดมาตั้งแต่นู้นนะครับว่าจีนต้องการอะไรเขาเชื่อมโยงอะไรอยู่แล้วก็การที่จะเชื่อมโยงได้มันก็จะต้องอันไหนที่มันเป็นอุปสรรคมันก็ต้องกำจัดอุปสรรคนั้นให้ได้นะฮะนั่นแหละคือบทบาทของจีนก็ที่ไหนมีความขัดแย้งที่ไหนมีการสร้างสถานการณ์ที่กระทบกระทั่งกันไม่สงบฮะก็สังเกตดูเลยฮะจีนก็จะไปเป็นตัวกลางให้เสมอแม้กระทั่งในพม่านะครับก็ล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวในกรณีที่โกก้างนะฮะกลุ่มโกก้างเนี่ยต้องถือว่าเป็นกองกำลังที่เป็นเอกเทศนะฮะมีเขตยึดครองปกครองตนเองที่อยู่ในแผ่นดินพม่าแต่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นลิ้วล้อของจีนนะครับเขาก็คบกันนะฮะเจอกันก็คือว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนมันก็มีอยู่ครั้งนึงอ่ะจีนไปยึดโกก้างไปยึดเมืองลาเซียวลาเซียวนี่เป็นเมืองชายแดนที่เป็นการค้าด่านการค้าระหว่างพม่ากับจีนที่สำคัญแห่งหนึ่งนะครับจีนก็ไม่อยากให้ลบพุ่งกันต่อจีนก็ไปเจรจากับโกก้างให้คืนลาเซียวนะครับให้กับกองทัพพม่าซะก็ซึ่งโกก้างก็ยอมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีจีนโกก้างก็อยู่ลำบากนะครับก็วิถีของเขามันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆถ้าเราจะย้อนกลับไปนะก็คือพื้นที่แบบนั้นสมัยก่อนมันคือแผ่นดินจีนนะครับแต่พออังกฤษเข้ามาก็มาขีดให้มันเป็นพม่านะครับมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่เท่าทุกวันนี้นั่นแหละคือรากของมันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาจริงๆประเทศไทยเราไม่ได้ก่อความขัด

0: อย่างนี้นะครับแต่ว่าจีนเขาต้องคบกับทุกประเทศเพราะว่าถ้าเขาจะเชื่อมโยงกับอาเซียนก็ต้องไปทุกประเทศนะครับพื้นที่ตรงไหนขัดแย้งเขาก็ต้องไปช่วยเจรจาก็ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือเป็นกาวใจเป็นกาวใจให้โอเคขาดอะไรอยากจะได้อะไรเรียกร้องอะไรโอเคจีนมีส่วนช่วยได้ไหมอะไรพวกนั้นคุณอ้อมมันก็เลยต้องเป็นเยี่ยงนั้นนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยเพราะฮุนเซนก็หากินกับเรื่องชาตินิยมแล้วก็โบราณสถานที่ชายแดนอยู่แล้วพอถึงยุคหนึ่งช่วงหนึ่งอ่ะมันมักจะปั่นไอ้เรื่องพวกนี้ขึ้นมาแต่ทีนี้ในรอบนี้มันไม่เหมือนรอบก่อนหน้านี้นะครับรอบที่มันเป็นอยู่คือทุกวันนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องโลกของโซเชียลออนไลน์โลกของข้อมูลข่าวสารไอ้มันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะฮะมันเป็นฮาร์ดพาวเวอร์กันเนี่ยนะมันก็ไปกระทบผลประโยชน์ของจีนที่เขาอยากจะเชื่อมกับทุกประเทศนะครับอาเซียนทั้งหมดนี่แหละนั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เขาต้องรักษาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในอาเซียนก็อันไหนที่เขาดีลกันไปแล้วนะครับอันไหนที่เขาพยายามที่จะไม่ให้เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มันเกิดความรุนแรงเขาก็พยายามทำก็นี่แหละฮะชัดเจนก็คือครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เวิลด์เอไอคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียวนะครับยังใช้เวทีนี้เพื่อที่จะเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความเป็นกลางที่จีนมีนะครับแล้วเขาก็คุยกับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเป็นกัมพูชาก่อนหน้านี้ฮุนเซนก็เขาก็เชิญไปนะครับเที่ยวล่าสุดนี้ก็เชิญฮุนมาแนทลูกฮุนเซนไปนะครับแต่ไม่เห็นเขาเช็คแฮนด์กันไหมกับนายกไทยฮุนมาแนทกับไม่เห็นภาพนะแต่เห็นเดินมาในกลุ่มเดียวกันนะแต่เวลายืนสังเกตเห็นภาพถ่ายไหมล่ะคุณอ้อมคนที่ยืนอยู่ติดกันกับท่านสีเนี่ยก็คือนายกอนุทินนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ฮุนมาแนทไม่ได้ยืนอยู่ติดนะมีคนอื่นมากันครับก็นั่นแหละครับนี่คือเขาเรียกว่าโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลที่แสดงออกมาเขาให้ความสำคัญขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เราไปเนี่ยฮุนมาแนทกลับแล้วนะฮุนมาแนทกลับแล้ว
1: กลับแล้วคืนทำไมไปแป๊บเดียวอาจารย
0: ์ไม่ค่อยมีกิจกรรมเยอะนะครับแต่สำหรับไทยเนี่ยมีกิจกรรมเยอะไปตั้งคือเซี่ยงไฮ้ก็ไปแล้วนะครับวันนี้ไปปักกิ่งมั้งนะครับปักกิ่งน่าจะไปที่เฉิงตูด้วยไหมเฉิงตูหรือเซินเจิ้นเนี่ยแหละนะครับประมาณก็นั่นแหละครับคือนอกจากในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันก็ต้องทำอะไรที่มันจับต้องได
1: ้
0: จับต้องได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วถ้าจะพัฒนา AI แล้วยิ่งถ้าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะท่านสีก็พูดชัดเจนแล้วนี่บอกว่าจะจัดกิจกรรมจัดอะไรสารพัดเนี่ย 5,000 กว่าครั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะใน5ปีต่อไปนี้มันก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ระหว่างกันนะครับแล้วก็เน้นย้ำเลยว่า AI มันไม่ใช่สิ่งที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องผูกขาด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องแชร์ผลประโยชน์กันก็นั่นแหละครับแล้วก็ในทางการทูตหลังบ้านผมบอกได้เลยว่าผมก็คุยกับนักการทูตอยู่เรื่อยๆนี่แหละก็จะเห็นนะครับเห็นได้หลายเรื่องได้หลายราวที่เขาพยายามที่จะสกัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถถังไม่ว่าจะเป็นรถถังส่งแล้วแต่ยังไม่ส่งกระสุนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เบาใจได้นะครับเมื่อจีนเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วที่สำคัญก็คือว่ากัมพูชาทุกวันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่พยายามจะดิ้นนะครับดิ้นไปหาคนที่ตัวเองเนรคุณเขาอย่างอเมริกาฮุนเซนนี่เป็นคนไปตัดแข้งตัดขาเขาแล้วก็ไปหาจีนแล้วพอจีนไม่เอื้อประโยชน์ให้กับตระกูลฮุนเนี่ยก็พยายามดิ้นเห็นไหมครับก็ได้แค่เรื่องปลุกและดมเรื่องสร้างภาพเรื่องสร้างคอนเทนต์มาทะเลาะกับไทยเปิดประชุม RBC แล้วก็เอาไปคุยบอกว่าได้บอกไทยไปแล้วนะไอ้เรื่องต่างๆแล้วมันตลกตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่ขอร้องให้กองทัพไทยปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งขอร้องให้กองทัพไทยอย่าปฏิบัติเนี่ยนะฮะ มันเป็นสิ่งที่กัมพูชา

0: ฏิบัติทุกข้อเลยตลกไหมนะก็นั่นแหละครับแต่อย่าลืมนะเขาได้เอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านเขาแล้วแต่ไม่ต้องกังวลฮะเพราะสำลังสีก็ตามจี้ในทุกประเด็นนะครับบันทำลายฮุนเซนอยู่ทุกวินาทีเช่นเดียวกันก็นั่นแหละครับนี่คือการทูตนะแต่ก็ดีนะผมเห็นสิ่งที่คนไทยเป็นอยู่คือตอนเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราตื่นตัวกับกระแสเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วก็มีความรักหวงแหนประเทศชาติจริงๆเพราะฉะนั้นเราเห็นไอ้พวกกระแสข่าวเนี่ยอย่าตื่นตัวได้ฮะแต่อย่าไปตื่นตระหนกต้องฟังหูไว้หูวิเคราะห์เจาะลึกนะครับล้วงเข้าไปในข้อมูลให้ได้อย่างรอบด้านก่อนแล้วค่อยนั่งพิจารณาไตรตรอง
1: งั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะพี่มนัสส่งข้อความมาว่าไม่ได้ทานทุเรียนมา 2-3 ปีแล้วเพราะไม่เคยมีขายก่อนนี้มีขายตามถนนมากเดี๋ยวนี้หาไม่เจออุ๊ยพี่มนัสมาแถวห้วยขวางค่ะยังมีอยู่ราคาก็ลงแล้วนะจ๊ะช่วงนี
0: ้ห้วยขวางคนขายก็เป็นจีนแล้ว
1: มาจากสวนอาจารย์เขาขับมาจากสวนเลย
0: คุณไม่เห็นคลิปเหรอไอ้ลงจีนมันไปยิงชาวส
1: วนเห็นค่ะอาจารย
0: ์
1: น่ากลัวมาก
0: พวกนี้ต้องกำจัดนะครับอย่าปล่อยลอยนวล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาพ
1: เดียวเรา
0: โจงๆขนาดนั้นนะฮะตามจับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้กำลังตามอยู่นะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะพี่มนัสที่เมื่อกี้บอกว่าไม่เห็นรถขายทุเรียนเลยพี่สันทัดเข้ามาทันทีค่ะบอกว่ามานนทบุรีเลยครับทุเรียนยังเยอะอยู่นะคะพี่มนัสไปแถวนนนะทุเรียนนนอร่อยด้วยนะคะถ้าใครพี่ไหคำกำลังชมอยู่พี่อเมริสานีนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอาจารย์ค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะไหคำนี่คือทองคำนะ
4: ฮะไหคำทองคำไม่ใช่เงินหรอจ๊ะคำนี่แปลว่าทองใช่ไหม
5: แปลว่าทองคำ
4: อืม
5: ก็เหมืองทองเหมืองทองถ้าพูดภาษาลาวว่าเหมืองทองเนี่ยมันหมายถึงคำว่าทองนี่คือทองแดงนะคุณน้
4: อง
5: แต่ถ้าอยากจะเป็นทองคำเนี่ยต้องเหมืองคำ
4: เหมืองคำ
5: นั่นแหละ
4: พี่ไหคำนี่ชื่อก็รวยแล้วอ่ะ
5: ก็หายเป็นทองคำ
4: รวยใช่ไหมพี่ไหคำตอบมาด้วยนะขอมั่ง
5: ก็เป็นนักบินนะ
4: ค่ะ
5: ไม่ธรรมดานะครับ
4: ค่ะ
5: บินเล็กครับเฮลิคอปเตอร์อากาศยานเนี่ยมันเดี๋ยวจะไปขอเรียนด้วยเยอะ
4: พี่ไหคำฟังอยู่ทักทายมาหน่อยนะคะ
5: เริ่มจากใช้กระดง

0: ไม่ใช่ละอาจารย์อันนั้นไม่ใ
1: แ
0: ช
1: ม
0: ่
1: ็ก
0: เครื่
1: ก
0: อง
1: ิน
0: บินละนั่นไม่ใช่ละค่ะเอาน
1: ามสกุลพระนะให้ค
0: บ
1: ำใ
0: ุ
1: ห้
0: ญ
1: คำบุญมั่นยืน
0: บุญมั่นยืนบุญมั่นยืน
1: บุญมั่นยืนนะฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: โอเคเราไปที่ข่าวเราต่อ
0: ค่ะก็พูดยังพูดถึงเรื่องกัมพูชาตอนนี้เขาบอกเขาไม่ง้อไทยแล้วค่ะอาจารย์เขาไปนำเข้าส่งออกกับทางสิงคโปร์มีตัวเลขมาด้วยนะคะกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยตัวเลขบอกว่าการค้าทวิภาคีโดยรวมระหว่างกัมพูชาและสิงคโปร์ในเดือนมกราถึงมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,100 ล้านบาทค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะถ้าเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ1,237 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากระดับ391 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปี2025ค่ะส่วนการส่งออกของกัมพูชาไปสิงคโปร์ก็เติบโตเหมือนกันนะคะเพิ่มขึ้น36%ค่ะอาจารย์โดยเฉพาะน้ำมันเหรออาจารย์เขานำเข้าจากสิงคโปร์แล้วเนาะเดี๋ยวนี้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อซื้อจากไทยไม่ได้ก็ต้องไปซื้อจากที่อื่น
0: อืม
1: สาเหตุที่ซื้อจากไทยไม่ได้ก็เพราะว่าคุณแบรนด์สินค้าไทยเองใช่ไหม
0: อาจารย์ถามนิดนึงว่าซื้อจากสิงคโปร์นี่แพงกว่าไหม
1: แพงกว่าอยู่แล้วเพราะมันข
0: อื
1: น
0: ม
1: ส่งไกลแล้
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: ก็วิธีการขนส่งก็ได้จากทางเรืออย่างเดียว
0: แต่ออกมาแถลงตัวเลขเหมือนว่าภูมิใจเลยนะอาจารย์
1: มันเปอร์เซ็นต์มันก็สูงอยู่แล้วเพราะว่า
0: ค่ะ
1: จากเดิมคุณซื้อกันน้อยๆแต่
0: อื
1: พ
0: ม
1: อคุณเพิ่มปริมาณมากขึ้นผิดปกติมันก็เลยก็เปอร์เซ็นต์ก็ต้องสูงอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: กัมพูชาถ้าดูจากสถิติเดิมนะครับก็คือการใช้น้ำมันนะก็คือนำเข้าน้ำมันคือ100%นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกัมพูชาต้องซื้อจากต่างประเทศเดิมก่อนที่จะทะเลาะกับประเทศไทยเนี่ย60%ครับจากประเทศไทยเยอะไหมล่ะ60%จากประเทศไทย15%นะครับจากเวียดนามแล้วก็15%ก็คืออีก15%ก็คือจากจีนนะส่วนน้อยก็จะมาจากมาเลเซียบ้างอะไรกันนะครับแล้วแต่ว่า60%เนี่ยเป็นขั้นต่ำเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเมื่อ60%นั้นหายไปมันก็ต้องไปซื้อจากที่อื่นนะฮะพอมันไปซื้อจากที่อื่นในตัวเลขที่มันน้อยอยู่แล้วพอมันเพิ่มมากขึ้นน่ะมันเปอร์เซ็นต์ก็ต้องสูงอยู่แล้วนะฮะโดยเฉลี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าพลังงานและเชื้อเพลิงต่างๆรวมไปถึงแก๊สธรรมชาติอะไรพวกแก๊สหุงต้มแก๊สที่เติมรถยนต์อะไรพวกนี้คุณอ้อมกัมพูชาเนี่ยจะโดยเฉลี่ยปีหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในระดับประมาณ3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีแล้วใน3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยก็คือจากประเทศไทยก็คือประมาณ2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ลองนึกดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะฮะแต่ทีนี้พอมันมีปัญหาที่ชายแดนมันก็นำเข้าโดยปกติไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะถ้าจะให้แฟร์ๆเนี่ยต้องไปดูตัวเลขสถิติการค้าระหว่างกัมพูชากับลาวด้วยก็คือก็จะเห็นเลยว่าการค้าระหว่างลาวกับกัมพูชาก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่สินค้าที่กัมพูชาซื้อจากลาวเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าลาวมันคือสินค้าไทยที่ผ่านลาวเข้าไป
0: ค
1: ่ะ นั่นแหละครับก็เขารณรงค์เรื่องแบรนด์สินค้าไทยรณรงค์ให้ใช้สินค้ากัมพูชาแต่ถ้าสินค้ากัมพูชามันเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคมันก็ดีไปใช่ไหมล่ะมันก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แต่ความเป็นจริงมันพึ่งตัวเองไม่ได้พอพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนถ้าซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เขาไม่ได้มีตลาดหลักอยู่ที่กัมพูชานะครับแต่แน่นอนแหละว่าถ้าไอ้ส่วนที่เขาเหลือจากการใช้ในบ้านเขาสิงคโปร์กันน้ำมันวันหนึ่งเนี่ยประมาณ1,500,000 บาร์เรลแล้วก็ใช้ในสิงคโปร์โดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าวันละ1,300,000 บาร์เรลคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: นะครับมันก็จะเหลือส่วนเกินอยู่ประมาณนี้นะฮะ100,000 ถึง 200,000 บาร์เรลต่อวันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิงคโปร์เขาจะส่งไปที่อินโดนีเซียครับส่งไปที่อินโดนีเซียมันก็หมายความว่ามันก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ส่งมาที่ที่ กัมพูชาณปัจจุบันแต่เราก็ดู

0: เปอร์เซ็นต์มันสูงแต่ไปดูตัวเลขที่ผมพูดนะฮะไม่เคยต่ำกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิงคโปร์รัฐนี้ก็ประมาณ 1,000 ล้านใช่ไหมมันก็ครึ่งปีละพอมันครึ่งปีแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันคือเชื้อเพลิงอย่างเดียวมันหมายถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างอื่นและเอาเข้าจริงๆเนี่ยไปแกะดูดีๆนะก็สิงคโปร์ก็ซื้อจากไทยไปแล้วก็เวียนเอาไปขายให้กัมพูชา เวียดนามก็ทำเช่นเดียวกันนะฮ
1: ะ
0: มันเพิ่งมีคลิปนะคลิปน้ำตาลคลิปน้ำตาลแต่ผมดูว่าไอ้คลิปน้ำตาลนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดที่อื่นเลยนะฮะมันเกิดที่ฝั่งทะเลเกาะกงนั่นแหละเกาะกงอยู่ใกล้ไหนที่สุดล่ะก็อยู่ใกล้กับจังหวัดตราดนะครับมันก็จะมีในระบบของการลักลอบค้าขายผิดกฎหมายซื้อน้ำตาลน้ำตาลจากราชบุรีเอาไปส่งกันตอนกลางคืนโดยทางเรือพอขึ้นเรือมันก็ขึ้นท่าเรือของเขมรแล้วปรากฏว่าก็เทน้ำตาลออกจากถุงจากราชบุรีไปใส่ถุงที่เขียนเป็นภาษาเขมรแล้วมันคืออะไรล่ะนะครับก็นั่นแหละครับมันวิธีการก็ก่อนหน้านี้ก็ไปยึดไอ้พวกชิ้นส่วนไก่แช่เย็นพวกเนื้อแช่แข็งอะไรพวกนี้นะฮะเป็นกุลุตเลย แต่เชื่อได้เลยว่าไปยึดเป็นกุลุตนั้นเพื่อสร้างคอนเทนต์เท่านั้น แต่จริงๆแล้วไอ้พวกรายใหญ่ที่นำเข้าพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็คือกลุ่มก้อนที่อยู่กับฮุนเซนอยู่แล้วแต่อยากจะสร้างข่าวสร้างคอนเทนต์ว่าเนี่ยแบรนด์สินค้าไทยนะเนี่ยเจอของไทยเป็นกุลุตเลยเนี่ยเราจับมาแล้วแต่จริงๆก็เอามากินเหมือนเดิมนั่นแหละคุณน้องไปดูไส้ข้างในครับทุกวันนี้ฮุนเซนก็ยังกินมาม่าครับรสหมูสับนะ เบียร์ก็ไม่ได้ดื่มอังกอร์เบียร์นะ ดื่มซาลาเบียสิงคือก็ไปทุกอย่างเขาบ้านเราเนี่ยสโลแกนอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับเล่าข่าวให้ฟังเราสโลแกนของเบียร์เราเนี่ยก็คือ My Country My Beer ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: My Country My Beer กัมพูชาก็เอาคำเดียวกันนี่แหละไปใช้ก็ My Country My Beer แต่เป็นเบียร์ของเขามันอังกอร์เบียร์เขาก็จะบอกว่าซาลาเบียร์อังกอร์นะครับซาลาเบียร์ขยมประเทศขยมก็หมายความว่า My Country My Beer นั่นแหละคุณน้องนั่นแหละมันก็ไปทุกอย่างนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ไม่ยอมรับไปขุดอยู่ที่นครวัดนครธมอยู่เรื่อยแต่ผมบอกได้เลยนะว่าในยุคชัยวรมันหรือสุริยะวรมันยังไม่มีเบียร์นะยังมากก็สาโทแล้วก็เล่าข่าวเท่านั้นแหละครับไปเรื่องอื่นบ้าง
1: ก็คุณพี่มนูนทักทายมานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: คุณมนูนคุณมนูนนี่รุ่นสองนะ
1: รุ่นสองค่ะรุ่นสอง
0: ปืนใส่สิงปืนใส่
1: พี่เพ็ญนภาสวัสดีนะคะค่ะอาจารย์ไปอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เนี่ยเกิดตั้งแต่ปี2567ที่สปป.ลาวคุณผู้ฟังจำข่าวที่มีนักท่องเที่ยวไปดื่มเหล้าที่มีสารปนเปื้อนได้ไหมคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะอาจารย
0: ์ที่วังเวียง
1: ที่วังเวียงล่าสุดนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็บอกว่าจะเชิญทูตลาวมาพบแล้วก็ร้องให้ตั้งข้อหารุนแรงขึ้นในคดีที่ชาวออสเตรเลียของเขาเนี่ยเสียชีวิตจากเหล้าปนเปื้อนเมทานอลนะคะชื่อว่าฮอลลี่โบและเบียนก้าโจนส์ค่ะที่เสียชีวิตไปทั้งคู่อายุ19นะคะดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนในเมืองวังเวียงนะคะก็ทางด้านของออสเตรเลียก็จิตหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือโดยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเราในสัปดาห์หน้าในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาค่ะอาจารย์แต่ว่านอกจากชาวออสเตรเลีย2คนเนี่ยยังมีนักท่องเที่ยวอีก4คนที่เสียชีวิตไปด้วยนะคะอาจารย์ที่ดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเหมือนกันก็เป็นเดนมาร์ก2คนแล้วก็เป็นอเมริกัน1คนอังกฤษอีก1คนค่ะค่ะ
0: คือจริงๆมันคือสุราที่เอาสารเคมีไปใส่ส่วนใหญ่สารเคมีที่เอาไปเล่งมันจะเป็นสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรคุณอ้
1: อม
0: เพื่อทำให้มันดีกรีมันแรงขึ้น
1: แบบนี้มันไม่ทำให้เสียไปทั้งหมดในเมืองลาวที่เขาต้มเหล้าขายเองของเขาต้มขาย

0: เองไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์ถือเป็นเหมือนโอท็อปอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับใน
0: ค่ะ
1: ลาวเนี่ยเก็บภาษีนะฮะ
0: อืม
1: เก็บภาษีแล้วก็ทุกเมืองทุกพื้นที่เนี่ยก็สามารถที่จะผลิตเหล้าสุราได้ด้วยตัวเอง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าต้องขออนุญาต
0: อืม
1: นะครับแล้วก็จะมีการประเมินภาษีแล้วก็จะมีนายภาษีเนี่ยไปประเมินทุกเดือนนะ
0: ค
1: ฮ
0: ่ะ
1: ะคุณวันนี้คุณหมักกี่ไหคุณกันกี่ไหอะไรพวกนี้นะครับ
0: ได้อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะเรื่อ
1: เช
0: ง
1: ิญคร
0: เ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ่าในลาวค่ะสักครู่ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ก่อนที่อาจารย์จะไปคุยเรื่องภาษีเหล้าในลาวที่ค้างไว้เมื่อสักครู่ต้องย้อนกลับไปที่ประเด็นนี้ก่อนค่ะอาจารย์ที่เขาเสียชีวิตที่เหล้าเนี่ยเป็นเขาบอกว่าผสมไอตัวเมทานอลเนี่ยนะคะเขาผสมเกินหรือว่าปกติในเหล้าลาวที่เขาต้มอยู่แล้วมีการผสมอยู่แล้วถึงทำให้เสียชีวิตค่ะอาจารย
3: ์รัฐนี้น่าจะใส่เยอะเกินนะครับคือต้องแยกให้ออกนะระหว่างเมทานอลกับเอทานอล
2: ค่ะเมทานอล
3: คือถ้าเมทานอลเนี่ยมันเป็นเคมี
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเอทานอลเนี่ยมันจะสกัดมาจากพวกพืช
2: ค
3: ่ะแต่ทีนี้มันอยากจะเพิ่มความแรงของสุรานะครับก็เติมเมทานอลเข้าไปซึ่งเมทานอลเนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็จะใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีคุณอ้อมมันก็เอามาผสมเพื่อทำให้สุรามันมีดีกรีสูงขึ้นก็คือให้มันแรงขึ้นนั่นแหละก็ไอคนที่ทำเนี่ยมันอาจจะพังเผลอพังสัดส่วนมันอาจจะเกินไปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับสองสาวออสเตรเลียเนี่ยภูมิต้านทานไม่มี
2: อายุน้อยอยู่นะจ๊ะ
3: ใช่อาจจะคือดื่มแล้วอาจจะติดใจแล้วก็ไม่หยุดนะครับอาจจะหลายเป๊กอยู่นะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกจะไม่เหมือนเคสมันมีเคสที่เกิดขึ้นในห้วงเดียวกันนะเคสนี้เป็นคนก็น่าจะยุโรปหรืออเมริกานี่แหละที่คุณน้อมอ่านนะที่เป็นผู้ชายผู้ชายคนนี้เป็นคอดวดสุราอยู่แล้ว
2: ที่เป็นเดนมาร์กอเมริกาแล้วก็อังกฤษ
3: ไอ้คนที่เสียชีวิตอยู่ในห้องเกสเฮา
2: อันนี้คนละกรณีกันคนละเวลาใช่ไหมอาจารย
3: ์อยู่ในห้วงใกล้เคียงกันแต่ก็อาการก็จากอย่างเดียวกัน
2: ค่ะ
3: นะครับแต่สำหรับคนผู้ชายที่เสียชีวิตเนี่ยคืออันนี้มันเกินไปฮะมันดวดทั้งวันทั้งคืนมันไม่ยอมไปไหนแล้วก็สุราอันนี้อันเดียวกันเนี่ยเต็มห้องเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะมันหนึ่งแหละมันอ่านราคาถูกสองเนี่ยมันดื่มแล้วเนี่ยมันแรงมันถูกคออะไรเงี้ยเป็นต้นนะคุณน้อมแต่สำหรับสองสาวออสเตรเลียเนี่ยยังเด็กอยู่แล้วก็ภูมิต้านทานไม่สูงแล้วมันก็อาจจะมีสัดส่วนของไอเมทานอลเนี่ยสูงเกินไปมันก็เลยทำให้เสียชีวิตนะครับก็มันไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกครับก็จริงๆมันมีกรณีแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าฝ่ายอย.สินะต้องใช้คำว่าองค์การอาหารและยาเนี่ยฝ่ายที่ดูแลเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้ไปตรวจมาตรฐานอะไรพวกนี้มากนักก็อย่างที่เราทราบบางเบียงมันก็คือเมืองท่องเที่ยวพอมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วไอ้สุราเนี่ยมันก็มิกซ์กันไปมิกซ์กันมานะครับบาเบียบาสุราบาอะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยนะฮะรวมไปถึงไอ้พวกกัญชงกัญชาด้วยนะครับก็มี

0: มันก็เลยทำให้ยิ่งหลายๆอย่างมันผสมกันเข้าไปอ่ะคุณอ้อมร่างกายมันไม่คุ้นเคยมันไม่รู้จักเรื่องพวกนี้นะครับแล้วมันโอเวอร์โดสเข้าไปมันก็มีผลก็นั่นแหละฮะก็สิ่งที่ทูตออสเตรเลียที่เวียงจันทน์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เขาก็คงมองไปในระยะยาวด้วยแหละก็คือว่าไม่อยากจะให้เกิดปัญหาแบบเดียวกันนี้ซ้อนขึ้นมาอีก
1: ตอนนั้นที่เกิดเรื่องใหม่ๆค่ะอาจารย์เขาทางลาวเองเขาได้มีการตรวจสอบเหล้าที่ต้มเองเนี่ยทั้งวังเวียงไม่เอาแค่วังเวียงก่อนนะคะอาจารย์
0: ก็สั่งห้ามจำหน่ายเลยในช่วงเวลานั้นแต่สังเกตดูฮะตั้งแต่เคสที่เกิดเนี่ยมันก็ไม่มีเกิดขึ้นอีก
1: ค่ะ
0: ก็แสดงว่าเขาก็เข้มงวดพอสมควรเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าลาวเนี่ยเพิ่งฟื้นตัวจากโควิด -19 แล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งดึงเงินตราต่างประเทศเข้าไปในลาวเนี่ยไม่ใช่น้อยนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในธุรกิจภาคอันนี้นะครับแล้วยิ่งจีนเข้าไปอะไรพวกเนี้ยไอ้ตัวเลขทางการท่องเที่ยวมันยิ่งสูงขึ้นก็เห็นว่าคาดหมายกันว่าปีนี้เนี่ยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะทะลุ2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำก็ต้องสติ๊กเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะฮะการควบคุมการอะไรพวกนี้มันก็ต้องดูแลให้ได้มาตรฐานไม่งั้นมันก็เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆนะฮะมันก็จะส่งผลต่อส่วนรวมแต่ก็ตั้งแต่เกิดเคสนี้ก็ยังไม่มีเคสอันไหนเกิดขึ้นอีกก็แสดงว่าเขาก็ควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำก็เรื่องไอ้พวกโทษทันสำหรับคนที่แหกกฎเนี่ยก็ควรจะมีโทษที่สูงกว่านี้ไหมในข่าวนี้คือปรับเท่าไหร่ปรับ1,600 ดอลลาร์ใช่ไหมในราคาที่บอกว่าโทษที่ปรับแล้วก็จะ
1: ปรับสูงสุด1,600 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะ
0: ซึ่งน้อยมากนะครับ
1: จำคุก1 ปี
0: หนึ่งปีเนี่ยก็ถือว่าจริงจริงก็น่าจะให้มันดูแข็งแรงกว่านี้หน่อยหนึ่งน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ครับเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยไม่กล้าที่จะแหกกฎอีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ดีสำหรับคนส่วนใหญ่นะฮะก็คือป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำนะฮะโอเค
1: ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงเหล้าในลาวเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องภาษีค้างไว้อยู่ภาษีเหล้าในลาวค่ะ
0: คือในลาวเนี่ยเขาจะไม่เหมือนไทยไอ้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าระบบทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบการค้าโลกมาตั้งแต่ต้นนะครับเราเพิ่งจะเข้าสู่ WTO เมื่อปี2012นะครับเข้าสู่องค์การการค้าโลกเพราะฉะนั้นการเก็บรายลงรายรับของแต่ละแขวงเนี่ยก็จะยังมีความเป็นอิสระของใครของมันอยู่แล้วก็การคมนาคมขนส่งการส่งสินค้าอะไรเนี่ยมันไม่ได้ไปอย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นสุราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ควบคุมแต่ไม่ได้ให้ผูกขาดนะครับก็คือสุราพื้นเมืองสุราอะไรเนี่ยก็ยังสามารถผลิตได้เราก็เคยไปชิมที่บ้านสร้างไหไม่ใช่เหรอ บ้านสร้างไหที่หลวงพระบางนะครับอันนี่คือแหล่งผลิตสุราที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณโบราณแล้วนะ
1: อันนี้เขาไม่ได้ผสมเมทานอลใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ครับอันนี้เป็นสุราจากข้าว100%
1: ทำไมเขาไม่ให้ทำแบบนี้ทุกเจ้าละอาจารย์ออกกฎไม่ให้ผสมเลย
0: มันก็ของใครของมันก็อย่างที่บอกนะฮะบางเบียงมันก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งครับหลวงพระบางเนี่ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวของคนที่มีวัฒนธรรม แล้วก็สุราเนี่ยก็จะมีคือให้มันก็จะมีพวกน้ำกระชงกระแช่อะไรพวกนี้นะครับสาโทวายจากข้าวไรเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของให้มันสตรองไม่ให้มันเข้มมากอะไรนะแล้วก็บ้านสร้างไหเนี่ยบอกได้เลยนะครับเขาไม่มีสารเคมีเจือปนอยู่ในสุราเลยเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ยังมีหลายที่นะฮะอย่างที่เขื่อนน้ำงึมก็จะมีเหล้าอยู่เขาเรียกว่าผมเคยไปตรง

เขาเรียกว่าบ้านนาสูอยู่ใกล้ๆเขื่อนน้ำงึมบ้านในแขวงเวียงจันทน์บ้านนาสูเนี่ยก็จะเป็นเหล้าขาวแบบ70ดีกรีถ้า70ดีกรีเนี่ยเทียบเท่ากับวอดก้าเลยนะฮะถ้าท่านคุณอ้อมนึกไม่ออกก็คือเอามาพ่นไฟได้แบบนั้นเลยนะฮะพวกที่แสดง

0: ไฟแล้วก็
1: ค
0: เป
1: ่ะ
0: เป่าสุ
1: ริม
0: รา
1: ทะ
0: ท
1: เ
0: ุ
1: ล
0: กอย่างนะจุดฟุบได้เลยนะฮะ
1: ค
0: น
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ่นนะคือ70 ดีกรีภาษีไม่แพงครับก็เ
1: ค
0: พร
1: ่
0: า
1: ะ
0: ะว่าเขาถือว่าเป็นสินค้าในลาวเขาเรียกว่าโอดอปบ้านเราเรียกโอท็อป
1: ค่ะ
0: นะเราก็คือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยเขายังไม่ได้มีความหลากหลายความสามารถที่จะผลิตในแต่ละตำบลเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเขาก็เลยเป็นหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์คำว่าเมืองก็คืออำเภอนั่นแหละนะตัวดีก็คือดิสตริกต์เนี่ยแปลว่าอำเภอแต่ภาษาลาวเรียกอำเภอว่าเมืองตอนนี้ได้รื้อฟื้นตำบลกลับมาแล้ว แต่เราเรียกว่าคือคำว่าตำบลเนี่ยเราได้ยกเลิกไปตั้งแต่ปี2015ได้ยกเลิกไปตำบลในภาษาลาวเรียกว่าตาแสง
1: แสง
0: ก็เนี่ยครับปีนี้เพิ่งฟื้นกลับมาเพื่อแก้ไขเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่แล้วก็เลยรื้อฟื้นตาแสงหรือตำบลเนี่ยกลับมาใหม่ก็ต่อไปอาจจะมีคำว่าโอท็อปมาแทนที่โอดอปก็ได้นะฮะก็คอยดูต่อไปแต่ที่สำคัญนะฮะไทยลาวเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องที่แท้จริงเป็นสองประเทศที่เอาถ้าจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ต้องใช้นายภาษาคุณน้องรู้จักนายภาษาไหม
1: ล่าม
0: นั่นแหละนายภาษานะฮะ translator นี่แหละก็นั่นแหละฮะเราใกล้ชิดกันนะฮะจารีต12 เดือนก็เหมือนกันคลอง14หมายถึงวิธีในการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตก็ในหลักเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสังคมเข้าหากันวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ก็เข้าหากันแล้วนะครับในสังคมที่เป็นอยู่คือเนี่ยก็ควรที่จะใกล้ชิดกันนะฮะแล้วก็แต่มันก็มีคนพยายามสร้างกระแสให้มันเป็นคล้ายๆกับไทยเขมรอยู่นะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องอะไรนะมีเรื่องข้าวเหนียวมะม่วง นะข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็อะไรนะแจ่วส้ม
1: ค่ะ
0: แจ่วส้มก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็พยายามสร้างกระแสกันอยู่แต่ก็ด้วยความ เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็เลยไม่ขยายวงเหมือนกับกรณีไทยกับเขมร
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็
1: เพราะนั้นเป็นเพราะผู้นำเขาด้วยแหละอาจารย์
0: ใช่แล
1: พ
0: ้
1: ร
0: ว
1: ้อ
0: ก
1: ม
0: ็
1: ที่จะขัดแย้งตลอดเวลาน
0: ะช่วงหลังเนี่ยก็จะสร้างหนังแล้วนี่สร้างหนังเขาเรียกว่าผู้ผีภาษาคแมร์เขาเรียกว่าพนมขมดผีขมดนั่นแหละ
1: ผีขโมย
0: คำว่าผีในภาษาเขมรเราออกเสียงว่าขมด
1: ค่ะ
0: แต่ออกคแมร์เขาออกเสียงพนมขมดเราออกเสียงขมด
1: เนื้อหามันเป็นเรื่องอะไรอาจารย์
0: เนื้อหาเขาใส่ร้ายประเทศไทยว่าเราผลักดันคนเขมรอพยพให้กลับไปถูกฆ่าตายไม่ยอมให้เขาเข้ามาในแดนดินแดนประเทศไทยซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นประเด็น จะเป็นประเด็นนะแต่ก็ต้องดูว่ามันถ่ายทำเสร็จแล้วมันจะขยายหรือว่ามันเอามาเผยแพร่หรือไม่ถ้าเผยแพร่เนี่ยเป็นประเด็นแน่นอนนะฮะ to be continued
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้านะคะมาสู่ซีรีส์นะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน

0: านแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเข้าสู่ซีรีส์ของเราอารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่50แล้วค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็น EP ที่ทำลายสถิติ
0: ปกติจะประมาณ30กว่าๆนะอาจารย์ก็จะจบแล้ว
1: โอเคมากสุดคือ40นะฮะก็กว่าจะเป็นแขวนทองซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็40พอดีแต่ซีรีส์นี้มันมีอะไรให้คุยเยอะนะฮะเพราะว่ามันคืออารยธรรมแห่งอุตสาคเนมันก็เลยต้องไปให้ทั่วถึงนะฮะอย่างพม่าเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็เรียนรู้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงการรับปัจจุบันที่เป็นอยู่แต่จริงๆตอนที่เราจัดทริปไปครั้งล่าสุดนะที่ไปหงสาวดีแล้วก็ย่างกุ้งก็เวลามันกระชั้นนะเนาะมันก็เลยกิจกรรมมันเยอะด้วยแหละนะหนึ่งกิจกรรมเยอะสองมันเดินทางมันถนนหนทางไม่ได้เหมือนบ้านเรานะครับคือถ้าเหมือนถนนประเทศไทยเนี่ยอู้สามารถทำเวลาได้นะฮะแต่ว่าสำหรับพม่าเนี่ยคุณน้องจำได้ไหมล่ะตอนไปพระธาตุอินแขวน
0: ค่ะ
1: โอ้โหไอ้ขากลับเห็นไหมขากลับเนี่ยรถติดกันเป็น10 กิโลนะครับ
0: คือตรงที่เรานั่งนั่งรถนั่งรถโดยสารของเขาลงมาจากพระธาตุอินแขวนนะคะคนนี่โอ้โหยิ่งกว่าหมอชิดตอนปีใหม่อาจารย์ยิ่งกว่าแล้วก็เบียดเสียดกันมากแต่ดีที่เราก็เหมารถไว้อะเนาะไม่ได้ไปนั่งกับเขาค่ะ
1: หรือแม้กระทั่งคือถนนเขามี2 เลนสวนกันเท่านั้น
0: ค่ะ
1: นะครับยิ่งช่วงที่จะข้ามน้ำสตูงนะฮะตรงนั้นเนี่ยต้องสับหลีกกันเพราะว่ามันต้องข้ามสะพานก็ค่อยๆข้ามสับกันไปสับกันมารถมันก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็จอดเป็นแถวแต่ในห้วงจังหวะที่เราไปเนี่ยเราสวนทางเขาไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็เลยไม่ต้องไปเข้าคิวอย่างนั้นนะแต่มันก็จะมีไอ้รถที่มันแทรกมาขวางอยู่นะครับก็ได้กระดึบกระดึบไปแต่จริงๆที่ย่างกุ้งเนี่ยมีที่หนึ่ง

0: ะครับอันนี้แนะนำสำหรับท่านที่ไปเที่ยวที่ย่างกุ้งเนี่ยมีสตรีทฟู้ดอยู่นะครับคือเวลาไปเที่ยวเนี่ยบอกให้ไกด์เขาพาไปได้เลยสตรีทฟู้ดเนี่ยมีอาหารที่หลากหลายมากมีทั้งอาหารมอญอินเดียจีนแล้วก็ไทยนะครับอย่างข้าวซอยบ้านคุณอ้อมเนี่ยถ้าก็มีนะฮะข้าวซอยจริงๆข้าวซอยเนี่ยมันมิกซ์กันมากนะข้าวซอยก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราเรียกที่คนเหนือเรียกข้าวซอยก็เพราะว่ามันเป็นแป้งที่เป็นแผ่นๆแล้วก็มาซอยให้มันเป็นเส้นก็เลยเรียกว่าข้าวซอย แต่รากของข้าวซอยเนี่ยก็คือน้ำแกงเนี่ยมันเป็นน้ำแกงแบบอาหรับนะครับแต่ว่ามันพัฒนามาจากก๋วยเตี๋ยวของจีนแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะฮะข้าวซอยเนี่ยก็คือเป็นคนจีนที่นับถือศาสนาอิสลามเขาก็เลยเอาแกงแบบอาหรับมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับมันก็เลยกลายเป็นข้าวซอยในพม่าเขาจะเรียกข้าวซอยว่าโมหิงกาอันนี้ก็มีรับประทานนะมีเหมือนกันเลยนะครับมีทั้งไก่ทั้งเนื้อนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นเอ๊ะแต่ไม่แน่ใจข้าวซอยเนี่ยเคยมีหมูไหมคุณอ้อม
1: มีสิคะมี
0: ที่เชียงใหม่มีหมูใช่ไหม
1: มีค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ดัดแปลงเอาหมูตุ๋นนะทำคล้ายๆหมูตุ๋นนะคะ
0: อ๋อแต่ว่าคือโดยหลักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่ไก่กับเนื้อสาเหตุก็เพราะว่าคนที่เป็นต้นจำตำรับเนี่ยเขาเป็นอิสลามจีนที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีหมูแต่ผมก็ไม่เคยสังเกตนะแล้วก็ไม่เคยรับประทานข้าวซอยที่เป็นหมูอร่อยไหม
1: อร่อยดีค่ะอาจารย์
0: ลำ
1: อร่อยลำดีค่ะ
0: โอเคโมหิงกานะครับ
1: ค่ะ
0: หรือไม่งั้นก็จะมีเหมือนบ้านเราเนี่ยก็คือพวกมันทอดเต้าหู้ทอดนะฮะอันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มใสๆที่มีถั่วลิสงป่นโรยอันนี้ก็จะอร่อยจริงๆก็คือมันมาจากการเรียนรู้จากสังคมไทยนี่แหละเพราะว่าคนพม่านะครับมาขายแรงงานในบ้านเราเวลาพอเขาแก่ตัวเขาก็กลับไปแล้วเขาก็ไปสร้างอาชีพเขาก็เรียนรู้จากบ้านเรานี่แหละคุณน้องพวกมันทอดเต้าหู้ทอดนะก็จะมีน้ำจิ้มถั่วลิสงป่นนะฮะน้ำจิ้มหวานๆนี่แหละก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแห้งยำนะฮะมีแถมด้วยน้ำซุปไก่บวกกับพวกฟักอะไรพวกนี้นะฮะลาดช่องก็จะเป็นลาดช่องบ้านเราเรียกลาดช่องสิงคโปร์คุณนึกออกไหมลาดช่องสิงคโปร์ก็คือจะเป็นไอ้สีมีหลายสีนั่นแหละนะแต่เขาก็จะทำจากแป้งมันสำปะหลังนะครับก็ไปจากบ้านเราจะไม่เหมือนลาดช่องกะทินะครับลาดช่องกะทิเนี่ยก็จะเป็นลาดช่องออกมาเป็นก้อนเรียวๆยาวๆหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้เขาจะทำจากข้าวเจ้าแต่ถ้าเป็นลาดช่องสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นแป้งมันสำปะหลัง แต่ก็ผสมสีอาหารเนี่ยก็จะมีสีสันที่น่ารับประทานนะครับลาดช่องรวมมิตรก็มีนะครับต้มเครื่องในหมูอะไรพวกนี้นะครับพะโล้เนี่ยแต่เขาพะโล้แต่เขาจะทำเป็นพะโล้แห้งแล้วเอามาเสียบไม
1: ้
0: นะฮะพะโล้แล้วเอามาเสียบไม้นะกินเหมือนแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดพูดไปก็น้ำลายไหลจะกินซีฟู้ดไม่ได้นะฮะโรตีก็จะคล้ายๆมัตตบะคุณอ้อมก็โรตีห่อสเต็กไก่ขนมครกก็มีนะฮะแล้วก็เขาเรียกไข่นกกระทาครกเคยกินไหมก็คือเอาไข่มาตอกใส่ถาดขนมครกเนี่ยนะฮะไข่นกกระทาครกขนมเบื้องขนมเบื้องห่อถั่วนะครับนกกระทาทอดไข่ปิ้งอะไรเนี่ยใช่ไหมนึกถึงไม่มีความต่างกับบ้านเราเลยนะ
1: ค่ะ
0: ขนมถังแตกเคยกินไหมขนมถัง
1: เคยค่ะอร่อย
0: มันจะมีงาใช่ไหมมีน้ำ
1: ตาลมีน้ำตาลมีมะพร้าว
0: มีมะพร้าวขูดใช่ไหมโรยข้างในนะครับก็จะมีโรตีแบบป่อเปี๊ยะสดนะครับขนมถั่วแบบโรยงาดำ
1: อาจารย์ทักให้ไปจินตนาการสักครู่

0: ครู่ก่อนนะจ๊ะช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
1: เชิญครับ
0: สักครู่ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อเรื่องขนมค่ะอาจารย์เมื่อกี้ถึงขนมถังแตกแล้วค่ะ
4: ถึงถังแตกแล้วใช่ไหม
3: ถังแตกละ
4: ถังถั่วแปบแล้วมั้ง
3: ถั่วแปบถั่วแปบถั่วแปบต่อ
4: ถังแตกเลอตีพอเปี๊ยะสดขนมถั่วแปบโรยงาดำแล้วก็มีโดนัทเคลือบน้ำตาลเชื่
3: อม
4: เคยรับประทานไหม
3: อ๋อโดนัทแต่ถ้าเป็นบ้านอ้อมนาจารย์มันจะคือขนมวงอ่ะมันจะเป็นโดนัทไปจิ้มน้ำอ้อยเคลือบน้ำอ้อยค่ะ
4: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เคลือบน้ำตาลเชื่อมแต่มันก็จะเป็นน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอ้อยที่มัน
3: ใช่บ้านอ้อมเรียกน้ำอ้อยเป็นสีดำน้ำตาลน้ำตาลไม่ไหม
4: ้นั่นแหละก็อย่างเดียวกันที่เขาเอามาโรยใส่หน้าขนมนางเล็ก
3: ใช่ค่ะแบบเดียวกัน
4: ขนมนางเล็กก็แปลกดีเนาะพอไม่ใส่น้ำตาลเขาเรียก
3: ข้าวตังข้าวตังไ
4: หมข้าวตังแต่พอใส่น้ำตาลแล้วเป็นนางเล็ก
3: นางเล็กหรือข้าวแตน
4: เปลี่ยนชื่อได้เลยเนาะแล้วถ้าเอามากินกับไอ้น้ำพริกเนี่ยเป็นข้าวตังหน้าตังใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: เนี่ยด้วยความหลากหลายของอารยธรรมใช่ไหมครับก็จะมีขนมสอดไส้นะฮะถั่วปรุงรสเห็นไหมเรียนรู้จากไทยหมดเลยเพราะว่าพม่าเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วอาหารการกินของพม่าเนี่ยมีน้อยมากคุณออมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะประยุกต์มาจากอาหารมอญนะครับแล้วก็อาหารมอญแต่ทีนี้ในสตรีทฟู้ดที่ย่างกุ้งเนี่ยความหลากหลายของอาหารก็เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากอารยธรรมของเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เขาตามแรงงานพม่ากลับไปที่บ้านนะฮะผัดหมี่ผัดหมี่ก็เนี่ยแหละฮะผัดหมี่กับผัดไทยไม่เหมือนกันนะครับคือผัดไทยเนี่ยมันจะมีเครื่องเคียงอยู่เยอะนะฮะแต่ผัดหมี่เนี่ยก็คือมันไม่ได้วินิสมาลาอะไรมากมายก็ใส่ผัดหมี่ใส่ไอ้พวกอะไรนะเขาเรียกไอ้พวกน้ำซอสน้ำดำน้ำซีอิ๊วอะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นใส่กระทงขายนึกถึงตอนเป็นเด็กเลยผัดหมี่อย่างโคราชเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ใกล้เคียงกันนะฮะผัดหมี่โคราชก็จะใกล้เคียงกับผัดหมี่ที่ฟู้ดสตรีทที่ย่างกุ้งนะแล้วก็ไอ้พวกผัดไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อะไรพวกนี้ก็ไปจากเรานะครับปิ้งอันนี้ไม่แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าผมไปลองมาแล้วอร่อยดีนกกระทาเอามาปิ้งแล้วก็ราดซอสเต้าเจี้ยวอร่อยดีนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อมันไม่น่ากินนะฮะแต่ก็รสชาติดีนะเขาเรียกว่าปลาปิ้งปลาลิ้นหมา แล้วก็อีกอันหนึ่งในบ้านเราไม่มีเขาเรียกว่าปลามันตาปลามันตามันจะคล้ายๆกับพวกปลาไหลนี่แหละแต่ว่ามันตัวสั้นกว่านะฮะก็เรียกว่าปลามันตาก็

ถ้าไหนไปย่างกุ้งนะฮะบอกไกด์เขาพาไปตอนเย็นๆหลากหลายมากนะเดินเดินไปกินไปนะฮะซื้อกับรถเข็นเนี่ยแหละนะฮะกินไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีเบื่อฮะสีสันของตลาดตอนเย็นๆเนี่ยแหละนะครับหรือถ้ามีเวลาเยอะอยากจะแนะนำก็คือนั่งรถไฟเที่ยวแต่ว่าอย่าไปคนเดียวนะครับต้องมีเพื่อนสักสองสามคนจะได้เป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่มีอะไรอันตรายหรอกนะครับแต่ว่าไปสักสองสามคนไปด้วยกันหรือ4 คนอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเพื่อนร่วมทางระหว่างกันเพราะว่ารถไฟในพม่าเนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลองนึกดูนะฮะก็อย่างนึกอย่างเงี้ยคุณอ้อมอย่างย่างกุ้งไปมันดาเลเนี่ยลองนึกดูนะย่างกุ้งไปมันดาเลก็ประมาณ622 กิโลเมตรแต่บอกได้เลยนะครับถ้าใครมีเวลานะนั่งแบบลื่นเดินทัศนาจรได้เลยนะฮะสนุกนะฮะย่างกุ้งก็จะสถานีถัดจากย่างกุ้งก็จะเป็นพระโคหรือว่าหงสาวดีนั่นแหละจากพระโคก็จะต่อไปที่ตองอูจากตองอูเนี่ยก็จะเข้าเมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่าเนปิดอจากเนปิดอก็จะต่อไปที่เมืองหนึ่งก็เรียกว่าเมืองทาสีนะฮะต่อจากทาสีถึงจะเป็นมันดาเลก็ไม่ต้องเร่งรีบครับก็นี่แหละอย่างที่บอกเร็วสุดก็คือ40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเอามาเฉลี่ยกันมันก็จะได้ประมาณสัก30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเขาจอดทุกสถานีนะครับวิ่งไปให้คุ้มแต่ถ้าอยากจะขึ้นไปเหนือก็ยังต่อขึ้นไปได้นะคุณน้องจากมันดาเลก็ไปมิจินาไปถึงรัตกชินได้เลยแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานมากก็คืออย่างมันดาเลไปที่รัตกชินเนี่ยต้องนั่งรถไฟ1 วัน 1 คืน24 ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าถ้าลื่นเลงทัศนาจรก็อย่างที่บอกนะไปเที่ยวได้เลยสนุกแล้วอีกเส้นทางหนึ่งก็ไปได้นะฮะก็คือย่างกุ้งไปภูกามย่างกุ้งพระโคมะละแหม่งก็ได้เยทวายพวกนี้นะครับแต่ว่าต้องอย่างที่บอกฮะก็ต้องมีเวลานะเมืองมะละแหม่งนี่สวยเพราะว่ามะละแหม่งนี่เป็นเมืองเอกของลัดมอนนะครับก็น้ำสารวินก็ลงสู่ทะเลอันดามันที่มะละแหม่งนี่แหละตอนไปผมไปเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วไปเขายังเป็นเมืองที่สงบมากแต่ว่าเรือประมงพื้นบ้านเนี่ยนะครับไปจับปลาทูตัวใหญ่ๆสมบูรณ์ทั้งนั้นนะแล้วเราเอามาย่างสดๆคุณอ้อมเสียงมันปลาทูไหลหยดลงใส่กองไฟดังนึกถึงแล้วหิวข้าวนะครับนี่แหละฮะชีวิตที่ถ้าเราเดินทางเนี่ยเราจะมีสีสันในชีวิตมากนะครับแล้วเห็นนั่นเห็นนี่มันก็จะมีอรรถรสในชีวิตนะครับแล้วก็ไปเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็สร้างเสริมความเข้าใจระหว่างกันอย่างที่รัตกชินเนี่ยมันจะมีเจดีย์อันหนึ่งเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะก็แปลว่าทองคำเหมือนกันเนี่ยเวลาเราเห็นคำว่าชเวหรือคำว่าสุยคือชเวเนี่ยออกเสียงแบบพี่น้องมอนรามันแปลว่าทองคำแต่ถ้าพม่าเขาจะออกเป็นสุยเสียงเขาจะสั้นลงสุยนะก็แปลว่าทองคำเนี่ยแหละเหมือนชเวดากองนี่ที่เราออกเสียงชเวดากองเนี่ยคือเราออกเสียงตามพี่น้องมอนแต่ถ้าเป็นคนพม่าออกเสียงก็จะเป็นสุยสุยดักสุยดักกงเสียงก็จะสั้นกว่าจะมีชเวมิสูชเวมิสูไม่ใช่มิสูเรียกว่าเป็นรถยนต์ชเวมิสูเนี่ยนะฮะจะเป็นเจดีย์ลอยน้ำอยู่กลางทะเลสาบทะเลสาบอันนี้อยู่ในรัฐกชินเขาเรียกว่าทะเลสาบอินดอจีสวยฮะอันนี้สวยมากหรือถ้าอยากจะไปเมืองพัดตากอากาศนะฮะเมืองพัดตากอากาศเขาเรียกว่าอยู่ไม่ไกลจากมันดาเลนั่งรถไฟไปได้แล้วก็จะเป็นรถไฟที่ข้ามสะพานที่อยู่หน้าผาหวาดเสียวมากนะฮะสะพานอันนี้

0: เวลาเราไปเนี่ยฮะมันจะต้องไปเมืองพักตากอากาศที่อังกฤษเขาทำไว้เขาเรียกว่าเมืองพินอูลินนี่สวยมากนะฮะคือเป็นมีวิลล่าเก่ามีโบสถ์คริสต์มีมัสยิดมีอะไรสารพัดคือมิกซ์ทุกชาติพันธุ์ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษสมัยก่อนจะไปอยู่ที่พินโอลินนี่เยอะสาเหตุก็เพราะว่าพินโอลินเนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองพักตากอากาศแล้วเนี่ยมันก็เป็นเมืองหลักสำหรับคนที่ไปทำงานอยู่ที่เหมืองนะครับเหมืองเพชรเหมืองพลอยที่ใหญ่ที่สุดก็เรียกว่าโมกอกนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะยังไม่เห็นตัวเลขว่ามันสูญสลายไปนะฮะแต่นั่งรถไฟไปเนี่ยมันจะผ่านสะพานสูงมากอันหนึ่งแล้วก็สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมดเลยก็อังกฤษนี่แหละสร้างไว้นะครับก็เรียกว่าสะพานกกทิกสวยฮะสวยมากความยาวก็600ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ685เมตรก็อายุของสะพานนี้ก็ปีนี้ปีเท่าไหร่ปี2026ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อายุของสะพานนี้ก็126ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่เขาบูรณะแต่สวยมากคุณอ้อมคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนถ้านั่งรถไฟไปเนี่ยตรงนี้คือจุดที่สวยที่สุดนะฮะสะพานกกทีนะฮะมันเป็นการเชื่อมระหว่างพินอูลินกับเมืองบราซิลที่ผมไล่เรียงตอนช่วงโกกังให้ฟังนั่นแหละนะฮะเราจบพม่าโดยสมบูรณ์นะครับวันนี้เราจะไปที่ไหนดีมาที่ประเทศไทยเราบ้างประวัติศาสตร์ชาติไทยถ้าเราเรียนกันมาเราก็เริ่มจากสุโขทัยนี่แหละแต่จริงๆที่ปูก่อนหน้านี้ให้ฟังพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ไตมาก่อนแล้วก็เอาตรงนั้นมาต่อได้นะครับแต่ว่าเรารวบรวมกันเป็นอาณาจักรที่ใหญ่นะครับมีคนอยู่นะมีทุกสิ่งทุกอย่างครบครันมีทั้งผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่เป็นนักรบแล้วก็มีอิสรภาพจากอำนาจที่เหนือกว่าอย่างสมบูรณ์นะฮะก็คือสุโขทัยแต่ว่าสุโขทัยเนี่ยเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่ต้องนับแบบนี้นะครับสุโขทัยเนี่ยเดิมทีเดียวก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของก็เป็นเมืองบริวารของละโวก็คือลพบุรีแล้วก็ละโวเนี่ยก็จะรับอิทธิพลมาทั้ง3อารยธรรมนะฮะก็คือทั้งผู้กามเนี่ยก็คือถ้าจะพูดแล้วผู้กามเนี่ยก็คืออารยธรรมแบบมอญรากของมอญก็คือชวาราวดีนะฮะพอเป็นรากของมอญแต่ว่าอิทธิพลทางทหารอิทธิพลของการเมืองนะฮะที่เป็นออกมาเชิงสัญลักษณ์ของอำนาจมันก็จะเป็นพม่าเพราะพม่ามายึดพวกเขานะฮะพอมายึดเขาในขณะอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านทิศตะวันออกที่พม่าเนี่ยคือด้านทิศตะวันตกอีกด้านหนึ่งคือด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นอารยธรรมขอมซึ่งเป็นอินเดียนะฮะขอมในที่นี้หมายถึงขแมกรมเป็นอารยธรรมที่มาจากอินเดียโดยชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนะฮะก็รากที่ภาษาที่พวกเขาใช้ก็จะเป็นภาษาสันสกฤตนะฮะตอนนั้นยังไม่มีภาษาบาลีก็นั่นแหละครับถ้าเราดูในแผนที่นะครับละโวลพบุรีเนี่ยจะอยู่ตรงกลางพอดีอยู่ตรงกลางระหว่าง2อำนาจก็คือผู้กามกับขอมซึ่งการที่อยู่ตรงกลางตรงนี้แหละมันก็เลยถ้าดูจากอำนาจของทั้งสองฝาก2ฝ่ายก็คือทั้งฝากตะวันตกกับฝากตะวันออกเนี่ยนะครับ ประธานโทษเราอยู่ไกลปืนเที่ยงของอำนาจถ้าจะพูดแล้วก็คือเป็นอาณาจักรที่อยู่ชายขอบของทั้งสองอำนาจทั้งสองอารยธรรมก็เลยกลายเป็นความเข้มข้นของการปกครองการอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีสูงมากแต่ก็เรียนรู้อารยธรรม

ในทั้งสองฝากสองฝ่ายนะครับสาเหตุที่สุโขทัยเติบโตขึ้นมาได้แล้วก็สร้างอาณาจักรแล้วก็เป็นภัยต่อตัวเองได้มันก็เป็นเพราะว่าอำนาจทั้งตะวันออกและตะวันตกนั้นมันเสื่อมลงนะครับมันเสื่อมลงก็เพราะว่าอย่างนี้นะครับก็คือในสมัยรัชสมัยของสุริยวรมันที่สองที่สร้างนครวัดนะฮะพอสร้างนครวัดเสร็จคุณอ้อมเพราะว่ามันก็ทุ่มเททุกสรรพกำลังเข้าไปในการสร้างไอ้โบราณสถานที่เป็นก้อนหินนะฮะไอ้นครวัดเนี่ยใช้ก้อนหินประกอบกันขึ้นมาเนี่ย900,000กว่าก้อนนะไม่ได้น้อยนะครับแล้ว900,000กว่าก้อนเนี่ยแต่ละก้อนหินเนี่ยนะมันหนักเป็นตันคุณอ้อมแล้วแหล่งหินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับมันสกัดมาจากภูเขาลูกหนึ่งเทือกหนึ่งเขาเรียกว่าพนมกุเลนพนมกุเลนเนี่ยอยู่ห่างจากนครวัด50กิโลเมตรโดยประมาณนั่นแหละก้อนหินมันสกัดมาจากนั้นแล้วก็ชักลากมาโดยช้าง ก็ลองนึกดูนะครับว่าไอ้พลังอำนาจของผู้ที่เป็นจักรพรรดิหรือกษัตริย์เนี่ยเอาไปทุ่มเทใส่ไอ้ก้อนหินพวกเนี่ยมันก็เลยไม่มีโอกาสทำอย่างอื่นนะฮะถ้าจะพูดก็คือว่าไม่เคยมีโอกาสที่จะคิดถึงสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมอะไรที่มันมากมายหรือแม้กระทั่งเมนูอาหารเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการสร้างสรรค์อะไรนะฮะก็เพราะมันไปลงที่ก้อนหินโบราณนั้นก็ชักลากกันมาแล้วลองนึกดูนะครับอย่างนครวัดเนี่ยมีการประมาณการนะครับว่าช้างมากกว่า 5,000 เชือกต้องเสียชีวิตต้องตายลงกว่าจะสร้างนครวัดเสร็จนะครับแล้วก็พวกช่างทั้งหลายนะครับที่มาสร้างนครวัดเนี่ยมากกว่า 300,000 ชีวิตที่สูญสลายไปกับไอ้ก้อนหินพวกนี้นั่นหมายความว่าทั้งช่างทั้งอะไรพวกนี้นะมันก็คือคนที่อยู่ในระดับปัญญาชนในระดับที่มีความรู้ความสามารถแต่ก็เอาไปลงที่ก้อนหินพวกนี้มันก็เลยไม่ได้สร้างอะไรนะฮะมันกลับกลายเป็นว่าในทางกลับกันมันกลับเป็นการทำลายคนแต่ไปบูรณะหรือสร้างไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มันใหญ่โตมโหฬาร อันนี้แหละคือจุดเสื่อมแรกของจักรวรรดิขอมนะครับในยุคของสุริยวรมันที่สองเนี่ยสร้างไม่เสร็จนะครับต้องลูกต้องมาสร้างต่อก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ70ปีกว่าจะสร้างเสร็จพอสร้างเสร็จเท่านั้นแหละคุณอ้อมอำนาจที่อยู่ใกล้กันกับจักรวรรดิขอมในห้วงเวลานั้นก็คือจามปานะครับอาณาจักรจามปาถ้านึกไม่ออกก็คือดานังนั่นแหละคุณอ้อม ตั้งแต่ดานังลงมาจนถึงสุดแผ่นดินของเวียดนามในปัจจุบันในอดีตก็คือจามปาจามปานี่เก่งในเรื่องของการเดินเรือนะฮะเดินเรือแล้วก็เดินทัพทางเรือเนี่ยครับมาทำสงครามเพื่อที่จะยึดเอาพระนครที่เสียมเรียบที่ภาษากัมพูชาเรียกนั่นแหละแต่เราเรียกว่าเสียมมลัดนะฮะ เดี๋ยวค่อยไปต่อเนื่องให้ฟังทำไมมันมีสองชื่อคือสร้างตรงนี้เสร็จปุ๊บจามเนี่ยยกกองทัพมาถล่มเลยจริงๆก็คือไม่ได้ถล่มเพื่อทำลายนะครับเพื่อที่จะยึดเอาเป็นของตัวเองก็สู้รบกันเนี่ย7ปีนะฮะสู้รบกัน7ปีนั่นก็คือว่าเขาได้ชั่งตวงวัดแล้วว่า70ปีที่ทุ่มลงไปกับก้อนหินให้กับนครวัดเนี่ยมันคือการทำลายแสนยานุภาพและความเข้มแข็งของอาณาจักรนะครับก็เลยได้จังหวะมาถล่มก็สู้รบกัน7ปีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มากอบกู้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือชัยวรมันที่7ชัยวรมันที่7มาปุ๊บนะฮะก็ไล่จามออกไปจามก็ออกไปในพื้นที่ของตัวเองนะครับที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลทุกวันนี้ก็คือเวียดนามนั่นแหละก็ถอนทัพออกไปถอยทัพไปแล้วทีนี้มันก็ไม่พ้นอิหร่าบเดิมอีกเพราะว่าชัยวรมันที่7ก็บอกว่าฉันเนี่ยต้องยิ่งใหญ่กว่าสุริยวรมัน

ที่สองสุริยวรมันสร้างนครวัดนะครับลูกก็มาสร้างต่อนะครับพออ่อนแอเสร็จปุ๊บจามมาตีนะครับแล้วก็กว่าจะรวบรวมกองทัพมาไล่จามออกได้เนี่ยก็ใช้เวลาถึง7ปีพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บพอชัยวรมันที่7นะครับสู้กับจามแล้วก็ได้ชัยชนะก็เลยประกาศตัวเองว่าข้านี่แหละเหนือกว่าสุริยวรมันก็เลยสร้างนครธม อังคอธมซึ่งใหญ่กว่าเดิม10เท่า ลองนึกดูนะฮะถ้าท่านเราเคยพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องไปนะครับรอฮุนเซนไปก่อนเราค่อยไป เดี๋ยวฮุนเซนก็ไปแล้วฮะอีกไม่นานนะครับแล้วทำไมมันถึงอ่อนแอลงแล้วนี่แหละมันคือจุดที่เกี่ยวโยงมาถึงสุโขทัยในขณะที่ผู้กามเองก็สร้างเจดีย์กันเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็เลยเป็นยุคสมัยที่ละโวก็คือลพบุรีต่อมาก็คือสุโขทัยที่เป็นใหญ่นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่

0: ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้าย ของทั่วไทยอาเซียนสำหรับคืนนี้ค่ะอาจารย
3: ์ครับก็ที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่ผู้กามผู้กามนี่คือเราเรียกนะครับแต่ถ้าพี่น้องมอญจะเรียกผู้กามว่าอังวะส่วนพม่าเรียกผู้กามว่าปะกันนะครับก็ภาษาใครภาษามันแล้วก็มีความหมายก็คืออาณาจักรเดียวกันนะในยุคนั้น ก็ความเชื่อพุทธศาสนาเข้ามาแล้วนะครับก็คือในแผ่นดินพม่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับพุทธศาสนาก่อนคนอื่นแต่คนที่นำศาสนาพุทธเข้ามาในพม่าคือพี่น้องมอนรามันนะครับเจดีย์ชเวดากองก็สร้างโดยพี่น้องมอนโดยการอัญเชิญพระเกศา8เส้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้นะครับก็ตอนพาท่านผู้ฟังไปก็ได้ไปเยี่ยมชมเส้นพระเกศาอยู่นะฮะพระเกศานั้นมาก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพพานนะครับนั่นหมายความว่าเจดีย์ชเวดากองได้สร้างก่อนพุทธกาลนะฮะรวมไปถึง เจดีย์ที่หงสาวดีด้วยนะครับโดยทั้งสองฝากสองฝ่ายนะครับก็สร้างโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวกันแต่เป็นวิถีความเชื่อที่แตกต่างนะครับขอมหรือขมกรมเนี่ยสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์แต่ว่าอยู่ที่ผู้กามสร้างเจดีย์ธาตุทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปสู่โลกหน้าก็คือสวรรค์สำหรับกษัตริย์แล้วก็ขุนนางทั้งหลายก็ถ้าเป็นเชื้อกษัตริย์เนี่ยก็จะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ภูกามมันถึงมีการสำรวจนะครับโดยนักโบราณคดีประมาณการว่าในทุ่งเจดีย์ที่ภูกามนั้นเนี่ยมีมากกว่า 25,000 เจดีย์แต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับประมาณที่เหลืออยู่ประมาณ 2,000 กว่าขนาดใหญ่ก็จะสร้างโดยผู้กษัตริย์แล้วก็เชื้อพระวงศ์ลดหลั่นกันลงมาก็จะเป็นของขุนนางนะฮะของเจ้าเมืองของอะไรสารพัดก็โดยวิถีและความเชื่ออย่างเดียวกันก็คือจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้านะฮะสวรรค์ชั้นดาวดึง นะฮะก็แต่มันก็มาในลักษณะอย่างเดียวกันการทุ่มเทให้กับสิ่งเหล่านี้มันก็คือการทุ่มเททุกสรรพกำลังที่เข้าไปตรงนั้นมันก็เลยกลายเป็นความเสื่อมของอำนาจด้วยนะครับก็คืออำนาจของทั้งจากขอมทั้งจากผู้กามเนี่ยเราที่เป็นระโวแล้วก็ต่อมาก็คือสุโขทัยที่แยกขึ้นมาเป็นใหญ่แทนเนี่ยนะฮะมันอยู่ปลายสุดของทั้งสองอำนาจนั้นแล้วยิ่งเมื่อเสื่อมปุ๊บมันก็เลยเป็นจังหวะเวลานะครับ ในห้วงที่เขาเสื่อมเนี่ยนะครับสุโขทัยก็เป็นส่วนหนึ่งของระโวเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้อิทธิพลตั้งแต่ปีพุทธศักราช1043นะฮะเรื่อยมาจนถึง1700กี่ปีละ600กว่าปีนะฮะ จนกระทั่งเริ่มเสื่อมนะครับเราก็เริ่มมีผู้นำที่เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นพระองค์แรกก็คือพ่อขุนศรีนาวนำถมพ่อขุนศรีนาวนำถมนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสุโขทัยนะครับก็คือพอพ่อขุนนาวนำถมรวบรวมได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นแล้วก็พระองค์สังเกตดูนะครับในยุคนั้นเนี่ยเราจะเรียกผู้นำว่าพ่อขุน พ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุน

0: บ้านเมืองพ่อขุนผาเมืองอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละคือกษัตริย์คำว่ากษัตริย์เรายังไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะใช้พ่อขุนนะครับหรือถ้าไม่มาถึงอยุธยาก็จะใช้ขุนหลวงนะครับที่เป็นภาษาถิ่นแต่ก็มีคำว่าพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นแล้วในสมัยอยุธยานะฮะ พ่อขุนศรีนาวนำชงเนี่ยก็เริ่มสะสมความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนสิ้นพระชนมันก็เป็นยุคที่ถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์สมัยก่อนอ่ะมันเราจะมีตำนานอันหนึ่งที่เรียกว่าตำนานขอมดำดินคุณอ้อมได้เรียนไหม
1: เคยได้ยินอาจารย
0: ์ขอมดำดิน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็คือตัวแทนอำนาจของจักรวรรดิขอมที่มาดูแลในพื้นที่แถบนี้นะครับแต่ทีนี้พ่อขุนศรีนาวนำชมเนี่ยสิ้นพระชนปุ๊บขอมดำดินก็เลยตั้งตัวเองเป็นใหญ่นะพอตั้งตัวเองเป็นใหญ่ก็คือว่าอำนาจส่วนกลางจากเมืองพระนครนะครับก็คือทุกวันนี้ก็คือตรงนครวัดนครธมก็คือจังหวัดเสียมมาราชที่เราเรียกกัมพูชาเรียกเสียมเรียบนะครับ ก็เลยตั้งตัวเองเป็นใหญ่นะครับนั่นแหละที่เราเรียกว่าขอมดำดินแต่ว่าชื่อของขอมดำดินคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเขาก็เป็นทหารนักรบเนี่ยนะครับขอมขบาทโขนลำพง ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่โดยใช้กำลังทหารปกครองนี่แหละแต่ก็อยู่ในอำนาจได้ประมาณกี่ปีล่ะอยู่นานเหมือนกันนะตั้งแต่ปี1700ปีพ.ศ.นะครับ1724จนถึง1780 ก็อยู่ในอำนาจแต่ว่ามันก็เป็นอำนาจที่เริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีผู้นำทัพคนใหม่เกิดขึ้นก็เป็นที่มาของพ่อขุนศรีอินทราชิตนะฮะอินทราชิตประสานกับพ่อขุนผาเมืองประสานกำลังกันแล้วก็สถาปนาแล้วก็ประกาศนะฮะก็คือปราบขอมขบาทโขนลำพงเนี่ยนะครับได้เป็นผลสำเร็จในปี1780นั่นแหละแล้วก็พ่อขุนผาเมืองก็กลับไปสู่เมืองเดิมของท่านแล้วก็พ่อขุนศรีอินทราชิตก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ของสุโขทัยนะครับอาจจะสงสัยว่าแล้วพ่อขุนผาเมืองทำไมไม่เป็นกษัตริย์หรือทำไมไม่แย่งกันจริงๆพ่อขุนผาเมืองก็เป็นเจ้าเมืองอยู่แล้วนะฮะแต่ที่มาช่วยรบมาช่วยพ่อขุนศรีอินทราชิตลบเนี่ยก็เพราะว่าชายาของพ่อขุนศรีอินทราชิตก็คือพระนางเสืองเนี่ยนะฮะซึ่งก็คือพระมารดาของพ่อขุนรามคำแหงนี่แหละเป็นน้องสาวนะครับเป็นน้องสาวของพ่อขุนผาเมืองก็เหมือนกับว่ามาช่วยน้องเขยลบนั่นแหละแล้วก็พอชนะขอมขบาทโขนลำพงแล้วเนี่ยพระองค์ก็กลับไปสู่เมืองของพระองค์เองนะฮะ ก็เลยเป็นยุคของการตั้งต้นของสุโขทัยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช1780เป็นต้นมานะครับก็แต่ว่ามายิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยก็ต้องทอดเวลามาอีกถึง12ปีถึงรวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็คืออาณาจักรก็ถ้านึกไม่ออกก็นะฮะที่ราบลุ่มแม่น้ำยมนะฮะอาณาเขตก็ถ้าเป็นทางทิศเหนือนู่นแหละฮะติดไปทางเขาเรียกว่าเมืองแพร่ทุกวันนี้ก็คือแพร่
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: แต่ก่อนชื่อเมืองแพร่จ้ะ
0: เมืองแพร่ทุกวันนี้ก็คือเมืองแป้ใช่ไหมภาษาเหนือเรียกแป้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เขียนเป็นแพ้แต่คนเหนือออกเสียงเป็นแป
1: ้
0: นะฮะทางใต้ก็มาที่เมืองพระบางเมืองพระบางเนี่ยไม่ใช่หลวงพระบางนะครับเมืองพระบางในที่นี้หมายถึงทุกวันนี้ก็คือนครสวรรค์

0: ในอดีตเขาเรียกว่าเมืองพระบางนะครับนั่นคือทิศใต้ส่วนทิศตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองฉอดทุกวันนี้ก็คือแม่สอดที่อยู่ในจังหวัดตากนะฮะทิศตะวันตกส่วนทิศตะวันออกนะฮะก็คือเมืองสักขานะครับก็คือถ้าจะพูดแล้วก็คือติดมาถึงแม่น้ำโขงนะในภาคอีสานทางตอนเหนือของภาคอีสานนะครับแล้วก็เลยตั้งอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีสถานะนะครับเป็นเมืองการค้าของอาณาจักรที่ต่อจากละโวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยอยู่ในอำนาจในฐานะกษัตริย์เนี่ยนะครับ11เกือบ12ปีนะก็พระโอรสก็ปกครองต่อมาก็จะเป็นนะพ่อขุนบ้านเมืององค์ที่2องค์ที่3ก็พ่อขุนรามนะฮะพ่อขุนรามเนี่ยอยู่ในอำนาจก็20ปีได้นะฮะพ่อขุนรามพ่อขุนบ้านเมืองก็ประมาณ11ปีพ่อขุนรามนี่อยู่20ปีนะครับต่อมาก็จะมีพญาเลอไทยพญาง่วนำถมพญาลิไทยพญาลือไทยนะฮะพญาใสลือไทยแล้วก็พระบรมปานพระบรมปานเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของสุโขทัยนะครับเพราะเกิดอยุธยาขึ้นมาแต่จริงๆอยุธยาเนี่ย เริ่มนะครับเริ่มที่จะแยกตัวออกไปจากก็คือเริ่มสร้างนะครับเริ่มสร้างแต่ไม่ได้ประกาศการแยกตัวนะครับก็เลื่อนลงมาทางใต้ก็ที่ทริปที่เราพาท่านผู้ฟังไปแต่เสียดายที่เราไม่ได้ไปที่สุโขทัยเนาะเราไปพิษณุโลกแล้วก็มาที่อยุธยานะครับ แต่ว่าต้องใช้คำว่าสุโขทัยเนี่ยคือต้นแบบนะครับต้นแบบของการจัดการบริหารการปกครองที่ต่อมาก็พัฒนาในยุคของอยุธยานะครับก็จะมีในห้วงเวลานั้นเนี่ยสุโขทัยก็จะมี4ส่วนใหญ่ๆนะฮะที่เป็นการจัดพื้นที่ปกครองก็จะมีเมืองที่เราไปนั่นแหละเมืองสวงเมืองสวงสองแควซึ่งทุกวันนี้ก็คือพิษณุโลกนะครับเมืองสุโขทัยก็จะเป็นศูนย์กลางอำนาจนะฮะแล้วก็จะมีเมืองเฉลียงเคยได้ยินเมืองเฉลียงไหม
1: เฉลียงไม่เคย
0: ซึ่งก็คือศรีสัชนาลัยที่เป็นเมืองเก่านั่นแหละนะครับแล้วก็มีเมืองชากังราว
1: ก็ฟวย
0: พอพูดชากังราวทุกคนจะนึกถึงเฉาก
1: ล้วย
0: เลย
1: ค่ะ
0: ชากังราวก็คือกำแพงเพชรนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือแล้วเริ่มตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่รัชสมัยของไม่ใช่ตอนยุคเริ่มต้นไม่ใช่ยุคของพระเจ้าอู่ทองนะครับแต่มาตกอยู่ในอำนาจของอยุธยาในรัชสมัยของพระรามเมศวรพระรามเมศเนี่ยนะครับซึ่งพระรามเมศเนี่ยก็เป็นกษัตริย์อยู่ได้พักหนึ่งแต่ก็ยอมสละราชบัลลังก์ให้ลุงเพราะว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ก็ถือว่าในยุคของพระรามเมศวรซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับก็คือจุดเริ่มของการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอยุธยาของสุโขทัยนะฮะ มันก็เลยทำให้ทำเลที่ตั้งเปลี่ยนเมื่ออำนาจเปลี่ยนแล้วก็คือเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยต้องถือว่าอยุธยาเนี่ยมีความได้เปรียบนะครับในทั้งในเรื่องของการค้าในเรื่องของการคมนาคมในเรื่องของการผลิตในเรื่องของทุกอย่างเลยนะฮะแต่ก็ก็เรียนรู้ไปจากสุโขทัยนี่แหละนะครับอย่างสมัยสุโขทัยเนี่ยต้องถือว่าอย่างล้านนาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรัฐในบรรณาการนะเป็นรัฐในบรรณาการแล้วก็สมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็น

0: พระองค์ก็ทำให้สุโขทัยเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะหมดความสำคัญลง เพราะว่าสมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยพระองค์ให้ความสำคัญกับ เมืองสวงสองแควมากนึกถึงทริปที่เราพาท่านผู้ฟังไปแล้วก็ที่ไปพิพิธภัณฑ์น่ะคุณน้องจำได้ใช่ไหมซึ่งโอ้โหต้องอาจารย์ที่บรรยายเนี่ยสุดยอดเลยนะ
1: เก่งมาก
0: โอ้โหแล้วถึง2 ชั่วโมงไหม
1: ค่ะถึงค่ะอาจารย์
0: ถึงไหมถึง
1: ถ
0: เน
1: ึ
0: าง ะ
1: ถึง
0: แล้วก็ท่านผู้ฟังที่ไปด้วยกันสองบัสเนี่ยนะครับมีความตั้งใจฟังกันอย่างไม่มีใครโรยราเลยนะ แต่พิพิธภัณฑ์ที่พิษณุโลกเนี่ยทำได้ดีมากนะฮะทำได้ดีแล้วก็ผมก็ได้ดื่มกาแฟฟรี1 ถ้วย 1 แก้วเพราะว่าท่านที่มาขายกาแฟอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเดิมท่านก็เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพอเกษียณแล้วท่านมาขายกาแฟแล้วก็เป็น ช่วยอบรมมัคคุเทศน้อยนะครับบัณฑิตหนุ่มอะไรสารพัดที่มาฝึกกันเป็นมัคคุเทศด้วย ปรากฏว่าเป็น FC รายการคุณน้อง เป็น FC รายการก็มาขอเซลฟี่ด้วยก็เลยว่าเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวผมเอากาแฟมาให้ อร่อยมาก นะครับแต่สุโขทัยเนี่ยต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าถ้าพูดปัจจุบันนี้ต้องใช้คำว่าเศรษฐกิจเสรีนิยมนะอันนี้มีบันทึกไว้ในหลักศิลาจารึกหลักที่1คุณออมจำได้ไหมใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าค้าทองค้าและเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็ลองนึกดูเนาะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความอุดมสมบูรณ์ และในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสุโขทัยเนี่ยก็เรียนรู้นะเรียนรู้ว่าอะไรที่มันทำให้อำนาจมันเสื่อมนะครับก็เรียนรู้แล้วก็เอามาปรับมาใช้มาประยุกต์ในการใช้ในการจัดการบริหารการปกครองแล้วก็การสร้างสังคมที่มีความเป็นปกติสุขก็ต้องใช้ถ้ายุคปัจจุบันก็ต้องใช้คำว่าเป็นสังคมอิสระเสรีด้วยเพราะว่าในศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่บันทึกไว้นะฮะ บอกว่าก็บอกว่าด้วยเสียงพาดเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นใครจักมักหัวเข้าใจคำว่าหัวไหม
1: หัวละ
0: นั่นแหละในคำว่าหัวละในสมัยโบราณนะครับใครจักมักเลื่อนคำว่าเลื่อนนี่แหละคือการโยกย้ายการฟ้อนการลำคุณอ้อมในภาษาโบราณแล้วก็ศาสนาเริ่มเข้ามา นะฮะเริ่มเข้ามาแทนเรื่องของวิญญาณนะครับแต่ว่าศาสนาเราก็พัฒนาจากวิญญาณไปไสยศาสตร์แล้วก็มาพราหมณ์มาฮินดูและพุทธก็เข้ามาในยุคสุโขทัยนี่แหละนะครับแล้วศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่5เขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับในความเจริญรุ่งเรืองเขาใช้คำว่าเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยมีกุฏิวิหารครูอยู่นะครับมีสลิดพงมีป่าพร้าวป่าลางป่าม่วงป่าขามมีน้ำโคกมีพระขลัดพวงผีมีเทพพยดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้นะครับขุนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล้วไหว้ดีพลีถูกเมืองนี้เที่ยวเมืองนี้ดีผีไหว้บ่ดีพรีบ่ถือผีในเขาอันนั้นบ่คุ้มบ่เกรงเมืองนี้หายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรนะครับ
1: เราทิ้งท้ายกันที่เพลงนะคะแล้วก็พบกันใหม่วันเสาร์หน้า

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569มูลนิธิพอสวจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคมวันนี้ที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสวจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

0: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยของผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดารมูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับวันคล้ายวันสวรรคตครบ31ปีวันที่18กรกฎาคม2569นี้มูลนิธิพอสวได้จัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณสำนักงานมูลนิธิพอสวและการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าใน5จังหวัดพอสว5จุดโดยจะมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการทางนี้การเปิดให้บริการผู้มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆจึงเชิญชวนประชาชนผู้สนใจติดต่อขอรับบริการได้ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิพอสวส่วนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานได้จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าโดยมีพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำเพื่อย้อนรำลึกถึงความรักความผูกพันและความทรงจำเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมีมัคคุเทศน้อยที่ผ่านการอบรมและการพัฒนาทักษะการพูดการนำเสนอข้อมูลมาบรรยายเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างขึ้นสนองพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่ออนุรักษ์ย่านนิวาสสถานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์โดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจให้แก่ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่
1: จบข่าวใน

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีทำรถโชว์ประเทศไทยเจาะตรง4บริษัทชั้นนำจีนหารือแบบวันออนวันดันไทยฐานผลิต EV และ AI นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับบริษัทเอกชนชั้นนำของจีนแบบรายบริษัทหรือวันออนวันได้แก่บริษัทเซี่ยวมี่คอร์ปอเรชั่นบริษัทฉางอันออโตโมบิลบริษัทอินโนไลท์เทคโนโลยีและบริษัทอีออโตลิงค์เทคโนโลยีซึ่งเอกชนจีนสนใจขยายการลงทุนต่อเนื่องเห็นความพร้อมและข้อได้เปรียบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการพบปะเอกชนชั้นนำของจีนวันนี้ทำให้ทราบว่ามีความสนใจลงทุนอย่างมากและเห็นว่าไทยมีข้อได้เปรียบทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมโดยเฉพาะระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนเช่นพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าบุคลากรที่มีทักษะการอำนวยความสะดวกภาค

0: สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริท B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มีสองช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นวิศวกรนักบริหารกว่า35ปีกับธุรกิจการก่อสร้างยังมีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเยอะเลยที่เป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พบได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องเด็กไทยสารฝันรัฐบาลต้องสนับสนุนครับมีกระแสของน้องเนเน่นะน้องเนเน่โรโยมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับว่าเด็กไทยของเรามีโอกาสและจะได้รับการสนับสนุนอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ Mcot News FM 100.5 Mcot News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาได้มาทักทายมาส่งข้อความต่างๆนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายผู้คุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว @ นะตัวเอหางยาวแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News Mcot News ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ Mcot แล้วก็ Connect ก็ Connect นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุเสร็จแล้วก็เลือกคลื่นของเรานะครับคือ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
5: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
4: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับวันนี้เป็นวิศวกรนะแต่ก็ทำงานทางด้านการบริหารนะฮะแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจการก่อสร้างนะครับกว่า35ปีประสบการณ์มากมายแล้วก็มีเรื่องราวที่ทำอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอแนะนำให้ได้รู้จักและพูดคุยกับคุณสมชายจิตตวิสุทธิวงศ์สวัสดีครับคุณ
6: สมชายครับสวัสดีครับพี่เนกครับ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ติ๋มคร
4: ับ อันนี้ปกติชื่อเล่นชื่อจิตถูกไหม
6: เพราะว่าสมชายนี่มันหลากหลายก็เลยเอานามสกุลตัวต้นขึ้นมาก็กลายเป็นว่า สมชายจิตก็เรียกจิตเฉย

0: เพื่อนเพื่อนกัน
1: มา
0: แต่ว่าตอนเด็กๆไม่ได้ชื่อนิกเนมนี
1: ้หมายถึงครอบครัว
0: ไม่ได้ชื่อนี
1: ้ใช้ชื่ออะไรฮะไม่มีคนรู้เลยเนี่ย
0: เป็นชื่อจีนนะครับผมเป็นคนลูกกวางตุ้ง
1: โอ
0: ้ชิวชื่อชิวชิว
1: โอ้แบบชิวๆแบบสบาย
0: ๆไม่ชิวเฉยๆชิวช้อชิง
1: อ๋อชิว
2: ชิวชิว
0: ชิวช้อชิงซะอีกไม่เอกโวแหวนชื่อจีนยังมีอยู่หว่องชิวซัง
1: หว่องชิวซัง
0: ผมนามสกุลหว่องพ่อผมเป็นมาจากเมืองจีนกวางตุ้ง
1: ชิวนี่ก็เป็นชื่อพ่ออีกด้วยในนี้
0: ชิวชื่อตัว
1: ชื่อตัว
0: หว่องเป็นชื่อสกุล
1: ชื่อสกุล
0: ซังนี่เหมือนจะเป็นเลเวลลำดับของรุ่น
1: อ๋อบอกมาอย่างนั้นเลยนะ
0: จะเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างลูกผมเนี่ยจะเป็นออนรุ่นจะเป็นออนพอรู้ว่าตรงตัวท้ายเนี่ยก็จะรู้ว่าลำดับไหนของรุ่น
1: อ๋อมันจะบอกมาเสร็จเรียบร้อย
0: ในภาษาจีนของเขา
1: แล้วพ่อ โทษนะใช้ลำดับอะไรพ่อนี
0: ้ก็ตอนนี้ต้องเป็นอาวุโสสูงสุดแต่ว่าท่านเสียแล้วนะก็ที่บ้านที่เมืองจีนเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนเราก็ยังไปแต่ตอนไปก่อนหน้านู้นสมัยน่าจะตอนเพิ่งจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปครั้งหนึ่งเสร็จหลังจากนั้นก็มีการติดต่อกันมาอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ก็หลังสุดเมื่อ2ปีก่อนก็ไปครั้งหนึ่งคือไปจะไปทำเขาแค่ทักสร้างเหมือนศาลาสำหรับตระกูล
1: ไม่ใช่ห่วงซุยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ศาลาเลยศาลาไว้จัดเลี้ยงพวกตระกูลทั้งหลายคนชื่อแท้เดียวกันอยู่ในหมู่บ้านนั้นก็ยังมีบ้านเดิมของพ่ออยู่ที่นั่นเป็นพ่อนะครับทางนั้นก็เล่าถึงตรงนี้ว่าพ่อเป็นคนที่อพยพมาสมัยสงครามก็พี่น้องเขาจะมีอยู่ประมาณ5 คน 6 คน
1: มากันหมดเลยฮะ
0: มา2คนที่5คนที่6
2: มาจากไหนฮะสัวเถาจากไหน
1: กวางตุ้ง
2: กวางตุ้ง
0: ที่บ้านนั้นก็เรียกว่าโฝซานโฟชานปัจจุบันเนี้ยเป็นดินแดนเฟอร์นิเจอร์
1: เมืองเนี้ย
0: โฟชานเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายในโลก
1: ก็กวางตุ้งมีดังในเรื่องของการทำเฟอร์นิเจอร์
0: ทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้ทุกอย่างอลูมิเนียมอะไรกระจกกระเจิดอะไรทั้งหลายแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สแตนเลส
1: ด้วย
0: ที่เมืองนี้บ้านเก่าตอนนั้นเนี่ยสมัยเด็กๆตอนที่ผมยังเข้ามหาลัยแรกๆเน
1: ี่
0: ยก็ยังอยู่ที่เมืองจีน
1: อ๋อที่เมืองจีน
0: ที่เมืองจีนเมืองโฟซานอําเภอเหมือนแหละโฟซานดิสทริก
1: ตำบลเป็นตำบล
0: ก็ตอนนี้ยังติดต่อกันอยู่ก็เราเป็นเจเนอเรชันจริงๆเราเจเนอเรชันที่2พวกที่นู่นเนี่ยจะกลายเป็นหลานเหลน
1: ซะแล้ว
0: หลน
1: แล้วมีไหมไปเจอไหมมีไหม
0: เจอ
2: แล้วคุยกันด้วยภาษาอะไรกวางตุ้ง
0: ผมพูดภาษากวางตุ้งไม่ได้ก
2: ็มัน
0: แปลภาษาอังกฤษ
1: อันนี้มันมีทรานสเลทในนี้
2: เป็นภาษาอังกฤษ
0: มันภาษากวางตุ้งเนี่ยมันก็ผมก็ไม่รู้เขามีแปลป่ะนะแต่ภาษาจีนกลางน่าจะมีแปลเราก็ภาษากวางตุ้งแปลเป็นภาษาอังกฤษคุยภาษาอังกฤษ
1: คุยภาษาอังกฤษกัน
0: แต่มีหลานอยู่คนนึงที่โน่นเขาก็จบจากอังกฤษเขาเอาคนนั้นไปเล่าทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ว่าซื้อของที่มาใช้ในงานบริษัทนะ
1: โอ้เลยเราสามารถหาแหล่งจากที่นู้นได้เลยนะ
0: ให้หลานหา
1: เออเดี๋ยวดีนะ
0: ให้หาอาหารเสร็จปุ๊บก็ส่งมาแล้วก็ติดต่อซื้อขายกันเดี๋ยวนี้มันง่าย
1: เ
0: ลยง่ายเพราะว่าอย่างเขาบอกว่ารถใส่ตู้มาเนี่ย12วันก็ถึง
1: วิ่งมาบนบ
0: กแล้วก็นะB2B ถึงบ้านเลย
1: ถึงบ้าน
0: ไปที่นู่นครั้งหนึ่งไปที่นั่นก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ฮอใหญ่มากเลยก็ซื้อเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์ข้างล่างติดต่อขนส่งปุ๊บอีกอาทิตย์นึงของมาถึงแต่ผมไม่ได้ซื้อนะพี่สาวผมซื้อ
1: มันขนมาทางไปทาง
0: มารถมารถ
2: มารถตู
1: ้ผ่านมาทางเชียงรายบ้างนะใช่ไหมทางนั้น
0: น่าจะมาทางลาวเข้ามาน
1: ั่นแหละ
0: มาเข้ามาเดี๋ยวเขาบริการบ้านถึง
1: ดอทูดอดอทูดอเลยนะ
0: แล้วถ้าสนใจแบบเฟอร์นิเจอร์ที่โฟชาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากถ้าตระกูลหลุยก็จะเป็นหลุย
1: โอ้เหรอ
0: ตระกูลอย่างเงี้ยคือที่เราซื้อบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นเหมือน OEM ที่นู่นก็จะมีขายอย่างนั้นมาแล้วก็เราเลือกซื้อแล้วก็ส่งมาถึงแล้วก็มีคนไทยเองอ่ะที่มันอดอปมาจากสมัยหนึ่งเสื้อผ้าประตูน้ำเราเย็บเองตัดเอง
2: ใช
0: ่หลังๆไม่ใช่แล้วส่งรูปไปตุ้มทางนู้นผลิต
1: ตัดมาเรียบร้อยเลย
0: ส่งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็จะมีคนที่ไปค้าขายทางนู้นก็คือทางบ้านเราเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าที่โน่นพอรู้จักกันแล้วใช้ WeChat บ้านเราออกแบบไหนก็ copy ส่งมีแชทตุ้มเขาก็จะมีไซส์ส่งมา
1: ง่ายกว่า
0: แต่ก่อนซื้อไปเนี่ยขนมา

0: ก็คิดเป็นกิโลประตูน้ำเนี่ยคิดว่าเป็นกิโล
1: แล้ว
0: หลังๆนี่ไม่ต้องไปละไม่ต้องไปแล้วรู้จักกันก็ปุ๊บส่งรูปไปแล้วก็ผลิตออกมา
2: โอ้โหแสดงว่าทางเมืองไทยก็ออกแบบไปทางนู้นผลิตเลย
0: อาจจะ copy แบบ
2: copy แบบ
0: อาจจะ copy แบบส่งไปแล้วก็ทำมาเดี๋ยวนี้เขาพัฒนางั้นแต่ว่าไอ้ผสมภาษีนี่มันก็เหมาตรงเหมาตู้ซึ่งอันนั้นไม่รู้รายละเอียดแต่ปัจจุบันเนี่ยเราซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างอย่างพวกไม้แบบพลาสติก
1: จากเขาหมดได้
0: แต่มาทางเรือนะเราเพราะว่าเรามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ซื้อพวกแขนกลเพื่อมาใช้ในงานเราก็จากทางนู้นมาแต่มาทางเรือก็เสียภาษีปกติ
1: แต่มันเป็น FTA นี่มัน
0: FTA ก็เราต้องเสียค่าแว
1: ดเท่านั้นเองนะ
0: ใช่
1: เพราะภาษี import ไม่มีนำเข้าไม่มี
0: ก็คุณพ่อผมเป็นคนมาจากเมืองจีน
1: มาทั้งพ่อทั้งแม่เลยไหม
0: ไม่
1: พ่อมาหาแม่ที่นี
0: ่ต้องบอกว่าแม่ผมเป็นคนที่สาม
2: สมัยนั้นมาเนี่ย
0: คือเข้ามาเนี่ยเท่าที่รู้มากับเรือ
1: มีคนที่อยู่เมืองจีนอยู
0: ่มากับน้องชายเขาอีกคนหนึ่งแล้วก็มาทำงานเป็นจับกังแล้วก็เป็นกวางตุ้งเนี่ยถนัดงานช่าง
1: งานช่าง
0: อยู่บนเรือเสร็จแล้วเขาก็มาอยู่เมืองไทยที่ตอนที่ผมเกิดเนี่ยก็คือเราเนี่ยมีธุรกิจพ่อคุณพ่อแหละมีธุรกิจทำปั้นจันทร์ตอกเสาเข็ม
1: โ
0: อ้ปั้นจันทร์ตอกเสาเข็มสมัยนั้นเขาก็เป็นอาวุโสแล้วก็มีคนรู้จักเยอะมากก็คือก็พอๆกับเราสมัยนี
1: ้
0: แต่ว่าความเก่งของคือเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้แต่เขาทำงานได
1: ้เก่งจังเลยนะ
0: แล้วก็อย่างพี่เหน่เคยถามผมว่าเอ๊ะใครเป็นไอดอลบ้างคนแรกก็ต้องพ่อเราแหละเพราะว่าภาษาไทยเขาก็ไม่ได้อ่านไม่ได้แต่เขามาทำงานได้แล้วก็มีชื่อเสียงจนถึงเขามีตั้งโรงงานเสาเข็มผลิตเสาเข็มเองก็ตอกเข็
1: ม
0: รับจ้างตอกเสาเข็มเสร็จปุ๊บก็มีโรงงานผลิตเสาเข็มแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าสมัยนั้นก็วิวัฒนาการเปลี่ยนแล้วสู้คนอื่นเขาไม่ได
1: ้ฝั่งทนหรือฝั่งเทพเนี่ยโรงงานนะครับ
0: แต่ก่อนอยู่หนองแขม
1: หนองแขม
0: โรงงานเสาเข็มอยู่หนองแข
1: ม
0: แต่บ้านเกิดเอาทางนั้นก็กลับมาที่บ้านเกิดผมอยู่ตรงเชิงสะพานสังฮีถ้าเชิงสะพานสังฮีจะเห็นศาลเจ้าแม่รับทีม
1: อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลวชิระดี
0: วชิระอยู่อีกฝั่งนึงผมอยู่ติดศาลเจ้าแม่รับทีมเลยตอนเด็กๆอยู่ตรงนั้นปัจจุบันตะก่อนเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยจะเป็นมีอู่ต่อเรืออันเนี้ยเป็นที่เช่าประมาณผมว่าเขาบอกว่า2ไร่แต่ผมว่าไม่น่านะมา4ไร่กว่า okay. เป็นที่เช่าเสร็จแล้วก็คุณพ่อผมเช่ามาจากคุณหญิงเสร็จปุ๊บเนี่ยในนั้นเนี่ยบ้านผมจะอยู่ริมน้ำเลยเวลาผมไปโรงเรียนผมก็ต้องเดินจากไอ้ตรงนั้นออกมาซอยข้างหลังเพื่อจะ
1: รถมาโรงเรียนโรงเรียนอะไรฮะ
0: โรงเรียนเนี่ยเริ่มแรกก็โรงเรียนนฤมลทินตอนอนุบาล
1: อ
0: ยู่แถบบ้านยวนตรงนั้นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมแล้วก็บ้านผมแล้วก็วัดบ้านยวนแล้วก็โบสถ์เซนฟรัง
1: ก็เดินอยู่ง่ายๆเลยไม่ต้อง
0: ตรงนั้นนั้นในวันที่แต่ก่อนอยู่ริมแม่น้ำตรงน
1: ั้
0: นแต่หลังย้ายแล้วย้ายไปอยู่ธนบุรีตอนเด็กๆก็นั่งวันที่ถึงป.3ถึงป.3เสร็จแล้วป.4ย้ายมาอยู่โรงเรียนบูรณวิทย
1: ์โรงเรียนนี่ดังนะบูรณวิทย์เนี่ย
0: พี่น้องผมมี4คนคือแม่ที่3เนี่ยคือแม่ใหญ่เมื่อกี้ย้อนกลับไปแม่ใหญ่มาจากเมืองจีน
1: ครับ
0: แต่ตามมาที่หลังแต่แม่พ่อมีคนที่2ก็สมัยนั้นก็อย่างนั้นแหละ
1: ก็อย่างนั้นแหละใช่เข้าใจได้
0: แล้วก็เสียแล้วถึงแม่ใหญ่ก็มาแต่เขาก็ไม่ได้
1: แต่มัน
0: ล
1: ูกครอบครัวด้วยไหมหรือว่า
0: แต่เลิกกับแม่คนที่2ไปก่อนแล้วก็แม่ใหญ่มาทางแม่ใหญ่จะมีลูก3คนแม่2ไม่มีลูกอีก3คน
1: เป็น5
0: แม่ผม6สิ
2: 6 4 3 3
0: 6แม่ผมมีลูก4คนเนี่ยเป็นผู้ชายล้วน
2: 10คน
0: ทั้งหมดก็10
1: โอ้โห
0: ผมเป็นคนโตแม่ที่3ก็เราเกิดมาตรงนั้นน่าจะค่อนข้างสบายแล้วเพราะว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมลานตรงหน้าเป็นที่วิ่งเล่นเตะบอลวิ่งไล่จับอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ติดกันก็เป็นอู่ต่อเรืออู่ต่อเรือเนี่ยเป็นอู่ต่อเรือที่เขาเช่าที่ต่อเราในพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีโรงทำท่อพันแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยทำโรงน้ำแข็งจะไม่มีทองแดงนี้ก็จะมีไม่มีทองแดงแบบไอ้สำเร็จรูปนี
1: ้
0: ต้องเอาทองแดงมาม้วนเป็นคอยเพื่อสำหรับทำโรงน้ำแข็งใส่น้ำยาแอมโมเนียก็จะไปดูเขาทำนะม้วน

0: นนะเสร็จแล้วก็ขับตาขึ้นมาอีกหน่อยนึงมีลงหล่อเหล็กแล้วก็มีลงกึงของเราเองลงกึงนี่ไว้สำหรับซัพพอร์ตไอ้เครื่องจักรเครื่องมือทำโครงเหล็กเสาเข็มไอ้ปั้นจั่นปั้นจั่นเสาเข็มสมัยคุณพ่อนี่มีปั้นจั่นเสาเข็มเนี่ย 4-50 ตัวสม
1: ั
0: ย
1: นู้
0: นคือในธนบัตรเนี่ยเขียนว่ารับตอกเสาเข็มทั่วราชอาณาจักร
2: 4-50 ตัวเลยโอ้โห
0: ผมก็เหมือนพ่อเป็นเฒ่าแก่ใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นอาเซียแต่ชาเล็กๆนะเล็กๆมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเล็กๆอ่ะเหมือนเป็นอาเซียแหละ
1: โอ้
3: เสียน้อย
0: เสียน้อยเสร็จแล้วก็โอเคเขาแต่ว่าโอเคมันก็หลังๆนั่นก็ธุรกิจก็เปลี่ยนไปรุ่นพี่ชายผมก็มาทำผมก็ไม่ได้สนใจคือการตอกเข็มเนี่ยพี่เหนือก็มันก็แค่ตอกเข็มอ่ะ
1: จบแล้วก็ไปทำอะไร
0: ไม่ใช่น่าสนใจของเราพี่น้องสี่คนเนี่ยเรียนบูรณวิทย์หมดสมัยก่อนดีนะ3แถม1
1: หมายถึงเรียนฟรีคนนึง
0: เออ
3: โอ้โหมีโปรโมชั่น
0: ไม
3: ่
0: ม
3: ี
0: เดี๋ยวไม่มีมีแต่แพงกับแพง
1: 3
0: แถม1
1: เออบูรณวิทย์นี่มันเอกชนนี่ใช่มั
0: ้ยเอกชนบูรณวิทย์เนี่ยเป็นเอกชนโรงเรียนผู้ชายสตรีบูรณวิทย์ก็เหมือนกันแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันผู้หญิงกับผู้ชายแยกกันสมัยก่อนนั้นมันผู้หญิงกับผู้ชายแยกกันนะเสร็จแล้วอยู่บูรณวิทย์เริ่มเข้าป.4อีตอนป.4ผมก็ยังเรียนโอ้โหตอนนั้นคะแนนไม่ค่อยดีหรอกไม่เก่งแต่ตอนป.5ผมดันเก่ง
1: เริ่มเก่งแล้วทีนี้
0: เก่งเพราะว่าผมไม่รู้นะอุบัติเหตุโดนลูกบ้านหล่นใส่หัวเลยเก่ง
1: ลูกบ้าน
0: ตอนนี้ต้องระวังนะอย่าให้มันมีอะไรหล่นใส่หัวเดี๋ยวมันไม่เก่ง
1: เริ่มจริงแล้วปุ้งเข้าไปอ๋อพอเล่นไป
0: ไม่หรอกมันเดินผ่านอยู่ใต้แล้วเขาชุดมาพี่ๆก็ชุดมาหล่นใส่หัวนอกจากนั้นก็เก่งป.5 ถ้าพูดถึงก็ได้ที่1มาตลอดป.6 ก็ยังที่1อีกตลอดป.7 นี่สิเป็นที่2
1: โอ้ทีนี้จักยุ่งนะ
0: เพราะมี
3: คนเก่งกว่าม
0: ีคนเก่งเข้ามาที่1ไม่ถึงโรงเรียนนะมีคนเก่งเข้ามาตอนนี้ยังจำชื่อเขาแม่นเลย
1: เหรอ
3: คือ
0: เป็นหมออยู่
1: เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยนะ
0: รุ่นเดียวกันแหละ
1: ฮะ
0: แต่ว่าโชคดีป.7เนี่ยแล้วไปผมไปสอบข้าวสวนกุหลาบสมัยนั้นก็ต้องสอบข้าวสวนกุหลาบนะ
3: ต้องดัง
0: ผมไม่สบายสอบเข้าไม่ได
1: ้เอ้าเหรอ
0: เป็นไข้แต่คนนี้เข้าไปได
1: ้เขาได้ไปได้สวนกุหลาบใช่ไหม
0: ได้สวนกุหลาบผมมคม.1 2 3ผมก็เลยเป็นที่1
1: ก็เลยไม
0: ่คนที่1ไปแล้วคนที่1ไปแล้ว
1: เรายังอยู่โรงเรียนเดิม
0: ไม่อยู่โรงเรียนเดิม
1: เราเลยได้ที่1เพราะเขาย้ายโรงเร
0: ีย
1: น
0: เขาย้ายไปแล้วแม่มาขัดจังหวะผมตอนป.7
1: มาเบรกเราหน่อย
0: มาเบรกเราป.7ครับตอนนั้นเขาเรียนเก่งจริง
3: ทวงแชมป์คือ
0: ยังจำชื่อเขาได้แม่น
3: คือ
0: เสร็จละตอนก็เป็นหมออยู่เป็นอาจารย์อยู่ด้วยแต่ว่าไปทำธุรกิจเอกชนละตอนนี้ถ้าดูเสร็จแล้ว
1: เราก็เรียนจนจบม.3
0: จบม.3เสร็จไปสอบข้อเตรียม
1: ได
0: ้ไม่เราไม่เดี๋ยวก่อนเด็กสอบข้อเตรียมเนี่ยผมไม่รู้หรอกโรงเรียนเตรียมอยู่ไหนเพราะว่าพี่ไหนคิดดูนะผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนข้ามาเรียนบุรีในแบบบุรณวิทย์ฝั่งธนบุรีเช้าไปยังกลับเช้าไปยังกลับเงี้ยผมไม่รู้หรอกโรงเรียนเตรียมอยู่ที่ไหน
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้จัก
1: ไม่เคยข้ามฟ้ามากรุงเทพเลย
0: ไม่เคยเข้าไปข้างในเลยไม่รู้จัก
1: ไม่เคย
0: เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นที่สองผมอ่ะที่โรงเรียนอ่ะก็บอกเอ๊ะเราไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมดีกว่า
1: ชวนกัน
0: เขาชวนไปเราก็ไม่รู้โรงเรียนเตรียมอยู่ที่ไหนก็ไปสมัครสอบปรากฏว่าสอบผมได้เพื่อนที่สองนั้นไม่ได้ไม่รู้เขากลอย่างไรแต่ว่าเขาก็ไปอยู่อำนวยศิลป์ห้องคิงแต่ก็ไปจบฟุตซายเกษตรแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วเป็นโรคหัวใจเสียดายคนเก่ง
1: ตกลงเราก็เลยได้ย้ายมาเตรียมอุดม
0: ได้มาเตรียมอุด
1: ม
0: โดยที่เราไม่รู้เราก็โรงเรียนเลยเราไม่รู้จักเลยเพื่อนคนที่สองเนี่ยชวนมาโอเคเข้ามาเตรียมอุดมดัน
1: มาม.4แล้วทีนี้เริ่มต้น
0: มาได้อยู่ห้องดีด้วย
1: ห้องคิงอีก
0: ไม่ใช่103นี่จะเป็นห้องคิง
1: อ104
0: เป็นห้องควีน
1: โอเค
0: เพื่อนทั้งห้องเรียนเก่งกันหมดเลยเราเข้ามาได้ไงวะ แล้วเราก็โดยปกตินะคือคนที่เขาเรียนเก่งๆเราไม่ทันเขาเราอยู่หลังห้องเอ๊ะทำไมวะยังเรียนยังไม่ทันไรพอจบชั่วโมงมันเขาก็ถามอาจารย์กันนี่นะหมอเล้งเนี่ยก็อยู่ห
1: ้
0: อง
1: ของผมท่านผู้ฟังเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวต้องสงสัยต้องเชิญหมอเล้ง
0: หมอสมเกียรติน
1: ะหมอสมเกียรติ
0: ในห้องผมมีสมเกียรติ2คนอีกคนนึงก็ตอนเป็นที่1ประเทศไทย

0: ตอนมศ5
1: เ
0: ออห้องผมนี่ก็จะมีหมอครึ่งนึงวิศวะครึ่งนึง
1: โอ้โห
0: มีบัญชีอยู่1
1: เอออ
0: ะไรอย่างงี้แค่นั้นเองดังนั้นมันก็เลยอยู่ในกวนเพื่อน
1: คนเก่ง
0: ทั้งนั้นที่เก่งๆจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าพอหลังจากนี้มาเนี่ยพี่เหนกตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วคนนู้นคนนี
1: ้ใช่ๆ
0: หมอเล้งเนี่ยเป็นหมอโรคหัวใจเกี่ยวเรื่องหัวใจ
1: ใช
0: ่ผมทำสเตนก็ลูกศิษย์หมอเล้งทำให้ ก็มาดูชื่
1: อ
0: หมอมอนวะเปิดประวัติจะถามหมอมอนคนที่ทำเนี่ยอาจารย์รู้จักอาจารย์ดร.สมเกียรติอ๋ออาจารย์ผมเอง
1: โอ้ช่วยได้เยอะเลยนี่
0: ไม่ดีนะคือไม่บอกก่อนทำเดี๋ยวเขาทำผมเจ็บอะไรประมาณนั้นก็หลังจากนั้นสอบเข้าเตรียมอุดมแล้วก็มศ5ก็เข้าจุฬา
1: ทีนี้สำคัญในตรงนี้ไอ้ตอนที่พอเข้าจุฬาเนี่ยตอนเรียนทรานส์เนี่ยทำไมถึงเลือกอะไรคณะอะไร
0: โอเคพื้นเพที่บ้านนะเมื่อกี้ที่บอกอะ
1: ก่อสร้างไอ้ไม่ใช
0: ่มีอู่ต่อเรือเห็นต่อเรือต่อเรือเดินออกจากบ้านมาจะเห็นโรงเรือนอยู่โรงเรือนหนึ่งเขาเป็นวาดโครงกระดูกหมายถึงเทมเพลตของโครงที่จะประกอบเรือชิ้นเหล็ก
1: เ
0: ขาจะต้องมาวาดของจริงอยู่
1: อยู่ที่นั่นน่ะใช่ไหมอ
0: ยู่ที่นั่นเลยมีโรงเรือนอยู่วาดอยู่คือเหล็กต้องตัดรูปไหนเป็นกระดูกงูอะไรพวกนั้นแล้วขึ้นเป็นตัวเรือ แล้วเขาก็เชื่อมจนเป็นเรือลำใหญ่เรือขนทรายลำใหญ่ๆเลย
1: อยู่ประจำเลย
0: ก็ทุกวันมาเดินออกมาม
1: ันเป็นอู่ต่อเรือใช่ไหม
0: เป็นอู่ต่อเรือเพราะว่ามันอยู่ริมน้ำพอถึงเวลาเรือเสร็จก็สไลด์เรือลงน้ำเดินออกมาก็มีโรงกึ่งเราเองนะมีโรงหล่อมันก็เห็นอยู่มาตลอดเช้ายันเย็นเช้ายันเย็นก็วนอยู่ตรงนี้งั้นใจเนี่ยไปทำอย่างอื่นเนี่ยคงไม่ใช่แล้วพ่อเราทำเรื่องตอกเข็ม
1: ตอกเข็ม
0: มีเรื่องเสาเข็มคอนกรีตและพวกนั้นก็มันก็ต้องเรียน
1: ว
0: ิ
1: ศวะ
0: ส
1: ิวิศวะ
0: ต้องเรียน
1: ก็เรียนวิศวะอันดับหนึ่งแน่นอน
0: ทั้งสี่อันดับห้าอันดับตอนนั้นเลือกกับวิศวะหมดเลย
1: โอ้เลย
0: ทุกอันเลยไม่เลือกเรียนหม
1: อ
0: จริงๆเราเรียนสอบ4วิชาถูกไหมแต่เรียนหมอต้องมีชีวะแต่เราใจเราไม่ชอบหมอเราก็ตัดก็ได้วิศวะจุฬาเป็นอันดับ
1: หนึ่งที่ต้องการวิศวะจุฬา
0: ตามที่ต้องการแล้วก็เรียนปีหนึ่งยังไม่ได้เลือกสาขาจะเป็นสาขาไหนได้ล่ะก็ต้องเป็นโยธาก็เลือกโยธา
1: จนเรียนจบมาตั้งก่อสร้างแน่นอนแล้วดูแล้ว
0: ถูกไม่ไปอย่างอื่นแล้วก็ชีวิตมาทั้งอย่างนั้นตลอดมาแล้วก็เลือกมาเป็นตัวนี้เสร็จแล้วก็คิดว่าโอเคไอ้ตรงนี้มันมาช่วยพ่อเราได
1: ้
0: เจ็ดก็จบเข้าปี19
1: ถามตอนคือต้องเรียนผู้ฟังนิดนะฮะคุณสมชายกับผมนี่เข้าจุฬาปีเดียวกัน
0: ใช่ครับเป็น CU 19เดียวกัน
1: ใช่ครับทีนี้ไอ้ตอนที่อยู่จุฬาเนี่ยทำกิจกรรมอะไรผมให้ตอนนั้นเนี่ย
0: โอเค
1: ชอบอะไรกีฬาชอบชมรมชอบอะไรไหม
0: ต้องเล่าอยู่นิดนึงว่าตอนเข้าจุฬาวิศวะเนี่ยเราเลือกวิศวะเสร็จปุ๊บการรับน้องใหม่เนี่ยน่ากลัวกินเหล้า
1: โอ้โห
0: มอมเหล้าใช่ไหมผมก็ไม่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าได้ข่าวว่าแบบโอ้โหแบบหามส่งโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยเอ๊ะทำยังไงอ๋อต้องไปอยู่
1: ชุมกลัวตอนวันรับน้องอ
0: ่ะใช่ใช่ใช่ก็ไปอยู่ชุมนุมวิชาการดิชุมนุมวิชาการนี่ไม่มีใครกล้าแตะแล
1: ้
0: วเขาก็ไม่กินเหล้าก็ไปทำแล้วที่พี่เหนถามว่าทำกิจกรรมอะไรก็ไปทำกิจกรรมชุมนุมวิชาการนะทำตั้งแต่ปี1จนถึงปี3
1: โอ้เหรอเนี่ย
0: ปี3เพราะว่าพอปี4เราคิดว่าเราควรจะต้องเรียนเพื่อที่จะไปเรียนต
1: ่อ
0: หวังคิดว่าจะเรียนต่อปริญญาโทที่ไหนสักแห่งอะไรก็ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราไปทำชุมนุมวิชาการเนี่ยคือทำแต่ไหนที่ชุมนุมวิชาการเราจะมีเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตโจทย์แปลโจทย์ก๊อปปี
1: ้
0: ตำราเรียนอะไรพวกนั้นอ่ะก็ทำเป็นแล้วก็ขายในคณะเรา
1: ไอ้เมื่อก่อนมันทำให้ pre entrance อะไรด้วยไหมใช่ไหม
0: โอ้ไม่เราแปลของเฉพาะในที่เราใช้กันเอง
1: ในคณะ
0: ก็ต้องไปทำเครื่องพิมพ์ไปพิมพ์เองด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ถ่ายเป็นเหมือน offset offset นี่ก็คือเหมือนเรากระดาษไปถ่ายเอกสารแล้วมันจะนูนขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าไปโลแล้วพิมพ์แล้วก็มาจัดพิมพ์เรียงหน้าอะไรทำนองนั้นน่ะแล้วก็เราไปทำฟิสิกส์หนึ่งฉบับแปลของฮอลิเดย์แล้วไปขายตอนนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นมันไม่จริงไอ้ copy license มันต้องมีแหละแต่ว่ารุ่นพี่เขาทำมาหลายปีแล้วเราไม่จบ
1: ต่อ

0: ผมก็เลยไปทำต
1: ่อ
0: ทำต่อจนเป็นรูปเล่มแล้วผมตอนปี3ผมได้เป็นรองประธานฝ่ายการเงินชุมนุมวิชาการเอาหนังสือเนี่ยไปวางขายท้องสนามหลวง
1: โอ
0: ้เราทำเป็นตอนนั้นรู้สึกจะเป็นกระดาษรูปพุ๊บเป็นสีน้ำตาลหน่
1: อ
0: ยแล้วก็ดาดอาร์ตขาวๆหน่อยก็2ราคาเล่ม45บาทแล้วก็60กว่าบาท
1: ไอ้สมัยนั้นสนามหลวงรุ่นเก่านะถูกไหม
0: ใช่ๆมีตรงสนามหลวงมีพระแม่ธรณีบีบ
1: เปิด
0: ตรงน
1: ั้
0: นเอาไปวางขาย
1: ท่านผู้ฟังคนไหนทันสนามหลวงชุดเก่าบ้างนะที่ขายของน
2: ะก่อนที่จะมีจตุจักร
0: ก่อนที่ย้ายไปจตุจักรตรงนั้นอ่ะเอาไปขายเขา
1: เ
0: สร็จแล้วก็ตังเหลือ
1: โอ
0: ้ตอนนั้นจบปิดตังเหลืออยู่300,000บาทก็โอนเขาชุดนึง300,000นะเยอะนะ
2: เยอะนะ300,000สมัยนั้น
3: ธรรมดาที่ไหนอ่ะนะ
0: เสร็จแล้วมีบางส่วนมีบางส่วนเนี่ยเอ๊ะตังเหลือเยอะไอ้ของพิมพ์มันก็เกินอีก
1: แ
0: จกโรงเรียน
1: เอามาแจกโรงเรียน
0: ไปนั่งลิสต์รายชื่อโรงเรียนที่จะต้องใช้
1: ทำ CSR เลยนะทำนะ
0: แจกโรงเรียนถ้ายังมีนั่นจะมีชื่อผมอยู่ข้างในนั้น
1: ยังมีชื่อผู้ผลิตนะ
0: ไม่มีชื่อผมอยู่ปี3แล้วสิเราก็ต้องทำคะแนนเรียนเกรดให้มันดีเพราะว่าต้องไปสอบเรียนปริญญาโทพอจบปี4รุ่นพี่เขาบอกว่าAIT เนี่ยมีโควต้าของวิศวกรรมโยธา
1: วางแผนเรียนต่อเลยไม่ทำงาน
0: เรียนต่อครับก็คิดว่าสมัยนั้นคิดว่าปริญญาตรี
1: ไม่พอ
0: เราก็ต้องเรียนให้แข็งให้เก่งเพื่อเอาคะแนนไปได้ทุนที่ใช้ทุนได้ทุนก็เพราะว่าจะได้ลดภาระที่บ้านหน่อยนะเมื่อกี้บอกแล้วมีลูก10แต่จริงๆลูก10ก็ไม่ได้อยู่กันตลอดแล้วบางคนก็โตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้ทุนแต่ว่าตอนที่อันนี้ต้องมีบอกว่าเพื่อนช่วยAT ก็มีเกณฑ์อยู่ว่าต้องมีคะแนนสอบ 3.00 ขึ้น
1: ต่ำกว่านี้ไม่ได
0: ้ต่ำกว่านี้ไม่ได้ตอนนั้นตอนรุ่นผมที่ 3.00 ขึ้นปรากฏว่าเช็คแล้วมีอยู่10คนแต่โควต้ามี9
1: เอา
0: เป็นซอยเอนจิเนียร์3คนเป็นสตรัคเจอร์เอนจิเนียร์3ซอยเอนจิเนียร์3วอเตอร์รีสอร์ท3ตามแผนก3แผนกนะคราวนี้เอาไงสิผมได้ 3.01 priority ผมก็ต่ำสุดก็แบ่งกันนะ
1: โอ้ตกลงกันดึกท่าน
0: ตกลงเลยแล้วมาคุยกันเลยไอ้คนที่เกิน3มาจะได้ไม่เสียโควต้า
1: คุยกันเป็นกิจลักษณะเลย10คนเนี่ยนะ
0: ใช่แต่มีโชคดีมีอยู่คนบอกว่าคนหนึ่งบอกว่าเขาไปเรียนนอกเอ้าก็เหลือ9ลงตัว
1: เลย
0: ลงตัวกระนั้น priority ต่ำสุดก็มีสิทธิ์เลือกที่หลังสุดแต่มี 3.0 หลังผมคนหนึ่งคนที่เก่งๆเขาเลือก structure ลองลงมาเขาเลือกซอย engineer ถัดมาก็ water resort
1: ของเรา
0: แต่คน priority เนี่ยเขาซอย engineer เนี่ยเขาบอกถ้าทางน่าจะซอย engineer เนี่ยเขาจะยากเขาขอไปวอเตอร์รีสอร์ทเราก็เลยได้ซอยเอนจิเนียร์ซอยเอนจิเนียร์ทำอะไร
2: ช่วยแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมมันมีภาษา
1: ซอยก็ค
0: ือ
1: ด
0: ิน ปฐพี
1: กลศาสตร์
0: แต่ไม่ใช่ว่าคุณภาพของดินไปปลูกต้นไม้นะไม่ใช่นะคือการรับน้ำหนักของดินการทำเข็มการทำเขื่
1: อ
0: นรับแรงต่าง
1: ๆซอยก็แปลว่าดิน
0: ซอยดิน
2: ใช่ใช่แต่ว่าอยากรู้ว่าเรียก
0: ปฐพีกลศาสตร์
1: อ
0: ะก็จบปริญญาโทตอนนี้ไม่เรียนต่อ
1: AIT นี่ก็คือสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียถูกไหมฮะ
0: ที่อยู่ตรงรังสิต
1: อยู่ตรงรังสิตอยู่ติดธรรมศาสตร
0: ์ติดธรรมศาสตร
1: ์ติดธรรมศาสตร์เนี่ย
0: แต่ก่อนเนี่ยธรรมศาสตร์ยังไม่
1: ม
0: ีAIT โดดเดียวอยู่ตรงนั้นเลยเป็นทุ่งอยู
1: ่
0: นั่งรถไปทีชัตเตอร์บัสไป
1: ไกลมากเลยนะ
0: ไกลมากเลยก็เรียนจบ
1: ไอ้จริงมันต้องมีหอพักด้วยตรงนั้น
0: มีคือได้ทุนเนี่ยจะได้ทั้งหอพักด้วยและได้เงินเดือนด้วย
1: โอ้เหรอ
0: ตอนหลังผมทราบว่าผมได้ทุนออสเตรเลียคือแต่ละประเทศเขาจะโดเนทให้นักเรียนที่นั่นเพราะทุนไทยเราก็จะมีเยอะอยู
1: ่
0: แต่ผมได้เขาก็เหมือนจัดสรรมาแล้วผมได้เป็นของทุนออสเตรเลียก็เรียน20เดือนจบ
1: 20เดือนจบ
0: ก็จบแล้วก็ทำงานก็เข้าปี23มา25จบทำงานก็บริษัทนวรัตน์พัฒนาการ
1: นี่ก็ดังมากบริษัท
0: นวรัตน์พัฒนาการนะเราก็มาอยู่ที่นวรัตน์พัฒนาการก็อยู่โดยที่เป็นแผนก estimate คือคิดราคางาน
1: ประมาณการราคาเนี่ย
0: ไม่ได้ทำเกี่ยวกับซอยเลย

0: เรียนจบมาไม่ได้ทำนะมาทำประมาณการราคาประมูลงานถอดแบบได้ประมาณอยู่6ปีจนไปประมูลงานได้งานหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเองประมูลงานได้ก็ไปทำเอง
1: อ๋ออย่างนั้นเลยเ
0: หรออ๋ออย่างนั้นหรอไม่กลัวเจ๊งหรอไม่เคยทำก็เลยจากนั้นก็ไปทำ
1: เห็นบอกจริงๆไอ้การก่อสร้างในเรื่องการประมาณราคาก่อสร้างมันเป็นความท
0: ้
1: าทายอย่างนี้ใช่ไหม
0: เป็นหัวใจ
1: เป็นหัวใจเลยใช่ไหม
0: ต้นทุนว่าจะทำแล้วได้เท่าไหร
1: ่จะได้จะเกิดจากตรงนี้ถูกไหม
0: ทีนี้ยังเก็บนอกเรื่องอยู่นิดนึงพี่เนยถามผมว่าใครเป็นไอดอลจริงๆแล้วเนี่ยพี่สุวัฒน์ชาวปีชาผู้ก่อตั้งบริษัทฤทธา
1: อ๋อฤทธาที่ดังมากในตัวนี้นะ
0: แต่แล้วท่านเสียแล้ว
1: เ
0: ราไปเจอยังไงตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าวิศวะก็คุณพ่อผมเนี่ยพี่เขาอยู่บริษัทญี่ปุ่นแล้วก็ถามเชิญพ่อไปกับไปดูที่สถานที่เพื่อทำก่อสร้างเหมือนกับทำเขื่อนท่าเรือ แถวลาดบุรณะเราก็ยังเด็กๆแล้วขับรถให้พ่อไปก็ไปดูแล้วก็เจอพี่เขาโอ้เท่แต่นั้นรู้สึกจะอยู่บริษัท
1: ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดบริษัทใช่ไหมเปิดดิฮะ
0: แกเป็นลูกจ้างบริษัทญี่ปุ่น
1: ยังเป็นบริจ้างอยู
0: ่ลูกจ้างบริษัทญี่ปุ่นเอ๊ะเขาทายก็แต่เราใจเราจะเป็นนั่นอยู่แล้วนะเราจะต้องเรียนวิศวะอยู่แล้วก็โอเคก็ที่รู้จักก็คือเป็นไอดอลคือพี่สุวัฒน
1: ์
0: ชาวปิชาจริงๆยังมีอีกท่านนึงพี่ณรงค์ชวศิลป์รู้สึกแกไปทำมหาลัยที่แถวเชียงใหม่แต่ตอนนี้ก็คงอาวุโสแล้วคงไม่ได้ทำแล้วที่บ้านผมเนี่ยตอนที่ทำเสาเข็มก็มีอาจารย์ตั้งแต่เป็นดร.ทองฉัตรวงศ์ระดาลบตั้งแต่เสียแล้ว
1: โอ้ดีดังนะอาจารย์ทองฉ
0: ัตรเรามีไปทำหล่อคานหลังคาให้หอประชุมที่เอทีสมัยนู้นตอนที่เกาะต่อสร้างอาจจะเป็นผลบุญก็ได้ที่ทำให้ผมได้เข้าเรียนเอที
1: ส่วน
0: ทำไอ้ตัวคานหลังคาซึ่งน่าจะ37เมตรซึ่งยาวเราสมัยนั้นยังไม่มีใครทำเครื่องจักรเครื่องมือสมัยก่อนนั้นไม่เหมือนสมัยนี
1: ้
0: อาการขนส่งขึ้นลงยากมากแล้วท่านดร.ทองฉัตรเป็นคนออกแบบตอนนั้น
1: ดร.ทองฉัตรได้ไปอยู่ปตท.ด้วย
0: ใช่ๆๆอัน
1: นี้สำคัญเลย
0: จากนั้นไปอยู่ปตท.
1: เป็นผู้ชนิยบุคคล
0: ของ
1: ปตท.เลย
0: ก็หลังจากจบมาก็อยู่ที่นวรัตน์พัฒนาการ6ปีออกไปทำงานก่อสร้างอีก3ปีแล้วโยธินก็มาชวนโย
1: ธินนี่หมายถึงทำงานก่อสร้างคืออิสระใช่ไหมตอนนั้น
0: ไม่ใช่ออกมาเป็นอยู่หน่วยงานก่อสร้าง
1: อ๋ออยู่หน่วยเอาไปอยู่ไซต์งานนะ
0: ไปไซต์งานเลย
1: อ๋อไปคือลงไซต์งาน
0: ใช่
1: จากเดิมที่ทำเป็นผู้ประมาณการต้นทุน
0: ใน
1: ค่าใช้จ่ายใช่ไหม
0: โอ้เสร็จแล้วก็3ปีหลังจากนั้นมาได้ทำเป็นโปรเจกต์ไซต์ก็แต่เป็นไซต์เอนจิเนียร์ยังไม่ได้เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร
1: ์
0: อายุ3ปีโยธินธาราหิรัญโชตนั่นแหละ
1: เพื่อนกัน
0: มาชวน
1: เพื่อนกัน
0: มาชวนตั้งบริษัท BSY พี่
1: เ
0: หนือก็จะถามว่า BSY มาจากอะไร
1: นี่ก็ความจริงก็ถามมารอบแล้วสมัยที่สัมภาษณ์คุณโยธินนี่แหละเราก็สัมภาษณ์มาแล้วแต่ลองบอกอีกทีนึง
0: B เนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ยคือทางคุณพันเลิศใบหยก
1: ก็คือใบหยกมาจากคำว่าใบหยกนะฮะ
0: เอาตัว B มาเสร็จแล้วเดิมทีมีซิสเตอร์คอมพานีอยู่แล้วซิสเตอร์คอมพานีหมายถึงเดิมทีเขามีบริษัทที่ทำงานระบบอยู่แล้ว
1: หมายความว่าทำใบหยกเนี่ยเขาก็มี
0: ซิสเตอร์คอมพานีอันหนึ่ง BSV เราก็ถามว่าเอ๊ะ BSV มาจากไหน
2: ใบหยก
0: B ใบหยกเอฟสมศักดิ
1: ์อ้าวในทางด้านนู้นนะ
0: วีวินัย
1: อ๋อ
0: เฮ้ยทางนั้นก็ง่ายสิของเรา
1: เราก็ BSY เลย
0: BSY B
1: ใบหยก
0: เอฟสมชายวายโยธิน
1: เออลงตัวเลย
0: ชื่อนี้ดีนะ BCยุ่งตลอด
1: บีซี
0: ่บีซี่ยุ่งตลอด
1: จะบีซี่จริงๆบีซี
0: ่ก็มีงานทำตลอดเพราะยุ่งตลอดก็ดีแล้วมีงานทำตลอด
1: ดีอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งใจทำงานด้วยกันใช่ไหมฮะสามคน
0: ก็เข้ามาชวนปุ๊บเราเออจังหวะก็พอดีแล้วก็ออกมาทำออกมากันอยู่เนี่ยมีทั้งโยธินทั้งสมชายเนี่ยสองคนแล้วก็มีลูกน้องอีกคนหนึ่งอาศัยอยู่ใต้ถุนร้านเขาเป็นห้องเล็กๆใต้ตึกของ BSV ครับ
1: อ๋อ BSV ก็คืออยู่ที่ตรงตึกบยกใช่ไหม
0: ใกล้ๆตึกบยก
1: ใกล้ๆตึกบยก
0: ห้องเล็กๆเสร็จปุ๊บ
1: แล้วก็บยกนี่ก็คืออยู่ตรงประตูน้ำ
0: ประตูน้ำตรงที่ใบเสร็จแล้วก็คุณพันเลอร์ก็ให
1: ้ตอนนั้นบยกหนึ่งมันมีแล้วถูกไหมฮะ
0: บยกหนึ่งมีแล้วเราจะมาสร้างบยกสองคุณพันเลอร์ก็ดำริว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีบริษัทก่อสร้างเอง ก็ในเมื่อมีบริษัทงานระบบแล้วน่าจะมีบริษัทก่อสร้างเองแล้วผมมีเพื่อนอยู่ใน

0: BSV ซึ่งเป็นเพื่อนหอเดียวกับโยธินก็ไปบอกโยธินโยธินก็เลยมาชวนผมโยธินกับผมไม่จริงไอตอนที่เรียนอะไม่รู้จักกันหรอก
1: เอ้าจริงป่ะ
0: เพราะว่าอยู่คนผมอยู่ชมรมวิชาการเนี่ย
1: อ๋อใช่แต่เขาก็โยธาเหมือนกันไหม
0: โยธาเรียนด้วยกัน
1: เรียนด้วยกันนะ
0: แต่ว่าไม่ได้รู้จักสนิทแต่ว่าเพราะว่าผมอยู่
1: ชมรมวิชาการเ
0: ขาเด็กหอเขาจะไปอีกทางหนึ่งผมเด็กเทพ
1: เด็กเทพพวกนักวิชาการเนี่ยนี่นะ
0: เด็กเทพไม่คือเด็กหอแล้วเขาจะสนิทกันเพราะว่าเขาอยู่หอด้วยกันเด็กเทพเช้าไปเย็นกลับเพราะบ้านผมอยู่กรุงเทพตรงสังเกตเช้าไปเย็นกลับก็จะไม่มีกิจกรรมอย่างเขานั้นไอลักษณะคนละเรื่องกันเลย
1: เล่าเล่าก็ไม่ได้ดื่มกับเขาถูกไหมตอนนั้น
0: ไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เขาแบบนั้นแต่ว่าตอนทำงานเนี่ยบริษัทนวรัตนาการกับบริษัทที่โยธินอยู่จอยงานกัน
1: อ๋อเราก็ได้เจอ
0: เราก็มาเจอกันมาเจอกันทำร่วมกันว่ามาจอยงานกันประมาณนั้นแต่พอตอนนี้ก็เขาก็ชวนเราจังหวะเราอ่ะโอเคออกก็ออกก็ไม่รู้แหละนะหมู่จ่าว่าจะทำแล้วออกไปดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็ขอบักหน้ากลับไปอยู่บริษัทเดิมอ่ะแต่ทำไปทำมาก็โอเคก็ไปได้เรื่อยๆเจริญเติบโตมาจนถึงวันนี้
1: ก็เริ่มต้นงานแรกๆเลยที่ทำอะไรตอน BSY นะ
0: ตอนนั้นก็ไปทำโรงน้ำแข็งให้คุณพันเลิศ
1: อ๋อเขามีธุรกิจน้ำแข็งด้วยฮะ
0: ถนนตกก็มีตอนนั้นสมัยก่อนธุรกิจน้ำแข็งเป็นเหมือนคล้ายๆสัมปทานนิดนึง
1: อ๋อเหรอเออ
0: ใช้สำหรับเรือประมงไง
1: อ๋อเอาสำหรับน้ำแข็งลงแช่ปลาแช่
0: พวกนี้นะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็จะมาได้โรงงาน
1: เดี๋ยวถามเป็นความรู้เลยไอ้โรงน้ำแข็งเนี่ยสมัยก่อนคือไอ้น้ำแข็งเป็นก๊าซใหญ่ๆ
0: ก
1: ๊
0: าซใหญ่ๆ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่เออมันไม่ใช่น้ำแข็งหลอดแบบทุกวันนี้นะใช่ไหม
0: ตอนนั้นให้ไปปรับปรุง
1: ปรับปรุงหมายถึงว่าเขามีอยู่แล้ว
0: เขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปปรับปรุงให้เขาก็ไปทำอยู่ได้พักนึงแล้วก็ไปได้งานอื่นอาจจะไม่ใช่งานแรกงานเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วมาได้โรงงานคิมเบอรี่คาร์ก
1: เออนี่ก
0: ็กระดาษทิชชู่
1: กระดาษทิชชู่คิมเบอรี่คาร์
0: กก็จริงๆก็ได้ยังไงคืออุปการะจากผู้ใหญ่ของฝรั่งเข้ามาสัมภาษณ์บอกเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีผมกับโยธินที่ไปคุยสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเขาได
1: ้
0: ก็เลยคุยภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
1: คนอื่นไม่มีใครกล้าเข้าไป
0: คนอื่นก็คงไม่รู้สิแต่เขาก็เล็กคอมเมนต์ให้ว่าไอ้สองคนนี้มันทำงานได
1: ้ไม่รู้เขาใช้ชื่อบริษัทฝรั่งด้วย BSY
0: Construction นะสองคนนี้ทำงานได้ก็ได้งานโรงงานคิมเบอรี่คาร์กปรับปรุงโรงงานคิมเบอรี่คาร์กแล้วก็สร้างใหม่ด้วยตรงนั้นจะถามว่าตอนที่เราออกมาเนี่ยอานิสงส์เราได้จากเครดิตจากพ่อเหมือนกันเพราะว่าพ่ออยู่ในวงการดี
1: ช่วยแนะนำ
0: ไม่เราก็ไปบอกว่าเราลูกใครได้เครดิต
1: แล้วโดยยิ่งไปทำงานปั้นจันเสาเข็มนี่มันไปหลายที่อะถูกไหม
0: เขารู้จักหมดไง
1: รู้จักหมด
0: จากพ่อเราหมดพ่อเราดัง
1: โอ้อันนี้สำคัญนะเนี่ย
0: ซื้อของเขาเราก็ไปซื้อเหล็กอะไรพวกนั้นนะที่จะมาทำงานก่อสร้าง
1: เอา
0: หรือว่าตั้งตัวใหม่เนี่ยให้เครดิต
1: ให้เครดิตด้วย
0: เสร็จแล้วไปทำโรงงานคิมเบอรี่ครั้งนี้ก็ดีฝรั่งก็ดีว่ารู้ว่าไอ้สองคนนี้ไม่มีตังค์
1: เขารู้ด้วยนะ
0: เพิ่งตั้งบริษัทไม่มีตังค์เขาบอกว่าถ้างั้นแมทเทียลออนไ
1: ซ
0: ต์เอาของมาจ่ายตังค์เลย
1: เอ
0: าของมาถ้าจ่ายตังค์ก็เขาเบิกบางส่วนอาจจะ 70% แต่ว่าเครดิตเรายังไม่ต้องจ่ายก็เลยมีเงินหมุนพอ
1: โชคดีจริงฝรั่งเมตตาธรรมดาฝรั่งไม่ได้นะมัน
0: โอ้เขาอาวุโสแล้วเขาจะเกษียณอยู่แล้วเขาเกษียณแล้วเขาเขียน recommendation มาให้แล้วคนต่อมาก็รับโอเค
1: ตกลงเขาอยู่เมืองไทยต่อหรือเมืองท่าทางเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่อยู่ถ้าเสร็จแล้วกลับเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็มีคนที่มาดำเนินการต่อได้จดหมายใบนั้นก็ให้เราทำได้
1: เราก็ทำต่อ
0: แล้วก็ประมูลเขาต่อประมาณอย่างนั้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้น
1: ไอ้งานก่อสร้างเนี่ยเขาเรียกอะไรผลงานมันจะเป็นสิ่งสำคัญถูกไหม
0: ถูกเราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีที่สุดให้เจ้าของเชื่อใจ
1: ต่อไปใน
0: นั่นแหละเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าทำแล้วให้ดีที่สุดกับเขาในราคาที่ไม่ใช่แพงสมเหตุสมผลและบริการเขาดีเขาก็จะเชื่อแล้วก็เป็นผลงานของเราต่อกันไปตอนปี40ไครซิสตอนนั้นเราก็โชคดี
1: เจอวิกฤตไหม
0: เรา
1: สร้างนี่เจอเยอะนะจริงๆแล้วอะ
0: ตอนนั้นโชคดีอีกอะเราหลบไม่ใช่หลบเราไปทำกับ Procter & Gamble ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีบริษัทคนไทยเลยที่เขามาทำงานเขาเขาก็เอาเราไปทำที่นู่นเหตุก็

0: คือก่อนหน้านี้เราไป
1: นี่ถ้าไปสร้างพวกตึกอาคารทั่วไปนี่เสร็จไปแล้ว
0: เสร็จเราไม่ได้ทำ
1: ก่อนปี40ดังนั้นเลยไอ้ NPA นั่นเลย Non Performing Asset
0: เราไปอยู่ที่ Procter & Gamble เราโดนสอนเกี่ยวกับเรื่องเซฟตี
1: ้
0: วิธีการทำงานให้ความปลอดภัยตอนแรกเราสมัยก่อนนู้นเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องเซฟตี้เท่าไหร่
2: นักสำนักงานอยู่ตรงไหนนะ PNG
0: โอ้ไม่ออฟฟิศเขาก็อยู่ในกรุงเทพแหละแต่ว่าโรงงานเขาอยู่เวลนิคมอุตสาหกรรมเวลโก
1: เวลโก
0: เสร็จแล้วเราก็ไปทำที่เวลโกไปปรับปรุงโรงงานก็ทั้งหมดเสร็จแล้วก็เราโดนฝึกอบรมเกี่ยวเรื่องเซฟตี
1: ้
0: แต่เซฟตี้สมัยก่อนเราคิดว่าเป็นต้นทุนแต่จริงไม่ใช่ฮะเซฟตี้เนี่ยทำให้ปลอดภัยกับทำให้ได้มีกำไรเพิ่มขึ้น
1: เพรา
0: ะว
1: ่
2: า
0: เพราะว่ามันจะถูกสอนให้มีวิธีคิดก่
1: อ
0: นวิธีการเตรียมตัวก่อนนะไอ้ความสูญเสียมันไม่เกิดกลับกลายเป็นเรื่องดีนะเราถือปฏิบัติตั้งแต่นั้นมา
1: โ
0: อ้เนี่ยก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นด้วยเสร็จแล้วก็ออกมาก็ทำทีนี้ถ้าถามบอกว่าทำไมไม่ทำงานอาคารก็อย่างที่โยทิงเขาก็พูดว่ามันไม่เหมือนโรงงานโรงงานเนี่ยเจ้าของก็ต้องมีเงินแล้วทำเสร็จเขาก็รีบใช้ถ้าเป็นทำอาคาร
1: เราก็ได้เงินแน่นอน
0: ได้เงินตามหลัง
1: ไอ้นี่ได้แน่นอนด้วย
0: ได้แน่นอนเลยเพราะโรงงานเสร็จส่งมอบปุ๊บเขาต้องรีบใช้แล้วเพราะเขาต้องรีบปั๊มตังค์แปลว่าคนที่จะทำโรงงานต้องมีเงิน
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ก่อนเพราะเขาต้องซื้อเครื่องจักรด้วยต้องมีเงินแน่นอน
1: ใช่ๆ
0: ประมาณนั้น
1: นั้
0: นทำอาคารคอนโดขายอย่างเงี้ยก็ต้องมี
1: ต้องไปรอขายก่อน
0: ต้องไปรอขายเพื่อนั่นก็โชคดีแล้วที่เราไม่ทำ
2: เห็นว่าทำอาคารจอดรถตึกใบหยกสอง
1: ด้วยมันชุดแรกเลย
0: กี่ชั้นแรก
2: กี่ชั้น
0: แรก
2: ตอนกี่ชั้น
0: ผมจำไม่ได้คร่าวๆ12หรือ14
1: ก็คืออาคารจอดรถปัจจุบันนี้ถูกไหม
0: ใช
1: ่ใบหยกสอง
0: เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเรื่องการขายและตัวอาคารใหญ่เนี่ยยังไม่เรียบร้อยเขาก็เลยขัดตาทับว่าให้เราสร้างอาคารจอดรถก่
1: อ
0: นเราก็ทำที่จอดรถก่อนเสร็จแล้วพอส่วนที่เป็นส่วนขายเนี่ยเราก็ทำได้แต่ว่าพอส่วนที่เป็นไฮสูงเนี่ยเราบอกเราไม่ได้แล้วก็ทางคุณพัฒน์ก็เลยเปิดประมูลได้บริษัทจากออสเตรเลียมาทำเพราะว่าสูงขนาดนั้นเราคงจะไม่มีความสามารถพอแล้วก็
1: เครื่องมือเครื่องไม้
0: เครื่องไม้ที่จะทำไม่ได้
1: เราก็เลยทำเฉพาะส่วนจอดรถ
0: ส่วนที่จอดรถแค่นั้นเองแล้วก็ไปเลือกทำอื่นอันนั้นก็เป็นงานอาคารที
1: ่ถือว่าสูงสุดของเราแล้วในตอนนั้น
0: มีอาคารออฟฟิศกับบางแห่งเราก็มีทำอยู
1: ่
0: แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่ทำ
1: มาทำโรงงานดีกว่า
0: ทำโรงงานทำคลังสินค้าก็ดัง
1: ข้อดีโรงงานคือมันไม่สูงไอ้อุบัติเหตุก็จะน้อยกว่าเยอะถูกไหม
0: ความรอบของการทำงานเนี่ยมันเร็วดีแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วบางคนที่บอกทำอาคารเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ถนัดเพราะว่าเขาคุยกันเหมือนว่าอาคารสูงเนี่ยมันขึ้นไปปุ๊บทีละชั้นทีละชั้นสบายละแต่พอเป็นคลังสินค้าหรือโรงงานเนี่ย
1: เป็น warehouse
0: บอก4 dimension
1: โอ้เอาเลย
0: มันระดมกันมาใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ถนัดบางคนก็คิดไปอย่างนั้นแต่เราเอ๊ะอย่างเงี้ยสนุกเราใช้รีซอสของเราได้เยอะแล้วก็ได้ความเร็ว
1: เราถนัดกว่าดูแล้ว
0: เราดูแล้วน่าจะเป็นทางที่เราเลือกที่เหมาะส
1: ม
0: ก็โชคดีของเราแล้วตอนนี้เราก็ยังมีงานพวกคลังสินค้ากับโรงงานอุตสาหกรรม
1: ในประเทศไทยนี่คลังสินค้าเกิดเยอะจริงๆเลยใช่ไหม
0: เยอะช่วงสนามบินเราไปอยู่ตรงสุวรรณภูมิรอบๆบริเวณนั้น
1: EEC นี่มีส่วนไหมมีส่วน
0: ปัจจุบันนะ EEC ตอนนี้ไม่ยังไม่มีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอนาคตอาจจะมี
1: อนาคตใช่ไหม
0: เพราะตอนนี้มันยังไม่ได้เกิดอะไรเลย
1: ย
0: ังไม่มีอะไรเลย
1: ยังไม่เกิด
0: แต่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยอย่างของ WHA เนี่ยเราก็ไปทำให้เขาเยอะ
1: นิคม WHA นี่ดังอยู่แล้วนี่
0: เราก็ไปทำตัวนั้นเยอะทำคลังสินค้าให้เขา
1: ถือเป็นความเชี่ยวชาญของเราถูกไหมคล
0: ัง
1: สินค้าม
0: ันก็ต้องคลังสินค้าเนี่ยเราสร้างต้องมีหนึ่งหลังคาไม่รั่วพื้นต้องดีเสร็จทันตามเวลาพื้นดีหมายถึงว่าแข็งแล้วก็เรียบปัจจุบันนี้ที่คลังสินค้าที่เราทำเนี่ยจะสามารถใช้โรบอทได้เลย
1: เออเหรอ
0: คือความเรียบความแข็งเนี่ยใช้โรบอทได้เลย
1: หมายความว่าถ้าจะไม่ต้องใช้คน
0: ถ้าเขาจะเปลี่ยนมาใช้พวกโรบอทที่วิ่งมันความเรียบความแข็งแรงใช้ได้
1: ความหมายคือยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเขาไม่ต้องใช้คนขนของเข้าไปใส่ในนั้นเลยนะมันใช้โรบอทหมดเลยโรบอทหมดเลยถูกไหมฮะนี่เราทำได้ถึงระบบแบบนั้นได้แล้วนะ
0: เราพัฒนากับ

0: ทางซีเมนต์ไทยทำตัวคอนกรีตพิเศษขึ้นมาซึ่งตอนนี้โอเคก็พัฒนาจากนั้นไปแล้วซีเมนต์ไทยก็เอาไปขายเหมือนกันแต่ข้างสินค้าเนี่ยเราคิดจากหนึ่งทำเข็มเสร็จขึ้นเสาขึ้นโครงหลังคาแล้วกลับมาเทพื้นเทพื้นเนี่ยต้องควบคุมคุณภาพให้อยู่ในร่มเพื่อให้จัดปานให้มันได้เรียบ
1: แต่พวกนี้มันจะใส่ระบบออโตเมชันอะไรเข้าไปอยู่ในนั้นหมดเลย
0: ขึ้นอยู่กับลูกค้าละ
1: ขึ้นอยู่กับลูกค้า
0: อย่างของปตท.ที่วังน้อยเขาก็ไปใส่แหลกซิสเต็มแล้วก็ใส่โรบอทก็วิ่งออกมาใช้ได้ดีแล้วก็ตอนนี้บางครั้งเนี่ยที่เขาเช่าจนถึงอายุกลับมาปรับปรุงพื้นก็ยังดีอยู่เลยส่วนโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้ก็เราก็มีงานใหญ่ๆอยู่จำนวนหนึ่งขณะทำนี่ตอนเนี้ยก็โรงงานอุตสาหกรรมที่ทำชิ้นส่วนให้สำหรับพวก data center
1: กำลังมาแรงเลยเรื่อง data center นี่แหละ
0: ณเวลานี้กำลังสร้างอยู่ที่แหลมฉบัง
1: ซ
0: ึ่งเป็นโครงเหล็กทั้งหมดงานเราต้องมีพร้อมทั้งโรงประกอบเหล็กพีคาร์ดโรงคอนกรีตแต่พวกนี้เนี่ยจริงๆที่เรามีโรงประกอบเหล็กมันก็เรื่องของเรื่องคือเราทำมาแล้วก็สะสมความรู้มาเสร็จปุ๊บมายอมมีลงทุนเครื่องจักรแล้วก็น้องๆผมในช่างทั้งหลายเก่งขึ้นมาทุกทีทุกคนเก่งมาหมดตอนนี้เราสบายแล้ว
1: สบาย
0: นั่งคุยเฉยๆเขาก็จัดการทำได้แล้ว
1: เราก็มาดูกำลังมาแรงตอนนี
0: ้แต่ data center ผมไม่ได้ทำแต่ว่าโรงงานเนี้ยทำชิ้นส่วนเพื่อให้ data center
1: เพื่อให้ data center
0: เหมือนนะพูดง่ายๆคล้ายๆ PC board อย่างนั้นแหละอะไรพวกนั้นประกอบให้เขาก็ซึ่งเขาก็จะมีลูกค้าเข้ามาประจำอยู่แล้วลูกค้าเร่งเข้ามาก็ต้องรีบสร้างให้เขา
1: อ
0: ุตสาหกรรมงานตัวนี้เป็นออกแบบมาเสร็จปุ๊บมันติดตั้งยากเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเราประมูลได้มา
1: โอ้ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังนะเราอาจจะต้องพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งนะนี่คือสิ่งที่ทำอยู่นี่คือเป็นธุรกิจของ BSY ถูกไหมฮะ
0: ถูกครับ
1: แต่วันนี้จริงๆรู้สึกมันจะมีทำธุรกิจอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเรามาคุยกันนะโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจสตาร์ทอัพที่น่าสนใจมากนะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับคุณสมชายจิตตวิสุทธิวงศ์ต่อช่วงนี้พักสักครู่นึงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลซาบิดาลุยเชียงใหม่ตรวจความพร้อมนครหลวงล้านนาเดินหน้าขึ้นทะเบียนมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนางสาวซาบิดาไทเศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าและความพร้อมการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาและตรวจเยี่ยมพื้นที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกอาทิประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกแจ่งหัวลินแจ่งกระตั้มวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดเชียงมั่นเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้ขณะนี้การเสนอชื่อแหล่งอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่13มกราคมและประเทศไทยได้ยื่นเอกสารเสนอชื่อต่อศูนย์มรดกโลกณกรุงปารีสเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประเมินโดยองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญประจำปี2570สหรัฐโจมตีอิหร่านคืนที่7ติดต่อกันหลังข้อตกลงหยุดยิงล่มส่วนกลุ่มประเทศพันธมิตรได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่าน

0: ราชการกลางสหรัฐแถลงปฏิบัติการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่7ใช้เครื่องบินโดรนและเรือรบโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านประกอบด้วยคลังอาวุธใต้ดินระบบขนส่งสถานีสอดแนมทางนี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสิ้นสุดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านมีรายงานเสียงระเบิดในหลายเมืองรวมถึงท่าเรือบันดาอับบาสของอิหร่านด้วยขณะที่สหรัฐปฏิเสธรายงานของสื่ออิหร่านที่อ้างว่ามีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำระเบิดจากทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุว่าเป็นเพียงข่าวปลอมส่วนกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐต่างได้รับผลกระทบจากการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านโดยคูเวตถูกอิหร่านโจมตีโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำทะเลซ้ำเป็นวันที่2ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และต้องปิดระบบผลิตกระแสไฟฟ้าบางส่วนส่วนจอร์แดนระบุว่ากองทัพได้สกัดขีปนาวุธของอิหร่านได้10ลูกในน่านฟ้าของประเทศแต่ไม่มีรายงานความเสียหายบาเรนระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านได้เช่นกันทั้งนี้สหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่ว่าสหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเช่นสะพานสถานีรถไฟและสนามบินโดยทำเนียบขาวและรัฐมนตรีกลาโหมพีทเท็กเซสยืนยันว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางการทหารรวมไปถึงการทำลายหอบังคับการในท่าเรือชาบาฮาที่กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ใช้เป็นเครือข่ายสอดแนมทางทะเลอย่างไรก็ตามทางการจังหวัดฮอร์โมซกันทางตอนใต้ของอิหร่านระบุว่ามีผู้เสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ19คนจากเหตุโจมตีของสหรัฐมีสะพานในภูมิภาคเดียวกันพังเสียหายด้วยหลายแห่งส่วนกรณีที่สื่ออิหร่านรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ IRIB ของรัฐบาลอิหร่านระบุว่ากองทัพเรือของ IRGC ได้ส่งโดรนเข้าโจมตีเรือสินค้าติดธงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุซเพราะพยายามแล่นผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพิกเฉยต่อคำเตือนนั้นฝ่ายกองทัพเรือของไทยได้ออกมาแถลงปฏิเสธแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือของไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมัน

0: แบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายธีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5แบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
6: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเล็บยังคุยอยู่กับคุณสมชายจิตตวิสุทธิวงศ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านกันก่อนนะครับ
7: คุณติ๋มฮะเดี๋ยวทั้งไลน์ก่อนนะคะก็คนแรกก็คือคุณสุภชัยบอกสวัสดีครับคุณลักษณาคุณเสน่ห์และคุณสมชายนะคะแล้วก็คุณวิชาญตลิ่งชันนะก็โอเคมาหลายอย่างสวัสดีครับพี่ติ๋มพ่อตาแม่ยายเป็นจีนไหหลำครับมาแบบเสื้อพื้นหมอนใบตอนนี้มีหลายที่หลายร้านหลายใบครับไม่ใช่จีนเทาเหมือนสมัยนี้ครับพี่ติ๋มครับผมไม่รู้ว่าท่านที่เชิญมานี่ไม่แน่ใจรุ่นไหนเพื่อนผมตออนี่64เป็นอาจารย์เตรียมอุดมครับไม่แน่ใจว่าเป็นศิษย์กันหรือเปล่าอาจารย์เตือนใจใจสิงห์นามสกุลใจสิงห์ชื่อเตือนใจนะอาจารย์ที่ว่านี้บอกว่าเข้าเตรียมอุดมเป็นอาจารย์ปี36ครับน่าจะไม่ใช่รุ่นศิษย์อาจารย
6: ์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่
7: น่าจะใกล้เคียงกันมากกว่าว่างั้น
8: เข้าเตรียมรุ่นปี17
7: อ๋อแล้วก็คุณเสือวันเจี๊ยบ
6: ดีก่อนเลยใช่มั้ยฮะ
7: ค่ะสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซย์ฮายทูคุณสมประสงค์ในปารีสครับ
6: คุณสมประสงค์มาแล้วครับ
7: ค่ะสวัสดีครับคุณสมชายวงเล็บเฮียจิตวิศวะก่อสร้างวางใจให้พูนผลบันดาลดลหนทางสร้างสวยจึงเริ่มงานการก่อสร้างตามทางใจ

หาได้ใช่ในวิชาสาขาเรียนจวบ9ปีมีผลให้ล้นหลามรุ่งเรืองนามสนามโจทย์โพดผลเปลี่ยนโปรเจกต์เอนจิเนียร์เสียจิตฟิตเนียนเนียนนั่งบังเหียนเซียนวิศวะชนะใจมีพลังปลั่งศักดิ์ศรี

0: ารึกไว้ให้สำเร็จจิตสมชายจากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา18กรกฎาคม2569
1: เดี๋ยวเรามาดูข้อความจากทาง Facebook นะครับคุณสุภชัยมาเป็นคนแรกนะครับแล้วก็นะมีคุณสักรินก็สวัสดีมาคุณสัชิมาก็มาจากนู่นนะฮะทางโคราชนะครับนะสีสันชีวิตและวันดีวิทยานาลักอาจารย์เสน่ห์นะครับสมชายด้วยแล้วก็คุณสมประสงค์ทักทายมาแล้วจากปารีสวันนี้27องศานะครับ
2: ดีขึ้น
1: คุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งสติกเกอร์มาคุณสิทธิชัยก็สวัสดีครับพี่ติ๋มมานะครับค
0: ุ
1: ณแดงสุริโยสวัสดีมาคุณสุขใจก็สวัสดีทั้ง3ท่านแล้วก็ทีมงานด้วยคุณคนฟังข่าวก็ทักทายมานะครับสวัสดีมา
0: ค่ะ
1: คุณคนฟังข่าวบอกทำให้ผมนึกถึงคนจีนสมัยยุคก่อนเนี่ยนะ
0: เสือผืนหมอนใบ
1: เขาเรียกว่าชาวจีนเสือผืนหมอนใบเนี่ยนะมาสร้างหลักฐานนะครับคุณคนฟังข่าวบอกไม่รู้ว่ารุ่นคุณอัญชลีพรหรือเปล่าที่จัดรายการคุณไพศาลเนี่ยไม่ใช่ฮะสมชายนี่น่าจะเพราะว่าอ้างถึงชื่อตอก็ตามคุณอัญชลีพรรู้สึกจะรุ่นหลังกว่านะฮะโอเคนะครับคุณปีชาก็เขียนข้อความบอกลองวิเคราะห์การก่อสร้างรัฐสภาหน่อยครับอันนี้เดี๋ยวให้คนอื่นเขาวิเคราะห์แล้วกันนะ
0: เดี๋ยวพิติมานจากข้างล่างไปคุณสมนึกบอกว่าสวัสดีพิติมาเชิญเสน่ห์คุณสมชายครับฟังดูทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับช่วงนี้เป็นปู่เลยเห่อหลานนะครับยินดีด้วยนะคะ
1: คุณดาราส่งสติกเกอร์มาคุณทุนทองสวัสดีครับมานะฮะ
0: คุณคนฟังข่าวบอกว่ามันทำให้ผมมองแนวคิดของจีนยุคนี้ที่เข้ามาในไทยด้วยเป้าหมายไม่ค่อยจะโปร่งนักไม่เหมือนกับรุ่นอาเนอากงอาม่ายุคก่อนเก่านั้นมาตั้งถิ่นฐานย่านฉะเชิงเซามากอยู่นะครับ
2: อืมใช
1: ่คุณพัฒนจรินสวัสดีพี่ติ๋มจะเสน่ห์แล้วก็คุณสมชายชอบประวัติของท่านที่เป็นลูกจีนบนทะเลลอดลายมังกรนะที่มีคุณพ่อเป็นต้นแบบชื่นชมลูกจีนส่วนใหญ่เรียนเก่งมานะอดทนเติบโตจากความตั้งใจนะครับควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานรุ่นใหม่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อฮะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงธุรกิจ BSY ก็เดินเรื่องต่อไปถูกไหม
2: ครับเป็นเรื่องก่อสร้าง
1: ทีนี้มันทำอย่างอื่นไหมนอกจากทำเรื่องนี้ฮะ
2: คือจับพัดจับผูทางคุณก้อยคุณวิวันธาราหิรันโชตเนี่ยภรรยาคุณโยชินธาราหิรันโชตที่เป็นหุ้นส่วนกับผมเนี่ยเป็นกรรมการสภาในมหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: ทีนี้ดำดิตอนนู้นเนี่ยก็คือทำยังไงที่จะเอางานวิจัยแล้ววิจัยไม่ใช่อยู่บนหิ้งอย่างเด
1: ีย
2: วให้มาออกเป็นห้างก็ทางคณะก็มีอาจารย์ดร.บุญรัตน์อาจารย์ดร.เชษฐ์ซึ่งดำดิที่จะทำเกี่ยวกับ 3D 3D 3D หมายถึง 3D กระดูกหลักการง่ายๆคือสแกน
1: 3D อ่ะคือ 3D
2: printing3D printing แล้วคือสแกนกระดูกแล้วก็ผลิตกระดูกเป็นไทเทเนียมเพื่อมาทดแทนส่วนที่เสียหายหลักการเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นทางคณะวิศวกรรมเลยก็เลยต้องช่วยกันแล้วก็ท่านก็ขอทุนที่จะมาลงเพื่อที่จะให้ผลงานอันนี้กำเนิดขึ้นมา
1: เขาเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพ
2: เป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพโดยตั้งชื่อว่าเป็นชื่อเมติคูลี่
1: ไม่เอาอีกทีนะเมติคูล
2: ี่เมติคูลี
1: ่
2: นะครับ
1: มันมาจากอะไรเนี่ยเมติคูลี่เนี่ย
2: ถามผมมันมีคำแปลของเขาแต่ผม
1: จำไม่ได้
2: จำไม่ได้ เพราะเมติคูลี่พวกนี้เขาใช้ชื่อแปลกๆแต่อาจจะชื่อมันมีคำแปลของเขาน่าจะตรงตัวแหละนะเมติคูลี่ก็หลักการคือใช้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ทำ 3D แล้วก็สแกนส่วนที่เสียหายของกระดูกตอนนั้นคุยกันหรอว่าเอ๊ะพี่สมชายก็คือถ้าหากกระดูกที่ข้อนิ้วเสียหายเช่นเป็นมะเร็งแล้วใช้การไม่ได้เป็นข้างซ้ายเราก็สแกนข้างขวาแล้วก็รีเวิร์ตกับ 3D แล้วก็พริ้นออกมาแล้วใส่ทดแทนได้ก็ทำให้มือซ้ายใช้งานได้นิ้วซ้ายก็ง่ายๆเริ่มต้นกับประมาณนั้นดังนั้นจริงๆเนี่ยนวัตกรรมมันก็คือว่า 1. ต้องมีเครื่องสแกน 2. ต้องมีโปรแกรมสมัยก่อนนั้นก็โอเคเมติคูลี่เนี่ยตั้งมาแล้ว9 ปี
1: 9 ปี
2: ได้รับการสนับสนุนจากคณะ

0: ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาเพื่อที่จะตั้งไอ้ตัวนี้ขึ้นมาหลักการง่ายๆแค่นั้นแต่ทำยากเพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือจากทางอาจารย์หมอทั้งหลายที่จะต้องมาดูแลเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งถ้ามันเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับร่างกายบุคคลเนี่ยการที่จะมาทำใช้เนี่ยหรือเอามาให้ใช้งานจริงเนี่ยต้องมีผ่านการทดลองอะไรต่างๆอีกเยอะนั้นคณะเราก็เลยขอมีการขอทุนโดเนทเพื่อทำผลงานประมาณ100ชิ้นซึ่งศิษย์เก่าคณะเราก็บริจาคกันมาทำทีนี้คุณก้อยวิวันเนี่ยก็จับทั้งบริษัท BSY Construction เนี่ยมาร่วมลงทุนคุณก้อยเองวิวันเนี่ยก็ลงทุนส่วนตัวผมก็ถูกดึงมาลงส่วนตัวด้วย ก็เลยกลายเป็นว่าโอเคตรงเนี้ยเราก็มีเกี่ยวข้องต้องช่วยทำให้นวัตกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราอยากจะให้สิ่งเนี้ยเป็นสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นและใช้งานได้จริงๆแล้วก็อยากจะให้เป็นของ Made in Thailand นะครับนวัตกรรมที่เกิดจากประเทศไทยเราอย่างเดียวไม่ใช่ว่าทำบนหิ้งเสร็จแล้วปุ๊บไม่ได้ออกไปโปรดักอะไรเลยไม่ได้มีผลผลิตอะไรเลยแต่ตอนนี้จริงๆเนี่ยของจุฬาเองหรือทุกสถาบันผมเชื่อว่าจะมีอย่างนี้ออกมาเยอะมากอยู่แล้วตอนนี้โอเคเมทริคูลี่เองเนี่ยหลักๆ การปริ้น 3D ก็คือใช้ผงไทเทเนียมและใช้เลเซอร์ยิงดังนั้นเนี่ยน้องที่เป็นน้องๆเนี่ยเขาก็จะมีการทำโปรแกร
1: ม
0: ซึ่งเป็นลายเส้นของเขาออกแบบมานะครับตัวนี้ผลงานที่จะให้เห็นนะตอนนี้ที่ทำใช้มากที่สุดก็คือ Canimes คือแผ่นปิดกะโหลก
1: โ
0: อ้เดี๋ยวขอโชว์รูปนิดนึงคร
1: ับโชว์รูปนะฮะท่านผู้ฟังที่อยู่ทาง Facebook นะทางเพจก็จะเห็นนะฮะตอนนี้เป็นรูปกะโหลกนะฮะอันนี้คือเห็นกะโหลกคือเวลาผ่าตัดกะโหลกนะครับ
2: กะโหลกศีรษะ
1: กะโหลกศีรษะนะโอเคเอาละฮะเดี๋ยวได้เห็นแล้วเขาเห็นแล้วฮะท่านผู้ฟังเห็น
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความดันในช่องสมองสูงจะต้องเปิดกะโหลกเพื่อที่จะลดความดันหรือผ่าตัดสมองหลังจากที่เปิดฝากะโหลกเปิดเนื้อกะโหลกออกแล้วเนี่ยจะต้องปิดแต่เดิมทีก็จะใช้พวกปูนพลาสเตอร์ปั้นปูนพลาสเตอร์ทางการแพทย์นะครับปั้นคราวนี้นวัตกรรมตัวนี้ก็จะทำสแกนที่กะโหลกเสร็จแล้วก็ทำพิมพ์ปริ้นออกมาให้ได้รูปทรงตามที่เราจะต้องปิดกลับไปโดยมีสกรูที่เป็นไทเทเนียมยึดติดเข้าไปให้ปิดเพื่อไม่ให้หนังยุบลงไปก็ตัวนี้ไทเทเนียมเนี่ยให้ผลปลอดภัยก็คือไม่ติดเชื้อ 99. จุดอะไรประมาณเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นปูนพลาสเตอร์อาจจะมีผลแต่ว่าคือทั้งสองอย่างแต่ว่าเป็นไทเทเนียมCanimesตัวเนี้ยจะมีราคาสูงหน่อยหนึ่งแต่บ้านเราเนี่ยมีอุบัติเหตุอย่างนี้เยอะเพราะว่าอย่างกรณีที่อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ทางนั้น
1: โดยที่ต่างจังหวัดเนี่ยเยอะเลยนะ
0: ซึ่งไม่มีเราก็ไม่อยากจะให้ใช้หรอกเพราะว่าไม่อยากให้มีอุบัติเหตุแบบนี้แต่นวัตกรรมเราไม่ใช่ทำเฉพาะไอ้ Canimesมีชิ้นส่วนทุกอย่างที่ของร่างกายแต่ว่าเฉพาะส่วนเสริมกระดูกก็ลองประมาณผมไม่แน่ใจว่าจะชัดไหมครับ
2: ก็ใช้วัสดุไทเทเนียมเหมือนกันใช่ไหมคะทั้งหมดเหตุเพราะว่าไทเทเนียมมันไม่เป็นสนิมถูกไหมคะ
0: ใช่ไทเทเนียมเป็นวัสดุที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องเข้าทางเมทริคูลี่เนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยดำเนินการมาแล้ว9ปีครับเขาก็พยายามทำตลาดแต่ว่ามันก็ยังเป็นสตาร์ทอัพอยู่ซึ่งยังต้องอยู่ในระหว่างลงทุนการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ลงทุนเรื่องตังค์อย่างเดียวลงทุนก็คือให้ความรู้แล้วก็ให้ความคุ้นเคยกับคุณหมอทั้งหลาย
1: ตอนนี้ต้องไปใช้ทางการแพทย์
0: ใช้การแพทย์ซึ่งต้องมีหมอมาช่วยดำเนินการด้วยเพราะว่าเราผลิตได้แต่ถ้าหมอไม่ได้ใช้เราก็คงทำอะไรไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้อย.ของทางเมืองไทยแล้วก็มีการจด US FDA ไปบ้างแล้วก็ได้ขยายไปเปิดสาขาคือพยายามไปทำสาขาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จะไปที่อังกฤษด้วยถามว่าราคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้า30บาทรักษาทุกโรคสปสช.มีผ่านได้บางส่วนอย่างกรณีที่แคนิเมตหมายถึงแผ่นปิดกะโหลกจะมีตามโรงพยาบาลใหญ่ๆต่าง

0: ังหวัดที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ก็จะมีการใช้อยู่นะครับตัวนี้สปสช.สนับนั้นจะสปสช.เนี่ยสนับสนุนโดยเรื่องโครงการ30บาทแต่ถ้าผู้ป่วยที่มีฐานะอาจจะเลือกเองได้แต่กรณีชิ้นส่วนงานอื่นเนี่ยในกระดูกข้อต่ออย่างหัวเข่าอย่างเงี้ยที่เป็นข้อต่อนั้นก็อาจจะไม่คุ้มเพราะว่าเขามีบริษัทที่ดำเนินการอยู่แล้ว
1: เขาทำอยู่
0: เขาทำอยู่แล้วซึ่งมันจะเป็นปกติของเขาอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยจะไปเสริมในบางส่วนถ้าเกิดเบ้า
1: อีกทีหนึ่งนะ
0: เบ้าตัวเบ้ามันเสียหายเราก็ไปทำเบ้าตัวนั้นให้แต่ตัวข้อต่อเคลื่อนเนี่ยก็ทางนั้นเขาจะมีมาตรฐานเขาอยู่นั้นเราจะไปสู้ไม่ได้เราจะช่วยทำเบ้าหมายถึงอย่างกรณีเบ้าสะโพกเบ้าสะโพกแต่ข้อสะโพกตรงนั้นแหละเขามีอยู่แล้วแต่ถ้าเบ้าเสียหายเราไปช่วยสนับสนุนได
1: ้
0: อีกอันนึงก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่องตกแต่งหน้าตาในกรณีที่เบ้าเกิดอุบัติเหตุสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุเบ้าตาเนี่ยยุบเสียหายแตกเราก็จะทำตัวไทเทเนียมตัวเนี้ยขึ้นมาดาม ให้กลับไปรูปทรงตามเดิ
1: ม
0: ช่วยรักษาให้เขาได้หรือการตัดเปลี่ยนกรามก็มีทำให้ได้แต่ก็เป็นเฉพาะบุคคลคือเมทริกซ์เนี่ยจะทำเป็นเฉพาะบุคคลไม่ได้ทำเป็นแบบเย็บเสื้อ SML ไม่มีเราต้องสแกนแล้วก็ทำ 3D แล้วก็พิมพ์
1: ต้องของใครของมันไม่ได้ทำเป็นกลางๆไปใช้ได้ทุกคนไม่ใช
0: ่การพิมพ์เนี่ยมันจะเป็นว่าใช้เครื่องเลเซอร์ยิงไปที่ผงไทเทเนีย
1: ม
0: เชื่อมต่อแต่ละจุดแต่ละจุดเข้ามาให้เป็นรูปทรงแล้วก็เอามาใช้แทนกัน มันก็เปรียบเสมือนกระดูกที่มีรูพุนแต่ถ้านวัตกรรมใหม่สามารถทำแคลเซียมให้ปริ้นเอาออกมาอย่างนี้ได้ก็จะดีเพราะว่าการยึดติดของเนื้อเยื่อจะดีกว่าตัวผมเองได้ถูกแต่งตั้งยัดเยียดให้เป็น ประธานดูแลตัวนี
1: ้
0: ก็มีหน้าที่คือสนับสนุนให้เขาดำเนินการให้ได้สำเร็จตามนั้น
1: นี่ก็น่าสนใจนะเป็นธุรกิจที่ก็จะต้องใช้เวลาต่อไปถูกไหมฮะ
0: ใช่ต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก 5-6 ป
1: ีอีกสัก 5-6 ปีมันจะเป็นเรื่องเวลา
0: แล้วจริงๆนะตอนนี้ก็เป็นเรื่องเวลาแล้วแต่ว่ายังไม่คุ้มทุนอยู
1: ่
0: ก็อีกประมาณสัก 5-6 ปีถึงจะได้ทุกวันนี้น้องๆก็ที่ทำงานเนี้ยขยันขันแข็งมากพยายามทำแล้วก็พยายามหาตลาด
1: เด
0: ิม
1: ก็เป็นคน
0: ใช่
1: เริ่มต้นเลยนะ
0: ครับ
1: แต่เราเป็นคนที่ลงไปให้ทุนเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นถูกมั้ย
0: เค้าก็หาทุนด้วยเพราะว่ามันเป็นสตาร์ทอัพมันจะมีการเปิดซีรีส์ A ซีรีส์ B ที่จะขายและหาผู้ร่วมทุนที่มาสนับสนุน
1: ครับ
0: นะครับตัวนี้ก็พยายามต้องหาตลาดเพิ่มตลาดเมืองไทยก็ส่วนนึงแต่ตลาดเมืองไทยนี่อาจจะไม่คุ้มทุนเท่าไหร่นักก็เลยต้องขยายไปต่างประเทศไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องซึ่งเราก็ต้องไปจด US FDA ที่นู่นเพื่อขยายตลาดตอนนี้ก็ได้ลูกค้าบางส่วนแล้วผลงานตอนนี้สำหรับในเมืองไทยเนี่ยก็ท่านอาจารย์หมอทั้งหลายต่างๆเนี่ยก็ให้ความสนใจอยู่แล้วแล้วเริ่มมีการใช้อยู่แล้วนะครับก
1: ็
0: ถัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องปกติปกติก็ขอให้ได้ถึงจุดตรงนั้นก็จะได้มีคุ้มทุนขึ้นมาหน่อยนึงยังไม่ต้องติดลบ
1: ก็จะได้ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพของคนไทยเลยนะอันนี้นะ
0: ใช่อยากให้เป็นสตาร์ทอัพของคนไทยที่เกิดกำเนิดจริงไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วขายออก
2: เนี่ยคุณคนฟังข่าวบอกว่าอาจารย์สมชายจิตวิสุทธิวงศ์ท่านใช้เทคนิคของ3D dimension ผมรู้จักแค่ AutoCAD มาบูรณาการทางการแพทย์และโครงสร้างของร่างกายดูมีคุณค่ามากครับข้างซ้ายเสียข้างขวามันดียังไงก็ทำคอปปี้ได้เหมือนทำได้เหมือนแล้วก็เอามาแทนสุดยอดเลยครับ
0: ครับก็เบสิกลักษณะการคิดอย่างนั้นแต่รายละเอียดเยอะมาก
1: เยอะมากกว่านี้เยอะ
0: มาก
2: คุณสำนึกบอกว่าอีกหน่อยคนก็ปะผุเปลี่ยนอะไรได้แล้วสิครับ
0: ก็ถ้าเป็นกระดูกโอเคได้ครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็ยังจะสูงอยู
1: ่
0: เพราะว่ามูลค่าของตัวไทเทเนียมเองแล้วก็โปรแกรมที่จะใช้แต่ว่าอย่าถึงขนาดต้องใช้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าอุบัติเหตุมัน
1: ไม่ค่อยไม่อยากให้มันเกิด
0: ไม่อยากให้เกิด
2: เนี่ยคุณสุรศักดิ์บอกฟังป๋าจิตเพลินเลย

0: ครับจากป้าศักดิ์ครับ
1: ป้าศักดิ์ทราบแล้วขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องส่วนตัวหน่อยตอนนี้ก็ยังถือว่าทุกอย่างก็ยังทำงานต่อไปเรื่อยๆถูกไหมฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผ่านมาหลายปีเนี่ยเดี๋ยวแต่งงานแต่งการ
1: แต่งงานแต่งการ
2: มีภรรยาที่ไหนเจอยังไงฮะ
1: มันตอนนั้นที่ผมเริ่มออกไปเป็นโปรเจกต์หน่วยงานก็งานแรกผมทำที่ลงค่าไก่poetry
2: poetry เกี่ยวกับสัตว์ปี
1: ของ CP ที่แก่งคอยเป็นหลังแรกเลยที่ทาง CP ก็ทำลงเชือดไก่เสร็จแล้วก็เราก็ไปทำงานคือออกไซต์แรกคือไซต์แรกที่ออกไปทำงานก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแก่งคอยสมัยก่อนแล้วก็กลัวนะโอ้แก่งคอยเมืองเถื่อนมีนักเลงอะไรสระบุรีแล้วเราก็ไม่หลอกจริงๆก็ไม่มีอะไรก็ไปเจอเขาก็คือแฟนผมก็บ้านก็อยู่ในตลาดแก่งคอยแต่ที่จริงเนี่ยก็สมก็เธอก็ทำเขาทำงานอยู่ที่สยามกลการ
2: บริษัทรถยนต
1: ์ศูนย์วิทยุสมัยก่อนเนี่ย CKD Pass ทั้งหลายเนี่ย มันจะต้องส่งทางเรือ มันจะไม่มีอะไรมือถือแบบนี้นั้นส่งทางเรือเนี่ยจะต้องมีรถลงจากขนสินค้าลงจากเรือแล้วขึ้นรถผ่านจุดต่างๆต้องมีเช็คตลอด ก็จะมีศูนย์วิทยุที่คอยเช็คว่าไปถึงโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ที่ศูนย์วิทยุตึกสยามกลการตรงข้ามสนามกีฬาแหละ
2: ตรงนี้เองนะเป็นอาคารแสงดำเนี่ยนะ
1: ใช่แต่เขาไม่ใช่แสงดำตรงข้ามสนามสูบเลยไอ้สนามสูบเลยตอนนี้เขารู้สึกจะรีโนเวทจะเปลี่ยนเป็นโรงแรม
2: ใน
1: ปัจจุบันนี้กำลังตั้ง
2: เ
1: ป
2: ็
1: น
2: เล
1: ยปกติเขาก็จะกลับแฟนผมไม่ได้จะกลับเสาร์อาทิตย์แต่ผมทำงานอยู่ที่โน่นเขากลับกรุงเทพเสาร์อาทิตย
2: ์เพื่อมาเจอ
1: แต่ไปเจอไม่ใช่ไม่ได้เจอเขากลับบ้านเขาที่เสาร์อาทิตย
2: ์ okay.
1: แต่ผมทำงานอยู่ที่แก่งคอย
2: แล้วเขากลับบ้านเสาร์อาทิตย
1: ์แล้วกลับบ้านเราเสาร์อาทิตย์
2: ก็ไม่เจอกัน
1: ไม่เจอแต่ว่ามีว่าเราไปเจอพี่สาวไปกินข้าวบ้านเขาแล้วก็ไปเจอนั่นแหละจุดเริ่มต้นก็
2: แต่งงาน
1: ปีน่าจะไปมี2531
2: วันนี้มีลูก
1: มีลูกคนเดียวก็ผู้ชายมีลูกตอนนั้นลูกชายอยู่ในท้องนะคุณพ่อเสียพอดีตอนนั้นปี2538
2: ครับ
1: เสร็จแล้วก็
2: 30ปีแล้วนะ
1: 31ปีเขาก็ลูกผมก็เห็นผมทำงานเขาก็อยากช่วยเหลือก็เรียนวิศวะ
2: อ๋อเหรอมาเส้นทางวิศวะเหมือนกัน
1: เลยตั้งใจอย่างเดียวเลย
2: โยธาเหมือนกัน
1: โยธาเหมือนกันแล้วก็แต่คะแนนสอบก็เก่งกว่าพ่อนะเขาได้เกียรติ2เขาได้เกียรติ2
2: ก็ตอนนี้มาช่วยเราหรือเปล่าหร
1: ือ
2: ว่า
1: ตอนนี้ออกมาแล้วจบแล้วก็มาทำงานอยู่ที่บริษัท
2: มาอยู่ BSY
1: ตอนนี้ก็มาอยู่แผนก Estimate เหมือนสมัยก่อน
2: ผมทำเหมือนที่พ่อทำเริ่มต้นเลยนะ
1: ใช่มาอยู่ตรงนี้ก็มาช่วยทำก็เด็กรุ่นใหม่นะก็AI เขาก็รู้
3: เก่ง
1: ก
3: ัน เลย
1: ครับก็ช่วยได้เยอะตอนนี
2: ้
1: ก็เป็นตามระดับขั้นก็เป็นที่พอใจอ่ะเดเวลอปมาตรงนี้แต่ว่าทางหน้าสนามอาจจะขาดหน่อยพอเข้ามาอยู่ก็อยู่ทางออฟฟิศเลยทางหน้าสนามก็อาจจะไปเห็นของจริงของเราลงจริงประมาณนั้นแล้วก็ดูแลทางด้านคิดราค
2: า
1: ช่วยประมูลงาน
2: ช่วยได้เยอะเลยนะ
1: ใช่ตัวนี้เขาตั้งใจนะเขาตั้งใจ
2: ก็มาตามเส้นทางนี้ละนะดีมากนะครับเหมือนมีทายาทต่อแล้วนะ
1: ประมาณนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเขายังจะชอบพอไหม ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็มีน้องๆที่เป็นในช่างทั้งหลายก็รับไป ก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นแต่ดูเขาก็แฮปปี
2: ้
1: แต่ว่าอาจจะเนาะมันไม่รู้แต่ตอนนี้ใจยังทำอยู
2: ่โอเคแล้วตัวเองพอตอนนี้ทุกวันนี้ดูแลตัวเองยังไงสุขภาพออกกำลังกายแล้ว
1: ก็จริงๆเนี่ยเพื่อนชวนเล่นกอล์ฟก็เล่นกอล์ฟเฉพาะวันเสาร์นะครับมีใครชวนก็ชวนแล้วก็เพื่อนก็วิศวะก็เล่นกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าเรื่องดึกๆเดินๆนี่ไม่เอา
2: ตั้งแต่เรียนแล้วนะตั้งแต่เรียนแล้วนะ
1: ช่วงนั้นช่วงเรียนมันก็มีบ้างนะตอนเป็นเอนจิเนียร์ใหม่ๆก็ต้องมีบ้างอ่ะแบบกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็มีเพื่อ

0: เพื่อนพาดีเลย
1: เดี๋ยวนี้ไม่ละ
0: ปิดเที่ยงคืนปุ๊บสั่งอีก6โลโอ้ไอ้6ขวด
1: 6ขวด
0: ผมก็เททิ้งอย่างเดียวไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านอะไรประมาณนั้นก็มีบ้างแต่พอแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็โอเคก็เรียนเขาก็เรียนเป็นเด็กดีอยู่ห้องคิงแต่ว่าเขาไม่ได้สอบเข้าเตรียมอุด
1: ม
0: เขาอยู่สวนกุหลาบนนท์แต่ก็เป็นห้องคิงเขาแล้วก็เข้าจุฬาได้ตามที่เขาตั้งใจแหละแล้วก็ตั้งใจเรียนอยากได้เกียรติ1แต่ไม่ได้ไปเสียรู้สึกเสียวิชาเดียว
1: ก็โอเคนะ
0: ได้เกียรติ2ก็โอเค
1: เพราะฉะนั้นกอล์ฟก็เล่นบ้างไม่ออกกำลังกายอย่างอื่นไหมนอกจากนั้น
0: ไม่ค่อยจะตอนนี้ไม่ค่อยจะเพราะว่ามีปัญหานิดหน่อยของร่างกายเป็นสะเก็ดเงินที่ฝ่าเท้าซึ่งสามารถมันจะจะเดินทางเดินอะไรลำบากแต่ว่าเวลาเล่นกอล์ฟเล่นได้นะ
1: เล่นได
0: ้ก็โปรเทคมันแต่ตอนนี้ก็โอเคดีแล้วเพราะว่าไปหาหมอแล้วได้ยามาโอเค
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปด้วยนะ
0: แล้วก็จริงๆเนี่ยต้องระวังเรื่องไขมันคือเพื่อนถามผมว่าทำไมอยู่ๆไปทำเส้นเลือดหัวใจก
1: ็
0: เห็นสุขภาพดีปกติ
1: เขาว่าทำเส้นเลือดนี่คือบายพาส
0: คือไม่ใช่ใส่
1: สเตน
0: ใส่สเตน
1: ไอ้นะเขาเรียกบอลลูนนะ
0: ใส่บอลลูนก็เรื่องของเรื่องคือเราก็ไม่ได้ผิดสังเกตหรอกแต่ว่าช่วงตอนที่ตึกออกบนไปหน่อยนึงนะสตง.ถล่
2: ม
0: อีกตอนนั้นเนี่ยมันสงกรานต์เน
1: า
0: ะ
1: อ๋ออยู่ในช่วงนั้นพอดีเหรอ
0: เราก็ไม่รู้เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลผิวหนังบอกว่าวัดความดันทำไมมัน160กับ95ตัวร่างมันสูงกลับมาบ้านสงกรานต์อยู่สงกรานต์ปุ๊บเราก็กลับบ้านวัดเช้ากลางวันเย็นทำไมมันสูงจนเปิดมาวันที่17เมษายนไอ้ตัวร่างกายเช็คเลยก็ปรากฏว่าไขมันเนี่ยมันมีผลไอ้ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยตามประวัติ10ปีเนี่ยมันมีสูงอยู่ตลอดไอ้ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันทำให้เกิดตะกอนในความเห็นของผมนะทางโรงพยาบาลก็ถามว่าจะปรึกษาอะไรบ้างบอก2ปีก่อนเคยมาทำแล้วให้ปรึกษาหมอหัวใจเขาก็ดูว่าไตรกลีเซอไรด์มันสูงมีโอกาสก็ลงไปหาหมอหัวใจเสร็จแล้วหมอหัวใจก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวไปกินยาลดก่
1: อ
0: นเสร็จแล้วอีก2เดือนมาตรวจใหม่วิ่งสายพานเดินสายพานปรากฏว่าเดินสายพานไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะว่าไปเดินที่ครบเวลาแล้วเดินไม่ผ่านไอ้หัวใจความดันมันไม่สัมพันธ์กันละมันไม่ไปด้วยกันถ้าคนแข็งแรงมันก็จะไปด้วยกันได
1: ้
0: ก็มีเหตุการณ์ว่าคล้ายๆเส้นเลือดต้องติดก็ทำไงก็ต้องฉีดสีฉีดสีเนี่ยผมก็ทราบมาจากท่านอื่นนะว่าโอ้ยจิ๊บๆเป็นเรื่องเด็ก
1: ๆ
0: สบายๆไม่มีใครตายเพราะไอ้นี่หรอกก็เจ็บแค่ไหนโอ้มดขัดมดแค่มดตัวใหญ่กัดจริงด้วยแค่มดตัวใหญ่กัดตอนที่เขาสอดแล้วตอนที่เขาฉีดยาชาแล้วเขาสอดเข้าไปพอสอดเข้าไปเราไม่รู้เรื่องแล้วมันไม่ตึ๊กๆไหลที่แค่นั้นเองปรากฏว่าไอ้แคลเซียมสกอร์เยอะเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเอาเครื่องมือเข้าไม่ได
1: ้เอา
0: ต้องกอแคลเซียมขออนุญาตเอาเครื่องกอเข้าไปเจียแคลเซียมคือมารู้ทีหลังก็คือถ้าสมมติว่ามันในเส้นเลือดเนี่ยมันมีตะกันเยอะการใส่ลวดสเตนต์ไปเนี่ยมันจะใส่แล้วมันไม่เรียบ
1: เขาเรียกทะลวงหัวใจป่ะเนี่ยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ทะลวงหัวใจเส้นเลือด
1: เลือดอ่ะทำไมถึงว่าเส้นเลือด
0: หัวใจมีตะกอนเยอะเขาก็ต้องไปเจียตะกอนเพราะว่าถ้ามันมีตะกอนตัวนั้นติดอยู่เนี่ยไอ้ขดลวดเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถดันให้ผนังเรียบขดลวดมันจะคดไปคดมาแล้วจะทำให้โอกาสตีบตันทีหลังได้ง่ายอีกงั้นต้องไปเคลียตะกอนก่อนก็ใส่เครื่องเจียเข้าไปเรานอนอยู่นะก็ทำเนี่ยไม่ได้ยากหรอกเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาก
1: ืดกืดนะแม่ตอนนั้นนะ
0: ไม่รู้สึกหรอกแต่ห้องข้างๆเขาเจาะสว่านอยู่ว่าเฮ้ยทำไมมันเจียดังจังก็ทำไปใส่ไป3ตัวตัวเลขหนอนนะ3ตัวเข้าไปเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าคนไข้ครับมีปัญหา
1: เอาอีกเหร
0: อสายน้ำมันขาดอยู่ข้างใน
2: อุ้ย
1: อายา
0: บอกแล้วทำไงอ๋อหมอกำลังพยายามเอาออก
1: อุ้ย
0: เสร็จแล้วบอกออกไม่ได้แล้วเอ้าผมจะแย่ดิ
1: หายแล้ว
0: ก็ใส่อีกตัวนึงไปดันติดผนังผมใช้เวลาไปวันนั้น4ชั่วโมงนอนอยู่อย่างนั้นจน
2: อยู่กับหัวใจนะ
0: ปกติเขาชั่วโมงเดียวเขาก็เสร็จแล้วผมรอบเล่นไป4ชั่วโมง

0: เสร็จแล้วมีช่วงหนึ่งหมอครับหมอครับวิญญาณจะออกจากร่างแล้วครับคือความดันเราตกเราจะรู้สึกว่าตัวเบาๆหมอต้องฉีดยาดรีนาลีนเข้าไปแล้วก็ฉีดยาชาเพิ่มเข้าไปก็คุณหมอก็ว่า4ชั่วโมงแล้วก็ออกมาพักห้อง CCU ก็โอเคปกติ
1: ตกลงไอ้ใสที่ตัวนำ
0: เอาออกไม่ได้
2: จะอยู่ในนั้นเหรอ
0: ก็ดันก็นึกถึงว่ามีสายค้างอยู่เอาไอ้หนอนตัวเนี้ยเหมือนเลือดขนกระคอนอะไปดันไปติดผนังปะ
3: อ๋อเหร
0: อมันไม่หลุดไปไหน
2: มันก็เลยอยู่กับเราตรงน
0: ี้อยู่กับตรงนั้น
3: อ่ะอยู
0: ่มาดูชื่อมารู้มาเช็คชื่อคุณหมอที่หลังก็รู
1: ้เป็นลูกศิษย์
0: เพื่อน
1: ลูกศิษย์หมอเล้งเนี่ยนะ
0: ล
1: ู
0: กศ
1: ิ
0: ษย์หมอเล้งอะไรก็ปกติแล้วตอนนี้ก็พยายามออกกำลังกายเบาๆแต่คุณหมอเล้งก็บอกว่ายังไงพอไปรักษาอย่างนี้ปุ๊บต้องกินยาตลอด
1: ต้องยาลาย
0: ต้องกินตลอดคุณหมอเล้งบอกถ้าคุยกับผมก่อนสมชายอาจจะไม่ต้องทำเมื่อทำไปแล้วทำไปแล้ว
2: ทรายมา
0: แล้วแต่จริงๆแล้วก็ก่อนหน้าทรายที่มันจะรู้สึกเนี่ยคือมันมีการเสียดหัวใจหลังจากที่ทำแล้วไม่มีคือร่างกายมันจะบอกเราเองอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้เองแต่หลังจากที่ทำมาแล้วก็ไม่มีอาการเสียด
2: โรงพยาบาลไหนนะ
0: พญาไท2ไม่ต้องโฆษณาคุณหม
2: อนี่คุณอนุชาสวัสดีทั้ง3ท่านตอนนี้ใส่อยู่ที่ขานะครับยังไม่ได้เอาออกเลย30ปีแล้ว
1: หมายถึงอะไร
2: ไอ้สเตนเนี่ย
1: ไอ้ขาล่ะมันต้อง
0: ขาหัวใจสิเส้นเลือดหัวใจ
2: ไม่อะไรไทเทเนียมมั้งไทเทเนียม
0: กระดูกกระดูก
1: ไทเทเนียม
0: กระดูก
2: คุณคนฟังข่าวบอกปัจจุบันเนี่ยผมเห็นคนรอบข้างเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหัวเข่าขารับน้ำหนักตัวมากสะบ้าเสื่อมเห็นผ่ามาหลายรายครับมีเทคนิคอะไรกับเรื่องเข่าหรือสะบ้าบ้างก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้มีอาการด้วยมีหรือไม่ก็จะดีนะครับ
0: คือพออายุเยอะหน่อยหมอก็จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องไขมันกับเรื่องน้ำตาลน่ากลัวที่สุดคือเรื่องน้ำตาลไม่ให้มันเกินแล้วก็น้ำหนักของตัวให้ BMI อยู
1: ่
0: ต
1: ่
0: ำกว่า25ไม่ให้เกินแล้วก็อย่างหมอเล้งจะบอกว่ารอบเอวให้วัดเพราะว่าไขมันไขมันสะสมตัวนี้มันกับน้ำตาลเนี่ยอาจจะมีผลทำให้ตับไขมันพอกตับ
2: พี่ไม่เข้าใจเมื่อกี้ BMI อะไร25
0: มันเป็นน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2สมมติสูง160ก็คือ 1.6 น้ำหนักตัวที่ต่างว่า70หารด้วย 1.6 คูณ 1.6 แล้วได้ออกมาเท่าไหร
1: ่วิธีคิดง่ายๆก็คือผู้ชายเนี่ยลบน้ำหนักเนี่ยนะส่วนสูงเท่าไหร่ลบด้วย100ผู้หญิงก็ลบด้วย110
0: ไม่เกิน
1: หรือที่อย่างเช่นพี่ติ๋มสูง160สมมุตินะ
2: น้ำหนัก155
1: อ้าว155ก็ลบด้วย110ก็คือน้ำหนักสัก45ถือเป็นมาตรฐาน
2: อ๋อตอนนี้พี่43กว่า
1: อย่างนี้ก็ตระได้ว่าBMIไม่เกิน25แล้วว
0: ัดรอบเอวไม่เกินถ้าพี่ติ๋มอย่างเงี้ยไม่นั่นก็คือพอมีอายุเนี่ยมันร่างกายเราไม่ได้เผาผลาญเหมือนสมัยตอนหนุ่มๆเราไม่ได้ลดผลดังนั้นเนี่ยไอ้เวลาทานอะไรเข้าไปมันมักจะไปสะสม
1: ใช่ใช่
0: น้ำตาลเนี่ยตัวร้าย
1: ครับ
0: ประมาณนั้นให้นึกถึงน้ำตาลคือมีดโกนเข้าไปบาดหัวใจแล้วจะเลิกกินประมาณนั้น
1: ดีครับเห็นบอกว่าอะไรนะความรู้สึกเวลาที่เราทำงานเนี่ยนะเรามองว่าเราต้องการความพอดีใช่ไหมกินอาหารแต่พอดีพักผ่อนพอดีใช่ไหมทุกอย่างให้มันพอดีพอดีใช่ไหม
0: แต่ทีนี้พอมีอายุมากมันเวลามันจะนอนเหมือนตีสามจะต้องตื่นเพราะว่าเขาบอกว่าเมลาโทนินเราธรรมชาติเราหาย
1: เมลาโทนินก็คือ
0: ช่วยทำให้ตัวทำให้หลับ
1: สบายขึ้นนะจริงๆอ่ะ
0: พอมันจะมีอายุนะคือ60ปุ๊บจะเป็นอย่างหนึ่ง65ก็อย่างหนึ่งพอ70ก็อย่างหนึ่งก็ต้องสังเกตตัวเอง
1: ครับเอาละท่านผู้ฟังวันนี้คุยกันเต็มที่เลยนี่นะฮะ
0: วิศวะแล้วก็ไปสุขภาพร่างกาย
1: จนกระทั่งมาถึงสุขภาพร่างกายแม้กระทั่งไอ้ตัว
0: เมตุคิรีกระดูกเทียม
1: เมตุคิรีก็จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะนั้นมันก็มาตามเส้นทางอย่างนี้โดยเส้นทางตลอดนะครับท่านผู้ฟังนี่แหละฮะอย่างที่ผมบอกนี่คือวิศวกรนักบริหารแล้วก็อยู่กับธุรกิจก่อสร้างวันนี้ก็มีธุรกิจอื่นเข้ามานะโดยไปยิ่งไอ้สตาร์ทอัพที่น่าสนใจเนี่ยนะวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับ

0: ขอบคุณสมชายจิตตะวิสุทธิวงศ์ขอบพระคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับนะวันนี้อยากจะคุยถึงเรื่องนี้แล้วครับว่าเด็กไทยสารฝันเนี่ยรัฐบาลต้องสนับสนุนนะครับเรื่องนี้เนี่ยเผอิญมันเป็นจังหวะที่เราคงจะรู้ถึงเรื่องของกระแสซึ่งถือว่ามาแรงมากก็คือกรณีของน้องเนเน่โรโยนะครับเป็นสาวภูเก็ตเนี่ยนะเป็นจริงๆยังอยู่ในช่วงเยาวชนเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าวัย16ปีเองที่ไปประกวดอเมริกาก็ท็อตแทเลนต์นะแล้วก็ผ่านรอบแรกด้วยการได้เขาเรียกว่า4 yes จากกรรมการ4คนเนี่ยนะครับผ่านเป็นเอกฉันท์เลยนะจากกรรมการเนี่ยนะครับทำให้ได้เข้าไปในรอบต่อไปในการประกวดอเมริกาก็ท็อตแทเลนต์นะครับท่านผู้ฟังที่ตามข่าวก็คงจะเห็นว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยคนพูดถึงน้องเนเน่กันเยอะมากนะครับแต่พอคุยถึงเรื่องนี้ปั๊บแล้วพอย้อนกลับเข้าไปโอ้โหนี่น้องเนเน่ก็ถูกพัฒนาตัวเองขึ้นมานะไม่ใช่อยู่จู่ก็โผล่เข้าไปประกวดเลยไม่ใช่ไปว่าน้องเนเน่เนี่ยนะครับตอนนี้อายุ16เนี่ยพอย้อนหลังเข้าไปพอเราฟังประวัติเรื่องราวเราก็จะพบว่าน้องเนเน่เนี่ยนะครับเป็นคนใต้เลยโดยกำเนิดเลยแหละนะฮะพ่อแม่ก็อยู่ที่ภาคใต้แล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับพ่อจริงๆก็ทำงานออกมาทำงานก่อสร้างงานปูนงานนะพวกงานแกะอะไรต่างๆนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณสัก6ขวบ7ขวบเนี่ยตอนเรียนหนังสือเนี่ยครับถ้าฟังประวัติเรื่องราวเนี่ยนะตอนเรียนหนังสือนี่เข้าเรียนเนี่ยตอนแรกครั้งแรกเลยเนี่ยโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนเทศบาลเนี่ยนะครับก็มีความคิดที่จะให้มีไอ้ช่วงซัมเมอร์นะช่วงซัมเมอร์ที่จะให้เด็กไปลงวิชาเรียนกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีทางเลือกอยู่หลายวิชาให้คนไปโรงเรียนเนี่ยนะครับน้องเนเน่กับพ่อก็ตอนแรกก็ตั้งใจนะพ่อจะพาน้องเนเน่ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะเรียนในคอมพิวเตอร์นะเขารับชุดละ30 คน 30 คนเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าน้องเนเน่เนี่ยนะตื่นสายพ่อก็เลยพาไปสมัครไม่ทันไปลงทะเบียนไม่ทันผลสุดท้ายคอมพิวเตอร์มันเต็มจะไปเข้าเรียนในคณิตศาสตร์ก็เต็มอีกมันเหลืออยู่อย่างเดียวเองก็คือวิชาดนตรีสากลดนตรีสากลนี่ก็คือถูกกำหนดได้แล้วว่าที่มันว่างอยู่เนี่ยดนตรีสากลนั้นเป็นกีตาร์นะเป็นกีตาร์และเป็นกีตาร์โปร่งด้วยไม่มีทางเลือกนะน้องเนเน่ก็นะพ่อก็เลยต้องให้น้องเนี่ยลงทะเบียนเรียนอันนี้นะครับแต่พอไปคุยกับครูเนี่ยครูบอกว่าไอ้กีตาร์โปร่งที่จะเรียนเนี่ยต้องเตรียมเอามาเองที่โรงเรียนไม่มีให้อ้าวยุ่งเหรอสิพอที่คุยกับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าก็ไม่รู้จักเลยกีตาร์มันคืออะไรเครื่องดนตรีคืออะไร น้องเนเน่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ด้วยว่าดนตรีเรื่องกีตาร์มันคืออะไรเสร็จแล้วมันเหลือเชื่อมากเนี่ยก็คือว่าพ่อเนี่ยไปตามหาซื้อกีตาร์สุดท้ายก็ไปที่บิ๊กซีที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับก็ไปถามเขาว่าร้านเครื่องเขียนน่ะมันมีกีตาร์ขายไหมไอ้ร้านเครื่องเขียนบอกไม่มีแต่มันจังหวะโชคดีเผอิญไอ้ร้านใกล้ๆร้านเครื่องเขียนเนี่ยมันมีกีตาร์ขายพอดีนะแล้วก็เลยไปซื้อกีตาร์ไปเลือกมาก็ไปซื้อกีตาร์มาตัวเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยนะครับราคาตอนนั้นก็ประมาณสัก1,900 บาทโดยประมาณนี้พอได้มาก็มาให้น้องเนเน่เนี่ยมาเรียนแล้วมันเหลือเชื่อมากในวิติมก็คือว่ามาจากคนที่ไม่เคยรู้จักคำว่ากีตาร์เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะแต่พอมาหลีกีตาร์มาลองปั๊บเนี่ยนะ3 วันเท่านั้นเองนะครับติดใจและชอบอย่างยิ่งชอบมีความรู้สึกมันใช่เลยมันชอบเลยอ่ะถูกไหมครับและเพลงที่เล่นตอนแรกๆเลยเขาบอกว่าครูเนี่ยสอนไม่รู้จะสอนยังไงสอนเร็วเกินไปอ่ะไปสอนให้น้องเล่นเพลงซอมบี้
2: อ๋อนั่นเป็นเพลงแรกของเขา
0: เป็นเพลงแรกเลยและเป็นเพลงที่น้องแบบติดจำแล้วก็ฝึกอยู่กับไอ้ซอมบี้เนี่ยตั้งแต่อายุ9ไอ้เท่าไหร่7 ขวบ 6 ขวบอ่ะฮะพี่ติ๋มลงเรื่อยๆมันอยู่ในสายเลือดมันชอบจากไอ้เพลงเนี้ยถูกไหมครับคือไปเจอจังหวะเข้าพอดีไปเจอกีตาร์ที่ถูกใจพอไปแล้วก็สำคัญคือเพลงถูกใจด้วยแล้วจากนั้นปั๊บน้องก็ลองเล่นแล้วก็กลับมาเล่นที่บ้านมาซ้อมแล้วตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าพ่อก็ใส่ใจเรื่องลูกเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานทางเรื่องของไอ้ตัวกีตาร์เรื่องอะไรพวกนี้เลยนะ แต่ส่งเสริมลูกอยากได้อะไรพ่อก็ไปหามาให้วันดีคืนดีพ่อก็ไปซื้อกีตาร์ไฟฟ้ามาให้นะมาแล้วลูกก็ลองซ้อมลองอะไรต่างเนี่ยมาหาเพลงแล้วจากนั้นปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าลูกเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเรียนพิเศษก็คือโรงเรียนยามาฮ่ากีตาร์นะฮะก็ไปฝึกเรื่องการเล่นดนตรีเนี่ยนะแล้วก็ฝึกร้องเพลงไปด้วยปรากฏว่าน้องเนเน่นอกจากเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงด้วยถูกไหมไปร้องเพลงอะไรต่างเนี่ยแม้กระทั่งไอ้เพลงที่ดังอันหนึ่งก็คือโฮเทลแคลิฟอร์เนียเนี่ยฮะ น้องก็ร้องแล้วก็มีความรู้สึก

0: จำแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันจากความเข้าใจกับตัวเนื้อเพลงเนี่ยนะครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือปรากฏว่าจากการที่น้องมีความใส่ใจเรื่องนี้พ่อก็เลยส่งเสริมบอกว่าลูกลองไปเล่นในไอ้เขาเรียกว่าไปดนตรีข้างถนนนะไปดนตรีเปิดหมวกอะ
1: เปิดหมวก
0: ใช่ไหมฮะเปิดหมวกเผื่อนะความสนใจก็ไปเข้าไปที่ตลาดเนี่ยฮะตลาดนะก็ปรากฏว่าเขาก็จัดที่ให้ในที่ที่ไม่ค่อยมีคนไปด้วยซ้ำไปแต่ด้วยฝีมือของการเล่นของน้องเนี่ยนะปรากฏว่าคนฟังเดิมทีเดียวกล่าวว่าจะมีคนมาหยอดอะไรเงินให้ในเปิดหมวกเนี่ยนะสัก200 บาทก็เก่งแล้ววันนี้ปรากฏวันแรกได้ 3,000 เลย
1: ว้าว
0: โอ้โหทีนี้พ่อเลยโอ้นี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับนะฮะไอพื้นที่ตรงนั้นที่เขาจัดให้ชั่วคราวทำไมจะมาก็เป็นที่ประจำเลยทุกคนรู้ว่าต้องมาดูที่นี่นะแล้วเขาบอกการเล่นแล้วต่อหลังน้องนี่ตั้งเป็นวงเลยนะวงพวกวัยรุ่นวัยเดียวกันน่ะที่จากโรงเรียนกีตาร์ยามาฮ่าที่บอกเนี่ยนะฮะสุดท้ายมาตั้งกันเป็นวงเนี่ยนะโอ้โหการเล่นกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับนะที่สำคัญก็คือว่าน้องเข้าเรียนด้วยความสามารถตัวเองเนี่ยก็ไปเรียนในโรงเรียนเป็นโรงเรียนนานาชาตินะนะเอ่ยชื่อเลยก็ได้ต้องให้เครดิตเขาก็คือโรงเรียนเขาเรียกว่าเกียรติขจรอินเตอร์เนชั่นแนลเกียรติขจรนะอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลKIS เป็นโรงเรียนนานาชาตินะฮะสุดท้ายน้องเข้าไปเรียนได้ภาษาอังกฤษจากที่นี
1: ่มีหน้าแต่พูดแบบโอ้โห
0: ผมต้องเรียกว่าเป็น fluently ฮะ fluently คือลื่นไหลคล่อง
1: ไม่น่าเชื่อว่าเขาเรียนภายในประเทศไทย
0: นี
1: ่
0: แหละ
1: นะ
0: ที่โรงเรียนนี้เลยแล้วมันอยู่ที่ภูเก็ตพี่ติ๋
1: ม
0: ภูเก็ตฝรั่งเยอะ
1: ต่างชาติ
0: พี่ติ๋มก็แสดงนะพี่น้องในนี้ก็เล่นเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าฝรั่งเข้ามาเนี่ยนะร่วมแจวเยอะเนี่ยแล้วร้องเพลงฝรั่งด้วยมันก็เหมือนฝึกภาษาอังกฤษด้วยถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วที่สำคัญก็คือว่าอันนี้น้องฉลาดด้วยนะเปลี่ยนชื่อเดิมเนี่ยชื่อเล่นชื่อแพรวชื่อจริงชื่อรัติการนะฮะบางคนชื่อแพรวฝรั่งเรียกยากแล้วก็มีคุยไปคุยมาฝรั่งแนะนำเอ้ยมีคนแนะนำบอกให้ตั้งชื่อว่าเนเน่แล้วกันมันเรียกง่ายมีสัญลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่นด้วยเนเน่นะฮะแล้วมีคำว่ารอยัลมารอยัลเนี่ยมาจากคำว่าน้องเนี่ยเล่นประจำอยู่ที่ตลาดเจ้าฟ้าเจ้าฟ้านี่ก็เลยมาภาษาอังกฤษก็คือ Royal นั่นเองถูกไหมฮะก็เลยเรียกว่าเนเน่ Royal ตั้งเป็นชื่อวงอันนี้ขึ้นมาด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความลงตัวมากและจากการที่น้องเล่นดนตรีเก่งก็เลยไปสมัครได้ทุนฟรีเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยนะ KIS เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามาถึงวันนี้แล้วสุดท้ายพอน้องได้มีโอกาสไปมีฝรั่งมาหาไปประกวดในอเมริกาก็ทันเลยซึ่งไปยากมากเป็นความใฝ่ฝันของน้องกับพ่อที่อยากจะเข้าไปร่วมประกวดแล้วฝันไม่เป็นจริงเพราะอเมริกาคนนี้บินจากอเมริกามารู้จักน้องที่นี่และกลับไปหาช่องทางให้ส่งคลิปส่งอะไรจนกระทั่งผ่านในการที่ให้ไปประกวดฝรั่งคนนี้แหละเป็นฝรั่งจากอเมริกาเนี่ยมาให้ทุนให้น้องเป็นค่าใช้จ่ายในการไปประกวดถูกไหมครับแล้วกลายเป็นที่ฮือฮาเพราะอะไรฮะเพราะไปประกวดคราวนี้เนี่ยนะครับคลิปที่ออกมาในช่วงประมาณสัก4นาทีจากการแนะนำตัวจากการเล่นกีตาร์โอ้โหมันโด่งดังเป็นคลิปที่มีคนดูมากที่สุดอันหนึ่งของอเมริกาก็ทันเลยลี่ AGT เลยถูกไหมฮะนี่เป็นรอบแรกแล้วคนตอนแรกเขาก็ลุ้นกันว่าจะได้เขาเรียกว่าโกลเด้นบัสเซอร์ไอ้ปุ่มทองอะนะถ้าเกิดได้ปุ่มนี้ปั๊บเนี่ยนะครับถ้ากรรมการกดให้ปั๊บนี่มันเข้าไปรอบสุดท้ายเลยอ่ะไปรอบเขาเรียกว่ารอบถ่ายทอดสดอ่ะแต่ปรากฏไม่กดเพราะว่าเนื่องจากโคต้ามาถูกใช้ไปเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสโชว์ในรอบต่อๆไปตอนนี้ก็เลยเป็นปรากฏการณ์ก็คือว่าปรากฏการณ์ของน้องเน่เน่คนไทยก็โอ้โหดูยอดวิวเยอะแยะนะครับแล้วปรากฏว่าไปดูยอดหลังโอ้โหเธอ
1: เป็นร้อยล้าน
0: มากถูกไหมฮะมันเป็นจากสายเลือดเลยแล้วเราจะเห็นว่าโอ้โหที่มันศิลปินก็ทำให้คนทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยที่เป็นเด็กไทยที่เธอเนี่ยเป็นการสานฝันของเธอเลยนะครับแล้วฝันวันนี้มันเป็นจริงก็การส่งเสริมแล้วล่าสุดก็คือรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ได้เชิญน้องเนเน่เข้าไปที่ทำเนียบไงฮะ ไปพบนายกไปพบรัฐมนตรีอะไรต่างเนี่ยสุดท้ายเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าจะสนับสนุนน้องเนเน่ในการให้ทุนในการที่จะไปประกวดในการค่าใช้จ่ายในรอบต่อๆไปนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะ
1: ใช่สนับสนุน
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำถามที่ย้อนกลับเข้ามาว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากตัวน้องก่อนถูกไหมฮะ
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันโอกาสเราจะเห็นพอไปดูยิ่งดูประวัติยิ่งดูเรื่องราวจากสิ่งที่เธอเติบโตมาแล้ววันนี้อายุ16นะพี่ติ๋มถือว่าอายุน้อยมากถูก

0: แต่คำพูดคำจาอะไรต่างนี่มันดูความเป็นผู้ใหญ่นะความรับผิดชอบทุกอย่างมันได้หมดเลยถูกไหมฮะแล้วถ้าส่งเสริมดีๆเนี่ยเราก็จะได้ศิลปินระดับโลกแล้วก็ความใฝ่ฝันของเธอชัดเจนมากว่าอยากจะเนี่ยชีวิตคือดนตรีแล้วองค์ประกอบครบเลยนะเขาเรียกอะไรกีตาร์เขาเก่งร้องเพลงก็ได้แต่งเพลงก็เป็นอีกถูกไหมฮะก็เรียกว่าบนเวทีเนี่ยไม่ใช่ร้องเพลงอย่างเดียวแต่เป็นการเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า performance เป็นการแสดงอะซึ่งอันนี้ถือว่าสุดยอดมากถูกไหมครับลักษณะ
1: แล้วรู้สึกว่าเขามีฝรั่งคนที่เอากีตาร์มา
0: ใช่อันนี้กีตาร์เป็นแบบกีตาร์ที่เป็นแบบ
1: ของหายากเลย
0: ของหายากเลยด้วยถูกไหมเอามาให้
1: ใช่
0: ใช่ไหมมันมีอะไรที่มันเป็นความลงตัวพอดี
1: ใช
0: ่แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไปได้ไปออกรายการซูเปอร์เทน
1: นะ
0: ของ
1: ที่เขาอย่าง
0: อายุ12แล้วปรากฏว่าฉายแววเพราะเขาให้ไปฟีเจอริ่งกับปุ๊อัญชลีไง
1: ใช่แล้วปุ๊ก็ให้ติ๊ก
0: แล้วให้
1: ปิ๊กสี
0: ไอ้ปิ๊กกำลังไปลีดกีตาร์นะฮะ
1: สีแดงๆหรือไง
0: ปรากฏว่าให้เก็บไว้แล้วก็ปุ๊กก็ปูอัญชลีก็บอกว่าเนี่ยจะดังไปเลยระดับนานาชาติต่อไปแล้วก็เรื่องจริงด้วยถูกไหมฮะ
1: บอกถ้าดังไประดับโลกแล้วเนี่ยอย่าลืมนะป้าปุ๊ก ป้าปุ๊ให้
0: ก็บอกกดว่ามีผู้สื่อข่าวไปถามเนี่ยก็บอกยังเก็บอยู่นะปิ๊กอันนี้ก็ต้องใช้นะแต่ว่า
1: เก็บไว้เป็นที่
0: ระลึกต้องระวังเพราะว่าปิ๊กนี่มันบางทีมันหลุด
1: มันหายได้ง่าย
0: หายแล้วก็บางศิลปินบางคนนี่เวลาเขาลีดเสร็จก็โยนปิ๊กให้คนอื่นก็มีนะถูกไหมฮะเขาให้กันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นก็การจะบอกว่าถ้าคนเรามีโอกาสมันต้องส่งเสริมถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: โดยยิ่งเด็กไทยที่มีการสารฝันอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างเนี้ยกรณีเนี้ยน้องก็เรียนไปด้วยนะทำงานไปด้วยนะครับเป็นสร้างตัวเองให้เป็นศิลปินมาด้วยและมันก็เหมือนหนึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวนี้ตอนนี้พอหลังจากที่กลับมาจากอเมริกาจากรอบแรกเนี่ยนะฮะโอ้โหพอมาแสดงคอนเสิร์ตมาแค่แสดงอยู่ที่ภูเก็ตคนคลักทลายตอนนี้นะกันเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะและเราทายได้เลยว่าจะเป็นศิลปินที่ดังต่อไปแน่นอนเพราะว่าเรามีลิซ่าแล้วถูกไหมครับเรามีน้องมิลิแล้วถูกไหมครับตอนนี้เราจะมีน้องเนเน่ใช่ไหมฮะที่ต้องดังระดับอะไรต่างๆมากมายเพราะนั้นการส่งเสริมของภาครัฐจึงมีความสำคัญเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาสานต่อเรื่องนี้ว่าจริงๆอันนี้คือในวงการของศิลปินนักร้องถูกไหมฮะที่มันเป็นโอกาสแล้วถ้าสร้างตัวนี้ขึ้นมาได้มันจะไปต่อถามว่าเด็กไทยที่สารฝันเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะศิลปินแต่เรามีนักกีฬาถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทบทวนเรื่องนี้กันเราจะพบว่านักกีฬาของไทยที่เป็นความฝันของเด็กที่มันเติบโตไปความสำเร็จมากมายในหลายวงการเช่นไม่ว่าเป็นกีฬากอล์ฟแบดมินตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าได้การสนับสนุนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่มันเป็นการลงทุนด้วยครอบครัวของตัวเองถูกไหมครับ
1: ใช่
0: กว่าจะมาสร้างความสำเร็จต่างๆมากมายเราจะทำอย่างไรที่จะมีแผนที่จะส่งเสริมพวกสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นรูปธรรมดีกว่าการที่จะมาช่วยเป็นเพียงแค่เป็นครั้งๆพอใครดังก็เรียกเข้าพบแล้วก็ช่วยสักทีหนึ่งเงี้ยใช่ไหมแล้วเราจะสร้างคนขึ้นไปได้อย่างไรถูกไหมครับถ้าเด็กไทยที่มันมีฝันอย่างนี้นะครับอันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยถึงเรื่องนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเรามี
1: อมยิ้ม
0: อมยิ้มสั้นๆนิดหนึ่งนะครับนะก็เขาบอกนะคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงนะที่เขาเรียกว่าคนไทยเราก็นะมีความสุขอยู่กับไอ้โครงการไอ้คนละครึ่งแต่ไม่ใช่คนละครึ่งนะเขาเรียกว่า
1: 40 60นะ
0: 40 60เนี่ยนะครับนี่ปัญหาของเราก็คือเราจะมีความยิ้มแย้มแต่เฉพาะตอนช่วงสัปดาห์แรก2สัปดาห์เพราะมันหมดเร็วมากถูกไหมครับ
1: เดือนละพัน
0: ปรากฏว่าพอดูข้อจริงๆมันไม่ถึงครึ่งฮะไม่ถึงครึ่งเดือนมันหมดซะก่อนนะครับก็เลยมีคนบอกว่าก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยที่สุดใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันลำบากใช่ไหมตอนนี้ก็อย่างน้อยก็ได้สักอาทิตย์นึงก็ยังดีเพราะเอาคนจริงๆแล้วเนี่ยวันละ200นี่5วันก็หมดแล้วนะฮะ
1: จริง
0: ถูกไหม5วันก็หมดแล้วแต่ก็คิดว่าต่อไปน่าจะได้อะไรได้มากกว่านี้ชนิดหนึ่งนะครับนะฮะแต่สิ่งที่น่าภูมิใจตอนนี้ก็คือว่ามีคนบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเราพัฒนามากเพราะว่าคนจนเราหายไปประมาณสัก9ล้านคนแล้วเราแก้ปัญหาได้เร็วมากกว่าถึงว่าจำนวนคนจนของเราเนี่ยนะเพราะว่าไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการคนจนเนี่ยฮะ9ล้านคนแล้วปรากฏว่าวิ่งเข้าคิวอุทธรณ์กันแหลกเลยนะครับเพราะจริงๆยังจนอยู่เหมือนเดิมแหละครับแต่ไม่ผ่านกฎเกณฑ์ของการเป็นผู้

0: ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปจะแก้ปัญหายังไงนะฮะ
1: ใช่
0: เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: แขกรับเชิญของเราเป็นวิศวกรนะคะเป็นจบเคมีวิศวกรร
0: ม
1: เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้
0: อม
1: กับบทบาทที่เขาเป็นสว
0: พรุ่งนี้เนี่ยต้องเรียนกับท่านอย่างนี้นะ
1: นี่นั่นก็คือคุณ
0: เกียรติชัยไมตรีวงศ์นะครับเกียรติชัยนี่เป็นสวนะสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็มาทางสายของสิ่งแวดล้อมก็จริงๆก็เมื่อก่อนก็อยู่บริษัทพลังงานก็คือบริษัทบางจากนะเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทบางจากนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นนี่แหละผู้อำนวยการองค์การก๊าซเรือนกระจกเขาเรียก TGO นะฮะเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนี่เลยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยนะครับ
1: ปัจจุบันนะเป็นผู้อำนวยการ
0: ไปหมดแล้วหมดวาระไปแล้วฮะตอนนี้ไปเป็นสวแล้วเป็นผู้อำนวยการไม่ได้แล้วนะฮะเพราะตอนนี้เป็นสวก็ห้ามรับงานอื่นนะฮะต้องเป็นแต่ว่าเป็นสวสายสิ่งแวดล้อมเลยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะได้มาคุยรายละเอียดกับความมุ่งมั่นเรื่องนี้นะฮะตั้งใจจะทำเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังนะครับแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการต่างๆมากมายนะครับต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะวันพรุ่งนี้ก็ติดตามฟังกันได้อีกนะครับนะฮะวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันพรุ่งนี้นะครับ20:00 นครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่เท่าไหร่คุณภูเบศรนะคะก็ถามไปเพื่อจะทดสอบว่าคุณภูเบศรตื่นตัวยังตื่นแต่ไหนเช้าเช่นเคยค่ะดิฉันวิรวันวรุธพร้อมกับคุณภูเบศรสุนีรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจจากกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศคู่ค้าแล้วก็ข่าวสำคัญสำคัญที่ปรากฏอยู่บนกระดานโลกนะแล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะ
5: ก็ช่องทางเดิมนะครับทาง LINE @mcotnews ครับรวมไปถึงทางFacebook Live นะครับที่ MCOT News FM 100.5 ด้วยนะครับก็มาได้ทุกช่องทางมีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับก็ส่งข้อความข้อมูลนะฮะต่างๆเข้ามาสอบถามหรือว่าทักทายกันเข้ามาได้นะครับซึ่งเช้านี้ก็มีหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วนะครับ
4: นะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะค่ะอยู่เป็นเพื่อนเรานะทั้ง2คนไปจนทั้งถึง 7:30
5: นะใช่แล้วนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา
4: ว่าไปเลย
5: เริ่มไปเลยนะครับก็มีข่าวจากทางมาเลเซียครับอาจารย
4: ์ว่าน
5: ักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐในมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ตกเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุ๋น
4: อีกแล้วเลยนี
5: ่ตุ๋นความรักออนไลน์อีกแล้วนะครับแก๊งโรแมนต์สแกมสูญเงินไปมากกว่า 56,000 ริงกิตหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยราวๆ 450,000 บาทหลังจากถูกมิจฉาชีพนะครับที่รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชัน Telegram หว่านล้อมอ้างขอยืมเงินไปจ่ายบริษัทออนไลน์แล้วก็ยื่นข้อเสนอยอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถ้าหากยอมโอนเงินให้นะครับผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอของกัวลาตรังกานูของมาเลเซียนะครับเขาก็เปิดเผยคดีเตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่ามีนักศึกษาชายวัย22ปีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งครับเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากรู้ตัวว่าถูกหลอกจนสูญเสียเงินมากถึง 56,375 ริงกิตนะครับจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าผู้เสียหายได้เริ่มทำความรู้จักกับหญิงสาวรายหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Telegram ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียหายไม่มีเบาะแสหรือว่า

0: ว่าเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเธอเลยรู้แค่ชื่อที่แสดงบนบัญชีออนไลน์เท่านั้นแค่นั้นเองนะ
1: แค่นั้น
0: ใช่ผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยรายนี้นะครับก็อ้างกับเหยื่อว่าทำงานกับบริษัทตลาดออนไลน์แห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์นี่แหละจากนั้นเธอก็เริ่มออกอุบายขอยืมเงินจากผู้เสียหายอ้างว่ามีความจำเป็นต้องเอาเงินไปชำระให้กับทางบริษัทนอกจากนี้ยังใช้จิตวิทยาหว่านล้อมครับและเสนอข้อตกลงที่จะมอบความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งให้กับผู้เสียหายถ้าหากยอมช่วยเหลือทางการเงินตามที่ร้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกเพิ่มเติมว่าหนุ่มนักศึกษารายนี้เนี่ยก็หลงเชื่อคำมั่นสัญญาถ้อยคำหวานหว่านล้อมของมิจฉาชีพอย่างสนิทใจก็โอนเงินไปให้จากบัญชีส่วนตัวไปยังปลายทางบัญชีมิจฉาชีพที่จัดเตรียมเอาไว้รวมไปแล้วเนี่ยโอนไปทั้งหมดนะ45ครั้ง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอนถี่ยิบเลย
1: ทำเงินต้อง45ครั้ง
0: ใช่เกิดขึ้นระหว่างวันที่11พฤษภาคม
1: แสดงว่าเชื่อใจมากๆเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ภายในห่วงเวลาเดือนเดียวครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็เริ่มเอะใจแล้วก็คิดได้นะครับว่าเอ๊ะตัวเองกำลังถูกหลอกหรือเปล่าตัดสินใจนำหลักฐานการโอนเงินทั้งหมดเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางการมาเลเซียก็กำลังเร่งสืบสวนคดีนี้ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของเขานะครับในข้อหาฉ้อโกงเพื่อติดตามตัวเจ้าของบัญชีม้าและผู้บงการอยู่เบื้องหลังเนี่ยเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มี
0: ตลอด
1: มีคือต้องระมัดระวังเรื่องนี้เลยนะพวกสแกมเมอร์เนี่ยนะคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะมาลวงล่อเหยื่อเนี่ยผู้ที่เรียกว่าอะไรแม้กระทั่งนักศึกษาแม้กระทั่งคนมีความรู้ยังถูกหลอกได้ง่ายๆเลยนะเน
0: ี่
1: ยเรื่องนี้ก็ที่สิงคโปร์นี่เขาก็ตอนนี้เนี่ยนะออกกฎเลยนะตอนนี้ตามข่าวนี้บอกว่าสิงคโปร์ may block นะ under 18 year from social media platforms that fail child safety standards นะก็คือสิงคโปร์ตอนนี้กำลังพิจารณาแล้วล่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวถูกหลอกลวงเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งกับเด็กๆเนี่ยนะก็กำลังเล็งและกำลังพิจารณาที่จะบล็อกโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า18ปีนะหากไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเด็กเนี่ยนะโดยเป็นการเปิดเผยของนางโจเซฟีนเตียวซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาดิจิทัลและสารสนเทศของสิงคโปร์ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังอาจจะจำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเด็กได้นะอย่างไรก็ตามคุณฟังค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ย้ำว่าการบล็อกการเข้าถึงเนี่ยนะไม่ใช่แนวทางแรกแล้วก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ต้องการนะโดยเป้าหมายหลักก็คือการทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตรฐานคุ้มครองเด็กให้สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็สิงคโปร์กำลังพิจารณาระบบการเข้าถึงแบบเขาเรียกว่าแบ่งตามช่วงอายุนะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า tier access นะ TIERED tier ก็คือเป็นระดับเนี่ยนะซึ่งก็จะอนุญาตให้เด็กเนี่ยแล้วก็เยาวชนเข้าถึงแพลตฟอร์มตามระดับอายุแล้วก็วุฒิภาวะด้วยโดยบางบริการเนี่ยอาจจะเปิดให้เฉพาะวัยรุ่นนะที่โตกว่าแล้วก็ใช้งานได้แบบนั้นถ้าโตกว่าก็คือวุฒิภาวะมันมีมากกว่าเนี่ยนะรัฐมนตรีผู้นี้ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยนะเด็กเนี่ยเติบโตมาในโลกที่ชีวิตเขาเป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกดังนั้นการห้ามไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมดจึงไม่ใช่แนวทางที่จะเป็นไปได้แต่มันต้องปลอดภัยนะไม่ห้ามซะทีเดียวเนี่ยนะนอกจากการป้องกันเนื้อหาที่เป็นอันตรายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องการให้บริษัทเทคโนโลยีรับผิดชอบต่อการแอบออกแบบแพลตฟอร์มอย่างเช่นระบบแนะนำเนื้อหาอัลกอริทึมฟีเจอร์ที่กระตุ้นให้ไปใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้วก็การเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยติดต่อกับคนแปลกหน้านะนี่ยิ่งอันตรายนะเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยขนาดยังโดนหลอกเลยนะเออนะสิงคโปร์มีมาตรการด้านความปลอดภัยออนไลน์อยู่แล้วนะอย่างเช่นหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยออนไลน์ข้อกำหนดการตรวจสอบอายุผู้ใช้แล้วก็การให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็จะยิ่งเข้มงวดยิ่งขึ้นรัฐบาลเองก็มองว่าการสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยเนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐบริษัทเทคโนโลยีโรงเรียนผู้ปกครองแล้วก็ ยาวชนด้วยเนี่ยนะกระทรวงการพัฒนาดิจิทัลและก็สารสนเทศของสิงคโปร์ก็กำลังรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองเยาวชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนในอนาคตอีกด้วย

0: บ้านเราก็น่าจะมีนะเข้มงวดเหมือนกันนะป้าคุณภูเบศ
1: ยังไม่ถึงกับมีการห้ามออกมานะครับสำหรับบ้านเราแต่ว่าหลายๆประเทศที่
0: ใช่อย่างอินโดนีเซียก็เราก็ได้ข่าวอยู่แล้วออสเตรเลียก็ไม่ได้นะเด็กต่ำกว่า15นี่15เลยนะ
1: ในยุโรปหลายๆประเทศก็เริ่มห้ามกันแล้วนะครับเหลือบ้านเรายังนะครับยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับอาจารย์ก็มันมีรายการสารคดีดังของสิงคโปร์เลยเนี่ยเขามีการเปิดเผยผลวิจัยเตือนผู้บริโภครุ่นใหม
0: ่
1: ก็เพราะว่าคือหลายๆคนเนี่ยจะยอมควักเงินจ่ายแพงกว่าน้ำอัดลมทั่วไปถึง3เท่าเพื่อไปซื้อเครื่องดื่มแบบสุขภาพเป็น functional drink
0: เดี๋ยวนี้คนก็ตื่นตัวเรื่องสุขภาพนะ
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใส่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือแบบไม่ตรงปกนะครับกระแสรักสุขภาพแล้วก็การลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มเป็นฟังชั่นอลดริงก์นะครับหรือว่าเครื่องดื่มที่อ้างสรรพคุณว่าบำรุงร่างกายได้มากกว่าการดับกระหายนะครับตอนนี้เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในประเทศสิงคโปร์ผู้บริโภคจำนวนมากครับก็คือยอมจ่ายเงินแพงขึ้นร้อยละ345เมื่อเทียบกับน้ำอัดลมเยอะขึ้น
0: เพื่อสุขภาพไง
1: เพื่อสุขภาพนะฮะซื้อเครื่องดื่มที่เคลมว่าอ่ะอย่างเช่นช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยลดความเครียดช่วยให้สมองตื่นตัว
0: แล้วจะทำให้ผิวพรรณสดใส
1: อย่างนั้นเลยนะครับคือมันมีรายการสารคดีที่สะท้อนสังคมที่ชื่อว่า Talking Point นะฮ
0: ะ
1: ก็ส่งตัวอย่างเครื่องดื่มยอดนิยมในท้องตลาดเนี่ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการทำการวิเคราะห์สารอาหารอย่างละเอียดซึ่งผลลัพธ์ออกมาพบข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่ามีประมาณสารสำคัญที่ใส่ลงไปในเครื่องดื่มส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำมากหรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างมีนัยยะในยะสำคัญคือเหมือนเราอ่านสลากใช่ไหมเห็นโอ้โหตรงขวดเนี่ยเขียนไว้แบบโอ้วิตามินนู่นนี่นั่นโอ้
0: น่าเชื่อถือนะ
1: มันดูเหมือนเยอะแต่ไปดูแบบรายละเอียดตัวเล็กๆที่เราอ่านไม่ออกไปตรวจสอบน้ำโอ้โหน้อยมากนะครับยกตัวอย่างนะครับในรายการเขาก็เอาเครื่องดื่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อสุขภาพลำไส้
0: อันนี้นะโปรไบโอติกนะ
1: บอกว่ามีจุลินทรีย์200 ล้านตัวทั้งที่เกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจริงต้องมีตั้งแต่ 1,000 ล้านถึง 10,000 ล้านตัวขึ้นไปนะครับนักวิชาการเขาก็ชี้ว่าผู้บริโภคจะต้องดื่มเครื่องดื่มนี้สูงถึงวันละ5กระป๋องติดต่อกันนาน 6-8 สัปดาห์จึงจะเริ่มเห็นผลเช่นเดียวกันกับเครื่องดื่มคลายเครียดที่ผสมสมุนไพรเช่นอาชวากันดานะครับหรือว่าสมอินเดียที่พบว่ามีสารสกัดเพียงแค่312มิลลิกรัมจากเกณฑ์ปกติที่จะต้องใช้ประมาณ500ถึง600มิลลิกรัมเพื่อลดฮอร์โมนความเครียดส่วนเครื่องดื่มเพิ่มพลังแบบไร้คาเฟอีนก็ให้พลังงานต่ำเกินไปไม่เพียงพอที่จะไปกระตุ้นระบบเผาผลาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่าการใส่ส่วนผสมในปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์แบบนี้เนี่ยเป็นความจงใจของผู้ผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกลุ่มผู้บริโภคที่ไวต่อสารอาหารและยังเป็นการลดต้นทุนเนื่องจากว่าวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยมันก็มีราคาแพงด้วยนอกจากนี้หมอนะเขาก็ยังส่งสัญญาณเตือนด้วยนะครับว่าการที่ผู้บริโภคเนี่ยพยายามดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ในปริมาณที่หลายกระป๋องต่อวันเพื่อให้เห็นผล อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายตามมาเนื่องจากว่าเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยก็มักจะผสมสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลมันบอกว่าไม่เติมน้ำตาลก็จริงแต่ว่าให้สารความหวานทดแทนน้ำตาลซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นสมองให้โหยน้ำตาลมากขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: คืออยากหวานมากกว่าเดิมเสี่ยงต่อโรคอ้วนอีกอีกทั้งนะครับยังมีส่วนผสมของกรดซิตริกแล้วก็กรดมาลิกนะที่ใช้เป็นสารกันบูดซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนสารเคลือบฟันและอาจจะทำให้กระดูกพรุนได้ในระยะยาว
0: โอ้โหอันนี้อันตรายนะ
1: ใช่ส่วนเทรนด์การผสมเห็ดสกัดในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าสกัดแบบทวิภาคหรือว่าใช้ทั้งน้ำและก็แอลกอฮอล์ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดที่ร่างกายดูดซึมได้ดีแต่สิ่งสำคัญคือไม่ได้อยู่ที่น้ำหนักของเห็ดนะครับอยู่ที่ปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละแบรนด์ช่วงท้ายของรายการเขาก็รายงานว่าประโยชน์ที่ผู้บริโภครู้สึกว่าได้รับทันทีหลังจากดื่มเครื่องดื่มราคาแพงเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงครับแต่มาจาก placebo effect หรือว่าปรากฏการณ์ยาหลอกก็เป็นผลทางจิตวิทยาที่แบบคนกินเนี่ยก็เชื่อมั่นไปเองว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยอุ้ย
0: จิตวิทยาเพราะว่าดีเพราะตัวเอง
1: กำลังทำงานมันกำลังบอกโอ้ช่วยลดความเครียด
0: เพราะทางจิตวิทยาเนาะ
1: ใช่ผู้เชี่ยวชาญเขาเลยบอกว่าเนี่ยเป็นพวกเครื่องดื่มที่เป็น functional drink พวกนี้นะครับมันไม่ใช่ยารักษาโรคที่เห็นผลในข้ามคืนแต่ถ้าหากมองในแง่ดีเอาเลือกเครื่องดื่มที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็ดีกว่าไปดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำหวานที่มันมีน้ำตาลสูง

0: มันก็ทำให้เสียเงินทองมากขึ้นแชร์บ้านถูกไหม
1: จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบมีประโยชน์เยอะขนาดนั้น
0: ใช่ไหมมันคิดถึงเงินที่จ่ายลงไปแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่า
1: อันนี้ในสิงคโปร์นะบ้านเรายังไม่มีตรวจสอบแบบนี
0: ้
1: แต่ว่าก็มีบ้างก่อนนั้นนี้ไงครับอาจารย์โปรตีนตกฉลากอ่ะ
0: อ๋อเป็นไง
1: ที่แบบว่าเคลมว่าหน้ากล่องอาจจะประมาณสักมีก่อนหน้านี้มีไก่ปั่นใช่ไหมเคลมว่า60

0: ฉันซื้อของอันนี้ก็จะดูสลากอ่ะว่าเนาะมันตรงตามนั้นไหมมีโปรตีนเท่าเกี่ยวกี่เปอร์เซ็นต์มีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: มีน้ำตาลเท่าไหร่โอ้ถ้าเป็นน้ำตาลเยอะก็จะโอ้ไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ประเด็นคือ มันมีเขียนในฉลากแต่ว่าไปตรวจเข้าจริงเนี่ย
0: มันไม่อาจจะไม่ตรงปกก็ได้เนาะเออทีนี้ไม่รู้ว่าเนี่ยของอย.เราก็ตรวจเข้มแบบนี้หรือเปล่านะทีนี้มาเรื่องการท่องเที่ยวดีกว่า
1: บ
0: ้านเราบ้านเราเป็นความร่วมมือระหว่างไต้หวันนี่คุณเคยไปไต้หวันหรือยัง
1: ยังฮะ
0: เหรอไปสิก็มีตึกสูงที่สุดเลยนะ101น่ะที่ฉันเคยไปอ่ะเนาะก็ดีนะคะทีนี้ตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยไต้หวันเขาก็คงจะเอาใจคนไทยแหละนะเพราะว่าคนไทยเราก็ได้ชื่อนะ
1: ไปบ่อย
0: เที่ยวเก่งไปบ่อย
1: ไปทั้ง
0: เออนะไปทั้งฮ่องกงไปเช้าเย็นกลับยังมีเลยนะเนี่ยนะแล้วก็ไปญี่ปุ่นกันเยอะเลยอันนี้เนี่ยไต้หวันเขาเคยให้ยกเว้นการตรวจลงตรากันหรือเราเรียกว่าวีซ่าฟรีนะตลอดระยะเวลา10ปีซึ่งเริ่มมาแล้วนะตั้งแต่ปี2559นะปีนี้ก็2เท่าไหร่ล่ะ2569แล้วก็10ปีแล้วแหละนะทีนี้ผ่านมาก็ดำเนินไปด้วยดีตอนนี้ทางไต้หวันนะสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลไต้หวันก็ตอนนี้ก็จะขยายเวลาออกไปอีก1ปีนะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาเนี่ยนะ2569ไปจนทั้งถึง31กรกฎาคมปีหน้าเพราะฉะนั้นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเนี่ยสามารถจะเดินทางเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่านะแล้วก็พำนักได้ไม่เกิน14วันก็จะเปิดโอกาสให้การเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเป็นการเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับไทยด้วยนะเพราะไทยเราเองก็มีในลักษณะนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเม้นอันนี้ก็นอกจากจะส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเดินทางไปมาหาสู่แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันบ่อยครั้งยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีตัวเลขคุณฟังคะว่าปี2567ถึง2568เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันที่เดินทางไปประเทศมายังประเทศไทยเนี่ยนะมีจำนวนกว่า1ล้านครั้งนะขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยือนไต้หวันเนี่ยมีกว่า 500,000 ครั้งเนี่ยนะนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบหลายปีนะผู้แทนรัฐบาลของไต้หวันที่ประจำประเทศไทยอ่ะไม่ต้องไปจำชื่อเขาหรอกนะเขาก็ออกมาพูดว่าไต้หวันนั้นเนี่ยเขาก็ต้องโฆษณาใช่ไหมไต้หวันมีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายมีทุนทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์และลึกซึ้งพร้อมด้วยโอกาสทางธุรกิจจากภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายอีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเนี่ยนอกจากนี้ยังมีอาหารรสเลิศที่น่าลิ้มลองทัศนียภาพทางธรรมชาติงดงามตลอดทั้ง4ฤดูนะรวมถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวซึ่งล้วนแต่เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยกลับมาเยือนไต้หวันนะครั้งแล้วครั้งเล่าเลยอย่างต่อเนื่องด้วยเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกนะตอนนี้เขาก็เลยขยายวีซ่านะฟรีไม่ต้องทำเนี่ยไปอีก1ปีเนี่ยนะคะเพราะงั้นคุณภูเบศรวันไหนว่างนะคิดเพลินๆอยากจะไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่แค่ว่างมีอาจารย์มีพาสปอร์ต
0: ปั๊บนะหิ้วกระเป๋าเดินทางออกเดินทางปุ๊บไปได้เลยซื้อตั๋วเครื่องบินเสร็จไปได้เลยหรือจองโรงแรมเนาะแต่อย่างที่คุณพูดก็จริงเนาะมันก็อยู่ที่กระเป๋าตังค์เราด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ใช
1: ่ ไปมันก็ไปได้แหละนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปต่อที่ฟิลิปปินส์ครับอาจารย์ตอนนี้เนี่ยรัฐสภาแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์เขารวมพลังออกแถลงการประณามสื่อทางการของจีนอย่างรุนแรงเลยหลังจากมีการเผยแพร่วิดีโอแล้วก็ภาพการ์ตูนล้อเลียนที่สร้างขึ้นมาด้วย AIในลักษณะที่เป็นการแบบเหยียดเชื้อชาติลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของชาวฟิลิปปินส
0: ์อ๋อเหรอ
1: ก็อันนี้เนี่ยคณะผู้แทนส.ส.นะครับของฟิลิปปินส์นำโดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับนายเปาโลเออร์เตก้านะครับแล้วก็เจคองฮุนนะฮะก็ออกแถลงการร่วมอย่างเป็นทางการประณามไชน่าเดลี่ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนนะครับกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ใช้ AIภายใต้หัวข้อ The Philippine Politics Karaoke Show นะฮะอันนี้มีลักษณะเนื้อหาล้อเลียน ช้รูปภาพลิงสวมชุดประจำชาติของฟิลิปปินส
0: ์
1: ถูกโยนลงทะเลจีนใต้ครับก่อนที่จะถูกฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อที่จงใจเผยแพร่ให้ตรงกับวันครบรอบ10ปีคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการปี2016
0: เรื่องหมู่เกาะสแปดลี่
1: ใช่เคยพิพากษาข้ออ้างเหนือสิทธิ์หน้าน้ำส่วนใหญ่ของจีน

0: ทะเลจีนใต้เป็นโมฆะนะฮะกลุ่มสมาชิกรัฐสภาของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็บอกในแถลงการนะครับว่าโอ้ยการกระทำของสื่อรัฐบาลจีนครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การลบหลู่ดูหมิ่นทั่วไปนะแต่ว่าเป็นการโจมตีทางเชื้อชาติที่น่ารังเกียจมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวทางศีลธรรมและก็ความจนแต้มทางความคิดของกลไกการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลปักกิ่งก็ชี้ว่าจีนเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนอันธพาลที่หมดข้อต่อสู้ทางกฎหมายจึงหันมาใช้วิธีการล้อเลียนเหยียดหยามเพื่อสร้างความเกลียดชังแทนพร้อมกันนี้รัฐสภาฟิลิปปินส์ก็ได้มีการสนับสนุนนะครับท่าทีแข็งกร้าวของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ทางด้านสมาชิกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะครับรวมถึงนางนายเปอร์ซี่เซนดายานะครับต่างกันสลับออกมาแสดงวิสัยทัศน์นะครับบอกว่าคือวิดีโอนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเย่อหยิ่งของรัฐบาลจีนที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นเรื่องที่โอ้โหใช้คำแรงเหมือนกันนะครับเป็นประเทศมหาอำนาจระดับโลกเนี่ยกลับนำวาทกรรมเหยียดเชื้อชาติแบบจักรวรรดิชวนนิยมในอดีตเนี่ยเอามาใช้ทำลายศักดิ์ศรีประเทศเพื่อนบ้านแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความจริงทางกฎหมายระหว่างประเทศได
1: ้
0: ว่าพื้นที่ทางทะเลจีนใต้เนี่ยยืนยันความเป็นเจ้าของก็คือฟิลิปปินส์ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
2: เขาก็พูดของเขาไป
0: ใช่และในฝากฝั่งของวุฒิสภาฟิลิปปินส์นะครับรองประธานวุฒิสภาเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ว่าทางการจีนจะล้ำเส้นและแสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจแบบนี้แต่ว่าฟิลิปปินส์จะเดินบนเส้นทางที่สง่างามกว่าจะยึดหลักฐานทางกฎหมายการทูตการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแทนที่จะตอบโต้ด้วยการโฆษณาชวนเชื่อที่หยาบคายสอดคล้องกับความเห็นของสว.อีกหลายคนเขาก็ด่าหน้าออกมากันเลยนะครับว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการเหยียดเชื้อชาติหรือว่าลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลจีนสั่งการสื่อไชน่าเดลี่เอาวิดีโอนี้ออกจากระบบทันทีรวมทั้งต้องแสดงความรับผิดชอบขอโทษต่อประชาชนชาวฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการด้วยเพื่อรักษาบรรทัดฐานความถูกต้องของสังคมโลกครับ
2: อัน
0: นี้เป็นประเด็นนะคือแบบว่าเขาออกมาหมดเลยทั้งสสสวนะฮะ
2: ด่าหน้าก็มาเลย
0: ชาวเน็ตของฟิลิปปินส์ก็เดือดมากกับประเด็นนี้นะครับ
2: ค่ะก็อย่างที่คุณภูเบศรายงานนะเนาะเรื่องปัญหาของทะเลจีนใต้หมู่เกาะสเปตลี่ไงฟิลิปปินส์นี่ค่อนข้างจะเรียกว่าออกมาประท้วงจีนอยู่เรื่อยๆอย่างที่เราทราบกันอยู่นะแล้วก็มันจะมีอยู่4ชาติในอาเซียนเนี่ยที่มีข้อพิพาทเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสเปตลี่ในทะเลจีนใต้นะก็คือฟิลิปปินส์เวียดนามนะประเทศไหนอีกอ่ะบรูไนมาเลเซียนะ4ประเทศนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันตาม International Law of the Sea เนี่ยถ้าเผื่อว่าอันไหนที่ตั้งอยู่เนี่ยภายในรัศมี200ไมล์ทะเลเนี่ยก็จะเป็นของประเทศนั้นเผอิญไอ้เจ้าหมู่เกาะสเปตลี่เนี่ยมันตั้งอยู่ทะเลจีนใต้ประวัติมาจากชายฝั่งมาถึงฟิลิปปินส์ก็เคลมได้200ไมล์จีนเขาก็บอกของเขาเนี่ยนะตรงทางใต้ตรงกวางตุ้งว่ายลงมาแล้วก็ไต้หวันด้วยเนี่ยก็เคลมเหมือนกันว่าเป็นเจ้าของนะแล้วก็ทางนี้อีกเวียดนามฟิลิปปินส์เนี่ยก็อยู่ในแปซิฟิกนี่ใช่ไหมคะก็เคลมเหมือนกันแล้วก็บูไนก็เหมือนกันอยู่บนเกาะบอร์เนียวแล้วก็มาเลเซียด้วยก็บอกว่าอยู่ในรัศมี200ไมล์เพราะฉะนั้นก็เป็นของเขาก็เหมือนกันอะไรก็เล่นก็ยังเป็นเรื่องที่สร้างความตึงเครียดในภูมิภาคนี้อีกประเด็นนึงได้ด้วยเนี่ยนะคะ
0: ที่ผมก็ไปดูมาแล้วนะอาจารย์เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน
2: อ้าวเหรอเรื่อง
0: คือถ้าในแง่โปรดักชันเนี่ยภาพก็คือสวยมากแต่ว่าเนี่ยพอมันเป็นเรื่องประเด็นละเอียดอ่อนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ลบนะ
2: อันนี้แล้วแต่จะมองไงถ้าเรามอง
0: ใน Facebook China Daily
2: ใช่มันก็เป็นอะไรการ์ตูนใช่มั้ยล่ะ
0: แอนิเมชัน
2: เออนะนี่ก็ไม่บางทีคิดมากคือคนเรามันมีเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: นี่มันมีการดู
2: เออก็สวยมันมีแครกอยู่แหละเออโยนนี่มันก็ไปคิดมากอย่างนั้นไปได้แต่ยังว่าก็คนเราม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: ป
0: ั
2: ญหาเออมันเรื่องปัญหาละเอียดอ่อนก็ต้องคิดตรงนั้นด้วยนะ
0: ครับ
2: ทีนี้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็มีการใช้อย่างที่บอกกันเดี๋ยวนี้ก็ AI นะทำได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยขณะนี้อย่างที่ท่านนายกของเราที่ไปเมืองจีนก็ได้ไปเข้าร่วมประชุมเนี่ยนะที่เรียกว่าอะไรคะเป็นการประชุมเรียกว่า World Conference of AI Artificial Intelligence เนี่ยนะคะ World Artificial Intelligence Conference เนี่ยนะหรือว่า WAIC เนี่ยที่นครเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะสีจิ้นผิงก็พูดนะในเวทีนี้เนี่ยนะคะว่าการเทคโนโลยีเนี่ยที่ตอนนี้ทุกๆประเทศอย่างที่บอกก็ต้องหนีไม่พ้นแหละที่ต้องใช้ AI เนี่ยนะคะ

0: ท่านก็แถลงนะในการประชุมที่ว่านี้เนี่ยนะในพิธีเปิดเนี่ยนะคะโดยเน้นบอกอย่างนี้ค่ะว่าโลกเราเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของการสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะซึ่งนำมาซึ่งโอกาสอันยิ่งใหญ่แล้วก็ความท้าทายด้านธรรมภิบาลนะธรรมภิบาลเห็นไหมต้องใช้มันถูกต้องนะโดย AI จะต้องมีความปลอดภัยและสามารถควบคุมได้จึงควรมีการจัดทำกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็ระบบการติดตามเพื่อเป็นหลักประกันในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะคะพร้อมกันยังพูดอย่างนี้ด้วยว่าในปีนี้2026ก็เป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนระยะเวลา5ปีฉบับที่15แล้วนะคะปีนี้เป็นปีแรกของฉบับที่15แล้วก็ถือเป็นโอกาสอันมหาศาลเลยสำหรับประชาคมระหว่างประเทศโดยในฐานะมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบจีนก็เลยมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศก็ใช้คำว่า international public goodsในเรื่อง AI ขณะเดียวกันขนาดของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอัจฉริยะของจีนก็จะมีมูลค่าเกิน1ล้านล้านหยวนด้วยเนี่ยนะทีนี้ท่านสีเนี่ยก็ได้เสนอข้อสังเกต4ประการในเรื่อง AI โดยระบุว่าประการแรกนั้นต้องยึดมั่นในหลักการความเปิดกว้างและความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันนะไม่ใช่ผูกขาดอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งอันนี้ถึงไม่เอ่ยชื่อประเทศก็คงจะรู้ว่าคือสหรัฐเนี่ยนะเพราะสหรัฐเขาห้ามส่งออกเทคโนโลยีระดับสูงเลยเนี่ยนะไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะไปยังประเทศจีนเนี่ยนะประการที่สองจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เสมอนี่ไงจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เสมอนะโดยต้องร่วมกันคัดค้านการขยายขอบเขตแนวคิดด้านความมั่นคงแห่งชาติมากเกินไปหรือการให้ความสำคัญกับความมั่นคงของประเทศหนึ่งเหนือความมั่นคงของประเทศอื่นเนี่ยนะในประเด็นที่เกี่ยวกับ AI เนี่ยประเด็นที่3ก็คือส่งเสริมความครอบคลุมและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมต่างๆแล้วก็การพัฒนาการประยุกต์ใช้ AI นะไม่ควรทำลายหรือบั่นทอนความหลากหลายของอารยธรรมโลกหรือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆประการที่4ก็คือสนับสนุนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ปรับปรุงธรรมาภิบาลโลกควรยอมรับบทบาทสำคัญขององค์การสหประชาชาติพร้อมกับเรียกร้องให้มีการประสานงานและความร่วมมือมากขึ้นในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา AI กฎเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลแล้วก็มาตรฐานทางเทคนิคด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นค่ะท่านผู้นำจีนยังบอกอย่างนี้ค่ะในโอกาสนี้นะในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะจีนจะมอบโครงการวิจัยด้าน AI จำนวน 5,000 โครงการเนี่ยให้แก่ประเทศกำลังพัฒนานะรวมถึงสมาชิกของอาเซียนด้วยนะแล้วก็ให้กับสันนิบาตอาหรับองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สหภาพแอฟริกาใต้แล้วก็ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกันแล้วก็กลุ่ม BRICS นะคะ BRICS นี่ก็ตอนนี้มี10 ถึง 11ประเทศแล้วนะก็คือที่มันก่อตั้งกันตอนแรกก็5ประเทศนะก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้เนาะทีนี้ก็จะจัดให้มีการฝึกอบรมนะไอ้ที่ 5,000 โครงการเนี่ยนะแล้วก็มีโครงการสัมมนาศูนย์ความร่วมมือต่างๆแล้วก็ย้ำอีกว่าจีนจะช่วยเหลือ30ประเทศนะในการใช้ระบบเตือนภัยทางอุตุนิยมวิทยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยนะเพื่อป้องกันชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนทั่วโลกด้วยนะทีนี้ในเวทีนี้เช่นเดียวกันสีก็พูดถึงว่าการพัฒนา AI นั้นไม่ควรจะเป็นเวทีของประเทศใดประเทศหนึ่งนะนี่อันนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าจะต้องแบ่งปันกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาเนี่ยนะคะทีนี้ก่อนการประชุม1วันคุณฟังคะมี29ประเทศเช่นรัสเซียปากีสถานคาซัคสถานก็ได้ร่วมลงนามกับจีนนะจัดตั้งองค์การความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์โลกใช้ว่า World Artificial Intelligence Cooperation Organization ตอนนี้มีองค์กรหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็คือองค์การความร่วมมือปัญญาประดิษฐ์นะซึ่งก็จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและธรรมาภิบาลด้าน AI ระดับโลกค่ะ
1: ในจีนยังไม่หมดแค่นั้นนะอาจารย์
0: ทำไม
1: อาจารย์พูดถึงเรื่องระบบเตือนภัยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เมื่อวานนี้เกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่ในนครชงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมวลดินและหินมหาศาลถล่มทับบ้านเรือนริมแม่น้ำพังเสียหายมีประชาชนติดอยู่ซากอาคารด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: ติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: คุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้ก็เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
5: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
6: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณจิตวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
5: ครับตอนนี้คุณผู้ฟังทั่วประเทศก็ติดตามรับฟังอยู่นะครับมีทักทายเข้ามาแล้วนะครับบอกว่ารอฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ที่ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคร
4: ับ ค่ะอากาศเป็นยังไงบ้างห้วยขาแข้งตอนนี้นะสภาพธรรมชาติก็น่าเที่ยวนะห้วยขาแข้งค่ะ
6: แม่ฝนระหว่างทาก
4: เออแต่ถ้าเดินป่าตัวทากเนาะดิฉันเคยโดนตัวทากก่อนกลับมาถึงในโรงแรมที่พักเนี่ยเอ๊ะทำไมเลือดเราเลือดไหลเนาะอ๋อมันติดอยู่ตรงกางเกงไงแล้วมันก็เลือดแล้วเลยต้องเขาบอกมันไหลไม่หยุดนะอาจารย์เนาะเขาก็เลยบอกให้เอาบุหรี่อะไอ้ที่เป็นอะไรนะในบุหรี่
5: ก้นบุหรี่
4: ก้นบุหรี่ไม่ในบุหรี่ที่มันมี
5: ห้องน้ำอะไร
4: ไม่บุหรี่ที่ข้างในเขายัดเอาไว้เขาเรียกอะไรอะนิโคตินเหรอให้ปิดแผลแล้วก็จะหยุดไหลเหรอนี่ก็คือเทคนิคอันนึงนะค่ะอ่ะเอา
6: เป็น
4: ครับ
6: ชาวเรียกสด
4: ค่ะอาจารย์ขา
5: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับ
4: สภาพอาเซียน
5: ในเวทีสากลครับอาจารย
4: ์จะแตกรังไหมเนี่ยหรือว่ายังยูนิตี้นะ in the diversity เนี่ยคำขวัญของเขา
6: ต้องมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4: ค่ะ
6: ก็มีคนเห็น

0: ้วยและแม่กันด้วยเกิดขึ้นใน อย่างประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพให้รัฐมนตรีต่างประเทศมาเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ามาด้วยถ้าเป็นสายประชาธิปไตยจ๋าก็จะบอกว่ามันไม่เหมาะสมต้องรอให้พม่าเลือกตั้งอย่างเสรีก่อนประมาณนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นในช่วงที่สหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปทั้งหลายว่างๆไม่มีสงครามก็จะสื่อก็จะตั้งขบวนโจมตีประเทศไทยเร
1: ีย
0: บร้อยเอาฝักใฝ่ประเด็จการหรืออะไรสารพัดเลยก็นั่นคือโลกกระแสหลักแล้วก็ทุกคนก็จะถามว่าลดตัวไปคบกับพม่าแล้วหรือแล้วข่าวไปมากกว่านั้นเดี๋ยวมีออนไลน์ก็จะมาเมืองไทย
1: ค่ะ
0: เดือนสิงหานี้ถ้าเป็นโลกที่ไม่วุ่นวายนะประเทศไทยก็จะตกเป็นเป้าให้ถูกกระทำย่ำยีตลอดเวลานี่แหละครับคือเกมการเมืองระหว่างประเทศมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วคือถ้าใครพังใครพลาดนะก็จะตกเป็นเป้าถูกกระทำพอตกเป็นเป้าแล้วนะครับการที่จะทำให้ตัวเองได้ตกเป็นเป้าก็จะต้องเอออหอบกตามกระแสหลักนั้นการเอออหอบกตามกระแสหลักก็คืออะไรส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณก็ต้องยอมฉันฉันก็จะมีอินวอยซ์มาเรียกเก็บนะครับว่าฉันอยากได้ตรงนั้น
1: เหมือนถูกนิดเทศไกลๆเลยนะอาจารย์เนาะถูกไหม
0: มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
1: อย่างนั้น
0: นี่แหละคือการตัด
1: สินไปแย่งเขาหรือไปขัดเขาก็แหมมันก็ไม่ได้เนาะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสังเกตไม่ทราบว่าทำไมอเมริกาเงียบจัง
1: นั่นน่ะสิคะอาจารย์
0: ก็มาดมมาตุ้มอยู่กับเดือนที่สามนะมาดมมาตุ้มอยู่ที่อิหร่าน
1: อิหร่านตอนนี้ใช่ค่ะผลประโยชน์ทั้งนั้นนะคะอาจารย์สารัตน
0: ์ก็พอมันเป็นอย่างนี้นี่แหละครับกำลังจะบอกว่าการเมืองระหว่างประเทศมันไม่ใช่งานบุญประเพณีอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าเรามีเพื่อนใช่ไ
1: หม
0: เรามีเพื่อนที่คอยจะไม่จะทำย่ำยีผู้ยีผู้ยำกับเรา
1: ค่ะมีความจริงใจด้วยนะอาจารย์ค่ะ
0: นี่แหละคือกลุ่มประเทศผมเห็นวิถีหนึ่งเกิดขึ้นในเวทีที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่ามาที่กรุงเทพด้วยคือมันมาถึงจุดหนึ่งนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเริ่มมองเห็นว่าการที่จะยังคงยืนกระต่ายขาเดียวว่าฉันต้องการแบบนั้นฉันต้องการแบบนี้เนี่ยมันไปไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วการที่จะไปตั้งมาก็เลือกตั้งไม่เป็นประชาธิปไตย 100% มันจะต้องให้ใครเป็นคนตัดสินว่าเลือกตั้งอันไหนมันที่ 100%ถ้าจะบอกว่าในอาเซียนนี้มีประเทศไหนที่สมอ้างตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าไม่มี
1: ไม่มีไหมนะค่ะ
0: ไม่มีครับแต่ก็จะมีมหาอำนาจเป็นผู้ตัดสินให
1: ้ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนี้มหาอำนาจมันอ่อนตัวเปียกอยู่ ก็เลยฉันไม่มีเวลาตัดสินนะไปคุยกันเองเนี่ยเพราะว่าฉันกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นอยู่เมื่อวานก็ประชุมอะไรนะที่เซี่ยงไฮ้

0: ใช่ค่ะประชุมเรื่องของ intelligence artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์แล้วไปนู่นแล้วปัญญาประดิษฐ์ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกกระแสนึงเป็นไปนะ
0: ค่ะ
1: เรื่อง AI มันต้องเป็นเรื่องของทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่แค่ใครผู้ขาด
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นไหมมันก็จะเห็นกระแสจริงๆถ้าให้แปลแบบครับง่ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าสีจิ้นผิงกำลังจะบอกว่าสิ่งที่อเมริกาทำมาโดยตลอดนั่นนะมันผิดนะครับมันทำให้เกิดมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยแล้วก็เลือกปฏิบัติได้ใช้เป็นนี้กับฉันก็เอาไปเลยใช้ใจในราคาเอกภาพใครที่ไม่ยอมฉันเนี่ยนอกจากฉันจะให้ใช้ในราคาแพงแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเสริมเข้ามาถ้าอยากจะได้ก็ต้องมาเอานั้นตรงแรกอันนี้มาแลกฉันแบบนี้นี่แหละครับโลกที่เป็นจริงเห็นการพูดเวลาเขายืนถ่ายรูปเมื่อวานไหม
0: เห็นค่ะ
1: เห็นอันนี้คือเจตนาที่จะสื่อสารด้วยนะ
0: นั่นแหละสิคะดิฉันก็เห็นท่านนายกของเราเนี่ยนะอยู่เคียงข้างท่านสีจิ้งผิงนะยืนติดกันเลยค่ะ
1: นั่นแหละแต่ทีนี้บางคนก็มองว่ามันบังเอิญไหมไม่นะนี่แหละคือการทูต
0: การคือจีนเขาจัดอะไรดีมันเป็นการทูตหมดแม้กระทั่งเวลารับประทานอาหารเนี่ยเขาจะวาง position นะตามตำแหน่งเลยนะอาจารย์ค่ะ
1: นั่นแหละครับแต่เนื้อหาสาระออกมาดีนะ
2: ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะดีมากแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็คือชัดเจนเลยนะว่าฉันจะไม่เป็นเหมือนมหาอำนาจอื่นๆถึงทุกคนจะมองว่าฉันเป็นมหาอำนาจอะไรประมาณนั้น
0: แล้วเขายังบอกว่าให้ต้องโครงการ 5,000 โครงการนะแก่กลุ่มต่างๆทั้งอาเซียนสันนิบาตอาหรับแอฟริกาด้วยแล้วก็ยังกลุ่มความร่วมมือเซี่ยงไฮ้อะไรพวกนี้เนาะค่ะสหรัฐเหม็นทำแบบนี้นี่เนาะอาจารย์ค่ะ
1: อันนี้แหละครับคือวิธีคิดที่เขาเรียกว่าเสาเสา
0: เสาคอร์ปอเรชั่นค่
1: ะก็คือประเทศที่ได้โอกาสทั้งหลายและเคยเสียเปรียบมาแล้วจะไม่มีโอกาสเต็มตาอ้าปากซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆ
1: ตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมมาแล้วนะครับพอประเทศล่าอาณานิคมห้ามหันกันมันก็ภาพลักษณ์ทุกสิ่งที่อย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่พอเขารวมกลุ่มกันได้ฉันมีโน้ตฮาวฉันมีเทคโนโลยีฉันมีทรัพย์สินทางปัญญามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยกติกาฉันก็ต้องเป็นคนบาทอยู่เช่นเดิมนะฮะแม้กระทั่งมีกลุ่ม G7
0: ใช่ค่ะกลุ่ม20ด้วย
1: กลุ่ม G7 ถ้าเป็น G7 เนี่ยก็เอาไปเสริมให้ตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มันก็อีกเช้าๆก็จะมี G77ก็คือท่านก็บอก G7 คือกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องที่สุดในโลกด้วยนะครับไม่ใช่ร่ำรวยเฉยๆ G77 ก็คือประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
0: ค่ะเขาไม่ใช่เนื้ออาจารย์นี่นั่นคือเมื่อก่อนเนี่ยจะ underdeveloped นะก็ไม่เอาแล้วไม่เอา underdeveloped เป็นคำไม่ดีเลยให้เปลี่ยนเป็น developing country
1: ก็มีลิสต์ develop อีกนะ
0: ค่ะมีลิสต์ develop the whole
1: แล้วอยากเป็นอะไรระหว่างลิสต์กับ developing นะฮะก็นั่นแหละครับโลกเนี่ยทั้งหลายก็คือแต่ถ้าโลกนี้ไม่มีกติกาอันนี้น่ากลัวเมื่อโลกไม่มีกติกาแล้วเราอยู่ในยุคนี้ก็คือว่ามีกติกาไหมมีจะเป็นกติกาตามใจฉัน
2: คร
1: ับ กติกาตามใจฉันคืออะไรก็อย่างที่โดนัลด์ทรัมป์กำลัง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับกับอีกคนหนึ่งก็คือพยายามจะสร้างกติกาที่ดึงคนมาร่วมแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับเพราะนั้นกระแสโลกตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันกำลังอยู่ในห้วงเวลาหัวเดียวหัวต่ออย่างยิ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่

0: ถึงจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแต่ประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาจะไม่เดินชนกันโดยตรงแต่จะใช้วิธีสร้างเงื่อนไขสร้างผลกระทบดึงกลุ่มคนนั้นดึงคนคนนี้มา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแกะดำเนี่ยก็จะถูกลงโทษนะฮะอย่างกรณีสเปนใช่ไหมสเปนโดนนักธรรมเล่นหักอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนั่นแหละครับตอนนี้มันเป็นโลกในยุคที่ว่าฉันกติกาเดิมฉันไม่เอาละเพราะว่าฉันกำลังจะเสียผลประโยชน์นะครับแล้วกติกาเดิมที่มันหมดอายุแล้วฉันก็อยากแกะต่อมันนะครับแต่ถ้าจะบอกไปบังคับให้คนอื่นต่อเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าฉันเป็นผู้หลายแต่ยังไงฉันก็ต้องเป็นพระเอกต่อไปอะไรพวกนี้นะฮะนี่คือกระแสที่เป็นอยู่กลับมาที่บ้านเราเรื่องพม่าพม่าเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอยู่นะครับอยู่หลายประการที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นการแสดงบทบาทครั้งแรกของอาเซียนที่ใช้คำว่าเกือบจะเป็นเอกภาพนะฮะแล้วทำไมถึงว่าเยี่ยงนั้นนะไปเบรกสักครู่ครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับอาจารย์วีระวันและอาจารย์สงฤทธิ์นะครับคุยกันต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับต้องถือว่าเป็นก้าวย่างของประเทศไทยในทางการทูตนะครับที่เต็มไปด้วยประสบการณ์จริงๆต้องใช้คำนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นในยุคที่การเมืองนำการทูตการเมืองนำการทหารเนี่ยยากมากที่เราจะเห็นสภาวะแบบนี้นะฮะสาเหตุจำได้ไหมว่าในวันที่มินอองไลยึดอำนาจตอนนั้นบรูไนเป็นประธานอาเซียนแล้วถือว่าใช้วิธีทางการทูตเนี่ยออกมาได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าองค์สุลต่านโบเกียนัสนันโบเกียเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนได้เรียกประชุมด่วนนะฮะในวาระพิเศษของผู้นำแต่การเรียกประชุมนั้นไม่ได้ประชุมที่บูนายแต่ไปประชุมที่จาการ์ตาทำไงล่ะเพราะว่าเนื้อหาใจความก็คือว่าการเรียกประชุมครั้งนั้น

0: จึงไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังอำนาจทางทหารในการยึดอำนาจนะครับในคนในประมาณแล้วก็เนื้อหาสำคัญก็คือว่าถ้าอาเซียนจัดประชุมคุยด้วยดึงมาจำได้ไหมมีบางหลายก็ไปนั่งร่วมประชุมด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วถ้าท่านสุนทรสารโบเกียบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนจัดการเลือกตั้งเถิดใครจะฟังท่านไหมเพราะประเทศของท่านเองก็ไม่มีเลือกตั้งเห็นไหมฮะก็เลยต้องโยนไปให้โยโกวิโดโด
1: ตอนนั้นที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ค่ะ
2: ในฐานะประเทศที่เลือกตั้ง
0: เลือกตั้งโดยตรงเลยนะไม่ใช่เลือกตั้งธรรมดานะก็คือมีสองประเทศนะครับที่เลือกตั้งประธานาธิบดีได้โดยตรงก็คืออินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็สามารถพูดได้ว่าประชาชนเป็นคนเลือกโดยตรงโดยไม่ต้องมาเลือกในสภาครั้งที่สองใครชนะเลือกตั้งก็เป็นประธานาธิบดีได้เลยอะไรก็มีอะไรแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยไปจัดว่ามันก็เลยมีฉันทามติ5ข้อออกมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือหยุดความรุนแรงหยุดยิงกันนะฮะแล้วก็กลับคืนสู่เจตีเจรจาแล้วก็ให้การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลับคืนสู่ระบอบธรรมเนียมทางการเมืองปกติซะอะไรประมาณนั้นไอ้4 5ข้อเนี่ยแต่มันก็ทำไม่ได้ตั้งแต่ข้อแรกแล้วจริงไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังยิงกันอยู่
1: ก็ใช่ก็บอกยุติการแต่จะทำที่รุนแรงก็ยังรุนแรงอยู่ใช่ค่ะ
0: จริงๆถ้าเรียงลำดับตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยก็คือมันคงไม่เกิดอันใดเลยนะ
2: คร
0: ับ เพราะว่าข้อแรกคุณก็แหกกันแล้ว
1: แหกกฎไปแล้ว
0: ก็เมื่อแหกกันแล้วเนี่ยปกติมันก็จะไม่มีข้อต่อมาที่มันจะปฏิบัติได้จริงไหมฮะเจรจาด้วยสติมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตามใจที่ยังกินกันแต่จำได้ไหมว่าประเทศไทยเราเคยกระโดดไปใช้ข้อ3ที่เราเอาเสบียงอาหารเอายารักษาโรคปัจจัย4เนี่ยไปส่งมอบให้
1: ด้านมนุษยธรรม
0: แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: ในบ้านเราเองด้วยกันนี่แหละ
1: ค
0: ่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันไปถึงมือของผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่กองทัพเอาไปกินคนเดียวเลยประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับมันเป็นเยี่ยงนั้นเสมอเพราะมันเป็นเยี่ยงนั้นเสมอเนี่ยมันก็เลยต้องหาวิธีไม่งั้นมันก็ต้องคิดอีกแบบนึงครับก็คือ1นะฮะตั้งแต่ปี2021มาเนี่ยพม่าก็ยังคงเป็นสมาชิกของอาเซียนอยู่นะจริงนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีใครไล่พม่าออกเพียงแต่ว่าไม่มีใครเชิญผู้นำสูงสุดไปร่วมประชุมอาเซียนสมิตนะฮะมันก็คือการสู้นั่นแหละในขณะที่ปัญหามันก็ยังคงเป็นแบบเดิ
1: ม
0: แล้วมันก็เดินก้าวมาจนถึงจุดที่ว่าเอาก็บอกว่าฉันไม่มีเลือกตั้งใช่ไหมอาจจะก็เลยจัดเลือกตั้งมีนางหลายก็จัดเลือกตั้งให้นะครับร่วมตะวันตกก็ว่าละครกลายเป็นละครนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้ามองในแง่ของความบริสุทธิ์ยุติธรรมการเลือกตั้งอย่างเสรีมันไม่เกิดสาเหตุที่มันเกิดไม่ได้ก็เพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยแปลงร่างมาเป็นฝ่ายต่อต้านที่อยู่กับกองกำลังต่างๆแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ม้วนกลับไปที่ข้อหนึ่งเช่นเดิมนะฮะแต่การประชุมครั้งล่าสุดที่เราจัดเนี่ยนะฮะต้องถือว่าเป็นก้าวย่างที่ดีขึ้นนะก้าวย่างที่ดีขึ้นก็คืออะไรก็คือว่ามันเริ่มมีเสียงที่อ่อนลงจากทางพม่าเพราะเราเรียกร้องว่าขอให้รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนไปเจอนางองซานซู
1: ค่ะ
0: พม่าก็มีกระแสเสียงนั้นออกมาแล้วผมเชื่อว่าเขายอมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คู่ขนานกันไปประชุมอยู่เมืองติดทะเลด้วยนะครับก็คือเอาตัวแทนของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยมานั่งคุยด้วยแบบนอกรอบไม่เป็น

0: มันก็มีการขยับนะครับปกติเชิญแล้วจะไม่ค่อยมากันเพราะว่าถึงมาแล้วก็เสียเวลาบ้างอะไรสารพัดนะแต่ตอนนี้มานะฮะตอนนี้มาเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงนะฮะการที่จะไปเคารพกฎเจตจิกาแบบตะวันตกหรือโลกมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจกำหนดเนี่ยมันได้ถูกทำลายไปอย่างระยับแล้ว
1: ครับ
0: ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเอ้าอเมริกาทำอะไรอยู่แถวๆฮอร์มุสเดินไปทำพูดเองนะถ้าอิหร่านจะเก็บค่าผ่านฐานอาจารย์ก็จะเก็บทุกประเทศไม่มีข้อยกเว้นอาจารย์ก็จะเก็บนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่มีกฎกติกาที่ได้มาตรฐานนะมาเอาตามใจฉันนะฮะแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแล้วจะได้รับผลกระทบในด้านพลังงาน
2: จริงค่ะอาจารย์
0: นะครับน้ำมันน้ำมันไอ้เนี่ยมันของจริง
2: แพงขึ้นเยอะเลยค
0: ่
2: ะ
0: มีมอเตอร์ไซค์แต่ขี่ไม่ได้อะทำไงมันไม่มีที่ถึงน้ำมันมันแพงแต่สำคัญยิ่งกว่าน้ำมันแท้คือไม่มีน้ำมันนะฮะเขมรก็ยังมีเติมนะครับขนาดว่าเราไม่ส่งให้เขมรมีเติมเพราะอะไรครับมันก็ยังมีการลักลอบกันอยู่ที่ทะเลใช่ไหมมันไม่มีอะไรหยุดหรอกครับในโลกของความเป็นจริงเพียงแต่ว่ามาตรการที่ใช้มันบรรลุผลหรือไม่ไม่บรรลุผลหรือไม่เนี่ยในโลกของความเป็นจริงเขาจะรู้กันเห็นไหมน้ำมันประเทศไทยก็หายไปตั้งหลายล้านลิตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นหายตรงไหนฮะไม่ต้องสรุปนะฮะหายไปให้กัมพูชาเลยแหละ
2: อ
0: ันนี้ชัดเจนนะฮะเพราะมันได้ราคาที่ดีกว่าขายในบ้านตัวเองแล้วทีนี้ก็เริ่มมีกระแสเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งอันนี้ผมอัปเดตให้นะครับอัปเดตให้ก็เกี่ยวกับเรื่องปากท้องเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการกระจายผลประโยชน์อย่างยุติธรรมต่างหากเรามันมีความสำคัญกว่าสิ่งที่สมอ้างว่าอันไหนคือประชาธิปไตย
2: จริงค่ะอาจารย์
0: เราก็ต้องถามประเทศไทยด้วยนะว่าเราคิดว่าเราเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหรือยังประชาธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีแต่วันเลือกตั้งจริงไหม
1: มีอำนาจแค่วันเลือกตั้งวันเดียว
0: แล้วหวงแหนไหมเวลาไปเลือกตั้งให้ความสำคัญกับอำนาจสูงสุดที่ตัวเองมีหรือไม่ถ้าจะตอบว่าให้ความสำคัญสิครับถ้าให้ความสำคัญแล้วทำไมท่านเมืองไทยมันก็ยังย่ำอยู่รอยเดิ
1: ม
0: มันไม่ได้สักทีจริงไหมฮะทุกวันนี้ข่าวออกมาก็ยังแบบแค่เหนือสากันอยู่ทุกวันพลาดไม่ได้นะครับก็คือฉันจะทำนะครับฟ้องกันไปฟ้องกันมาอยู่นั่นแหละเอาแล้วขนาดเรื่องงบประมาณจะเอาไปทำอันนั้นเอาทำอันนี้ก็คือก็ดัดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วที่ผมแปลกใจมากไอ้ข้าวแกง40 บาทเล่นกันมาลุมมาตุ้มเลยนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มาลุมมาตุ้มเลยนะฮะแม้กระทั่งคนที่บอกว่าโอ้ยฉันขายถูกกว่า40 บาทมาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้ปิดถ้าคนประกาศตัวว่าฉันถูกกว่า40 บาทมาตั้งนานแล้วฉันทำได้เนี่ยผมจะให้ผู้คนคนนี้เป็นนายกเลยนะถ้าทำได้ทั้งประเทศจริงไหมฮะ
2: จริ ง
0: ก็คือแทนที่จะมามองว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นจริงได
2: ้
0: หาทางร่วมกันดีไหมมันถึงจะช่วยทำให้ปากท้องของประชาชนเนี่ยไม่เดือดร้อนนะฮะแต่สิ่งที่เราเห็นตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือจะทำไม่ได้หรอกพอเขาทำไม่ได้แต่เห็นไหมมีแต่คำพูดอีกไปทางนั้นอีกเพราะอะไรครับเพราะบ้านเราเนี่ยไม่มีนักการเมืองอาชีพครับเรามีแต่คนเล่นการเมืองเหมือนกับเด็กเล่นไหลขายขนมกันนะครับพอเขาไปชุมสภาก็อยากจะโชว์ว่าฉันพูดเก่งฉันภาษาเด็ดขาดเด็ดมากว่าดีเด็ดตรงนั้นตรงนี้พอพูดเสร็จไปเอามาดูเด็ดติ้งไล่เต็มเลย

0: ีเป็นต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นถ้าอย่างนั้นเราไม่เคยคิดจะสัมผัสกับโลกที่เป็นจริงนะฮะที่ผมบอกว่าเรื่องพม่าเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับไปสัมผัสชีวิตที่เป็นจริงมากขึ้นก็เพราะอะไรเพราะตลอดตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาเรื่องพม่าเนี่ยมันไม่ไปไหนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมอ่ะรัฐคุณยังคล่องอยู่ที่5ข้อผมว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกหลายชาติมันก็ยังไม่มีอะไรดีนะเพราะว่าข้อแรกมันก็ไปไม่ได้แล้วจริงไห
2: ม
0: พอมันมาคุยกันมันก็ต้องหาเงื่อนไขอย่างอื่นที่มันเจอกับไทยจริงไห
1: ม
0: ก็คือว่าก็เอาซะว่าถ้ายังอยากจะยิงก็ยิงกันไปนะครับแต่ว่าคุยไปด้วยดีไหมหรือหามาตรการอื่นเข้ามาเสริมดีไหมอะไรอย่างเป็นต้นนะฮะเพราะมันเปิดทางคุยแต่อันหนึ่งนะที่ผมเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเห็นอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นที่รัฐยะไข่
2: ครับ
0: แล้วรัฐยะไข่อ่ะเราเคยได้ยินคำว่าอรักันอาม
1: อรักันไว้ก็โลหิตยาค่ะ
0: อรักันอามีเนี่ยไม่ใช่โลหิตยานะครับยังไม่ออกเป็นชาติพันธุ์พม่านี่แหละแต่เขาเป็นชาติพันธุ์ชาวพม่าที่เกิดอยู่ที่นั่นก็คือรัฐยะไข่แล้วก็เป็นพุทธด้วยนะฮะ
2: จะต้องมาต่อพรุ่งนี้แล้วครับอาจารย์
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมากอาจารย์ที่ข้อมูลปูพื้นฐานไปก่อนแล้วเรามาต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลวงพรางเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: อ่ะ วันนี
5: ้วันนี้ข่าวใหญ
4: ่วันนี้เราต้องเล่นเรื่องจีนจีนคอมเมนต์ไทยก่อนเลย
5: เป็นไปตามคาดจริงๆเลยนะแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่เขมรเขาหวังเอาไว้อะ
4: ใช่
5: เขาเขมรเขาตั้งใจไว้เลยนะว่าเขาจะให้จีนนะลงมา
4: เออ
5: จีนคือต้องยอมรับนะในฝีไม้ลายมือของเขมรจริงนะ
4: ไอ้เรื่องการงานการทูตอะไรอย่างเงี้ยนะการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะ
5: เอองานเสี้ยมเนี่ย
4: งานเสี้ยม
5: งานเสี้ยมที่แบบโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะคือบทบาทเขาเหมือนแบบตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ
4: เออใช่
5: เก่งอ่ะแล้วก็จะแบบโน้มน้าวอะไรอย่างเงี้ยจำได้ใช่ไหมครั้งก่อนคุณผู้ฟังครั้งที่แล้วเนี่ยก็อันวาอิบราฮิมในฐานะประธานอาเซียนก็ลงมาจะมาเป็นตัวกลางแล้วอันวาอิบราฮิมไม่พอยังไปดึงครัมลงมาอีก
4: อ่าใช
5: ่เออ
4: ที่ไปเจอกันที่มาเลย์ลงนามสี่ฝ่าย
5: เนี่ยแล้วก็ทรัมป์ลงมาโอ้โหก็เขาก็เอาไอ้เนี่ยผลงานเนี่ยไทยกับเขมรเนี่ยที่ลงนามกันเนี่ยไปเป็นผลงานของเขาเลยเห็นไหมเขาสามารถยุติสงครามได้ระหว่างไทยกับกัมพูชาโอ้คุณมเนตเนี่ยออกมายกยอปอปั้นทรัมป์ซะตอนนั้นน่ะนี่เอาอีกแล้วดึงจีนลงมาอีกแล้วสุดยอดจริงๆเขมร
4: ซึ่งถ้าพูดถึงการดึงจีนลงมาก็ต้องบอกว่าเขาน่าจะคุยตั้งแต่ตอนหวังอี้จำได้ไหมพี่ที่หวังอี้ไปเขมรก่อนแล้วก็มาเราแล้วก็มาคุยกับคุณอนุทินบอกว่าจีนเนี่ยพร้อมเป็นคนกลางนะก็คือเหมือนแจ้งเตือนแล้วอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาก็ต้องแสดงว่าเขาพูดแบบนี้มาเขาก็ต้องคุยกับเขมรมาแล้วก็เขมรก็คงเนี่ยแหละหวังที่จะใช้จีนด้วยแหละ
5: ก็ทางจีนเขาหวังแสดงบทบาทนะเพราะว่าในไทยแล้วก็กัมพูชาเองก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของเขาอะ
4: ใช่แล้วอย่างนึงคือมันจะเป็นการเสียฟอร์มของสหรัฐเลยนะเพราะว่าอย่างที่พี่เด้งบอกว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยที่กัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมที่ลงนามสี่ฝ่ายที่มีทรัมป์มาด้วยก็เหมือนกับว่าทรัมป์มาลงมาช่วยเต็มที
5: ่
4: ก็เหมือนในนามสหรัฐด้วยแหละแม้ว่าจะผ่านในนามประธานอาเซียนของอันวาก็ตามแต่ก็ถือว่าอะไรลงนามกันไม่กี่เดือนก็ยิงกันแล้วก็เท่ากับเขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์สิ้นไม่มีผลก็คือสหรัฐหย่าศึกนี้ไม่ได
5: ้
4: ขนาดว่าทรัมป์เนี่ยแบบขู่ทั้งตอนนั้นด้วยภาษีใช่ไหมพี่ทั้งด้วยภาษีทั้งด้วย

0: หลายๆอย่างเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเมื่อมันต้องรบมันก็ต้องรบตอนนี้ก็เลยมาเป็นบทบาทของจีนดูซิว่าถ้าทำสำเร็จนี่ทรัมป์อายเลยนะไม่ต้องได้อันนี้แล้วนะNobel Prize
1: ไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งอะคือเขมรเนี่ยคือเขาจะเดินไปทางไหนเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้แล้วเขาทำสำเร็จทุกทีเลยนะ อย่างตอนที่เรายกเลิก MOU 44เห็นไหมเขาเดินพาเราดึงไปจนเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับได้อะ
0: ใช่
1: คือเขาตั้งเป้าไว้อะด้วยอะไรเนี่ยเขาก็มักจะเดินไปสู่จุดนั้นได้ทุกครั้ง
0: แสดงว่าเขามองแบบมองล่วงหน้ามองไกลวางแผนแล้วก็ อาจจะประสบการณ์ด้วยนะ
1: ยกให้เลยอ่ะคุณเซนเพราะยังไงทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนคนเดียว
0: อ่ะเพราะฉะนั้นในที่สุดก็มาถึงวันที่สีจิ้นผิงได้เอ่ยปากกับคุณอนุทินนะเมื่อวานนี้ว่าพร้อมที่จะเป็นจะเรียกว่าผู้อำนวยความสะดวกก็ได้คนกลางก็ได้นะในการที่จะ
1: กลางนั่นแหละ
0: ที่จะพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อสงบศึกนะซึ่งครึ่งเดียวการพูดคุยก็อาจจะมีขึ้นเดี๋ยวเขาคงมีการนัดกันอีกทีแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าคุณอนุทินกับคุณมาเนตที่ได้เจอกันจับมือกันอ่ะมันก็เป็นในบริบทของการที่มาร่วมในงานเดียวกันแต่ยังไม่ได้มีการคุยอย่างเป็นกิจจลักษณะแบบ3คน
1: ขนาดยืนเขายืนห่างกันเลยนะเห็นปะแล้วก็ยืนคนละด้านด้วยไม่ได้ยืนด้านเดียวกัน
0: แต่ก็ยังอยู่ในเฟรมใช่ไหมแต่ก็มองว่าเขาเอาประธานาธิบดีคาซัคมากั้นระหว่างคุณมาเน็ตกับสีจิ้นผิงทำไมความจริงอะถ้าเอาแบบซ้ายขวาเป็นคุณอนุทินซ้ายเป็นคุณมาเน็ตเนี่ยโอ้โหแบบเท่ากับจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เลยนะแต่นี่เอา
1: เขาคงไม่อยากจะแบบให้มันมองแบบชัดเจนเกินไป
0: ไม่แต่การจัดแถวด้วยไงพี่ให้3คนนี้มายืนให้3คนนี้ยืนแถวหน้าพี่ใช่ไห
1: ม
0: คือจีนเขาก็คิดอะไรอยู่เหมือนกันแหละเรียกว่ากระแสในประเทศเราอะมีผลมากนะว่าช่วงที่เราด่าจีนกันหนักในห่วงหลังแล้วก็มีทั้งคอมเมนต์ไปในสถานทูตแล้วก็มีม็อบที่หน้าสถานทูตไปยื่นอะไรด้วยก็น่าจะมีส่วนที่ทำให้จีนเนี่ยกระตุ้นทำเรื่องนี้ด้วยผสมกับไอ้แรงกดดันเขาเรียกว่าอะไรการร้องขอเดินเกมกับจากทางกัมพูชา
1: เพราะกัมพูชาเนี่ยโหเขา need มากเลยอะต้องใช้คำนี้เลย need มากสุดๆฮิตดูก่อนที่จะเป็นข่าวออกมาจำได้ไหมว่าสื่อกัมพูชาเองก็เล่นประเด็นเนี้ยพนมเปญโพสต์ไงเนี่ยที่เขาเล่นข่าวซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเรามองดูในแง่ของความต้องการของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะเห็นได้ว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเดินเรื่องนี้มาตลอดนะว่าเขาต้องการจะเจรจากับไทยพยายามที่จะเปิดการเจรจาให้ได้ถามว่าทำไมแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยแค่2ประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องการนะ
0: เขาต้องการมี
1: เพราะว่าเขาต้องเสียเปรียบแน่ๆเขาต้องการให้มีประเทศที่3ก็อย่างที่บอกนะว่ากัมพูชาเขาถนัดอยู่แล้วในการที่แบบจะดึงประเทศอื่นเนี่ยเขามาร่วมด้วยเพื่อกดดันทางการไทยเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาต้องการเหตุผลของเขาก็คือในเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจความมั่นคงเรื่องของข้อพิพาทดินแดนเพราะสิ่งที่กัมพูชาต้องการเนี่ยแม้ปากของคุณเซนจะบอกว่าอุ้ยจะปิดด่านไว้เป็นร้อยปีอ่ะคือปากกับใจไม่ตรงกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการมากเพราะตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการค้าอย่างรุนแรงเพราะนั้นเขาต้องการให้ไทยเนี่ยเปิดด่านแล้วก็จุดผ่อนปลนต่างๆเพราะถือว่าเป็นความสำคัญต่อรายได้ของฝั่งกัมพูชาเลยและขณะเดียวกันในกัมพูชาเองเขาก็ต้องการหาข้อยุติในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อที่จะร่วมกันหาผลประโยชน์นะในแง่ของพลังงานซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะว่ามันมีผลประโยชน์พลังงานใต้อ่าวไทยเนี่ยจำนวนมหาศาลก็คงจะเห็นได้จากที่ฮุนเซนเนี่ยโอ้โหเขาพูดคุยกันกับทางคุณทักษิณเนี่ยมาอย่างเนิ่นนานถึงขนาดโอ้ยอมทุกอย่างกับคุณทักษิณเนี่ยจึงเป็นที่มาที่ทางคุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดเนี่ยเปิดประเด็นเลยทำให้เป็นทำให้ทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าคุณไปคุยกับคุณเซนมาเพื่อต้องการจะแบ่ง50-50
0: ที่งาน
1: เนชั่นนั่นแหละก็เลยเปิดโลกให้ได้รู้ก็เลยว่าอ๋อคือคุณไปตกลงกันมาแล้วใช่ไห
0: ม
1: กับทางคุณเซนเนี่ย50-50นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะจนตอนนี้เราก็ยกเลิก MOU 44แต่ว่าเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยนะคะกับทางฝั่งกัมพูชาอีกประเด็นหนึ่งที่กัมพูชาเขาต้องการก็คือเรื่องดินแดน
0: จะคือจะทวงคืนนะทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเอง
1: แต่ว่าไม่ใช่ของตัวเองแต่ว่าเขาเองเขาก็เคยมีสิทธิ์ในการครอบครองอะ
0: เคยอยู่มาก่อน
1: ใช่คือฉันเคยอยู่ในพื้นที่เนี้ยแล้วอยู่ดีเนี่ยฉันไม่สามารถจะอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่ได
0: ้
1: ก็จะแบบไม่พอใจก็มาจาก การสู้รบที่ผ่านมาได้แหละที่เราสามารถ

0: ยึดไอ้พื้นที่ต่างๆเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของเราโดยปริยายแล้วก็ไปเนี่ยไปสร้างความไม่พอใจให้กับทางฝั่งกัมพูชานั่นกัมพูชาเองเขาต้องการไอ้พื้นที่เหล่านี้ที่เขาอ้างสิทธิ์ว่ามันเป็นของเขาเนี่ยกลับคืนไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยต้องการแต่ทีเนี้ยมาถึงวันนี้นะเชื่อเลยนะว่าพอจีนเนี่ยเขาประกาศว่าเขาอะจะเป็นคนกลางหลายคนตั้งคำถามเลยว่าให้ทายซิว่าจีนจะเข้าข้างใคร ให้ทายซิทายซิติ๊กต็อกติ๊กต็อกว่าจีนจะเข้าข้างใครนี่ไม่ต้องอะไรนะไปถาม AI
1: โอ้ พี่ ช่วงหลังนี่คุยกับ AI บ่อยนะเนี่ย อะไรเจมีนาย ChatGPT
0: ใช่พวกนั้นถามมานี่ปุ๊บเนี่ยอุ้ยคิดดูขนาด AI ยังบอกเลยนะว่าจีนเข้าข้างกับบูชา
1: อุ้ย
0: เออ
1: เหรออ
0: ้าวนี่เขาบอกเลยอะในเชิงนโยบายทางการทูตเนี่ยจีนเนี่ยยังไงเขาต้องใช้แนวทางในการรักษาสมดุลแล้วก็วางตัวเป็นกลางโดยเรียกร้องทั้งสองประเทศเนี่ยโอ้ยคือข้างนอกเนี่ยเราบอกโอ้ยให้สองประเทศแบบเจรจาสันติภาพอะไรเงี้ยแต่ในมิติทางยุทธศาสตร์เนี่ยคือจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอยู่แล้วระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ไหมเขาขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกับกัมพูชาทั้งในแง่ของความช่วยเหลือทางทหารแล้วก็การลงทุนระดับเมกะโปรเจกต์อ่ะเนี่ยมันก็คือแสดงให้เห็นถึงความโน้มเอียงไปทางฝั่งของกัมพูชาที่เขาเนี่ยช่วยเหลือคือขออะไรก็ได้อ่ะเออใช่ไหมทำไอ้ท่าเทียบเรือเรียมก็ได
1: ้
0: อย่างมาขอทางฝั่งไทยเนี่ยโอ้โหมันนะมันมีขั้นตอนมีอะไรแต่ว่านี่คือเขาจัดการเบ็ดเสร็จคนเดียวคุณเซ็นจัดการปุ๊บได้ปั๊บ ไม่ต้องอะไรมากเพราะนั้นเนี่ยจีนเองเนี่ยแน่นอนนะคือเขายังไงก็ต้องโน้มเอียงไปทางฝั่งกัมพูชาแต่ว่าเขาก็อาจจะใช้วิธีหลีกเลี่ยงในการแสดงท่าทีเข้าข้างกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดก็ต้องใช้วิธีแบบแอบๆอ่ะเลี่ยงๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้เสียความสัมพันธ์กับทางการไทยเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่ว่าไทยเองเนี่ยก็มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็บทบาททางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนเพราะนั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยคิดดูแล้วกันขนาด AI ยังบอกเลยอะว่าจีนอะเข้าข้างกัมพูชาแน่ๆแต่ว่าในภาพรวมข้างนอกอะที่แสดงออกเนี่ยก็คงจะพยายามที่จะดึงภาพไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับทางฝั่งไทยด้วย
1: ใช่ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นว่าการที่คุณอนุทินเปิดเผยว่าช่วงที่คุยกับสีจิ้นผิงเขาก็ชี้แจงเรื่องรถถังใช่ไห
0: ม
1: ก็คือมันเราก็เดาไว้แล้วอ่ะเขาก็ต้องบอกว่าเป็นออเดอร์เก่าซึ่งเขาอ่ะได้พยายามดึงเขาเรียกว่าพยายามชะลอไม่ส่งเพราะว่าช่วงนั้นเห็นลบการแต่ว่าช่วงเนี้ย
0: ก็ชะลอไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ชะลอไม่ได้แล้วมันต้องทำตามสัญญาก็เลยต้องส่งรถถังให
0: ้แต่เขาก็สัญญาว่า
1: จะไม่เอามาใช
0: ้ถ้าเกิดว่าเกิดการสู
1: ้แล้วถึงเวลาคิดว่าเขมรจะไม่เอามาใช้เหรอสมมุติว่าถ้าต้องลบกัน
0: อ่
1: ะเพราะว่านี่เขาก็เอามาป้วนเปี้ยนห่างจากชายแดนไม่เยอะอ่ะเอามาฝึกอะไรประมาณเนี้ย
0: แต่ขำอย่างนึงอ่ะที่แบบเขาถึงขนาดที่ว่าที่เนี่ยเดี๋ยวจะมันจะมีการประชุมไอ้การประชุมหนึ่งไอ้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้
1: าง
0: ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจะต้องจัดการประชุมอ่ะ
1: อันเนี้ยมันสำคัญนะถ้าเรายอมที่จะไม่ประชุมหรือว่าไปประชุมที่จีนมันจะส่งผลตอนเราเป็นประธานอาเซียนนะพี
0: ่
1: ก็คือว่าเดี๋ยวพอปีหน้านู้นใช่ไห
0: ม
1: พอคิวเราเป็นประธานอาเซียนอ่ะถ้าเขมรเนี่ยยื่นแบบประมาณว่าคัดค้านว่าคนเป็นประธานอาเซียนจะต้องแบบเป็นกลางหรือว่าไม่มีปัญหากับลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพลาดหรือว่าวงที่เราต้องเป็นประธานอาเซียนเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนออกไปเนี่ยถ้าอันเนี้ยเหมือนกันนะเนี่ย
0: ไม่แต่ว่าไอ้ที่สำคัญอีกอย่างนึงอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราจัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมปุ๊บถามว่านายกกัมพูชาจะเข้ามาในบ้านเราได้มั้ยในเมื่อโดนออกหมายจับ
1: ก็ใช่คือเรื่องมันอยู
0: ่ระหว่าง
1: ยังอยู่คดีย
0: ังเป็นคดีอยู
1: ่ก็นี่ไงถึงบอกไงว่าอ่ะถึงพอสมมุติอ่ะอย่างเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเคสตัวอย่างเลยว่าในปีหน้านู้นต่อจากสิงคโปร์เนี
0: ่
1: ยเราจะเป็นประธานอาเซียนได้ไหม
0: เดี๋ยวค่อยว่าอีกที
1: งั้นเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วมันจะมีผลเลยถ้าเราไปประชุมที่จีนเท่ากับเรายอมรับว่าเราไม่สามารถทำได้เพราะว่าต้องไปให้เขมรจะไม่สามารถมาที่นี่ได
0: ้ก็เขมรก็ไม่ต้องมา
1: ใช่
0: เราก็จัดประชุมไปเนาะเพราะว่าตอนนี้จีนนะคุณผู้ฟังคือจีนนะเขาจะขอเป็นเจ้าภาพแทนไทยเขารู้ว่าเราเนี่ยกระอักกระอ่วน
1: ซึ่งเล็กเชื่อว่าเรื่องนี้เขาต้องปรึกษาก
0: ับเขมรคือเขมรเองคงไปบอกจีนว่าเนี่ยช่วยเป็นเจ้าภาพหน่อย

0: พราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้แบบกระอักกระอ่วนอะไรไงแต่เขมรนั่นแหละจะกระอักกระอ่วนกับการที่ต้องมาไทย
1: คือไทยสถานภาพของเรานะเวลาเนี้ยเราอยู่นิ่งๆเหมือนผู้หญิงนั่งสวยๆฉันไม่จำเป็นต้องไปวิ่งเจรจากับเธออะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าเขมรเนี่ยพยายามทุกทางทุกอย่าง
0: วิ่งหูสู้หูซุน
1: ใช่คือตอนนี้ถามว่าเราไม่เจรจาเราก็ไม่เดือดร้อนนะพี่โอเคเราก็เตรียมพร้อมอะไรไปแต่ว่า

0: จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ว่าไปก็ต้องรอดูนะว่ารัฐบาลจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าประชุมมันจะเกิดขึ้นปลายปีนี้แล้ว
1: ใช่ไง
0: ว่าทางจีนเขาจะเป็นเจ้าภาพเองอ่ะ
1: คุยกันแล้วล่ะ
0: เออน่าจะยอมให้จีนเป็นเจ้าภาพเองหรือเปล่าเพราะไม่งั้นจีนก็คงไม่ออกมาพูดหรอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นเจ้าภาพเอง
1: แล้วเขาก็คงอาจจะใช้โอกาสนี้แบบคุยเรื่องเขมรเลยหรือเปล่าแต่เขมรคงเร่งอ่ะพี่เพราะว่าปลายปีเขาคงคิดว่าช้าไปใช่ไหมคือหมายถึงว่าที่จะให้จีนเป็นคนกลางอ
0: ่
1: ะตอนแรกถ้าสมมติไม่รีบอ่ะเราก็อาจจะพอตามมารยาทว่าอ่ะเดี๋ยวเจอกันแม่ของร้านซ้างเลยแล้วกันคุยกันนอกคุยกันวงอีกวงนึงอ่ะใช่ไหมแต่เชื่อได้ว่าเขมรน่ะต้องไปเร่งจีนว่าให้นัดคุยแน่นอนภายในเดือน2เดือนเนี่ยอะไรกว่านะอันนี้เดานะ
0: คือไปมาเนี่ยคือตอนนี้นะว่าไปอ่ะไอ้การเจรจาที่ใช้จีนมาเป็นตัวกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเนาะเป็นความเสี่ยงของเราที่เรากำลังตกอยู่ในเกมของทั้งจีนแล้วก็ทั้งกัมพูชาเลยอ่ะ
1: ใช่หรืออีกทีนึงเราก็เจรจาตามมารยาทแล้วดิฉันก็ไม่ยอมอะไรเลยทั้งสิ้นเช่นไม่ให้ไม่คือเราอ่ะได้เตรียมแผนไว้แล้วว่าไอ้ที่เรายึดเกินไว้
0: อ
1: ่ะก็คือจะเอาไว้เจรจาเนี่ยแหละว่า
0: ไว้ต่อรอง
1: ไว้ต่อรองว่าอันเนี้ยก็คือคืนให้พอเป็นมารยาทไอ้ตรงที่ไม่ใช่ของเราคืออย่างที่บอกไงว่าคนไทยเราอ่ะอันไหนไม่ใช่ดินแดนเราเราก็ไม่เอาแต่ที่ทหารยึดเกินมาไว้เนี่ยก็คือเพื่อไว้ป้องกันฐานเรากับเพื่อเอาไว้เจรจาในอนาคตจะคืนเฉพาะไอ้ส่วนนี
0: ้แต่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์นะอย่าลืมนะว่าไทยกับจีนเนี่ยคือเป็นมหามิตรที่ดีต่อกันมาแบบเนิ่นนานอ่ะพอมางานนี้เนี่ยนะที่จีนเนี่ยจะลงมาเป็นตัวกลางเนี่ยนะมันมีความสุ่มเสี่ยงในแง่ของความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศมากเลยนะ
1: ซึ่งมันกระทบแล้วด้วยความรู้สึกของคนไทยนะเวลานี
0: ้จากที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยในมุมของคนไทยที่มีความรู้สึกต่อคนจีนเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนเป็นประเทศที่ชิดใกล้เหมือนยิ่งกว่าพี่น้องอ่ะที่เวลามีปัญหาอะไรปุ๊บจีนเนี่ยเขาจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยที่เราไม่เคยเอ่ยปากที่จะขอความช่วยเหลือจากเขาก็แบบมีน้ำจิตน้ำใจแต่พอมาวันเนี้ยที่เขาลงมายุ่งเกี่ยวกับประเด็นที่มันเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในใจของคนไทยอ่ะที่มีต่อกัมพูชาซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ว่ากัมพูชาเขาทำอะไรกับเราบ้างอ
1: ่
0: ะแต่ว่าคุณลงมาเพื่อพยายามที่จะเอ็นเอียงทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหา
1: ก็เมื่อวานเนี้ยสแกนดูในคอมเมนต์ข่าวหลังนายกให้สัมภาษณ์ว่าจีนพร้อมเป็นคนกลางเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยประมาณ 80% นะที่ระบุว่าเกี่ยวอะไรด้วยทำไมต้องคุยใครอยากคุยก็คุยไปอะไรประมาณนี้ประมาณว่าไม่เห็นด้วยกับการเจรจากับอีกอันหนึ่งไม่เห็นด้วยกับบทบาทจีนแต่พวกที่สนับสนุนก็มีอยู่เหมือนกัน
0: เนอะเพราะหลายคนก็เห็นคือก็จะต้องมองว่ามันมีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปคุยอยู่กันไป
1: เ
0: พราะเราก็ไม่ได้ปะทะอะไรกันนะตอนนี้เนาะ
1: ใช่
0: ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็จบแล้วอะ
1: คือจะปะทะก็พร้อมประมาณนั้น
0: แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งพูดคุยกันไงว่าไปเนาะมันมีโอกาสไหมอะในการที่จะแสดงท่าทีว่าเราไม่เจรจา
1: แต่เล็กมองว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างวันนั้นอะที่ถามนายกก่อนเดินทางไปจีนก็บอกว่าก็เราไม่ปิดกั้นก็คือพร้อมที่จะคุยคือเท่าที่เล็กคุยกับพวกทบนะเขาบอกว่าก็คุยตามมารยาทแต่เราไม่ยอมใด
0: ๆ
1: เราก็จะอ้างนู่นอ้างนี่ตามเรามีเหตุผลในการที่จะประกอบการพูดอยู่แล้วล่ะแต่อย่างที่บอกไงว่าถ้าอันไหนมันไม่ได้จริงๆอะเช่นเราก็คืนไอ้ที่เรายึดเลื่อม
0: ไม่แต่ทีนี้เราจะหนีเขาเรียกว่าอะไรจะหลีกเลี่ยงไอ้แรงกดดันน่ะหรือว่าแรงปะทะจากจีนได้หรอ
1: ใช
0: ่อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเพื่อนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: มาช่วงที่
5: อันนี้สงสัยอะเล็ก
4: ว่าน
5: ี่คุณไพศาลเขาบอกมาเขมรมีชื่อถนนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเหรอ
4: ก็นี่ไงไอ้นี่ตั้งให้ไงไอ้คุณเซนเพิ่งมาตั้งให้ช่วงที่หลังลงนามอ่ะ
5: เหรอ
4: หลังจากนั้นประมาณเด
5: ือ
4: น
5: อ๋อแสดงว่าก็ยังมีอยู่นะเน
4: า
5: ะ
4: ใช่มีเอาใจเขาที่เขาเอาใจไงหนึ่งที่เขาเอาใจเรื่องสนับสนุนให้รับโนเบิลไพรส์ใช่ไหมกันที่สองคือตั้งชื่อถนนแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะยังไม่รู้สร้างเสร็จยังนะ ไม่รู้ปักป้ายยังนะแต่ยังไม่เห็นในโซเชียลนะแต่ตอนนั้นอะฮุนเซนเป็นคน
5: จำประเด็นนี้ไม่ได้จำได้แต่ว่าเขาสนับสนุนให้ทรัมป์ได้โนเบิลไพรส์อย่างเดียว
4: ตั้งชื่อถนน
5: นี่คุณสารวุฒิก็ถามบอกว่าไทยรบกับเขมรมหามิตรฝั่งไหนจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธตะวันออกหรือตะวันตก
4: ได้หมดอ่ะเพราะไทยกับกัมพูชากับเขมรเนี่ยนะซื้อทุกประเทศเลยตอนเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยคือมันถ้ามองอีกมุมนึงนะช่วงเนี้ยเราก็คือต่อให้สมมุติว่าการลบรอบต่อไปเนี่ยจะยังไม่มีแต่อีกเป็นปีอะไรก็ตามเนี่ยเราอะเขมรนะต้องต่างฝ่ายต่างสะสมอาวุธเลยนะเพื่อเราก็ไม่รู้ไงว่าอนาคตมันจะลบกันอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราก็จัดซื้อยุทโธปกรณ์เพียบเขมรก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเนี่ยเขาเรียกว่าการสะสมอาวุธมันก็จะเริ่มขึ้นก็เหมือนอย่างที่ผบ.ทบ.เมื่อวานพลเอกพนางแถวปลอดทุกเนี่ยช่วงหนึ่งจะเข้าไปที่ชี้แจงต่อกรรมาธิการงบด้วยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าคือยอมรับเปล่าว่าคือช่วงที่ก่อนรบกับเขมรน่ะเราไม่พร้อมคือประมาณว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะรบแล้วก็บอกว่าเราไม่เคยมีภัยคุกคามด้านนี้คือท่านอาจจะลืมไปว่าปี54เคยรบแต่ทหารต้องยอมรับนะเท่าที่ติดตามมาทหารเราก็ไม่คิดว่าตั้งแต่ปี54เราจะลบกับเขมรอีกนะจึงทำให้เราไม่ได้แบบพัฒนาชายแดนอะไรเท่าไหร่โอเคจะซื้อยุทโธปกรณ์ก็ซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้อแบบพุ่งเป้ามาเพื่อการลบใช่แล้วยิ่งเรื่องโดนเนี่ยผบ.ทบ.บอกเลยว่าไม่มีในอัตราเลยพอถึงเวลารบรอบลบจริงก็ต้องดึงอ่ะพอดีว่าทหารปืนใหญ่เนี่ยพวกคือเขา
5: เตรียมพวกภาคเอกชนป่ะ
4: คือเดิมอ่ะพี่คือทหารปืนใหญ่เขาจะมีผู้ตรวจการหน้าเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้โดรนเล็กๆของเขาเอาบินไปใช้ในการฝึกนะมีโดรนแค่ตรงนั้นซึ่งเป็นโดรนเขาที่เขามีกันเองพอถึงเวลาต้องหาเราต้องเอาโดรนอันนั้นอ่ะซึ่งไม่ได้อยู่ในอัตราเอามาใช้จากนั้นก็รีบดึงขอเอาเอกชนมา
5: เอกชน
4: เนี่ยแหละบอกว่ามันเป็นความไม่พร้อมโดยเฉพาะเรื่องของโดรนเลยแต่พอช่วงลบรอบ2อ่ะมันมีเวลาเราก็พร้อม
5: คือโชคดีแหละผลนั้นน่ะคือถึงแม้ว่าเราจะลบกันนะแต่ไม่เคยมีช่วงไหนที่มันเห็นภาพถึงความเป็นหนึ่งเดียวอ่ะของคนไทยได้มากเท่านี้มาก่อน
4: ที่สุด
5: นะตอนนั้นคือเป็นที่สุดของคนไทยเลยอ่ะคือไม่มีคำว่าทะเลาะกันน่ะคือเราแบบหนึ่งเดียวรวมตัวเป็นหนึ่งกันมากมันก็เลยเป็น

0: มาที่ทำให้เราชนะในที่สุดอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนั้นก็อาจจะมีบางเขาเรียกอะไรนะบาง
0: เสียงต่อต้านแต่ว่ามันก็เป็นเสียงส่วนน้อยไง
1: ใช่ซึ่งเขาก็แบบว่าไม่อยากให้รบอะไรประมาณนี้ก็มีอยู
0: ่เนี่ยเห็นไหมก็เริ่มแบบมีการแสดงความไม่พอใจบอกว่าจีนเนี่ยลำบากเหมือนกันนะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคนไทยจริงๆก
1: ับ
0: การตัดสินใจครั้งนี้ของจีนเนี่ย
1: ในคอมเมนต์คุณผู้ฟังเราก็หลายท่านนะที่แบบ
0: แต่เขาเองอะเราก็เข้าใจได้สำหรับประเทศมหาอำนาจอย่างเขานะเขาก็ต้องเลือกประโยชน์ของเขาแหละ
1: ใช
0: ่เพราะว่าไอ้การเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเนี้ยมันเป็นการแสดงถึงบทบาทความเป็นพี่เบิ้
1: ม
0: ว่าต่อไปเนี้ยเวลาที่เกิดปัญหาอะไรเนี่ยหน้าที่ฉันนะจะต้องเทียอะไรแบบนั้นน่ะใช่เขาก็ต้องเนี่ยแสดงความเป็นประเทศมหาอำนาจแต่ในขณะที่คือคุณได้คุณก็ต้องเสียในแง่ของความรู้สึกของประเทศมหามิตรประเทศหนึ่ง
1: แล้วยิ่งสมมติว่าถ้าจีนทำได้คือหนึ่งเอาเรากับไทยมาไอเอาเรากับเขมรเนี่ยมาคุยกันได้อันหนึ่งได้ภาพแล้วโอ้ยแจ๋วกว่าสหรัฐอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าทำสำเร็จเนี่ยยิ่งแบบโชว์
0: แต่ลำบากนะมันยังไม่ใช่เวลา
1: ใช่ไงมันต้อง
0: คือเขาไม่รู้ถึงความรู้สึกอ่ะว่ามันยังไม่ใช่เวลานี
1: ้
0: และด้วยนิสัยของเขมรน่ะที่ทั้งโซเชียลเอ่ยทั้งตามแนวชายแดนที่ยั่วยุเอ่ยทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่เวลาคือตราบใดที่คุณยังมีพฤติกรรมแบบเนี้ยคือคนไทยนะรับไม่ได้หรอก
1: คือเหมือนกับว่าถ้าใช้ภาษาบ้านๆก็เหมือนยังไม่สลดอ่ะยังไม่ 1ยังไม่สลด2ไม่แสดงถึงความที่ว่าอยากจะคืนดีมีระดับมีแต่ยั่วยุคือทั้งทุกระดับเลยนะไม่ว่าจะทหารในพื้นที่หรือแม้แต่ประชาชนคือจริงๆอ่ะฝั่งเราอ่ะคือมีเป้าหมายที่ดีนะว่าเราไม่ต้องการให้ประชาชนไทยกับกัมพูชาเนี่ยถึงขั้นแบบทะเลาะเกลียดชังกันยาวนานแต่ไปมาคือเราจะเห็นว่าเฮ้ยไปมาระดับประชาชนเนี่ยก็ไม่เอากันนะคือหมายถึงว่าในโซเชียล
0: คือเชื่อคือเชื่อเลยนะว่าถ้าเกิดว่าทางกัมพูชาเนี่ยนะเลิกพฤติกรรมไอ้แบบเดิมๆที่ทำมาเนี่ยอุ้ยทางไทยเนี่ยเรายอมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาดีแล้วเราไปก่อให้แบบเราจะไปแบบแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีไปด่าเขาเนี่ยรับรองโดนสังคมรวมด่าโซเชียลด่า
1: ใช
0: ่เพราะนั้นมันต้องห่วงเลยถ้าเกิดคือคุณมีพฤติกรรมที่ต้องการจะเป็นมิตรนะคนไทยก็พร้อมจะเป็นมิตรด้วยอยู่แล้วแต่เนี้ยพฤติกรรมของคุณยังไม่เปลี่ยนไง
1: เนี่ยจะครบปีอยู่แล้วนะอีกไม่กี่เดือนจะครบปีอยู่แล้วก็แบบมันก็ยังไม่มีแบบถึงความแบบมุมดีๆออกมาเลยอะระหว่างสิ่งที่กัมพูชาแสดงต่อเราอะคือแต่บางทีก็แอบยิ้มนะเวลาเราฟังคลิปที่ทหารเขมรถ่ายเวลาทหารไทยตะโกนด่าโอ้ยอะไรนะแบบที่แบบมีบัฟกันอ่ะโอ้ยมีอินเทอร์เน็ตเราฟังนู่นอ่ะโอ้ยแบบคือแล้วก็บอกว่าอะไรแต่ประโยคนึงอ่ะมันดูว่าสันติภาพมันจบลงแล้วตั้งแต่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดพวกมึงแบบคือแบบพี่ฟังแล้วขนลุกนะทหารชายแดนที่เขาตะโกนแบบแต่ว่ามันเป็นคลิปฝั่งเขมรถ่ายไงเราก็แบบรู้สึกได้บางทีแบบคือทหารเราก็อดทนแหละพี่นะอดทนที่สุดแต่บางทีมันก็ต้องมีบ้างเขมรก็เลยเนี่ยอย่างประชุมกองเลขา RBC ถึงไปบอกว่าทหารไทยพูดไม่เพราะพูดหยาบก็คือแค่เนี่ยคือจริงๆเราฟังภาษาเขมรไม่ออกไงคือเราฟังเรามีคนแปลมาก็แปลแค่ความหมายแต่มันไม่ได้ใส่อารมณ์ไม่ได้ใส่แบบคำว่าเฮ้ยไอ้เฮ้ไอ้อะไรมาเงี้ยไม่ได้ใส่เราก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยเขมรมันฟังออกมันก็บอกว่าเราอ่ะพูดหยาบพูดคำว่ามึงอ่ะคือแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะก็คือทหารไทยจะเรียกคุณนะคุณมันก็ดูแปลกๆว่าทหารคุยกันคุณคือตลังอ่ะทหารไทยรู้ไงว่าทหารเขมรนะถ่ายคลิปก็จะพูดว่าคุณแต่บางคนก็มึงเลยประมาณนี้
0: แหมแต่ก็ไปถามชาวบ้านนะเราแวกนั้นตามแนวชายแดนเขาก็รู้หรอกเนอะว่าฝั่งเขมรอะไรยังไง
1: ใช่นี่แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูวันนี้เชื่อได้ว่าเดี๋ยวก็คงเพราะว่ามีนักข่าวตามนายกไปด้วยใช่ไหมทีมพู
0: อ่
1: ะก็คงสัมภาษณ์นายกอีกทีแหละว่าเรื่องว่าจะพูดคุยไหม
0: คุณอ้อเขาไป
1: อ๋อ
0: เนี่ยที่จัดรายการต่อจากเนี้ย
1: ใช่
0: อ๋อเขาเวิร์กอยู่แล้ว
1: ใช่เดี๋ยวเขาก็ต้องถามแน่นอน
0: อ่ะก็รอตามกันดูนะว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะดูท่าทางก็คงหนีไม่พ้น
1: อ
0: ่ะก็คงต้องมีการเจรจาแต่ที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็จะเป็นยังไงกันต่อไปเพราะ

0: ว่าเชื่อเลยอะว่าไอ้การพูดคุยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวอยู่แล้วล่ะมันต้องเกิดขึ้นหลายครั้งจนกว่าจะต้องมีข้อตกลงคือยังไงก็ต้องไปสิ้นสุดกันที่ข้อตกลงอะ
1: ใช่แล้วเราก็ดึงดึงเขาเรียกว่าอะไรนะยื้อยื้อดึงดึงไปตามเกมอยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: คือไอ้กระต
0: ุ้นนั่งยุ่งวุ่นวายกับเรื่องเนี้ยนะเรื่องขเขมรเนี่ย
1: เรียกว่าเป็นปีๆอ่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวเจรจากับจีนอีกเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้กระบวนการไอ้ประนอมภาพบังคับอีกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ยุ่งวุ่นวายจริง
1: ๆความจริงอ่ะนายกก็ไม่ลืมนะเพราะว่านายกเคยบอกไว้แล้วใช่ไหมบอกว่าถ้าจีนอ่ะไอ้ถ้าเขมรอ่ะเลือกที่จะไปอันคอสประนอมภาพบังคับอ่ะเราจะไม่คุยด้านอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปบีบจีนใช่ไหมก็ต้องไปบอกจีนว่าเนี่ยก็ไปคุยกับเขมรก่อนเรื่องเนี้ยเอาไงให้มันชัด
0: เอาให้จบ
1: เอาเรื่องนี้ให้จบก่อนไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
0: ไม่ไหวอ่ะเรื่องของจีนเรื่องของเขมรมีอะไรอีกไหม
1: ไม่แต่ว่าอีกอันนึงเมื่อวานเนี้ย แหมเสียดายนายกแม่ถามเรื่อง PHL 03ไปด้วยนะเมื่อวานถามแต่เรื่องรถถังนะแต่เชื่อได้ว่าเขมรเขาก็อาจจะตอบเหมือนเดิมแบบว่าเอ้ย PHL 03อ่ะแบบอาจจะไม่ได้ให้รหัสเหมือนที่อาจารย์ที่เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ดุลยภาพอ่ะบอกว่าได้ไปคุยกับทูตทหารจีนแล้วเขาบอกว่าเขมรเนี่ยเคยมาขอแต่เราอ่ะไม่ให้ไม่ปลดล็อกไม่ให้รหัสเข้าดาวเทีย
0: ม
1: เพื่อใช้เรดาร์อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ PHL 03เราก็น่าจะเบาใจไปได้หน่อยนึงแต่ก็ประมาทไม่ได้อยู่ดีแต่นายกไม่ได้คุยเรื่องนี้คุยเฉพาะเรื่องรถถัง
0: อ่ะมาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ก็วันนี้เป็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วมั้งเรื่องของมติกสท.อ่ะ
1: อ๋อที่แบบย้อนหลังไม่ได้เขายกเลิกเขาเร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: า
0: ใช่ใช
1: ่5,000กว่าคนหรือเท
0: ่
1: าไหร่
0: 5,900อ่ะ
1: โอ้
0: กว่า
1: 6,000
0: จากตอนแรกอ่ะที่บอกว่าจะเพิกถอนเนี่ย3,621ไปมากลายเป็น5,924ราย
1: พี่แล้ว
0: คือเยอะมาก
1: แล้วพวกที่สอบได้เองแล้วได้รับบรรจุทำงานรับเงินเดือนไปแล้วทำไงเนี
0: ่
1: ยต้องฟ้องก็ต้องฟ้องนะ
0: ก็นี่คือกสทเองเขาก็คงคุยแบบละเอียดในแง่ของข้อกฎหมายแล้วล่ะเขาคงกันไว้ไม่ให้เกิดการฟ้องคือสามารถฟ้องได้แต่ว่าเขาก็กันไม่ให้ข้าราชการต้องได้รับผลกระทบไงเนี่ยเมื่อวานเขาก็มีการแจกแจงในแง่ของข้อกฎหมายด้วยนะคือในที่ประชุมกสทนึงผู้ฟังก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวเขาจะมีประชุมอีกรอบนึงที่ท่านนายกเป็นประธานด้วยเขาเรียกกกลางเลยเขาว่าโอ้แบบสับราชการนี่สุดยอดมากเลยอ่ะตอนแรกเนี่ยผู้ฟังคงจะจำกันได้ว่าเขาตอนแรกเขาจะคือทุกคนก็รอฟังนะว่าจะเพิกถอน 3,621 ไม้ไปมาก็เป็น 5,924 นะคือเป็นการยกเลิกแบบประกาศการขึ้นบัญชีราชการท้องถิ่นนะที่ได้ขึ้นบัญชีไปแล้วนั่นนะคะก็ประกาศยกเลิกแบบทั้งหมดเลยแล้วเห็นว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะมีการลงนามยกเลิกประกาศฉบับเดิมเนี่ยแล้วพอต้นสัปดาห์หน้าเขาก็จะมีการจัดลำดับกันใหม่คือเลาะเลยเลาะบัญชีทั้งหมดเนี่ยแล้วเอามานั่งเรียงลำดับกันใหม
1: ่
0: โดยนะตามตัวเลขเนี่ยคือจะมีผู้สมัครทั้งหมดนะคะ 438,277 คนมาสอบเนี่ยนะ 279,949 คนสอบผ่านเนี่ยแล้วก็ขึ้นบัญชีเนี่ย 55,753 คนแล้วเรียกบรรจุเนี่ยไปแล้ว3รุ่น 14,988 คนซึ่งในจำนวนนี้นี่แหละที่เมื่อวานเพิกถอนกันไปเนี่ยคือเขาพบว่ามีผู้กระทำผิดเนี่ย 5,924 คนซึ่งเมื่อวานไม่รู้เขาคิดบวกลบคูณหารตัวเลขยังไงเนี่ยเมื่อวานในการแถลงเขาบอกว่าตัวเลขตอนนี้คือเหลือคนอยู่ในบัญชีเนี่ย 49,829 คนซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการลงนามเนี่ยในบัญชียกเลิกแล้วก็บัญชีประกาศใหม่แล้วก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ซึ่งโอ้โหคือเขาต้องแจ้งเป็นลำดับเลยนะคืออย่างในแง่ของข้อกฎหมายวันก่อนเนี่ยอ่านความเห็นของทางอดีตผู้พิพากษาคุณวัตติงสมิธเนี่ยเขาบอกเลยว่าเอ้ยควรจะต้องแจ้งนะเป็นขั้นตอน1 2 3 4 5โอ้พวกนี้เขาต้องทำตามลำดับมากไอ้พวกระบบราชการอ่ะเนี่ยขั้นตอนเขาจะกำหนดเอาไว้อย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะเขากำหนดแบบหลักเกณฑ์เอาไว้เลยว่าคือคุณจะต้องแจ้งหลังจากนี้อ่ะพอมีมติยกเลิกเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ลงนามบัญชียกเลิกแล้วบัญชีประกาศใหม่เขาก็แจ้งค่ะต้องแจ้งไปที่คณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นประจำจังหวัดว่าจะต้องมีการยกเลิกนะแล้วก็แจ้งไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้คนที่มีรายชื่อทั้งหมดเนี่ยที่กระทำความผิดเนี่ยให้พ้นจากราชการ

0: อันนี้เป็นขั้นตอนและทีนี้ในแง่อำนาจในการดำเนินการเพิกถอนนะเพื่อป้องกันการฟ้องร้องที่ตามมาซึ่งเชื่อแน่ว่าเมื่อวานนี้คงจะถกกันในประเด็นนี้มากที่สุดเลยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมากับบรรดาคณะกรรมการทั้งหลายแหละที่มีมติเพิกถอนเมื่อวานนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบกันทั้งหมดถ้าเกิดว่ามีเนี่ยผู้ที่สมัครไปแล้วเขาได้รับผลกระทบแล้วก็ไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยมีการยึดตัวบทกฎหมายคือพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอ่ะนำเอามาใช้คือในกฎหมายฉบับนี้ก็จะระบุเอาไว้เลยว่าเมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีใหม่เนี่ยจะต้องส่งบัญชีนี้นะคะไปให้กับคณะกรรมการราชการท้องถิ่นของจังหวัดเนี่ยเป็นคนดำเนินการอีกทีหนึ่งคือแจ้งไปที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและก็เป็นเพราะว่าที่ต้องยื่นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเป็นเพราะว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นผู้ออกคำสั่งให้ข้าราชการคนนั้นๆเนี่ยออกจากราชการและนอกจากนั้นเนี่ยทางกสทเนี่ยนะคะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะใช้อำนาจในการเพิกถอนจากระเบียบที่มีอยู่คือเหมือนหน่วยงานไหนเนี่ยที่เป็นคนผูกขึ้นมาหน่วยงานนั้นก็ต้องเป็นคนแก้คือถ้ามตินั้นเนี่ยเกิดมาจากกสทแล้วมาพบว่าข้อมูลนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะนั้นกสทเองเนี่ยเขาก็ใช้เนี่ยตามระเบียบเนี่ยกสทเองก็เลยมีอำนาจค่ะที่จะพิจารณามติที่ตัวเองเนี่ยได้มีมติไปว่ามันไม่ถูกต้องก็แก้ให้มันถูกต้องซะซึ่งในระเบียบนะหรือว่าประกาศของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะจะมีกำหนดเอาไว้ค่ะจะมีกำหนดเอาไว้ในหมวด8ในหมวด8กรณีของการพบการทุจริตหรือว่ามีพฤติการเนี่ยสอบไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนะข้อ30เขาจะกำหนดเอาไว้อย่างนี้บอกว่ากรณีพบการทุจริตหรือพฤติการที่สอบไปในทางทุจริตจนอาจเสียความเป็นธรรมในขั้นตอนก่อนหรือระหว่างดำเนินการสอบแข่งขันเนี่ยให้กสทนะคะมีอำนาจในการพิจารณาระงับการสอบแข่งขันยกเลิกการสอบแข่งขันหรือระงับการประกาศผลสอบแข่งขันได้และรายงานให้กอบตทราบกอบตคือใคร
1: ค
0: ือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลและกรณีการสอบแข่งขันครั้งเนี้ยได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วเนี่ยและให้อำนาจตามวรรคหนึ่งเป็นของกอบตร่วมกันกับกจและกทกจคืออะไรกจคือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกทคือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลค่ะเพราะนั้นคือทางกสทเนี่ยต้องส่งเรื่องไปที่3กกลางเนี่ยเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งนี่คือระบบราชการยุ่งยากมาก
1: แล้วก็จะตัวย่อเยอะ
0: ไปแล้วนี่ขนาดคือระบบคนนั้นแบบยุ่งยากขนาดนี้นะแต่ก็ยังทุจริตก็ยังโกงกันได้คือโคตรเก่งอะ โคตรเก่งจริงๆนี่แหละค่ะคือกสทเขาจะใช้อำนาจปฏิบัติตามเนี้ยสุดแล้วตอนเนี้ยคือถ้าเราเกิดว่าเราดูว่าอะตอนนี้หลายคนเนี่ยเหมือนไม่ค่อยจะสนใจขั้นตอนนี้เท่าไหร่หรอกคุณจะทำอะไรยังไงแต่เนี้ยทุกคนพุ่งตรงไปที่คนผิดว่าจะจับได้ไห
1: ม
0: ตอนนี้คือจะมีแค่3คนนะคะที่ตอนนี้ก็ไปอยู่ในเรือนจำหมดเรียบร้อยแล้วเพราะเขานำตัวไปฝากไปฝากขังในกระทั่งศาลและศาลก็อนุญาตให้ฝากขังได้ก็จะมีจ่าพิชิตหลายคนคงจะจำกันได้นะจ่าพิชิตอ่ะแล้วก็มีดร.วินอัศวินธนพัชรโพคินกับน้องสาวนะคะคือสัตพรธนพัชรโพคิน
1: ที่วันนั้นเดินผ่านหน้านายกอ่ะที่มีคิด
0: เลยว่าใช่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเนี่ยสามคนเนี่ยค่ะตอนนี้ถูกฝากขังไว้เรียบร้อยในเรือนจำแล้วก็ยังมีข้าราชการนะจำได้ไหมที่เขามีแถลงออกมาเนี่ยมีห้าคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยถูกให้พ้นจากหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปช่วยราชการในการชั่วคราวเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยได้สอบอย่างเต็มที่ก็ประกอบไปด้วยคุณธีรุตสุภวิบูลผลซึ่งเป็นอธิบดีซึ่งตอนนี้ก็พ้นไปแล้วตอนนี้นายกก็ตั้งรักษาการมาเรียบร้อยและอีกคนนึงก็เป็นอดีตอธิบดีอันนี้คือคู่สอถอทั้งคู่เลยนะอดีตอธิบดีเนี่ยคือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์อันนี้มีตำแหน่งอยู่ในช่วงประมาณวันที่29กรกฎาคมไม่ประมาณช่วง29กรกฎาคมปี68ถึง11พฤศจิกายนปี68กับอีกคนหนึ่งคือคุณธนนท์พันธ์พีพาสเป็นรองอธิบดีสอถอและอีกคนก็คือคุณบุรณีแผ่โรจน์

0: ี้คนนี้เป็นผอ.กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นและอีกคนหนึ่งคือคุณปิยะคังกันคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเนี่ย5คนเนี้ยกำลังโดนสอบอยู่ซึ่งต้องรอผลสอบนะคะว่าจะออกมายังไงแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็รอดูไงว่าเฮ้ยมันจะจบแค่นี้เหร
1: อ
0: คือ3คนกับอธิบดีเหรอมันหยุดแค่นี้จริงอะเพราะว่าไอ้การทุจริตเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เป็นการทุจริตคือไปถามนะกับประธานองค์กรแบบพวกต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้และยอมรับเลยว่าไอ้การทุจริตการโกงครั้งนี้มันเป็นครั้งใหญ
1: ่
0: และครั้งโมโหลานเท่าที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: อ
0: ่ะคือครั้งนี้มันใหญ่มากคิดดูไอ้การโกงคนได้400,000กว่าคนเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะแล้วถามว่าคือคนระดับแค่อธิบดีเท่านั้นเหรอทำมันเป็นไปได้อ่ะถึงแม้ว่าอ่ะถ้าเกิดว่าคนระดับอธิบดีถามว่าคนระดับพวกนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีคุณไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเหรอว่าอธิบดีคุณกำลังโกงอ่ะกำลังทุจริตครั้งใหญ่
1: อ
0: ่ะโกงคน400,000กว่าคนอ่ะคุณนั่งไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เรื่องเลยเหรอเรื่องมันไม่มาเข้าหูคุณบ้างเหร
1: อ
0: เออมันก็น่าแปลกใจมากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้นะหลายคนกำลังตั้งเป้ามองอยู่ว่ามันจะจบแค่ปลาสิวปลาส้อยและเรื่องนี้มันจะจบแค่นี้จริงเหรอและจะไม่มีนักการเมืองเข้ามาเอี่ยวจริงเหรอสำหรับกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่ามันจบแค่นี้นะเชื่อเลยเหอะว่าคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบส่งผลอะไรแบบคืออ่ะจะบอกว่าไงอ่ะคือเรื่องนี้มันจะส่งผลในแง่ของความรู้สึกของผู้คน
1: น่
0: ะและมันจะมีผลต่อรัฐบาลโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ในแง่ของความรู้สึกอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิกฤตศรัทธาที่มันจะเกิดขึ้นในอีกชั้นนึงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วฝ่ายค้านก็รอจ้องเรื่องนี้อยู่ด้วยพี่เขาจะอภิปรายไม่วางใจเดือนอะไรเปิดสภามัน
0: เปิดสภาก็มาสิงหา
1: โอ
0: ้โหแล้วตามดวงชะตาบ้านเมืองสิงหาเนี่ยนี่ก็เพิ่งคุยกับหมอดูมาคือสิงหาจะเป็นดวงแรงค่ะ
1: ช่วงหลังเห็นมีหมอดูออกมาเยอะนะหลายสื่อ
0: ไม่แล้วหมอดูคือไอ้ที่แบบมันเป็นปรากฏการณ์ตรงที่ว่าหมอดูไม่ได้ดูคนเดียวนะคือทุกคนออกมาดูดวงเหมือนกันหมดว่าปีนี้มันเป็นปีแรงแล้วหลายคนก็ดูเลยเนี่ยตั้งแต่สิงหาไปเนี่ยเตรียมตัวได้เลยคือมันจะเป็นปีแรงปีเขาบอกว่าในรอบเหมือนในรอบ12ปีอ่ะมันจะมีสักแบบผลนึงอ่ะที่มันจะเวียนเออมันจะเวียนมาเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะมีแรงเขาบอกว่าดูได้จากอะไรเขาบอกว่าดูได้จากเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเทพีป่ะสงกรานต์
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อที่นาง
0: เออกินเลือดอ่ะ
1: ดูนะ
0: เออปีนี้เห็นป่ะกินเลือด
1: เออใช่มีคนพูดตั้งแต่ตอนเมษาแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ฉุกคิด
0: แล้วปีนี้ปีแรงแล้วบอกว่าสอดประสานกับดวงนายกก็บอกว่าดวงนายกก็ไม่ดี
1: ต้องไปทำบุญต้องไปแก้กรรมนะ
0: เออเขาบอกว่าให้ไปทำบุญกับเนี่ย
1: ใคร
0: ศาลหลักเมือง
1: เหรอนายกไปไหมยังวะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: รวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store

0: และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: ช่วงสุดท้ายแล้ว
3: เหรอแล้วก็มีเรื่องที่คนออกมามหาวิทยาลัยห้องแถวอีกนี่คือเป็นสารพัดที่แบบมันลุมประดังประเดไปที่ตัวของครูสุปจีอ่ะก็เลยทำให้ตอนนี้นะคือถูกวางเป็นเป้าหมายที่สำคัญเลยว่าโดนแน
2: ่
3: ๆการซักฟอกเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน
2: แต่ว่าที่ไปออกรายการที่สรยุทธ์อ่ะก็ดูเขาก็เขาเรียกว่าไงนะเหมือนชั่วโมงบินสูงนะพี่ดูไหมที่แบบโหแล้วเป็นไวรัลมีคนเอาไป cover เต็มเลย
3: แต่ cover แบบล้อเลียนไง
2: ล้อเลียน
3: มันไม่ได้ cover แบบดีอ่ะมัน cover ล้อเลียนน่ะ
2: แต่ว่าเสียงเขาจะเป็น
3: เอกลักษณ์มากแต่ยอมรับว่าร้องเพลงเพราะมากยอมรับว่าร้องเพลงเพราะมากแต่ว่ามันยังไม่เห็นไงคือยังไม่เห็นผลงานที่เด่นชัดอ่ะแล้วแถมเนี่ยไอตอนช่วงที่เงียบไปนะคือแกก็เงียบแบบเงียบเป็นเป่าสากเลยนะต้องบอกแบบเนี้ยแล้วเงียบไปปุ๊บอ่ะแต่มันไม่มีผลงานไงไม่มีอะไรให้เห็นน่ะคนมันก็เลยโจมตีได้ง่าย
2: ก็วันนั้นไงที่นักข่าวเจอเขาถามว่าเนี่ยโซเชียลเขาตามหากันก
3: ็
2: แบบก็แถมอยู่นี่ค่ะแต่ไม่ได้ไปไหนแต่ก็ทำงานค่ะ
3: คือตอนนี้ทำให้ฝ่ายค้านเขารู้แล้วว่าจุดอ่อนอยู่ที่ไหนจุดอ่อนเนี่ยอยู่ที่แกนี่แหละแกไม่สามารถจะตอบโต้และชี้แจงอะไรใดๆได้เลยอ
2: ่
3: ะ
2: แต่กล่องดวงใจอยู่ที่คุณชัยชนกนะพี่ใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าฝ่ายค้านจะแบบเผด็จศึกโจมตีเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอ่ะจนมีคนถามเลยนะว่าคิดว่าเขาจะปรับครม.ก่อนหรือว่าจะเรียกว่าอะไรอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนเขาจะยอมรัฐบาลจะยอม
3: จะปรับเลยเหรอจะปรับก่อนเอาไว้
2: แต่ไม่แต่ดูทามมิ่งแล้วดูทามมิ่งแล้วไม่น่าใช่เพราะว่าที่มีข่าวจากในทำเนียบมันก็คือประมาณพฤศจิกายนจะปรับครม.แต่ถ้าเขายื่นอภิปรายอ่ะมันก็เปิดสภาสิงหาใช่ไหมก็น่าจะสิงหากันยามันก็ต้อง
3: นี่ก็มีข่าวออกมาไงพูดถึงปรับครม.เนี่ยเรื่องพรรคราษฎรธรรมอ่ะเพราะว่าพรรคราษฎรธรรมเงียบแบบผิดสังเกตมากไม่เคลื่อนไหวอะไรเลย
2: แล้วก็ดู
3: แล้วก็ดูแบบวี่แววแล้วแบบจะเข้าแบบคือเข้าไปทางฝ่ายของรัฐบาลซะมากอ่ะ
2: คือไม่ค่อยแสดงบทบาทของแฟนเป็นฝ่ายค้านเป็นที่นะ
3: คือสนับสนุนเนี่ยอยู่ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลแบบเชียร์รัฐบาลนะคือเวลาในสภาเนี่ยจะเห็นบทบาทได้เลยแบบชัดเจนเริ่มจะมีข่าวออกมานะแล้วข่าวที่ว่าเนี่ยเห็นบอกว่าคือเนี่ยบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนี่แหละที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญคนนี้ที่แบบไปคุยกับคนนู้นคนนี้ก็ไปหลุดพูดเรื่องนี้ด้วยว่าพรรคกล้าทำเนี่ยเขาจะพรรคกล้าทำเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะให้เข้ากลับเข้าไปอยู่ในกระทรวงเกษตรแต่จะไม่ปรับพรรคเพื่อไทยออก
2: ใช
3: ่เพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเอาเพื่อไทยออกปุ๊บมันจะมีปัญหาไงเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยยังอยู่แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาพรรคกล้าทำไปอยู่กระทรวงเกษตรได้ตีกันตายนะเนี่ยแล้วคิดดูดิแล้วจะให้ร้อยเอกธรรมนัสเป็นน้ำตรีว่าการแล้วคุณสุริยะอยู่ไหนอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่พี่เห็นบอกว่าเห็นน้องที่สนิทน้องนักข่าวบอกว่า
3: เป็นน้ำตรีกีฬาเหรอ
2: จะไม่รับตำแหน่ง
3: ใคร
2: ก็คือร้อยเอกธรรมนัสไม่รับตำแหน่งก็คือเอาพักเข้าอย่างเดียวถ้าจะเข้านะก็คือเอาพักเข้าอย่างเดียว
3: อ
2: ันนี้กรณีว่าถ้าเข้านะก็คือจะไม่รับตำแหน่งเพราะว่ากลัวจะไปติดเรื่องคุณสมบัติ
3: ไม่แต่เขาบอกไงบอกว่าจะให้กระทรวงเกษตรก็แสดงว่าอาจจะให้คนในพักเนี่ยไปอยู่เป็นรัฐมนตรีช่วยแทนมั้ง
2: คงนั้นอ่ะอาจจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยไม่น่าได้ว่าการ
3: ก็คงได้เข้าไปอยู่ในเป็นรัฐมนตรีช่วยเนอะ
2: ใช
3: ่แทนคนใดคนหนึ่งของพักเพื่อไทยอ่ะที่ครองทั้งหมดอยู่ในกระทรวงอ่ะ
2: เพราะว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็คงจะผันตัวไปสายกีฬาแล้วล่ะก็เห็นไปงานกีฬาบ่อยเน
3: ี่
2: ย
3: แล้วไม่อาจจะไปเอากระทรวงกีฬาก็ได้เพราะตอนนี้เขาแยกออกมาแล้วไง
2: แต
3: ่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยคนที่อยู่เบื้องหลังเขาจะยอมเหรอ
2: ใช่
3: กระทรวงกีฬาดูท่าทางคงใหม่บ้านปั้นมืออยู่แหละ
2: ใช่นั่นแหละต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็ไปแนวเขาเรียกว่าอะไรนะแนวแบบ
3: ละลายิ่งเนี่ยยังสงสัยอยู่นะเพราะว่าตอนเนี้ยอย่างภรรยาคุณกรุณาชิดชอบก็อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ครอบครัวของร้อยเอกธรรมนัสก็อยู่ที่ฝรั่งเศสเขาไปดูเนี่ยไอ้ดอกอะไรนะดอกอะไรนะลาเวนเดอร์อ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อทุ่งลาเวนเดอร
3: ์เขาไปอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์ทั้งคู่เลยเนี่ย
2: เขามีบ้านอยู่ฝรั่งเศสด้วยไงธรรมนัสร้อยเอกธรรมนัสอ่ะ
3: โอ้บ้านเขา

0: แบบสระสวยเลยเห็นป่ะ
1: ติ
0: ดริม
1: ก็ถ่ายมา
0: ไอ้กะบางทีเงียบแบบเนี้ยก็อ่ะเดี๋ยวพอคนบอกว่าแม้พอตอนเขาเคลื่อนไหวก็ว่าเขาอะไรเงี้ย
1: เพราะเขาเงียบ
0: อันนี้ก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าแต่ว่าเงียบเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าโฉมฉาวมาข้างนอกนะใช่ป่ะล่ะเพราะก็ไม่รู้ว่ากำลังถามว่าอ่ะเงียบก็ไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณไม่เคลื่อนไหวนะแล้วมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่น่ากลัวยิ่งกว่าโฉมฉาวอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณกำลังทำอะไร
1: แต่คงไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะเตรียมย้ายขั้วคือมีคนปล่อยข่าวอันนี้ปล่อยข่าวในสื่อนะเพราะว่ามีเห็นมีคลื่นเอ๊ะคลื่นเรานี่แหละสัมภาษณ์นักวิชาการว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าคุณทักษิณน่ะจะแยกตัวแบบคือไปจับขั้วใหม่กับอีกขั้วหนึ่งเลยเราว่ายากไหมนั่นแหละแต่ว่าถือว่าเป็นคนเก่งเก่งแล้วก็แบบคือไม่ได้สนิทนะแต่เคยเจอในงานทหาร
0: ตอนนี้พวกก็แสดงบทบาทน่าดูนะสารภาพเลย
1: อะแล้วเป็นคนที่พี่เรียกว่า มีทหารที่สนิทกับเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นคนฉลาดแล้วก็แบบมองที่แบบมองในมุมที่แบบบางทีเพื่อนอะมองไม่ถึงอาจจะด้วยความเป็นตำรวจของเขาด้วยไงใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ตรงตรงอันนี้ถึงบอกว่าถึงแล้วก็อาจจะโดยเขาเรียกว่าอะไรนะมีเขาเรียกว่าอะไรมีแบ็คเรียกว่ามีแบ็กอัพดีด้วยพี่เองนะเพราะฉะนั้นมันก็ดีอย่างนึงนะการมีผบ.ตร.ยาวมันก็ทำอะไรมันก็มั่นคงแล้วก็มีบารมีใช่ไหม
0: แต่ว่าคนในสำนักงานตำรวจชายเขาคงไม่คิดแบบนั้นนะ
1: ใช่แต่บรรดาตำรวจที่เป็นรุ่นเดียวกันใกล้ๆกันก็ปิดประตูไปนะในการไม่แต่
0: เดี๋ยวย้ายไปเป็นเลขาสมช.อีกเหรอ
1: ไม่พี่แต่ผบ.ตร.เนี่ยเป็นแล้วมันเหนื่อยนะเพราะว่าอะไรป่ะพี่มันก็จะคือต่อให้มีอายุราชการยาวอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแบบเหมือนเลื่อยขาเก้าอี้มันจะมีตลอดแต่สมัยแต่ดูเดี๋ยวพี่บิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์อ่ะเป็นได้5ปีอ่ะถือว่ายาวมากอ่ะก็สำอันนั้นเขาก็คาดกันว่าเป็นท่านสำราญนวลมานะจะได้เป็นผบ.ตร.คนต่อไปส่วนในส่วนของโยกย้ายกองทัพที่เล่าให้ฟังแต่ว่าเอาแค่สรุปภาพรวมเนี่ย
0: มีตำแหน่งสำคัญอะไรบ้าง
1: คือที่เปลี่ยนเนี่ยคือแค่เปลี่ยนปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งตอนนี้ก็มีความชัดเจนนะว่าก็น่าจะเป็นรองปลัดกลาโหมก็คือพลเอกสรัญเพชรานนท์ซึ่งเป็นเตรียมทหารรุ่น26คือตอนเนี้ยเขาจะจ้องกันว่ามันจะเป็นยุคที่เตรียมทหารรุ่น26เนี่ยจะเป็นผบ.เหล่าทัพครบเลยนะก็คือถ้าปลัดกลาโหมคนใหม่เป็นท่านพลเอกสรัญเนี่ยก็เป็นเตรียมทหารรุ่น26ส่วนผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยต้องเปลี่ยนเพราะว่าท่านจะเกษียณก็มีแคนดิเดตเป็นเตรียมทหารรุ่น26เช่นกัน2ท่านแต่ว่า2ท่านเนี้ยคนหนึ่งอายุราชการเหลือ1ปีคนหนึ่งอายุราชการเหลือ2ปีถ้าเอาจับเตรียมทหารรุ่น26เนี่ยผบ.ทร.ก็จะเป็นเตรียมทหารรุ่น26ตอนเนี้ยก็ครบเลยนะเพราะผบ.ทร.อ๋อจะขาดจะมีแค่ผบ.สูงสุดที่ยังเป็นเตรียมทหารรุ่น24อยู
0: ่
1: แต่ผบ.เหล่าทัพและปลัดกลาโหมเนี่ยจะเป็นเตรียมทหารรุ่น26แต่ว่าต้องรอดูนะว่าผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยระหว่างท่านพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลนะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งมีอายุราชการเหลืออีก2ปีกับท่านพลเรือเอกกรวิชัยฉายรถีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเนี่ย1ปีเนี่ยใครจะได้แต่ว่าเขามีการเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของเรือฟริเกตนะเพราะว่าท่านพลเรือเอกกรวิชเนี่ยผบ.กองเรือยุทธการเนี่ยเป็นประธานโครงการก็เหมือนกับว่าการได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกองทัพเรือ
0: ม
1: ันก็เป็นการสะท้อนทั้งเรื่องของความไว้วางใจจากผู้บัญชาการทหารเรือทั้งในเรื่องคอนเนคชั่นนะเพราะฉะนั้นก็รอดูไม่แน่ว่าเขาอาจจะสลับกันเป็นคนละปีก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามภาคประชาชนนะเราก็อยากให้มีผู้บัญชาการเหล่าทัพที่มีอายุราชการอย่างน้อยก็2ปีอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นปีเดียวมันแป๊บเดียวไงเดี๋ยวปุ๊บเอ้าเกษียณแล้วมันก็อย่างที่ว่ามันก็ทำงานไม่ต่อเนื่องแต่บางทีด้วยเงื่อนไขของรุ่นของอายุราชการเนี่ยบางทีในบางเหล่าทัพหรือแม้แต่ทร.เนี่ยก็จะเป็นแบบคนเดียวแต่เตรียมไว้เลยนะในส่วนของกองทัพบกเนี่ยปีนี้เข้มข้นมากแม้ว่าผบ.ทบ.จะยังไม่เกษียณนะพลเอกพนาแต่ว่าต้องเตรียมวางคนที่จะเป็นผบ.ทบ.ต่อแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นการวัดพลังกันพี่เด้งคือทั้งเตรียมฐานรุ่น26ก็คือรุ่นของพลเอกพนาเนี่ยแหละซึ่งเขาก็มีข่าวนะว่าเขาก็วางตัวท่านบิ๊กเต้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระผู้ช่วยผบ.ทบ.ซึ่งเป็นสาย

0: ิเศษเนี่ยที่จะเป็นผบ.คนต่อไปแต่ว่ามีอายุราชการเหลือ1ปีกับอีกอันนึงก็คือเตรียมทหารรุ่น27เนี่ยเขามีนี่อยู่พี่อดีตแม่ทัพภาคหนึ่งคนก่อนคือท่านบิ๊กใหญ่พลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผบ.ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นสายทหารเสือราชินีก็คือเป็นน้องเป็นลูกเลิฟของลุงอ่ะใช่ไหมแต่คนนี้เตรียมทหารรุ่น27แต่คือเขาต้องสู้กับคือถามว่าเขามีความชอบธรรมที่จะขึ้นเป็นผบ.ทบ.เพราะว่าเดินเติบโตมาในสายของคอมมานเดอร์ตลอดเลยแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมาสู้กับรุ่นเตรียมทหารรุ่น26ใช่ไหมเพราะว่ารุ่น26เขาขึ้นเพราะอายุราชการเกษียณ71พร้อมกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการวัดพลังกันเกิดขึ้นแค่ว่าใครจะได้อันนี้แค่ว่านะพลเอกอมฤทธิ์เนี่ยต้องสู้หรือว่าแบ็คอัพเนี่ยต้องสู้เพื่อให้ได้อยู่ในกองทัพบกต่อไปก่อนนะคืออยู่ใน5เสือนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าถูกไม่อย่างนั้นจะถูกเตะออกไปอยู่กลาโหมอยู่ทัพไทยเลยยกเว้นว่าเขามีข้อตกลงกันว่าอ่ะสมมติถ้าท่านโดนย้ายไปเป็นรองปลัดแล้วก็ไปต่อคิวปีหน้านู้นค่อยขึ้นเป็นปลัดกลาโหมในปีสุดท้ายก่อนเกษียณก็ได้นะส่วนอีกข่าวนึงเนี่ยก็คือเตรียมทหารรุ่น28ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แรงแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นรุ่นที่จะเจาะคุมกองทัพและทุกเหล่าทัพในอนาคตต่อจากในอีกปี2ปีนี่แหละซึ่งก็มีข่าวว่าเขาก็จะดันสมาชิกเขาเนี่ยขึ้นผบ.ทบ.เหมือนกันเพราะฉะนั้นในโผเนี้ยก็ต้องเอาขึ้นสู่5เสือกองทัพบกเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าเช่นพลโทวรยศแม่ทัพภาค1เนี่ยท่านจะขยับขึ้น5เสือจริงมั้ยหรือท่านจะต้องเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยยาวในเรื่องของโครงสร้างหน่วยเฉพาะกิจคอแดงอาจจะอันนั้นก็คือจะไปอีกเส้นหนึ่งเลยจะไม่มาขึ้นในสู่ตำแหน่งผบ.ทบ.แล้วเพราะฉะนั้นก็รอดูความชัดเจนตอนนี้เนี่ยเขาถึงบอกว่าพลเอกพนาเนี่ยจะรับศึกหนักนิดนึงจะเผชิญกับแรงกดดันหลายอย่างในห่วงของฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายนี่แหละ
1: นี่คุณผู้ฟังคุณเทียงเขาบอกว่าพี่รานเนี่ยคงอยู่ไม่ครบอายุราชการหรอกพี่ก้องคงต้องขึ้นมาต่อ
0: โอ้ใช่เขาวางกันไว้แล้วเขาวางกันไว้แล้วต่อ
1: บริวารโทจิรภพภูริเดช
0: แล้วก็เชื่อได้ว่าเหล่านี้เขาก็จะไปสายเขาเรียกว่าอะไรนะไปอะไรนะคือไปอีกสายนึงอ่ะก็คือมีที่รองรับอยู่แล้วล่ะประมาณนั้น
1: เพราะตอนนี้เขาเริ่มไงถ้าเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยเขาจะลงกันแบบโอ้โหวิเคราะห์กันน่าดูเลยเรื่องเก้าอี้ผบ.ตร.เนี่ย
0: คิดว่าไม่น่าจะพลิกโผนะเพราะว่าก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าก็คือวางเอาไว้แล้วถ้าเอาอีกสมมุติเอาบิ๊กหวานขึ้นเนี่ยก็มันก็จะไปอีกสายนึงเลยเพราะฉะนั้นในสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมาสายนี้แหละ
1: แกวุฒิโสสูงสุดไหม
0: ใครอันนี้ไม่มั่นใจนะอันนี้ไม่ได้ไม่ค่อยสันทัดเรื่องตำรวจแต่อันเนี้ยแบบแค่เจอ
1: เดี๋ยวต้องถามน้องเนี่ย
0: อะไรนะเดี๋ยวฝาก
1: รายการ
0: น้องบอยใช่ไหมน้องบอยนี่สายตำรวจโดยตรงเลยเดี๋ยวเราก็เจอเดี๋ยวเราถามเลยนอนมาหรือเปล่าเนี่ยแหละส่วนอีกเรื่องนึงนะก็เรื่องกองทัพเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการเตรียมเรื่องของการจัดซื้อพวกยุทโธปกรณ์นะที่เมื่อวานนี้ที่มีการชี้แจงในสภาโดยผู้บัญชาการเหล่าทัพปลัดกระทรวงกลาโหมอะไรเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้อันนึงอ่ะบางครั้งเนี่ยพี่เด้งในเรื่องของจะว่ามันเป็นความลับทางราชการมันก็ไม่เชิงนะเวลากรรมาธิการถามแล้วมันเป็นถ่ายทอดสดใช่ไหมอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ย
1: งบประมาณ
0: อย่างเช่นเมื่อวานนี้กรรมาธิการถามว่าเนี่ยกองทัพเนี่ยมีกระสุนสำรองสงครามเนี่ยล้นคลังจริงหรือเปล่าแบบซื้อสั่งมานู่นนี่มาเสทบบอกว่าล้นที่ไหนไม่ล้นคือถ้าโดยมาตรฐานของกองทัพทั่วโลกเนี่ยกระสุนสำรองสงครามเนี่ยอย่างน้อยต้อง90วันแต่ของกองทัพไทยอ่ะกองทัพเราอ่ะแค่45วัน
1: กองทัพรู้ไหมเนี่ยว่าเขาไลฟ
0: ์นั่นเดี๋ยวคิดว่าจะรู้
1: เดี๋ยวเหมือนอาจารย์วันนออาจารย์วันนอผมไม่รู้ว่าเขาไลฟ์เลยพูดซะ
0: เรียกว่าบางเรื่องอ่ะมันต้องรับนะคือโอเคเราเข้าใจแหละในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของการรับรู้ของประชาชนมันดีแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เช่นอย่างเช่นสมมติเขมรแต่เชื่อว่าเขาก็เดาถูกแหละว่าเราก็คงมีกระสุนประมาณ45วันก็คือถ้าลบจริงๆก็ได้เดือนครึ่งใช่ไหมแต่ก็เหมือนอย่างคราวที่แล้วอ่ะพี่ลบรอบ2

0: เราลบ20 วันถามว่าเหตุผลหนึ่งอ่ะที่เราต้องหยุดการสู้รบอ่ะ
1: ม
0: ันก็มีเรื่องกระสุนนี้ด้วยเพราะว่าโอเคเรามี45 วันก็จริงแต่เราลบไปจะเกือบเดือนแล้วอ่ะคือถ้าจังหวะเราไม่สามารถที่จะหยุดลบหยุดยิงนะเวลานั้น
1: อ
0: ่ะเราอ่ะตอนนั้นพี่โหทหารอ่ะวิ่งหากระสุนกันควักเลยนะซึ่งมันเป็นห่วงที่เราวัดใจหลายประเทศเลยคือที่เล็กเคยเล่าไงบางประเทศอ่ะเห็นสนิทสนมกับเราดีอย่างงู้นอย่างนี้อ่ะพอถึงเวลาไปขอซื้อกระสุนกับเขาอ่ะเขาไม่ขายเขาไม่ขายให้นะอันนี้ไม่ใช่
1: มันก็เลยเป็นที่มาที่เรายังไงเราก็ต้องมีกระสุนรองรับไว้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็นี่ไงช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่ากลาโหมเนี่ยไปที่ศูนย์สร้างอาวุธของกลาโหมอ่ะไปบ่อยอ้าวหมดเวลาอ้าวหมดเวลาลืมดูเวลาไปบ่อยมากเลยไปเร่งเลยเรื่องของการผลิตกระสุนเนี่ยนะคะเพราะว่าเราถึงเวลาเราต้องพึ่งตัวเองนะคะ
1: ก
0: ูตายนั่งเอียงข้างไม่ได้ดูเวลาเลยอ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะวันนี้ขอบคุณมากลาไปก่อนเหลือ30 วินะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้อยู่กับติ้งหนุ่ยนะคะจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทักทายแฟนๆของเราทาง Mcot News FM 100.5 ของเรานะครับรวมถึงทุกช่องทางออนไลน์ของเรากันด้วยบ่ายวันนี้อากาศร้อนนะครับคุณเก
3: ๋
4: ก็คงจะต้องเปิดแอร์เย็นๆนอนฟังเรา2คนติดตามข่าวสารในช่วงบ่ายวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจที่วันนี้เห็นว่าคุณเก๋ก็พยายามที่จะหาแนวทางป้องกันเรื่องของโศกนาฏกรรมผับบาร์ที่จะเกิดไฟไหม้ด้วยใช่ไหมครับคุณเก๋
3: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงนะคะเดี๋ยวเราได้เกาะติดกันด้วยนะคะ
4: อันนี้คือใครมีรถยนต์แม้ว่าจะเก่าแค่ไหนเคยซื้อไว้เมื่อ30 ปีที่แล้ววันนี้เราเป็นคนจนแต่เมื่อเขาตรวจสอบพบว่ามีรถยนต์อยู่ในกรรมสิทธิ์ของเรานี่คุณก็ไม่ผ่านเงื่อนไขเลยนะคุณเก
3: ๋แล้วก็บางส่วนเองเนี่ยเขาบอกว่าอายุก็เยอะแล้วนะคะแต่ว่าไปเจอเรื่องของการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนแบบนี้ค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเขารับทราบแล้วก็เห็นถึงปัญหาแล้วนะคะ
4: ครับ
3: ถึงประเด็นหลักๆสองปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออย่างวันนี้เนี่ยทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาบอกเลยแล้วก็พยายามที่จะอธิบายนะคะบอกว่าคือในรอบนี้เนี่ยเราต้องการเพื่อที่จะคัดหาหรือค้นหาคนที่จนที่สุดจริงๆนะคะแล้วก็คนจนใหม่ที่ได้เข้ามาเนี่ยก็ถือว่ามีความยากจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากกว่าคนจนเดิมที่หลุดออกไปก็บอกว่าณวันนี้เนี่ยคืออยากให้มีการไปกดนะคะยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยยอมรับว่าข้อมูลอะที่มันบรรจุเข้าไปอะในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆถือว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะเป็นขนาดที่ใหญ่มากแต่ก็ยืนยันนะคะยืนยันว่าในส่วนของการคัดกรองเนี่ยอยากให้ไปเดี๋ยวคือตรงไหนที่มันมีความคาดเคลื่อนตรงไหนที่มันมีความผิดพลาดเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีการเข้าไปแก้ไขนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างเช่นปัญหาที่เจอเนี่ยอย่างเช่นไปมีการไปจดทะเบียนเป็นบริษัทนอมินีไปถือครองทรัพย์สินประเภทที่ดินรถยนต์เปิดบัญชีธนาคารอันเนี้ยก็คือถ้ามองว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะเหมือนกับตรวจสอบอะว่าชื่อของตัวเองอะมีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบหรือเปล่าแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยอันเนี้ยก็ยอมรับแหละเดี๋ยวจะเข้าไปแก้ไขไปปรับปรุงข้อมูลอะไรต่างๆที่มันไม่ตรงให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็อยากให้มีการตรวจสอบความถูกต้องทุกคนยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือไปอุทธรณ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะคืนสิทธิ์ให้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปด้วย
4: ก็อันนี้คือเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้หลายคนต้องไม่ผ่านในการยื่นรอบแรกแต่ว่ายังคงสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับตั้งแต
3: ่
4: วันที่17ที่ผ่านมาแล้วนะครับที่เปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึงสิ้นเดือนนี้ก็จะมี4ช่องทางหลักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ16 สิงหาคมก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมาแก้ไขเอกสาร

0: ารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนที่14กันยายนครับท่านผู้ฟังครับจะมีการประกาศผลรอบอุทธรณ
1: ์
0: สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่เรียกว่าเคยได้และรอบนี้ไม่ได้ก็ต้องไปอุทธรณ์กับหน่วยงานนั้นๆแต่ว่าที่เป็นปัญหาล่าสุดก็คือเรื่องของพาหนะคลาดเคลื่อนนี่แหละครับซึ่งระบบเนี่ยแจ้งว่ามีกรรมสิทธิ์รถยนต์เกินเกณฑ์บ้างละถ้าที่ความเป็นจริงมีเพียงมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถเก่ามูลค่าต่ำอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่วันนี้เองกระทรวงการคลังเขาก็เปิดช่องทางกระทรวงคมนาคมครับขออภัยก็เปิดให้กรมขนส่งทางบกทั่วประเทศอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีปัญหาเรื่องครอบครองรถสามารถมาแก้ไขข้อมูลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองครับ
1: เห็นกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ก็ออกมาแอคชั่นเหมือนกันนะคะว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ
0: อัน
1: น
0: ี้เนี่ยอุทธรณ์ได้
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ค้างประเด็นเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะแต
0: ่
1: ว่าช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจริงๆถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกตั้งคำถามไม่ใช่เพียงแค่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างเดียวนะแต่ว่าเราจะคุยกันไปถึงเรื่องของช่องว่างของกฎหมายสถานบริการที่ทำให้การประกอบการจำนวนมากเนี่ยเอาจริงๆลักษณะการใช้งานอ่ะเหมือนเป็นผับเหมือนเป็นสถานบริการเลยทั้งๆที่ไปจดใบทะเบียนใบอนุญาตอะไรต่างๆเป็นแค่ร้านอาหารนะ
0: นี่คือการเลี่ยงบาลีจดทะเบียนเป็นแค่ร้านอาหารแต่ว่าแอบดัดแปลงเป็นผับเปิดทึบปิดทึบแบบนี
1: ้
0: พอไฟไหม้ปุ๊บระบบไฟตัดไฟฉุกเฉินก็ไม่มีทางหนีไฟก็มีน้อยแถมไม่ได้มาตรฐานอีกนะครับจะมีกฎหมายไหนมาอุดช่องโหว่เรื่องของร้านเลี่ยงบาลีเหล่านี้ได้ไปวิเคราะห์สอบถามกับท่านนายกสมาคมวิศวกรรมโครงสร้างแห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศกันดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์หลุดไปซะแล้วอ
1: าจารย์หลุดไปแล้ว
0: รอเรานานไปหนึ่งก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าครับคุณเก
1: ๋
0: สำหรับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่บริเวณซอยลาดพร้าวซอย1ของเขตจตุจักรก็ตอนนี้พุ่งไปแล้ว33รายบาดเจ็บอีกกว่า71รายนะครับท่ามกลางคำถามที่สังคมกระหน่ำถามเป็นอย่างยิ่งว่านี่คือร้านอาหารหรือว่าผับเถื่อนที่เปิดประตูรอรับโศกนาฏกรรมกันแน่ครับคุณเก๋ครับไปสอบถามกับศาสตราจารย์ดร.อมรกันดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์อมรครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์อมรค่ะ
2: โอเคโอเคโอเคได
1: ้ค่ะอาจารย์อมรคะถามในมุมมองของวิศวกรรมก่อนนะคะในแง่ของการขอความรู้อย่างเรื่องของสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าลักษณะการใช้งานจริงอ่ะคือจะเห็นว่าทั่วไปเนี่ยมีความใกล้เคียงกับสถานบันเทิงค่อนข้างที่จะมากถ้าเราดูเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารต่างๆมันแตกต่างกันมากใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับเพราะว่าอาคารแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อภัยไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
2: สมมติถ้าเราไม่พูดถึงสถานบันเทิงเนี่ยอย่างพวกอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงภัยต่อภัยมากกว่าดังนั้นเนี่ยกฎพรบควบคุมอาคารก็จะกำหนดในลักษณะของมาตรการป้องกันภัยที่เข้มงวดยกตัวอย่างเช่นต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องมีหัวสปริงเกอร์นะครับคราวนี้เนี่ยพอในส่วนของร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงเข้ากับสถานบันเทิง
0: ครับ
2: เพราะนั้นร้านอาหารเนี่ยมาตรการเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ได้เข้มงวดเท่านะครับทีนี้พอเป็นสถานบันเทิงเนี่ยสถานบันเทิงเนี่ยมีกฎกระทรวงเฉพาะเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะกฎกระทรวงเรื่องของกำหนดประเภทสถานบันเทิงแล้วก็มาตรการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเนี่ยโดยตรงเลยซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ออกมาตั้งแต่ปี2555ครับ
1: ซึ่งถ้าเราดูข้อแตกต่างเนี่ยอันนี้มันมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเรื่องของวิศวกรรมด้านอัคคีภัยร้านอาหารกับสถานบริการเนี่ยแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นวัสดุตกแต่งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้สติงเกอร์ระบบระบายควันหรือทางหนีไฟเนี่ยค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยพอการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบางอย่างที่สถานบริการจะต้องมีการกำหนดเอาไว้เหมือนที่อาจารย์บอกแบบนี้ค่ะมันจะกลายเป็นช่องว่างที่ส่งผลต่อความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย์
2: ผมว่าเป็นช่องว่างที่มีผลอย่างมากเพราะว่าถ้าดูจากสารเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเคสของณลาดพร้าวเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเคสของมอลเทนบีมอลเทนบีก็คือไม่ได้จดเป็นสถานประกอบการเพราะอยู่นอกเขตโซนนิ่งนะครับ

0: ไม่ได้จดเนี่ยก็ทำให้เกิดมาตรการความปลอดภัยอัคคีภัยก็ไม่ได้ถูกบังคับใช้เลยนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุไปจริงๆเราเคยมีเหตุการณ์ซันติก้าแต่ว่าเคสซันติก้านี่คือเคสที่หนักที่สุดก็คือจริงๆเนี่ยเขาไปลักษณะของอาคารเขาเนี่ยมันเป็นอาคารที่ขออนุญาตเป็นลักษณะของที่พักอาศัยแต่ว่าเวลาประกอบการจริงเนี่ยเป็นสถานบันเทิง
1: อ
0: ันนั้นหนักที่สุดเลยนะแล้วก็มาเคสของเมาเทนบีที่สัตหีบอันนี้ก็คล้ายๆกับของน้าลาดสาวนะครับงั้นผมคิดว่ามันก็มีความแตกต่างกันอย่างมากอย่างที่ผมเรียนก็คือพอจบไปร้านอาหารเนี่ยมาตรการความปลอดภัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพรบผู้คุมอาคารซึ่งมันไม่เข้มงวดนะครับมันไม่เข้มงวดเท่ากับลักษณะของสถานบันเทิงซึ่งจะต้องใช้ตามกฎกระทรวงสถานบันเทิงซึ่งมันจะเข้มงวดกว่าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐไม่เร่งแก้ปัญหานี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่4ที่5ที่6ตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนเป็นร้านอาหารเนี่ยแต่ว่าประกอบกิจการจริงเป็นสถานบันเทิงเนี่ยผมว่ามีนับเป็นพันๆแห่งเลยนะอาจจะมากกว่านั้นนะ
2: ถ้
0: าไม่นับเฉพาะกทม.เนี่ยถ้านับทั่วประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีหลายพันที่เลยนะครับ
2: โอ้โหนั่นน่ะสิอาจารย์มีอยู่มากแบบนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของการในมุมมองของอาจารย์นะคะถ้าจำเป็นจะต้องแก้กฎหมายจริงๆนะคะจะต้องปรับในลักษณะไหนอย่างไรบ้างคะ
0: ตอนนี้ผมมองเป็น3ประเด็นเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าในคืออันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเขาคือผมไม่สนใจว่าจะจดรูปแบบไหนแต่ผมมองว่าถ้าคุณประกอบกิจการตามความเป็นจริงแบบไหนคุณก็ควรจะมีมาตรฐานความปลอดภัย
2: แบบนั้น
0: ในแบบนั้นที่เหมาะสมกับมันก่อนเพราะนั้นถ้าภาครัฐมองภาพนี้ออกเนี่ยภาครัฐก็จะต้องพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือมันมีช่องโหว่อยู่จริงๆนะทีนี้การแก้ไขกฎหมายเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ทำได้2แบบเนาะ
2: ค่ะ
0: ก็คือ1ขยายโซนนิ่งให้เพิ่มพื้นที่โซนนิ่งมากขึ้นนะเพราะว่าบริบทมันเปลี่ยนไปละไอกระทรวงกำหนดโซนนิ่งสมัยก่อนว่ามีเปิดสถานบันเทิงได้เพียงแค่3โซนเนี่ยก็คือสีลม
2: ค่ะ
0: รัชดาแล้วก็พัดพงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับสภาพการปัจจุบันละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปขยายโซนนิ่งเยอะเกินไปมันก็เป็นปัญหาสังคมอีกแบบนึงเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะ
1: อาจารย์
0: เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องมองจุดลงตัวที่ให้มันเป็นจุดสมดุลที่เหมาะสมพอเราขยายโซนนิ่งได้กระทรวงสถานบันเทิงมันก็จะบังคับใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือว่าเอากระทรวงสถานบันเทิงตรงเนี้ยซึ่งมีอยู่แล้วนะมาตรการทางวิศวกรรมเนี่ยมันดีอยู่แล้วเอามาขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายๆสถานบันเทิงก็จะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบร้านอาหารตรงกลุ่มนี
1: ้ครับ
0: นะเพราะนั้นวิธีที่2เนี่ยไม่ได้ขยายโซนนิ่งเพียงแต่ว่าเอากฎหมายที่มีอยู่แล้วมาใช้บังคับกับรูปแบบร้านอาหารที่มีสถานบันเทิงแบบนี้
1: คือทุกร้านที่แสดงดนตรีสดใช้เสียงอันนี้เราก็เอามาใช้เลยไม่ต้องสนว่าอยู่นอกหรือในโซนนิ่งใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ๆอันนี้เป็นวิธีที่2
2: ค่ะ
0: แต่ว่าคราวนี้กฎหมายปกติเนี่ยมันจะเดินไปข้างหน้ามันเวลาที่เราจะเอากฎหมายย้อนมาบังคับใช้กับอาคารที่ขออนุญาตก่อนเนี่ยมันก็ต้องมีกฎกระทรวงอีกฉบับนึงก็คือกฎกระทรวงที่ปรับปรุงอาคารเก่าคือจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีกระทรวงที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะถ้าไปพบว่าอาคารมีความอันตรายไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างเช่นกันศาสตร์ที่มันเก่าชำรุดมากหรือว่าสภาพไม่ปลอดภัยต่อขีภัยเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือกทม.หรือว่าหน่วยงานอื่นอบต.ต่างๆในพวกเนี้ยสามารถเปลี่ยนหน้าที่สั่งให้แก้ไขปรับปรุงได้ถ้าเขาไม่แก้ไขปรับปรุงแล้วก็ต้องไม่ให้เขาเปิดแบบสถานบันเทิงจะต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อน
1: ครับ
2: อันนี้คือ
0: โดยสรุปแล้วถ้าไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่ารับประกันทางวิศวกรรมที่เรื่องของความปลอดภัยอัคคีภัยเนี่ยถ้าร้านอาหารประเภทนี้เนี่ยถ้าไม่สามารถจะปฏิบัติได้ก็ต้องปิดไปก่อนครับ
2: ก็ต้องเด็ดขาดไปเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยระหว่างที่ถ้าหากเรารอเรื่องของการแก้กฎหมายบางทีอาจจะใช้เวลานานใช่ไหมคะมาตรการที่ภาครัฐเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการแก้กฎหมายอาจารย์มองว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างเป็นรายการเร่งด่วนที่สุดอะค่ะ
0: ก็ตอนนี้ผมว่ามี3ส่วนเนาะก็คือ1

0: ต้องถามรัฐก่อนว่าถ้าเขาจดร้านอาหารเนี่ยรัฐอยากจะให้เขาเปิดสถานบันเทิงแบบคือเปิดเลี่ยงแบบนี้ไห
1: ม
0: ถ้ารัฐบอกว่าทำอย่างนี้แล้วอันตรายก็ต้องปิดหมด
2: ครับ
0: ต้องปิดไปก่อนเสร็จแล้วพอปิดไป

0: ผ่อนปรนให้เขาอนุโลมก็อนุโลมให้เฉพาะอาคารที่มันปรับปรุงแก้ไขแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วข้อ3ก็คือรัฐก็ต้องส่งสุ่มตรวจตามเวลาจริงนะคือหลักๆ ก็คือต้องมีมาตรการในการรับจำนวนคนเข้าสถานบันเทิงเพราะถ้ามันแออัดเกินไปเนี่ยยังไงมันก็อันตราย
2: ครับ
0: แล้วรัฐก็ต้องเรียกว่าสุ่มตรวจจริงๆก็คือเดินเข้าไปพร้อมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยประตูเปิดได้ไหมประตูใช้งานได้จริงหรือเปล่าแล้ววันข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องมีการกำหนดบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนด้วย
2: ครับ
0: นะหมายความว่าไม่ใช่ว่าให้ใครมาคุมสถานบันเทิงก็ได้แต่ว่าจะต้องมีบุคคลที่ต้องผ่านการอบรมได้รับการขึ้นทะเบียนนะเขาก็ต้องมีหน้าที่มานับคนถ้าเกิดว่ารัฐเข้าไปตรวจสอบไม่พบคนที่ถือใบทะเบียนมาคุมสถานบันเทิงเนี่ยอันนี้ก็ปิดได้เลย
2: ครับ
0: เพราะว่าเขาต้องอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือคนต้องรู้จักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นต
1: ้
0: องคอยตรวจตาว่าประตูไม่ถูกล็อกผมว่าอันเนี้ยมันมีมาตรการหลายๆอย่างที่จะนำมาใช้ได้แต่ว่าสุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะมีกี่มาตรการก็ตามทีเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
1: ค่ะน่าจะเป็นหัวใจสำคัญมากสำหรับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะอาจารย์
2: ครับก็คือถ้าจะให้
0: หัวใจหลักที่สุดเลยครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าจะเห็นผลจริงว่าเอาจริงกับเรื่องนี้เห็นผู้ว่ากทม.สั่งเอ็กซเรย์สถานบันเทิงทั้ง50เขตภายใน7วันในมุมมองของอาจารย์เองอาจารย์มองว่าแผนระยะยาวที่จริงมันควรจะเป็นยังไงหรือแบบนี้อาจจะมีตัวอย่างให้เห็นว่ามีร้านถูกปิดไปบ้างแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ถูกต้องครับสั่งการแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นเนาะไม่ใช่ผมอยากเห็นคนเดียวก็คือแล้วไอ้ผลที่ได้จากการสั่งการคืออะไรคือมันต้องติดตามการสั่งการนะแล้วเราก็ต้องไม่ใช่ว่าเราแค่บอกเราสั่งไปแล้วแต่ว่าเราสั่งแล้วเนี่ยเอามารายงานได้ไหมว่าผลของการสั่งการเนี่ยแต่ละสัปดาห์มันเป็นยังไงม
1: ี
0: อาคารไหนถูกปรับปรุงแก้ไขแล้วปรับปรุงแก้ไขยังไงมีอาคารไหนที่ถูกปิดไม่ให้มีการใช้งานเราอยากเห็นแบบนี้แล้วเราไม่อยากเห็นการสั่งการที่มันเกิดขึ้นภายใน2สัปดาห์แรกเราอยากเห็นการสั่งการที่มันมีผลต่อเนื่องไปจนกระทั่งว่ากฎหมายที่เราอยากที่จะปรับปรุงให้เป็นการถาวรเนี่ยมันได้มีผลบังคับใช้ขึ้นมาครับ
1: อาจารย์แต่ว่าในแง่ของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจากบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เองก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบด้วยนะคะอย่างเรื่องของมาตรฐานวิศวกรรมที่เราควรจะต้องยกระดับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่อาจารย์มองเห็นบ้างคะ
0: มี3สิ่งเลยครับง่ายๆอัคคีภัยป้องกันได้1โครงสร้างต้องทำจากวัสดุที่ทนไฟค
1: ือ
0: โครงสร้างต้องไม่ถล่มระหว่างที่เกิดไฟไหม
1: ้ค่ะ
0: 2วัสดุที่ใช้ในอาคารไม่ว่าจะเป็นวัสดุตกแต่งวัสดุฉนวนต่างๆต้องเป็นชนิดไม่ลามไฟไม่ปล่อยก๊าซพิษไม่ปล่อยควันพิษเพราะควันพิษหรือก๊าซพิษเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุดและ3อาคารลักษณะเนี้ยต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยซึ่งประกอบด้วย3สิ่งสิ่งแรกก็คือระบบระบายควันไฟ
1: ค
0: ือเรานึกถึงในครัวเนาะในบ้านเราเนี่ยบางทีมีฮูด
2: ครับ
0: อันนั้นเนี่ยมันเป็นพัดลมดูดอากาศที่มันจะช่วยระบายควันไฟแล้วก็ไม่ทำให้ไฟสะสม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้ที่เราเห็นในคลิปที่ไฟมันพุ่งออกมาอย่างแรงนี่คือไม่มีทางไปใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีการระบายควันไฟ
0: ไม่มีทางไปแล้วถ
2: ู
0: กถ้าเขามีการเจาะช่องข้างบนเปิดให้มีระบายอากาศออกไปเนี่ยมันก็จะระบายมันก็จะไม่สะสมแล้วคนก็จะมีโอกาสรอดตาย
1: ค่ะ
0: ระบบที่2ที่คุณมีก็คือระบบดับเพลิงอัตโนมัติก็คือพวกสปริงเกอร์ซึ่งถ้ามันโดนความร้อนในหัวมันจะปล่อยน้ำทันที
2: ครับ
0: ระบบนี้มันจะช่วยหน่วงเวลาไม่ให้ความร้อนมันสะสมแล้วก็หน่วงควันอาจจะทำให้ไม่ได้ถึงจุดที่ว่าเกิดการว่าไฟอย่างรุนแรงและคนรอดชีวิตได้มาก
2: ครับ
0: แล้วก็ระบบที่3ก็คือระบบเรื่องของตัวระบบไฟฟ้าเพราะว่าจุดตั้งต้นเนี่ยแต่หลายกรณีเนี่ยมันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าพวกนี้บางทีทำโครงสร้างกันแบบง่ายๆไม่ได้มีมาตรฐานในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง
2: ๆ
0: แล้วแถมให้อีกระบบหนึ่งก็คือระบบเรื่องของการหนีไฟคือถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยของน้าลาดพร้าวเนี่ยทุกตรงที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยคือเสี่ยงอันตรายเท่ากันหมดด
2: ัง
0: นั้นการที่จะทำให้รอดชีวิตได้ก็คือออกนอกอาคารได้อย่างเดียวเพราะนั้นเรื่องของการออกนอกอาคารก็คือหนึ่งประตูหนีไฟต้อง องเป็นประตูหนีไฟที่ใช้การได้

0: ได้และต้องมีสัญญาณบอกได้ว่าตำแหน่งนี้คือประตูหนีไฟถ้าคุณมีประตูแต่คุณไม่มีป้ายสัญญาณที่มันติดไฟตอนเวลาว่าคือ exit เนี่ย
1: พอไฟดับ
0: ม
1: ัน
0: ก็ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ประโยชน์คนก็จะไม่รู้เพราะว่ามันไฟปันเต็มไปหมด
2: คร
0: ับ งั้นผมคิดว่าก็คือ3ส่วนแล้วก็4ระบบตรงเนี้ยผมว่าจริงๆที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มันอยู่ในกฎกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ถูกนำมาบังคับใช้แค่นั้นเองครับ
1: ก็คือร้านแต่ละร้านเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีระบบที่มันตรงตามกำหนดตามมาตรฐานในลักษณะที่จะต้องใช้งานจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเราไปดูในพื้นที่อะค่ะสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตหรือข้อสันนิษฐานเนี่ยอะไรที่ทำให้เป็นกลไกในการลุกลามของเพลิงแล้วก็รุนแรงมากขนาดนี้ค่ะ
0: คือถ้าผมมองในเชิงของมุมมองของวิศวกรโครงสร้างเนี่ยผมสังเกตได้เลยว่าเพดานต่ำ
1: ค่ะมีเพดานต่ำค่ะ
0: เพดานต่ำสองก็คือว่าสถานที่เนี่ยมันปิดทึบหมดเลยการที่เพดานต่ำและสถานที่ปิดทึบเนี่ยอย่าลืมว่าวัสดุที่มีเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะเมื่อมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซเป็นพวกก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ติดไฟได
1: ้
0: ก๊าซพวกนี้ไม่มีทางไปและเป็นก๊าซทิพย์แล้วมันสะสมตัวแล้วถ้ามันอยู่ในที่ที่เพดานต่ำก็คือปริมาตรของอาคารน้อยและอับอากาศคือถ่ายเทไม่ได้เนี่ยมันจะสะสมแรงดันมากขึ้นเพราะมันสะสมแรงดันมากขึ้นเนี่ยแปลว่ามันรอออกซิเจนออกมาถ้าออกซิเจนที่เกิดจากลักษณะของการหน้าต่างแตกออกซิเจนพุ่งเข้ามาปั๊บพวกนี้จะกลายเป็นแรงดันทำให้เกิดเป็นลูกไฟชัดเจนเลยอันนี้คือทำให้เป็นความร้อนอย่างมหาศาลแล้วก็คนเสียชีวิตได้เพราะนั้นคือต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของอาคารหลังเนี้ยมันมีรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านวิศวกรรมโครงสร้างปัจจัยด้านของวิศวกรรมเครื่องกลการระบายอากาศปัจจัยในด้านของระบบไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าที่อาจจะไม่ได้ถูกต้อง
2: ครับ
0: เพราะนั้นคือถ้าจะพูดว่าในเชิงวิศวกรรมเนี่ยเสี่ยงครบทุกด้านเลยแล้วเราลองดูว่าลักษณะสถานบันเทิงคล้ายๆกันแบบเนี้ยมันก็มีอีกเยอะเลยที่เปิดแบบเนี้ยฮะคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันทรงเดียวกันเลย
2: เป็นพันๆแห่งเลยนะกทม.เลยนะครับอาจารย
0: ์ก็ใช้คำว่ารอวันนะว่าถ้าเราไม่รีบแก้ไขก็รอวันอีก
2: ครับอีกประเด็นนึงที่หลายคนสงสัยครับว่าผลชันสูตรชี้ชัดว่าคนตายเพราะว่ามีสารไซยาไนด์จากโฟมซับเสียงแล้วก็หญ้าเทียมในทางวิศวกรรมแล้วก็การควบคุมอาคารครับเราใหอนุญาตให้ใช้วัสดุแบบนี้ไปอยู่ในร้านแบบนี้ที่คนแออัดได้ยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ถ้าเขาจดเป็นสารบันเทิงแล้วถ้าใช้กฎกระทรวงสารบันเทิงเนี่ยกฎกระทรวงสารบันเทิงเนี่ยมันพูดถึงวัสดุเลยว่าวัสดุเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟแล้วก็ไม่ปล่อยควันพิษไอ้ควันพิษเนี่ยที่เราพูดถึงที่เขาไปเจอเนี่ยก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์กับไฮโดรไซยาไนด
1: ์ค่ะ
2: ครับ
0: สารพวกนี้นะครับสูดเข้าไปเต็มๆเลยเนี่ยนะ 2-3 นาทีก็เสียชีวิตแล้ว
1: อาจารย
0: ์มัน
1: เชิญค่ะครับเชิญค่ะอาจารย
0: ์มันอันตรายมากเพราะนั้นแต่ประเด็นก็คือพอมันจดไปร้านอาหารปั๊บกฎกระทรวงสารบันเทิงไม่ได้ถูกบังคับใช้ไปใช้พรบควบคุมอาคารซึ่งเบากว่ากันเยอะไอ้เรื่องของมาตรการวัสดุลามไฟอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกบังคับใช้เลยเพราะร้านอาหารมันไม่ได้มีความเสี่ยงไฟไหม้เหมือนกับสถานบันเทิงมันอาจจะมีความเสี่ยงตรงครัวอย่างเดียวแล้วพอไปจดไปร้านอาหารเนี่ยมันไม่ตรงประเด็นเลยครับเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยมันเน้นเรื่องของพรบสาธารณสุขพรบรักษาความสะอาดมันอาจจะเรื่องอัคคีภัยมันก็ไม่ได้เน้น
1: ค่ะแล้วมันมีเรื่องของต้นทุนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเรื่องของวัสดุลามไฟไม่ลามไฟทนไฟไม่ทนไฟเนี่ยมันก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะที่เอามาใช้
0: แตกต่างแล้วราคาก็แตกต่างกันเยอะเพราะว่าวัสดุที่มันทนไฟที่เป็นฉนวนเนี่ยเอาเป็นว่ามันไม่ปล่อยควันพิษมันไม่ติดไฟเนี่ยมีครับพวกใยหินใยแก้วล็อกบูก๊าซบูเนี่ยมันเป็นวัสดุระดับแบบเกรดดีเลย
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้จริงๆเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นวิศวกรเนี่ยผมก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าเราฝากเจ้าที่รัฐไปละนะแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีสำนึกที่ดีนะฮะว่าคือไอ้เรื่องของคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการเนี่ยคือหัวใจหลักเลยครับ
2: ใช่
0: เพราะนั้นถึงแม้จะเป็นการลงทุนเนี่ยเราก็จะต้องจำเป็นต้องลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเรามีความผิดเลยนะฮะทางอาญาทางแพ่งทางอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นตาบาปตลอดชีวิตเลยครับ
2: ครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับในระหว่างที่กฎหมายยังไม่อัปเดตถ้าคืนนี้คุณผู้ฟังของเราต้องไปในร้านอาหารกึ่งผับอาจารย์มีหลักการสังเกตโครงสร้างอาคาร

0: อนุตาเปล่าแบบง่ายๆบ้างไหมครับว่าร้านไหนจะเป็นโรงศพจำแลงจะได้ไม่เข้าไปครับอาจารย์ครับ
1: คือผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เนาะเราก็คงไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณอย่าไปเที่ยวอะไรมัน ผมคงไม่ได้พูดอย่างนั้นแหละแต่ผมว่าเราเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มันดูจะมีความปลอดภัยหรือว่า มันมีความเสี่ยงน้อยคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือความหมายของผมก็คือว่ามันไม่มีใครช่วยเรานะเราต้องช่วยตัวเองในตอนนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วมันมีคนที่บ้านรอเราอยู่นะผมคิดว่าอันดับแรกเลยพอเราเข้าไปถึงนะครับผมคิดว่าอันดับแรกเลยก็คือคนมันแน่นเกินไปไห
2: ม
1: แล้วคุณต้องก่อนที่คุณจะไปเที่ยวสนุกสนานดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเพราะตอนที่คุณดื่มแอลกอฮอล์แล้วคุณจะไม่มีสตินะ
0: ใช่ครับอาจารย์
1: คุณไปดูก่อนดิว่าไอ้ประตูทางออกมันอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: มันมีไฟ exit ติดอยู่ไห
0: ม
1: มันหาเจอไหมถ้ามันไม่มีประตูที่มันเขียน exit เนี่ยออกเลยดีกว่าครับเสียงมากแต่ถึงเจอประตูที่มี exit เขียนไว้นี่นะครับก็อย่ามั่นใจว่าเวลาไฟดับเนี่ย exit มันจะติดอยู่เพราะมันอาจจะใช้ไฟฟ้าก็ได้ลองเดินไปดูดีว่าเราจะเปิดประตูได้ไหมไขออกเราจะดันออกไปได้ไห
2: ม
1: ผมว่าเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยครับบางทีมันไฟมืดบดเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะนั้นบางทีมันใช้ความรู้สึกใช้สัมผัสมากกว่าเราต้องรู้ว่าเราเดินประมาณไหนเนาะ
0: ครับ
1: เรานั่งตรงนี้เราจะเดินไปถึงทางออกได้ยังไงผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสถานบันเทิงนะครับอย่างเวลาเราไปเที่ยวไปพักโรงแรมอะไรพวกนี้ก็ต้องไปดูทางหนีไฟก่อนเพราะว่าผมบอกได้เลยครับว่ามันเสี้ยววินาทีจริง
2: ๆ
1: ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยในระยะเวลาทองคำเนี่ย30วินาที1นาทีเนี่ยถ้าเราไม่หนีออกจากอาคารเนี่ยมันหมดโอกาสจริงๆ
2: เพราะทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยนะคะจนไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยขอบพระคุณอาจารย์อมรมากเลยนะคะ
0: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: เมื่อสักครู่ติดค้างเอาไว้เรื่องของยาเสพติดที่อาจจะต้องมีการกวาดล้างนอกจากเรื่องของผับสถานบริการอะไรต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
0: ก็นี่คือเรื่องของอบายมุขทั้งสิ้นครับทางแห่งความเสื่อมที่มาจากเหล้าแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของยาเสพติดนั่นเองนะครับโดยเฉพาะบทเรียนที่เรากำลังพูดถึงนี้33รายต้องมาจบชีวิตในสถานที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงเพลงและก็แรงเหวี่ยงของแอลกอฮอล์ครับหลายคนก็เลยตั้งคำถามครับคุณเก๋ว่านี่คือความซวยหรือว่าความประมาทหรือว่าแท้จริงแล้วมันคือปลายทางของสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเตือนไว้เสมอว่าอบายมุขนั้นเป็นสิ่งไม่ดีโศกนาฏกรรมครั้งนี้สะท้อนอะไรในสังคมความเห็นแก่ตัวของนายทุนหรือเปล่า ความละหลวมของเจ้าหน้าที่หรือไม่หรือว่าความลุ่มหลงในกิเลสของมนุษย์อย่างเราครับก็เดี๋ยวเราจะเจาะลึกเรื่องนี้กันให้ทะลวงเห็นภาพมองทะลุความตายผ่านแว่นตาธรรมของหลวงพ่อพยอมพระราชธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันนะครับก็คืออยากจะให้สังคมเราเรียกว่าได้สติไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เองก็มีดราม่าเกิดขึ้นมากมายอย่างอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมก็ยังโดนทัวร์ลงเลยคุณเก๋ก็พูดถึงเรื่องของการเยียวยาผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมว่าถ้าไปเที่ยวไปเสี่ยงเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปเยียวยารัฐจะไปเสียภาษีทำไมแต่ถ้ามองในแง่กฎหมายอันนั้นคือเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนคนไทยต้องได้รับแม้จะสูญเสียจากการไปเสี่ยงเอาชีวิตไปอยู่ในสถานที่อับโคจรก็ตามนะครับ เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนเรื่องของหลักธรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขอย่างไรเราไปสนทนาธรรมกับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันดีกว่าครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
2: นมัสการค่ะ

0: จริญพรจ้า
1: ค่ะหลวงพ่อคะวันนี้อยากให้หลวงพ่อนะคะเทศในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอบายมุขซึ่งเป็นหนทางแห่งความเสื่อมเนี่ยค่ะคือตามหลักแล้วเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาถ้าจะชี้ให้เห็นถึงโทษอย่างชัดเจนเนี่ยเรื่องของอบายมุขในแต่ละข้อเนี่ยหลวงพ่อจะสอนยังไงดีคะ
0: ทั้งหมดมี6ข้อข้อแรกคือดื่มน้ำเมา
2: ครับ
0: ดื่มน้ำเมาเนี่ยคือทำให้สติปัญญาเสื่อมทรัพย์เสื่อมสุขภาพเสื่อมมีเหล่านี้เป็นโทษเป็นภัยของมันแล้วเที่ยวกลางคืนก็อย่างที่เห็นนี่แหละมันมีเรื่องมีราวโดนลูกหลงไม่โดนไฟไหม้ก็โดนปืนก็มีไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยนะ
2: ครับ
0: สมัยก่อนเนี้ยมันมีงานเที่ยวกันวัดงานกลางคืนแล้วมีการยิงกันฟันกันเราโดนลูกหลงเข้าก็ตาย
1: ค่ะ
0: เราเนี่ยสิ่งเราเนี่ยไอ้เที่ยวกลางคืนเนี่ยตอนนู้นสมัยนู้นเนี่ยมันไม่ได้มีไอ้แก๊กผับขับบาร์แบบสมัยนี
2: ้ครับ
0: มันแค่ไปงานวัดงานมีหนังมีดนตรีมาเล่นมาแสดงคนก็ไปดูแต่ตอนเนี้ยมันเกิดมีคำว่าต้องเก็บถ้าคนดูคนเที่ยว
2: ครับ
0: ถ้าไม่ทำให้มิคิดเดี๋ยวหนีรอดกลัวคนเที่ยวจะหนีไม่จ่ายค่าสถานที่ก็เลยต้องทำให้มันติดมันทึบประตูช่องออกประตูออกน้อย
2: ครับ
0: แต่บางทียังกลัวนะอย่างที่เขาพูดกันว่ากลัวว่าจะหนีไม่จ่ายก
2: ็
0: เลยต้องล็อกประตูไว้ก่อน
2: นั่นสิครับ
0: อะไรอย่างนี
2: ้
0: รวมแล้วเป็นเรื่องการเที่ยวกลางคืนตอนนี้มันมีเรื่องอย่างไฟไหม้คราวนี
2: ้ครับ
0: จะมาว่าคนไม่เข้าใจธรรมะกับอบายมุขเช่นไปพูดว่าแหมมีเด็กกตัญญูคนหนึ่งดีจังเลยยอดกตัญญูไม่น่าจะมาตายด้วยยอดกตัญญูนี่คืออะไรเขาเป็นคนบ้านนอก
2: ครับ
0: แต่แล้วเขามาหางานทำเพื่อจะหาเงินเนี่ยไปสร้างบ้านให้แม่ให้พ่อให้ตาให้ยายเนี่ย
2: ครับ
0: เขาเป็นยอดกตัญญูนะ
2: หาเงินใช้หนี้ให้แม่
0: ใช่ตอนนี้ไปแล้วไปเที่ยวนี่คือปัญหาว่าแต่ถ้าสมมติว่าเขาเกิดไปทำงานที่บาเบียอย่างนั้นนะ
2: ครับ
0: แล้วเขาตายมันก็ยังเป็นอาชีพที่เสี่ยงอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคนเราก็ต้องรู้ว่าที่ทำมาหากินก็ไม่ควรจะเสี่ยงมากนะน
2: ะหรือเป็นที่มากรรมหรือเปล่าครับหลวงพ่อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่มึง
2: ครับ
0: วิบากกรรมก็คือคิดได้น้อยนะหาที่ไปได้น้อยจริงๆจะมีทางไปลงไปได้เยอะนะหาฝักฝนฝายฝักไฟที่จะไปหางานที่ปลอดภัยทำเนี่ยมันจะมีเยอะเขาจึงเรียกที่ทันเบียร์เรียกว่าที่อโคจร
2: ครับ
0: พระนี่จะมีที่ไม่ควรไปโรงเหล้าโรงยาร้านเบียร
2: ์
0: หรือบ้านแม่ไม
2: ้
0: บ้านนี้เป็นบ้านแม่ไม้พระไม่ควรไปเลยอโคจรเขาไปแล้วเขาก็จะคิดกันอย่างงดคิดกันอย่างนี
2: ้
0: ว่าโกรธพระจะมาติดแม่ไม้อะไรอย่างเงี้ย
1: แ
0: ล้วต้องทำเป็นว่าที่ไม่ควรไปและอโคจร
1: ค่ะแต่ว่าอบายมุขก็ยังมีข้ออื่นๆอีกด้วยใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่มันไปยันการพนันเป็นผีการพนันแล้วเกียจคร้านไปการทำงาน
2: คร
0: ับ พบคนพาลเป็นมิตรพบคนชั่วเป็นมิตร
2: ครับ
0: เกียจคร้านไปการทำงานนี่ก็อาการหนักอะยุคเนี้ยคนค่อนข้างจะไม่อยากทำงานต่างด้าวก็เลยมาโกยเงินเราไปลาวมั่งพม่ามั่งเขมรมั่งมาเอาเงินไทยไปปีนึงเป็นแสนๆล้านเพราะคนไทยไม่ค่อยชอบทำงานหนักบ้างไม่ชอบบางทีหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู
2: ้
0: ก็เลยต่างชาติเขาก็มาหากินได้สบายมันร่ำมารวยในประเทศไทยได้ไม่ต้องรอเงินอะไรเบี้ยรัฐบาลเนี่ยเขามาหากินเอาก็ไม่ส่วนมานั่งยื่นไปยื่นบัตรคนจนอะไรตรงนี้เราเนี่ยต้องรอบัตรคนจนกันอยู่เรื่อยมันมีเบี้ยแก้เบี้ยแก้อยู่3ตัว
2: ครับ
0: ถ้าคนเรานะมีการพัฒนาชีวิต3หลักหลักแรกพัฒนาระเบียบวินัยคือพัฒนา

0: วินัยชีวิตให้มีศีลมีธรรมมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
1: ค่ะ
0: นี่อีกไม่เท่าไหร่ก็จะเป็นวันเข้าพรรษา
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาพัฒนากันดูไหมพ
1: ั
0: ฒนาว่าพรรษานี้ไม่กินเหล้าไม่ดื่มเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยอย่างนี้ก็เริ่มพัฒนาวินัยชีวิต
1: ค่ะ
0: พัฒนาจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้ชีวิตได้มีกับเขาบ้างถ้าไม่มีวินัยไม่มีจารีตประเพณีศีลธรรมที่ดีงามชีวิตก็ต่ำทรามเสื่อมเสียเอ้าตอนนี้พร้อมพัฒนาจิตใจอย่าให้จิตใจไหลลื่นลงต่ำคิดแต่พยาบาทคิดแต่จะเบียดเบียนคิดแต่จะบ้ากามหลงไหลไฟต่ำความสุขทางเนื้อหนังถ้าจิตใจมันต่ำมากไม่พัฒนาขึ้นไม่ยกระดับจิตขึ้นไม่รู้จักอัปเดตจิตใจเนี่ยจิตใจก็จะต่ำไปต่ำไปจนกระทั่งความเป็นมนุษย์ไม่มีเพราะมนุษย์มาจากคำว่ามนะบวกอุศยะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้มีใจสูงมนุษย์ผู้มีใจสูงดังข้อที่สองนี้ต้องพัฒนาให้สูงบ้างจะปล่อยต่ำไปจนกระทั่งโอ้ยเขาเรียกไฟต่ำกันมากเกินไป
2: คร
0: ับข้อที่สามนี่ตัวนี้สำคัญที่สุดพัฒนาปัญญาถ้าสามพัฒนานี้มีแก่ใครอบายามุขมันไม่ชอบมันไม่กล้าเข้ามาด้วยมันล็อกเราไม่ได
2: ้
0: เพราะเรามีสามพลังพัฒนาเนี่ยพัฒนาวินัยพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาถ้ามีปัญญาเสร็จแล้วมันก็จะรู้จักเลือกไปทางไปที่จะไปแล้วเป็นสุขไปแล้วเจริญไปแล้วรอดปลอดภัยถ้าไม่มีปัญญาแน่นอนมันก็ไปของมันเลยเปื่อยไปแบบคนหลงทางไปแบบคนไม่รู้ทิศรู้ทางทางไหนเจริญทางไหนเสื่อมไม่รู้ก็ไปแบบดุยๆไปแล้วก็ไปตกหลุมตกบ่อทางที่ไม่ดี ทางนี้เดี๋ยวนี้ก็มีทางลัดทางตรงใช่ไหมไอ้ทางลัดเนี่ยบางทีไม่ไหวมันเป็นหลุมเป็นบ
1: ่
0: อแล้วก็ไปทางที่มันตรงที่มันสมบูรณ์เรียบร้อยลาดยางลาดคอนกรีตเลือกดูสิเลือกทางเลือกมีทางเลือกทำไมต้องเลือกไปแต่ไอ้ที่ร้านเบียร์ร้านเหล้าร้านยา
2: ครับ
1: ค่ะ
2: สุดท้ายครับหลวงพ่อครับที่วัดเราเตรียมกิจกรรมในช่วงของวันเข้าพรรษารวมถึงวันนี้บรรยากาศที่วัดเป็นยังไงบ้างครับ
1: เข้าพรรษาวันที่30เนาะ30กรกฎาคมอาทิตย์ถัดไปอะค่ะเมื่อสักครู่กี้บอกว่าอาทิตย์หน้าอันนี้ไม่ใช่ต้องเป็นอาทิตย์ถัดไป
2: ครับ
1: สิ้นเดือน
0: สิ้นเดือนพอดี
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ทางวัดก็เตรียมแล้วที่จะเข้าพรรษากันยังไงซ้อมพระซ้อมเนนต้องลงปาฏิโมกข์ทุกวันพระ15ค่ำกี่ครั้งแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีคนนำต้นเทียนมาถวายแหละ
1: okay.
0: ตอนนี้มา 3-4 ต้นใหญ่ๆเพราะสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าก็จุดเทียนตั้งแต่ปากทางเข้าวัด
1: okay.
0: เพราะสมัยนู้นคนจะต้องมาเข้าวัดทุกวันพระถ้าทางเข้าวัดรกงูตะขาบงูเงี้ยวเขี้ยวขอ
1: okay.
0: มันก็จะขบกับเขาจึงจุดเทียนตั้งแต่หน้าวัดสมัยก่อนจุดเทียนก็เรียกจุดใต
1: ้
0: จุดใต้คือมันเป็นขี้ยางต้นไม้เนี่ยเอามาจุดมีกระบอกไม้ไผ
2: ่
0: ตั้งเป็นแถวเข้ามาวัดคนเดินก็เห็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่ไปเหยียบมันก็ไม่ขบไม่กัดได้รับความปลอดภัยนั้นต่อไปนี้ญาติโยมก็อยากจะฝากว่าพรรษานี้ใช้ปัญญาหน่อยนะจะซื้อต้นเทียนใหญ่ๆต้นตั้ง700 600เนี่ยแล้วพระจุดยังไงไหวอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะ
0: มาตั้ง50ต้น
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: ต้องกราบนมัสการหลวงพ่อไปอย่างสูงครับ
1: นมัสการค่ะ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตร คือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร0944803076 0944803034และ0943

0: 0698-66-6649
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: คุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋ชุราลัตและผมติ้งหนุ่ยจากเพชรนะครับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์เรื่องชายแดนไทยกัมพูชาและก็การเยือนจีนของนายกอนุทินนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ท่านนายกอนุทินก็ยังอยู่ที่แดนมังกรไปคุยเรื่อง AI EV เทคโนโลยีโลกอนาคตอยู่ครับคุณเก๋เห็นว่าล่าสุดท่านนายกก็นำทัพเศรษฐกิจเบิกไปบุกที่เฉิงตูเปิดฟอรัมลงทุนไทยจีนและเห็นว่าจะไปปักหมุดตั้งสำนักงาน BOI แห่งใหม่เรียกว่าจะดึงบิ๊กขอบขนเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยเลยครับคุณเก๋ครับอันนี้คือภารกิจล่าสุดของท่านนายกอนุทินที่เรียกว่าไปพร้อมกับคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยในการเยือนและก็ปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ท่านจะอยู่จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เลยนะครับแต่ว่ายังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่เรียกว่าเรื่องนี้เองคนไทยเราก็ระแวงกันมาหลายสัปดาห์นะครับก็ครั้งนี้เห็นท่านนายกอนุทินเลือกใช้จังหวะนี้เนี่ยไปเปิดอกคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเลยเรื่องของการที่จีนส่งรถถังให้กัมพูชากันด้วยนะครับและงานนี้เนี่ยพี่สียังขอรับบทเป็นกาวใจเสนอตัวเป็นคนกลางลดความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาและจะรับเป็นเจ้าภาพประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างแทนประเทศไทยเพื่อลดความอึดอัดที่กัมพูชาจะต้องมาไทยอีกด้วยครับเรื่องนี้เองสะท้อนถึงบทบาทของนายกในเรื่องของการเดินเกมทางการทูตกระชับความสัมพันธ์กับจีนในมุมมองของนักวิเคราะห์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จะมองอย่างไรไปวิเคราะห์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนักวิเคราะห์การเมืองและภูมิรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกันครับสวัสดีครับอาจารย์เชษฐาครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณเก๋คุณติ้งหนุ่ยท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
4: ค่ะ
3: อาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยเราเห็นท่านนายกอนุทินรอบนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนจะแน่นแฟนเป็นญาติเป็นครอบครัวเดียวกันกับประธานาธิบดีสีเลยใช่ไหมฮะทำไมเราถึงแน่นและเขายอมให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับอาจารย์รอบนี้เนี่ย
5: ผมว่ามันเป็นการเดินเกมทางการทูตก่อนหน้านี้นะที่ทางตัวของนายกอนุทินเนี่ยได้เคยไปพบทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาก่อนแล้วนะครับโดยเฉพาะในเวทีเอเปกนะเมื่อไม่กี่เดือนมานี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยองค์พระประมุขของเราอะครับก็คือกษัตริย์ของเราเนี่ยก็ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับ
3: ครับ
5: ก็เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนและไทยแล้วพอมารอบนี้โดยอาศัยกรอบความร่วมมือที่ต้องไปประชุมอยู่แล้วที่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ AI semiconductor ทำนองนี้นะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าการพบปะระหว่างนายกอนุทินกับท่านประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งพอเกิดขึ้นบ่อยครั้งมันก็กลายเป็นคนคุ้นเคยจากคนแต่งหน้าอันนี้แหละที่มาทำให้ความรู้สึกความเป็นเพื่อนเนี่ยเริ่มค่อยๆก่อร่างขึ้นมาครับมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่ามีมิตรภาพอันดีเกิดขึ้นมันเป็นวิธีทางเจรจาทางการทูตเนาะและอย่างนึงมันเป็นเรื่องของบุคคลที่ผู้นำครับถ้าเกิดผู้นำประเทศนั้นๆเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกนะครับว่าการที่ไปพบปะผู้นำประเทศอื่นนั้นคิดแต่ว่าพบอย่างเป็นทางการในตำแหน่งหัวหน้าประเทศกับหัวหน้าประเทศเนี่ยมันก็จะแข็งแต่ถ้าคิดซะว่าเวลาไปพบปะแล้วเติมมิตร

0: เองแล้วว่าแปซิฟิกคือเบอร์หนึ่งทางยุทธศาสตร์เหนือแอตแลนติกไปแล้วเมื่อก่อนนั้นยุทธศาสตร์ของอเมริกาที่แอตแลนติกใช่ไหมครับแต
1: ่
0: ตอนนี้มันมาอยู่ที่แปซิฟิกแล้วเนี่ยจีนก็เลยต้องการที่จะทำให้ว่าถ้าตัวจีนเองเข้ามามีเป็นตัวการในการไก่เกี่ยมีบทบาททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศแถบเอเชียตะวันออกมากขึ้นเนี่ยนะตั้งแต่เกาหลีเหนือเลยมาจนถึงบริเวณอินโดนีเซียเนี่ยฝั่งนี้แหละซึ่งวัฒนธรรมเขาก็ใกล้เคียงกันด้วยเนี่ยม
2: ัน
0: ก็จะทำให้จีนเนี่ยมีอิทธิพลในทางการทูตเนี่ยสามารถพัฒนาอเมริกาที่ไม่ให้แผ่ขยายอิทธิพลมาได้ผมว่านี่คือ2ประการที่จีนเขาต้องการทำมากกว่าผมว่าประเทศไทยก็ทำได้ดีในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะเพราะประเทศไทยเนี่ยคบหาทั้งกับอเมริกานะครับคบหาทั้งกับจีนดูทางความมั่นคงของเราดิเรามีการซ้อมรบเป็นประจำนะกับทางกองทัพของอเมริกาเองหรือก่อนหน้านี้เนี่ยทหารของเรานะครับผู้บัญชาการของเราเนี่ยก็ได้ไปเยือนถึงฮาวายจำได้ไหมครับ หรือล่าสุดผมยกตัวอย่างล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วขออภัยครับเมื่อ 5-6 วันนี้เองทางรัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกของเราท่านศรีทศักดิ์ท่านไปที่ไหนท่านไปที่ฮาวายไปจุดไหนฮะไปเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นฐานทัพเรือใหญ่ที่เป็นจุดกำเนิดแห่งสงครามซึ่งอเมริกาเขาให้ความสำคัญมากแสดงว่าตัวไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันโดยเพราะรัฐมนตรีต่างประเทศไปเยือนถึงเพิร์ลฮาร์เบอร์เพื่อให้เกียรติอเมริกาถ
2: ั
0: ดมาประมาณ 3-4 วันนายกโดยทีมก็มาที่จีนแสดงว่าเรากำลังสร้างสมดุลไงระหว่างมหาอำนาจ2ฝ่ายผมยังคิดว่าประเทศไทยยังรักษาสมดุลได้ดีนะเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องให้ความสำคัญกับประเทศมหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปขนาดการเยือนยังต้องเยือนในระดับใกล้เคียงกันในเวลาเพียงไม่นานเลยเห็นไหมครับผมถึงเห็นความผมเพิ่งคิดว่าเรายังรักษาสมดุลได้ดีระหว่างสองประเทศนี้หรืออาวุธเนี่ยเราก็ซื้อทั้งจากจีนและก็ซื้อจากอเมริกาด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีการพยายามสร้างสมดุลกันอยู่ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยเรามีประสบการณ์มานานนะตั้งแต่สมัยโอ้โหผมว่าสัก 30-40 ปียุคสงครามเย็นละที่มีภัยคอมมิวนิสต์เนี่ยตอนนั้นเราใช้นโยบายต่างกับประเทศที่เราเรียกว่าไผ่ลู่ลม
2: คือ
0: ว่าถ้าสมมุติว่ามหาอำนาจนั้นมาอย่างไรเราก็ลมพัดมาที่ไหนเราก็พร้อมที่จะล้อไปตามนั้นแต่ว่าต้นไผ่เรายังยืนอยู่ได้โดยที่ไม่หักลงอย
2: ่
0: างน
2: ี้
0: เป็นต้นเพราะเราเนี่ยมีทักษะทางการทูตระหว่างประเทศเนี่ยที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจต่างๆได้ดีตลอดมา 30-40 ปีแล้ววันนี้เรามีโนฮาวตรงนั้นแล้วและผมยังเห็นว่าการที่เรารักษาความสัมพันธ์กับอเมริกากับจีนนักวิทยาศาสตร์ยังสมดุลอยู่ครับ
2: เรียกว่าเป็นศิลปะการทูตยุคใหม่เพื่อรักษาดุลอำนาจที่เปลี่ยนไปแต่ว่าท่าทีของไทยหลังจากนี้จีนออกตัวแรงขนาดนี้ครับอาจารย์เราควรจะแข็งก้าวขึ้นเพื่อให้เราดูอยู่ข้างพี่ใหญ่มากขนาดไหนงี้อาจารย์มองไงครับ
0: คือผมมองอย่างนี้นะจริงๆการที่นายกอนุทินเนี่ยท่านได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนที่ร้อนแรงกรณีรถถังในเวทีกรอบความร่วมมือที่ไปประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยกันเนี่ยเรื่อง AI เรื่องดิจิทัลเรื่องซิมิคอนดักเตอร์แบบนี้นะผมถือว่านี่คือความแรงนะยาแรงทางการทูตที่เราสามารถพูดได้แล้วแล้วตรงนี้การส่งสัญญาแบบนี้ผมว่าจีนรับทราบนะพอจีนรับทราบเสร็จจีนก็รู้แล้วว่าเราให้ความสำคัญถึงขนาดกรอบเวทีเศรษฐกิจเรายังมาคุยเรื่องความมั่นคงถูกต้องไหมครับ เพราะนั้นหลังจากนี้ท่าทีของไทยในสายตาจีนเนี่ยจีนรู้ว่าไทยเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งเพราะนั้นตัวของไทยเองเนี่ยเราจึงสามารถที่จะทำตามจีนได้บางเรื่องที่เป็นประโยชน์เช่นที่จีนบอกว่าจะมาเป็นตัวกลางไก่เกี่ยเราร่วมเวทีได้เลยเราร่วมเวทีได้เลยแล้วถ้าอเมริกาบอกว่าจะมาความร่วมมือในนี้เราก็ยังลุกอเมริกาได้เพราะประเทศไทยอย่างที่ผมบอกว่าเรามีต้นทุนทางการทูตระหว่างประเทศมาก่อนหน้านี้ว่าเราเป็นลักษณะคบได้กับทุกขั้วเพื่อให้เกิดความสมดุลให้ประโยชน์กับทุกขั้วทั้งขั้วอำนาจ1หรือ2ก็ตามเราเคยชินแบบนี้มาตลอดเพราะนั้นเนี่ยประเทศยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกากับจีนก็รู้ว่าเรามีท่าทีแบบนี้ในทางการทูตเนี่ยเขาจะไม่มีการหักดิบครับเขาจะมีการดูว่าอะไรที่ดูแล้วสามารถรอมชอมกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สองฝ่ายที่เราเรียกว่าวินวินสแตติกี้อ
2: ่
0: ะได้ผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งได้ร้อยคนหนึ่งเสียศูนย์แบบนี
1: ้ค่ะอาจารย์มีคุณผู้ฟังถามมานะคะพี่สิริบูรณ์นะถามว่าถ้าทางคำพูดของทางจีนที่เขาย้ำว่าอาวุธที่ส่งมาให้ทางกัมพูชาเนี่ยจะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของไทยเนี่ยถามว่าทางกัมพูชาจะกล้าฝ่าฝืนคำพูดของทางการจีนไหมคะ
0: คือเราว่าตอนนี้จีนเป็นเจ้าหนี้อันดับ ับ1ของกัมพูชานะคือถ้าจีนผมเคยดูตัวเลขที่จีนเป็นเจ้าหนี้ถ้าจีนเรียกเงินจากกัมพูชาทั้งหมดกัมพูชาก็ล้มละลายได้แล้วกันแหละแต่นั้น

0: ก็ว่าจีนคงไม่ทำเพราะนั้นเนี่ยถามว่าอิทธิพลจีนกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีน้ำหนักที่ทำให้ปรามกัมพูชาได้ดับหนึ่งนะแต่ผมก็ยังพูดในฐานะเป็นคนไทยว่าแต่กัมพูชาก็ไม่ได้ว่าจะไว้ใจได้ไงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางความมั่นคงของทางการทหารก็ต้องเข้มแข็งเหมือนเดิมทั้งเรื่องของการวางกำลังการตรวจตาหรืออาวุธแต่ผมอยากจะบอกอย่างนึงนะผมดูรถถังที่กัมพูชาได้จากจีนมาเรียบร้อยแล้วทั้งสปงสเปคหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นรถถังที่อยู่ในยุคประมาณสัก40ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อาวุธป้องกันของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจาฟลินอาวุธต่อสู้รถถังชั้นนำเนาะหรือว่าจะเป็นโทหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือที่มาจากโดเนี่ยเรายังล้ำหน้ากว่าเยอะเพราะนั้นสำหรับผมเองนะถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยยังกังวลว่ากัมพูชาจะฝ่าฝืนเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าฝ่าฝืนยากเพราะว่าจีนเป็นเจ้าหนี้แต่ถ้าจะฝ่าฝืนเนี่ยประเทศไทยโดยกองทัพเรายังมีศักยภาพในการรับมือได้อย่างดีไม่ต้องไปกังวลเลยนะเพราะว่าผมติดตามเรื่องนี้อยู่ครับอันนี้สำคัญเพราะประเทศไทยในรอบปี2ปีเนี่ยประเทศไทยระวางรักฐานหรือ positioning อะเนาะที่อยากจะให้มีภาพของการเป็นประเทศที่น่าลงทุนด้านของเทคโนโลยีชั้นนำเช่น AI จำได้ไหมครับพลังงานสะอาดอย่างนี้เป็นต้นเนาะหรือบรรดาพวกดิจิทัลนะหรือว่า data center ซึ่ง BOI ที่มีตัวเลขออกมาว่าอุตสาหกรรมแบบนี้ที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันมีมูลค่าเป็นแสนล้านเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเนี่ยกำลังเนื้อหอมแล้วล่าสุดผมเห็นทางรายงานจากหน่วยงานระหว่างประเทศบอกว่าประเทศไทยนี่ค่อนข้างชั้นนำนะในอนาคตที่จะเป็นเป้าหมายในการมาลงทุนธุรกิจแห่งอนาคตเพราะนั้นการไปจีนครั้งนี้ที่ไปคุยเรื่องธุรกิจแห่งอนาคตเนี่ย AI Digital Data Center Semiconductor รถยนต์ไฟฟ้าประมาณนี้นะครับหรือว่าไอ้ Humanoid Robot เนี่ยไอ้หุ่นยนต์ล้ำหน้าในอนาคตเนี่ยมันแมทช์กับทิศทางของแผนที่ประเทศไทยจะพัฒนาธุรกิจไปพอดีผมเชื่อเหลือเกินว่าอีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยเราค่อยๆเติบโตด้านนี้แล้วการไปจีนครั้งนี้เราได้ไปขายของตรงนี้แล้วเดี๋ยวการลงทุนมันจะย่อยทยอยลงมาในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบนี้นะผมว่าได้ประโยชน์ครับรอบนี
1: ้ครับผมนี่ก็คือความมุมมองของอาจารย์เชษฐานะครับที่เรียกว่าวิเคราะห์ให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนครับเรียกว่าเฉียบขาดเห็นภาพโครงสร้างอำนาจโลกและการพูดของไทยเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เชษฐาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้ติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมุกดีและรายการลำนำสยามมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดเวลาใหม่นะครับตั้งแต่1:00ถึง3:00เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: ที่เราจะนำความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ฟังซึ่งชื่นชอบความเป็นไทยนะครับผูกพันกับความเป็นไทยทุกอย่างนะครับมีความเป็นไทยอยู่ในหัวใจก็ต้องมาฟังเพลงไทยกันนะครับโดยเฉพาะเพลงไทยเดิมของเรานั้นมีความหลากหลายแล้วก็มีความประมัติความเป็นมาที่ยาวนานเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับสืบสานกันมาจนทุกวันนี้ก็ด้วยฝีมือของลูกหลานชาวไทยนี่นะครับที่จะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันสืบสานกันเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็น

จำนวนหลักที่จะทำให้เพลงชายแดนของเรานั้นเผยแพร่ต่อไปได้ยืนนานสมมุติว่ามีผู้จัดอย่างผมสัก10คนมีนักดนตรีซึ่งบรรเลงเพลงไทยเดิมเป็นนักดนตรีไทยเนี่ยประมาณสัก 30,000 คนแต่มีผู้ฟังรายการเพลงไทยทางคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นล้านคนผู้ที่จะเผยแพร่บทเพลงต่างๆเหล่านี้ที่จะช่วยกันจดจำช่วยกันบอกปากต่อปากออกไปก็คือผู้ฟังนั่นเองนะครับที่จะช่วยกันเผยแพร่ออกไปที่ทำให้เพลงไทยของเรานั้นได้เป็นอมตะต่อไปนะครับสมบัติของชาติเราต้องรักกันเอาไว้นะครับวัฒนธรรมคือชาตินะครับชาติใดไร้วัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาติเพลงไทยนั้นคือวัฒนธรรมหลักของชาติไทยเราเลยทีเดียวในเพลงแรกนะขอนำเสนอโหมโรงก่อนนะครับก่อนจะเริ่มรายการจะมีการโหมโรงให้ดูฟังได้ทราบต่อไปนี้จะมีการบรรเลงเพลงนะต่อไปนี้จะมีเพลงให้ฟังถึง2ชั่วโมงเที่ยวเลยนะก็มีโหมโรงเป็นการเกริ่นขึ้นมาก่อนนะครับตามธรรมเนียมของเพลงไทยหรือว่าการแสดงต่างๆนะครับโหมโรงเพลงนี้ชื่อว่าโหมโรงเจริญศรีอยุธยาผมชอบชื่อเพลงนี้เพราะว่าผมคิดว่าผมยังเป็นคนอยุธยาอยู่ทั้งที่ความจริงเป็นคนกรุงเทพมหานครแต่เมื่อ50ปีก่อนนี้ผมยังไม่มีโอกาสได้เป็นคนกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อ50กว่าปีก่อนผมยังเป็นคนธนบุรีอยู่เลยตอนนั้นยังแยกเมืองกันอยู่นะครับพอข้ามสะพานพุทธไปฝั่งนู้นก็เป็นกรุงเทพข้ามสะพานพุทธมาฝั่งนี้ก็เป็นกรุงธนบุรีนะครับจนมารวมเป็นกรุงเทพมหานครในภายหลังนี้ผมจึงมีโอกาสได้เป็นคนกรุงเทพกับเขาบ้างเรียกว่าเป็นเด็กเทพบ้างนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นเด็กธนบุรีแต่เมื่อย้อนหลังไปเมื่อประมาณ100กว่าปีถึง200ปีก่อนนั้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เชื่อไหมครับหลังจากตั้งเมืองใหม่ตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับกรุงเทพทวารวดีศรีรัตนโกสินทร์นี่แหละครับคนรัตนโกสินทร์และคนในกรุงเทพยุค200ปีก่อนเนี่ยเขายังเรียกตัวเขาเองว่าคนอยุธยาไปอ่านจดหมายเหตุไปอ่านบันทึกไปอ่านวรรณกรรมวรรณคดีในยุคต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยมักจะเรียกตัวเขาเองว่าคนอยุธยาเขาไม่ลืมความเป็นมาเพราะในสมัยก่อนนี้ความเป็นอยุธยาคือความเป็นไทยนั่นเองนะครับเขาจะไม่ยอมทอดทิ้งคำอยุธยาเพราะว่าเขาไม่ยอมทอดทิ้งความเป็นไทยเราเป็นคนไทยนะครับไม่มีอะไรที่จะเราจะต้องดำรงไว้มากกว่าความเป็นไทยอีกแล้วเพราะนั้นบทเพลงแรกเพลงนี้ถือว่าเป็นบทเพลงซึ่งมาปลุกฟื้นความเป็นไทยให้เราคนไทยทุกคนรักชาติไทยแล้วก็รักกันให้มั่นคงเลยนะครับโหมโรงเจริญศรีอยุธยานี่เป็นเพลงแรกเพลงโหมโรงเจริญศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเพลงโหมโรงเพลงหนึ่งซึ่งมีทำนองเพลงที่สลับซับซ้อนในทำนองของเพลงนะครับเวลาฟังดูแล้วว่าถือว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เหมาะจะเป็นเพลงโหมโรงในเพลงหนึ่งผู้ประดิษฐ์เพลงโหมโรงเจริญศรีอยุธยาจึงใช้เป็นเพลงโหมโรงนี้คือครูสอนนะครับทราบชื่อแต่ว่าครูสอนไม่ทราบนามสกุลบ้านอยู่บ้านบางขุนศรีตำบลบางเชือกหนังตำบลตลิ่งชันอำเภอตลิ่งชันนะครับจังหวัดธนบุรีนะครับคอยทราบว่าจังหวัดธนบุรีสมัยที่ท่านแต่งเพลงนี้ยังไม่มีกรุงเทพนะครับยังเป็นธนบุรีอยู่เท่าที่ทราบมาเนี่ยท่านได้แต่งเพลงนี้ขึ้นจากเพลงหนึ่งซึ่งอยู่ในเพลงเรื่องฝรั่งลำเท้าไม่ใช่เพลงฝรั่งลำเท้านะครับจากเพลงเรื่องฝรั่งลำเท้าเพลงเจริญศรีวิญญาณีนักดนตรีส่วนมากยกย่องกันว่าเป็นเพลงโหมโรงที่มีทำนองสละสลวยเพราะพริ้งมากนะครับนิยมใช้บรรเลงกันตลอดมาจนถึงวันนี้เลยทีเดียวความหมายของเพลงโหมโรงเจริญศรีวิญญาณเนี่ยถือเป็นการอวยพรนะครับให้บังเกิดความมีสวัสดีมงคลแล้วก็ความเจริญของบ้านเมืองสมตามชื่อเพลงเลยโหมโรงเจริญศรีอยุธยาครับเป็นการบรรเลงในวงมโหรีของคณะริยปณีตครับขอเชิญรับฟังครับ

30กว่าปีแล้วเห็นจะได้นะครับเป็นฝีมือของครูยุคเก่าๆนะครับที่ร่วมบรรเลงในเพลงนี้รู้สึกว่าจะล่วงลับจากกันไปก็หลายสิบท่านนะครับเหลืออยู่ตอนนี้น่าจะสัก 2-3 ท่านเท่านั้นเองที่ช่วยบรรเลงอยู่ในวงนี้นะครับแล้วก็เป็นเพลงซึ่งน่าฟังมากเพลงหนึ่งนะครับผมนำมาเป็นสิริมงคลสำหรับเพลงแรกนะครับในเพลงที่2นี่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นเพลงอวยพรอีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือตับนางนาคนะครับเราคงจะเคยได้ยินเพลงนางนาคกันอยู่บ่อยๆนะครับในเวลาที่เราไปทำขวัญนาคเวลาที่เขาจะมีการเวียนเทียนในการทำขวัญเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะทำเพลงนางนาคหมอขวัญก็จะร้องเพลงนางนาคหรือบางครั้งเนี่ยผมไปต่างจังหวัดผมไม่เจอนะเป็นงานมงคลหรืองานพิธีทางศาสนาอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อประธานทางพิธีเข้าไปจุดธูปจุดเทียนซึ่งปกติเขาจะใช้เพลงสาธุการนะครับแต่บางครั้งบางที่เนี่ยเขาไม่ใช่สาธุการนะผมไปเจอบางแห่งใช้นางนาคนะครับน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยจุดธูปจุดเทียนเลยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงมงคลเลยทีเดียวเพลงนางนาคเพลงนางนาคสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีอยู่สองท่อนท่อนละสี่จังหวะเพลงนี้ก็ใช้ในการบรรเลงประกอบการเวียนเทียนสมโภชหรือว่าการทำขวัญต่างๆอย่างเช่นทำขวัญนาคนะครับเพลงนี้เป็นเพลงแรกในเพลงเรื่องทำขวัญหรือว่าเรื่องเวียนเทียนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อครั้งที่ท่านครูพระบิดาพระครูมีดุริยางคูลแต่งทำนองและปรับปรุงเพลงกราวรำมอนก็ได้นำเข้ารวมเป็นเพลงตับร้องส่งมโหรีเรียกว่าตับนางนาคนะครับเรียงร้อยไปด้วยเพลงทำนอง5ทำนองคือขึ้นต้นด้วยเพลงนางนาคต่อด้วยเพลงพัชชาลีลากระทุ่มกราวมอนแล้วก็ลงท้ายด้วยเพลงโลจนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้นำเพลงตับนางนาคทุกเพลงมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นตับนางนาคเนี่ยถือว่าเป็นเพลงตับซึ่งมีชื่อเสียงมากถือว่าเป็นตับมโหรีที่มีความไพเราะมากเพลงหนึ่งนิยมบรรเลงกันมากและเพลงชุดนี้ถือว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะทั้งการบรรเลงทั้งการขับร้องเลยทีเดียวเพราะว่าตับนางนาคนี่เป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีของคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับบันทึกเสียงไว้40กว่าปีมาแล้วผู้ที่ขับร้องคือครูสุรางดุริยพันธ์ครับเพลงนี้แฟนเพลงขอกันมามากเลยทีเดียวนะครับขนาดขอให้ผมบันทึกเสียงส่งไปให้ก็มีหรือขอให้เปิดใหม่ครั้งหนึ่งจะได้เตรียมอัดเทปก็มีวันนี้ได้ฟังแน่ครับขอเชิญรับฟังตับนางนาคครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนี้คือเพลงชุดตับนางนาคนะครับก็เป็นการบรรเลงวงมโหรีคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับขับร้องโดยครูสุรางดุริยพันธ์นะครับเพลงที่นำมาเสนอในชุดตับนางนาคนี้มีความไพเราะทุกเพลงเลยนะครับเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเพลงแรกคือเพลงนางนาคเลยเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความสง่างามประจำตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วได้มาต่อด้วยเพลงพัชชาลีลากระทุ่มนี่ยิ่งไพเราะก็ไปใหญ่นะครับเพราะว่าทั้งพัชชาและลีลากระทุ่มนั่นก็เป็นเพลงที่อยู่ในแนวหวานอ่อนหวานนะครับและด้วยน้ำเสียงของกุสุรางรุยพันธ์นะเพลงนี้ใสเหมือนแก้วเลยนะครับเพราะจริงๆเลยนะครับจบเพลงตับนางนาคไปแล้วนะครับจากวงมโหรีคณะเสริมมิตรบรรเลงก็จบไปแล้วบทเพลงต่อไปมีชื่อว่าเพลงหงทองหงทองนี่ถือว่าเป็นพญาหงซึ่งสูงสุดเลยนะครับบทเพลงหงทองชั้นเดียวเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี2จังหวะท่อน2มี4จังหวะใช้ร้องเล่นกันแพร่หลายมาตั้งแต่โบราณเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ประกอบการแสดงละครด้วยต่อมาศิลปินก็นำไปร้องบรรยายบอกเรื่องแล้วก็แต่งทำนองให้มันแยกย่อยไปเป็นสำเนียงภาษาต่างๆโดยเรียกชื่อไปตามภาษานั้นๆอย่างเช่นว่าไปเล่นเรื่องมอญอย่างเช่นราชาธิราชก็เรียกว่าหงทองมอญไปเล่นเรื่องลาวก็เรียกหงทองลาวนะครับจนทั้งต่อมามีนักดนตรีไม่ทราบนามนะครับนำเพลงหงทองชั้นเดียวเนี่ยไปแต่งขยายเป็นอัตรา2ชั้นเรียกชื่อสมัยว่าเพลงเวสสุกรรมท่านผู้ฟังคงจะพอนึกออกนะครับเพลงนี้ติดหูนะครับศิลปกรรมนำใจให้สางโศกเราเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนนะครับสมัยประถมปลายมัธยมต้นเนี่ยนะครับเพลงเวสสุกรรมเพลงนี้คือเพลงที่ขยายมาจากเพลงหงทองชั้นเดียวเพราะเป็นสองชั้นเรียกว่าเวสสุกรรมนะครับต้องจำมันนะพอเป็นสองชั้นเรียกว่าเวสสุกรรมแล้วก็เพลงหงทองสองชั้นหรือเพลงเวสสุกรรมนะครับก็มีดนตรีนำไปบรรเลงเพลงเรื่องเพลงช้าแล้วก็ใช้ในการแสดงโขนละครด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้ากรมพยานาริศรานุวัติวงศ์ทรงนำเพลงเวสสุกรรมสองชั้นนี้ไปแทรกไว้ในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังสินชัยพร้อมทั้งได้ทรงดัดแปลงให้มีการประสานเสียงด้วยและยังได้ทรงนำไปประจุเป็นเพลงสุดท้ายในตับเรื่องนางซินเดอเรลล่าด้วยส่วนอัตรา3ชั้นของเพลงนี้เนี่ยมีนักดนตรีหลายท่านนำทำนองไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นนะครับแล้วก็บรรเลงเป็นเพลงเถาหลายทางคือทางของจังหวังทั่วภาคยกศลทางนึงทางของครูสมานทองสุโชติหรือเรียกกันว่าวงบาบัวทองทางนึงนะครับแล้วก็ทางของครูเฉลิมบัวทั่งได้แต่งไว้ทางนึงเมื่อปีพ.ศ.2515ให้มีทำนองเป็นสำเนียงฝรั่งแล้วก็ตั้งชื่อกันเหมือนกันว่าเพลงหงทองเถาคือถ้าเป็นชั้นเดียวเรียกว่าหงทองชั้นเดียวพอเป็น2ชั้นเรียกว่าเพลงเวสสุกรรมแต่พอขยายมาเป็น3ชั้นและเป็นเพลงเถากลับเรียกว่าหงทองเถาและหงทองเถาวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรเลงครับ

ร้องเป็นทางฝรั่งซึ่งเป็นทางของครูเฉลิมบัวทั่งได้แต่งไว้นั่นเองนะครับวงมโหรีของคณะเสริมมิตรบรรเลงจะเป็นวงที่จะบรรเลงในคืนวันนี้นะครับหงทองเถาทางฝรั่งครับร้องโดยครูสุรางดุริยพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับคืนนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของเพลงไทยเดิมทั้งนั้นแล้วก็เป็นเพลงที่หาฟังยากเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นทางที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นเพลงที่แสนไพเราะไม่ว่าจะเป็นเพลงตับเพลงเถาเลือกเพลง2ชั้นที่ผ่านไปในชั่วโมงแรกนี่นะครับในชั่วโมงที่2นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีเพลงนำเสนอ3เพลงจะเป็นเพลงยาวๆซะ2เพลงต้องบอกว่ายาวมากยาวถึง20กว่านาทีทั้ง2เพลงเลยแล้วก็เป็นเพลงที่หาฟังยากทั้ง2เพลงคือเพลงลาวคำหอม3ชั้นกับเพลงเขมรโพธิสัตว์เถานะครับในเพลงแรกและเพลงที่2นี้นอกจากว่าหาฟังยากในทางบรรเลงและทางขับร้องแล้วผู้ที่บรรเลงและผู้ขับร้องนี่ก็หาฟังยากนะครับเมื่อใครจะมีพบเห็นท่านเผยแพร่กันออกไปเป็นเทปบันทึกเสียงหรือว่าเป็นซีดีให้เราได้ฟังกันนะครับเริ่มจากเพลงแรกก่อนครับลาวคำหอม3ชั้นปกติเราจะได้ยินจากเพลงลาวคำหอม2ชั้นไม่ว่าจะบรรเลงในวงปีพาดโมโหรีเครื่องสายหรือเครื่องสายผสมนี่จะเป็นการบรรเลงด้วยวงดนตรีสมัยใหม่ซึ่งเพลงนี้ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ในละครอย่างเช่นละครเรื่องสี่แผ่นดินก็ยังนำเพลงลาวคำหอมไปบรรจุเป็นเพลงประจำเรื่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงยอดฮิตเพลงหนึ่งของเพลงไทยเสียงหนึ่งลาวนะครับและอยู่จะเป็นเพลงอันดับหนึ่งของ3ลาวใหญ่เดียวเพราะว่าลาวคำหอมนี่เกิดก่อนเพลงที่เกิดที่2ขึ้นลาวดำเนินทรายแล้วก็ลาวดวงเดือนก็เกิดตามมาทั้ง3เพลงนี้ถือว่าเป็น3ลาวใหญ่นะครับวันนี้ขอนำพี่เอื้อยของเพลง3ลาวใหญ่มาเลยคือลาวคำหอมแล้วก็นำเสนอในตราจังหวัด3ชั้นด้วยเป็นพิเศษนะครับบทเพลงลาวคำหอมเดิมทีในตราจังหวัด2ชั้นนะครับเดิมทีเดียวเพลงนี้มีเฉพาะทางร้องที่เรียกกันว่าทางสักวาซึ่งนิยมขับร้องกันอยู่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าชื่อเดิมท่านคือจ่าโคมจ่าเพ็ญพยองนี่มีเป็นยศทางราชการของท่านนะครับจ่าเพ็ญพยองยิ่งแต่งขึ้นโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณพรสวรรค์ของท่านเองเลยทั้งบทร้องแล้วก็ทำนองทางร้องต่อมาท่านพญาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้แต่งทางรับคือทางดนตรีนะครับขึ้นใช้ในวงเครื่องสายปีชวาก่อนภายหลังก็เลยมีผู้นิยมนำไปบรรเลงและขับร้องในวงปีพาดวงมโหรีจนแพร่หลายนะครับเพลงนี้ค่อนข้างจะเป็นเพลงที่มีความหมายในความรักความอ่อนหวานละมุนละไม

บางทีก็เรียกเพลงนี้ว่าเพลงลาวปทุมมานะครับนี่เพลงนี้ถูกนำมาขยายเป็นเพลงเถาโดยฝีมือของคุณครูหลวงประเดชไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำเพลงลาวความหอม2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเฉลี่ยครบเป็นเพลงเถาแต่ได้สูญหายไปก็จะมีว่าท่านเป็นผู้เปิดประตูเข้าสู่เพลงเถาก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้กันต่อมาครูเจริญแรงเพชรอธิบายโดยอ้างอิงถึงครูพิมพ์ครูเผือดนักดนตรีที่มีชื่อซึ่งเป็นคนละนาดเคยได้ไว้และลืมนะครับจนทั้งต่อมาปีพ.ศ. 2502ครูเจริญแรงเพชรจึงแต่งเป็นเพลงเถาขึ้นใหม่โดยยึดทำนองเพลงลาวคำหอมของจ่าเพ็ญพยองยิ่งส่วนบทร้องทั้งเถานั้นยังคงใช้บทเดิมของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงอันนี้คือทั้งเถานะครับแต่วันนี้เราจะตัดมาให้ฟังโดยเฉพาะอัตราจังหวะ3ชั้นนะครับแล้วก็เพลงลาวคำหอม3ชั้นนี่ก็เป็นการบรรเลงและขับร้องด้วยวงดนตรีและผู้ขับร้องซึ่งหาฟังยากนะครับเป็นวงเครื่องสายของวงครูฟุ้งบัวเอี่ยมซึ่งเป็นครูดนตรีที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ส่วนผู้ที่ขับร้องก็คือครูองุ่นบัวเอี่ยมนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังครับลาวคำหอม3ชั้นครับ

บทเพลงลาวคำหอมสามชั้นมาเลยนะครับร้องโดยวงเครื่องสายคณะครูคุ้งบัวเอี่ยมแล้วก็ขับร้องโดยครูองุ่นบัวเอี่ยมก็จบลงไปแล้วนะครับครูองุ่นนี่ก็ขับร้องค่อนข้างเสียงสูงกันนะครับสำเนียงเสียงขับร้องคล้ายๆครูละเมียดทับสุขเหมือนกันเสียงขึ้นสูงนะครับเป็นการเรียกว่าเนี่ยร้องแบบโบราณทีเดียวสังเกตถ้าทางร้องแบบโบราณเนี่ยจะเสียงบีบขึ้นสูงนะครับก็เป็นเพลงที่หาฟังยากเพลงแล้วก็มีพัฒนาการมาหลากหลายเลยทีเดียวเรียกว่าลักษณะของประวัติเพลงอย่างนี้ถ้าไม่จดบันทึกเป็นหลักฐานเนี่ยจะสับสนกันมากเลยทีเดียวว่าเป็นทางของใครและมีความเป็นมาอย่างไรนะครับบทเพลงระดับที่สองในชั่วโมงที่สองนี้ขอนำเสนอเพลงเขมรโพธิสัตว์เถานะครับท่านผู้ฟังคงนึกเอเมื่อคืนนี้ก็เห็นเปิดเพลงเขมรโพธิสัตว์เถาไปทีแล้วนี่วงโหรีของคณะดุริยศิลป์ของผู้

จิตรุยบณีนำเสนอไปแล้วครูสุจิตก็ขับร้องไปแล้วนั่นเป็นทางหนึ่งนะครับตอนนี้อีกทางหนึ่งอันนี้เป็นทางของกรมศิลปากรนะครับแล้วก็วงที่บรรเลงวันนี้ก็หาฟังยากทีเดียวว่าเพลงนี้บันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536นั่นนะครับก็20ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์สุพัชรินทร์วัฒนพันธ์แล้วก็มีคุณครูศิลปีตราโมทบรรเลงซอสามสายด้วยนะครับบทเพลงเขมรโพธิสัตว์เถาขยายมาจากเพลงเขมรโพธิสัตว์สองชั้นนะครับซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับกรบไก่มี3ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี4จังหวะส่วนท่อน3มีถึง9จังหวะใช้ประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณเลยทีเดียวในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครูช้อยสุนทรวาทินได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาส่วนทำนองทางร้องเนี่ยท่านพญาสนอดรุยางแช่มสุนทรวาทินแต่งในเวลาต่อมานะครับส่วนเพลงเขมรโพธิสัตว์ที่บรรเลงด้วยแตรวงนั้นสมเด็จพระเจ้าประวงเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนิพนธ์เมื่อปีพ.ศ. 2474นะครับเป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมเลยทีเดียวเขมรโพธิสัตว์วันนี้ครับวงโหรีเครื่องใหญ่ของกรมศิลปากรเป็นวงที่จะบรรเลงคุณครูศิลปีตราโมทศรีสอสามสายนะครับผู้ที่ขับร้องคืออาจารย์สุพัชรินทร์วัฒนพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงเขมรโพธิสัตว์ขาวก็จบลงไปแล้วนะครับผมนำเสนอ2คืนนะครับเขมรโพธิสัตว์ขาวทั้ง2คืนเลยแต่เพียงแต่ว่าให้เห็นความแตกต่างของการบรรเลงของวงโหรีซึ่งแตกต่างกันนะครับ

นำเสนอเพลงที่มีความเป็นมงคลนะครับเพราะนั้นผมขอนำเสนอเพลงม่านมงคลเถาเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับคืนวันนี้เพลงม่านมงคลเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงม่านมงคลสองชั้นนะครับกรมตรีตราโมทแต่งทั้งทำนองดนตรีและบทร้องเมื่อปีพ.ศ. 2495นะครับโดยกรมตรีได้เข้าทำนองมาจากเพลงพม่าเพลงหนึ่งใช้ประกอบลีลาท่ารำเรียกว่าฟ้อนม่านมงคลนะครับม่านมงคลเถาวันนี้เป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมถิ่นนะครับและก็คงจะเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับรายการลำนำสยามในคืนวันนี้จบเพลงม่านมงคลเถาแล้วผมดุษฎีข้ามุขดีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เมื่อจัดที่เรียบร้อยก็เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาได้การนั่งก็เหมือนกันเราต้องจัดการกับการนั่งของตนเองแม้จะนั่งขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือลักษณะอื่นใดที่เราถนัดเราพึงกำหนดนั่งให้อยู่ในลักษณะอย่างนั้นเมื่อดูแน่ใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ค่อยกำหนดการกำหนดเราก็ยึดสิ่งที่เราถนัดสะดวกถ้าเราถนัดสะดวกอะไรมาก่อนเราก็กำหนดสิ่งนั้นถ้ายังไม่ถนัดไม่สะดวกอะไรเราก็กำหนดดูลมหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้หายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้อยู่เท่านั้นแม้ถ้าเราจะเปลี่ยนบ้างเราก็ไปบริกรรมเฉยๆว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจถ้ามากไปกว่านั้นเราก็หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทหายใจเข้าให้ระลึกว่าพุทหายใจออกให้ลึกว่าโทพุทโทพุทโทอยู่อย่างนั้นจนเป็นที่พอใจแล้วเราค่อยคลายออกจากสิ่งที่เรากำหนดเสียงนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะกล่อมใจให้อยู่เพราะถ้าเล็ดลอดออกมาข้างนอกก็จะมาเจอกับเสียงเสียงอันออกจากใจก็จะเข้าไปสู่ใจเมื่อใจสงบเย็นลงเสียงนี้ก็จะเป็นไปเพื่อการได้คิดหลักการปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อการได้คิดส่วนจะนั่งนานนั่งน้อยอยู่ที่เราตั้งใจส่วนจะนั่งอย่างไรก็อยู่ที่เรากำหนดที่สำคัญคือเราไม่ขาดสติเมื่อเรากำหนดอย่างไรก็จงอยู่อย่างนั้นเมื่อเรานั่งถนัดอย่างไรก็จงอยู่อย่างนั้นครูบาอาจารย์เคยนั่งมาได้มรรคได้ผลเราอาจจะไม่สะดวกอย่างที่ท่านนั่งแต่ไม่ใหม่ก็ทำไปทำมาเราก็เป็นอันเดียวกันข้อพึงปฏิบัติก็คือฝืนข่มเพราะลักษณะที่เกิดขึ้นมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปรุงมันแต่งมันขยายได้ทุกเรื่องทุกอย่างมันช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินถึงเราไม่คิดว่ามันจะขยายมากถึงขนาดนี้จนกลายเป็นเรื่องต้องกลัวเรื่องต้องระแวงเรื่องต้องสงสัยเรื่องต้องกังวลกับคนอื่นโดยทั่วไปเพราะมันขยายถ้าแล้วจิตฟุ้งซ่านมันมีลักษณะขยายได้ตลอดแต่เพิ่งรู้ด้วยการกำหนดว่า 1. ให้นั่งดูอาการแห่งการปรุงแต่งของจิตฟุ้งซ่านของจิตคอยนั่งกำกับประกบอยู่ด้วยลักษณะอย่างนั้น

อุปมาเหมือนกับเด็กถ้ามันไม่ไปอะไรมากมายซุกซนเกินกว่าเหตุเกินอันตรายก็ปล่อยมันเล่นอยู่อย่างนั้นจนถึงเวลาแล้วค่อยเลิก 2. เราก็ตัดเลยโดยไม่สนใจที่จะให้เล่นเอาเข้ามาในอู่ให้นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นขึ้นเปรย์แล้วให้นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นจะว่าเราบริกรรมให้มันถี่เข้าหรือว่าลมสั้นยาวให้มันถี่เข้าเพื่อต้องการตัดกระแสสิ่งเหล่านั้นคือไม่ได้มีข้อข้องแวะอะไรจิตมันก็อยู่กับบทบริกรรมหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะตัดมันก็หาอุบายมาตัดพอเรารู้แล้วว่าถ้าเราตามดูตามรู้มันก็ได้ผลอยู่แค่นั้นเราก็ตัดกระแสนั้นขั้นต่อมาเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความปรุงแต่งของจิตเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ปรุงมาบัดนี้มันค่อยปรุงบัดนี้มันปรุงต่อไปมันก็ไม่ปรุงมันมีสภาวะเกิดดับของมันโดยทั่วไปมันขยายได้ตามอำนาจของความระแวงความสงสัยอันเกิดจากความเครียดโดยทั่วไปที่มีอยู่งานบ้างบ้านบ้างสามีภรรยาบุตรธิดาสิ่งแวดล้อมมีส่วนหากเราปล่อยตัวปล่อยใจไปรับไปรู้ไปเอามาเป็นอารมณ์ของใจเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่เครียดไปมีความเครียดเกิดขึ้นอยู่กับใจของเราโดยไม่ต้องการก็เกิดก็มีก็เป็นลักษณะของความเครียดเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราผูกพันเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาความไม่รู้ของเราจึงเป็นอยู่อย่างนั้นความไม่เข้าใจของเราจึงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะเราต้องปล่อยไปตามอำนาจกระแสความรู้สึกนึกคิดความปรุงแต่งของจิตเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราก็พยายามกำหนดดูรู้อยู่อย่างนั้นพยายามกำหนดไว้รู้อยู่อย่างนั้นความจริงคือธรรมก็จะค่อยปรากฏเป็นธรรมกับใจสิ่งที่กล่าวว่าธรรมะปฏิบัติก็จะเห็นจริงเห็นจังกับใจสิ่งที่กล่าวว่าเป็นธรรมะปฏิบัติก็จะรู้จริงรู้จังกับใจการกำหนดได้เช่นนี้จึงเป็นเหตุแห่งความจริงที่เป็นศีลเป็นสัตว์เป็นธรรมะที่กล่าวว่าเป็นธรรมปฏิบัติอันยังใจของเราให้มีเหตุมีผลยังใจของเรานั้นได้หลุดพ้นได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมก็พึงธรรมจึงคือใจใจเมื่อสงบเย็นลงไปแล้วธรรมดวงนี้ก็ค่อยเย็นขึ้นกับสิ่งที่เรากำหนดถึงเบาอย่าไปตั้งอะไรมากมายว่ามันจะไม่สงบมันจะฟุ้งอยู่อย่างนั้นมันไม่มีแหละเป็นสภาวะของทุกอย่างมันยังเปลี่ยนแปลงแม้แต่แดดมันยังฝนตกแม้แต่ฝนตกมันยังแดดส่วนหนึ่งมันฝนตกส่วนหนึ่งมันยังแดดอยู่ความเป็นสัจธรรมมันมีความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่นี่เป็นเพียงความคิดของเราเพียงแต่เราอย่าไปสนใจมันมากกับความคิดเหล่านี้มันจะคิดก็ช่างมันเราจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเราเราจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เราจะไปตามความฟุ้งซ่านของจิตเจ้าของอยู่อย่างนั้นเราก็ตัดมันไปมีอุบายเขาเรียกไม่สนใจเสียเลยอย่างหนึ่งมีอุบายในการกำหนดตัดกระแสคือไม่สนใจอย่างหนึ่งบริกรรมลงไปเลยและมีอุบายในลักษณะของการนั่งดูตั้งใจดูความคิดที่เกิดอยู่สบายสบายวางให้สบายสบายแล้วจะรู้ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรแหละมันปรุงมาเองมันแต่งมันเปล่งเดี๋ยวว่าสังขารจิตจิตคือการปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุดในลักษณะของการเกิดดับแต่เมื่อเราไม่สนใจใส่ใจสิ่งเหล่านั้นมันก็หยุดพอรู้แล้วว่าไม่มีใครดูไม่มีใครสนใจมันก็เลิกกันนั่นเองความจริงชั้นใดแม้แต่การเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่สนใจจริงๆทุกอย่างมันก็ไปตามเนื้อผ้าพอปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการกำหนดเพื่อให้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ของสติสติมาประมุขค่าสติจะกำกับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือว่าใจกำหนดไว้ที่อื่นก็ดีจางก็เป็นหลักที่จะยังสติสัมปชัญญะให้ปรากฏอยู่เมื่อสติสัมปชัญญะกำหนดปรากฏอยู่อย่างนั้นความตั้งมั่นของศีลของธรรมก็เกิดขึ้นเมื่อศีลธรรมที่แท้จริงนี่คือตรงนี้แหละเมื่อเราปลูกฝังสติสัมปชัญญะให้ปรากฏขึ้นที่ใจเราก็จะได้คือความมีสติสัมปชัญญะความสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ใจใจของเราก็จะมีหลักข้อพึงปฏิบัติก็จะเกิดความสังเกตสังกาได้ว่าสติมาประมุขามีสติคอยกำกับอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกว่าตามดูตามรู้ตามสังเกตก็มีเหตุเป็นอย่างนี้ถึงมาว่ารู้ก็สักแต่ว่ารู้ดูก็สักแต่ว่าดูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเพราะดูแล้วมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรทั้งนั้นเลยมันปรุงไปตามอำนาจเพลิงกิเลสของตัวเองแล้วมันก็ปรุงเก่งได้ซะด้วยยากที่จะคุมมันถ้าเราไม่ตั้งใจกับจริงจังกับมันถ้าเราไม่จริงจังจริงใจกับมันมันก็ไปตามอำนาจเพลิงแห่งความอยากความกลัวความสงสัยความวิตกวิจารณ์จนกลายเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านน่าเบื่อ

น่ารำคาญเพราะเรื่องของความคิดเจ้าของเหตุนี้เมื่อมาได้ข้อปฏิบัติมาพึงสังเกตโดยลักษณะดังที่กล่าวแล้วว่าหนึ่งนั้นเราจะต้องนั่งกำหนดดูในลักษณะที่มันปรุงแต่งดูอาการของความขยายของการปรุงแต่งสองเราไม่สนใจเรากำหนดบริกรรมของเราไปเลยบริกรรมสั้นยาวถี่หรือบริกรรมถี่ถี่หรือว่าจับลมสั้นลมยาวไม่ให้มันไปยุ่งกับสิ่งไม่เป็นสาระไม่มีเวรไม่มีช่องว่างสามเราก็ไม่สนใจเสียเลยฮะเครื่องอยู่ของใจอย่างอื่นต่อไปเพราะเราไม่สนใจหาเครื่องเล่นเครื่องอยู่มีงานที่จะพึงเพลิดเพลินกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นเครื่องยึดของใจธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นก็พึงสังเกตจึงบอกว่าพยายามดับที่เหตุที่ใจของดับที่นี่พอรู้ว่ามันเกิดที่นี่เราก็ดับมันที่นี่เรียกว่าเครื่องอยู่เครื่องล่อของใจเครื่องจูงใจสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเพลิดเพลินนั่นคือเรื่องที่จำเป็นเราจำเป็นจะต้องไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องยึดเครื่องอยู่ของใจข้อพึงปฏิบัติจะได้เห็นจริงเห็นจังกับใจเราจะได้ไม่สงสัยกับความจริงทั้งหมดที่มีอยู่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จิตของเราใจของเราจะค่อยเย็นลงเมื่อจิตเย็นลงคำว่าปลงคำว่าวางก็เกิดขึ้นคำว่าว่างก็เกิดขึ้นกับใจของเราให้ทางปฏิบัติจึงบอกเห็นชัดเจนอยู่ในลักษณะอย่างนี้ความเพียรพยายามความตั้งใจที่มีอยู่ก็ได้ชื่อว่ายังเหตุแห่งความเป็นธรรมให้เกิดความสำเร็จทุกสิ่งอย่างการดำเนินภาคปฏิบัตินั้นยิ่งเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงกับใจยิ่งรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดกับใจใจของเรายิ่งเป็นธรรมอยู่ในลักษณะอย่างนั้นการเกิดขึ้นของเหตุของผลเป็นลักษณะของการกำหนดอยู่เมื่อเราพยายามกำหนดให้อยู่ชานาตารู้ชัดปัสสัตตาเห็นชัดต่างก็เห็นความสำคัญของตนมากขึ้นมากขึ้นหลักปฏิบัติของเราก็จะสงบระงับได้โดยการตั้งใจได้ว่าเข้าไปสงบระงับอารมณ์เข้าไปสงบสติอารมณ์ของใจได้ทุกอย่างแม้จะเป็นเรื่องใดเกิดขึ้นเมื่อกำลังของการฝึกการฝนการขัดเกลาอย่างต่อเนื่องอยู่อย่างนี้ง่ายต่อการที่จะเข้าไปสงบระงับได้ทุกอารมณ์ธรรมอารมณ์ที่เป็นอยู่กับใจของเป็นธรรมโดยเนื้อแท้ที่เรารู้อยู่ว่าอารมณ์นั้นมีลักษณะจรไปจรมาไม่ได้อยู่นิ่งหรอกมีลักษณะอย่างโน้นเข้ามาอย่างนี้เข้ามาเดี๋ยวก็สมปรารถนาเดี๋ยวก็ไม่สมปรารถนานี่ความจริงเป็นอย่างนั้นเราพึงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นอารมณ์อารมณ์จรไปอารมณ์จรมาทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปเป็นความเป็นสัตว์นี้มีอยู่ในใจของเราเมื่อเรามีกำลังของการฝึกแล้วเราก็อย่าไปคล้องไปแวกกับสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้พึงรู้ว่ามันมีอยู่มันก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับของมันไปเมื่อก่อนมันไม่มีตอนนี้มันเกิดตอนนี้มันเกิดก็แสดงว่าต่อไปมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงความจริงเป็นสัจธรรมวิญญาณังอนิจจังสิ่งที่รู้ก็เปลี่ยนแปลงสัญญาอนิจจาสิ่งที่จำก็เปลี่ยนแปลงวิญญาณังอนิจจังความรู้ยังเปลี่ยนแปลงสัญญาอนิจจายังเปลี่ยนแปลงในนอกเนื้อจากนี้ส่วนที่กล่าวว่าทรงตัวรู้อยู่ก็คือกายกายเองก็มีฐานะเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเราจะไปยึดมั่นกับสิ่งอะไรมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้พอเรายิ่งกำหนดอยู่ยิ่งรู้อยู่ยิ่งทำความจริงให้เกิดอยู่ถ้าตัวรู้ก็จะเป็นไปเพื่อชัดเจนกับสิ่งที่เราตั้งไว้ว่าสาระของชีวิตนี้มีความเป็นสัจธรรมอยู่ตรงไหนมีสาระมีแก่นแท้คืออะไรพอเรากำหนดได้รู้ได้เข้าใจอยู่อย่างนั้นจิตของเราใจของเราก็ค่อยสงบลงสงบลงด้วยอำนาจของธรรมะสังเวชคือความสลดใจในการได้คิดสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตของเราก็เกิดเป็นธรรมะสังเวชสลดใจสิ่งที่เกิดอยู่กับใจของเราก็เป็นสิ่งที่น่าสะใจว่าเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงบอกให้เรากำหนดไว้อยู่อย่างนั้นพอนานเข้านานเข้าเราจึงรู้ว่าการกำหนดให้อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นเอกัคคตาอารมณ์อารมณ์เป็นหนึ่งก็เกิดขึ้นโดยง่ายได้ถึงบางครั้งเราไม่ใช่หมายว่าเราจะต้องสงบตัดกระแสอารมณ์ภายนอกไม่ใช้ปัญญาใช้ปัญญาน้อมนึกคิดอ่านทบทวนอยู่อย่างนั้นแหละพอเป็นไปเพื่อหยุดก็หยุดเป็นไปพอนิ่งก็นิ่งพอเป็นไปเพื่อเดินปัญญาก็เดินต่อ ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะต้องนั่งสงบเหมือนกันหมดถึงบอกว่าสุขวิปัสสโกใช้ปัญญาคอยกำหนดคอยถามคอยตอบในใจอย่าของคอยแย้งคอยขัดในใจอย่าของคอยถามคอยตอบคอยแย้งคอยขัดความจริงในใจของตนเองหากปฏิบัติจึงจะเห็นจริงเห็นจังกับใจของตนเองได้เป็นชื่อว่าเหตุผลในทางปฏิบัติที่แท้จริงเรานั้นก็พยายามกำหนดอยู่ให้นิ่งให้เย็นให้สงบลงธรรมก็กล่าวว่าเป็นชิ้นเป็นสัตว์ธรรมก็กล่าวว่าเป็นลักษณะของการฝึกการปฏิบัติเห็นแจ้งเห็นจริงกับใจที่มีอยู่เมื่อจิตใจ

ของเราสงบลงอย่างนี้ธาตุตัวรู้คือตัวตื่นตัวเบิกบานก็ผุดขึ้นกับใจของเราพอผุดขึ้นมากเข้ามากเข้าใจของเราก็เย็นพอผุดขึ้นมากเข้ามากเข้าใจของเราก็เบิกบานสัตถุคือความจริงที่มีอยู่โดยทั่วๆไปเราก็เห็นแจ้งเห็นชัดถึงว่าบางทีถึงกับตัวเบาตัวลอยบางทีกับกายเย็นกายเบาบางทีก็ดูเหมือนว่าเรานั้นพร้อมทุกอย่างมีความเป็นอิสระบางทีก็ตรงกันข้ามดังที่เราเป็นอยู่สิ่งเหล่านี้คือการเกิดดับของสติหากเรารู้เท่าทันแล้วจะเห็นจริงเห็นจังลงไปการตามระวังรักษาอยู่การตามดูตามรู้อยู่ก็จะเห็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างจึงบอกการได้มาซึ่งสิ่งสมปรารถนาหนึ่งการได้มาซึ่งเหตุแห่งความไม่ปรารถนาหนึ่งเป็นสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องเจออย่างการเกิดขึ้นของความผิดปกติในความคิดก็คือความไม่สมปรารถนาไม่ใช่ใครอยากจะได้อยากจะเป็นแต่มันเกิดมันมีมันเห็นเพราะการขาดสติไปชั่วครู่ชั่วยามแล้วมันก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอำนาจสิ่งที่เราคิดว่าเข้าใจว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าอย่างนั้นน่าอย่างนี้เพราะอำนาจของการเหลิงหลงเหลิงขาดสติไปจึงเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามากำหนดได้โดยตนของตนเองก็จะดูว่ามีเหตุผลของการกำหนดอยู่เมื่อกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่ชัดเจนแจ่มแจ้งทำโดยหลักปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างการเกิดขึ้นของศีลของสัตว์เป็นการเกิดขึ้นของภาคปฏิบัติที่แท้จริงถ้าจิตมันนิ่งลงใจมันเย็นลงคำว่าปลงได้ของใจก็ปรากฏขึ้นคำว่าปลงได้ของใจก็เย็นขึ้นทางปฏิบัติมีสัจจะแก่ความเป็นธรรมอย่างนี้ก็พึงปฏิบัติพึงเห็นความเข้าใจเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าอย่าได้สงสัยอย่าได้มีข้อแม้อย่าได้มีข้อแก้ตัวใดๆเมื่อจิตใจของเราเย็นลงสงบลงการปลงการวางก็มีสาระมีแก่นสารมีฐานะของความเป็นธรรมที่มีอยู่เมื่อจิตของเรานั้นล่วงรู้ต่อเหตุต่อผลต่ออาตต่อธรรมเราก็จะได้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปถึงบอกเห็นในพระไตรลักษณ์ทั้งนั้นอันนี้จังไม่แยกไม่เว้นกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุกครั้งไม่เคยยกเว้นกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดอนัตตาคือสภาวะที่บังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้มีความจริงที่ปรากฏได้เหมือนกันหมดไม่มีจนรวยสวยขี้เรอย่างไรความจริงเหมือนกันหมดกฎอนิตาอนัตตายิ่งเห็นจริงเห็นจังอยู่กับใจของตนอย่างนั้นข้อพึงปฏิบัติยิ่งแย้งขัดด้วยเหตุด้วยผลข้อปฏิบัติพึงแย้งได้ด้วยความจริงอย่างนั้นการเตือนตนสอนตนก็มีเหตุผลเพียงพอการยกฐานะของใจสูงขึ้นจึงดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรานั้นเห็นแจ้งเห็นจริงในภาคปฏิบัติเราจะไม่ปล่อยตัวเองให้เสียหลักเพิ่งรู้ว่านี่มันเป็นความคิดเท่านั้นเองแท้ที่จริงมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเพียงความคิดของเราที่เกิดดับมันเป็นการปรุงแต่งของจิตอยู่ชั่วขณะเพราะการขาดสติของเราเข้าไปยึดผิดสำคัญผิดถือผิดเอาผิดเอาจริงเอาจังจนไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเมื่อเราไปเอาจริงเอาจังสิ่งเหล่านั้นเกินกว่าเหตุสิ่งที่มันเกินกว่าเหตุกับผลมันก็ทำให้เราต้องยากลำบากใจในที่สุดข้อปฏิบัติถึงบอกพยายามให้เย็นลงด้วยอุบายหนึ่งอุบายใดปัญญาจะค่อยเกิดได้ในลักษณะต่างๆถึงบอกว่ามันน่าอัศจรรย์ในใจเจ้าของพอจิตเราวางจิตเราเย็นลงได้ความอัศจรรย์ใจของเราก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพบสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรู้แต่เมื่อจิตของเรามันสงบสงัดลงอยู่มันก็ยอมรู้จริงเห็นจริงกับสิ่งเหล่านั้นมันก็มีความอัศจรรย์ใจกับสิ่งเหล่านั้นไม่น่าจะเกิดได้ไม่น่าจะเป็นได้ไม่น่าจะมีได้กับเรากับสิ่งเหล่านั้นความน่าอัศจรรย์ในใจของเราก็มีความจริงเป็นอย่างนี้ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเมื่อมาย้อนดูเหตุผลในความเป็นธรรมที่เกิดอยู่ก็จะรู้ได้สาระที่แท้จริงของเราว่าการเกิดดับโดยสภาวะของสังขารคือการปรุงการแต่งนั้นมีอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงการขยับขยายในตัวเรามีอยู่ตลอดเวลาสาระที่แท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใครจะไปบังคับว่าจงอยู่อย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้จงอย่าอยู่อย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้ใครจะไปบังคับเมื่อสัพเพธัมมานัตตาโดยสภาวะความเป็นจริงที่มีอยู่ต้องตกอยู่ในฐานะของการบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้มีสภาวะของการทรงกับสุดเสื่อมกับสิ้นดินไม่หลุดเมื่อความเป็นสัจธรรมโดยสังขารที่เรารู้กันอยู่แก่ใจเป็นอย่างนี้เราก็พยายามตามดูตามรู้เอาใจใส่ดูแลสนใจหากเราจำเป็นต้องใช้ต้องอยู่ต้องอาศัยเราก็พยายามจะเอาใจใส่สนใจดูแลอย่างต่อเนื่องจะเห็นเหตุแห่งความจริงที่เกิดอยู่กับใจทุกสิ่งอย่างข้อพึงปฏิบัติถึงบอกว่าไม่ได้สงสัยอะไรไม่ได้มีข้อแม้ใดๆไม่มีอะไรอื่นนอกจากสิ่งเหล่านี้เมื่อเราต้องข่มต้องฝืนเมื่อเราต้องทนต้องอดข้อพึงปฏิบัติก็จะเห็นได้ในใจของตน
การดำรงอยู่

ด้วยสติสัมปชัญญะก็เป็นการดำรงอยู่ซึ่งความมีเหตุผลเพียงพอถึงบอกว่าดำรงอยู่ด้วยความมีเหตุมีผลเพียงพอตั้งใจทำตั้งใจฝึกตั้งใจขัดตั้งใจปฏิบัติตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจละตั้งใจเพิกถอนทิฏฐิมานะทำโดยเนื้อหาสาระก็ค่อยผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นความจริงในใจนั้นมีลักษณะบ่งบอกว่าโดยธาตุแท้นะมีเหตุผลเพียงพอโดยสาระโดยแก่นสารของใจมีเหตุผลเพียงพอธรรมะจึงได้ความมีเหตุธรรมะจึงได้ความมีผลการหลุดพ้นที่ใจจึงหลุดได้ในลักษณะอย่างนี้อาศัยใจที่บริสุทธิ์อาศัยใจที่หยุดนิ่งอาศัยใจที่หยุดดูหยุดรู้หยุดทำความเข้าใจได้จริงใจดวงนี้จึงเป็นเหตุแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างข้อพึงปฏิบัติพึงเห็นแจ้งเห็นชัดข้อพึงปฏิบัติพึงรู้ได้เข้าใจชัดเมื่อจิตของเราใจของเราเย็นลงเย็นลงการเกิดขึ้นของแต่ละอย่างก็ค่อยปลงได้ปลงได้ความหมายของธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกเฝ้าตามดูเฝ้ารู้เฝ้ารู้เฝ้าสังเกตเมื่อเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตจิตของเราใจของเราก็เป็นเหตุที่เราจะปลงคำว่าปลงก็คือคำว่าวางพอวางความรู้สึกภายในภายนอกเห็นแต่สักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้แม้สิ่งที่เกิดอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไปหมดไม่เห็นมีอะไรมากกว่าความจริงสิ่งเหล่านี้คือใจที่บริสุทธิ์เมื่อใจเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเราก็ยังเห็นความเหตุที่เป็นจริงแตกต่างกันไปว่ามนุษย์ทุกรูปแบบมีอยู่กันอย่างนี้สูงต่ำดำขาวอ้วนพร้อมจอมตลกมีทุกระดับมีทุกฐานะประเภทใต้น้ำใต้น้ำประเภทที่เนื้อน้ำประเภทที่พร้อมที่จะโผล่ประเภทที่ยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่ก็เป็นความจริงที่เราทั้งหลายจะพึงกำหนดได้การใช้ปัญญาพิจารณาในระดับของการอยู่กับคนปัญญาของเราก็จะได้มีเหตุผลของการอยู่กับเขากับเราเราก็จะรู้ว่าเราต้องปรับเมื่อเราปรับอย่างนั้นธรรมก็ค่อยเย็นขึ้นอย่างนี้ใจของเราก็จะเห็นแจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งอย่างมีฐานะของความเป็นธรรมอยู่ในตัวของมันหากแต่ว่าเราจะไปสำคัญผิดยึดผิดถือผิดเข้าใจผิดว่าจะต้องอย่างนั้นว่าจะต้องอย่างนี้จนกลายเป็นเรื่องเครียดเกรงกลายเป็นเรื่องของไม่เป็นเรื่องแท้ที่จริงเพื่อเห็นการยืดหยุ่นโดยธรรมะโดยธรรมชาติแต่จะยืดหยุ่นโดยหนังก็ดียืดหยุ่นโดยส่วนหนึ่งส่วนใดก็ดีพึงรู้ได้โดยความเข้าใจว่าสัจธรรมที่แท้จริงของเรามีความปรากฏได้โดยเหตุผลเป็นอย่างนี้ข้อพึงปฏิบัติพึงสังเกตโดยเหตุข้อพึงปฏิบัติพึงสังเกตโดยผลเมื่อเราทุกคนทุกท่านยังความเป็นสัจธรรมไม่มีอยู่ข้อพึงเข้าใจมีความจริงเป็นอย่างนี้การกำหนดอยู่การรู้อยู่การเห็นอยู่การทำความเข้าใจได้อยู่เป็นสัจธรรมในใจที่ปรากฏขึ้นถึงมองกังวลสงสัยข้อใดแย้งขัดอย่างไรเมื่อจิตของเราสงบเย็นลงไปแล้วธรรมก็ค่อยผุดขึ้นผุดขึ้นข้อพึงปฏิบัติก็เย็นขึ้นเย็นขึ้นความเข้าใจก็จะมีเหตุมีผลการวางได้โดยหลักฐานที่มีอยู่ก็จะเป็นการวางด้วยความบริสุทธิ์ว่าสัตว์โลกโดยทั่วๆไปน่าสงสารน่าสังเวชน่าสลดใจกับความไม่รู้น่าปลงน่าวางกับความไม่เข้าใจเพราะอำนาจของการฝึกปฏิบัติมีน้อยจึงปล่อยตามอำนาจของความรู้สึกของตนโดยทั่วไปจึงพาให้มีลักษณะหาบโลกหอบโลกคิวโลกแล้วยังต้องมาหิวคนโน้นหิวคนนี้หาบคนโน้นหาบคนนี้พอหนักเข้าหนักเข้าก็ตัวเองก็อ่อนแอโดยเนื้อแท้สาระของใจก็ไม่เกิดการฝึกการปฏิบัติที่มีชีวิตประเสริฐก็เพราะการกำหนดอยู่โดยลักษณะของสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องแล้วจะรู้เรื่องแห่งธรรมที่เป็นอยู่โดยทั่วไปจิตใจของเราก็จะเย็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้พึงกำหนดไว้พึงกำหนดอยู่พึงรู้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้ได้มีโอกาสเข้าวัดเข้าวาสู่ศาสนาเนื่องจากการเข้าวัดนั้นนอกจากจะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของหมู่คณะให้ดีขึ้นยังได้ประโยชน์ตนเป็นที่ตั้งก็แลการที่จะได้ประโยชน์ตนเป็นที่ตั้งนั้นท่านทั้งหลายก็พยายามหาโอกาสอันดีงามได้มีเวลาฟังเทศฟังธรรมเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าการฟังธรรมนั้นได้ฟังสิ่งที่ยังไม่ได้เคยฟังได้ฟังสิ่งที่สงสัยทำให้คลายหายสงสัยได้ได้ฟังสิ่งที่เราเข้าใจผิดให้เกิดความเข้าใจถูกได้ได้ฟังสิ่งที่เราคิดว่าจะไม่น่าจะมีจะเป็นเราก็ได้ฟังสิ่งนี้ได้ถือว่าเป็นเหตุทำให้ใจเราสบายการฟังด้วยดีจึงเกิดปัญญาผู้ฟังธรรมจึงพยายามให้โอกาสกับตัวเองพร้อมที่จะฟังเบื้องต้นจึงจัดสถานที่ให้เป็นที่เรียบร้อยกระว่าปัดกวาดดูแลพื้นที่โดยทั่วๆไปอยู่ในสภาวะที่เรียบร้อยเมื่อท่านจัดพื้นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ปูที่นั่งที่อยู่ที่เดินของท่านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อท่านพร้อมที่จะนั่งฟังธรรมธรรมก็จะเกิดขึ้นกับท่านที่

มีอยู่เพราะการที่พร้อมที่จะรับก็แสดงว่าพร้อมที่จะได้ธรรมะนั้นมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเมื่อเราพร้อมที่จะฟังการฟังธรรมจึงเป็นเหตุที่ยังหมู่คณะให้ดีขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็แลชีวิตของเรานั้นถ้าจะดูแล้วไม่มีอะไรแตกต่างกับสัตว์โดยทั่วไปถ้าจะดูโดยความจริงแล้วไม่มีอะไรแตกต่างมากเกินกับสัตว์โดยทั่วไปซึ่งบางอย่างเราเองก็ไม่ได้ประเสริฐไปมากกว่าสัตว์แต่บางอย่างสัตว์เองก็ไม่ได้ประเสริฐมากไปกว่าเราสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าว่าถึงเขาถึงเราสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็คือสัตว์โดยทั่วไปการที่เราจะพยายามยกระดับฐานะของด้านจิตใจของเรานั้นให้มีความแตกต่างเกินกว่าสัตว์เกินกว่ามนุษย์เกินกว่าคนโดยทั่วไปนั้นจะต้องฟังธรรมเพราะการฟังธรรมนั่นเป็นการนำไปสู่การได้คิดได้อ่านว่าชีวิตของคนเราทำไมเกินกว่ากันแท้ทำไมถึงมีความดีความงามแตกต่างกันแท้บางคนถึงบ่ทำตั้งแต่เช้ายันเย็นเย็นจนสว่างก็อย่างว่าพออยู่พอกินไปวันๆหนึ่งแค่นั้นถึงมีอะไรก็ไม่มีอะไรกับเขาทั้งนั้นบางคนนั้นทำนิดๆหน่อยๆทำโน่นทำนี่แต่ก็สมบูรณ์บริบูรณ์เหลือกินเหลือใช้เหตุนี้ก็มาพิจารณาว่าใครเป็นคนทำให้เป็นอย่างนี้ถ้าจะถามว่าบรรดากรรมกรทั้งหลายทำงานอยู่นี่ทั้ง200กว่าชีวิตเขาไม่อยากร่ำอยากรวยหรือกระไรทำเช้ายันเย็นทำเย็นจนดึกแต่ก็นั้นยังไม่มีโอกาสที่จะรวยและรวยได้ยากเพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นเรื่องของการบุญกุศลเป็นเรื่องของเหตุผลที่มีมาแต่ปางก่อนหากเราได้เข้าใจอย่างนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำน่ะเป็นเหตุเป็นผลการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมดังที่พวกท่านฟังอยู่ปฏิบัติอยู่ดังนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ท่านมีความแตกต่างเกินกว่าคนโดยทั่วไปเกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปเหตุแห่งความตั้งใจฟังธรรมจึงนำมาซึ่งข้อปฏิบัติอันถูกต้องดีงามในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ประจำวันเพราะวิสัยของใจคนเรานั้นพยายามที่จะเข้าข้างตัวเองเป็นปกติไม่ว่าอะไรทั้งนั้นมีของเราเป็นก่อนและเข้าข้างตัวเราไว้ก่อนพยายามที่จะน้อมเข้ามาที่ตัวเราไว้ก่อนอะไรก็เราทั้งนั้นของเราทั้งนั้นอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราสามีเราภรรยาเราบ้านเรางานเราแม้แต่ประเทศของเราขึ้นชื่อว่ามีแต่ของเราทั้งนั้นโดยทั่วไปหากจะดูว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ยากถ้าจะพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติผัดกันชมอย่างนี้ดูว่าจะเป็นค่อนข้างจะลำบากเพราะไม่อยากให้เป็นของคนอื่นไปมากกว่าของเราอะไรเพราะความเข้าใจว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นของเราเอตังมะมะเอโซมัชมิงเอโซเมียตาติมีแต่การพิจารณาลงที่ตัวเราทั้งนั้นการที่จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกอย่านึกว่าเป็นเรื่องง่ายจะนึกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายง่ายเหมือนกับการพิจารณาว่าสิ่งทั้งหมดมีอะไรที่เขาเอาไปบ้างสิ่งทั้งหมดมีอะไรใครเอาไปบ้างสิ่งทั้งหมดมีท่านผู้ใดที่หอบหิ้วไปบ้างอย่างนี้อย่านึกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายจะเกิดขึ้นกับใจของเราเพราะว่าธรรมดานั้นมีแต่คิดจะเอาไปทั้งนั้นมีแต่คิดจะเอาไปทั้งนั้นเอาไปด้วยจำเป็นต้องเอาไปด้วยมีสิ่งที่ต้องเอาไปด้วยทั้งนั้นแม้จะดูว่าเล็กๆน้อยๆแม้แต่ใหญ่ๆยังหอบยังหิ้วยังถือไปอยู่ไกลสุดไกลยังเอาไปด้วยแม้แต่ไกลสุดไกลยังเอามาด้วยแสดงว่านี่คือลักษณะที่เราพยายามไม่เป็นของเราทั้งนั้นทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติที่มีอยู่ประจำโลกใครจะปฏิเสธความจริงเหล่านี้ได้ว่าสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกแต่ความไม่เข้าใจนั้นจึงพยายามว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องเป็นของเราอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นของเราอย่างนั้นแท้ที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรจะสังเกตจากการเกิดมาถึงบัดนี้เรามากำหนดว่าเป็นวันเกิดของเราเราลองพิจารณาย้อนดู30ปีผ่านมามีอะไรที่เราพยายามถือมาตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้มีอะไรที่เราอยู่แล้วเอามาได้ตั้งแต่บัดนั้นถึงบัดนี้แม้ในส่วนแห่งร่างกายกระดูกกระเดียวเนื้อหนังมังสาอะไรอื่นๆที่มีอยู่ในกายของเราก็นับแต่วันที่จะเฉาลงทุกวันนับแต่วันจะเหี่ยวจะย่นลงทุกวันแม้แต่ตัวเราเกิดมาก็เห็นความเป็นสัจธรรมอย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรเพิ่มไปมากกว่านี้หากเราพิจารณาอย่างนี้การเกิดของเราดูจะมีเหตุมีผลเพียงพอว่าการเกิดนั้นเหมือนกับการยืมอะไรยืมเงินยืมทองเข้ามาการไปยืมเข้ามานั้นเราก็รู้อยู่แก่ใจถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์แต่ใช้ไม่เป็นก็มีโทษแถมก็เปล่าประโยชน์จากการได้มาถ้าเราไม่มีปัญญาการยืมมาก็อย่างนั้นชีวิตนี้กับการยืมของมาก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนักเมื่อพยายามจะทำความเข้าใจอยู่ว่าชีวิตของเรานั้นยืมเข้ามายืมมาควรจะใช้เป็นประโยชน์ยืมมาก็ควรจะใช้มีคุณค่ามากกว่านี้ยิ่งวันเวลาไม่เคยรอเราวันเวลาน่ะมันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรบางวัน
หายใจทิ้งเปล่าๆไม่ได้อะไรได้กินกับนอนเกิดกับตายเกิดกับ

เกิดกับได้กินกับทายมีแต่เรื่องคุยโม้อวดมีแต่เรื่องไม่เป็นสาระไม่มีแก่นสารบางวันเพราะอะไรเพราะคนเรานั้นตกอยู่ในความมัวเมาประมาทจึงเป็นอยู่อย่างนั้นคันเมื่อมากำหนดระลึกรู้เตือนสติของตนว่าชีวิตของเรานี้เกิดมาอยู่ถึงเวลานี้เรามีอะไรที่หอบผิวถือมาได้ถึงเวลานี้รุ่นราวคราวเดียวตายแล้วก็มีไม่ตายจากสิ่งที่รักและหวงแหนแล้วก็มีรุ่นราวคราวเดียวพิกลพิการไปแล้วก็มีรุ่นราวคราวเดียวล้มเหลวไปตลอดชีวิตก็มีหากเรามาพิจารณาในใจของเราว่าการที่เราอยู่มาได้ถึงบัดนี้ก็นับว่าเรามีบุญมีกุศลมีบารมีที่ทำให้เรานั้นสูงส่งขึ้นโดยสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่พอเรารู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปทำให้เรารู้ค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตของเราที่มีที่สิ้นสุดเพราะการเกิดที่เห็นโทษเห็นทุกข์ในความเป็นจริงว่าเรานั้นที่แท้ที่จริงมีลักษณะอย่างไรถึงบอกว่าสุดจะรักแค่ไหนสุดจะจงเกลียดจงชังแค่ไหนสุดจะหวงแหนแค่ไหนอย่างไรแท้ที่จริงก็เห็นความจริงเป็นอย่างนั้นก็มีเล่นบทละครตามเหตุตามวาระสิ่งที่เขาคอยทวงเอาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราก็เพิ่งรู้ทวงทุกลมหายใจเข้าออกขยะวยะสิ้นไปเสื่อมไปทุกขณะลมหายใจเข้าออกบอกลักษณะของความเสื่อมทุกเวลาสัพเพธัมมานัตตาสิ่งที่กล่าวว่าบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้นั่นคือธรรมความจริงของเราน่ะเป็นธรรมอยู่กับใจทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราจะพยายามฝืนข่มแม้เราจะพยายามเติมเสริมแต่งบำรุงรักษาโดยเยียวยาดีที่สุดแต่ที่สุดก็คือความจริงที่ปรากฏกับใจของตนเองถึงแม้ว่าจะแต่งอย่างไรจะฉาบอย่างไรจะพยายามรูปร้ายอย่างไรแต่ที่สุดก็มีความเป็นสัจธรรมทรงกับสุดเสื่อมกับสิ้นดิ้นไม่หลุดความเป็นมีสภาพที่อ่อนแอมีสภาพที่ทนไม่ไหวทนไม่ได้ก็มีอยู่กับใจของทุกคนเพราะชีวิตนี้มีสัจจะที่ปรากฏกับทุกคนแล้วแก่กันทุกคนเจ็บกันทุกคนตายกันทุกคนความหมายสิ่งตรงที่รักตรงจากมีกันทุกคนถ้าเรายังไม่เข้าใจในบุญกุศลว่าสิ่งนี้เป็นเหตุที่ทำให้รอล้อมให้ใจเรามีความสมบูรณ์บริบูรณ์ว่าเราจะเกินกว่าคนเกินกว่าสัตว์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความพร้อมก็เพราะบุญกุศลเพราะเราเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญานิปโรกัสสมิงปฏิท่าโหนติปานีนันติบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตอยู่ก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญอยู่ก็เป็นที่ยอมรับในหมู่ในคณะแม้การจากไปก็มีภพภูมิที่ดีขึ้นอันนี้เป็นส่วนแห่งความดีที่เป็นบุญกุศลอย่างเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสในทานรักษาศีลฟังธรรมความแตกต่างของการได้มาลักษณะจนรวยสวยขี้เร่อ้วนพร้อมจอมตลกจึงมีลักษณะของบุญกุศลเป็นสิ่งที่หล่อล้อมดังที่พุทธภาษิตตรัสว่ากัมมังสันเตวิภัสสติยะดิดังหินัปปนิตายะกรรมคือการกระทำทำดีทำชั่วจะจัดสรรให้มีความแตกต่างกันไปเลวหรือปราณีตนั้นเป็นบุญกรรมของท่านเองกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามวาระการกล่าวเช่นนี้เป็นการยืนยันรองรับคำสั่งสอนพุทธเจ้าว่าการจะได้ความสมบูรณ์บริบูรณ์ในการอยู่การจะได้ความสมบูรณ์ในบริบูรณ์ในการไปก็เพราะอำนาจบุญกุศลที่เคยสั่งสมร่วมกันมาทั้งอดีตและปัจจุบันส่วนหนึ่งมีคำสอนที่ปรากฏอยู่เป็นคำสอนพุทธเจ้าส่วนสองมีสถานที่คือประเทศอันให้โอกาสกับเราได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมส่วนสามก็เรียกมีครูมีอาจารย์มีบุคคลผู้ฟังมีบุคคลผู้แสดงมีบุคคลผู้ฟังมีบุคคลที่แสดงจึงเป็นสิ่งที่เราได้บุญในกุศลด้วยเหตุ3อย่างส่วนที่4นั้นคือเรื่องอดีตที่เราสะสมมาด้วยดีตลอดปัจจุบันที่เราพยายามเห็นความสำคัญกับการมีสถานที่การมีบุคคลผู้สอนการมีบุคคลผู้ฟังและการมีคำสอนพุทธเจ้าที่มีความเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นคำสัตย์คำจริงถ้าเราปฏิบัติตามยอมเห็นผลจริงดังที่ปฏิบัติอยู่ถึงบอกทำบัดนี้รู้บัดนี้ทำเดียวนี้รู้เดียวนี้เพราะอะไรเพราะอานิสงส์ของการปฏิบัติยิ่งเราได้ฝึกได้ฝัดได้ขัดได้กล่าวใจของเรายิ่งเห็นมีอานิสงส์มากจิตใจของเรานั้นมีความเป็นอิสระมีความคล่องตัวมีความปราดเปรื่องในข้อพึงปฏิบัติของตนแม้จะแยกแยะได้คิดโดยเหตุผลใดๆก็เห็นความจริงในใจของตนเองว่าการที่เรามีความแตกต่างกันมากเพราะอำนาจบุญกุศลเพราะอำนาจบารมีไม่ใช่อำนาจเพราะอื่นใดนอกจากบุญกุศลคือทานศีลภาวนาความดีทุกประการที่ตั้งใจดีต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และตนเป็นที่ตั้งสิ่งที่แสดงออกจึงระมัดระวังไม่ให้ยังตนและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนเพราะการกระทำคำพูดของตนเองข้อปฏิบัติเช่นนี้เป็นการยกระดับฐานะทางด้านจิตใจให้ดีขึ้นเมื่อจิตใจเราดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นตามมาการเกิดของเราก็เห็นการเกิดที่มีอานิสงส์เราจึงมีโอกาสได้ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมบางทีเราตั้งใจจะทำแต่อย่างว่าความไม่สะดวกไม่สบายเราพร้อมพระไม่พร้อมพระพร้อมเราไม่พร้อมมันมีหลายๆอย่างแม้แต่เราพร้อมสถานที่ไม่สะดวกอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าบุญกุศลไม่เต็มโดยเหตุผลเพียงพอบารมียังไม่พอบารมียังไม่เต็มจึงทำให้เราต้องลำบากลำบนเพราะการที่จะสร้างบุญกุศลใส่ใจของตนจึงทำให้เรานั้นมีความลำบากแต่นี้เรามีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างจึงได้มาวัดมาวามาสู่ศาสนาจึงเห็นว่าเรานั้นควรจะฝักใฝ่ต่อเหตุต่อผลคือศีลคือธรรมที่มีอยู่กับใจ

ของตนเชื่อมั่นลงไปว่าเราทำเองทั้งนั้นไม่มีคนอื่นทำเราจะอยู่อย่างนี้ก็เราทำเองทั้งนั้นเราจะดีขึ้นกว่านี้เราก็ทำเองทั้งนั้นไม่มีคนอื่นจะมาแย่งมาขัดไม่มีคนอื่นที่จะมาตัดทอนนอกจากเราจะพึงทำตนเราให้ต้องเดือดร้อนเพราะเรื่องของสิ่งที่มีอยู่เมื่อฟังธรรมปฏิบัติธรรมจึงพิจารณาได้ว่าสิ่งทั้งหมดอยู่ที่ใจเราใจเราเมื่อได้ฝึกได้ปฏิบัติเราก็จะรู้จักว่าการข่มอย่างไรการเย็นอย่างไรการทำให้เย็นอย่างไรการทำให้ข่มนั้นข่มได้อย่างไรเรียกว่าข่มอยู่เย็นอยู่สว่างอยู่เป็นธรรมกับใจสิ่งที่เราตั้งใจมีลักษณะเย็นสงบสว่างอยู่กับใจที่มีอยู่พึงปฏิบัติในรวงรู้ด้วยความเป็นจริงที่มีสัตว์มีศีลพึงปฏิบัติในรวงรู้ด้วยความเป็นธรรมที่เกิดอยู่กับใจทุกสิ่งได้ข้อพึงปฏิบัติพึงเห็นแจ้งเห็นจริงข้อพึงปฏิบัติพึงรู้จริงรู้ชัดข้อพึงปฏิบัติพึงเข้าใจในความเป็นธรรมที่มีอยู่เมื่อจิตใจของเราเป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นเรื่องของการยกระดับฐานะของตัวเราการข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามฝึกกันอยู่จริงอยู่การรับอาหารใหม่ๆเราจะมีความรู้สึกง่วงเหงาหานอนเพราะอะไรหนังท้องยานตาก็ตรึงเป็นธรรมดามีลักษณะเป็นอย่างนั้นพอมีลักษณะดูออกว่าเรานั้นง่วงเหงาหานอนก็เรื่องของการแก้ไขถ้าเราไม่พยายามฝืนตัวเราก็หลับลงสนิทได้อย่างนั้นข้อปฏิบัติถึงพยายามปราบปรามเล็กๆน้อยๆของใจอยู่เมื่อใจเราสงบอยู่นิ่งอยู่มีลักษณะตื่นอยู่รู้อยู่เบิกบานอยู่พร้อมที่จะยอมรับความเป็นจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปว่าคนเราแตกต่างกันด้วยนิสัยอุปนิสัยสันดานที่มีกันอยู่ภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนแตกต่างกันอยู่เมื่อเรามีจิตใจน้อมพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเกิดการให้อภัยกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเราจะไม่อาฆาตพยาบาทจองกรรมจองเวรกับสัตว์โลกที่มีอยู่แต่สังขารูปเปขายานยานยังรู้ว่ากรรมของสัตว์ก็วางไปตามเหตุตามกรรมตามวาระกรรมของสัตว์ก็วางไปตามกรรมตามวาระเมื่อจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเราก็จะวางบุคคลเหล่านี้สัตว์เหล่านี้ไว้ว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันการวางเฉยได้จึงเป็นคุณธรรมอันสูงส่งเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองรับผลแห่งกรรมอยู่ได้ด้วยบุญกรรมของตนเองจะอยู่ด้วยความทุกข์ก็ดีจะอยู่ด้วยอำนาจของความสุขก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็เป็นเรื่องของสัตว์โลกที่มีอยู่โดยทั่วไปจะต้องได้รับผลแห่งกรรมของตนเองเมื่อมาพิจารณาโดยในนี้ใจของเราก็จะได้มีศีลมีสัตว์ใจของเราก็จะมีข้อวัดปฏิบัติที่จะยังความเป็นธรรมให้ปรากฏขึ้นกับใจสิ่งที่กล่าวว่ามีมรรคผลในภาคปฏิบัติที่แท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าจิตใจของเราที่ยอมมีลักษณะเย็นจิตใจเราให้มีลักษณะเบาจิตใจที่เราพยายามยอมได้ก็เย็นให้ได้ก็เย็นวางได้ก็เบาข้อปฏิบัติของเราจึงเข้าใจในกรรมเขากรรมเราเราจึงไม่ทนทุกข์ทรมานเพราะเรื่องของสัตว์โลกที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติเรายิ่งพิจารณาว่ามาต่างคนต่างมาต่างคนต่างกลับบุตรก็ส่วนบุตรธิดาก็ส่วนธิดาแม้แต่สามีภรรยาสิ่งที่อยู่ด้วยกันยังมีต่างคนต่างไปต่างคนต่างมาต่างคนต่างกลับเพราะอำนาจของบุญกรรมของแต่ละคนยอมเห็นความแตกต่างกันออกไปแม้ว่าจะดูว่าเป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันก็ดูบางท่านแตกต่างกันคนละโลกยากที่จะดัดแปลงให้เข้าเป็นแนวเดียวกันได้หากจะได้ยินคำว่าต้นไม้นั้นมีอยู่ผลหมากรากไม้ย่อมไม่หล่นไกลต้นชั้นใดความจริงของใจคนก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นอยู่ที่การฝึกการปฏิบัติอยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่บอกลักษณะของความจริงหากไม่ใช่นิสัยอุปนิสัยสันดานที่นอนเนื่องมาอย่างต่อเนื่องหลายภพหลายชาติหลายสงไขยสิ่งเหล่านี้ย่อมแก้ได้โดยใจของตนเองคือพิจารณาเห็นกรรมเขากรรมเราแล้วเราก็วางเขาวางเราวางความเป็นสัจธรรมในใจของตนเองเป็นลักษณะอย่างนี้การเกิดจึงมีคุณสมบัติพิเศษคือประเสริฐเพราะการเกิดที่ยอมรับความเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกชีวิตทั้งหลายทั้งมวลมีความจริงเป็นอย่างนี้ชีวิตทั้งหลายทั้งปวงมีความเป็นสัจธรรมอยู่อย่างนี้เมื่อเราพยายามยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแตกสลายนั้นเป็นลักษณะของใจที่บริสุทธิ์เมื่อเรายอมรับสิ่งเหล่านี้ใจของเราก็บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของใจจึงอยู่ที่การยอมรับหากเรานั้นพยายามทำความเข้าใจอย่างละเอียดและถ่องแท้การยอมรับในใจเราก็จะดีขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะตกอยู่ในลักษณะอย่างไรเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำนะเราไม่ควรจะเข้าไปยึดนะเราไม่ควรจะไปห่อไปหิวนะเราไม่ควรจะเข้าไปเป็นทุกข์เพราะเรื่องที่มีอยู่นะเพราะธรรมะที่แท้จริงคือวางอยู่อย่างนั้นเช่นต้นไม้ก็ดีภูเขาเรากาก็ดีกุฏิกุฏางก็ดีบ้านเรือนก็ดีนั่นเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ประจำหากคนไม่เข้าไปยึดไปติดทุกอย่างก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้แต่การเกิดขึ้นของกรรมแต่ละคนนั้นมีเหตุผลเป็นวิบากกรรมไม่ผลหากเรามีความเข้าใจและทำใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความแตกต่างกันเหลือหลายถึงบอกว่าแม้จะเกิดในฐานะอย่างไรภูมิใดมีความจริงเป็นลักษณะบุญธรรมกรรมแต่งไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแรงสนับสนุนจึงให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งที่กล่าวว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแม้ที่สุดนิพพานสมบัติเราก็ทำได้โดยตัวเราเองทั้งนั้นถึงบอกว่าไม่ได้น้อยใจไม่ได้ท้อใจในบุญในวาสนาบารมีของตนต่างก็มีความเข้าใจอยู่สม่ำเสมอว่าบุญกุศลที่เราทำที่เราก่อ
ที่เราพยายามให้เวลา

ให้โอกาสกับตัวเองได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะซึ่งจะเป็นงานหล่อเลี้ยงให้ใจเรามีความสุขความสบายสิ่งที่ออกมาเป็นผลที่ปรากฏในทุกคนได้มีความสุขความสบายเช่นกับการปลูกต้นไม้ตรงนี้ไว้ญาติโยมมาก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเช่นกับการสร้างเหตุปัจจัยคือได้ว่าต้นไม้มีลักษณะปกคลุมเขียวไปหมดก็เพราะอำนาจของความเข้าใจดีเมื่อสร้างได้อย่างนี้ผู้มาอยู่มาอาศัยก็จะได้รับความร่มเย็นสบายใจเพราะอำนาจของบุญกุศลของพวกท่านทั้งหลายท่านเองที่มีอยู่ถึงบอกการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะยังเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขให้ได้รับความสบายนั้นเป็นเหตุแห่งความจำเป็นของการปฏิบัติก็ปฏิบัติจึงพยายามให้โอกาสกับตนเองที่จะพยายามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เฉลี่ยให้กับความสุขกับคนอื่นในลักษณะเล็กๆน้อยๆบางทีเพียงแต่ต้นไม้นิดๆเมื่อเราถวายมาต้นไม้ก็โตวันโตคืนแล้วคนก็มาได้อาศัยเพราะต้นไม้นั้นเย็นสิ่งเหล่านี้ก็บอกเขตว่านั้นคือบุญกุศลเมื่อทุกคนมีความสุขความสบายเราซึ่งอยู่ต่อเนื่องกับคนอื่นเราก็มีความสุขความสบายไปด้วยหากส่วนมากมีความเดือดร้อนวุ่นวายเราเองก็พึงรู้แต่ว่าเราก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายตามไปด้วยแม้แต่การจะได้มาวัดมาวามาสู่ศาสนาก็เป็นสิ่งที่ลำบากหากสังคมมีความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดอันนี้ก็เพราะว่าท่านทั้งหลายมีความเย็นจริงอยู่เกิดแต่คนส่วนน้อยยิ่งรู้ว่าศาสดามีไม่มากศาสดาของศาสนามีไม่มากการที่จะทำอะไรนั่นจึงไม่คำนวณว่าเรานั้นจะต้องทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อคนอื่นทั้งนั้นอะไรที่เราคุณเกื้อกูลคนอื่นได้เราก็ไปทำเพราะเราทำแล้วคนอื่นเย็นเราก็พอเย็นไปด้วยถึงบอกการใดที่เรามีโอกาสทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะควรจะมีน้ำใจสูงส่งเพื่อจะทำสิ่งเหล่านั้นเพราะอย่างน้อยก็ทำให้เรานั้นมีความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองและสังคมมากขึ้นข้อปฏิบัติของเราหากยังอยู่ก็เป็นการเยอะในการได้รับการยกย่องเชิดชูในหมู่คณะหากแม่ตายใหม่ตายไปแล้วเกิดมาใหม่เราก็จะมีความพร้อมมากกว่าเดิมเพราะรู้ว่าการเกิดนั้นเป็นสิ่งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเพียงการเกิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดคืองูลอกคราบงูลอกคราบอย่างไรการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าพบหน้าไม่มีพบนี้มีพบหน้ามีอดีตมีปัจจุบันอนาคตมีเราจึงไม่สงสัยในภพภูมิต่างๆเมื่อเราไม่สงสัยแล้วเราก็พยายามที่จะหาโอกาสให้ตัวเองได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลบารมีให้กับตนและสังคมที่จะพึงทำได้พอรู้อยู่แก่ใจว่าคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายถ้าใจคนชั่วทำดีก็ยากถ้าใจคนดีทำชั่วก็ลำบากเป็นความจริงที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนการที่พวกท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาวัดมาวามาสู่ศาสนาก็หวังเพื่อเอาความมีเหตุมีผลของใจตนนั้นในยังประโยชน์ของตนและสังคมให้ดีขึ้นโดยเฉพาะปกติของใจนั้นต้องลดอะไรก็ลดทิฏฐิมานะละอะไรก็ละความรู้สึกที่ไม่ชอบโดยศีลโดยธรรมวางอะไรวางความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่แม้ว่าเราจะรู้อยู่เข้าใจอยู่ทุกอย่างว่าเป็นสมบัติของโลกเราก็ต้องวางคือถ้าเราไม่วางเราก็จะนั่งเป็นทุกข์ทรมานกลายเป็นคนที่แบกโลกอยู่คนเดียวหอบหิ้วโลกอยู่คนเดียวยิ่งเราเดินทางไกลไปทางไกลเราพึงรู้อยู่แก่ใจชีวิตนี้คือการเดินทางถ้าไม่มีการเดินทางจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าเราไม่ได้เดินทางไกลเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรชีวิตของเรานั้นก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ดังบอกเกิดมามีอายุน้อยเกิดมามีอายุมากก็เพราะการเดินทางของชีวิตมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีใกล้เดี๋ยวก็มีไกลการเกิดได้ในลักษณะอย่างนี้เป็นการเกิดด้วยอำนาจคุณงามความดีบางคนเดินทางนั้นไม่มีความปลอดภัยเลยแม้ว่าจะไปที่ไหนเมื่อไรมีแต่เวรมีแต่ภัยมีแต่อุปสรรคมีแต่อุบัติเหตุแต่บางคนเดินทางสุดเหนือจนตายตอนหลอกอีสานในโลกทั้ง4ในทิศอุดรหากมีความสมบูรณ์ได้ทุกคนทุกแห่งมีแต่ความปลอดเวรปลอดภัยแตกต่างกันมากบางคนอย่างที่ว่านั่นน่ะอยู่ที่ไหนก็ลำบากไปที่ไหนก็ลำบากมีแต่เรื่องของการทำอยู่ทำตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจในชีวิตที่แท้จริงที่ได้เกิดเมื่อไม่เข้าใจในชีวิตจริงที่เกิดจึงเป็นทุกข์เป็นโทษอยู่อย่างนั้นการที่เราไม่เข้าใจในการเกิดเราก็หลงตัวเองพอหลงตัวเองก็หลงเงาพอหลงเงาก็หลงกิเลสตัวเองพอหลงมาเข้าตัวเราก็นั่งอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้กลายเป็นบุคคลที่ปรับตัวเองเข้ากับตนและสังคมไม่ได้กลายเป็นบุคคลที่ขวางโลกขวางธรรมไปหมดกลายเป็นบุคคลที่ใหญ่ไปหมดเป็นมีที่อยู่ที่อาศัยเพราะอะไรเพราะบุคคลเหล่านั้นปรับตัวไม่ได้ปรับใจไม่ได้เมื่อปรับตัวปรับใจไม่ได้จึงมีลักษณะทนทุกข์ทรมานแม้จะอยู่ที่ไหนก็คับแคบไปหมดแม้จะไปอยู่ที่ไหนก็คือดัดขัดเคืองไปหมดแม้จะอยู่ในลักษณะอย่างไรก็มีแต่ความทุกข์เกิดอยู่กับใจเพราะอะไรเพราะบุคคลนั้นยังปรับตัวไม่ได้การฟังธรรมปฏิบัติธรรมเน้นในเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการปรับตัวเองพิจารณาตัวเราอยู่สม่ำเสมอว่าไม่มีใครทำให้เราต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่มีใครทำให้เราต้องเดือดร้อนถ้าไม่ใช่เราปล่อยตามอำนาจความรู้สึกนึกคิดปล่อยตามอำนาจกิเลสตัณหาวาสนาตัวเองถ้าไม่ใช่เราปล่อยตามอำนาจของความหลงตัวเองเท่านั้นจึงเป็นอยู่อย่างนั้นในทางปฏิบัติจึงพยายามดูใจเจ้าของว่าเราเองนั้นมีลักษณะอย่างไรเราเตือนตนสอนตนใดหรืออย่างแม้บุคคลอื่นเตือนเราสอนเราโกรธหรือไม่ยิ่งรู้แก่ใจอย่างนี้เราจึงเห็นความมีสัจจะในใจของตนเองชีวิตของเราถึงบอกว่ามีลักษณะประเสริฐเลิศกว่าคนเกินกว่าสัตว์เพราะอำนาจของการเตือนตนสอนตนใดทุกสิ่งทุกอย่าง

0: เมื่อเราเตือนตนสอนตนได้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราความเป็นคนเราก็ดีขึ้นถึงบอกว่าจิตใจของเราก็มีความละเอียดขึ้นวางอะไรได้ปลงอะไรได้ไม่เสียดายไม่กลัวตายเพราะสิ่งที่ต้องทํากรรมที่ต้องก่อเพื่อหมู่เพื่อคณะแม้สิ่งใดที่ยังรักษาประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะได้เราก็ทําสิ่งนั้นทําก็ปรากฏขึ้นกับใจของเราการแสดงออกใดๆนอกจากเราจะไม่ทําตนและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนทําก็ปรากฏขึ้นกับใจการที่จะพยายามเพิ่มคุณงามความดียังประโยชน์ตนให้มีและประโยชน์หมู่คณะก็ตามมากล่าวว่าเป็นหลักศัตรูศาสนาการที่พวกท่านทั้งหลายมาถือปฏิบัติวันนี้เป็นพิเศษเพื่อถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเท่ากับเป็นการเพิ่มบุญกุศลบารมีของตนเป็นการเพิ่มบุญกุศลบารมีของพระองค์ท่านให้มีพระนามัยสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อเรามีหลักใจที่ดีเราก็อยู่ปฏิบัติได้หากเราไม่มีหลักใจดีไม่มีหลักยึดดีเราก็อยู่ปฏิบัติไม่ได้ยิ่งไม่มีผู้สนับสนุนไม่มีผู้ส่งเสริมสนับสนุนยากที่เราจะได้ปฏิบัติเราทั้งหลายลองมาพิจารณาในกตม.มีคนกี่ล้านมาปฏิบัติทำกันกี่มาน้อยก็แสดงว่าหาได้ยากหาได้ลำบากถึงว่าร้อยเอาหนึ่งไม่ได้หนึ่งในล้านซ้ำไปด้วยเมื่อมาพิจารณาให้ความเป็นธรรมอย่างนี้จึงเห็นความจริงที่มีอยู่ข้อปฏิบัติที่เราลงทุนมาฝึกมาฝนมาขัดเกลาตนของตนในการหลีกเล่นออกมาอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนาเป็นการมาปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราทุกวิถีทางที่จะทำให้เราเป็นคนวางอะไรได้ง่ายอย่างน้อยก็ทำให้เราเป็นคนที่มีคุณภูมิที่ปรับตัวเองได้ทุกคนทุกแห่งใจเราก็เย็นขึ้นสิ่งที่บอกเหตุว่าเมื่อก่อนร้อนตอนนี้ก็เย็นเมื่อก่อนร้อนมากตอนนี้ก็เย็นลงเพราะอำนาจคุณงามความดีที่เราได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติด้วยดีตลอดมาจึงนำพาความตั้งใจของท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้บุญได้กุศลชีวิตของคนเราบางทีไม่ต้องการอะไรมากมายนอกจากศีลจากธรรมเมื่อศีลธรรมเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเราก็รู้สึกว่าเราเบากายเบาใจแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรมากมายกลายกองแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรเลื้อล้นเหลือหลายแต่ความรู้สึกความหมายของเรานั้นช่างเป็นบุญเป็นกุศลโดยเนื้อแท้ในหลักธรรมะปฏิบัติเมื่อมองอยู่ตรงนี้แล้วเห็นจริงเห็นใจกับเห็นจังกับใจของว่ามนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปนั้นเกินกันตรงนี้แหละพร้อมอำนาจของทานศีลภาวนาคุณงามความดีที่ตั้งใจแม้เล็กๆน้อยๆก็พยายามให้อภัยแม้นิดๆหน่อยๆก็พยายามเห็นใจเข้าใจสิ่งที่ได้ดีที่สุดคือการวางไว้กับสิ่งที่เห็นอยู่ว่ามีอยู่สมบัติของโลกเป็นสิ่งที่มีอยู่เรานั้นจึงไม่ควรจะไปเข้ายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่เราใช้ปัญญาพิจารณาสม่ำเสมอว่ามีอะไรที่เราจะเอาไปด้วยมีอะไรที่เราจะต้องเป็นภาระมีอะไรที่เราจะต้องหอบต้องหิ้วมีอะไรที่เราต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่ให้เราพยายามทำความเข้าใจในลักษณะของตัวปัญญาเองพินิจพิจารณาลงไปในใจของตนบุญกุศลคือความมีเหตุผลก็จะปรากฏขึ้นการวางใจกับการที่ทำคำที่พูดสิ่งที่อยู่ร่วมก็เป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะเห็นว่าสัตว์โลกอยู่กันไม่กี่มาน้อยเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันไปเขาไม่จากเราก็ต้องจากเราอย่าไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปให้เราวางสิ่งเหล่านั้นไว้ใจของเราก็เป็นธรรมให้เราวางสิ่งเหล่านั้นไว้ใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลอาศัยว่าเรามีเหตุมีผลมีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามเรานั้นจึงมีลักษณะเพียรพยายามเป็นเลิศเพียรพยายามที่จะไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันเพียรพยายามที่จะระวังคำพูดคำจาเพียรพยายามที่จะรักษาน้ำใจในคำพูดคำจาเพียรพยายามที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่เป็นคุณธรรมของนักปราชญ์บัณฑิตที่มีอยู่กับใจสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อการกระทบกระเทือนคนอื่นพยายามระวังอยู่มากๆเพราะนั้นไม่ใช่วิสัยของการดีได้ด้วยเหตุผลที่มีอยู่เมื่อเราท่านทั้งหลายได้มีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจอย่างนี้ความตั้งมั่นในศีลในธรรมก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมก็ยังใจของเรานั้นหนักแน่นมั่นคงในศาสนาจึงขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลในความดีของท่านทั้งหลายที่ตั้งใจดีด้วยดีตลอดมาไว้ในโอกาสนี้สำหรับวันนี้ก็สมควรกับเวลาในรอบ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม
2: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบัดนี้มาถึงการถึงสมัยถ้าเรามีความตั้งใจฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยฝึกจิตใจของพวกเราก็ให้มีสติปัญญาวิชาความรู้เกิดขึ้นทันกับเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้จิตใจของเรานี้ได้รับความสงบขึ้นมาได้ไม่มีกังวลแต่เราทุกคน

ถ้าหากยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจก็จะมีความกังวลเมื่อคนมีความกังวลความวุ่นวายความสับสนของจิตใจนั้นก็ทำให้บุคคลทั้งหลายเสียสติอารมณ์เกิดขึ้นเราเรียกจะมันเรียกว่ากุ้มใจคำว่ากุ้มใจนี้มันมีหลายอย่างที่จะทำให้คนกุ้มใจถ้าจิตใจนั้นไม่รู้สิ่งที่ตนเองจะกุ้มใจกับสิ่งเหล่านั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวที่เราประสบพบเห็นกันอยู่ในโลกนี้ไปบ้านในเมืองใดก็ดีความสับสนวุ่นวายต่างๆจะเราเห็นกันถ้าหากเราไม่พากันฝึกฝนอบรมตัวของเรานั้นหรือจิตใจของเรานั้นก็จะลุ่มหลงไปตามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่ว่ารั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสนั่นเป็นเหตุทำให้คนเกิดทุกข์ก็เรียกว่ากุ้มใจกุ้มใจก็มืดทำไมจึงมืดมนอนธการเกิดทุกข์ยากลำบากบางบุคคลก็พอทุรอบ้างบางบุคคลก็จะนอนไม่หลับบางบุคคลก็กินยานอนหลับบางบุคคลกินยานอนหลับก็ยังไม่หลับอยู่จะเป็นโรคประสาทบางบุคคลเป็นโรคประสาทยังไม่แล้วต้องเป็นบ้าคนกุ้มใจเมื่อเป็นบ้าแล้วก็อีกแหละก็ยังเป็นคนมีร่างกายทุกพลภาพเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดขึ้นได้นี่มันกำลังเป็นกันอยู่มากมายทุกวันนี้เหตุฉะนั้นพวกเราก็จะมองเห็นได้ชัดประมาณจากไหนทำให้ความกุ้มใจเฉยๆทำไมไปทำลายอรูปร่างกายนี้ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจนให้เสียสติอารมณ์อย่างนี้ก็เพราะว่าความเครียดภาษาเราความเครียดความกุ้มใจบางบุคคลนั้นก็กุ้มใจกับการทำงานบางบุคคลก็กุ้มใจกับลูกบางคนก็กุ้มใจกับหลานบางคนก็กุ้มใจกับสามีภรรยาบางคนก็กุ้มใจกับปู่ย่าตายายบางคนก็กุ้มใจกับเพื่อนกับฝูงที่ไม่ได้สมหวังสมปรารถนาอันนี้เรามาพิจารณาดูให้ดีนั้นทำไมคนจึงมีเรื่องกุ้มใจมากวุ่นวายมากอย่างนี้เรื่องอะไรทั้งหลายเหล่านี้ทำให้กุ้มใจก็เพราะว่าจิตใจของเรานั้นยังไม่ฉลาดเรายังไม่มีสติปัญญารู้เหตุรู้ผลสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็เลยกุ้มใจกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเรามาคิดดูแล้วคนเราตั้งแต่สมัยอดีตก็คงจะมีเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสแต่ในปัจจุบันนี้มันก็มีกุ้มใจกันอนาคตไปข้างหน้าอันนี้ก็จะมีกุ้มใจกันวุ่นวายไปอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นการที่คนเราเกิดขึ้นมาในโลกมันจึงเลี่ยมล่ำต่ำสูงเป็นคนโง่มีสติปัญญาต่างกันก็เรื่องอย่างนี้เองเรื่องความฉลาดของจิตนี่เองก็จะดีถ้าจิตไม่ฉลาดก็จะเป็นไปตามนั้นนี่เราเคยพบเคยเห็นมาเกือบจะทุกวันที่คนเรามาเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ผู้เทศน์ฟังอยู่ที่กุฏิเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็ผัวเดี๋ยวก็เมียเดี๋ยวก็ปู่ย่าตายายเดี๋ยวก็เพื่อนก็ฝูงเราเรียกว่าเสียใจภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าคนฟิวขาดฟิวขาดมันก็จะดับจะตายไปอันนี้ว่าบุคคลที่มืดมนอนธการหาทางออกไม่ได้ยังเกิดสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นนั่นแหละคือความมืดมนอนธการ

คำว่ามืดคนเหมือนกับคนตาบอดคนตาบอดนั้นมีอะไรไหมจะเดินไปเหินเดินไปไหนก็มีแต่อันตราย

ถ้าเป็นอย่างนี้การตาของเรานี้ก็ตานี้ไม่ต้องใส่แว่นตาก็ดีมองได้เห็นอยู่ตาเนื่อมองได้มองเห็นไปมาสู่กันที่โน่นที่นี่ทำสิ่งโน่นสิ่งนี้ขับรถขับเรือขับเครื่องบินเย็บปักถักร้อยทำกิจการงานหน้าที่ต่างๆเดินหัวเหินไปไหนมาก็ดีก็ไปได้อยู่อันนี้หลักตาเนื้อที่เราจะเห็นวันนี้ตาในที่มันบอดมันนะเราตาบอดภายในคือขาดสติปัญญาสติก็เป็นดวงหนึ่งปัญญาก็เป็นดวงหนึ่งเป็นตาภายในที่จะเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลทำให้เรามีจิตใจกังวลความเดือดร้อนวุ่นวายมีความทุกข์ความกุ้มใจวุ่นวายอย่างนี้ตรงนี้แหละที่เราไม่เห็นเพราะเราขาดสติปัญญาต้องถือว่าคนตาบอดภายในถ้าเรามาคิดดูรู้อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนถ้าตาบอดภายในแล้วก็เกิดความสับสนวุ่นวายกันจนถึงลบลาฆ่าฟันแย่งกันวุ่นวายอยู่ในโลกนี้มองเข้ามาในบ้านเมืองของเรานั้นก็ดีคนที่ขาดสติปัญญาก็เหมือนกับคนตาบอดกันดังนั้นที่ไม่รู้จักจะแก้ปัญหาไม่รู้จักเพื่องปัญหาไม่รู้จักลดละปล่อยวางก็เลยยึดมันถือมั่นความกุ้มใจเอาไว้ทำให้จนนอนไม่หลับนี่นอนร้องไห้อยู่ก็ดีพลิกไปพลิกมาอยู่ในบ้านในช่องอยู่ที่ไหนไม่มีความสงบสุขมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ทำไมเขาจะมีความทุกข์อย่างนั้นก็คือขาดสติปัญญานั่นเองที่แก้ปัญหาชีวิตของตนเองมันจะแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะทำให้ตนเองมีความสุขสบายขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วทำอย่างไรเราจึงจะแก้ปัญหานั้นได้เราจึงจะปลดเปลื้องปัญหาออกจากจิตใจของเราได้ทำไมจิตใจของเราจึงไปยึดมั่นถือมั่นจิตใจของเรานั้นทำไมจึงไปกังวลในเรื่องอย่างนั้นนี่น่าคิดเลยทีเดียวเราเป็นเราพวกเราเป็นนักปฏิบัตินักฝึกหัดอบรมจิตใจเพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นมีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะตนเองแล้วจะเรียกปัญหาเกิดขึ้นแก่ตนตนต้องแก้ปัญหาของตนถ้าแก้ไม่ได้ก็ถามนักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีผู้มีจิตใจเฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวแทงทะลุผุพองรู้จักเหตุจากผลรู้จักแก้ปัญหาของตนในรับความร่มเย็นเป็นสุขเราทุกคนก็ต้องไปพบไปเจอนักปราชญ์ทั้งนั้นท่านจะชี้แนะแนวหนทางทางออกให้พวกเราคือทางละทางปล่อยทางวางทางเสียสละละทิ้งในสิ่งที่เรากังวลนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเราจึงจะมีความสงบสุขจิตใจของเราจึงจะไม่ทุกข์ไม่กังวลเป็นเรื่องใหญ่ดังการที่เรานั่งเจริญเมตตาภาวนากันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้เองเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของเรานั้นให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อจะรักษาตนเองเพื่อจะแก้ปัญหาของตนเองเมื่อไปประสบพบเห็นนี่มันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งมันปรุงมันแต่งขึ้นภายในจิตใจของพวกเรานี่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาแล้วมันคิดขึ้นมาแล้วมันมาตั้งอยู่แล้วมันมีความทุกข์ความกุ้มใจมันดับไปไม่ได้มันดับได้ยากมันดับได้ยากก็เพราะมันขาดไม่รู้จักเหตุจากผลไม่รู้จักว่ามันทำให้เกิดความทั้งวนความทุกข์อารมณ์ที่เราคิดขึ้นมาในใจของเราตรงนี้แหละเหตุฉะนั้นทางเข้ามันจึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทางเข้าของที่รั่วไหลทำให้มาจิตใจในกุ้มใจก็เหมือนว่าสถานที่ใดเป็นศูนย์รวมคนทั้งคนดีและคน

ไม่ดีในสถานที่อย่างนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นไม่สงบเกิดขึ้นในครอบครัวในบ้านใดเมืองใดตำบลไหนจังหวัดใดก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีบางทีมันจะคนไม่ดีคนไม่มีสติปัญญาทำให้สถานที่วุ่นวายเกิดขึ้นคนดีนั่นก็คงไม่มีทางที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอะไรนี่จะเป็นเรื่องที่พวกเราเป็นนักปฏิบัติที่การอบรมจิตใจเพื่อให้ใจของเรารู้เหตุรู้ผลรู้จักทางถูกทางผิดรู้จักความคิดความอ่านของตนเองนั่นเป็นข้อสำคัญที่สุดแล้วถ้าเรียกว่าถ้าหากพูดทางภายพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานรำเรียงด้วยสติปัญญาเพื่อจะแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นให้หลุดลอยออกไปจากจิตใจของพวกเราเรียกว่าละกิเลสตัณหาที่แรกเราก็หามาทำไมว่าเราหามันมาคือเราดึงมันมาเองดึงกิเลสเราปรุงขึ้นมาเองหนึ่งกิเลสเนี่ยอันทุกข์จะเกิดขึ้นกุ้มใจจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของตนเองนั่นแหละเอามาอ่านมาคิดมายึดมั่นถือมั่นเราดูให้ดีๆเราก็จะเข้าใจกันนักปฏิบัติโอ้มันก็อยู่ของมันเองเรื่องอย่างนั้นแต่เราก็ดึงเอามามายึดมั่นถือมั่นมายึดติดอยู่ในสิ่งนั้นก็เราไม่เราเกิดทุกข์ถ้าเราพิจารณาจากในงานเป็นความโลดโลภก็เหมือนกันเขาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีอิ่มมีพอเป็นธรรมดาความโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรก็เหมือนกันไม่มีอิ่มไม่มีพอเลยเสียเดียวคำว่าไม่มีอิ่มมีพอก็ยังโกรธยังเกลียดยังเครียดยังแค้นยังพยาบาทกันอยู่นั่นแหละอยากทุบอยากตีอยากฆ่ากันอิจฉากันอยู่อย่างนี้เลยนี่เมื่อไหร่มันจะอิ่มจะพอจะเบื่อจะหน่ายในเรื่องอย่างนี้มันทำให้เกิดทุกข์เนี่ยแล้วมันอิ่มไม่เป็นก็คือเป็นกิเลสตัณหากิเลสก็เป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากมันหิวอยู่ตลอดเลยทีเดียวมันก็เลยไม่วางมันไม่วางก็เลยทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเราก็จะเห็นได้ชัดเราเป็นนักปฏิบัติเป็นโอ้คนหิวคนหิวมันหิวน้ำก็ดีหิวข้าวก็ดีหิวอาหารการกินมันทุกข์ทั้งนั้นเลยทีเดียวมันหิวเนี่ยมันก็ต้องอยากเป็นธรรมดานี่ความดิ้นรนกระเสียกกระสนของคนทั้งหลายนี่มันน่าคิดน่าอ่านมันทำไมไม่เบื่อไม่หน่ายความโกรธเจ็บเคียดแค้นก็ดีความโลภโลภะทั้งหลายก็ดีความหลงไหลในต่างๆก็ดีทำไมไม่เบื่อไม่หน่ายที่ตนเองหลงไหลในสิ่งนั้นทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งกายและทั้งใจของพวกเราการทุกข์กายนี่อยู่ในธรรมชาติของเขามันใจของพวกเรานี่ติดทุกข์มันกุ้มจริงๆมันอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขเสียแล้วถ้าทุกข์ใจนี่เราจะเห็นได้ด้วยตนเองจึงจะเชื่อมั่นได้ด้วยตนเองอะไรทุกอย่างถ้าหากเราไม่รับด้วยตนเองประสบพบเห็นด้วยตนเองมันไม่เชื่อมั่นมันได้ยินได้ฟังเฉยๆนี่ก็ยังไม่เชื่อมั่นมันต้องประสบพบเห็นทุกข์ก็เหมือนกันสุขก็เหมือนกันอันนี้จิตปล่อยวางอะไรได้ก็เหมือนกันถ้ามันปล่อยวางได้มันสุขอย่างไรมันต้องรู้จักปล่อยวางได้ถ้ามันโอ้ทุกข์นี่ทำให้ทุกข์จริงจนให้ยอมรับสารภาพโอ้ทุกข์จริงๆเนาะเหมือนเราเกิดขึ้นมานี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้เราก็พยายามที่จะดูทุกข์ว่ามันทุกข์กับรูปร่างกายอย่างไรอันนี้ใจมันทุกข์กับอารมณ์อะไรทุกข์กับสิ่งใดที่ดังได้กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นที่เราทุกคนกุ้มใจและทุกข์ใจกันอยู่นั้นโอ้มันทุกข์กับอะไรบ้างมันทุกข์ขึ้นมาแล้วทำไมมันจึงทุกข์มันจึงวางไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องมาดูตรงนี้เองนี่แหละการที่พิจารณาอยู่ก็เรียกว่าเป็นคนปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนเพื่อให้

นนี้เข้าใจในสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์แก่จิตใจของพวกเราใจของพวกเราไม่ปรารถนาทุกข์ทำไมก็ไปรับเอาทุกข์ทำไมนี่น่าคิดละตรงนี้ก็คือจิตใจมันยังโง่นั่นเองไม่ฉลาดมันบุคคลที่เขาไม่ฉลาดนี่เขาโง่อ่านหนังสือก็ไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นนี่ไม่ฉลาดไม่รู้จักถูกจักผิดไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักคุณจักโทษจักประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นะมันก็ถือว่าเป็นคนโง่คนโง่เนี่ยมันก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่มันกุ้มใจนั่นเป็นอย่างนี้นะมาคิดดูถ้าคนฉลาดมันก็ต้องไม่กุ้มใจสิมันฉลาดรู้จักปลดเรื่องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนออกจากใจของตนเองได้ใจก็จะมีความเชื่อมชื่นเพราะมีความฉลาดในการรู้จักปล่อยจักวางจักละจักทิ้งในสิ่งเหล่านั้นแม้มันอยู่กับตนกับตัวก็เหมือนกันแต่เรารู้จักสิ่งของอะไรต่างๆหรือบุคคลอื่นดังได้กล่าวมานั้นจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายทั้งหลายนั้นต้องเรียนหมดเรียนให้เข้าใจเราไม่เข้าใจเนี่ยเราไม่พ้นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี่พระพุทธองค์มันเข้าใจโลกวิถูรู้แจ้งโลกเข้าใจในโลกอย่างถ่องแท้และชัดเจนพระพุทธองค์จึงปลงจึงวางจึงปล่อยจึงทิ้งจึงเสียสละละออกจากใจได้นั่นเองนี่เป็นโลกวิถูแต่เรานี่มันยังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แจ้งมันก็เป็นโลกวิถูไม่ได้แล้วก็จึงไม่เห็นสัจธรรมของจริงวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้พิจารณากันเราไม่เห็นของจริงเราก็วางไม่ได้ต้องเห็นของจริงรู้จักเหตุจักผลก่อนรู้จักจิตใจของตนโอ้จิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้มันชอบคิดมันหาเรื่องคิดของมันเองนะอยู่เฉยๆไม่เป็นเนี่ยมันวางไม่เป็นมันเป็นนี้เลยหาเรื่องคิดขึ้นมามันก็ไปกุ้มใจกับสิ่งนั้นมันก็ทุกข์อีกคิดมาหลายเรื่องหลายราวเท่าไหร่คิดมากเท่าไหร่มันทุกข์มากขึ้นเท่านั้นโอ้มันเป็นอย่างนี้เองทำอย่างไรเราจึงจะไม่คิดวุ่นวายอย่างนั้นไม่ให้คือจิตใจของเรามีความทุกข์มันเป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะพิจารณาไปด้วยตนเองใครเราจะรู้เท่าตนร้อนมากร้อนน้อยก็เป็นตนเองรู้หนาวมากหนาวน้อยก็จะเป็นตนเองรู้หิวข้าวหิวมากหิวน้อยก็รู้ถ้าหายก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเจ็บปวดอยู่ที่ไหนมันรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันรู้ด้วยตนเองมันก็จะต้องแก้ไขตนเองที่มันนี่อันนี้เราไม่ทุกข์ออกทางนอกคนมันนอกจากตัวเองมันเราไปรับเอาภาระทุกข์นั่นมันเรื่องปัญหาเรื่องปัญหาเราไม่ฉลาดเราอยากให้เราฉลาดเดี๋ยวนี้เรามาเจริญภาวนากันมาทำคุณงามความดีอย่างให้ฉลาดรู้จักแก้ปัญหาของตนเองแก้ปัญหาชีวิตของตนเองเห็นไหมคุ้มใจจริงๆนะมันมืดจริงๆนะคนอยู่ในที่มืดเราคิดลองดูมันทุกข์แค่ไหนคนอยู่ในที่มืดนะไม่รู้จักทางออกเดินไปทางไหนกันอยู่ในที่มืดไม่มีไฟฟ้าเนี่ยนะอยู่มันมืดจริงๆเดินไปเถอะมันจะชนอะไรมันจะชนฝามันอยู่ในห้องมันชนต้นเสาหัวแตกมั้งหรือมันจะไปชนอะไรไปโดนอะไรของแข็งของคมของแหลมอะไรต่างๆมันมีหรือชนสิ่งของมันให้เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บต้นเจ็บตัวเนี่ยในมันอยู่ในที่มืดมันเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้นี่ก็เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเขากุ้มใจเห็นไหมคนกุ้มใจนะกุ้มใจจริงๆมืดจริงๆจะทำยังไงมืดไม่มีทางออกเราไปหาซื้อยามากินตายเนี่ยไปดูหากินยาเบื่อ

มันมืดมันเป็นอย่างนี้ไม่ออกไม่เป็นเลยไปกินยาเบื่อตายควบคุมใจอยากตายไปเสียนี่มันเป็นนี่คุ้มกุ้มใจโอ้อย่าไปกระโดดน้ำกระโดดบนสะพานลงแม่น้ำให้ชมน้ำตายเสียนี่บางคนเออหาเชือกมาผูกคอเจ้าของมาตายแขนต้นใหม่แขนที่พันที่ช่องที่ห้องน้ำที่ไหนแน่มันเป็นอย่างนี้เลยของคนบางคนก็มีปืนก็ปืนยิงตนเองตายเสียนี่มันเป็นอย่างนี้บางคนกุ้มใจคิดดูเนี่ยบางคนก็กระโดดโรงพยาบาลกระโดดตึกตายลงมาข้างล่างแขนหักขาหักคอหักตายอยู่เอ๊ะมันกุ้มใจมันเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้แน่ถ้าเราดูคิดดูถ้าเป็นบางบุคคลเนี่ยมันมาจะมีดแทงท้องมันควนท้องมันตายมันคนเวียดนามมันคิดกันทำอย่างนั้นดูเราคิดดูมันเป็นยังไงมันจึงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละความที่กุ้มใจที่จิตใจไม่ฉลาดเมื่อมันมืดมนอนธการมาแล้วหาทางออกแก้ไม่ได้จะไปแก้ผิดมันทางที่บัดนี้มันออกผิดพ้นทางดิไปทำลายตนเองนะทำลายทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติอันนี้เราได้มาจากไหนรูปร่างกายของพวกเราว่าจะได้สมบัติที่สมบูรณ์มีแข้งขามาสมบูรณ์แบบนะเราสร้างสมบัติมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันจะสมบูรณ์สร้างสมอบรมคุณงามความดีมาเท่าไหร่มาจากอะไรบ้างแต่ก่อนจะได้มาเป็นมนุษย์ในบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยโอ้อยากแสนลำบากอย่างในมาเกิดกับพ่อกับแม่เราก็เลยเห็นแม่เขาเกิดกันนะเกิดกับพ่อกับแม่ก็ดีหูหนวกตาบอดปากแบ่งจมูกขาดแขนขาดขาขาดเป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์โอ้มันมีหลายอย่างมาดูมันพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมานะคนจากกรรมสิ่งเหล่านั้นมาคนจะมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นหญิงเป็นชายนะทำไมเราจะไปทำลายไปฆ่าตนเองตายอย่างนั้นดูข่มกุ้มใจนั่นก็เสียสิรับสมบัติมาเกิดกับพ่อกับแม่มันพ่อแม่ให้คนละครึ่งร่างกายเนี่ยถ้าไม่มีพ่อมีแม่มีแต่พ่อมันก็เกิดไม่ได้มีแต่แม่มันก็เกิดไม่ได้ก็เหมือนพ่อแม่ให้คนละครึ่งร่างกายให้สมบัติให้สมบัติแล้วเราทำลายสมบัติมันก็พ่อแม่ให้เงินเราไปเที่ยวไปเล่นไปซื้อกินเที่ยวเล่นการพนันหมดใช่อย่างนี้นะเขาเรียกว่าทำลายสมบัติสมบัติแบ่งปันให้เท่าไหร่ครับเอาไปขายทิ้งหมดเลยไปทำลายหมดเลยสิเดียวอันนี้เราทำลายสภาพร่างกายของพวกเราเนี่ยสิสมบัติได้มาจากพ่อจากแม่เหมือนกันมาด้วยอำนาจของกรรมของตนเองด้วยแล้วมาทำลายมันเสียเปล่าประโยชน์ทั้งทั้งตนเองสร้างสมบุรณ์บุญบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วนั่นเขาไม่มีปัญญาเขาจึงไปทำลายตนเองฆ่าตนเองมันจะทุกข์แค่ไหนมันจะกุ้มใจแค่ไหนมันทุกข์แล้วมันว่าจะฆ่าตนเองตายปลดหนี้ซะติดหนี้เขามันเป็นทุกข์อย่างคนมันเป็นอย่างนี้มันตายไปมันเป็นอย่างนั้นโอ้มันทุกข์อยู่แล้วมันจะพ้นทุกข์ยังไงมันทุกข์อยู่แล้วมันจึงจะฆ่าตนเองมันมืดอยู่แล้วนี่ก็จะไปตกมหานรกกับวิธีที่ไหนมืดมนอนธการถ้าพวกเราทั้งหลายเรามาพิจารณาดูนะมันโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานเข้าไปอีกว่าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นมนุษย์มาได้เป็นมนุษย์ในรูปร่างกายมนุษย์แต่เป็นผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทำไมจึงไปทำลายตนเองล่ะท่านเป็นคนฉลาดเป็นมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์และฉันทั้งหลายเนี่ยแต่เรามามองดูสัตว์ด้วยบันเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยเขาก็รักชีวิตของเขาอยู่ดูสัตว์ทั้งหลายแต่เรามาพิจารณาแต่ละตัวละตัวสัตว์นี่นะเขารักตนเองไหมเขาสงวนตนเองไหมเขาต่อสู้เลยบางทีคนอื่นจะทำลายเขาก็ต่อสู้เลยเห็นบอกไม่ต่อสู้เป็นสิ่งต่างๆก็ดีถ้าเราเป็นงูเราดูง่ายๆงูถ้าเราไปสู้กับมันมันก็สู้ตายเลยมันตัว

น้อยๆกันเลยไม่กลัวมนุษย์มันมาคิดดูเขารักตนเองนั่นเองเนี่ยสัตว์ไม่มีขาก็ดีนั่นนี่สัตว์มีขาทั้งหลายในทุกชนิดเลยเขาก็รักตนเองมันโอ้เรามาคิดดูเขาก็ไม่อยากตายกันนะไม่เหมือนคนมืดกุ้มใจคนทำไมยังไปทำลายตนเองเราเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดเป็นมนุษย์นี่ตรงนี้แหละเราจะเห็นว่าจึงเรียกว่าจิตตกต่ำยังเรียกว่ามนุษย์จติลฉานโนเหมือนเป็นสอบเอาไว้นะโอ้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ดิรัจฉานสัตว์ดิรัจฉานก็เป็นสัตว์ที่โง่ที่ไม่ฉลาดอีกเสียด้วยนะถ้าสัตว์ฉลาดมันก็ไม่ฆ่าตนเองเนี่ยมันพิจารณาตนมันตกมันดับแค่ไหนจิตใจเนี่ยยังทำลายตนเองเนี่ยไม่อยากทำลายคนอื่นจะทำลายตนเองนี่แหละถ้าคนอยากทำลายคนอื่นมันก็รักตนไม่อยากให้เขาทำลายตนก็จะไปฆ่าคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็มีแต่บัดนี้มันจะฆ่าตนนี่มันโง่หลายนะมันไม่จะไปขี้ฆ่าคนอื่นหรอกแต่มันจะฆ่าตนเองเพราะอะไรเพราะมันกุ้มใจเนี่ยกังวลใจทุกข์ใจทุกข์มากที่สุดนะยังไม่มีทางออกอย่างนี้พวกเราควรที่จะศึกษาเรื่องอย่างนี้แหละโดยเฉพาะตนเองว่าเราจะกุ้มใจกับอะไรแค่ไหนทุกข์ยากแค่ไหนลำบากแค่ไหนเราไม่ควรที่จะทำร้ายรูปร่างกายของตนเองที่ได้มาแล้วเพื่อให้สงวนรักษาเอาไว้เพื่อจะสร้างคุณงามความดีให้ได้ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนคนเราจะไปเอาอะไรแล้วมันมีอะไรมีรูปร่างกายก็สร้างคุณงามความดีได้นี่เราจะทำบุญทำทานการกุศลสร้างสิ่งสาธารณะให้เป็นประโยชน์ให้เป็นมงคลให้มีความสุขเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยรูปร่างกายเรานั่งอยู่ในวิหารนี่ก็เหมือนกันอะไรเราทำก็เอารูปร่างกายในที่ทำทำความดีมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันทำความดีทั้งหลายนี่ควรจะรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลเขารักษาอะไรเขารักษากายวาจาใจของเขาเขาให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นถ้ามานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก็ต้องอาศัยรูปร่างกายนี้ทำความดีเป็นอย่างนี้ให้จิตใจของเราสงบดีแล้วเราก็มาพิจารณาร่างกายเหมือนพวกเราพากันสวดไปโอ้ยังคู่มีกายอยู่ทำไมจึงสวดบ่อยก็อยากให้รู้ร่างกายนี่เองเรียกว่าขึ้นข้อบริกรรมหรือว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานดูร่างกายของตนเองนี่เราไม่เข้าใจเราหลงรูปร่างกายเราก็จะมาดูจะมาท่องบทสาธยายให้มันขึ้นใจขึ้นปากให้จำได้ว่าโอ้เรายืนเดินนั่งนอนไปไหนรูปร่างกายมันมีสิ่งเหล่านี้นี่เพิ่นแยกออกมาแยกคนละชิ้นละส่วนออกมาไปอย่างนี้เราก็รู้จักมาร่างกายของเรานั้นมีธาตุสี่มันเป็นอย่างนี้เนาะมันมีสมมุติแต่ละอย่างละอย่างออกมาอย่างนี้เนาะเราก็จะได้ดูเราเข้าใจมันเข้าใจมันอยู่ด้วยกันเนี่ยธาตุทั้งสี่เนี่ยมันอยู่ผสมกันอยู่ถ้ามันอยู่ด้วยกันปกติมันก็ไม่เป็นไรถ้ามันเกิดถกเถียงทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นมันเป็นไข้เลยร่างกายเนี่ยไม่สบายแล้วเกิดขึ้นนะมันเป็นอย่างนี้ร่างกายถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะว่ายังไงเรามันเป็นไข้มันก็คือทุกข์เองเนี่ยมันมาตรงนี้เสมอนะเราคนรู้ทุกข์ก็อยากพ้นทุกข์เสมอนะตรงนั้นแหละมันจะให้ท่องบทสาธยายบ่อยๆว่าร่างกายเป็นว่าไม่สวยไม่งามอะไรเป็นพูดไปโอ้เป็นขิงโสโครกโสกปกจะเป็นหน้าที่ตนเองจะดูว่าโสกปกหรือมันสะอาดรูปร่างกายเนี่ยอาบน้ำทุกวันอยู่สีฟันทุกวันอยู่ทำอะไรทุกวันอยู่มันเป็นยังไงน่าคิดนะนะพากันดูรูปร่างกายของเรานี่ก็จะให้เข้าใจและเห็นชัดเออมันเป็นอย่างนี้เนาะคนเรานี่เกิดขึ้นมาดูเจ้าของแล้วก็ดูคนอื่นดูคนอื่นมันก็เหมือนเดียวกันกับตนเองนั่นเองคนอื่นก็เหมือนตนเอง
มีธาตุสี่เหมือนกันตนเองก็มีธาตุสี่แล้ว

เราไทยจะมีธาตุ5ธาตุ6ธาตุ7ทีนี้มันเอาก็คิดดูสิมันจะเป็นอย่างนี้นะคนเกิดอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็เป็นอยู่อย่างนี้ดูไปดูมาโอ้ร่างกายนี่ก็เป็นอย่างนี้เนาะพิจารณาดูให้ดีไม่นั่งก็นอนพิจารณาดูให้ดียืนพิจารณาดูให้ดีๆอยู่ร่างกายของตนเองเนี่ยตนเองเฝ้ามันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตใจอาศัยอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่ก็เป็นอะไรจริงๆนั่นนะเป็นสมบัติของบุคคลผู้ใดมันอยู่ในความคุ้มครองดูแลของบุคคลผู้ใดเราก็จะดูมันนะมันของตนหรือเป็นของคนอื่นเราจะพิจารณาดูมันจะได้เข้าใจรักษาเอาไว้เห็นว่าเรารักษามันก็พากันฉันอาหารพระก็ดีอย่างจะมากินอาหารมันดื่มน้ำมีน้ำกับมีเครื่องหนุนเครื่องห่มมีที่อยู่พักพาอาศัยมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บมันมาหลายเรื่องหลายราวนี่มันเป็นอย่างนี้อาศัยมันของใช้ของสอยนั่นนะยักษ์สารพัดมันสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อจะให้มันมีความสุขนั่นเองแต่มันทำไมไม่สุขสักทีเลยจะเลยรู้เรื่องของเขาเราดูแลรักษาไปจนเฒ่าจนแฉะจนล่วงลับดับตายจากกันไปอยู่นี่เราไปนี่จากพวกเราทุกวันทุกวันนะทั้งเฒ่าทั้งแก่ทั้งปานกลางทั้งหนุ่มทั้งน้อยทั้งเด็กไม่ต้องไปชุบไปตีไปฆ่ามันออกร่างกายนี่ไม่ต้องใส่อาวุธชนิดไหนไม่ต้องใส่มันไม่ถึง 2-300 ปีหรอกคนเรานี่มันไปถึงจุดหมายปลายทางมันแล้วต้องจะไปถึงวันไหนก็ไม่ทราบของมันนั่นนะเราไปไหว้ใจมันไม่ได้เราไม่ใจรูปร่างกายเนี่ยเมื่อเราจะอยู่ไปถึงปีนู้นปีนี้ปีนู้นไปอายุมันยืนยาวนานไปไม่ไปที่ไหนง่ายเราจะจะไปปรารถนาอย่างนั้นมันพัฒนาร่างกายมันจะอยู่ได้เป็นวันวันไปเท่านั้นนะไม่รู้วันไหนมันจะไปจะมาอย่างไรมันไปตามสภาวะของมันมันจึงเรียกว่าเกิดแก่เก็บตายมันเป็นธรรมชาติของสังขารร่างกายมันเป็นอย่างนี้เราก็รีบใช้งานมันสิบะเนี่ยใช้งานให้เป็นผลเป็นประโยชน์ที่น่ะมันมีแล้วเนี่ยจะทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาก็ดีพัฒนาทำอะไรทุกอย่างให้เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นคุณงามความดีหาที่พึ่งของตนเองเรียกหาทรัพย์สมบัติเอาไว้ทรัพย์ภายในมันคือคุณงามความดีนั่นเองสร้างสติปัญญาเรียกว่าทรัพย์ภายในจะให้มันเกิดมันมีขึ้นอย่าให้มันมืดมนอนตะการอยู่มันนั้นมันมีคุณงามความดีเป็นที่พึ่งเรียกว่าคนไม่ประมาทในชีวิตเห็นว่าเขาอยู่ในบ้านในช่องไม่เข้าวัดเข้าวาไม่เจริญเมตตาภาวนาเขาถกเถียงทะเลาะวิวาทกันจะทุบจะตีจะฆ่ากันวุ่นวายอยู่ในโลกนี่นะมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นโอ้มันมาเลยพิจารณาสักทีเลยมึงไม่เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติฝึกหัดอารมณ์จิตใจของตัวเองให้เฉลียวฉลาดให้รู้จักถูกจักผิดให้รู้จักคิดจักอ่านไปในทางสร้างสรรค์พัฒนาไปทางความสุขความเจริญความสงบสุขอย่างไรแน่มันไม่รู้อย่างนี้สิบัดนี้การศึกษามันศึกษาไม่ถึงก็เลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็มีแต่กุ้มใจแต่วุ่นวายกันอยู่นั่นเดี๋ยวมันจะฆ่ากันตายได้เป็นเพราะมันไม่รู้จักบุญจักบาปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายนี่มาศึกษาให้รู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์สิ่งควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งควรพูดหรือไม่ควรพูดสิ่งควรคิดหรือไม่ควรคิดนี่เป็นเรื่องพวกเราจะเป็นนักวิจัยนักพิจารณานักไต่ตองใคร่ควรฝึกฝนลงตนเองให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวนั่นเองคำว่าปัญญาเฉลียวฉลาดก็คือฝึกจิตของเราให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนั่นเองให้เขาคิดถึงสร้างสรรค์พัฒนาไปในทางที่ดีทางที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายและความสับสนความทุกข์เกิดขึ้นจุดเป้าหมายของพวกเราเป็นนักปฏิบัติแล้วนำฝึกหัดอันนี้เองฝึกหัดให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขตอนที่เราสุขเราไม่อยากทุกข์เนี่ยจะพยายามควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราด้วยสติปัญญาเราขาดสติปัญญา

ปัญญานะควบคุมจิตใจยังไม่ได้มันจึงคิดหลายเรื่องหลายราวอยู่แม้แต่เรื่องกุ้มใจมาคิดเสียการเสียเวลาเฉยๆเปล่าประโยชน์เฉยๆในชีวิตนี่นี่อยู่ตรงนี้นะเราไปกุ้มใจกับอะไรเราคิดเอาเองแต่มันหลายเรื่องกุ้มใจนั่นนะแต่เมื่อกุ้มใจกับสิ่งใดต้องพิจารณาสิ่งนั้นให้ถึงหลักเงาข้อมูลของมันว่ามันมาจากที่ไหนพุทธองค์พูดว่าความคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาภายในจิตหรือมันเห็นมาทางตามันเข้าทางตาหรือมันเข้าทางหูมันเข้าทางจมูกนี่เข้าทางลิ้นเข้าทางกายมารวมอยู่ในจิตใจของพวกเราเหมือนกับเราขนอะไรเข้ามาในบ้านเราขนของที่ไม่มีคุณค่าเข้ามาในบ้านมันก็ยิ่งรกบาดเลยเฉยมันของมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็จะเรียกเอาแต่ของมันเป็นประโยชน์ที่ของใช้นะคนเรียกอาหารการกินเขาก็เรียกอาหารการกินที่มันถูกกับร่างกายให้ทำให้เกิดทุกข์มันก็เรียกคนเรียกคนสรรหาอันนี้เราจะเจริญภาวนาและฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเพื่อความสรรหาความคิดความอ่านในทางที่ถูกต้องอย่างเดียวนะสิ่งที่เราถูกต้องนั้นก็ดีแต่เราจะไม่หลงสติปัญญาที่มันเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสมมุติขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นเราสมมุติสติก็สมมุติสัมปชัญญะก็สมมุติปัญญาก็สมมุติถ้าสิ่งทั้งหลายสมมุตินี่เราก็มาเรียนกันเพื่อจะเข้าใจเราสมมุติขึ้นมาแล้วเราไม่เข้าใจเราจะหลงสมมุติเราก็เลยพยายามที่จะศึกษามันศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจในสิ่งสมมุติทั้งหลายเหล่านี้นะเราจะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่เราไปเห็นอะไรอะไรมันไปพบไปเจออะไรก็แล้วแต่สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นสมมุติไว้เรียกกันยังไงมันเป็นยังไงเหมือนชื่อคนนี่นะชื่อคนชื่อประเทศคนเหมือนกันประเทศไหนกันนะเนี่ยคำว่าประเทศนั้นประเทศนี้ก็คือมาสมมุติไม่เรียกกันเฉยเรามาดูรูปประเทศไหนก็มีต้นไม้มีภูเขามีหินมีดินมีอะไรเดี๋ยวนี้ไปประเทศไหนคนเหมือนกันอยู่ประเทศไหนเราคนประเทศนั่นประเทศนี่ไปตรงนี้เราก็มาคิดมันเป็นสมมุติเนาะอันนี้ถ้าหากความเกิดแก่เก็บตายในความทุกข์มันเหมือนกันไหมนะเหมือนกันหมดสิเนี่ยอยู่ในโลกเลยโอ้อันนี้มันเหมือนกันหมดจึงเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าคนมันก็อยู่แค่นั้นเองมันก็พิจารณาเพื่อให้เรามีสติปัญญาเข้าใจในสิ่งนั้นมันจึงจะแก้ปัญหาความทุกข์จึงจะไม่เข้ามากุ้มหุ้มรุ่มจิตใจของพวกเราให้มืดมนอนตะการเราตั้งหลักไม่ดีเลยนะจิตใจของเรามีสติปัญญารักษาตนมันเขาก็จะรักษาตนเองของเขาในด้วยจิตรู้บ้างเนี่ยจิตมีปัญญางั้นบุคคลที่เขามีสติปัญญาเขาศึกษาเราเรียนมาเนี่ยนะเขาเราเรียนอะไรมาแล้วเนี่ยมีวิชาความรู้เลยเขามีที่พึ่งของเขาเนี่ยใช้วิชาความรู้นั่นนะแก้ปัญหาในชีวิตจะพัฒนาอย่างไรจะทำอะไรทุกอย่างเขาก็ใช้สติปัญญาของเขาอันนี้จิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้ามันมีสติปัญญาดีแล้วมันก็จะปล่อยวางด้วยตนเองมันนะเพราะมันรู้สิ่งนั้นจะทำให้เกิดทุกข์มันรู้มันก็ไม่เอามาคิดเลยนี่เป็นสิ่งที่เราพิจารณาในการที่ฝึกจิตเพื่อจะไม่ทำลายทรัพย์สมบัติหรือรูปร่างกายนี่เหมือนเขากุ้มใจคนทั้งหลายที่เขาทำให้เสียหายแม่ฆ่าตนเองมันเป็นผีบ้าผีบอโรคประสาทเนี่ยเห็นคนดีๆมันเป็นโรคประสาทเนี่ยมันมาจากความกังวลความกุ้มใจทั้งนั้นเลยทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้เต็มโรงพยาบาลอยู่เห็นผีบ้าผีบอมันเกิดขึ้นมามันโอ้แต่ก่อนมันดีๆอยู่มันทำไมเป็นอย่างนี้มันบางบุคคลก่อนดีๆอยู่ทำไมมันเซ่ออย่างนี้บางคนดีๆอยู่ทำไมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมันเกิดขึ้นมันกุ้มใจมันนั่นมีเนี่ยบางคนก็โอ้ยเคยแข็งแรงก็วิ่งก็แข็งแรงทำงานก็แข็งแรงจนคิดมากเลยกุ้มใจมากจนเสียใจมากเลยกุ้มเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะ
อาปิส

0: สิบปีก็ไม่หายนี่บดีก็ตายไปเลยเราเห็นกันอย่างนี้จึงมาเทศน์ให้ฟังได้มาคุยให้ฟังได้เพราะเห็นมามากเลยทีเดียวบางคนเป็นนำมาพึกมาพลาดมาจากผมกุ้มใจแล้วเข้าไปดูโรงพยาบาลที่เขาเป็นโรคประสาทเป็นต่างๆโอ้เข้าไปมันด่าเราเลยทีเดียวเห็นหน้าทำท่าจะทุบจะตีเลยมันด่าเราเออนี่มันเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นเราไปดูสิโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลโรคคนผีบ้าเราต้องรักษาตัวของเราให้ดีนะเมื่อมันด่าเราเราก็จะไปโกรธคนก็เป็นอย่างนั้นมันทำท่าจะมาตีเราเราก็จะโกรธเขาอีกละขั้นเราเป็นอย่างนั้นก็โอ้ยเรานี่มันศึกษาไม่ยังไม่เข้าใจมันโง่อยู่ต้องแก้ไขตนเองมันนะเห็นเขาเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นมันอย่างเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมใช่เรื่องของเราเนี่ยเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นอย่างบางคนจะไปเก็บเอาเรื่องอย่างนั้นมาคิดให้ตัวเองทุกข์ไปกับเขาอีกนะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองด้วยความเฉลียวฉลาดถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องกุ้มใจเนี่ยไม่ให้ฆ่าตนเองตายให้เสียประโยชน์ต้องดูแลรักษามันจนถึงตามสภาวะของมันมันจะไปของมันเองหรอกร่างกายไม่ต้องไปทำลายมันมันจะไปถึงข่าวถึงสมัยก็จะไปมันก็ไปกันทุกวันทุกวันนะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านก็ดีเป็นพระญาติโยมก็ดีทุกคนที่มุ่งมั่นพากันฝึกฝนอบรมพระเจ้ามีสติปัญญาแก้ปัญหาชีวิตของตนเองให้ตนเองได้อยู่แบบความสงบสุขของจิตใจในจิตใจของเราเนี่ยวุ่นวายแล้วกุ้มใจและมีความทุกข์มันยังบุคคลอื่นเขาเป็นกันเรานอกประเด็นไม่ใช่เครื่องพวกเราเราก็ต้องรักษาพวกเราเองเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องความกุ้มใจความวุ่นวายไม่ให้ทำลายชีวิตของตนเองให้เสียเปล่าประโยชน์ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็โชคดีแล้วมาพบพุทธศาสนาก็โชคดีแล้วได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็โชคดีพระพุทธเจ้าก็มาอุบัติมาเกิดขึ้นในโลกเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายเทศนาให้ได้ยินได้ฟังให้พากันพยายามพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าที่สุดจะเป็นโชคดีของพวกเราแล้วเนี่ยเกิดในที่โชคดีเกิดในที่สว่างแล้วก็ต้องควรที่จะให้สว่างไปภายหน้าไม่ให้ต้องมืดไปภายหน้าเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็จะลงคงไว้เพียงแค่นี้ให้บางก็มีด้วยประกาศราชนีแต่นี้ต่อไปให้ตั้งอยู่ในความสงบพิจารณาดูจิตใจของให้ตั้งอยู่กับตนอย่าไม่คิดออกไปภายนอก
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: จึงกลายเป็นเรื่องตัวขาดตัวคล้องตัวเศร้าหมองตัวขุ่นมัวความไม่เป็นตัวของตัวเองความไม่เป็นอิสระจึงนำใจเราไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้แก่นแท้คือความจริงที่เกิดอยู่กับจิตกับใจให้ได้ความเป็นธรรมคือความเป็นธรรมที่เกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของแล้วก็จะรู้ว่าตื้นลึกหนาบางใจที่มีอยู่ความเป็นกลางเป็นธรรมที่ใจที่มีอยู่จะสอนใจเราให้รู้อยู่ตลอดเวลามันจะเตือนในจิตแล้วมันจะสอนในจิตเจ้าของเองนั่นแหละแล้วมันจะรู้ในจิตเจ้าของเองนั่นแหละว่ามันผิดมันบกพร่องมันเกินมันขาดมันจะเห็นในวาระจิตเจ้าของมันปรุงมันแต่งมันเกินกว่าเหตุเกินกว่าผลเกินกว่าความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจิตเจ้าของนั่นแหละไม่ได้ตัวอื่นเหตุนี้เมื่อเรานั่งกำหนดดูรู้วาระจิตของเราเราจึงเข้าใจว่าการตามระวังรักษาจิตตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าทำให้เราอยู่อย่างคนมั่นคงอยู่อย่างคนสงบอยู่อย่างคนเย็นอยู่อย่างคนสบายเพราะการตามระวังรักษาจิตเจ้าของได้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทั้งหลายทั้งมวลผู้ใดตามระวังรักษาจิตได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ล่วงพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่เป็นผู้ล่วงพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลที่เกิดอยู่เพราะอำนาจของการตามระวังรักษาจิตใจ

เจ้าของได้นั่นเองจึงทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะมันเกิดอยู่ตรงไหนความจริงทั้งหลายทั้งปวงก็จะบอกว่ามันเกิดอยู่ที่หัวใจคนมันเกิดที่หัวใจคนทั้งนั้นมันขยายมันฟูมันแฟบมันแฉลบมันวับวับแวมแวมมันไปของมันตามอาการของกิเลสตัณหามายาจึงพายตัวเองนั้นหลงกลเจ้าของหลงกิเลสเจ้าของหลงมายาตัวเองวันหน้าข่าวก็หลงทิฏฐิตัวเองหลงมานะตัวเองหลงจนลืมนั่นแหละลืมจนจําตัวเองไม่ได้พอลืมจําตัวเองไม่ได้ก็มีแต่เรื่องแต่ราวมีแต่ความขัดความเข้าสมองเป็นกายเป็นตัวไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้ถึงบอกพยายามที่จะดูว่าใจของเราน่ะนะไม่มีใครเรากําหนดให้ไม่มีใครที่กําหนดได้นอกจากใจเราน่ะกําหนดเองรู้เองเข้าใจเองเมื่อรู้อย่างนี้จึงเข้าใจว่ารู้ชัดเอ็นชัดเข้าใจชัดหากปฏิบัติจึงบอกวางใจและทำใจได้พอวางใจทำใจได้แล้วใจก็เป็นธรรมขึ้นมาในจิตเจ้าของจิตตรงนี้ก็เป็นอัตเป็นธรรมจิตตรงนี้ก็เป็นศีลเป็นธรรมจิตจึงบอกวางลงในจิตเมื่อจิตวางลงในจิตจิตก็เย็นเพราะจิตเย็นจิตก็เห็นโทษเห็นคุณเห็นบาปเห็นบุญจิตก็เห็นดีเห็นชั่วรู้ตัวรู้ตนอยู่ความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นภายในจิตจิตถึงบอกว่าจิตละจิตเลิกจิตวางจิตเพิกจิตถอนเพราะอำนาจของความเข้าใจในจิตเจ้าของเท่านั้นเองถึงบอกว่าถ้าไม่เข้าใจในจิตยังไงมันก็หลงอยู่ในจิตนั่นแหละหลงไปวงวกไปเวียนมากลายเป็นปูไต่ในกระดงนั่นแหละได้กลับไปกลับมาก็ขาหลุดเท่านั้นเองอย่าได้ถามว่าที่สุดของทุกข์มันอยู่ตรงไหนที่สุดของความจริงน่ะมันอยู่ตรงไหนอย่าได้ไปถามอย่าได้ไปถามมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนอย่าได้ไปถามถามลงที่ใจเจ้าของนี่แหละจะรู้ตื้นลึกนะบางว่ามีเหตุผลเป็นอย่างไรมีความจริงเป็นอย่างไรสิ่งที่ได้จึงเป็นสัจธรรมที่เกิดอยู่กับจิตกับใจแล้วตัวเราก็จะเข้าใจได้ชัดเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดในภาคปฏิบัติก็จะย้ำเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเตือนสอนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเทวาจิตในจิตจิตในเหตุจิตในผลจิตในมรรคจิตในอาจจิตในธรรมนั่นเป็นลักษณะของจริงที่เกิดอยู่กับจิตกับใจเอาของทั้งนั้นถึงมาว่าจิตในจิตจิตในอาจจิตในธรรมจิตในเหตุจิตในผลก็จิตเจ้าของนั่นแหละถึงมาวกแล้วเวียนอีกดูแล้วดูอีกจึงเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในใจสิ่งที่ได้ถึงบอกเข้าใจได้ชัดได้รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดภาคปฏิบัติถึงมาว่าหนึ่งอยู่เป็นหนึ่งอยู่ทุกขณะลมก็ถึงบอกว่าพยายามที่จะย้ำจะเตือนจะสอนเจ้าของพยายามอยู่ที่จะเป็นไปเพื่อการเตือนการย้ำการสอนเจ้าของให้รู้ว่าวาระความเป็นธรรมที่เกิดอยู่ในจิตเจ้าของมีลักษณะเป็นอย่างนี้ตื่นลึกน้ำบางนะเกิดอยู่อย่างนี้จิตของเราใจของเราถึงมาวางอะไรลงได้พอวางอะไรลงได้เราถึงบอกเข้าใจได้แล้วรู้ได้แล้วทุกสิ่งอย่างเป็นอันเป็นธรรมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดในภาคปฏิบัติจึงเกิดความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้การย้ำเตือนสอนเจ้าของจึงเป็นลักษณะการเตือนในจิตสอนในจิตรู้ในจิตเจ้าของนั่นแหละจึงได้ในภาคปฏิบัติว่าความเป็นธรรมนะเกิดอยู่ที่จิตที่ใจเจ้าของนะไม่ได้เกิดที่ไหนนะเกิดที่จิตที่ใจเราทั้งนั้นมีลักษณะรู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้อย่าได้เห็นเป็นอย่างอื่นอย่าได้เข้าใจเป็นอย่างอื่นพยายามย้ำอยู่เตือนอยู่สอนอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเราเดือนแล้วเดือนเราปีแล้วปีเราหัวใจเราจะอยู่อย่างลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็อาศัยการภาคเพียรพยายามต่อเนื่องกันอาศัยการเพียรเพ่งแผดเผาต่อเนื่องกันจนรู้ว่าใจเราเนี่ยมันนิ่งสงบลงไปได้จริงๆแล้วการที่จะแก้ใจเจ้าของก็แก้ตรงนี้หลุดตรงนี้พ้นตรงนี้ไม่ได้หลุดพ้นที่อื่นนะอย่าเข้าใจว่าหลุดพ้นที่อื่นหลุดพ้นที่จิตที่ใจนะอย่าไปหลุดพ้นที่อื่นถ้าไปหลุดพ้นที่อื่นยังไม่ใช่ธรรมยังไม่ใช่วินัยยังไม่ใช่สัจจะคือความเป็นจริงที่มีอยู่ต้องหลุดพ้นที่ใจเจ้าของอย่าไปหลุดพ้นที่อื่นความมีเหตุมีผลจึงจะทำให้เรานั้นรู้ได้ตื่นลึกน้ำบางหากปฏิบัติก็จะทำใจให้กว้างเย็นอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมที่จะย้ำเตือนสอนเจ้าของพร้อมที่จะดูข้อบกพร่องผิดพลาดของเจ้าของพร้อมที่จะดูว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเกิดเพราะเหตุอันใดมาเผลอไปยึดถือไว้เข้าใจอยู่อย่างนั้นจึงพายเราต้องนั่งกลุ้มใจเสียใจอยู่ร่ำไปเพราะความไม่เข้าใจในตัวเองเหตุนี้จึงบอกว่าจะไปเข้าใจคนอื่นได้อย่างไรเพียงแต่ตัวเองยังเข้าใจตัวเองไม่ได้แล้วจะไปเข้าใจคนอื่นได้อย่างไร

ว่ายึดน้อยถือน้อยยึดมากถือมากยึดน้อยก็ทุกน้อยยึดมากก็ทุกมากพอเข้าใจได้อย่างนี้เราก็บอกว่าความเป็นสัจธรรมนะมันอยู่ที่หัวใจคนนะความเป็นของจริงนะอยู่ที่หัวใจคนนะไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจดวงนี้แหละดวงที่เรานั่งกําหนดอยู่เวลานี้นะเราจะรู้เห็นเข้าใจได้เป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวก็ใจดวงนี้แหละไม่ใช่ดวงอื่นนะอย่าเข้าใจว่าเป็นดวงอื่นใจดวงนี้แหละยิ่งดูยิ่งเห็นยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งดูจึงเห็นภาคปฏิบัติเจ้าของนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดขึ้นแต่เราจึงได้เหตุได้ผลเราจึงได้ภาคปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันทุกสิ่งอย่างส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติก็จะสอนใจเราอยู่อย่างนี้เตือนใจเราอยู่อย่างนี้ทั้งสอนทั้งเตือนใจเราอยู่นี้ก็เราจะได้มรรคได้ผลในภาคปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันต้องย้ำแล้วย้ำอีกเตือนแล้วเตือนอีกสอนแล้วสอนอีกก็เราจะได้มรรคได้ผลในภาคปฏิบัติว่าเราจะได้ภาคปฏิบัติที่เป็นไปในลักษณะวางลงปลงได้นิ่งอยู่สงบอยู่ก็อาศัยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นอันจะนำไปสู่การลดการเลิกการละการเพิกถอนทิฏฐิมานะออกไปแม้แต่บุคคลไม่รู้เดียงสาเรายังได้คิดอย่าว่าแต่ศิษย์อย่าว่าแต่ครูอย่าว่าแต่อาจารย์เลยการได้คิดจากทุกสิ่งทุกอย่างจากตาดูรูปหูฟังเสียงใจรับรู้ต่างก็น้อมใจพิจารณาได้ทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็เป็นไปเพื่อการทำความเข้าใจใดกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจของความเข้าใจที่มีเหตุผลเพียงพอนี่เองจึงนำพาไปสู่ความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาและบริสุทธิ์ใจใดทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีลักษณะได้คิดได้อ่านได้ทบทวนอยู่ว่าจิตเขาจิตเราใจเขาใจเราอกเขาอกเราต่างก็รู้เป็นอย่างนี้ต่างเข้าเข้าใจเป็นอย่างนี้แล้วก็วางลงปลงได้ว่าสมมติอย่างไรก็เห็นสมมติอย่างนั้นแม้ส่วนที่ไม่ต้องสมมุติก็เห็นอยู่เป็นอย่างนั้นที่เหนือสมมุติพอวางอยู่กับสมมุติเห็นอยู่กับสมมุติจิตจึงมีลักษณะสร้างความบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ใจให้กับตัวเองสิ่งที่ออกมาจึงมีลักษณะบอกมีความบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์จริงสิ่งที่บอกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นมรรคเป็นผลต่างก็เข้าใจในตนของตนทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนแห่งหลักธรรมปฏิบัติจึงบอกว่าล้อมมีอยู่เกิดอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่จึงได้ความเป็นสัจธรรมนั้นเกิดอยู่กับจิตกับใจจึงได้ความเป็นจริงนั้นเกิดอยู่กับจิตกับใจลักษณะที่เราไม่ต้องทนต้องอดการถ่าการถางการขัดการเกากิเลสของเรานั้นก็จะรู้อยู่ในลักษณะอย่างนี้อย่างจนมันจำนนต่อเหตุผลอย่างจนจำนนต่อความเป็นจริงอย่างลงจนยอมได้ต่อความมีเหตุมีผลที่กล่าวมาทั้งหมดจึงรู้ว่านี่แหละคือธรรมนี่แหละคือความเป็นจริงนี่มรรคนี่ผลนี่ทางปฏิบัติที่จะนำตนของเราในหลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่อันกล่าวว่าเป็นทางสุดของความพ้นทุกข์ได้ทุกคนทุกแห่งอันกล่าวว่าเป็นทางสุดพ้นทุกข์ได้ทุกคนทุกแห่งในส่วนแห่งธรรมปฏิบัติกล่าวกันไว้อย่างนี้รู้กันไว้อย่างนี้เห็นกันไว้อย่างนี้เรานั้นถึงบอกว่าทำใจได้ทำใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดภาคปฏิบัติที่ทำใจได้ย้ำเตือนสอนเจ้าของได้เมื่อจิตใจดวงนี้สงบสงัดลงไปแล้วถึงบอกระมัดระวังอยู่สำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาจะไปยังไงอยู่ที่ไหนเมื่อไรต่างก็พยายามให้ความสำเนียกสำนึกในความเป็นอยู่ให้รู้เท่าทันต่อการเกิดขึ้นของทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่แหละเป็นธรรมนะยิ่งรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลามีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลามีความเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาต่างก็รู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดอยู่กับใจได้ตลอดเวลาต่างก็รู้ตื่นลึกหนาบางในความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ได้ตลอดเวลาภายในจิตในใจดวงนี้ถึงมองรู้ได้ทุกสิ่งอย่างเข้าใจได้ทุกสิ่งอย่างจะตื่นลึกหนาบางจะกว้างจะแคบจะหนาอย่างไรก็เข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ต่างก็รู้ต่างก็เข้าใจต่างก็แยกแยะออกได้ในความมีเหตุมีผลที่ปรากฏอยู่ที่ใจดวงนี้ต่างก็ทำความเข้าใจในความจริงดวงนี้จนแยกออกมาว่ามีมรรคมีผลมีภาคปฏิบัติที่จะนำตนของตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลก็การสำรวจตัวเองนั่นแหละรู้ตัวของตัวเองอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนบกพร่องตรงไหนเกินตรงไหนส่วนมากก็จะดูเจ้าของไม่ใช่ไปดูคนอื่นถ้าดูคนอื่นไม่จบไม่สิ้นหรอกเราเองมันเผลอไป

งแต่งยึดเอามาเป็นอารมณ์เราเองมันเผลอไปกำหนดมันเป็นโน่นเป็นนี่เราเองมันเผลอไปให้ได้อย่างใจอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเกิดความทุกข์อยู่รำไปถึงเกิดความวุ่นวายอยู่รำไปขั้นเมื่อเราทำจิตทำใจให้สบายสบายวางได้กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนแม้จะกิริยาบทใดต่างก็มีความสำคัญกับการตั้งไว้ซึ่งความมีสติสัมปชัญญะธรรมะปฏิบัติก็ได้ความจริงที่ปรากฏเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วเราเองก็จะรู้ว่าใจของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างนี้จะอยู่ในกิริยาบทอย่างไรตัวเราเองก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าของแม้จะอยู่ในกิริยาบทอย่างไรตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจเจ้าของบอกกล่าวว่าเตือนสั่งสอนตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะอยู่ในภาวะฐานะความเป็นอยู่อย่างไรต่างก็เป็นที่ย้ำที่เตือนที่สอนตัวเองย้ำแล้วเตือนอีกสอนแล้วสอนอีกเตือนแล้วเตือนอีกต่างก็เป็นสัจธรรมที่ปรากฏอยู่ในจิตในใจดวงนี้แหละต่างก็รู้ตื่นลึกหนาบางต่างก็รู้ความเป็นกลางเป็นธรรมต่างก็รู้ความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างย้ำเตือนสอนอยู่อย่างนี้ในส่วนหนึ่งธรรมะปฏิบัติก็จะทำให้เรารู้ได้ทำให้เราเข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องไม่หนักหนาอะไรไม่ใช่เรื่องวุ่นวายอะไรนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นเองทั้งหมดจะมาพิจารณาให้ดูให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวเองนี่คือใครเขาคือใครเราคือใครพยายามถามใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าเขาก็คือเขาเราก็คือเรานั่นแหละจะไปกำหนดอะไรมันได้อย่างใจเจ้าของบางทีก็รู้อยู่ต้องทำใจแหละยิ่งเราจะต้องอยู่ที่ไหนเราต้องทำใจที่นั่นเราไปที่ไหนเราต้องทำใจที่นั่นถ้าเราจะต้องอยู่ต่อไปเราก็ต้องทำใจกับความเป็นอยู่ของตัวเองต่อไปเรียกว่าต้องทำใจต่อไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นยังไงก็ต้องทำใจทำใจเข้าใจในความจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของจบทางก็เป็นไปเพื่อทางหลุดพ้นของใจจึงได้ชื่อว่าทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงในส่วนใจที่พยายามฝึกพยายามปฏิบัติก็พยายามตัดใจเจ้าของจากอารมณ์ภายนอกจากอารมณ์ภายในที่เกิดอยู่ที่มีอยู่โดยทั่วไปอันจะกล่าวได้ว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของตนเองในส่วนธรรมะปฏิบัติที่พยายามสังเกตใจของดูความตื่นลึกหนาบางที่ใจมีอยู่ที่ใจเกิดอยู่ที่ใจปฏิบัติได้อยู่ว่าหยาบละเอียดปานกลางแค่ไหนอย่างไรใจเรานั้นก็จะค่อยรู้อยู่เข้าใจอยู่ในความตื่นลึกหนาบางที่เกิดอยู่กับจิตกับใจเจ้าของในภาคปฏิบัติว่าขาดตรงไหนแก่ตรงไหนหลุดตรงไหนหยุดตรงไหนเลิกตรงไหนละตรงไหนเพิกถอนได้ตรงไหนในภาคปฏิบัติก็จะเข้าใจได้ในภาคปฏิบัติก็จะรู้ได้ฝ่ายต่ำกับฝ่ายสูงฝ่ายหยาบกับฝ่ายละเอียดย่อมมีความแตกต่างกันโดยทั่วๆไปเมื่อใจเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราถึงรู้ว่าส่วนหยาบส่วนละเอียดที่เกิดอยู่ภายในใจเจ้าของจะรู้ตื่นลึกหนาบางทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนที่ได้แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ก็จะเห็นเหตุเห็นผลเห็นอาจเห็นธรรมเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการปรงสังเวชสลดใจกับตัวเองนั้นมันเป็นสิ่งที่ง่ายแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏอยู่การปรงสังเวชสลดใจนั้นย่อมเกิดได้การปรงสังเวชสลดใจย่อมเกิดได้ปรงสังเวชสลดใจกับสิ่งที่มีอยู่ยิ่งเราสังเกตดูว่าการอยู่ร่วมกันมากๆต่างก็เห็นภูมิธรรมแตกต่างกันไปต่างก็เห็นนิสัยใจคอแตกต่างกันไปต่างก็รู้ความตื่นลึกหนาบางนิสัยใจคอซึ่งกันและกันว่าภูมิธรรมระดับไหนจิตใจระดับไหนความเป็นจริงก็จะสอนให้เรารู้ว่าจิตใจนั้นเมื่อมีหลักมีภาคปฏิบัติจะเห็นว่าส่วนหยาบส่วนลึกส่วนสุขุมละเอียดของใจเจ้าของจะรู้ได้ว่ามีอย่างอายมีความเกรงกลัว

ว่ารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งหมดที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของนั้นรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าฝ่ายโทษให้ผลเป็นอย่างไรฝ่ายคุณให้ผลเป็นอย่างไรสิ่งที่เรามีความละอายแก่ใจของนั้นรู้อยู่สิ่งที่เราเกรงกลัวต่อผลที่แห่งความชั่วที่เคยทำนั่นก็รู้อยู่แก่ใจของดีเมื่อรู้อย่างนี้เราก็จะตัดใจได้เราก็จะทำใจได้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่จากของจริงที่เกิดอยู่จากภาคปฏิบัติที่เป็นอัตเป็นธรรมที่เกิดอยู่จนได้เห็นจนได้รู้ในความตื่นลึกหนาบางของใจตัวเองว่าฝ่ายธรรมกับฝ่ายธรรมนั้นมันเกิดกันตัวขัดตัวแย้งกันอยู่ฝ่ายกิเลสกับฝ่ายธรรมนั้นมีลักษณะตัวแย้งตัวขัดกันอยู่จึงเป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมกับใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราผู้เรียนธรรมฝึกธรรมปฏิบัติธรรมจึงนำไปสู่ความตั้งใจที่แน่วแน่ตั้งนำไปสู่ความตั้งใจที่เป็นมรรคเป็นผลเพราะเราได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วเราจึงเห็นว่าใจนั้นมันเป็นศีลเป็นธรรมเป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะรู้ตื่นลึกหนาบางจะรู้ความเป็นกลางที่มีอยู่แก่ใจของดีก็จะรู้ได้ตามความเป็นจริงที่เกิดอยู่กับใจของดีอันกล่าวได้ว่ามีเหตุผลเพียงพออันกล่าวได้ว่าเป็นส่วนแห่งสัจธรรมเพียงพอในหลักธรรมะปฏิบัติเราผู้ฝึกขัดเกลาใจเราแล้วเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนสุขุมที่ออกมาจากใจของแล้วเราก็จะได้ในความเป็นจริงในความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตใจของเราเฝ้าเพียรเพ่งแผดเผาอยู่อย่างนี้ตัวเราก็จะรู้ส่วนเกินส่วนขาดส่วนบกพร่องที่เราแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาแม้แต่ด้วยใจของเราเองก็รู้อยู่แก่ใจอย่างของดีว่าส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติที่ออกมาในลักษณะเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเป็นของจริงไม่เป็นของจริงต่างก็จะรู้ได้ซึ่งความทุกความจริงที่มีเหตุมีผลจากทุกสิ่งทุกอย่างจากภาคปฏิบัติถึงบอกว่าแก้ใจอย่างของลงได้แก้ใจอย่างของลงได้สุดจะหนักสุดจะเบาสุดจะเคี้ยวสุดจะเข็นสุดจะเข็นออกมารู้ตื่นลึกนะบางที่ปรากฏอยู่ภายในจิตในใจเจ้าของจึงได้เหตุผลที่มีอยู่จึงได้ความจริงที่เกิดอยู่จึงได้ภาคปฏิบัติที่รู้อยู่เข้าใจอยู่ความรู้ตื่นลึกนะบางซึ่งบอกว่าบอกเหตุบอกผลบอกอัดบอกทำบอกความจริงที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของสิ่งที่เราได้จึงเป็นหลักธรรมะปฏิบัติสิ่งที่เราได้จึงเป็นหลักความจริงที่มีธรรมะปฏิบัติสอนจิตสอนใจอยู่เตือนจิตเตือนใจของอยู่แล้วเราจึงรู้ว่าธรรมเมื่อเกิดขึ้นภายในใจของแล้วเราจะเห็นเราจะรู้เราจะเข้าใจได้หมดว่าธรรมกับอธรรมนั้นมีลักษณะแตกต่างกันคนละโลกฝ่ายธรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเย็นฝ่ายอธรรมนั้นเป็นไปเพื่อความร้อนฝ่ายธรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายธรรมนั้นเป็นไปเพื่อความเสื่อมความหายนะเมื่อหลักธรรมะปฏิบัติเกิดขึ้นกับจิตกับใจอย่างนี้เราก็จะเข้าใจได้ในเรื่องของจิตของใจในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของอัตของธรรมที่ปรากฏอยู่ส่วนที่รู้ได้ตื่นลึกนะบางส่วนที่เป็นกลางเป็นธรรมจึงสอนใจเรารู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเตือนใจเราให้รู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในหลักธรรมปฏิบัติจึงบอกว่ารู้เข้าใจอยู่รู้เข้าใจอยู่ตื่นลึกหนาบางที่มีอยู่อันเป็นไปในลักษณะต่อเนื่องด้วยความเป็นธรรมเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจึงพยายามอยู่ในส่วนแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมในภาคปฏิบัติจึงกำหนดรู้จึงกำหนดทำความเข้าใจได้ว่าสิ่งทั้งหมดนั้นมันเกิดแต่เหตุเมื่อเราพิจารณาถึงเหตุถึงผลถึงอาจถึงธรรมเราจึงได้ความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นภาคปฏิบัติที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างใจจริงของเราก็จะบ่งบอกว่าธรรมนั้นมันอยู่ที่ไหนใจเราก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจในเหตุผลเป็นอย่างนี้จิตของเราใจของเราจะค่อยละเอียดขึ้นจะค่อยรู้ตื่นลึกหนาบางความจริงที่เป็นธรรมเป็นกลางความจริงที่เป็นมรรคเป็นผลความจริงที่เป็นทางหลุดพ้นของใจได้เราก็จะบ่งชัดชี้ชัดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในหลักธรรมปฏิบัติที่มีอยู่จิตของเราใจของเราจึงรู้ตื่นลึกหนาบางตัวเองว่าส่วนหนึ่งธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรส่วนอธรรมนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อความจริงนั้นเกิดอยู่กับใจใจก็จะคอยรู้จัก

เหตุจากผลใจก็จะค่อยรู้จากความตื่นลึกหนาบางที่ปรากฏอยู่จิตใจดวงนี้จึงนำไปสู่การแก้ไขการปรับปรุงของตนในดีขึ้นถึงบอกว่าความมีเหตุมีผลข้อวัดปฏิบัติที่เข้าใจได้จึงบ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดทุกขณะลมเข้าในส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติก็จะสอนใจเราอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างก็จะเตือนใจเราทุกสิ่งทุกอย่างว่ากิเลสกับธรรมนั้นเป็นลักษณะอย่างไร

0: มันก็จะมีกำลังของความไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เพ่งอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่กำหนดอยู่เราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นธรรมเป็นฌานเป็นญาณนั้นมีลักษณะเป็นไปเพื่อความเห็นชัดเข้าใจชัดเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดเป็นไปเพื่อข้อวัดปฏิบัติที่เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมเมื่อความเป็นสัจธรรมนั้นเกิดอยู่กับใจอย่างนี้เราก็จะรู้ได้ตื่นลึกหนาบางเราก็จะรู้ได้ซึ่งความเป็นกลางเป็นธรรมที่มีอยู่จิตของเราใจของเราก็จะเข้าใจในเหตุในผลเป็นอย่างนี้ในส่วนธรรมะปฏิบัติก็จะสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าฝ่ายธรรมกับฝ่ายธรรมน่ะมีลักษณะดูออกฝ่ายธรรมน่ะเห็นช่างเห็นแจ้งเห็นชัดฝ่ายธรรมมืดมัวมืดบอดเมื่อเราย้ำอยู่อย่างนี้ใจเราก็จะมีเหตุผลทุกขณะลมเข้าในภาคปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อการว่ากล่าวตักเตือนในภาคปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อการว่ากล่าวตักเตือนใจของเรานั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ฝ่ายฌานก็เป็นไปเพื่อการกำหนดเพ่งพินิจพิจารณาจนเป็นไปเพื่อคลายออกจากตัวยึดตัวถือฝ่ายญาณก็จะเป็นไปเพื่อการกำหนดรูปส่วนละเอียดของใจที่มีอยู่จนได้ฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายความเป็นฌานเป็นญาณที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของตนสิ่งที่เรามีเหตุมีผลก็จะมีลักษณะออกมาในลักษณะเป็นคำถามคำตอบที่ย้ำที่เตือนที่สอนเจ้าของได้ที่ย้ำที่เตือนที่สอนเจ้าของได้เมื่อย้ำเตือนสอนเจ้าของได้อย่างนี้ฝ่ายมรรคฝ่ายผลฝ่ายทางปฏิบัติที่จะนำตนของตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ก็จะเกิดอยู่กับจิตกับใจตรงนี้ก็จะมีอยู่กับจิตกับใจตรงนี้ในลักษณะของธรรมที่เข้าใจได้ในลักษณะของธรรมที่เปิดเผยได้เป็นสัจจะวาจาที่ออกมาจากจิตจากใจเป็นความจริงที่ออกมาจากจิตจากใจใจของเรานี้ก็จะค่อยนิ่งสงบได้เย็นสงบได้ธรรมกับใจนั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่ออำนาจของความเป็นสัจธรรมนั้นเกิดอยู่ที่ใจจิตใจดวงนี้ก็จะพาเรานั้นเข้าถึงแก่นแท้คือความมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเราจะอยู่ในฐานะภาวะอย่างไรแม้ว่าเราจะทรงตัวรู้รู้อยู่อย่างไรความจริงกับใจนั้นย่อมเห็นเป็นอย่างนั้นในลักษณะของความเป็นธรรมที่เกิดอยู่เข้าใจอยู่จิตของเราใจของเราก็จะรู้ว่าเมื่อจิตได้ระดับฌานจิตได้ระดับญาณความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นไปเพื่อความละเอียดละอ่อนทุกสิ่งอย่างต่างก็เป็นไปเพื่อความสุขุมลุ่มลึกกับจิตใจที่เกิดอยู่ในส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติว่ารู้แล้วเกิดแล้วเข้าใจแล้วสิ่งที่มีอยู่กับจิตกับใจเป็นลักษณะที่บ่งชัดชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดในส่วนธรรมะปฏิบัติที่สอนใจอยู่ทุกขณะลมเข้าเตือนใจอยู่ทุกขณะลมเข้าแล้วเราก็จะบอกกล่าวตักเตือนในเหตุผลที่มีอยู่กับจิตกับใจของตนได้อาศัยว่าใจเป็นธรรมใจเป็นศีลใจเป็นข้อวัดปฏิบัติจึงบอกว่าไม่ขัดไม่คล้องไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวรู้ตัวอยู่เข้าใจอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจจึงเป็นลักษณะของธรรมเมื่อธรรมกับใจเกิดขึ้นเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันแล้วสิ่งที่เราแสดงออกจึงบอกเห็นความตื่นลึกหนาบางเห็นความเป็นกลางเห็นความเป็นธรรมที่มีอยู่จิตใจดวงนี้จึงบอกว่าเป็นไปเพื่อการลดการละเป็นไปเพื่อการคลายออกซึ่งทิฏฐิมานะเป็นไปเพื่อการปล่อยการวางเป็นไปเพื่อการถากถางสิ่งที่ทำให้เรานั้นต้องเศร้าหมองขุ่นมัวจนกลายเป็นเรื่องขุดรากถอนโคนออกมาจากใจของได้เมื่ออำนาจของใจที่บริสุทธิ์เป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะนำไปสู่ความตั้งมั่นของธรรมกับใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะนำไปสู่ความตั้งมั่นของความมีเหตุมีผลกับใจการกำหนดอยู่รู้ได้เข้าใจชัดก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันจิตใจดวงนี้จึงบอกว่ามีเหตุมีผลมีอาจมีธรรมเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างในภาคปฏิบัติจึงรู้ว่าฌานมีลักษณะให้ผลเป็นอย่างนี้ญาณมีลักษณะให้ผลเป็นอย่างนี้เมื่อฌานกับญาณให้ผลเป็นอย่าง
1: รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม

0: ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
6: นาฬิกา4นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ครับ
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้นะคะตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 และทาง LINE @นะคะ @mcotnews พูดคุยกันมาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
6: ครับวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งเริ่มต้นด้วยข่าวดีเลยละกันนะครับคุณผู้ฟังเช้านี้มีภาพนะภาพของคุณญาญ่าอรุษยาสเปอร์บันนะครับแล้วก็ณเดชน์คุกิมิยะ2พระนางซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยครับจัดฉลองวิวาอีกรอบสุดหวานชื่นที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพครับก็มีแฟนคลับคนคุ้นเคยมาร่วมอวยพรกันอย่างคับคั่งทั้งคู่ก็แพลนมีทายาทตัวน้อยแล้วนะครับเอาภาพให้ดู
7: โชว์ภาพนิดนึงนะคะ
6: ภาพนิดนึงโชว์ภาพนิดนึงนะ
7: โชว์กล้องหลักด้วย
6: กล้องหลักนะเพราะว่า TikTok โชว์ไม่ได้

0: โชว์ปุ๊บโชว์ปุ๊บแบนปั๊บ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะพาดหัวไม้ตัวโตสำหรับวันนี้ค่ะตำรวจจ่อฟันอาญาโกงสอบท้องถิ่น 5,924 ข้าราชการอ่วมอีกเช็คบินหลังมหาดไทยถอนบรรจุพบโยงกลุ่มภาคกลางและใต้ขีดเส้นใต้กรกฎาคมนี้สรุปส่งปปช.ลุยสาวถึงคนอยู่เบื้องหลังอบต.ชี้เสียสิทธิ์ฟ้องศาลได้ค่ะ
0: ครับพาดหัวใหญ่ของเดลีนิวนะครับบัตรคนจนสิทธิ์ใหม่เป๋าตังสแกนใช้2แบบดีเดย์1สิงหาคมเริ่มลงทะเบียนประปา20กรกฎาคมช่วยไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนคลังการันตีครับบัตรคนจนรอบใหม่โปร่งใสกรองคนจนจริงเข้าเกณฑ์เพียบรัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์ไปยื่นอุทธรณ์ครับ
1: คลังแจ้งเช็คกิฟต์บัตรคนจนดูแลกลุ่มเดือดร้อนจริงเปิดอุทธรณ์ถึง31กรกฎาคมนี้ชาวบ้านโอดข้อมูลมั่วสุภจีถกแก้ภาษีมากันค่ะ
0: อนุทินขันอาสาหัวหมูทะลวงฟันสร้างรายได้ไทยยุติแลนบริดนายกลั่นขอเป็นหัวหมูทะลวงฟันช่วยเอกชนขยายกิจการที่สร้างรายได้ให้กับประเทศครับก็มีภาพบรรยากาศนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนำคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยผู้แทนภาคเอกชนไทย153รายไปจีนครับเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแลกเปลี่ยนมุมมองในการบุกตลาดจีนนะครับ
1: นำเปิด BOI เฉิงตูอนุทินบูมเศรษฐกิจ3มิติชูฟาสพาสดึงจีนลงทุนอาจารย์เชนเปิด5แผนแก้ยากจนพรรคประชาชนจี้ฟ้องยกทีมยิงสสใต้ค่ะ
0: กทม.ยกระดับหรือจัดสอบป้องกันทุจริตซ้ำสสมสว.ละสัญญาจ้างใหม่โปร่งใสกทม.ยกระดับโปร่งใสครับเลื่อนสอบข้าราชการเป็นกันยายนนี้พร้อมกับเปิดทางผู้สมัครขอคืนเงินค่าสอบได้รองผู้ว่ากทม.สั่งรื้อระบบการจัดการสอบใหม่ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจเข้มทั่วประเทศ30วันกทม.ทำเช็คลิสต์สถานบันเทิงปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งยกระดับความปลอดภัยสถานบริการอาคารสาธารณะทั่วประเทศเร่งตรวจสอบใน30วันพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดเด็ดขาดกทม.งัดเช็คลิสต์ใหม่สแกน919สถานประกอบการ50เขตค่ะ
0: มีภาพตำรวจนะครับร่วมกับปปส.กทม.นะครับเปิดปฏิบัติการทลายผับลับอัปปยานะครับจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยึดยาเสพติดได้จำนวนมากในอาคารพาณิชย์ริมถนนประชาอุทิศย่านห้วยขวางนี่เองครับก็พบว่าเปิดเป็นร้านเกมบางหน้าไม่มีทางหนีไฟพังงะทลายผับลับดัดแปลงไร้ทางหนีไฟเด็กเอ็นอื้อเสพยาโต้รุ่งฉี่ม่วง9รายคดีโรงเบียร์ยัน2สัปดาห์ส่งถึงอัยการล้อมคอกไฟไหม้โรงเบียร์มหาดไทยตำรวจลุยจัดระเบียบผับบาร์ทั่วประเทศสแกนเข้มทางหนีไฟระบบดับเพลิงครับ
1: กองทัพเรือยืนยันไม่ใช่เรือไทยหลัง IRGC โจมตีฮอร์มุสเรือติดธงไทยถูกโจมตีในฮอร์มุส IRGC อ้างเมืองคำเตือนกระทรวงการต่างประเทศแจ้งตรวจสอบแล้วกองทัพเรือยืนยันไม่ใช่เรือไทยค่ะ
0: อิหร่านขู่ถล่มสหรัฐยับครับไม่เลิกโจมตี 2-3 วันเจอดีแน่ทรกตปัดยิงเรือไทยที่ปรึกษาคาร์มานีอีเตือนสหรัฐหากยังเหิมเกริมถล่มอีก 2-3 วันเจอโต้ปฏิบัติการรุกเต็มรูปแบบและไม่มีพรมแดนใดปลอดภัยครับ
1: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะทรัมป์ประสานเสียงประธานฟีฟ่าอวยฟุตบอลโลกคนนี้สุดเจ๋งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อินฟานติโนประธานฟีฟ่ายกฟุตบอลโลก2026เป็นการแข่งขันกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเป็นตัวแหวนเปิดหัวขออภัยค่ะเปิดหัวแหวนมอบให้แชมป์โลกในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่ภาพกีฬานะครับลามีนยามานนะครับดาวเตะทีมชาติสเปนกระทิงดุเตรียมนำทีมดวลลีโอเนลเมสซี่นะครับกัปตันทีมชาติฟ้าขาวอาร์เจนตินารอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026นะครับที่สหรัฐอเมริกาครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่ข่าวของโกงสอบกันก่อนเลยนะคะก็มีเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการไต่สวนทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็การวางแผนในการดูเรื่องของเครือข่ายนะคะในพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคใต้นะคะคาดว่าจะสรุปสำนวนได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้

0: บูรณาการความร่วมมือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกแล้วก็เร่งรัดในการสืบสวนสอบสวนคดีค่ะเบื้องต้นก็พบว่ามีผู้กระทำความผิดที่มีพฤติการชัดเจนเนี่ยเข้าข่ายที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่เข้าสอบแล้วก็มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,924 รายเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีข้อมูลครบทุกคนแล้วนะคะก็คือได้รับจากคณะทำงานของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบอยู่นะคะอย่างไรก็ตามตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยก็ต้องรอให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยดำเนินการตามมาตรการทางปกครองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มีการประกาศเพิกถอนสิทธิผู้เข้าสอบทุกคนก่อนนะคะจึงจะสามารถดำเนินคดีทางอาญาได้เรื่องนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็บอกว่าหลังจากมีการเพิกถอนสิทธิแล้วเนี่ยผู้เข้าสอบบางรายเนี่ยอาจจะเข้าพบปปช.เพื่อให้ข้อมูลให้ที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีนะคะหากว่าสามารถขยายผลไปถึงผู้บงการหรือว่าผู้ร่วมขบวนการรายสำคัญได้เนี่ยก็จะสามารถกันไว้เป็นพยานพิจารณาไว้เป็นพยานได้ค่ะแต่หากพบว่าหลักฐานชัดเจนมีการจ่ายเงินเพื่อซื้อข้อสอบหรือว่าทุจริตในการสอบก็จะถูกดำเนินคดีทางอาญาในฐานะผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกเพิ่มเติมค่ะว่าเนื่องจากคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหลายรายนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคดีหลักเนี่ยยังคงเป็นหน้าที่ของปปช.ค่ะแต่ว่าล่าสุดก็กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไป ดำเนินการสนับสนุนในการไต่สวนร่วมกับปปช.ด้วยเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ขยายผลเครือข่ายผู้กระทำความผิดค่ะทั้งนี้คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็คือเดือนนี้นี่เองจะสรุปสำนวนคดีความคืบหน้าในส่วนที่รับผิดชอบทั้งหมดนะคะได้แล้วก็เพื่อที่ส่งให้กับปปช.ต่อไปและเมื่อมีการตรวจสอบข้อกฎหมายพยานหลักฐานแล้วเสร็จทั้งหมดก็จะมีการเปิดปฏิบัติการในการขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วก็ขบวนการทุจริตที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ครับก็ส่วนทางด้านของกรุงเทพมหานครครับรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนะครับรองผู้ว่ากทม.ก็เปิดเผยว่าทางกทม.เองก็มีการยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันกับสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็มีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและก็สำนักงานการเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบและการประเมินผลคะแนนรวมถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนการกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดนะครับพร้อมกับศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกทม.อย่างละเอียดเพื่อให้การสอบนั้นมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดสำหรับการจัดสอบรอบต่อไปนะครับเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันที่17-18กรกฎาคม69แต่ว่ากทม.เนี่ยประกาศเลื่อนสอบออกไปแล้วก่อนหน้านี้โดยได้แจ้งให้ผู้สมัครสอบรับทราบตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าจะเลื่อนการสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนเพื่อทบทวนระบบจัดการสอบใหม่รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนทั้งนี้ก่อนหน้านี้นะครับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมศวแต่กทม.เห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนะครับเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจและไม่ได้ขัดข้องอะไรส่วนความคืบหน้าในการจัดสอบนั้นนะครับคาดว่าภายในวันที่15สิงหาคมนี้จะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการจัดสอบและภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบครับแต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาผู้สมัครสอบประมาณ 7,000 คนแต่หากผู้สมัครสอบรายใดนะครับไม่สะดวกตามกำหนดใหม่ที่มีการเลื่อนสอบออกไปหรือประสงค์จะไม่เข้าสอบแล้วนะครับก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนค่าสมัครสอบได้โดยทางกทม.ก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบกันต่อไปครับ
0: ค่ะมากันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้โทรศัพท์ไปปรึกษาหารือกับเรื่องของข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ความติดขัดต่างๆนะคะไปคุยกับรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติค่ะบอกว่าเอ๊ะควรจะรื้อเกณฑ์ไหมหรือว่าทบทวนเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็บอกว่าได้หารือทางโทรศัพท์กับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรองนายกเอกนิติเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีน

0: นะคะปฏิบัติภารกิจร่วมกับนายกรัฐมนตรีอยู่ค่ะบอกว่าขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะเงื่อนไขการถือครองรถจักรยานยนต์ไม่เกิน1คันนะคะซึ่งเห็นว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับข้อที่จริงของประชาชนบางกลุ่มโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะก็คือบอกว่าจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์บางประการเช่นอายุของรถยนต์สภาพการใช้งานของรถยนต์นะคะก็จะอาจจะมีการทบทวนใหม่ในเรื่องนี้ค่ะสภาพการใช้งานของรถนะคะไม่ใช่รถยนต์นะคะสภาพการใช้งานของรถเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ให้ทบทวนเรื่องของรถจักรยานยนต์ค่ะทางด้านคุณลวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงว่าปลัดกระทรวงการคลังค่ะยอมรับว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า18ล้านคนเนี่ยอาศัยฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานมีโอกาสทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้จึงขอให้ประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะใช้โอกาสในการตรวจสอบข้อมูลของตนเองหรือรวมถึงการถือครองรถแล้วก็การมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงการถูกนำชื่อไปเปิดบัญชีโดยที่ไม่รู้ตัวให้ไปติดต่อหน่วยงานที่ไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าจะมีการประกาศการทบทวนสิทธิ์เนี่ยในวันที่21กันยายน2569ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะเริ่มได้ใช้สิทธิ์เนี่ยในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะสำหรับการคัดกรองรอบแรกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 9,500,000 รายเนี่ยจะแบ่งเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะ 7,200,000 รายและผู้ที่ตกหล่นจากการสำรวจของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยอีก 2,300,000แสนรายค่ะสำหรับการยื่นอุทธรณ์ก็สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ
1: ครับทางด้านของนายธนโชครุ่งทิปานนท์นะครับรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกของกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากมีการประกาศผลคนที่ผ่านคุณสมบัติบัตรคนจนนะครับของปี69จากสิทธิเดิมในปี65ที่จะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่นะครับและผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69สำหรับช่องทางในการใช้สิทธิ์เขาก็แบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าชิวอลเล็ตนะครับสำหรับชำระเงินกับร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินไม่สามารถชำระผ่านเครื่อง EDC ได้ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ของบัตรประจำตัวประชาชนควบคู่กับการกดรหัสและก็การสแกนใบหน้าที่ร้านได้นะครับซึ่งจะชำระเงินได้ทั้งที่ร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินและก็เครื่อง EDC ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่นะครับและก็ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทบทวนสิทธิ์ต้องทำการยืนยันตัวตนภายใน180วันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยงานรับลงทะเบียนตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดส่วนกรณีที่มีการมอบอำนาจยืนยันตัวตนต้องไปดำเนินการในที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนเท่านั้นครับขณะที่วงเงินสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ก็จะได้รับจัดสรรทุกวันที่1ของเดือนและไม่มีการสะสมทบต้นทบดอกนะฮะไปให้กับเดือนถัดไปวงเงินค่าจัดซื้ออุปโภคบริโภคที่จำเป็น300บาทต่อคนต่อเดือนส่วนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะก็750บาทต่อคนต่อเดือนครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคนะครับก็ได้แก่ค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและก็รวมถึงเงินเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่พิการนะครับที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้วก็ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทนะครับซึ่งจะโอนให้ทุกวันที่20ของเดือนนายลวรนแสงสนิทครับปลัดกระทรวงการคลังก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยนะครับว่ามีผู้ผ่านการคัดเกณฑ์ทั้งคัดกรองทั้งหมดเนี่ย 9.5 ล้านรายแบ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมครับ 7.2 ล้านราย และผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ 2.3 ล้านรายโดยยืนยันว่ากระบวนการตรวจสอบใหม่ในครั้งนี้โปร่งใสแม่นยำและก็มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ที่มีความยากลำบากและก็ยากจนที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้รัฐบาลเนี่ยก็เตรียมมาตรการสวัสดิการอื่นๆให้นะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดู

0: ช่วยเหลือตามความเหมาะสมลดหลั่นกันไปนะครับ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของค่าน้ำประปากันบ้างค่ะสำหรับคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึงค่ะพร้อมกำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนและก็การดูแลผู้ที่ได้สิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายใดเนี่ยตกหล่นจากมาตรการการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนค่าน้ำประปาให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน100บาทต่อ1ครัวเรือนต่อ1เดือนนะคะหากว่าค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนเกินเท่านั้นค่ะแต่หากว่าค่าน้ำเกิน315บาทเนี่ยนะคะจะต้องรับผิดชอบค่าน้ำทั้งหมดด้วยตัวเองค่ะโดยกำหนดให้1หลังคาเรือนเนี่ยหรือว่า1บ้านเลขที่เนี่ยใช้ได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นนะคะผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคค่ะก็บอกว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทุกคนเนี่ยจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์รายเดิมหรือว่าผู้มีสิทธิ์รายใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เรื่องของค่าน้ำประปาจะต้องมีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกรายค่ะสำหรับผู้ที่เป็นสิทธิ์รายเดิมนะคะก็คือเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในรอบบินการใช้น้ำในเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนเป็นบินในการแจ้งประจำเดือนกันยายนนะคะส่วนผู้ที่เป็นสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงวันที่25กันยายนค่ะก็เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการใช้น้ำตั้งแต่เดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนในการแจ้งบินค่าใช้น้ำเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนค่ะทั้งนี้นะคะไม่สามารถขอการใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะสำหรับประชาชนที่จะต้องลงทะเบียนการใช้น้ำประปาเนี่ยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะ www.pwa.co.th ค่ะหรือว่าทางแอปพลิเคชันนะคะ PWA Plus Live ค่ะหรือว่า LINE แอดก็มีนะคะ account ค่ะ @pwa thailand นะคะหรือดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคที่สำนักงานทั่วประเทศได้เลยค่ะ
0: มาดูความคืบหน้าในการเตรียมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกนะครับก็จะเริ่มเปิดวันนี้แหละ6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะครับบริเวณแยกวงเวียนใหญ่บอกว่าสถานการณ์ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากในทางทิศทางที่ดีและอยู่ในระดับที่มั่นคงหลังดำเนินการมาตรการอุดหัวท้ายอุโมงค์นะครับเติมน้ำเพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำใต้ดินและเสริมความแข็งแรงของดินรอบอุโมงค์ทำให้การรั่วซึมของน้ำลดลงอย่างมากเดิมเนี่ยนะครับมีแผนเติมน้ำประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าเติมจริงแค่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรก็เพียงพอที่จะทำให้แรงดันน้ำสมดุลจึงไม่จำเป็นต้องมีการเติมน้ำเพิ่มเติมในขณะเดียวกันครับการเสริมกำลังดินรอบอุโมงค์ก็ช่วยทำให้การไหลของน้ำเนี่ยแทบจะหยุดลงผู้ว่ากทม.บอกนะครับว่าผลการติดตามล่าสุดไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมของพื้นดินหรือว่าพื้นอาคารในพื้นที่ที่เฝ้าระวังจึงประเมินว่าสถานการณ์น่าจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับก็บอกว่าหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาทางผู้รับจ้างก็ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องที่ความลึก37เมตรนะครับเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินพร้อมติดตามการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรจากการตรวจสอบสภาพถนนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานนะครับซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีนัยยะสำคัญและไม่พบการทรุดตัวของผิวถนนเพิ่มเติมอีกนะครับในทุกขั้นตอนก็คือยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญและการเปิดการจราจรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยก็เปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางซึ่งจากการฟังการประเมินของรฟม.เนี่ยก็เตรียมจะเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกนะครับ3ช่องจราจรตั้งแต่6นาฬิกาของวันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปช่วงตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชนแต่ยังไงก็ตามประชาธิปก

0: ฝั่งขาออกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ตรงนี้ยังปิดการจราจรต่อไปนะครับเพื่อให้สามารถดำเนินการเสริมความมั่นคงของอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับยังดูแลเรื่องพื้นที่อาศัยที่พักอาศัยให้อย่างต่อเนื่องส่วนการกลับเข้าพื้นที่นี้ต้องรอผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนึงครับ
1: มากันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ไปรถโชว์ประเทศจีนบ้างนะคะก็หารือกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อดันให้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการผลิต EV แล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ AI ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางโรดโชว์ดึงการลงทุนในประเทศจีนค่ะโดยได้หารือเป็นรายบริษัทกับบริษัทใหญ่นะคะของจีนถึง4แห่งค่ะเพื่อชักชวนให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าบริษัทที่เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีก็มีบริษัทเซี่ยวมี่คอร์ปอเรชั่นนะคะฉางอันออโตโมบิลอินโนไลซ์เทคโนโลยีค่ะแล้วก็อีคอปโตลิงเทคโนโลยีนะคะแล้วก็โดยภาคเอกชนจีนเนี่ยแสดงความสนใจอยากที่จะเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเห็นศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางในการลงทุนของภูมิภาคอาเซียนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านักลงทุนจีนเนี่ยมองเห็นข้อได้เปรียบของไทยทั้งทำเลที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานสะอาดแล้วก็ระบบไฟฟ้านะคะพนักงานหรือว่าบุคลากรก็มีทักษะรวมถึงมาตรการการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนก็อำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ค่ะและเป็นสิทธิประโยชน์จากสำนักงาน BOI ที่ให้นักลงทุนเนี่ยเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายด้วยนะคะโดยหลายบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยก็มีแผนในการขยายลงทุนเพิ่มเติมขณะที่บริษัทที่กำลังมองหาฐานการผลิตนอกประเทศก็ให้ความสนใจประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการหารือครั้งนี้ไม่เป็นเพียงแค่การเชิญชวนเข้ามาลงทุนเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยเนี่ยจะเป็นฐานในการผลิตแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของภาคเอกชนจีนได้สำหรับการหารือค่ะกับบริษัทเซี่ยวมี่เนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าจะมีแผนในการขยายธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าไปสู่ต่างประเทศเพิ่มเติมและอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับบริษัทฉางอันออโตโมบิลเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าในการผลิตโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่จังหวัดระยองและก็มีการตั้งศูนย์วิจัยและสำนักงานธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะสำหรับบริษัท InnoLight Technology เนี่ยก็จะซึ่งตอนนี้ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทนะคะก็มีแผนที่จะขยายความร่วมมือและก็งานวิจัยการพัฒนาเพิ่มโดยการใช้วัตถุดิบและก็ชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มเติมด้วยส่วนบริษัท Epotolink Technology นะคะ Eoptolink ค่ะเทคโนโลยีก็ผลิตอุปกรณ์สำหรับการที่จะใช้เป็นศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี AI นะคะก็ยืนยันว่ากำลังการผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็มีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็จ้างงานในจังหวัดชลบุรีระยองนะคะกว่า 8,000 อัตราซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมบทบาทของไทยในห่วงโซ่ของอุปทานแล้วก็ให้เป็นเทคโนโลยีระดับโลกด้วยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเนี่ยยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นมาฝากรวมถึงกรณีที่ครูทรายนะครับออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีที่สามีเสียชีวิตกระทันหันบอกว่าแพทย์เนี่ยปฏิเสธการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าจนกระทั่งสามีเสียชีวิตนะครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในรายละเอียดนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649 เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำ

0: งช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับแจ้งผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับ
6: ฟุตบอลโลก
5: ครึ่งแรกครึ่งแรกอังกฤษนำไปแล้ว4ประตูต่อ3นะครับรอลุ้นครึ่งหลังจะจบยังไงนะฮะ
6: ค่ะ
5: ก็
6: ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับครึ่งหลังของครึ่งหลังของรายการเรา
5: ค่ะพยายามจะโยงนะ
6: ค่ะก็ตีห้าครึ่งแล้วนะคะก็หุงข้าวกันหรือยังคะคาชิวาค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 ค่ะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้หลายเมนูนะคะหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ก็สามารถทำได้ทั้งเมนูต้มตุ๋นนึ่งทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อเดียวค่ะความใหญ่ก็ใหญ่สะใจถึง5ลิตรทีเดียวนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดเวลาในการปรุงเนี่ยได้ไปเกินครึ่งทีเดียวค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะมีประกันให้1ปีเต็มๆเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
5: ครับและฝ่ายหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะครับถ้ารู้สึกว่าโรคธุรกิจวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันนะครับวันนี้ Mcot News FM 100.5 ของเราก็มีข่าวดีที่หลายคนรอคอยมาบอกครับกับหลักสูตร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3กลับมาเปิดรับสมัครแล้วนะครับรอบนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง6ถึง9กันธันวาคม69เราจะพาทุกท่านนะครับไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านทักษะผู้นำเทคโนโลยีสุดล้ำและกลไกกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกนะครับที่เราจะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเราจะเรียนกันที่ CW Tower นะครับแล้วก็4อาเซียนรัชดาค่าลงทะเบียนเพียงแค่ 65,000 บาทครับบอกเลยว่านี่ไม่ใช่รายจ่ายนะแต่ว่ามันคือการลงทุนที่จะไปเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กรที่คุ้มค่าที่สุดนะครับเรามีที่นั่งจำกัดมากๆนะครับใครที่สนใจก็โทรศัพท์หยิบขึ้นมานะครับแล้วก็เมมเบอร์เตรียมโทรไปได้เลยครับ3เบอร์นี้0944803076 0944803034หรือว่าอีกเบอร์นึงครับ0943966649นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือโอ

0: โอกาสในการเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณนะครับก็โทรไปได้เลยครับ
1: ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆ สักนิดนึงนะคะในไลน์แอดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณภูเบศขอไปกันที่ Facebook Live ก่อน
0: ไปที่ Facebook Live ก่อนนะครับโอ้โหคุณผู้ฟังบอกว่าหัดพระเจ้าอาร์เจนตินากับกระทิงดุสเปนชิงชนะเลิศนะครับ
1: ค
0: ุณศาสิมาบอกว่าหุงข้าวใช้แต่เตาฟืนแล้วก็เตาถ่านจ้าหุงข้าวหม้อไฟฟ้าไม่อร่อยก็เอาตามที่สะดวกนะครับตามที่ชอบได้เลยคุณชยุทธสวัสดีเช้านี้สุราษฎร์22องศาคุณยาหยีนะครับสวัสดีทุกท่านเข้ามาขอให้มีความสุขด้วยคุณทันชนกครับฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะครับแถวบางประมานะครับแล้วก็คุณชุมชนรายงานผลฟุตบอลเข้ามาคุณชินตนานะครับสวัสดีเข้ามาคุณทองพูนด้วยนะครับคุณมานิดบอกว่าที่พัทลุงเช้านี้24องศาคุณประเสริฐก็ด้วยสวัสดีเข้ามานะครับคุณธนยศอรุณสวัสดิ์ครับพลทอง101ชัดเจนครับก็อะไรนะ101นะครับ คุณอาพรป้าแต๋วนะครับรายงานผลบอลโลกนะครับครึ่งแรก4-0ว่าอย่างนั้นแต่ผมดูบอลดูผลล่าสุดเนี่ยในเรียลไทม์นะก็คือมัน3-4
1: แต่ถ้าเริ่มแข่งตอน4:00มันก็เกินครึ่งแรกมาเยอะแล้วไงเธอขออภัยค่ะคุณ
0: ครับผมนะฮะก็ก็ลุ้นกันต่อนะครับกว่าจะจบนะอะไรก็เกิดขึ้นได้มันจะไปจบที่กี่ลูกเนี่ยยิงแบบ
1: ยิงเยอะมาก
0: ยิงพรุนเลยนะเนี่ยยิงกันหลายลูกมากเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านด้วยนะคุณชวลิตนะครับสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับคุณปู่ผาดคุณจรุน้อยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับผลฟุตบอลเป็นยังไงก็แจ้งเข้ามากันได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับช่องทางไลน์วันนี้นะคะมีคุณสนิทนะคะทักทายกันเข้ามาคุณจำรูนแล้วก็คุณสุภชัยเช่นเคยนะคะก็สำหรับเรื่องที่คุณภูเบศโปรยไว้ก็คือเรื่องของครูทรายที่สามีเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงคะ
0: ก็จะเล่าให้ฟังนะครับก็มีการกรณีที่มีการเผยแพร่เรื่องราวของครูทรายหรือว่านางสาวเบญญภาพานเพชรนะครับคนนี้เนี่ยก็เป็นครูเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยชาวจังหวัดราชบุรีในโซเชียลมีเดียนะครับเธอก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากสูญเสียสามีไว้แค่30เองครับก็เชื่อว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยอาจจะป้องกันได้นะถ้าหากได้รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลครูทรายเนี่ยบอกว่าก่อนสามีจะเสียชีวิตนะครับมีอาการปวดร้าวลงแขนรามมาถึงหน้าอกเหงื่อออกมากผิดปกติเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมและก็อ้างว่าระหว่างการรักษาสามีเนี่ยก็ถูกส่งต่อไปหลายแผนกเลยก่อนที่จะไปจบที่แผนกกระดูกจะสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจแล้วก็ส่งต่อให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเมื่อขอให้มีการตรวจคลื่นหัวใจหมอกับปฏิเสธนะครับแล้วบอกว่าอาการน่าจะเกิดจากความเครียดหรือว่าภาวะแพนิคนะครับครูทรายบอกว่าแม้ครอบครัวเนี่ยจะขอจ่ายค่าตรวจเพิ่มเติมเองก็ได้นะถ้ามันแพงเนี่ยหรือว่าขอย้ายไปรักษาโรงพยาบาลอื่นก็ไม่ได้รับการตอบสนองต้องพาสามีกลับบ้านกระทั่งช่วงเย็นของวันเดียวกันสามีเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตครับในขณะที่ผลการชันสูตรเนี่ยบอกว่าผู้เสียชีวิตมีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ2เส้นซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนางสาวเบญจพรหรือว่าครูทรายเนี่ยบอกว่าหลังจากแพทย์กล่าวขอโทษแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนที่พูดจาไม่ดีแต่สำหรับครอบครัวคำขอโทษเนี่ยมันไม่อาจจะทดแทนความสูญเสียและก็ตั้งคำถามว่าถ้าหากวันนั้นสามีได้รับการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าตั้งแต่แรกผลการตรวจอาจจะไม่ได้จบลงแบบนี้และทางครอบครัวก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระบวนการรักษาต่อไปเรื่องนี้นะครับทางผอ.โรงพยาบาลคุณพ่อปิยศักดิ์ว่องไวผู้อำนวยการและก็แพทย์ของโรงพยาบาลซานคามิโลนะครับอันนี้ออกชื่อโรงพยาบาลมาแล้วนะครับเดินทางไปร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพของแฟนของครูซานะครับซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายหลังจากแพทย์โรงพยาบาลที่เป็นเจ้าของไข้เนี่ยปฏิเสธการส่งต รวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าแล้วก็ให้กลับบ้านไปโดยนายพานุพงศ์เข้ารับการรักษาตามสิทธิประกันสังคมคุณพ่อปิยศักดิ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ซึ่งแพทย์เจ้าของไข้คนดังกล่าวเนี่ยก็อายุ70ปีและเป็นแพทย์อายุรกรรมพาร์ทไทม์ทำงานกับโรงพยาบาลมานานกว่า10ปีแล้วนะครับนี่ก็มีคำสั่งให้พักงานแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกนะครับว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ

0: โดยดึงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ประกันสังคมแพทยสภาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบจริยธรรมแพทย์โดยยืนยันจะไม่ปกป้องเพราะว่าตามหลักจรรยาบรรณแพทย์เป็นเรื่องที่ยอมรับให้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมก็ขอโทษต่อพฤติกรรมของคุณหมอท่านนั้นเป็นเรื่องนิสัยส่วนบุคคลที่ยอมรับไม่ได้นโยบายของรัฐโรงพยาบาลเนี่ยก็คือถือมาตลอดเรื่องของการรักษาผู้ป่วยและพยายามปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องหลังจากนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ดึงมาจากภายนอกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้นะครับและในระหว่างที่สัมภาษณ์อยู่บางช่วงก็เห็นว่าคุณพ่อปิยศักดิ์เนี่ยนะครับก็มีเสียงสะอื้นพร้อมกับยอมรับว่าจะช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่หากมีการดำเนินการคดีใดๆทางกฎหมายโรงพยาบาลก็น้อมรับผิดแล้วก็จะไม่โต้แย้งเลยและก็เปิดเผยด้วยนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์ก็ได้มีการเรียกแพทย์คนดังกล่าวเข้ามาพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วแต่ว่าคือคุยกันคนละมุมอ
1: ่ะ
0: บางอย่างก็ยังไม่ตรงกันนะครับจึงขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหนึ่งในคณะกรรมการที่จะเข้ามาก็คือแพทยสภาในการตรวจสอบจริยธรรมครับ
1: สำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีความคืบหน้าจากสำนักงานประกันสังคมด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นครินทร์ปิ่นปฐมรัตน์นะคะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมก็เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีหลังจากที่ทราบเรื่องนะคะก็คือเรื่องเนี่ยก็คือสามีของครูทรายเนี่ยไปหาหมอเนี่ยเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาพอเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นของวันที่16วันที่17ครูทรายก็โพสต์คลิปผ่านโซเชียลลง TikTok นะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่18ค่ะพร้อมสั่งการให้สำนักจัดระบบบริหารจัดระบบบริการทางการแพทย์เนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนที่กล่าวถึงก็คือโรงพยาบาลคามิโลนะคะซึ่งก็ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งสำเนาเวชระเบียนการตรวจสอบการรักษาต่างๆมาให้สำนักงานประกันสังคมแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ค่ะหากพบว่าโรงพยาบาลเนี่ยให้การรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าผิดเงื่อนไขสัญญาจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดหรือลดศักยภาพของสถานพยาบาลและปรับลดจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลนั้นค่ะสำหรับสิทธิการสิทธิประโยชน์ของทายาทนะคะสำนักงานประกันสังคมก็บอกว่าสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งโดยรับสิทธิ์เบื้องต้นแก่ทายาทในค่าทำศพเนี่ย 50,000 บาท เงินสมทบกรณีที่เป็นเงินสงเคราะห์กรณีการเสียชีวิตนะคะ 30,000 บาทนอกจากนี้ก็จะมีการพิจารณาเข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับความเสียหายจากการบริการทางการแพทย์ทายาทสามารถยื่นรับของเงินช่วยเหลือหรือว่าเงินสนับสนุนในส่วนนี้ได้เบื้องต้นเนี่ยกรณีผู้เสียชีวิตนะคะรับเงินเยียวยาสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทค่ะอันนี้ก็เป็นมุมของประกันสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
0: ครับผมมาที่เรื่องที่เป็นพาดหัวข่าววันนี้อีก1เรื่องนะครับทลายผับลับย่านห้วยขวางเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเน้นให้เล่นยาเต็มกราฟเลยก็จับได้11รายเมื่อวานนี้ได้ดูคลิปนี้เหมือนกัน
1: เป็นยังไงบ้าง
0: กลุ่มสารวัตรแจ๊ะเนี่ยคือไปดักรออยู่ทางด้านหน้าผับเนี่ยคือมองจากข้างนอกมองไปเนี่ยไม่มีใครรู้นะ
1: มองไม่ออกว่าเป็นผับ
0: มันเหมือนตึกแถวธรรมดา
1: ค่ะ
0: ตึกนึงแต่ว่ามันจะมีคนเข้าออกอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ก็คือจะเข้าจะออกก็ต้องเคาะต้องเปิดประตูเหมือนจะต้องมีรหัส
1: หรืออ
0: ะไรสักอย่างนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผบ.ชน.พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผบ.ชน.รับผิดชอบเรื่องของยาเสพติดนะครับก็นำกำลังสืบบกน.1สน.ห้วยขวางแล้วก็ปปส.กทม.ครับเปิดปฏิบัติการทลายผับลับอับยาผับลับอับยาน
1: ะ
0: ตามหมายค้นนะครับเข้าไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์4ชั้นริมถนนประชาอุทิศห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้11รายยึดของกลางแล้วก็อายัดทรัพย์สินดังนี้นะครับมียาอี224เม็ดไอซ์51กรัมโคเคน 3.8 กรัมเคตามีน326กรัมหัวพอดเค19หัวนะครับบุหรี่ไฟฟ้า38ตัวเงินสด 91,000 แหวน2วงนะครับแล้วก็พระร้อมกรอบลักษณะคล้ายทอง1องค์รวมตรวจยึดทรัพย์สินครั้งนี้รวมประมาณมูลค่า 300,000 นะครับพฤติการนี้ก็คือสืบเนื่องจากกรณีเกิดไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ในลาดพร้าวก็เป็นเหตุไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับทางผบ.ตร.ก็เลยมีการสั่งการให้ผบ.ชน.เนี่ยทำการตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่นครบาล

0: กระทั่งได้รับรายงานนะครับจากพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์วรรณกรผบกน.1นะครับบอกว่ามันมีผับแห่งหนึ่งนะมีนามเรียกขานเฉพาะกลุ่มว่าผับลับอันนี้เนี่ยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยพร้อมกับเบาะแสว่าภายในผับแห่งนี้เนี่ยนะครับผับลับแห่งนี้เนี่ยมีการจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายชนิดให้กับลูกค้าทะลุมิติครบวงจรภายในร้านจนกล่าวได้ว่าผับนี้ไม่รู้เดือนไม่รู้ตะวัน
1: เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอ
0: เปิดแบบตั้งแต่จนถึงบ่ายสามนะครับ
1: ค
0: นตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบชน.ที่รับผิดชอบเรื่องของยาเสพติดนะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสืบหนึ่งลงพื้นที่สอบสวนทันทีกระทั่งสืบทราบว่าผับลับแห่งนี้มีพิกัดตั้งอยู่ริมถนนประชาอุทิศย่านห้วยขวางเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้น1คูหาอำพรางภายนอกเนี่ยเหมือนร้านเกมมีการนำผ้าใบแล้วก็เอารถมาจอดปิดบังภายหน้าร้านนะครับจนแบบแนบเนียนมากมองไม่ออกนะครับมองจากข้างนอกเนี่ยไม่ทราบเลยว่านี่คือผับมันดูล้างๆยังไงไม่รู้นะครับผับลับแห่งนี้จะถูกเรียกขานว่าร้านลับซอยหนึ่งมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะเท่านั้นนะครับถ้าหากเป็นคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะไม่สามารถเข้าผับลับแห่งนี้ได้โดยกลุ่มลูกค้าที่เข้ามามั่วสุมในร้านนี้เป็นประจำก็คือพวกกลุ่มบาร์โฮสสาวเอ็นนะครับที่มักจะพาลูกค้าหรือว่าคู่ขาของตัวเองเนี่ยมาต่อหลังผับปิดโดยทางร้านก็จะมีบริการจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเคตามีนพอร์ตเคยาอีก็ซื้อขายกันกับพนักงานร้านได้ลูกค้าก็สามารถเสพยาเสพติดที่โต๊ะของตัวเองได้ภายในร้านไม่ต้องหลบซ่อนๆและด้วยสภาพภายในร้านก็มีการปิดฟิล์มดำทึบนะครับไม่สามารถทราบกลางวันกลางคืนได้ทำให้ผับลับนี้นะครับคนน่าจะแน่นตั้งแต่ตีสี่จนถึงบ่ายสามกันเลยทีเดียวนะฮะก็เห็นจากภาพนี่ก็คือจุงกอดคอกันเดินออกมาจากผับนะครับ
1: อันนี้เป็นคลิปใช่ไหมคะ
0: ในคลิปคือสภาพก็คือตำรวจว่าอันนี้ไม่ใช่เมาเหล้านะลักษณะอาการเนี่ยไม่ใช่คนเมาเหล้าแน่นอนนะครับบางรายเนี่ยเดินออกมาโอ้โหมีอาการหลงเวลาดวงตาไม่สู้แสงแล้วก็เป็นที่น่าห่วงอย่างยิ่งก็คือสภาพอาคารเนี่ยเป็นที่แคบแล้วก็ทึบไม่มีทางเข้าไม่มีทางหนีไฟอ่ะทางเข้าออกก็ทางเดียวเหมือนกับอาคารพาณิชย์บ้านเราอ่
1: ะ
0: สมมติว่าเราออกมาใช่ไหมเข้าทางไหนก็ออกทางนั้นนะครับไม่มีทางหนีไฟใดๆนะครับผู้มาใช้บริการผับลับแห่งนี้ก็มีการใช้สารเสพติดมีการใช้ไฟแช็กภายในร้านแล้วก็ยังมีห้องครัวปิดตาอยู่ด้านหลังอาคารด้วยอันนี้ก็ขัดต่อหลักมาตรฐานเกือบทุกจุดทุกตำแหน่งเลยครับ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของควบคุมความปลอดภัยสถานบริการแล้วก็อาคารทั่วประเทศบ้างนะคะของกระทรวงมหาดไทยเขาก็บอกว่าสั่งตรวจสอบเข้มแล้วก็ให้ผลตรวจเนี่ยก็รายงานใน30วันค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการไปยังทุกจังหวัดพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะให้กรมการปกครองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบจัดระเบียบสถานบริการให้เป็นไปตามกฎหมายตามระเบียบของมาตรฐานความปลอดภัยจัดทำฐานข้อมูลแล้วก็ผลการตรวจสอบหากพบว่ามีการฝ่าฝืนเนี่ยให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะคะส่วนกรมโยธาธิการและผังเมืองที่รับผิดชอบก็ให้รับผิดชอบเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของอาคารระบบการป้องกันระบบระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟแล้วก็ความจุของอาคารรวมถึงองค์ประกอบด้านวิศวกรรมด้วยค่ะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะต้องมีการไปตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็แผนอพยพหนีไฟพร้อมจัดการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟแล้วก็การเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยสำหรับเรื่องของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะคะก็สั่งการให้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมตรวจสอบสถานประกอบการแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเนี่ยได้รับทราบด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยได้มอบหมายจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานบริการและก็อาคารสาธารณะทั่วไปนะคะทั้งผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสดและก็อาคารที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมากเนี่ยจัดตรวจให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะหากพบว่ามีข้อบกพร่องต้องติดตามแก้ไขอย่างใกล้ชิดให้ การแก้ไขนั้นแล้วเสร็จก่อนนะคะถ้าหากว่าไม่แล้วเสร็จเนี่ยห้ามเปิดใช้อาคารหรือสถานที่นั้นๆเด็ดขาด

0: ดจนกว่าจะเกิดมาตรฐานความปลอดภัยค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการทุกคนด้วยนะคะทุกแห่งด้วยให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมสั่งว่าห้ามเปิดถ้าหากว่าคุณไม่มีทางหนีไฟสำหรับสถานประกอบการนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนและก็รวมถึงผู้มาใช้บริการได้ค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าประชาชนเห็นสถานประกอบการใดๆที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยสามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมได้ค่ะที่หมายเลข1567นะคะหรือว่าแจ้งหน่วยงานในท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขเข้าไปตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายได้ด้วยค่ะ
1: และสกอร์ตอนนี้นะครับอังกฤษนำไปแล้ว5-3นะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีก็จะจบแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลรอบนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับ
0: คุณโกสินเสียงวัฒนาค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ครับสวัสดีครับคุณโกสินครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองก็ยังดูว่ายังมีลักษณะฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะของแนวโน้มในเรื่องของการกระจายของฝนนะครับก็ยังดูว่ายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับที่อาจจะมีโอกาสมีฝนได้มากหน่อยก็จะเน้นทางด้านตามแนวขอบภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างๆนะครับที่อาจจะมีฝนได้มากกว่าในพื้นที่อื่นๆครับส่วนในเรื่องของฝนตกหนักช่วงนี้ก็ดูว่าลดน้อยลงไปนะครับยังไม่ได้มีพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของฝนตกหนักในช่วงของวันนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับภาคเหนือตอนบนที่บอกว่ามีฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆในจังหวัดอะไรบ้างและภาคใต้ตอนล่างมีจังหวัดอะไรบ้าง
4: ก็จะเน้นตามแนวขอบจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านนะครับเป็นส่วนใหญ่ที่อาจจะมีโอกาสมีฝนได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีบางพื้นที่ของแถบๆทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่หรือตากอยู่บ้างนะครับแต่ก็ดูว่าจะเน้นทางเชียงรายพะเยาน่านเป็นส่วนใหญ่ครับ
0: ค่ะสำหรับภาคใต้ล่ะคะเมื่อกี้บอกว่ามีฝนมากกว่าพื้นที่อื่นนะคะมีจังหวัดอะไรบ้าง
4: ภาคใต้ก็จะเน้นทางโซนล่างๆที่ติดกับทางด้านประเทศมาเลเซียนะครับแถบทางด้านจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับโซนทางด้านนี้อาจจะมีโอกาสมีฝนได้มากกว่าทางด้านตอนบนนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เยอะนะครับก็ประมาณ30%ของพื้นที่ครับ
0: ค่ะมากันที่ภาคกลางภาคตะวันออกบ้างค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศค่ะ
4: ครับในช่วงของวันนี้ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเองฝนยังค่อนข้างน้อยต่อเนื่องจากในช่วงของเมื่อวานนะครับอยู่ในเกณฑ์120-30ของพื้นที่เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับลักษณะของฝนก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองบ้างนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะของฝนตกหนักในช่วงนี้ยังไม่มีครับ
0: อืมค่ะกรุงเทพปริมณฑลล่ะคะวันนี้ไม่มีฝนหรือเปล่าคะ
4: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองฝนยังค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์10-20ของพื้นที่เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่เน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะช่วงบ่ายเย็นๆนะครับอาจจะมีได้บ้างแต่ก็อยู่พื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับส่วนในเรื่องของฝนตกหนักช่วงนี้ยังไม่มีอากาศช่วงระหว่างวันก็จะค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับในช่วงนี
0: ้ค่ะสำหรับภาคใต้คลื่นลมในทะเลเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝั่งตะวันตกตะวันออกเนี่ยมีฝนเยอะไหมคะ
4: คลื่นลมปกตินะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้แรงขึ้นนะครับอาจจะเน้นรอยต่อวันพรุ่งนี้ต่อวันมะรืนที่คลื่นลมจะเริ่มแรงขึ้นมาบ้างนะครับส่วนในช่วงของวันนี้เนี่ยคลื่นลมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์1-2 เมตรเดินเรือได้ปกติแต่ว่าให้ระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองครับ

0: ค่ะสภาพอากาศช่วงสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ในช่วงรอยต่อวันพรุ่งนี้ต่อวันมะรืนนี้นะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองก็จะค่อยๆมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นชัดเจนเนี่ยก็คงจะเน้นประมาณช่วงวันที่21 22ไปนะครับในช่วงนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีกำลังแรงขึ้นก็น่าจะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นได้ในพื้นที่ประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับวันนี้ในพื้นที่ประเทศไทยเอง

0: าอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดชิงอันดับที่3สนาม Hard Rock Stadium นะครับรัฐฟลอริดาสหรัฐก็เป็นการโคจรมาพบกันของ2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับที่พลาดท่ารอบรองชนะเลิศอย่างตระไก่ฝรั่งเศสกับสิงโตคำรามอังกฤษนะครับผลปรากฏว่าทีมชาติอังกฤษก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันครับเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์มโหฬารเลยนะฮะ5-3นะครับก็คาดว่านะคุณผู้ฟังถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในอีก5นาทีสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ครองอันดับ3ไปได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานในฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดของทัพสิงโตคำรามนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกเมื่อปี1966มาแล้วนะครับ
1: ค่ะถ้าคู่แชมป์ล่ะคะคืนวันนี้สินะตี2ต่อเนื่อง
0: คืนนี้ต่อพรุ่งนี้เช้า
1: ใช่คืนนี้ต่อพรุ่งนี้เช้าต่อเนื่องก็ตอนประมาณตี2ถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณผู้ฟังอาร์เจนตินากับสเปนแล้วเมื่อวานนี้หมูเด้งฟันธงนะคุณภูเบศ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่หมูเด้งฟันธงบอกอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกถามว่าหมูเด้งฟันธงยังไงเมื่อวานนี้นะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีค่ะจัดกิจกรรมให้หมูเด้งฮิปโปแครนเนี่ยนะคะทายผลแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมสเปนกับอาร์เจนตินาบอกว่าหมูเด้งก็เดินไปหาธงชาติอาร์เจนตินาแบบว่าพุ่งตัวไปเลยนะคะก็เขาก็จัดให้เป็นลักษณะของอาหารโภชนาการก็เป็นเรื่องของผลไม้มีแตงโมมีฟักทองแล้วก็แกะสลักชื่อทีมเป็นทีมชื่อทีมชาติสเปนแล้วก็อาร์เจนตินาบนตัวลูกแตงโมเนี่ยก็จะมีธงชาติของสเปนแล้วก็อาร์เจนตินาปักไว้ด้วยบนชุดผลไม้ที่ผู้ดูแลเนี่ยเอาไปวางไว้ให้หมูเด้งนะคะพอปล่อยตัวหมูเด้งก็เริ่มกิจกรรมหมูเด้งเดินตรงพุ่งไปเลยค่ะที่ธงทีมชาติของอาร์เจนตินาท่ามกลางเสียงเชียร์ของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะคะซึ่งถือเป็นการทำนายว่าทีมอาร์เจนตินาเนี่ยจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026เรื่องนี้นะคะคุณณรงค์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็บอกว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขแล้วก็สร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมนะคะกระตุ้นให้สัตว์เนี่ยได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมค่ะทั้งนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยก็ย้ำว่าการทายผลฟุตบอลโลกของหมูเด้งเนี่ยเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะค่ะก็เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไม่มีเจตนาในการสนับสนุนหรือการส่งเสริมให้เล่นพนันหรือว่าการกระทำผิดแต่อย่างใดค่ะ
0: ครับผมก็ติดตามกันได้นะครับคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมต่อเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับตี2ที่ MetLife Stadium นะครับก็ดูฟรีทาง MonoMax นะครับก็ติดตามกันได้สำหรับวันนี้เวลาของเรานะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งก็หมดแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตี 5-6 โมงเช้านะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อันนี้ก็เป็น Good Morning ASEAN ฉบับสุดสัปดาห์นะคะหรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวิรันวรรุตนะคะมาพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์แต่วันนี้คุณวิรัตศรีพงษ์ก็ซูมเข้ามานะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัต
6: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ฟังจากทางบ้านอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวประจำการที่ห้องส่งตามเดิมนะครับผมครับผม
5: ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะคุณวิรัตมีติดภารกิจแล้วก็ซูมเข้ามาก็ดีแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะได้รวบรวมข่าวคราวต่างๆด้วยที่น่าสนใจเสนอต่อคุณฟังเราม
6: า
5: หลากหลายช่องทางเลยนะคุณวิรัตว่าไหม
6: ครับก็มีทั้งช่องทางเช่นเคยนะครับที่ช่องทาง Facebook นะครับ FM 100.5 นะครับผมแล้วก็ช่องทางของ Good Morning ASEAN นะครับทั้ง2เพจครับสามารถรับฟังรับชมรายการแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทาง LINE ครับที่ LINE ID @mcotnews นะครับแล้วก็เป็น @sign นะครับ mcotnews ครับที่สามารถทักทายเข้ามาได้ครับก็หลากหลายช่องทางนะครับท่านใดเป็นยังไงบ้างก็สามารถทักทายเข้ามาได้ครับ
5: ค่ะอ่ะเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจมีเยอะๆเลยนะแม้จะเป็นวันอาทิตย์นะต่อก็มีข่าวเข้ามามากมายเลยนะคุณเวลาจะว่าก่อนไหมหรือว่าจะให้ดิฉันว่าไปก่อนหรือยังไง
6: สั้นๆก่อนก็ได้ครับเป็นเรื่องผลฟุตบอลครับเพิ่งจบไปแมตช์
5: เพิ่งจบไปนะว่าไปเลยเป็นยังไง
6: ครับ
5: สิงโตคำรามเหรอ
6: ใช่ครับอังกฤษชนะฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4นะคร
5: ับ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยยิงได้ตั้ง6ประตู6ประตูต่อ4
6: ก็แสดงความยินดีกับแฟนบอลอังกฤษด้วยนะครับ

0: เชื่อว่าจะยิงได้ต้อง6ประตูนะปกติเนี่ยก็จะแค่1ประตู2ประตูอะไรเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นกับฝรั่งเศสหรือว่าหมดกำลังใจแล้วใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับวันนี้ผมเพิ่งเปิดมาดูแบบคร่าวๆนะครับ
0: เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยไปแล้วนะครับที่3ก็เป็นของอังกฤษไปนะครับผม
0: เขาก็ได้เงินนะพวกที่เข้าไปแข่งอะทางฟีฟ่าก็ให้เงินนะและนี่ที่3ก็มีเงินนะคือทุกทีมก็ได้เงินอยู่แล้วแต่ก็มากน้อยก็ตามอะไรรอบที่เข้าไปอ่ะเนาะแม้แต่ถ้าใครชิงแชมป์นี่เรียกว่าไม่เฉพาะเงินรางวัลเยอะแยะแล้วนะยังได้เหรียญยังได้แหวนนะครั้งนี้เนี่ยฟีฟ่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่ให้แหวนทองที่แบบสลักฟีฟ่า26อะไรเนี่ยฉันดูแหวนแล้วโอ้โหสวยจริงๆแกะสลักนะก็จะได้แหวนองไปด้วยเนี่ยนะคะเออนะทีนี้คุณยังมีอีกไหมคืออันนี้ใช่ไหม
1: มีเกร็ดเล็กๆครับ
0: ว่าไปเลย
1: ตอนแรกเนี่ยในข่าวของฝรั่งเศสอะครับคือพอดีข่าวมันล่วงหน้านิดนึงเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือฝรั่งเศสอาจจะได้แบบเหรียญทองแดงมาหรือแทนก็ยังดีกว่าที่จะได้เหรียญช็อกโกแลตกลับมานะครับทีนี้ผมคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการจบตำนานของคุณดีดีเอเดชองที่คุมทีมชาติฝรั่งเศสมา14ปีด้วยกันใช่ครับก็ชนะตั้ง120กว่าแมตช์แล้วก็แพ้20กว่าแมตช์นี่ก็อาจจะรวมมานี้ก็เป็น20กว่าแมตช์แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการปิดที่เรียกว่าดีที่สุดแล้ว
0: ดีที่สุดแล้วเนาะเออนะจาก4ปีที่แล้วรองแชมป์นะปีน
1: ี้ใช่ครับ
0: ปีนี้ครั้งนี้ก็อ่ะได้ช็อกโกแลตไปนะ
1: ใช่ครับคงต้องยกเครื่องกันใหญ่นะครับงานนี
0: ้ทีนี้มีไปเกี่ยวกับเรื่องของ World Cup เนี่ยนะก็ปรากฏว่าเราก็อย่างเมื่อวานดิฉันก็รายงานไปแล้วนะว่าไฟป่าในแคนาดาเนี่ยมันก็โอ้ควันมันก็ลอยมาทางสหรัฐอเมริกานะมีก็หลายรัฐเลยที่ได้รัฐผลกระทบนะแล้วก็คนอเมริกันเป็นล้านคนออกไปก็เจอกับแบบเรียกว่าฝุ่นแล้วก็ควันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้ที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยนัดคืนนี้เนี่ยแต่เวลาบ้านเราก็ประมาณ2:00ก็จะเป็นเช้าตรู่ของวันจันทร์เนี่ยนะที่สนามมิดไลฟ์ใช่มั้ยจะมีมิดไลฟ์ในนิวเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์เค้าก็บอกว่ามันก็อยู่ใกล้นิวยอร์กนะแล้วนิวยอร์กเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากไอ้ควันไฟอะไรจากไอ้ไฟป่าเนี่ยจากทางแคนาดาซึ่งถือว่าเป็นไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดเลยเนี่ยของแคนาดาเนี่ยนะคะแล้วก็เผาผลาญบ้านช่องเอ่ยแล้วก็พื้นที่ป่าไปแล้ว 1.9 ล้านนะเกือบ2ล้านเฮกตาร์แล้วเนี่ยนะคะโอ้เค้าบอกว่าเป็นคือมันก็ยังมากกว่าปีแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไฟป่าที่แคนาดาเนี่ยนะในปีนี้ล่าสุดเนี่ยนะเผาผลาญป่าไปแล้วต้องเกือบ2ล้านเฮกตาร์เนี่ยนะแต่เขาบอกว่ายังน้อยกว่าออยังน้อยกว่าปี2566นะซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟป่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดาเนี่ยนะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีพื้นที่เสียหายไปถึง18ล้านเฮกตาร์เลยเนี่ยนะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะผลกระทบเนี่ยทรัมป์เลยออกมาบอกพูดอย่างนี้เลยบอกว่าขู่แคนาดาบอกว่าจะจัดการเรื่องมาตรการภาษีเลยนะถ้าเผื่อว่าแคนาดาเนี่ยจัดการไฟป่าเนี่ยนะไม่สำเร็จนะหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยทำเอาควันพิษเนี่ยคลุมหลายรัฐของอเมริกาเนี่ยนะคะนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อะค่ะก็โพสต์ลงในแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาเนี่ยนะมันมานี่เองว่าขู่แคนาดาว่าจะต้องเผชิญกับมาตรการทางภาษีใหม่นะเนื่องจากไม่พอใจเลยล่ะหลังเหตุไฟป่าหลายร้อยจุดที่กำลังลุกลามเผาผลาญพื้นที่วงกว้างของแคนาดาแล้วก็ก่อให้เกิดกลุ่มควันลอยปกคลุมเข้ามาสร้างผลกระทบให้กับหลายเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะแล้วก็ทางทรัมป์ยังพูดว่าสหรัฐอเมริกากำลังถูกรุกรานโดยไม่จำเป็นด้วยอากาศที่สกปรกปนเปื้อนแล้วก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะพร้อมกับคือเขาโพสต์ในทรูธของเขาเนี่ยนะพร้อมกับขู่นะว่าจะเรียกเก็บภาษีใหม่เลยเนื่องจากความเลินเล่อโดยเจตนาของแคนาดาอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะแล้วก็ทรัมป์ยังระบุว่าเขาจะโทรศัพท์หาในมาร์คคานีนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหานี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นี่แม้ก็เป็นเรื่องของเห็นไหมอิทธิพลของอะไรอะ World Cup นะก็โยงมาถึงเรื่องของหลายเรื่องของการค้าด้วยนะจะจัดการกับแคนาดาเลยนะถ้าเผื่อไม่คลี่คลายเรื่องไฟป่าเนี่ยค่ะ
1: อันนี้มีเสริมนิดนึงครับอาจารย์คือมีข่าวเลเซโกของฝรั่งเศสครับที่พาดหัว

0: ข่าวเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอเมริกาทางแคนาดาเขาก็ตอบกลับเหมือนกันครับโดยมาร์คคาเนียครับเขาบอกเขาออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าเนี่ยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นมันเป็นความรับผิดชอบของความทุกคนทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็ตอบกลับไปด้วยว่าแคนาดากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนในขณะที่รัฐบาลทรัมป์เนี่ยพยายามลดบทบาทและก็การช่วยเหลือเรื่องสิ่งแวดล้อมลงแล้วก็มีการตอบกลับเหมือนกันนะครับแต่ก
1: ็ค่ะแล้วคงจำกันได้นะคงจำกันได้ว่าทรัมป์นี่เขาถอนตัวออกจากไอ้ข้อตกลงปารีสไงเขาบอกไม่เห็นจำเป็นเลยแล้วไอ้เรื่องโลกร้อนอะไรนี่ก็โอ้แบบคล้ายๆอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งเพอะไรทำนองนี้เนี่ยนะซึ่งทั่วโลกเขาก็อู้ทรัมป์ทำไมพูดแบบนี้ก็มันเป็นจริงแล้วทุกประเทศมันก็ต้องให้ความร่วมมือนะคะกระทบไปหมดทีนี้มาดูเรื่องนี้กันเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในวันอังคารแล้วก็วันอังคารถึงพฤหัสก็จะมีการประชุม เรียกว่าของกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะคะก็คือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนซึ่งก็จะปีนี้เราก็ทราบกันอยู่ว่าฟิลิปปินส์เป็นประธานของอาเซียนเพราะฉะนั้นก็จะจัดการประชุมต่างๆแล้วก็จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีเนี่ยในวันอังคารถึงพฤหัสก็มีข่าวมาว่ารูบิโอมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็จะเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้ก็คือนี่แหละก็เลยคงจะเริ่มเดินทางแล้วแหละเพราะว่ามาถึงสงสัยจะต้องไปดูบอลฟุตบอลโลกก่อนเสร็จก่อนแล้วค่อยเดินทางแล้วค่อยเดินทางมานะเพราะว่าจะมีการประชุมเริ่มวันอังคารเนี่ยนะคะทีนี้การเดินทางครั้งนี้เนี่ยเขาบอกมีขึ้นในช่วงที่การสู้รบระหว่างอิหร่านกับคู่ขัดแย้งเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายเนาะในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็เพิ่งจะกล่าวโจมตีจีนอย่างรุนแรงเลยนะเราก็ทราบกันอยู่เรื่องคือกล่าวหาจีนว่าแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐน่ะทั้งที่ก็มีหน่วยข่าวกรองของสหรัฐออกมาพูดว่าไม่มีเหตุไม่มี evidence นะไม่มีหลักฐานอย่างนั้นนะแต่ทรัมป์เขาก็พูดแบบนี้ไปอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพูดทำไมเนี่ยนะทำให้เสียบรรยากาศไปด้วยเนี่ยนะทีนี้รูบิโอเนี่ยก็จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกับ11ประเทศอาเซียนเนี่ยนะที่กรุงมะนิลานะมีรายงานจากโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐบอกว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงเป้าหมายสำคัญของสหรัฐในการที่จะส่งเสริมภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีเปิดกว้างปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นคงนะรวมทั้งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศในภูมิภาคแล้วก็ให้แก่ประชาชนชาวอเมริกันเช่นกันนะนักวิเคราะห์เองก็มองว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสหรัฐก็คือการสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนนะกระทรวงต่างแม้ว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยยังไม่เปิดเผยกำหนดการโดยละเอียดนะแต่คาดว่ารูมิโอเนี่ยอาจจะพบปะหารือกันในหวังอี้ด้วยซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแล้วนอกกรอบของการประชุมเช่นเดียวกับเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้งสองเนี่ยเพิ่งจะสนทนาทางโทรศัพท์ภายหลังการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะคะทีนี้ประเด็นสถานการณ์อิหร่านก็จะเป็นหนึ่งในข้อสำคัญของการประชุมเนื่องจากหลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งแล้วก็ความเสี่ยงต่อการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญของโลกเนี่ยนะโดยสำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA ระบุว่า80%ของน้ำมันแล้วก็ก๊าซที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นมีปลายทางอยู่ในประเทศเอเชียด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เซบูเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้นำ11ประเทศอาเซียนเนี่ยก็ได้หารือแนวคิดในการจัดตั้งคลังสำรองเชื้อเพลิงร่วมกันนะเพื่อรับมือกับความผันผวนทางด้านพลังงานแล้วก็อันนี้เป็นการเปิดเผยของท่านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เนี่ยซึ่งขณะนี้ก็ดำรงตำแหน่งประธานของอาเซียนอยู่เนี่ยนะแล้วก็เป็นที่คาดหมายว่านายรูบิโอเนี่ยก็จะเข้าพบปะหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ด้วยเพื่อหารือถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์โดยประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อ่าวนะก็จะเป็นวาระสำคัญนะเนื่องจากหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาททางทะเลจีนใต้นี่กับจีนในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสเปดลี่เนี่ยนะคะแต่ก็เนี่ยอย่างที่ว่าทำให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึง

0: ก็คือสถานการณ์ในเมียนมาก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเช่นกันนะที่สำคัญโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็ได้เรียกร้องให้เมียนมาเนี่ยดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนสันติภาพเพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาตั้งแต่มีการก่อรัฐประหารขึ้นเมื่อปี2564นี่ก็5ปีแล้วเนี่ยนะซึ่งส่งผลให้เมียนมานั้นถูกลดบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมของอาเซียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ก็
0: จะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาในวันอังคารนี้ค่ะ
1: ครับก็เป็นการประชุมที่เป็นโอกาสสำคัญที่จะครบรอบ50ปีตัว Treaty of Amity and Cooperation กันนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนซึ่งมันเป็นตัวส่วนที่สัญญาเปิดนะครับผมสำหรับภาคีต่างๆที่อยากจะเข้าร่วมแล้วก็มีหลายประเทศเข้าร่วมเป็นอย่างมากนะครับผมแล้วก็จะมาร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีด้วยนะครับผมครับ
0: ดิฉันก็ยังม
1: ีเป็นวาระสำคัญเลย
0: ใช่ค่ะวันนี้ไปดูข่าวมันก็มีควันแต่ว่าควันหลงก็ไม่น่าจะสักเทียบเดียวนะคุณฟังค่ะแต่ว่าเอาว่าเป็น FIFA Fever กันละกันเนี่ยพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของทรัมป์ใช่ไหมว่าถ้าแคนาดายังไม่จัดการเรื่องไฟป่าแล้วก็จะขึ้นกำแพงภาษีขึ้นไปเนี่ยนะเพราะมันไปกระทบชาวอเมริกันนะโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่เขาจะมีการแข่งขันเนี่ย World Cup เลยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยอินโดนีเซียคุณวิรัติคุณฟังคะปรากฏว่าอินโดนีเซียเขาก็ติดไปเรื่องฟีฟ่าไอ้โวลคัมเนี่ยกันเงาแงมเลยนะจนกระทั่งผู้ว่าการเนี่ยกรุงจาการ์ตานะไฟเขียวเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่นะข้าราชการที่ดูฟุตบอลอยู่เนี่ยในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะก็อนุมัติให้อดตลับขับตะนอนได้นะแล้วก็มาทำงานเนี่ยสายได้นะคือให้ดูบอลได้เพราะบอลมันจะไปถึงตั้งแต่ตีสองใช่ไหมเวลาอินโดนีเซียกับประเทศไทยดิฉันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็จะประมาณช่วงตีสองแล้วกว่าจะดูบอลเสร็จก็อาจจะเพิ่มเข้าไปเกือบตีสี่กว่าแล้วก็จะได้เวลาทำงานแล้วแล้วต้องเดินทางไปทำงานอีกเนี่ยเนาะทางผู้ว่าการเนี่ยกรุงจาการ์ตาก็ออกมาพูดนะบอกว่าไม่เป็นไรก็อนุญาตให้ดูบอลได้นะแล้วก็จะมาทำงานสายก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องไม่กระทบนะไม่กระทบนะต่อการทำงานก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นเรื่องของอินโดนีเซียหนึ่งในประเทศอาเซียนของเราที่มีประชากรมากที่สุดเลยเนี่ยนะ280ล้านคนนี่เขาอนุญาตนะว่าให้ดูบอลโลกมาให้ดูบอลไปรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ไม่ต้องมาสายก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรพยานให้หัวหน้างานก็อนุญาตนะแบบนี้พูดออกมาแบบนี้แล้วเมืองอื่นๆก็น่าจะทำตามเหมือนกันล่ะค่ะนะ
1: ครับนัดใหญ่เลยด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: สเปนกับทางอาร์เจนตินานะครับคิดว่าหลายคนคงได้
0: คุณเชียร์ใครนี่หมูแดงเราเมื่อกี้เพิ่งฟังข่าวก่อนเข้ารายการหมูแดงเนี่ยเขาไทยอาร์เจนตินเขาไทยอาร์เจนตินาใช่แหมดิฉันก็ยังเป็นแฟนของเมสซี่อยู่นะเขาบอกว่าหลายสิบปีที่แล้วที่เรารู้กันอยู่อาร์เจนตินาตอนนั้นนะที่มีหัดพระเจ้าใช่ไหมเดียโกมาราโดน่าเดียนะว่าครั้งนี้เขาบอกว่าจะเป็นจะไม่ใช่หัดนะจะเป็นบาทานะเท้าของเมสซี่นี่แหละ
1: อ๋ออ่ะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ว่าทีมเขาแข่งจริงๆครับต้องยอมรับจริง
0: ๆแต่สเปนก็ไม่เลวนะคุณเพราะเขาเป็นแชมป์ยูโรนะเออ
1: ครับ
0: แล้วเขาก็เคยเป็นแชมป์มาแล้ว1คนค่ะแชมป์บอลโลกฮะ
1: ครับอาจารย์ได้ข่าวไหมครับที่มันจะมีภาพที่
0: อ๋อใช่
1: ที่เป็นภาพแบบเมสซี่อุ้ม
0: ทารอยังเป็นเด็กแบเบาะอยู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: สเปนคนนี้วัยแค่19ปีนะก่อนโลกตอนนี้ก็จะจับตาดูอยู่นะว่าระหว่าง2คนนี้คือรุ่นพ่อกับรุ่นลูกเลยนะคุณว่าไหม
1: ใช่ครับจะโคจรมาเจอกันนะ20ปีให้หลังนะ
0: ดิฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าโอ้นี่มันเป็นเดสตินีหรือเปล่าเน
1: า
0: ะ
1: อะไรเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามจริงๆ
0: คือสวยงามแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าเนาะตอนนั้นเมสซี่เนี่ยจะอุ้มคนเนี้ยชื่ออะไรนะเรียกจำอะไร
1: แบบ
0: เราจะใช่ไหมก็แล้ว19แต่ว่าฝีไม้ลายมือนี่เขาเรียกว่า จ้งเกิดในงวดนี้ใครๆก็จะรู้จักเขาเลยนะอายุแค่19ปีเนี่ยเขาบอกที่สหรัฐอเมริกาก็เสนอข่าวนี้กันเกลียวกราวนะมีการลงรูปภาพของเมสซี่เนี่ยอุ้มทารกน้อย อาบน้ำอยู่เอ๊ะเขาไปเจอกันยังไงตอนนั้นเนาะอ๋อตอนที่เขาแตะแข่งไอ้นี่ป่าวตอนที่เมสซี่เนี่ยลงแข่งให้กับบาร์เซโลนาของสเปนไงตอนนู้นแล้วเขามีการเฟ้นหารูปอะไรต่างๆมั้งแล้วก็เลยเอารูปของ

0: เมสซี่นี่แหละตอนนั้นก็คงได้มีโอกาสไงไปสเปนไงเออไปสเปนเออไม่น่าเชื่อเลยเนาะเนี่ยดูสิเออนะก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับบอลโลกเนี่ยนะคะอ่ะเราไปข่าวอื่นกันต่อ
1: มาดูเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างครับสถานการณ์ก็ไม่ถือว่าจะดีขึ้นเลยครับ
0: ไม่ดีเลย
1: หัวข่าวของเทเวซักมูนครับอาจารย์บอกว่า Nouvelle Nuit de combat intense dans la guerre au Moyen-Orient ก็เป็นการยิงของฝ่ายอิหร่านแล้วก็มีอเมริกาที่ยิงตอบกลับมาด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางอิหร่านเนี่ยได้ยิงเข้าไปในคูเวตแล้วก็จอร์แดนแล้วก็ดันแล้วก็ไปโจมตีส่วนที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานแล้วก็ศูนย์ที่เป็นศูนย์ที่เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นการศูนย์ที่ทำให้น้ำเนี่ยมันแปรน้ำเค็มเป็นน้ำจืดเนี่ยนะครับผมซึ่งทำให้ทางคูเวตกับทางกาตาร์เนี่ยไม่ทางจอร์แดนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมแล้วทางอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มีการพูดเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเผื่อทางสหรัฐอเมริกายังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องอย่างตอนนี้นะครับอีกไม่กี่วันอิหร่านจะยกระดับการโจมตีให้มากขึ้นไปอีกนะครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาข่าวของเทเวซักโมนเนี่ยก็ได้รายงานนะครับบอกว่าก็มีการพบเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องบินรบนะครับแล้วก็เข้ามาประจำการเขาก็คาดการณ์กันว่าทางสหรัฐอเมริกาก็มีการเตรียมยกระดับการโจมตีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันในข่าวนี้เองนะครับก็มีการแสดงภาพการโจมตีในที่ต่างๆแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องที่อิหร่านเนี่ยได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำนะครับที่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซทีนี้คือเขาทางอิหร่านเองก็บอกว่าเรือทั้ง2ลำเนี่ยไม่ได้มีการบอกสัญชาติหรืออย่างไรนะครับแล้วก็มีการเข้ามาในโซนที่อิหร่านได้มีการประกาศเตือนแล้วเหตุการณ์ก็ยังเป็นที่ตึงเครียดกันอยู่นะครับในส่วนของสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคูเวตกับจอร์แดนนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าไม่ก็ค่อนข้างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่คาดว่าจะมีการโจมตีในลักษณะนี้นะครับก็อิหร่านเองก็เล็งที่จะโจมตีส่วนที่อิหร่านบอกว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะยิ่งฐานทัพของสหรัฐเองด้วยครับเหตุการณ์ก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในขณะที่ครับในหลายส่วนเนี่ยนักวิเคราะห์เองเขาก็เรียกร้องออกมานะครับเพื่อที่จะให้มีการพูดคุยกันแล้วก็เข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็เตือนกันแล้วว่าการโจมตีในลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่ว่าจากที่นักวิเคราะห์ของหลายฝ่ายในยุโรปเนี่ยมองนะครับคือเขาก็มองว่าการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำอย่างนี้คือเพื่อที่ต้องการที่จะผลักให้อิหร่านเนี่ยอยู่ในสถานะหลังชนฝาแต่ว่านักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็มองว่าการอยู่ในสถานะหลังชนฝาของอิหร่านอย่างนี้สิที่จะทำให้เหตุการณ์มันเลวร้ายขึ้นนะครับคือควรจะอยู่ในลักษณะที่มีการโปรโพสเรื่องของแพ็กเกจการเจรจาที่ชัดเจนมากกว่าที่จะโจมตีอิหร่านในลักษณะนี้นะครับก็ต้องติดตามเหตุการณ์นะครับเพราะว่าตอนแรกเราก็เห็นว่ามันจะมีแนวโน้มการพูดคุยมากขึ้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยแนวโน้มการพูดคุยเรียกว่าเป็นศูนย์อีกครั้งนึงนะครับ
0: อืมค่ะก็มีเรื่องของเรื่องนี้ที่จะต้องจับตามองด้วยนะก็มีการออกมาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าตอนนี้สหรัฐนี่ก็ถล่มหนักเลยเนี่ยนะคะต้องไม่ว่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ต่างๆของอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายทางทหารนะโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์โลจิสติกทั่วอิหร่านเนี่ยประมาณ90แห่งเนี่ยนะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการโจมตีนะระเบิดสะพานอันนี้ซึ่งถือว่าสำคัญมากเลยเป็นเส้นเลือดใหญ่คือสะพานออกเตขานเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเส้นเลือดที่เชื่อม3ประเทศด้วยกันคืออิหร่านรัสเซียและจีนนะแล้วก็อันนี้สะพานนี้เขาบอกเป็นทางรอดของอิหร่านเนาะตอนช่วงที่ถูกสหรัฐเนี่ยปิดล้อมทางทะเลเนี่ยมันสำคัญยังไงคนผู้เชี่ยวชาญเขาก็วิเคราะห์ว่าการโจมตีสะพานแห่งนี้เนี่ยนะไม่ใช่เพียงการทำลายโครงสร้างพื้นฐานนะแต่ยังเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่อิหร่านเนี่ยใช้ชดเชยผลกระทบจากการถูกปิดล้อมทางทะเลพร้อมกับส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังเครือข่ายการค้าของรัสเซียแล้วก็จีนด้วยซึ่งก็ต่างพึ่งพาเส้นทางสายนี้เนี่ยในการขนส่งสินค้าผ่านภูมิภาคยูเรเซียยูเรเซียก็คือเชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียเนี่ยนะคะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเส้นทางที่ว่านี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนนะแล้วก็มีรายงานว่าปริมาณสินค้าที่จีนขนส่งผ่านเส้นทางนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าก่อนเกิดการ

0: การโจมตีขณะเดียวกันรัสเซียก็อาศัยเส้นทางที่เส้นทางนี้แหละในการขนส่งสินค้าเข้าสู่อิหร่านด้วยนะตั้งแต่ปลายปี2568หรือปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อลดการพึ่งพาเส้นทางเดินเรือที่อาจจะถูกชาติตะวันตกตรวจสอบหรือว่าสกัดกั้นได้เนี่ยนะคะทีนี้การที่มาระเบิดสะพานเนี่ยอิหร่านก็เลยตอบโต้นะด้วยการส่งกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC เนี่ยยิงขีปนาวุธนะส่งโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตแล้วก็บาเรนด้วยก็สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งนี่กำลังจะขยายวงมากขึ้นไปทุกทีเลยเนี่ยนะคะทีนี้ตอนนี้ก็มีข่าวมาเอาสั้นๆนะกันนะคุณผู้ฟังคะอิหร่านเนี่ยก็ได้ไปบอกให้กลุ่มฮูตีเนี่ยนะปิดถ้าเผื่อว่าเป็นถึงขนาดที่ว่าสุดๆแล้วเนี่ยอิหร่านเนี่ยนะไพ่ตายของอิหร่านก็เลยจะขอให้ฮูตีเนี่ยปิดช่องแคบบาบอัลมันเดฟนะบาบอัลมันเดฟนี่ก็ถือว่าเป็นช่องแคบที่มีความสำคัญเชื่อมระหว่างทะเลแดงแล้วก็เป็นทางออกเนี่ยนะสำหรับซาอุดีอาระเบียด้วยนี่มันจะกระทบกระเทือนกันไปหมดเลยและถ้าฮูตีนะปฏิบัติตามซึ่งฮูตีก็เป็นอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยอิหร่านให้การสนับสนุนนะฮูตีในเยเมนเนี่ยนะคะก็มีการออกมาพูดเหมือนกันว่าหากฮูตีปิดทะเลแดงแล้วก็สายเคเบิลใต้น้ำเนี่ย 90% ก็จะอยู่ในความเสี่ยงด้วยแล้วก็จะทำให้การขนส่งสินค้าไม่เฉพาะทะเลไม่เฉพาะไอ้น้ำมันนะเขาบอกว่าความสำคัญของทะเลแดงเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ขนส่งสินค้านะแต่ยังเป็นคอขวดด้านดิจิทัลของโลกด้วยเพราะสายเคเบิลเนี่ยในสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงใต้ทะเลที่เชื่อมยุโรปกับเอเชียประมาณ 90% ก็พาดผ่านเส้นทางนี้โอ้โหคงจะต้องดูกันต่อไปแล้วนะว่าอย่าให้มันรุนแรงเลยอย่าให้มันถึงขั้นอิหร่านทนไม่ไหวแล้วต้องให้ฮูตีปิดไอ้ช่องแคบที่ว่านี้นะคะมีช่องแคบหนึ่งแล้วนะ
1: หลายคนอาจจะมองไม่ออกในเรื่องนี้นะครับทีนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าประเด็นของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลเนี่ยนะครับหรือว่า critical infrastructure under sea เนี่ยมันเป็นประเด็นใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในหลายประเทศนี่ยังอาจมองไม่ออกเพราะว่าหลายคนเนี่ยมองไปที่เรื่องของน้ำมันหรือว่าพลังงานเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลอันนี้อย่างที่อาจารย์ได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเผื่อมันมีการปิดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการมันเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมทีนี้มันก็กระทบหลายอย่างเลยทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องของการสื่อสารโอ้ทีนี้ไปกันใหญ่เลยครับ
0: ไปกันใหญ่เลยนะขอให้อย่าได้ไปถึงขนาดนั้นก็แล้วกันนะเอ๊ดูเวลาแล้วเราจะพักกันสักครู่ดีไหม
1: ได้ครับอาจารย
0: ์พักสักครู่
1: เดี๋ยวมาต่อกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการ

0: แข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรันวรรุตแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเนาะคุณวิรัติก็มีสิ่งที่น่าสนใจเสนอต่อคุณฟังว่าไปเลยค่ะ
4: ขออนุญาตเลยนะครับอาจารย์ก็เป็นโครงการดีๆนะครับสำหรับท่านผู้บริหารเจ้าของธุรกิจที่อยากจะพาองค์กรไปข้างหน้านะครับแล้วก็ไปพบกับตลาดอาเซียนที่หมุนเร็วเข้าขึ้นทุกวันเพราะว่าทาง Mcot News FM 100.5 ของเรามีข่าวดีที่หลายท่านรอคอยมาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับหลักสูตรที่ทุกคนรอคอยครับ Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับอาจารย์คุณผู้ฟังกลับมาเปิดรับสมัครอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรอบนี้ก็ได้มีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมพุทธศักราช2569นะครับที่ทาง Mcot News ของเรานะครับผมจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกทั้งเศรษฐกิจรอบด้านทักษะผู้นำเทคโนโลยีสุดล้ำนะครับและกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกโดยจะเรียนกันที่ CW Tower แล้วก็ C ASEAN รัชดาครับค่าลงทะเบียน 65,000 บาทนะครับแล้วก็บอกได้เลยครับว่าไม่ใช่รายจ่ายแต่คือการลงทุนเพื่อจุดเปลี่ยนขององค์กรที่คุ้มค่านะครับที่นั่งมีจำกัดจริงๆครับถ้าเผื่อสนใจเนี่ยครับก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมมเบอร์เอาไว้แล้วก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกับทีมงานได้เลยนะครับมีทั้งสิ้น3หมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันนะครับเบอร์แรกนะครับอยู่ที่0944803076นะครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขที่2ก็จะเป็น0944803034นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่3จะเป็น0943966649นะครับก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ0944803076 0944803034และ0944396649ครับก็โอกาสการเปลี่ยนอนาคตธุรกิจรอทุกท่านอยู่เลยนะครับก็สามารถหยิบโทรศัพท์มาเมมเบอร์แล้วก็สายๆวันนี้โทรไปได้เลยนะครับถ้าโทรไปตอนนี้อาจจะคิดว่าอาจจะเช้า
3: อยู่นะค
4: ่
3: ะ
4: ใช่ๆครับ
3: ก็วันนี้ก็รีบโทรมาเลยนะหลังจากฟังรายการเราแล้วนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะ
4: ใช่ครับ
3: ดูแล้วเขาบอกมีวิทยากรนี่โนเอ่ยชื่อขึ้นมานี่แต่ละคนเรียกว่ามีความรู้เยอะแยะเลยที่เป็นวิทยากรในรายการของเราด้วยแล้วก็คนที่มีประสบการณ์เนี่ยนะคะค่ะ
4: ถือว่าคุ้มค่านะครับอาจารย
3: ์ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคอนเน็กชันนะได้เข้ามาได้เรียนรู้แล้วก็อาจจะทำให้เรามีแง่มุมแง่คิดใหม่ๆขึ้นมาด้วยเนี่ยนะแล้วอาจจะเดี๋ยวนี้เราสามารถจะเป็นเจ้าของกิจการเองได้นะองค์เทรเพเนอร์เนี่ยนะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปตั้งออฟฟิศใหญ่โตมีอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมขอให้ได้เก็ตดีไอเดียเนาะได้มีความคิดเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามใครจะไปรู้ว่าภายในนะเรียนอันนี้แล้วเราก็จะเป็นเรียกว่ายังไงเจ้าของกิจการขึ้นมาเชื่อมในหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะ
4: ใช่ครับครับอาจจะเป็นมามืดตัวใหม่นะครับ
3: ใช่ค่ะโอกาสก็รอท่านอยู่นะคะทีนี้มาข่าวนี้การคุณวิรัตเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์ในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่ใช่ไหมคะว่าญี่ปุ่นนี่เขาก็มีเรื่องของราชวงศ์สืบทอดกันมานานต้อง 1,500 ปีแล้วแหละนะมีมายาวนานเลยนะทีนี้เนี่ยสภารัฐญี่ปุ่นเนี่ยนะแน่นอนออกมาแล้วผ่านกฎหมายนะของการสืบราชสันตติวงศ์เขาบอกเฉพาะเชื้อพระราชวงศ์ที่เป็นชายเท่านั้นนะแล้วก็เรื่องนี้ก็เลยทำให้มีการมองกันแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันเนี่ย

0: ะว่าการปรับปรุงครั้งประวัติคือเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยเขามีการปรับปรุงครั้งประวัติศาสตร์ต่อกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าฉบับศตวรรษตั้งแต่ศตวรรษที่19นะโดยมีการยืนยันว่าเฉพาะบุรุษนะที่สืบสายเลือดทางฝ่ายบิดาเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชเนี่ยเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินะทีนี้โดยการผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยก็เลยจุดชนวนความวิตกกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบให้ราชวงศ์ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้มีขนาดเล็กอยู่แล้วเนาะต้องเผชิญกับการภาวะเสี่ยงต่อการที่จะสูญสิ้นในอนาคตนี่ก็มีคนก็แสดงความวิตกกังวลแบบนั้นเนี่ยนะทีนี้การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยรวมถึงการเปิดทางให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้ชายที่มีสายเลือดราชวงศ์ห่างๆเนี่ยมาเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อให้กำเนิดพระราชบุตรเพื่อให้กำเนิดราชบุตรที่เป็นรัชทายาทในอนาคตแล้วก็อนุญาตให้เจ้าหญิงเนี่ยนะก็ยังคงสามารถรักษาฐานันดรศักดิ์ไว้ได้แม้จะเสกสมรสกับสามัญชนก็ตามเนี่ยนะทีนี้โดยบรรดาผู้สังเกตการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์เนี่ยต่างก็กังวลว่ามาตรการใหม่นี้เนี่ยอาจจะส่งผลร้ายจนถึงขั้นทำลายสถาบันสืบสันตติวงศ์ที่สืบทอดกันมายาวนานเลยถึงกว่า 1,500 ปีเนี่ยนะเนื่องจากการยืนกรานให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่เป็นจักรพรรดิได้เนี่ยสร้างความกังวลอย่างยิ่งเลยเกี่ยวกับจำนวนราชวงศ์ที่กำลังลดจำนวนลงแล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ที่ก้าวสู่วัยชราเนี่ยมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าในบรรดาเชื้อพระวงศ์เนี่ยระดับผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มี16พระองค์นะแล้วก็มีเพียง5พระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ชายนะทีนี้ผู้ที่จะเขาก็มองกันนะเจ้าชายฮิซาฮิโตะนะซึ่งเป็นหลานน่ะถ้าเรียนพูดแบบสามัญชนก็เป็นหลานของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะนะแต่ว่าพระองค์นะเจ้าชายฮิซาฮิโตะเนี่ยเป็นราชโอรสในเจ้าชายฟูมิฮิโตะเจ้าชายฟูมิฮิโตะเนี่ยเป็นอนุชาของจักรพรรดินารุฮิโตะเนี่ยนะแล้วก็เจ้าชายฟูมิฮิโตะเนี่ยนะที่เป็นพระอนุชาเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารนะเพราะฉะนั้นโอรสของพระองค์ก็คือองค์ที่เมื่อกี้ว่าไปเนี่ยนะฮิซาฮิโตะเนี่ยก็จะเป็นรัชทายาทลำดับที่2เนี่ยนะคะสำหรับสมเด็จจักรพรรดินารุฮิโตะค่ะคุณฟังคะตอนนี้ทรงเป็นพระจักรพรรดิองค์ที่126เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันแล้วก็ขึ้นครองราชเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562หลังจากที่สมเด็จจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะนะคือพระบรมราชชนกเนี่ยสละราชสมบัติซึ่งการขึ้นครองราชของพระองค์ได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นรัชศกใหม่ของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเรวะนะแล้วก็มีสมเด็จพระจักรพรรดินีชื่อมาซาโกะนะทรงมีทั้งสองพระองค์เนี่ยนะพระจักรพรรดิญี่ปุ่นกับจักรพรรดินีเนี่ยทรงมีพระราชธิดาคือเจ้าหญิงไอโกะซึ่งตอนนี้ก็มีพระชันษา25ปีแล้วดิฉันก็เข้าไปดูนะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะคะทีนี้เจ้าชายฟูมิฮิโตะซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นเนี่ยก็ทรงอย่างที่บอกก็ทรงเป็นพระราชโอรสองค์รองในสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะกับสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงมิชิโกะนะคะค่ะก็เป็นเรื่องของราชวงศ์ของญี่ปุ่นค่ะจะต้องเป็นชายเท่านั้นเองที่จะตามกฎหมายนะก็จะขึ้นเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นได้ค่ะ
1: ครับมาต่ออีกเรื่องนึงครับในกระดานโลกอีกอันนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียยูเครนครับอันนี้พาดหัวข่าวของ BBC นะครับก็เป็นอีกความตึงเครียดนึงที่ก็กำลังร้อนระอุอยู่ตอนนี้นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า Russian Online Retail Warehouse Hit by Deadly Ukrainian Strikes นะครับก็เป็นการที่ทางยูเครนเนี่ยได้มีการโจมตีคลังสินค้าปลีกออนไลน์ใหญ่ของรัสเซียซึ่งก็เทียบง่ายๆก็เป็นบริษัทคล้ายๆกับAmazon นะครับชื่อว่า Whiteberries นะครับผมก็เป็นการโจมตีคลังสินค้าโลจิสติกส์2คลังใหญ่นะครับของทางยูเครนที่ส่งโดรนเข้าไปโจมตีในรัสเซียนะครับก็ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างน้อยมีผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บรวมทั้งหมด62รายตอนนี้นะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพนักงานที่ทำงานกะกลางคืนนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็อยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปประมาณ475กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทำให้ทางรัสเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือคลังเนี่ยมี2ที่มีที่เมืองตัมบอฟแล้วก็ที่เมืองโทรสตาร์นะครับผม2

0: ที่นะครับก็ทั้งสองที่เนี่ยก็มีทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ทางฝั่งยูเครนเองเนี่ยก็มีการโจมตีคลังสินค้าครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเหมือนกับโจมตีส่วนสำคัญที่จะกระจายสินค้าไปนะครับผมในรัสเซียแล้วก็เพื่อเป็นการเหมือนกับตอกย้ำเรื่องของการคว่ำบาตรรัสเซียของเวทีระหว่างประเทศด้วยนะครับทีนี้รัสเซียเองก็คงจะมีมาตรการตอบโต้ในเร็วๆนี้เองด้วยนะครับ
1: คือ
0: ทางฝั่งรัสเซียเองเนี่ยนะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ Viberys เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นค่ำคืนที่โหดร้ายแล้วก็น่ากลัวจริงๆสำหรับบริษัทแล้วก็มีการเผยแพร่วิดีโอของพนักงานที่วิ่งหนีเสียงระเบิดแล้วก็เปลวไฟที่ลุกท่วมด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก็เศร้าสลดนะครับแล้วก็จริงๆความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงแต่อย่างใดนะครับครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในกระดานโลกแล้วก็ถือว่าเป็นมุมร้อนอีกมุมหนึ่งนะครับนอกเหนือจากตะวันออกกลาง
1: พูดถึงเรื่องของอังกฤษนะคนใหม่ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันคุณวิรัติเห็นข่าวนี้ไหมคะ BBC เสนอไหมก็เขาก็จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของ อังกฤษเนี่ยนะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยเดนกำลังหาที่อยู่เพราะว่าเมื่อวานก็ทุ่ดดูข่าวเนี่ยแล้วก็คิดว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเขาก็ได้รับการชนะการเลือกตั้ง เป็นผู้นำของพรรคแรงงานเนาะทีนี้พรรคแรงงานเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นใครเป็นผู้นำพรรคแรงงานเนี่ยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยปริยายไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็ชนะการเลือกตั้งหลังจากที่เกียร์สตาร์เมอร์เนี่ยก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะตามคำเรียกร้องของสมาชิกพรรคแรงงานบอกลงมาเถอะนะถ้าไม่มีผลงานอะไรมากมายเนี่ยนะแล้วก็ประกาศลาออกไปแล้วนะแล้วก็เจอคนใหม่ก็คือแอนดี้เบอร์นัมนะชื่อแอนดี้เบอร์นัมเหมือนคนนี้ก็ต้องจับตามองนะก็จะคือหลังจากที่ได้รับชัยชนะเนาะในการเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคแรงงานเนี่ยนะ379คนจับทั้งหมด403คนเนี่ยเพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่จะถึงนี้เขาก็จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาของรัฐบาลชุดนี้ก็จะเหลือไม่ถึง3ปีก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะเบอร์นัมจึงจำเป็นจะต้องเริ่มปฏิบัติการตามคำมั่นสัญญาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะเขาก็ออกมาเน้นเหมือนกันนะว่าเขาจะเน้นประชาชนแล้วก็ท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลของเขาจะดำเนินการค่ะ
0: ครับมาต่ออีกเรื่องนึงนะครับผมเป็นเรื่องของ World Artificial Intelligence Conference ที่เพิ่งจัดไปที่นครเซี่ยงไฮ้ก็เมื่อวานนี้อาจารย์ก็ได้รายงานไปแล้วนะครับมีควันหลงนิดนึงครับของ CGTN นะครับผมที่พาดหัวข่าวบอกว่า International Experts Highlights China's Role in Advancing Global AI Governance นะครับผมก็การจัดงานอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยส่งเสริมความสมดุลระหว่างการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ความปลอดภัยนะครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็ยังไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนแต่ว่าในเวทีระหว่างประเทศมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Digital Compact ขององค์การสหประชาชาติที่เป็นกรอบแนวทางในการที่จะเหมือนกับอยู่กับ AI แล้วก็อยู่กับเรื่องของการใช้โลกดิจิตอลอย่างมีจริยธรรมแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาไปข้างหน้าในขณะที่เวทีระหว่างประเทศเนี่ยกำลังพัฒนาเรื่องของกฎระเบียบระหว่างประเทศเกี่ยวกับ AI นะครับในส่วนตรงนี้เองครับคือทางนักวิเคราะห์ระหว่างประเทศเนี่ยคือเขาก็มองว่าอย่างผู้เชี่ยวชาญของ UC Berkeley นะครับผมที่ชื่อว่าคุณมาร์คลิทสเบิร์กนะครับผมก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหาร Human Compatible AI นะครับผมก็บอกว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้สร้างประโยชน์ต่อการดูแล AI ในโลกอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงสร้างแล้วก็กรอบกฎหมายในการควบคุมดูแล AI ที่ถูกริเริ่มขึ้นแล้วก็ประกาศใช้ในจีนเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมคือในเรื่องตรงนี้มันเหมือนเป็นการเซตสแตนดาร์ดแล้วก็กลายเป็นว่าประเทศจีนเนี่ยได้กลายมาเป็นผู้เล่นหลักในการร่วมกำหนดมาตรฐานแล้วก็เรื่องของกฎเกณฑ์สากลสำหรับ AI ด้วยนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการทำงานแบบกลุ่มหรือที่เรียกว่าเป็น working groups เนี่ยนะครับผมแล้วก็มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลจริยธรรมที่ชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศเพราะตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีอย่างชัดเจนแต่เพียงแค่ว่าเป็นกรอบอย่างกว้างๆนี้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการเปิดโอกาส

0: นอกเหนือจากในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเพิ่มการอบรมในหลายส่วนข้างหน้าสำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอย่างจากมุมมองของยูเนสโกนะครับผู้อำนวยการของยูเนสโกภูมิภาคเอเชียตะวันออกคุณชาบาสคานนะครับบอกว่าหลักจริยธรรม AI เนี่ยปัจจุบันโลกเนี่ยมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ยังขาดก็คือศักยภาพในการทำความเข้าใจแล้วก็นำหลักการเหล่านี้เนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เกิดผลขึ้นจริงสิ่งที่จีนได้ทำเนี่ยก็คือการยื่นมือเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เทรนด์อันนี้เนี่ยตอบโจทย์คนใช้ AI มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้จีนเองเนี่ยก็ได้มีการแบ่งออกเป็นในเรื่องของ risk management หรือว่าการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การใช้ AI เนี่ยในส่วนที่สามารถที่จะลงมือจับต้องได้นะครับก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยคือจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ทำให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสามารถเข้าถึง AI ในลักษณะต้นทุนต่ำได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นภาพเชิงบวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทางด้าน AI แล้วก็การขับเคลื่อน AI ของจีนครับ
1: พูดถึงจีนก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะในเรื่องการค้ากับกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะข่าวนี้เนี่ยเขาพาดหัวข่าวว่า China ASEAN Trade Surge SURGE Surge ตัวนี้แปลว่ามันเพิ่มขึ้นเหรอเนาะ As Regional Supply Networks Deepen เนี่ยนะแล้วก็บอกว่าอาเซียนเนี่ยนะ retain its position as China's largest trading partner in the first half of this year เนี่ยนะแปลเป็นไทยเลยว่ามูลค่าการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยขยายตัวต่อเนื่องนะจากห่วงโซ่อุปทานหรือที่เราเรียกว่าซัพพลายเนี่ยนะในภูมิภาคที่มันแข็งแกร่งขึ้นโดยในตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนเนี่ย6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีมูลค่าถึง 4.30 ล้านล้านหยวนนะหรือเทียบเป็นเงิน US ดอลลาร์ก็ 641,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้แค่6เดือนแรกนะเพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแล้วก็อาเซียนนี่ก็ยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นจีนต้องให้ความสำคัญเลยเนี่ยนะคะทีนี้สำนักงานศุลกากรของจีนระบุว่าการเติบโตที่ว่านี้เนี่ยนะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ความยืดหยุ่นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนปัจจัยสำคัญก็มาจากการพัฒนาของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เครือข่ายการผลิตในภูมิภาคที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นทำให้สินค้าขั้นกลางนะที่มีการซื้อขายระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีสัดส่วนสูงขึ้นด้วยจีนนั้นก็จัดส่งสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญไปยังอาเซียนก็อย่างเช่นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ขณะที่อาเซียนนั้นก็ส่งออกแร่ธาตุสินค้าเกษตรเฉพาะทางแล้วก็วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนี่ยนะคะประเทศไหนบ้างล่ะเขาบอกในบรรดาประเทศอาเซียนนะก็จะมีอินโดนีเซียเวียดนามไทยมีการค้ากับจีนเติบโตมากที่สุดโดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากแรงหนุนของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนแล้วก็เครื่องจักรไฟฟ้าด้วยเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้สิงคโปร์กับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกมีมูลค่าการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการค้าด้านเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแร่ธาตุแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็การค้าของจีนกับประเทศสมาชิกอาเซบนะ Regional Comprehensive Economic Partner เนี่ยนะก็มีอยู่15ประเทศด้วยกันก็คืออาเซียน11ประเทศแล้วก็จะมีทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มอาเซบนี้เนี่ยนะคะทีนี้ผู้เชี่ยวชาญเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะมองอย่างนี้นะคะว่าเขตการค้าเสรีอาเซียนกับจีนเนี่ยแล้วก็ความตกลงอาเซบนี่แหละเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มการค้าในภูมิภาคนี้ด้วยเนี่ยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมีทั้ง SME ด้วยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยเร่งดำเนินการตามอาเซบลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านศุลกากรแล้วก็ให้ผลักดันความตกลงการค้าเสรีจีนกับอาเซียนฉบับ 3.0 ให้มากขึ้นที่เรียกว่า China ASEAN FTA version 3.0 เนี่ยนะให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วนะรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานใหม่แล้วก็การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เนี่ยให้เข้าถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับภูมิภาค

0: ให้มากขึ้นด้วยค่ะนี่นะค่ะก็เรียกว่าไทยอาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนนะคะ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับข่าวของเวียดนามนิวส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่า business put forward growth proposals at first meeting with the new government ของเวียดนามนิวส์นะครับก็เป็นการพบปะกันนะครับผมระหว่างกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประจำรัฐบาลชุดใหม่ของเวียดนามหรือที่เรียกว่าเป็น standing committee นะครับหรือว่าเป็นคณะกรรมการที่พบปะกันระหว่างภาครัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญนะครับเพื่อที่จะวางแล้วก็กำหนดกรอบนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เป้าหมายของเวียดนามนะครับแน่นอนครับเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของการกำหนดการเจริญเติบโตแบบ2หลักนะครับตัวเลข2หลักก็คือ double digit growth ของเวียดนามนะครับโดยการพบปะกันครั้งแรกครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการสร้างกรอบแนวทางกฎหมายแล้วก็ทางระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะคาดการได้นะครับแล้วก็สามารถผลักดันให้ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยมากกว่า 10% ขึ้นไปนะครับทีนี้ในปีนี้เองครับเขาก็คาดการกันว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็เติบโตกันได้ประมาณ8.18% นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าปลายปีนี้เนี่ยก็จะอยู่ราวๆนี้อยู่อาจจะยังไม่เกิน 10% แต่ว่าการผลักให้เป็นตัวเลข2ตัวของเวียดนามเนี่ยทางเวียดนามนิวส์ก็คาดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงในอนาคตอันใกล้นะครับผมทีนี้ข้อเสนอแนะหลักของภาคธุรกิจนะครับผมก็มีทั้งของภาคธนาคารภาคการเงินแล้วก็ภาคของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะครับในส่วนอันแรกเลยครับก็คือเรื่องของการระดมทุนนะครับผมเขาก็บอกว่าก็ทางรัฐบาลเนี่ยควรจะมีการออกพันธบัตรไปในตลาดสากลด้วยนะครับหรือใช้คำว่าเป็น Sovereign International Bonds นะครับที่เน้นความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้เวียดนามเนี่ยมีเครดิตที่ดีขึ้นโดยรัฐบาลเนี่ยควรจะเข้ามาระดมทุนจากต่างประเทศแล้วก็มันจะช่วยทำให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกกว่าการทำเอกสารทั่วไปแล้วก็มีการผลักดันที่จะต้องทำให้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยสนับสนุนเรื่องของโครงการเมกะโปรเจกต์โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจากที่ทำอยู่ณตอนนี้นะครับในส่วนของจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือได้มีการ เรียกร้องให้ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นมานะครับเพราะเขาก็บอกว่าจุดของรัฐวิสาหกิจที่สำคัญเนี่ยก็คือการทำให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยยังขาดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกของดิจิตอลนะครับเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ควรจะมีเรื่องของการลงทุนเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานภายในเวียดนามแล้วก็ในเวทีระดับระหว่างประเทศเหมือนกันเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงหรือว่า FDI จากต่างประเทศเนี่ยนะครับให้เข้ามาสู่บทกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเวียดนามมากยิ่งขึ้นนะครับก็จุดเร่งด่วน6ประการนะครับก็คือการลดขั้นตอนของราชการลงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรนะครับแล้วก็การลดต้นทุนแฝงของธุรกิจควบคู่กับการขยายตลาดแล้วก็มีเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ส่งเสริมการสร้างทักษะขั้นสูงนะครับแล้วก็ผลักดันเรื่องของความเชื่อมโยงระดับองค์กรให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขนส่งพลังงานการเกษตรแล้วก็โครงสร้างสำคัญก็คือทำใหแรงงานเนี่ยมีต้นทุนชีวิตที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้แรงงานเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามได้ดีขึ้นนะครับก็คือพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจากรากฐานขึ้นไปนะครับ
0: พอพูดถึงเวียดนามนะคุณวิรัตอย่างที่เราทราบกันอยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นที่จับตามองนะแล้วก็มีการลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนเยอะเลยนะแล้วก็เป็นฐานเนาะเป็นฐานการผลิตสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติจากต้นทุนแรงงานเนี่ยที่ยังแข่งขันกันได้คือแรงงานเขาถ้าเทียบกับไทยแล้วแรงงานเขายังถูกกว่าเรานะก็ทีนี้เขาก็เพิ่งจับเนี่ยมีข่าวออกมาว่ามีการจ่อที่จะขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะถึง 7.8% นะสูงสุดก็คือเดือนละ 7,300 บาทนะแต่คิดแล้วขั้นต่ำก็ยังถูกกว่าบ้านเราเนี่ยนะเขาบอกว่าตามรายงานเนี่ยนะคะบอกว่าอ้างข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามมีการพูดถึงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของเวียดนามเนี่ยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะเพิ่มขึ้น 4.38% เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของช่วงปีก่อนนะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ

พราะฉะนั้นเขาก็จะปรับค่าแรงงานขึ้นแล้วก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปค่ะนะเรื่องนี้ทีนี้มาดูเมื่อกี้คุณพูดถึงเวียดนามนะมาดูประเท

0: าจะเป็นประเทศไหนหรือคุณฟังช่วยกันทายซิ5อันดับแรกนะจีนจีนเข้ามาลงทุนมากที่สุดเลย110รายเนาะคิดเป็น 17% ของจำนวนธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยหรือ 35,479 ล้านบาทนะก็มาลงทุนในพวกอย่างเช่นธุรกิจบริการออกแบบทางวิศวกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้าเช่นแม่พิมพ์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะอันดับ2อ่ะสหรัฐนะ107รายคิดเป็นก็ใกล้ๆกับจีนนะคะคือจีน110รายเนาะของสหรัฐ107รายก็ใกล้ๆกันนะเกือบ 17% นะญี่ปุ่นมาอันดับ3คือเข้ามาลงทุนเนี่ย87รายด้วยการคิดเป็น 14% นะตามมาด้วยสิงคโปร์83รายคิดเป็น 13% ของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในลงทุนในประเทศไทยอันดับ5ก็คือฮ่องกงค่ะ59รายนะคิดเป็น 9% ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยก็เอามาฝากกันเนาะ5อันดับแรกที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะจีนแล้วก็ตามมาด้วยสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นนะแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงค่ะ
1: ครับเห็นแล้วเห็นเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีไหมครับอาจารย์อ๋อ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนใช่ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สุริศเผ่าเงินแต่ก่อนจะไปพบเรามาทักทายคุณฟังอย่างรวดเร็วเลยนะคุณวิรัตว่าไปเลยค่ะ
2: ได้เลยครับทางช่องทาง Facebookพูดนะครับทักทายกันเข้ามาหลายท่านเลยนะครับตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณน้าแมมนะครับทักทายทีมงานเข้ามาพี่หมูนะครับมีแสดงความเสียใจกับฝรั่งเศสด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็มีคุณพันนิกานะครับผมคุณอมรีครับคุณอาพรนะครับคุณหลานตาเต่าคุณคณัฐภาคทักทายจากภูเก็ตคุณมานิดนะครับคุณลาวราจินแล้วก็คุณเดชเดชาคุณเสือคุณชวรีคุณนิดน้อยนะครับคุณชัยยันคุณหายคำคุณพงศักดิ์คุณพูนสุขคุณสวงคุณเกริกชัยนะครับคุณทูลทองคุณสุภมิตรคุณสุมิตรนะครับคุณอักคุณอัมพรายแล้วก็คุณกฤษชมนแล้วก็คุณรากอนกูครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
1: ทางไลน์ดิฉันก็มีเยอะ